0: 3อำเภอจามวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมเข้ามาเก็บวัตถุดิบในป่าชุมชนของบ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะเป็นป่าชุมชนอีกหนึ่งพื้นที่ชาวบ้านนั้นช่วยกันดูแลและใช้ประโยชน์ร่วมกันค่ะนี่พาคุณผู้ชมเข้ามาอีกป่านึงตรงนี้เนี่ยจะเป็นป่าที่อยู่ติดกับชุมชนมากกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วสังเกตว่าจะครึ้มกว่าแล้วก็จะเหมือนชุ่มชื้นกว่าเนาะตรงนี้ก็เป็นป่าชุมชนเหมือนกัน
2: เป็นป่าชุมชนค่ะตรงนี้จะแตกต่างจากตะกี้ค่ะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นป่าที่ชาวบ้านเขาใช้ประโยชน์ในตรงนี้เยอะเหมือนป่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นไปตามฤดูค่ะเหมือนฤดูหน่อไม้ชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บเหมือนฤดูหวายชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บฤดูเต๋าชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บค่ะเราจะไปใช้ในภาพรวมค่ะทั้งหมู่บ้านค่ะไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งค่ะ

0: ี้คือที่เราตัดไปขายกันถูกไหมคะ
1: ครับครับ
0: ยาวมากนี่ไปเลื้อยไปไหนต่อไหนนู่นเลย
2: หวายที่ชาวบ้านตัดนั้นจะมี2ส่วนนะคะก็คือส่วนของเถาที่นำไปใช้ในการจักสานค่ะและอีกหนึ่งส่วนก็คือยอดหวายซึ่งก็มีทั้งตัดไปเพื่อขายแล้วก็เพื่อกินเองในชุมชนค่ะ
0: ต้นนี้เลยใช่ไหมคะผู้ช่วยแล้วเราตัดแค่ไหนคะเนี่ยประมาณนี้เนาะประมาณนี้โหหนามนี่คือทียิบเลยนะคะอันนี้หวายขมหรือไม่ขม
3: หวายฝาดครับ
0: หวายฝาดฝาดนี่คือขมหรือไม่ขม
3: ไม่ขมครับ
0: ทางผู้ช่วยบอกยอดเนี้ยได้เลยใหญ่ด้วยแล้วเหมือนก้านมันก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรเถาเขาก็เริ่มแข็งแล้วเนาะอย่างนี้ก็คือถือว่าถ้าเกิดเราจะเอาไปขายก็คือเถานี้ก็ได้เหมือนกันไหมคะ
3: ครับ
0: ได้ทั้งเถาทั้งยอดเลยเนาะโอเครวยฮะผู้ช่วย

0: นี่เป็นยอดหวายที่ผู้ช่วยตัดออกมานะคะตรงนี้คือยังแก่แล้วตรงนี้ยังได้อยู่เนาะตรงช่วงนี้ยังได้อยู่เดี๋ยวค่อยไปเลาะอีกทีนึงนะคะแต่สังเกตว่าตรงนี้ยังเนี่ยความอ่อนจะอยู่ตรงนี้ไล่ไปแต่ถ้าตรงนี้นี่คือไม่ได้แล้วแต่ว่าเราตัดเผื่อไว้หน่อยนึงไว้เผื่อถือเผื่อจับด้วยนะคะ
1: หวายที่เรามาตัดนี้นะคะชาวบ้านเขาจะเรียกกันว่าหวายฝาดลักษณะใบของเขาจะคล้ายกับมะพร้าวก็คือเรียวแหลมแล้วก็เรียงเป็นทางเดียวกันค่ะผู้ช่วยบอกว่าเป็นหวายที่ให้ลดฝาดขมน้อยแล้วก็อาจจะไม่ขมเลยก็มีนะคะซึ่งความแตกต่างกันที่ชัดเจนมากของหวายขมก็คือใบของเขาจะต่างกันค่ะใบของหวายขมนั้นจะกว้างและป่องตรงกลางนะคะและลักษณะของใบก็จะไม่เรียงกันชัดเจนเหมือนกับหวายฝาดค่ะ
0: อันนี้เนี่ยถามว่าความอ้วนของมันก็พอๆกับยอดเมื่อกี้เนาะเพียงแต่ว่าเถาเขาไม่เลื้อยยังเป็นกออยู่เนาะอันนี้แบบนี้น่าจะยอดเล็กกว่าหน่อยนึงมั้ยคะเนี่ยเล
2: ็
0: กกว่าเนาะแต่ก็ตัดง่ายกว่าเนาะ
1: ปกติแล้วนะคะเวลาที่ชาวบ้านเขารวมตัวกันเข้ามาตัดหวายหรือว่าเก็บลูกเต๋านั้นจะมากันทีหลาย10คนและทุกครั้งนะคะเมื่อเข้าสู่ฤดูการเก็บหวายหรือว่าฤดูการเก็บลูกเต๋านั้นก็จะต้องมีการปลูกทดแทนทุกครั้งหลังจากที่เก็บเกี่ยวค่ะ
3: ก็เป็นกฎเหมือนกันค่ะเป็นสิ่งกฎที่ชาวบ้าน
0: ค่ะ
3: ตั้งขึ้นมาค่ะเหมือนว่าถ้าเราเอาออกไปใช้เราก็ต้องปลูกทดแทนค่ะเก่าตายใหม่แทนอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็จะได้มีอยู่ทั้งปีแล้วก็อยู่มีอยู่ตลอดอะค่ะเหมือนไม่ว่าเต๋าหรือหวายถ้าเราจะตัดแต่ละทีเราก็จะหักเงินเข้ากลุ่มเหมือนกันทั้งหมดค่ะเม็ดหวายเรามีอยู่ในป่าแล้วชาวบ้านเขาก็เลยว่าไปจัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมากลุ่มอาชีพขึ้นมากลุ่มนึงคือกลุ่มเพาะเมล็ดกล้าว่าเราใช้ประโยชน์ในตัวนี้ใช้ประโยชน์ในหวายทั้งใช้ในลำต้นแล้วก็ทั้งกินยอดอะค่ะเราใช้ในประโยชน์ในตัวนี้เยอะเราก็อยากที่จะมาซ่อมแซมมาเพิ่มเพ
0: ิ่
3: มผืนป่าในตัวนี้ค่ะ
1: นอกจากหวายที่เราเก็บออกมาแล้วก็ปลูกทดแทนคืนป่าไปแล้วนะคะอีกหนึ่งอย่างที่จะเก็บเพราะว่ามีเยอะแล้วก็ขึ้นง่ายด้วยนั่นก็คือกล้วยป่าค่ะ
0: อันนี้เป็นกล้วยป่าที่เราเลือกจะตัดนะคะต้นนี้ยังไม่มีหัวปลียังไม่มีลูกไม่ใช่มันมีข้างในแล้วนะน้อยนะตัดนี่ก็คือถึงโคนเลยนะคะเนี่ยแล้วล้มแล้ว

วกคือแบบว่าขาวมากแล้วก็ใหญ่มากนี่ดูแล้วมันกินได้เกือบทั้งหมดไหมคะเนี่ยหรือก็ต้องไปเลือกอีกเนาะเลือกอีกไหมค่ะอันนี้เป็นหยวกกล้วยป่านะคะที่น้าน้อยตัดออกมาแล้วนี่แล้วก็ทำเป็นท่อนๆโอ้ยแล้วก็ทำเป็นท่อนๆแบบนี้เอาไว้เดี๋ยวเราจะขนออกไปแล้วก็ไปทำกับ

0: ำเภอจาของเราวันนี้นะคะมีวัตถุดิบนั่นก็คือยอดหวายและหยวกกล้วยป่าจากป่าชุมชนของบ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะยอดหวายที่ได้มาแล้วนะคะเราจะปอกเปลือกส่วนที่แข็งด้านนอกออกจนเหลือแต่ยอดอ่อนๆสีขาวด้านในค่ะระหว่างที่โนและพี่เมย์แม่ครัวของเรากำลังเตรียมหวายอยู่นั้นนะคะแม่ๆบางส่วนก็ไปเก็บผักป่าอีกหนึ่งชนิดที่เรียกว่าผักอิโลค่ะซึ่งผักอิโลนั้นนะคะก็จะเอามาใส่ในแกงหวายของเราวันนี้ด้วยค่ะวันนี้นะคะกับข้าวของเราเนี่ยจะเป็นแกงหวายใส่ไก่บ้าน
1: ใช่ค่ะไก่เมือง
0: ไก่เมืองนะบ้านเราจะเรียกไก่เมืองภาษากลางก็ไก่บ้านนี่แหละค่ะส่วนหวายนะคะนี่อันนี้เราปอกเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่แป๊บเดียวเขาจะดำเร็วเนาะถ้าไม่แช่น้ำเนาะอันนี้พี่เมย์บอกว่าเป็นหวายที่เขาไม่ค่อยขมชาวบ้านที่นี่จะเรียกหวายฝาดก
1: ิน
0: สดสดได้
1: ได้ค่ะ
0: ฝาดจริงฝาดปากเลยค่ะแต่ว่าไม่ค่อยขมจริงจริงด้วย
1: ไม่ขมค่ะจะคล้ายๆกับดีค
0: ่
1: ะ
0: อร่อยนะคะอร่อยแต่แบบฝาดๆเดี๋ยวลองชิมตอนสุกๆแต่หนูว่าอร่อยดีอย่างนี้เราก็กินกับน้ำพริกอะไรได้เน
1: า
0: ะ
1: ได้ค่ะน้ำพริกมะกอกน้ำพริก
0: อุ้ยแทบไม่ขมเลยค่ะแทบไม่ขมเลยปกติหวายนี่ต้องแบบต้องมาแล้วนะถ้ากินอย่างนี้นะเป็นหวายฝาดนะคะมาโอเคก่อนเลยเดี๋ยวหนูตำพริกแกงให้เราต้องตำเครื่องก่อนเราไม่ต้องต้มน้ำใช่ไหมพี่เมย์
1: ใช่ค่ะ
0: เครื่องแกงที่จะใช้ในการทำแกงหวายไก่บ้านนั้นนะคะก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งหอมแดงซึ่งเครื่องต่างๆเหล่านี้นะคะเราจะนำมาซอยและโขลกรวมกันค่ะระหว่างที่โนโขลกตัวเครื่องสำหรับใส่แกงหวายนะคะตอนนี้พี่เมย์จะเอาหวายที่เราปอกเอาไว้แล้วมาสับอารมณ์เหมือนแบบสับหน่อไม้เลยเนาะอย่างนั้นเลยเนาะเราจะไม่ได้แกงเป็นท่อนๆท่อนๆแบบนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อให้เขาแบบชำๆซึมๆอย่างเงี้ยเหรอพี่เมย
1: ์ค่ะ
0: แต่มันดำเร็วมากเลยเนาะ
1: เร็วมากค่ะเร็วมากค่ะ
0: ตัวหวายเองนี่เขาก็มียางนะคะเพราะว่าสังเกตว่าเวลาตัดเสร็จแป๊บเดียวอ่ะก็จะเปลี่ยนเป็นสีออกค้ำๆและเพราะฉะนั้นเวลาเราซอยๆก็จะแช่น้ำล้างยางเขาด้วยนิดนึงใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เพราะเขามียาง
1: มันจะออกเป็นสีๆค่ะค้ำ
0: ตอนนี้หวายนั้นสับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเครื่องแกงหวายก็ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนแรกในการทำแกงก็คือเราจะนำพริกแกงนั้นมาลวนกับเนื้อไก่บ้านค่ะคนเลยเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องเติมน้ำเลยเหรอคะ
1: ยังไม่เติมค่ะถ้าเราเติมน้ำก่อนมันจะมีกลิ่นคาวค่ะ
0: ต้องให้มันแห้ง
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวใบมะกรูดพี่เมย์จะฉีกเอาไว้นะคะแล้วก็จะใส่ในแกงเนาะแต่ว่าอีโรสเนี่ยมันเป็นใบที่เป็นผักที่สุกง่าย
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเราใส่ท้ายๆเลยเนาะโอ้น่ากินมากเหมือนไก่ผัดพริกแกงอะไรเงี้ยน่ากินอ่ะเหมือนแกงเหมือนคั่วไก่อ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะ
1: ค่ะ
0: นี่น่าจะสุกแล้วเนาะพี่เมย์เนาะเติมน้ำไหมเรา
1: เติมค่ะเติมค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะเติมน้ำแล้วนะคะเพราะว่าไก่เราสุกได้ที่แล้วนะคะ

0: เด็ดสุดๆ
1: หูหอมมากนะคะกลิ่นแบบว่าข้าวเหนียวต้องมาแล้วว่ะหอมมากนี่ยังไม่ได้ปรุงอะไรเนาะเดี๋ยวเราใส่หวายเลยเนาะ
2: ค่ะ
1: ไหมคะโอเคหนูถือให้พี่เมย์หยิบเลยใส่หวายลงไปแล้วนะคะเป็นหวายที่เราซอยเอาไว้น้ำไม่ต้องเติมแล้วใช่ไหมพี่เมย์
2: ไม่เติมแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำหวายจะออกมาค่ะ
3: จากแกงเดือดอีกครั้งนะคะจะเริ่มปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยและจะตามด้วยน้ำปลาร้า
1: เกลือนะคะใส่ไปแล้วน้ำปลาร้านะคะต้องมีเลยนะเพิ่มความนัว
2: ชิมดูค่ะ
1: นี่ชิมน้ำก่อนนะคะอร่อยมากนัวมากจริงๆเค็มกำลังดีเผ็ดแล้วก็หอมพวกแบบตะไคร้อ่
2: ะ
1: กลิ่นตะไคร้แล้วก็ในน้ำแกงที่เราชิมนะคะไม่มีรสขมเลยไม่มีรสฝาดด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: อร่อยมาก
3: ส่วนผักอิโลนั้นนะคะเป็นผักที่หน้าตาคล้ายกับใบชะพลูค่ะแต่กลิ่นนั้นคนละแบบนะคะผักอิโลนั้นเป็นผักที่สุกง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะฉีกแล้วก็ใส่เป็นอย่างสุดท้ายไม่นานผักอิโลก็สุกแล้วล่ะค่ะ

0: านที่2ของเรานะคะเราจะทําเป็นตําหยวกเนา
1: ะ
0: ตําหยวกก็คือใช้หยวกกล้วยป่าที่เราไปเก็บมานี่แหละขาวๆเลยแบบนี้นะคะเครื่องเหมือนส้มตําเนาะ
1: ใช่ค่ะใช่
0: มั้ยคะเหมือนส้มตํา
1: เลยค่ะ
0: แต่ว่าเราจะใช้เป็นพริกแห้งนะคะมีพริกแห้งกระเทียมแล้วก็มีมะกอกมะนาวเครื่องปรุงก็จะเป็นปลาร้าน้ำปลาอะไรแบบนั้นเนา
1: ะ
0: โอเคมาได้เลยค่ะไม่ยากง่ายมากด้วยแล้วก็หยวกก็คือใช้หยวกสดเลยถูกไหมพี
1: ่ถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องค่ะมาค่ะหนูรับหน้าที่โขกเหมือนเดิมค่ะ

0: ไรที่เขาทําให้เป็นซีกๆแบบนี้เหมือนไม้ที่เราไปกวาดได้นี่เลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: กวาดทําแนวกันไฟใช้เหมือนเอาไปลงไปคนนะคะแล้วก็ใยมันจะติดขึ้นมากับก้านไม้ไผ่แบบนี้อันนี้น้าน้อยทํามาให้หยวกกล้วยที่เราปั่นเอาใยออกบางส่วนแล้วนะคะเราจะนำขึ้นมาบีบให้เสด็จน้ำให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้หยวกกล้วยของเรานั้นมีน้ำเยอะเกินไปเวลาที่นำไปตำค่ะส่วนกระเทียมและพริกแห้งนั้นเราก็จะตำให้พอแหลกค่ะจากนั้นก็จะนำมาคลุกกับหยวกกล้วยที่เราบีบน้ำทิ้งไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็จะปรุงรสด้วยน้ำมะนาวน้ำปลาร้าน้ำตาลทรายหากใครอยากเพิ่มความนัวก็สามารถที่จะใส่ปูใส่กะปิลงไปได้ค่ะเราจะใส่มะกอกด้วยนะคะมะกอกนี่ก็เก็บมาจากในป่าเหมือนกันช่วงนี้กำลังสุกเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: มาจ้ะน้ำปลาร้านะคะ
1: ตาลนิดนึง
0: ตาลทราย
1: นิดนึงนะคะ
0: ปึ๊บด้วยความที่ครกเราเล็กจริงๆก็คือเราตำในครกเหมือนส้มตำนี่แหละแต่ว่าวันนี้เราทำเยอะนะคะแล้วก็มีพ่อแม่ที่มาช่วยกันทำพี่ๆน้องๆที่ทำไปตัดหวายไปอะไรกันเนาะก็เดี๋ยวทำทีเดียวตำมาในหม้อนี่เลยอย่างนี้เลยนะนี่บี้ๆหน่อยเนาะให้น้ำมะกอกมันออกนะพี่เนาะแซ่บแล้วเสร็จแล้ว

0: ันนี้นี่มีหลายวงมากนะคะจริงๆเวลาที่เราต้มตาวทำหวายมากันทั้งหมู่บ้านเสร็จแล้วก็มากินกันแบบนี้เหมือนกันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วยกันทำช่วยกันกิน
1: ใช่ค่ะช่วยกันหาด้วย
0: ช่วยกันหาด้วยแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นผลผลิตที่มาจากป่าชุมชนเรานี่แหละก็คือทั้งหวายทั้งหยวกกล้วยกินในนี้ก่อนนะคะตำหยวกแซ่บมากมันกรอบเนาะกรอบแล้วมันก็ดูดน้ำแบบน้ำปลาน้ำมะนาวแล้วก็มันมีความแบบหวานๆของมะกอกนิดนึงอ่ะเนาะ
1: ตอนนี้ได้กลิ่นของมะกอกมาเต็มเลย
0: อร่อยอ่ะอร่อยมากนี่อีกนี่อีก
1: ต้องใช้ต้องชิมทุกอย่างค่ะ
0: ต้องชิมทุกอย่างเนาะเมื่อกี้ตอนปรุงเนี่ยเราชิมแต่น้ำอร่อยมากเดี๋ยวจะชิมแบบที่มีหวายด้วยอร่อยมากอร่อยมากพี่เมย
1: ์ต้องได้ชิมค่ะ
0: ต้องได้อร่อยจริงคือมันไม่มีความขมเลยนะคะความฝาดก็หายไปความฝาดก็หายไปแล้วก็หอมหอมแบบหอมพวกเครื่องตะไคร้อ่ะคือกลิ่นน้ำอะไรยังอยู่นะใส่ผักไอ้เจ้าผักโละลงไปก็ไม่มีผลอะไรเนาะเดี๋ยวหนูชิมผักโละนิดนึงอันนี้เป็นผักโละก็คือผักในป่าบ้านเราเหมือนกันใส่ในแกงด้วยผักโละจะออกนิ่มๆค่ะแต่ว่าพอเคี้ยวไปจะเย็นๆเข้ากันดีกับแกงนะหนูว่าใส่อ่อมใส่อะไรก็ได้เหมือนกันเนาะ
1: ได้หมด
0: เนาะโหหวายคือดีมากแกงหวายอะอร่อยเคยกินแต่หวายที่มันขมมากอะขมน้อยแต่อันนี้คือมันไม่ขมเลยนะคะไม่ขมเลยจริงๆอร่อยมากเหมือนเรากินแบบเหมือนเรากินหัวปลี
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เหมือนเรากินหัวปลีใช่ไหมอร่อย

0: ี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใหม่นะคะขอบคุณพี่เมย์ด้วยขอบคุณพ่อลุงนะทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะวันนี้อุตส่าห์พาเราไปทำแนวกันไฟนะคะแล้วก็ได้ไปปลูกหวายด้วยไปตัดหวายด้วยนะคะโนนะคะแล้วก็ชาวบ้านที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: พี่คุณโนมาคุณโน
0: ไม่ได้กินฉันหรอกรอดเว้ยเจอจังหวะเจอช่างภาพฉันอะไรกันครับพี
2: ่เจ็บปะวะ
0: ดังมากเลยอ่ะมาดักรอพบกับว่าตรงเนี้ยยังไงก็ลื่นอมรินทร์ทีวี
3: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ช้าวันนี้นายกอบต.บ้านเหล่าได้เชิญผู้นำชุมชนข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุมเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาทำบุญทุกวันพระพบปะประชาชนโครงการต่อเนื่องที่ทำมาหลาย10ปีแล้ว
1: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยที่ทำลายสุขภาพแต่ว่าถ้าเฮางดเพื่อชำระล้างสิ่งบ่ดีออกจากร่างกายภายใน3เดือนก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสุขภาพเฮาสิดีขึ้นนะครับเยาวชนที่เขาร่วมการที่งดแล้วก็การดำเนินการชีวิตของเขาการทะเลาะวิวาทการไปพบการสมาคมกันก็ลดน้อยลง
2: อยากให้ผู้นำเรานะครับพาชาวบ้านทำสิ่งดีๆเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องในตำบลบ้านเหล่าของเรานะครับ
3: ก็พวกที่หงุดหงิดที่ว่าไม่ได้ดื่มก็บอกเขาหันหน้าเข้าพึ่งพระทำสมาธิแผ่เมตตาเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็จะลืมเรื่องสิ่งเสพติดไปในตัวนะ
0: โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาส่งผลดีด้านสุขภาพและปริมาณความสุขในชุมชนโดยเฉพาะธวัชชัยพังน้อยชาวบ้านเหล่าที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการด้วยการให้สัตยาบันว่าตลอดพรรษานี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและเอาเวลาที่เหลืออยู่มาทำงานที่รักสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว
4: ก็รู้สึกขั้นดื่มกับเวลาตื่นขึ้นมาก็จะเป็นปวดหัวเนาะแล้วก็สุขภาพเฮากับบ่ว่านั่นปานใดแต่ขั้นบ่กินนี่ก็รู้สึกว่ามีกำลังมีหยังดีกว่าเก่าแท้
0: โครงการนี้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนสร้างผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ให้ชุมชนมีสถิติการทะเลาะวิวาทและอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับน้อยลงรวมทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจที่ดีขึ้นอีกด้วย
5: ที่รพสตเนี่ยกลุ่มคนที่มาด้วยอุบัติเหตุเพราะเมาเหล้าเนี่ยเมาแล้วขับมันลดลงในเรื่องของทะเลาะวิวาทในชุมชนก็ลดลงด้วยนะคะ
6: ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่มีโครงการนี้เข้ามาอย่างเยาวชนอย่างเรานี่ก็มีส่วนร่วมในการที่จะทำตามในช่วงระยะเวลาเข้าพรรษาครับ3เดือนก็อยากให้ทุกคนงดเหล้าเข้าพรรษาครับ
0: จากจุดเล็กๆที่นำเอาคุณธรรมด้านการยึดมั่นในคำสัตย์ไปถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอนี้ทำให้ชุมชนตำบลบ้านเหล่าได้ล้อมรั้วที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันคนในครอบครัวด้วยคุณธรรมให้ยึดถือปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีไม่หลงมัวเมาในอบายมุขและพร้อมเป็นต้นแบบในการขยายคุณงามความดีนี้กระจายออกสู่สังคมต่อไป
7: ถ้าเรางดเหล้าไม่ว่าจะเป็นช่วงเข้าพรรษาหรือออกพรรษาได้เป็นเรื่องที่ดีต่อเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายและเป็นเรื่องที่ดีต่อปัญหาต่างๆเช่นปัญหาอุบัติเหตุปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆที่จะตามมาครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1สื่อการ

เรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่57ผัสสะอายตนะ
1: กันครบแล้วเตรียมเดินทางกันต่อได้ก่อนพายุทรายลูกใหม่จะมาย
2: ังต้องเดินทางต่ออีกเหรอเนี่ยโอ้ยข้าหิวจะแย่แล้วเดินก็ไม่ไหวแล้วด้วย
3: ไม่ต้องห่วงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเอง
2: เชิญนักเดินทางทั้ง4ออกเดินทางได
4: ้
1: ข้าชื่อตา
5: ข้าชื่อหู
6: ข้าชื่อจมูก
7: ข้าชื่อลิ้น
3: ข้าชื่อกาย
8: ข้าชื่อใจ
9: เหนื่อยเราไม่เหนื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อยเราแบกไปเรื่อยเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อย
1: ที่แท้พี่ๆหุ่นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เอง
10: แล้วพวกหุ่นจะพาพวกเราไปที่ไหนกันแน่เนี่ย
7: ท่านอายตนะเจ้านายของข้าให้มารับพวกเจ้าไปที่โน้น
10: ที่โน้นคือที่ไหนและต้องเดินทางอีกไกลไหม
7: ก็ข้างหน้าโน้นไง
1: ข้างหน้าโน้นเหรอหรือโน้นหรือว่าโน
7: ้
1: น
7: โน้นโน
1: ้
7: นโน้น
10: เฮ้ยมีแต่เข็มทองละมั้งที่คุยกับพวกหุ่นรู้เรื่อง
11: ดูเจ้าหุ่นที่แบกเจ้าปันสิใช้ตั้ง2ตัวยังเดินอยู่ข้างหลังโน่นช้ากว่าเพื่อนเลย
2: รอข้าด้วยพวกเจ้าจะรีบไปไหนกันเดินรอกันบ้างสิ
6: หนักเหลือเกินอ่ะ
12: ข้าก็ไม่ไหวเหมือนกัน
6: โอ้ย
2: โอ้ยข้าจะตกแล
6: ้
2: วชะมัดเลยแค่เดินคนเดียวข้าก็จะเป็นลมแล้วนี่ยังต้องมาแบกเจ้าหุ่นอีกเมื่อวานยังมีความสุขนั่งกินซาลาเปาอยู่เลยวันนี้ทุกข์ซะแล้วเฮ้ยความสุขนี่มันไม่เที่ยงเลยจริงๆ

0: ถึงแล้วเหรอดีมากขอต้อนรับนักเดินทางทั้ง4ขึ้นมาที่นี่ได้เลย
1: อ้าวแล้วนั่นเจ้าหุ่นจมูกของข้าเป็นอะไรไปเนี่ยไหนดูสิไม่เป็นไรแล้วล่ะแค่เหนื่อยเมื่อยล้านิดหน่อยเอง
2: ข้ายังชั่วหน่อยถ้าเจ้าหุ่นต้องเป็นอะไรไปเพราะข้าคงรู้สึกผิดแย่เลย
3: นั่นสิขอบคุณที่ช่วยพวกเราไว้นะเจ้าหุ่น
4: ขอบคุณนะ
0: พวกเจ้านี่นิสัยดีนะรู้จักขอบคุณคนที่ช่วยเหลือด้วย
2: แล้วเจ้าล่ะขอบคุณข้าหรือยังที่ข้าช่วยแบกเจ้ามานะ
5: ขอบคุณนะขอบคุณแต่ว่าข้าว่าตัวเจ้าหอมน่ากินดี
2: เฮ้ยไม่เอาไม่ให้กิน
0: เรานักเดินทางทั้ง4ในเมื่อมาถึงที่นี่แล้วข้าจะพาไปเดินชมเมืองกัน
6: จริงเหรอ
7: เย้ๆๆๆ
1: เจ้าหุ่นตาหูจมูกลิ้นกายใจเฝ้าแห่งเมืองไว้นะ
8: รับคำสั่งประจำการขอรับจงได
0: ้เอาละไปกันเถอะ
4: ตึ๋งตึ๋ง
5: เอ้ยตัวอะไรน่ารักจัง
0: โอ้พวกกาลาปะน่ะเป็นประชากรแห่งเมืองนามารูป
3: ข้าว่าพวกท่าน2คนหน้าตาคุ้นๆนะ
2: ใช่ๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อน
5: ก็เห็นในนี้ไงล่ะ
3: เฮ้ยนี่เจ้าหยีเอาไปตอนไหนเนี่ย
2: จริงด้วยหน้าเหมือนในวงล้อนี้เลย
4: ว่าแต่ทำไมพวกท่านถึงรู้ว่าพวกเราจะหลงทางอยู่กลางทะเลทรายล่ะ
1: ลับๆหล่อไหมล่ะ
7: เ
1: พราะความฉลาดของเจ้าหุ่นทั้ง6ที่ข้าคิดค้นขึ้นมายังไงล่ะเป็นไงข้าเก่งละสิ
0: ความจริงก็คือเวทนาส่งข่าวมาบอกว่าจะมีนักเดินทางทั้ง4มุ่งหน้ามาที่นี่ต่างหาก
1: บัดโธ่ไปบอกเขาทำไมกันเล่า
3: เอ๊ะท่านผัสสะรู้จักท่านเวทนาด้วยหรอขอรับ
0: เวทนากับข้ารู้จักกันดีถือได้ว่าถ้าไม่มีข้าผัสสะก็ไม่มีเวทนาไม่มีสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมะสุขเวทนา
1: แต่ถ้าไม่มีข้าอายตนะหรือบางคนก็เรียกว่าสลายตนะก็ไม่มีเจ้าเหมือนกันนั่นแหละเจ้าผัสสะ
0: เออก็จริงนะพวกเราเป็นความสืบต่อร้อยเรียงกันเป็นเหตุเป็นผลต่อกันเหมือนสายโซ่นั่นแหละ
4: พวกท่าน2คนดูสนิทสนมกันมากอย่างกับพ่อลูกกันเลย
1: ไม่ใช่เป็นพี่น้องกันตั้งหาก
0: จริงๆอายตนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับข้านะเรา2คนมีหน้าที่ดูแลสอดส่องเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในเมืองและนอกเมืองนี้ยังไงล่ะ
1: แต่ข้าทำงานมากกว่าเจ้าเยอะ
0: เฮ้ยข้ายอมเจ้าเรียกว่าเรา2คนร่วมมือกันทำงานก็แล้วกัน
1: แต่ข้าร่วมมือเยอะกว่า
0: พวกเจ้าอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าพวกเราทำงานกันยังไง
7: อยากรู้ครับ
1: เจ้าพูดก่อนเลยภาษา
0: ก่อนอื่นมารู้จักความหมายของผัสสะกันก่อนผัสสะหรือเรียกว่าสัมผัสแปลว่าความกระทบแต่ในความหมายที่ข้าจะอธิบายนี้ผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณ
3: อายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณมีแต่คำชวนงงอีกแล้วสิ
2: ใจเย็นๆสิศิลาฟังท่านผัสสะอธิบายต่อก่อน
0: สงสัยต้องเปลี่ยนสถานที่จะได้นึกภาพตามง่ายหน่อย
3: เฮ้ยอยู่ๆเรามาที่นี่ได้ไงเนี่ย
0: เอาละมาทำความเข้าใจผัสสะกันต่อข้ายกตัวอย่างผัสสะแบบง่ายๆให้ก็แล้วกันเจ้านึกภาพตามนะอายตนะภายในคือตาอายตนะภายนอกคือรูปนกมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางตาคือเห็นรูปนกหูกับเสียงระฆังมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางหูคือได้ยินเสียงระฆังจมูกกับกลิ่นไก่ทอดมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางจมูกคือได้กลิ่นไก่ทอด
4: ข้าเข้าใจแล้วให้ข้าอธิบายต่อได้ไหมเจ้าคะ
0: โอ้ได้เลย
4: ลิ้นกับรสเปรี้ยวมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางลิ้นคือรู้รสเปรี้ยวกายและความเย็นมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางกายคือรู้ถึงความเย็นมาสัมผัสใจกับเรื่องราว

0: ที่ชอบมากระทบกันก็เกิดความรู้ทางใจคือรู้ว่าชอบใจ
1: ถูกต้องทุกประการนี่แหละคือผัสสะส่วนคันมากๆก็คือวิญญาณหรือตัวรู้อย่างเวลาข้าพูดอธิบายแม้จะเสียงดังแค่ไหนแต่ถ้าเจ้าไม่ตั้งใจจะฟังตัวรู้ก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนคนไม่ได้ยินอะไรเลย
2: อย่างนี้นี่เอง
3: ต่อไปก็คืออายตนะเมื่อกี้พวกเจ้าคงได้ยินคำนี้จากผัสสะแล้วแต่ข้าจะอธิบายให้เห็นภาพชัดขึ้น
4: เย้ๆๆๆดีเลยข้ายังงงๆอยู่อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมันมีอะไรบ้าง
3: ความหมายของอายตนะคือที่ต่องงละสิอะไรที่ต่อกับอะไรข้าหมายถึงอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันยังไงล่ะอายตนะภายในก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวต่างๆพออายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมาต่อกันก็จะจับคู่กันแบบนี้ตากับรูปต่อกันหูกับเสียงต่อกันจมูกกับกลิ่นต่อกันลิ้นกับรสต่อกันกายกับสัมผัสคือสิ่งที่มาถูกต้องต่อกันใจกับเรื่องราวต่อกันถึงจะเรียกว่าอายตนะ
4: อย่างนี้นี่เอง
5: มิน่าล่ะพวกท่านสองคนถึงสนิทกันขนาดนี
3: ้เห็นไหมว่าข้าทำงานเยอะกว่าตั้งเยอะ
4: นั่นรูปปั้นใหญ่บะเริ่มเลยรูปปั้นใครเหรออ
3: ๋อท่านนามารูปไง
2: นามารูป
1: เองนามรูปพวกเจ้ามาถึงกันแล้วเหรอนักเดินทางทั้ง4
6: นามรูปคือใครกันศิลาและเพื่อนๆจะได้เรียนรู้อะไรในเมืองอันกว้างใหญ่นี้โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: อิง
1: เฮ้ยอึ๊บอิง
2: สวัสดีค่ะคุณปู่
3: สวัสดีครับ
4: ปู่จะขนผลไม้ไปขายที่ตลาดไปกับปู่ไหม
2: ไปค่ะ
3: โชคดีนะครับ
4: โลละ16บาทฉันคิดครึ่งโลจ้ะเอามะละกอไปด้วยสิชอบกินแกงส้มไม่ใช่เหรอเอาไปเอาไปข้าให้

0: ดแล้วค่ะคุณปู
1: ่วันนี้ขายดีเพราะได้หลานมาช่วยปู่นี่แหละ
0: สนุกดีนะคะไว้เรามาขายกันอีกนะคะคุณปู่ว่าแต่คุณปู่จดอะไรหรอคะ
1: อ๋อนี่สมุดบัญชีครัวเรือนจ้ะปู่จดไว้ว่าต้นทุนเรากี่บาทแล้วขายได้กี่บาทแล้วอีกอย่างจะได้รู้ได้ว่าเรามีเงินเก็บเท่าไหร่แล้ว
0: โอ้คุณปู่คะหนูอยากทำสมุดบัญชีครัวเรือนแบบนี้บ้างจังเลยค่ะคุณปู่สอนหนูทำหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้สิลูกได้เลย
0: เย่งั้นสอนหนูคืนนี้เลยนะคะ
1: คืนนี้ไม่รีบนอนเหรอพรุ่งนี้พ่อเราก็จะมาหาแต่เช้านี่
0: จริงด้วยงั้นเอาไว้วันอื่นก็ได้ค่ะคืนนี้เนี่ยหนูจะรีบนอนจะได้ตื่นมาเจอพ่อเร็วๆค่ะ

0: นำความรู้คุณธรรมนำวิชาการคุณธรรมนำปัญญาเราอยากให้เขาเนี่ยเป็นคนดีก่อนที่จะเป็นคนเก่งถ้าหากว่าเขาดีแล้วเขามีคุณธรรมแล้วมีความรับผิดชอบเขามีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของเขาเนี่ยเขาก็จะอ่านหนังสือเขาก็จะทำการบ้านเขาก็จะส่งงานเขาก็จะกลายเป็นคนเก่งวิธีการก็คือว่าการนำคุณค่าพหุวารสารหรือคุณธรรมสากลเนี่ย4ประการมาเป็นอัตลักษณ์4รักเมตตาซื่อสัตย์กตัญญูแล้วก็อยู่อย่างพอเพียง4ตัวนี้เรานำมาเป็นหลักยึดเปรียบเสมือนหางเสือของเรือที่จะทำให้เราเดินไปในหนทางที่ถูกต้องจากนั้นใช้โครงงานคุณธรรมเป็นเครื่องมือโดยเริ่มจากปัญหาที่อยากแก้หรือความดีที่อยากทำ
1: ถ้าเด็กมีคุณธรรมเนี่ยความเก่งมันจะตามมาอัตโนมัติรักตัวเองรักคนอื่นเมตตาต่อผู้อื่นซื่อสัตย์ก็อย่างเช่นซื่อสัตย์ต่อเวลาซื่อสัตย์ต่อตนเองตระหนักอยู่ต่อพ่อแม่ต่อโรงเรียนต่อสถาบันอย่างเช่นเห็นเด็กมาไหว้แม่พระเนาะไหว้คุณพ่อคุณแม่ก่อนไหว้คุณครูถ้าเรามีวินัยในเรื่องการกิจกรรมและการอ่านในช่วงเช้าค่ะคือเขาจะคิดได้เป็นสเต็ปอะค่ะมีความซื่อสัตย์ว่าถ้าเขาตั้งใจเรียนคนที่จะมีความภาคภูมิใจแล้วก็มีความสุขที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่นั่นคือกตัญญูแล้วก็จะไปสู่พอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็จะเป็นเรื่องการออมค่ะมีการออมทุกห้องทุกระดับชั้นเด็กๆจะเริ่มฝากออมที่วันละ5บาทไม่ได้กำหนดว่าสูงสุดเท่าไหร่ค่ะผู้ปกครองบางท่านก็จะใช้การแบบว่าเอาเงินจำนวนหนึ่งอะค่ะที่ต้องการจะออมมาให้ลูกในการออมคือมีส่วนเสริมค่ะแล้วเขาสามารถนำเงินตรงเนี้ยไปชำระค่าเทอมค่าเรียนพิเศษให้ลูกเขาได้ค่ะที่นี่จะออมทั้งครูและเด็กค่ะมีบางวันที่คุณครูอาจจะยังไม่ได้ออมเด็กเขาก็จะถามว่าคุณครูวันนี้ออมหรือยังคือมันสะท้อนให้เห็นว่ามีเห็นไหมเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้เด็กด้วยครูออมเด็กออมค่ะครูก็ได้เก็บตังค์ครูก็มีเงินใช้ในยามจำเป็นอย่างเงี้ยค่ะทานข้าวหมดจานเสร็จอาหารเป็นศูนย์ค่ะให้เด็กทานข้าวโดยใช้การกำหนดสัญลักษณ์ค่ะถ้าเด็กต้องการข้าวเยอะเขาจะยกนิ้วโป้งถ้าเขาต้องการน้อยจะเป็นนิ้วก้อยอันนี้ก็ให้เห็นคุณค่าของอาหารเนาะคือทานให้หมดเขาไปพูดต่อที่บ้านนะคะผู้ปกครองก็บอกว่ารู้ไหมครูแอนลูกบอกว่าคุณแม่ทานข้าวไม่หมดคุณแม่ต้องทานข้าวให้เสร็จอาหารเป็นศูนย์นะคุณแม่ก็แบบรู้สึกอายลูกฝึกวินัยเรื่องรักตัวเองรักโลกย่อขยะก่อนทิ้งในธนาคารขยะราคาขายมันจะแตกต่างกันถ้าขายทั้งขวดจะได้ราคาหนึ่งไอ้ตรงกลมๆมันนะก็จะขายได้อีกฝาขายได้อีกราคาหนึ่งเงินตรงนี้จะอยู่ในบัญชีธนาคารห้องเรียนค่ะซึ่งเป็นการเปิดบัญชีระหว่างคุณครูประจำชั้นกับหัวหน้าห้องแล้วเด็กเขาจะทำเงินส่วนนี้มาใช้ในกิจกรรมวันคริสต์มาสวันสำคัญต่างๆเพื่อนในห้องประสบอุบัติเหตุเพื่อนมีปัญหาเราก็เอาเงินตัวเนี้ยไปช่วยเหลือต่อค่ะธนาคารความดีโซเชียลเครดิตค่ะเป็นการโชว์แชร์เชื่อมสิ่งดีๆนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่การทำความดีประชาสัมพันธ์ให้ครูและผู้ปกครองเนี่ยได้ทราบแล้วก็ส่งภาพกิจกรรมเข้ามาให้เราคุณครูเองก็มีค่ะเป็นธนาคารความดีครูครูก็จะส่งเข้ามาพอสิ้นเดือนเราก็จะมีการสรุปรายงานแล้วก็มอบเกียรติบัตรให้กับเด็กดีศรีมารีครูดีศรีมารีค่ะรู้สึกภาคภูมิใจมากค่ะภูมิใจนะที่แบบว่าเป็นส่วนหนึ่งของการได้พัฒนาให้เด็กมีคุณธรรมแล้วก็จะพยายามบอกทุกคนว่าคุณธรรมทุกคนทำได้ค่ะ
0: สิ่งเหล่านี้มันเป็นมากกว่ารางวัลมันเป็นมากกว่าโล่เพราะว่ามันเป็นการพัฒนาเป็นการเปลี่ยนคนจากคนที่ธรรมดาธรรมดาให้เขาได้มีคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นคนเต็มคนเราได้ทำหน้าที่ของเราครบถ้วนและเขาออกไปเนี่ยเขาจะเป็นทั้งคนดีและเป็นทั้งคนเก่งเป็นบุคลากรเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของสังคมเป็นงานที่มีความภาคภูมิใจครับ

แยกติดกับวงแหวนรอบนอกบางปะอินบางนาค่อนข้างชะลอตัวสาเหตุสำคัญที่ทำให้การจราจรเริ่มติดขัดนะคะเพราะว่าถนนเป็นคอขวดรถจาก4เลนเหลือ2เลนซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งเข้ามาว่าตรงจุดนี้มีปริมาณรถสะสมตั้งแต่เช้ามืดเป็นจำนวนมาก

0: อย่าแกล้งหลานก็สิหาไม่เจอละสิปู่อยู่นี่
1: พ่อปีขึ้นไปเก็บมะม่วงอีกแล้วเหรอผมบอกแล้วไงใช้ตะกร้อสอย
0: เอ็งอย่ามาดูถูกฝีมือการปีนต้นไม้ของพ่อนะ
2: สวัสดีครับพ่อ
3: สวัสดีค่ะคุณปู
0: ่สวัสดีจ้ะขวัญข้าวไม่เจอตั้งนานนี่จะสูงเท่าพี่เผือกแล้วนะเนี่ย
3: ใครว่าล่ะคะหนูสูงกว่าค่ะ
2: ผมขอโทษด้วยนะพ่อที่พาลูกมาฝากไว
0: ้เอ็งอย่าคิดมากนะหลานคนเดียวพ่อเลี้ยงได้อยู่แล้วแถมให้เลี้ยงเอ็งด้วยอีกคนยังสบายเลย
2: ยังไงถ้าความเป็นอยู่ผมที่กรุงเทพดีขึ้นผมจะมารับลูกกลับไปนะครับพ
0: ่
2: อ
0: ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเด็กเมืองกรุงอย่างขวัญข้าได้มาอยู่ต่างจังหวัดแบบนี้น่าจะชอบนะ
2: นอนไม่หลับเหรอลูกปู่กรนเสียงดังใช่ไหมล่ะ
3: พ่อกรนดังกว่าคนปู่อีกค่ะ
2: อดทนหน่อยนะลูก

0: โหพ่อเยอะขนาดนี้ผมกินไม่หมดหรอก
1: ก็ไม่ได้ให้กินพร้อมกันนี่บางอย่างยังเก็บไว้ได้ของในชะลอมนี่อีกอาทิตย์นึงถึงจะกินได้มะนาวพวกนี้ถึงห้องแล้วเองต้องเก็บใส่ตู้เย็นนะไม่ต้องเอาหนังสือพิมพ์ออกห่อมันไว้แบบนี้แหละไข่ไก่ก็ด้วยแช่ตู้เย็นเหมือนกันแล้วอย่าลืมวางทางป้านขึ้นด้วยล่ะจะได้เก็บได้นานขึ้นอีก
2: โหพ่อคะพ่อห้ามเดินสะดุดเด็ดขาดเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยลืมที่ปู่บอกหมดแน่ๆเลยค่ะ
1: อ้าวข้าจดมาให้แล้วอย่าลืมนี่มะพร้าวน้ำหอมของโปรดเองไงพวกนี้เก็บได้นานทั้งอร่อยทั้งประหยัดเงินคุ้ม
3: พ่อไปก่อนนะลูกแล้วพ่อจะโทรหา
2: ค่ะพ่อขับรถดีๆนะคะ
3: ดูแลตัวเองนะลูกเป็นเด็กดีนะ

0: เด็กๆรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลกราบถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นนะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
1: อาหารจีนผมชอบอาหารจีน
2: ฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนแล้วสิ
1: ปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเลือดอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยแก่แก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่อะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
4: ไอ้ยาเสียงท้องร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
4: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอินกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำไมคนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
4: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
2: กันแล้วล่ะค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
4: ไอ้ยายังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
2: เฮ้ยเร็วเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
1: ตะวันให้เราเข้ามาดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
0: เมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
0: อะไรของเขาเนี่ย
5: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: กองทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่เลย
0: รีบหนีกันเถอะ
2: หรือจะเป็นไส้ซึ่งรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติไฟไหม้เตรียมตัวอย่างไรให้รอด
1: สวัสดีค่ะเด็กๆครูเชื่อว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เด็กๆทุกคนรอคอยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
3: ใช่ครับ
1: งั้นก็ไปพบกับเจ้าหน้าที่จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและพี่ๆตัวแทนจาก Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: วันนี้พร้อมกันไหมเด็กๆ
6: พร้อม

0: พี่อ้นเชื่อว่าวันนี้เด็กๆทุกคนจะได้รับประสบการณ์ดีๆจากการจำลองกิจกรรมซักซ้อมหนีไฟไหม้ในโรงเรียนขอให้ทุกคนมีสติและตั้งใจทุกคนทำได้แน่นอนพี่ๆเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: พี่ขอเพิ่มเรื่องรายละเอียดการฝึกซ้อมให้อีกนิดนึงนะครับสำหรับโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนที่เป็นคนพิการบกพร่องทางการได้ยินเราจะต้องมีล่ามภาษามือเพื่อสื่อสารขั้นตอนการอพยพให้พวกเขาได้รับรู้และเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยส่วนวันนี้น้องอาจมีเพื่อนๆทุกคนคอยช่วยดูแลใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่ใช่ครับ
3: 15นาที
0: โอเคโอเคอีก15นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นนะทุกคน
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะก่อนอื่นพี่ขอถามก่อนว่าใครพอจะรู้บ้างว่าไฟไหม้หรืออัคคีภัยเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
4: เกิดจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการครับอย่างการจุดธูปเทียนหรือใยกันยุงทิ้งไว้โดยไม่ดูแลครับ
5: ไฟฟ้าลัดวงจรค่ะก็มาจากการที่เราเลือกใช้เครื่องไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้อย่างผิดวิธีสายไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรจนเกิดเพลิงไหม้นะคะ
6: แล้วก็เกิดจากก๊าซหุงต้มรั่วไหลทำให้มีประกายไฟเกิดการระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ได้ครับ
5: โอ้โหสามคนนี้ไวมากแย่งต่อไม่ทันเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีคำถามอีกเตรียมยกมือให้ทันนะอะตอม
5: ครับ
1: แล้วถ้าเราจะเตรียมพร้อมรับมือกับไฟไหม้ในโรงเรียนหรือในอาคารสูงล่ะเราต้องเตรียมตัวอย่างไรกันบ้าง
5: ผมครับถ้าในโรงเรียนอาคารสูงเราก็ต้องตรวจสอบเช็คระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้และอุปกรณ์ดับไฟว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่เช็คประตูทางออกฉุกเฉินว่าไม่ได้มีการปิดล็อกเอาไว้เช็คบันไดหนีไฟว่าไม่ได้มีสิ่งของวางกีดขวางครับ
4: มีอีกครับเราต้องจดจำเส้นทางของประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างน้อย2เส้นทางศึกษาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดเมื่อเกิดไฟไหม้จัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นพวกไฟฉายนกหวีดโทรศัพท์มือถือให้พร้อมใช้งานเสมอนะครับ
0: โอ้โหครบถ้วนละเอียดดีมากเลยแล้วสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งที่ชัดเจนที่พี่ให้ทำกันมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยไหมครับ
2: เรียบร้อยครับ
7: เรียบร้อยครับ
3: ชัดเลยดีเลย
4: อัดครับการ์ดข้อมูลสำคัญพกติดตัวมาไหมครับ
3: นี่ชื่อเบอร์โทรที่อยู
8: ่
5: นกหวีดล่ะคะพกมาด้วยไหม
3: นี
5: ่อัดพร้อมมากเลยครับ
1: นี่ก็ถือว่าเรามีการเตรียมตัวตกลงกันภายในโรงเรียนได้เป็นระบบแบบแผนดีมากเลย
0: มันดีมากเลยนะที่เด็กๆทุกคนเข้าใจถึงพฤติกรรมของน้องอัดที่อาจจะมีปัญหาในการแสดงออกรวมถึงไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินเขาจะต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษแต่ถ้าเป็นสถานการณ์ทั่วไปพี่อ้นก็จะติดต่อกับน้องอัดผ่านทางแชท Facebook แล้วก็ LINE เพื่อสื่อสารกับเขาเนอะ
6: เอาเป็นว่าตอนที่เราฝึกซ้อมหนีไฟขอแค่ให้ทุกคนมีสติไม่ตื่นตระหนกแล้วให้รีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันไว้อย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดก้มหรือหมอบต่ำอยู่กับพื้นเข้าไว้เพราะควันไฟจะลอยขึ้นสูงการทำตัวให้อยู่ต่ำที่สุดเป็นการหลบกลุ่มควันหรือลดการสูดเอาควันไฟเข้าสู่ปอดจะยิ่งดีถ้าเราใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัยนะ
3: 7นาที
0: น้องอัดเตือนเราว่าอีก7นาทีสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้จะดังขึ้นแล้ว
1: งั้นเราแยกย้ายกันขึ้นห้องเรียนนะแล้วถ้าเสียงเตือนไฟไหม้ดังทุกคนก็ทำตามที่เราซักซ้อมกันไว้นะ
2: ครับ
9: ครับ
2: ครับ
9: ครับครับ
0: พี่อ้นกับพี่บาสรอเด็กๆทุกคนที่จุดรวมพลโถงใต้อาคารเรียนนะครับ
2: ครับ
9: ครับ
3: ไฟไหม้แล้ว
4: อยู่ใกล้ๆพวกเราไว้ต้นกล้าประคองอัดไว้นะได้เลยปกป้อง
5: พวกเราเอาผ้าเช็ดหน้ามาชุบน้ำแล้วปิดจมูกกับปากเอาไว้นะ
3: โอ้ยเสียงดังหนวกหูไม่ชอบ
5: ใจเย็นๆนะอัดมันคือเสียงสัญญาณเตือนภัยนะ
6: พวกเราก็มอบตำตาม DLTV มาทางนี้นะข้างหน้าเป็นบันไดหนีไฟมันมีช่องระบายอากาศจะช่วยลดการสูบดมควันไฟเข้าสู่ปอดได้นะและถ้ามีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันที
4: DLTV นายดูเส้นทางดีๆนะระวังจะเข้าไปในจุดอับของอาคารเรียนเราจะแยกกันหมด
6: ได้เลย
5: พราะว่าถ้าไฟลุกลามมากขึ้นเดี๋ยวจะเสี่ยงอันตรายมากเราต้องพยายามที่จะลงชั้นล่างให้เร็วที่สุด
4: ลงลิฟต์ลงลิฟต์ไม่เป็นไรนะอัดพวกเราจะช่วยเองแต่ว่าห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟเด็ดขาดเพราะถ้าเกิดเพลิงไหม้ไฟฟ้าจะดับทำให้ติดค้างภายในลิฟต์และขาดอากาศหายใจได้นะอันตรายมากๆ
6: พวกเราตามฉันมาทางนี้

0: พี่อ้นและพี่บาสขอชื่นชมเด็กๆทุกคนที่เรียนรู้การเอาตัวรอดจากไฟไหม้ได้ดีมากๆแถมยังสามารถดูแลและช่วยเหลือน้องอัดได้อย่างปลอดภัยตามที่เราได้ฝึกซ้อมกันไว้ได้อีกด้วย
1: เก่งมาก
2: น้องอัดยิ้มด้วยดูสิพวกเรา
3: เย้
4: ถือว่ากิจกรรมในวันนี้ผ่านครับ
3: เย้
5: อิงฟ้าขอถามหน่อยสิคะว่าแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องติดอยู่ในอาคารที่มีไฟไหม้จริงๆพอจะมีวิธีในการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆอีกไหมคะ
4: อ๋อมีสิเราสามารถโทรศัพท์แจ้งเหตุระบุตำแหน่งที่เราติดอยู่หรือส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่อยู่ภายนอกอาคารด้วยวิธีโบกผ้าใช้ไฟฉายหรือเป่านกหวีดนะอย่าลืมว่าเราต้องมีสติและคิดหาทางเอาตัวรอดออกจากสถานการณ์ให้ได้แบบปลอดภัยด้วยนะพี่เชื่อว่าถ้าเราไม่ประมาทและรู้จักศึกษาวิธีป้องกันเอาไว้ก่อนนั่นถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยล่ะ
5: แล้วถ้าเราสามารถออกมาได้แล้วก็ห้ามกลับเข้าไปในอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าอาจจะถูกไฟคลอกหรือได้รับอันตรายจากโครงสร้างอาคารที่พังถล่มลงมาได้ทางที่ดีหลังเกิดเหตุไฟไหม้เราก็ต้องฟังประกาศจากทางเจ้าหน้าที่

0: ที่และปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเลยนะ
1: สำหรับช่วงนี้เราก็ต้องคอยอธิบายพูดคุยกับน้องอัดเพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้น้องอัดตื่นตระหนกแล้วก็จัดสถานที่ที่มีความเป็นส่วนตัวสูงสงบไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากเกินไปเพื่อช่วยเยียวยาสภาพจิตใจและความรู้สึกด้วยนะ
0: DLTV จำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้มีเหตุการณ์ไฟไหม้ทางภาคใต้ก็ดังเก็บพลุและดอกไม้ไฟระเบิดครั้งใหญ่ที่ตลาดมูโนะอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือโดยรับผู้ป่วยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทั้ง10คนเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งจัดให้มีโรงครัวพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณต่อผู้ป่วยและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุไหงโกลกร่วมกับโรงพยาบาลเจาะไอร้องตั้งหน่วยปฐมพยาบาลและจัดทีมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเต็มกำลังความสามารถจนกว่าสภาพจิตใจเข้าสู่สภาวะปกติด้วยละ
2: ขอพระองค์ทรงเจริญ
3: ขอพระองค์ทรงเจริญ
4: โอ้โหท้องร้องสามัคคีกันมากเลยครับพี่บาสกับต้นกล้าเนี่ย
5: เว็บไซต์เว็บไซต
0: ์โอ้โหอัดเนี่ยความจำดีมากเลยนะครับ DLTV เองก็ลืมไปแล้วถ้าอยากค้นหาข้อมูลแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก็คลิกเข้าไปดูได้เลยที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับผมพวกเราขอตัวไปทานอาหารกลางวันก่อนนะครับ
2: บายบาย
0: ในสถานการณ์ไฟไหม้โรงเรียนหรือชุมชนสำหรับกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกที่มีข้อจำกัดในการสื่อสารการปรับตัวกับผู้อื่นอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษต้องมีสติอธิบายสถานการณ์เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกพาอพยพออกมาอย่างระมัดระวังเดินก้มหรือหมอบต่ำๆอยู่กับพื้นเข้าไว้ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกปิดจมูกและปากค้างไว้จนกว่าจะอพยพถึงบริเวณที่ปลอดภัย

0: ำภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
0: สวัสดีครับน้องๆใต้ทะเลมีสัตว์น้ำมากมายเราได้ทำความรู้จักสัตว์น้ำในวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเลกันไปเยอะเลยชอบกันไหมครับ
2: พี่เว้นชอบว่ายน้ำใต้ทะเลมากเลยครับ
0: งั้นวันนี้เราจะมาเล่นเกมกับน้องๆกันดีไหมครับพี่แว่นเกมนี้ชื่อว่าเงาปริศนาฉันคือใครมาทบทวนความรู้ซิว่าเราได้รู้จักสัตว์ใต้ทะเลกันไปเยอะแค่ไหน
2: พี่แว่นรู้จักเพื่อนสัตว์ใต้ทะเลหลายตัวเลยนะครับอยากรู้จังจะมีใครรู้จักสัตว์ใต้ทะเลมากกว่าพี่แว่นไหมนะ
0: กติกาเกมนี้พี่วิกกี้จะให้น้องๆทายว่าเงาที่น้องๆเห็นเป็นเงาของสัตว์ใต้ทะเลตัวไหนถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลย Let's go

0: คนเก่งจริงๆบ๊ายบายไว้มาเล่นกันใหม่นะมาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
1: ภาพเงาปริศนาที่น้องๆเห็นอยู่เป็นเงาของอะไรครับ
2: ถ้าใครนึกไม่ออกพี่วิกกี้จะให้คำใบ้ว่าเมื่อน้องๆดำน้ำลงไปในทะเลจะเห็นสิ่งนี้มีสีสันสวยงามดูอ่อนนุ่มพลิ้วไหวไปมากับกระแสน้ำ
1: พี่แว่นขอใบ้เพิ่มอีกว่าสิ่งนี้เป็นบ้านของปลาการ์ตูนครับฟังคำใบ้แล้วน้องๆคิดว่าภาพนี้คืออะไรครับ
0: พี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือ
1: ว้าวน้องๆเก่งมากเลยครับ
0: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

วัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการเลือกแมวมาเลี้ยงนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยหลายๆท่านอาจจะมีความต้องการที่อยากจะมีเพื่อนก็เลยอ่ะเลือกแมวนี่แหละแต่ทีนี้เนี่ยแมวที่เราจะเลือกมาเลี้ยงที่รื้อตัดสินใจว่าจะเลี้ยงแล้วเนี่ยจะมีแหล่งที่มาจากไหนได้บ้างนะคะถ้าเราเลือกได้เราก็อยากได้แมวที่มีสายพันธุ์มีลักษณะหน้าตาที่เราชอบมีอายุที่เหมาะสมมีเพศที่เราต้องการนะคะทีนี้จะเลือกยังไงอายุที่เหมาะสมเนี่ยโดยทั่วไปแนะนำที่ประมาณ 8-12 สัปดาห์เนื่องจากอายุขนาดนี้เขาจะมีพฤติกรรมที่เขาเรียก socialization คือการมีการเข้าสังคมแล้วว่าเขาจะถูกเลี้ยงอยู่กับแม่หรืออยู่กับเพื่อนในครอกใช้กระบะทรายได้อยู่ร่วมกับสัตว์อื่นได้ไม่ทำลายล้างแล้วก็สุขภาพแข็งแรงมีการถ่ายพยาธิหรือฉีดวัคซีนมาระดับนึงแล้วเรื่องของสายพันธุ์ก็แล้วแต่ที่ชอบว่าหลายๆท่านจะมีพันธุ์ที่อยู่ในใจแต่การที่เราจะทราบว่าแต่ละพันธุ์ที่อยู่ในใจของเรามีพฤติกรรมหรือมีนิสัยที่เหมาะกับเราหรือเปล่าบางคนชอบแมวสายพันธุ์ที่แบบขนยาวหน้าตาดีก็อาจจะต้องเลือกพวกเปอร์เซียหรือพวกฮิมาลายันแต่ว่านิสัยเขาก็จะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างเงียบบางทีถ้าเกิดเราชอบแมวที่ต้องการมาคลอเคลียร์มาอะไรก็อาจจะไม่เหมาะแต่ถ้าเกิดว่าต้องการแมวที่คุยเก่งต้องการแมวที่มีปฏิสัมพันธ์กับเราเยอะก็อาจจะเป็นแมวไทยชอบพูดคุยใช่ไหมคะคลอเคลียร์เจ้าของอันนี้ด้วยสายพันธุ์เราเลือกได้นะคะทีนี้มาดูที่เรื่องเพศหลายท่านเนี่ยถ้าชอบแบบเรียบร้อยหน่อยก็อาจจะต้องเลือกตัวเบียร์ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าชอบบูล้างผลาญก็อาจจะต้องตัวผู้พอเราเลือกได้แล้วว่าจะพันธุ์อะไรจะเพศอะไรอายุเท่าไหร่แล้วก็มาดูใกล้ๆว่าตัวที่เราเลือกมีสุขภาพดีแค่ไหนนะคะอันดับแรกเลยดูหน้าก่อนว่าหน้านี่เป็นอันดับแรกที่เราจะเห็นละปิ๊งกันก็ตรงหน้านี่แหละนะดูตานะคะตานี่ก็จะมีความสดใสแวววาวไม่มีขี้ตานะคะไม่เกลอะกรังจมูกมีสีชมพูแล้วก็มีความชุ่มชื้นนะคะไม่ได้แห้งไม่ได้มีขี้มูกไม่ได้มีอะไรติดนะคะดูฟันไม่มีเหงือกอักเสบไม่มีแดงไม่มีตุ่มไม่มีปูดอะไรอยู่ข้างในถ้าเป็นฟันน้ำนมเนี่ยฟันเล็กๆใสเวลาอ้าปากดูเราจะเห็นลิ้นนะคะซึ่งลิ้นก็จะต้องไม่มีแผลไม่มีอะไรอยู่ที่ลิ้นส่วนหูก็ต้องเป็นหูที่ไม่มีแผลขนหูยังอยู่ดีนะคะไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคภายในมีหูก็จะไม่มีขี้หูที่มันเยอะมากๆไม่มีหนองไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะส่วนลำตัวเนี่ยเราก็ต้องดูในเรื่องของขนนะคะว่าไม่มีขนที่มันหลุดไปเป็นหย่อมเป็นกระจุกหรือไม่มีสะเก็ดรังแคไม่มีตัวไรตัวหมัดที่จะทำให้แมวคันอักเสบหรือผิวหนังเจ็บปวดนะคะไม่มีก้อนนะว่าบางตัวเป็นฝีเป็นแผลบางตัวเราจะเห็นว่าเขาเจ็บหรือบวมหรือคันบางทีไม่ยอมให้จับตรงนั้นนะคะจับแล้วก็เจ็บได้หรือเจอก้อนเป็นปุ่มขึ้นมาได้นะคะเล็บก็จะไม่มีพวกเศษขนหรือเศษอึหรือเศษทรายแมวติดเป็นกระจุกไม่มีก้อนไม่มีแผลไม่มีอะไรที่อยู่ใต้บริเวณอุ้งเท้าใต้ท้องเนี่ยหลายๆตัวที่มีโรคผิวหนังหรือมีไรมีหมัดเขาก็จะคันรำคาญหลายๆตัวก็จะเลียขนบริเวณพุงเนี่ยค่ะจนขนหายไปเลยเพราะนั้นดูพุงด้วยนะคะบางคนอุ้ยพุงใสสีชมพูเชียวแต่จริงแล้วขนหายไปเพราะเขาเลียอันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องปกตินะคะบริเวณก้นจะต้องไม่มีอืดติดก้นว่าบางตัวถ้ามีท้องเสียหรือมีพยาธิก็จะติดบริเวณก้นเยอะแยะนะคะซึ่งเป็นสุขภาพที่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นั่นคือแมวที่เราเลือกได้แต่ทีนี้ถ้าเป็นแมวอีกประเภทหนึ่งเช่นถ้าเราไปวัดแล้วมีแมวที่วัดเยอะแยะแล้วต้องการอยากจะช่วยเหลือหรือบางทีข้างถนนโดนรถชนหรือบางตัวเข้ามาหาเราเองถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะทำยังไงไปหาสัตวแพทย์ก่อนนะคะก็คือพาไปดูว่าสุขภาพโดยรวมของเขาเป็นยังไงถ้ามีโรคที่จะต้องรักษาก็จะต้องได้จัดการก่อนโอเคแต่ถ้าเป็นเด็กไม่ได้มีอะไรอย่างอื่นก็อาจจะมีพวกหมัดพวกไรมีพยาธิคุณหมอเขาจะได้ให้ยาให้ยาถ่ายพยาธิหรือให้ยาที่มันช่วยกําจัดในเรื่องของปรสิตไม่ว่าจะภายนอกภายในมาก่อนนะส่วนเรื่องป่วยก็ขึ้นกับว่าป่วยด้วยโรคอะไรอาจจะต้องมีช่วงเวลาที่จะต้องกักเขาไว้ต่างหากเพื่อให้แยกจากสัตว์เลี้ยงเดิมที่เรามีนะคะเมื่อสุขภาพดีแล้วเราค่อยลองปล่อยเข้ามาดูว่าเจอกันแล้วเป็นยังไงแนะนำให้ทำหมันนะคะถ้าไม่คิดจะทำพันเพื่อจะได้ลดปัญหาพฤติกรรมต่างๆไม่ว่าจะเรื่องของการมีลูกไม่พึงประสงค์มีจำนวนที่มากเกินแล้วเลี้ยงไม่ไหวนะคะหรือพฤติกรรมหลายๆอย่างที่เกิดจากเวลาเป็นสัตว์อย่างเงี้ยเช่นร้องเสียงดังนะหรือเวลา
ชอบหนีเที่ยวนอกบ้านไม่ว่าแมวที่เราจะได้มาจะมาในรูปแบบไหนนะคะไม่ว่าจะเราเลือกเองหรือเขาขอมาอยู่เองสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือมีความตั้งใจมีความรับผิดชอบมีเวลาที่จะดูแลเอาใจใส่แมวเพื่อให้เขามีสุขภาพที่ดีเราและแมวจะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญที่ LTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้ง

0: ุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ในช่วงวัยเด็กนะคะหนูกลุ่มนี้จะกินหญ้าในส่วนของหญ้าอัลฟาฟาเป็นหลักหรืออย่างไรก็ตามเราจะสามารถให้ในส่วนของตัวหญ้าทิโมธีได้เช่นกันนะคะทิโมธีเนี่ยจะสามารถกินได้ตลอดชีวิตความแตกต่างของหนูกลุ่มนี้กับกระต่ายก็คือหนูกลุ่มนี้สามารถกินหญ้าสดผักสดได้มากกว่ากระต่ายในประเทศเราก็สามารถหาในกลุ่มของหญ้าขนให้ได้ผักสดนะคะในประเทศเราที่เราจะสามารถให้กินได้ก็จะเป็นกลุ่มของผักใบเขียวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคะน้ากวางตุ้งหรือเป็นกลุ่มของผักที่เราใช้ในการทำสลัดก็ได้เป็นลักษณะของการให้เป็นครั้งใช้เพื่อที่จะฝึกสัตว์หรือเพิ่มความหลากหลายของมื้ออาหารให้เขากินหรือเพิ่มปริมาณของน้ำให้เขากินอย่างไรก็ตามเวลาที่เราให้เขากินในส่วนของผักสดในปริมาณที่มากเกินไปบางตัวอาจจะสามารถทำให้เกิดปัญหาของอึเป็นก้อนนิ่มหรือเละได้ส่วนผลไม้นะคะผลไม้ที่เขาจะสามารถกินได้นะคะก็ได้แก่ในกลุ่มของแอปเปิ้ลสาลี่ฝรั่งหรือเป็นกลุ่มของแครอทก็ให้กินได้นะคะผลไม้ที่เราไม่แนะนำให้กินก็คือในส่วนของผลไม้รสหวานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแตงโมขนุนนะคะหรือเป็นทุเรียนก็ตามเนื่องจากสัตว์กลุ่มนี้จะไม่สามารถย่อยน้ำตาลในผลไม้ที่มีรสหวานจัดๆได้อาหารเม็ดที่เราจะแนะนำให้กินก็จะประกอบไปด้วยอาหารเม็ดที่เขาผลิตมาจากกลุ่มของตัวหญ้าแห้งนะคะรวมถึงอาจจะมีลักษณะของตัวซีเรียลหรือเป็นกลุ่มของธัญพืชแล้วก็มีผลไม้บางส่วนที่เขาสามารถกินได้อาหารเม็ดเราจะให้เป็นมื้อนะคะเป็นลักษณะของมื้อเช้าและมื้อเย็นคิดปริมาณง่ายๆอาหารเม็ด1ช้อนต่อน้ำหนักตัวของแกสบี้ประมาณ1กิโลทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับอัตราการเผาผลาญพลังงานของหนูแต่ละตัวร่วมด้วยแต่อย่างไรก็ตามการให้กินแต่อาหารเม็ดเพียงอย่างเดียวมักจะทำให้เกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของการท้องอืดปัญหาของโรคอ้วนปัญหาของเรื่องของฟันตามมาเนื่องจากเวลาที่สัตว์กลุ่มนี้เขากินอาหารเม็ดเขาจะไม่ได้ใช้ฟันในการลับเป็นลักษณะของการเคี้ยวธรรมดาสัตว์กลุ่มนี้จะมีลักษณะการเจริญเติบโตของฟันเหมือนกันกับกระต่ายดังนั้นเขามีความจำเป็นที่เขาจะต้องกินหญ้าเพื่อที่เขาจะไปรับฟันทำให้ไม่มีปัญหาในการยาวเกิดขึ้น

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนห้องออกอากาศทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูเกียรติศักดิ์แสงทองนะครับสำหรับเนื้อหาที่เราอยู่ในชั่วโมงนี้ครับจะเป็นเรื่องของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวโดยเนื้อหาที่เราจะเรียนในชั่วโมงนี้จะเป็นเรื่องสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวในชีวิตจริงสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับนักเรียนสามารถใช้ความรู้เรื่องสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวในการหาคำตอบของปัญหาที่กำหนดได้นะครับก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมในชั่วโมงนี้กันนะครับก่อนอื่นครูอยากจะทบทวนความรู้เกี่ยวกับสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับนักเรียนคิดว่าสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวมีรูปทั่วไปเป็นอย่างไรครับมีอะไรอีกไหมครับครับสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนะครับคือสมการที่มีรูปทั่วไปเป็น ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c เท่ากับ0ค่า x คืออะไรนะครับ x คือ x คือตัวแปร a b และ c คืออะไรครับA, B และ C คือค่าคงตัวมีเงื่อนไขว่า A ต้องไม่เท่ากับ0นะครับนักเรียนปลายทางสังเกตนะครับว่า X ของเราจะต้องเป็นตัวแปรมีตัวแปรเพียง1ตัวนะครับและเงื่อนไขก็คือสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้าพจน์ที่เป็นตัวแปรยกกำลัง2จะต้องไม่เป็น0นะครับต่อไปการแก้สมการกำลัง2ตัวแปรเดียวที่นักเรียนเรียนมานะครับมีทั้งหมด3วิธีอะไรบ้างครับวิธีแรกคือลองวิธีแรกคือลองแทนค่านะครับวิธีที่2ล่ะแยกตัวประกอบและวิธีที่3ก็คือใช้สูตรสูตรของเรานะครับสูตรของเราถ้าเกิดว่าเรามีรูปทั่วไปคือ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c เท่ากับ0สูตรของเรา x เท่ากับเท่าไหร่ครับถูกต้องนะครับสูตรของเราคือ x เท่ากับลบ b บวกลบ square root b ยกกำลัง2ลบ 4ac ทั้งหมดส่วน 2a นะครับต่อไปนะครับเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนะครับเมื่อเราเจอโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวแล้วนะครับขั้นตอนแรกคืออะไรครับขั้นตอนแรกคือวิเคราะห์โจทย์นะครับเราจะวิเคราะห์โจทย์ว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้และโจทย์ต้องการหาอะไรที่ครูสอนนะครับในการวิเคราะห์โจทย์เราใช้วิธียังไงนะครับเราจะใช้ขีดเส้นใต้ขีดเส้นใต้1เส้นแทนอะไรครับ
3: แทนโจทย์
2: แทนสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้และขีดเส้นใต้2เส้นแทนสิ่งที่โจทย์ฐานนะครับหลังจากเราวิเคราะห์โจทย์เสร็จแล้วเราจะทำอะไรต่อนะครับนักเรียนปลายทางช่วยตอบได้นะครับอย่างที่เพื่อนบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับเราจะกำหนดตัวแปรซึ่งตัวแปรของเรานะครับจะแทนสิ่งที่โจทย์ให้หาหรือแทนสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่โจทย์ให้หานะครับหลังจากเราได้ตัวแปรแล้วเราทำอะไรต่อครับ
3: เขียนสมการ
2: เราจะเขียนสมการตามเงื่อน

ไขในโจทย์หลังจากเราได้สมการแล้วอ่ะสมการของเราหลังจากได้แล้วทำอะไรต่อครับเราก็จะแก้สมการเพื่อหาคำตอบตามที่โจทย์ต้องการหลังจากเราแก้สมการเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปคือเราจะตรวจสอบคำตอบที่ได้กับเงื่อนไขในโจทย์นะครับโอเคตอนนี้นะครับนักเรียนหลายคนก็คือเริ่มระลึกความหลังเกี่ยวกับสม

0: แต่ก่อนอื่นนะครับครูอยากจะถามคำถามกับนักเรียนหน่อยนักเรียนรู้จักผักออร์แกนิกไหมครับ
1: รู้จ
0: ัก นักเรียนเคยได้ยินคำว่าผักออร์แกนิกใช่ไหมครับเคยนะครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบคุณครูปลายทางได้นะครับนักเรียนคิดว่าผักออร์แกนิกเนี่ยแตกต่างจากผักทั่วไปอย่างไรครับมีหลายคำตอบมากเลยขอหนึ่งคนตอบหน่อยเชิญครับ
2: เป็นผักที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เท่านั้นแล้วก็เป็นผักที่ปลอดสารพิษครับ
0: อย่างที่เพื่อนตอบนะครับมีใครตอบคำตอบอื่นได้ไหมครับผักออร์แกนิกคือแตกต่างจากผักทั่วไปอย่างไรครับมีไหมครับขอบคุณมากครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบคุณครูปลายทางได้นะครับต่อไปนะครับถามว่าใครเคยทานผักออร์แกนิกบ้างนักเรียนรู้สึกว่ารสชาติของผักออร์แกนิกเนี่ยแตกต่างจากผักทั่วไปหรือไม่ครับ
1: แตกต่าง
0: ยังไงครับ
1: ม
0: ีคนบอกมีความกรอบกว่านอกจากนี้นะครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้นะครับสำหรับผักออร์แกนิกนะครับผักออร์แกนิกเนี่ยหรือผักเกษตรอินทรีย์นะครับก็คือพืชผักที่ได้มาจากกระบวนการผลิตที่ถูกคุมไม่ให้มีการปนเปื้อนของสารเคมีหรือเคมีสังเคราะห์ใดๆในทุกขั้นตอนการผลิตจึงเป็นผักที่มีความเป็นธรรมชาติสูงเพราะจะปลูกโดยการดัดแปลงสภาพแวดล้อมเรียนแบบธรรมชาตินะครับปราศจากการใช้สารเร่งการเติบโตจึงเจริญเติบโตด้วยระยะเวลาตามธรรมชาตินะครับคือเราจะไม่ใช้สารเคมีใดๆในการปลูกผักชนิดนี้เลยนะครับซึ่งในกระบวนการปลูกผักออร์แกนิกนั้นนะครับอันนี้สำคัญนะครับเพราะเกี่ยวข้องกิจกรรมในชั่วโมงนี้นะครับเกษตรกรนะครับจะต้องมีการเว้นระยะห่างระหว่างแปลงผักซึ่งจะส่งผลกับพืชผลทางการเกษตรดังนี้นะครับการเว้นระยะห่างระหว่างแปลงนะครับจะส่งผลดังนี้ก็คือ1คือป้องกันการแพร่กระจายของโรคและแมลงนะครับซึ่งผักแต่ละชนิดเนี่ยอาจมีศัตรูพืชหรือโรคเฉพาะเจาะจงการเว้นระยะห่างระหว่างแปลงช่วยลดความเสี่ยงที่โรคหรือแมลงจะลุกลามจากแปลง1ไปอีกแปลง1นะครับข้อ2นะครับก็คือจะช่วยในการจัดการสารอาหารในดินผักแต่ละชนิดนะครับมีความต้องการสารอาหารที่แตกต่างกันการเว้นระยะช่วยให้ดินมีเวลาในการฟื้นตัวและลดความเสี่ยงของการสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของดินนะครับ3ก็คือการเจริญเติบโตของพืชผักแต่ละชนิดนะครับมีการเติบโตที่แตกต่างกันเช่นบางชนิดอาจแผ่ใบกว้างหรือต้องการพื้นที่มากการเว้นระยะห่างช่วยให้ทุกแปลงเนี่ยได้รับแสงแดดและอากาศอย่างเต็มที่นะครับอันนี้คือเกี่ยวข้องกับการรับแสงแดดและข้อที่4นะครับก็คือช่วยส่งผลกับเรื่องของการจัดการน้ำนะครับการเว้นระยะห่างระหว่างแปลงเนี่ยจะช่วยให้การรดน้ำทั่วถึงและป้องกันน้ำขังในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะครับหลังจากที่นักเรียนรู้จักเกี่ยวกับกระบวนการเตรียมแปลงผักออร์แกนิกแล้วนะครับต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนเนี่ยหยิบใบกิจกรรมขึ้นมานะครับเป็นใบกิจกรรมที่1เรื่องออกแบบสวนผักออร์แกนิกนะครับสำหรับสถานการณ์ของเราก็คือลองร่วมอ่านพร้อมกันนะครับสถานการณ์ของเราก็คือโรงเรียนของเรามีความตั้งใจที่จะสร้างสวนผักออร์แกนิกเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและให้นักเรียนสัมผัสประสบการณ์ตรงในการปลูกผักเพื่อการบริโภคอย่างยั่งยืนนะครับส่วนผักที่เตรียมไว้นะครับจุดนี้สำคัญนะส่วนผักที่โรงเรียนเตรียมไว้นะครับจะมีพื้นที่225ตารางเมตรนะครับถามว่าแปลงของเราเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีพื้นที่225ตารางเมตรคิดว่ามีความกว้างกับความยาวด้านละเท่าไหร่ครับแปลงผักรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีพื้นที่225ตารางเมตรคิดว่าจะมีความกว้างความยาวเท่าไหร่เอ่ยสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นไงครับด้านกว้างกับด้านยาวต้องเท่ากันแปลงผักของเรานะครับมีความกว้างกับความยาวเท่ากันด้านละเท่าไหร่นะครับ15เมตรนะครับซึ่งในแปลงผักทั้งหมด15คูณ15ตารางเมตรนี้นะครับจะต้องถูกแบ่งออกเป็น4แปลงนะครับ4แปลงของครูนะครับมีได้แก่แปลงแครอทแปลงผักคะน้าพริกและฟักทองนะครับแต่เงื่อนไขในการปลูกของเราเนี่ยขอเพิ่มความซับซ้อนนิดหน่อยนะครับ ครูอยากจะให้นักเรียนออกแบบสวนผักออร์แกนิกให้สอ

คล้องกับเงื่อนไขที่กำหนดโดยครูจะให้ระบุขนาดของแปลงผักแต่ละแปลงนะครับระบุขนาดก็คือระบุว่ามีความกว้างเท่าไหร่และมีความยาวเท่าไหร่นะครับเงื่อนไขนะครับก็คือเพื่อความสะดวกในการดูแลและวางระบบน้ำนะครับแปลงผักแต่ละแปลงจะต้องจัดเป็นรูปเหลี่ยมมุมฉากสี่เหลี่ยมมุมฉากก็คือสี่เหลี่ยมอะไรบ้างนะครับสี่เหลี่ยมมุมฉากคือสี่เหลี่ยมอะไรบ้างนะครับนักเรียนคือสี่เหลี่ยมผืนผ้ากับสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเพื่อความสวยงามนะครับหลังจากที่ได้แต่ละแปลงแล้วนะครับแปลงผักแต่ละแปลงจะต้องมีระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย1เมตรนะครับข้อ3นะครับแปลงผักแต่ละแปลงจะกำหนดเงื่อนไขก็คือมีพื้นที่และขนาดดังนี้นะครับแปลงที่1นะครับแปลงแครอทนะครับแครอทใช้พื้นที่65ตารางเมตรโดยด้านยาวของแปลงแครอทยาวกว่า2เท่าของด้านกว้างอยู่3เมตรนะครับข้อ2คือแปลงผักคะน้านะครับใช้พื้นที่40ตารางเมตรโดยด้านยาวของแปลงผักคะน้าเนี่ยยาวกว่าด้านกว้างอยู่3เมตรนะครับข้อ3แปลงพริกนะครับใช้พื้นที่24ตารางเมตรโดยด้านยาวของแปลงพริกยาวกว่า2เท่าของด้านกว้างอยู่2เมตรและแปลงที่4นะครับแปลงฟักทองนะครับให้นักเรียนกำหนดพื้นที่ตามความเหมาะสมนะครับจากแปลงที่เหลือจากพื้นที่ที่เหลือนะครับแต่มีเงื่อนไขว่าด้านยาวของแปลงฟักทองเนี่ยจะต้องยาวกว่าด้านกว้างอยู่3เมตรนะครับต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนห้องออกอากาศนะครับลองทำนะครับใบกิจกรรมที่1นะครับโดยตอนที่1เนี่ยอยากจะให้นักเรียนทำ4ข้อนี้นะครับก็คือข้อที่1แปลงแครอทนะครับแปลงผักคะน้าแปลงพริกและแปลงฟักทองนะครับเพื่อหาว่าแต่ละแปลงเนี่ยควรมีขนาดเท่าไหร่ระบุเป็นความกว้างและความยาวในหน่วยเมตรนะครับ

0: ตอนนี้นักเรียนห้องอากาศหลายคนนะครับทำใบจิตกิจกรรมข้อที่1เสร็จแล้วนะครับต่อไปครูจะให้นักเรียนเนี่ยออกมานำเสนอการแก้สมการเพื่อหาความกว้างและความยาวของแต่ละแปลงครับอ่ะเชิญข้อที่1เลยครับก็คือแปลงแครอทครับ
1: ค่ะให้แปลงแครอทมีความกว้าง x เมตรแปลงแครอทมีความยาว 2x + 3เมตรและเนื่องจากแปลงแครอทมีพื้นที่65ตารางเมตรจะได้สมการเป็นx วงเล็บเปิด 2x บวก3วงเล็บปิดเท่ากับ65 2x ยกกำลัง2บวก 3x ลบ65เท่ากับ0เป็นรูปทั่วไปของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวจากสมการข้างต้นจะเห็นได้ว่า a เท่ากับ2 b เท่ากับ3 c เท่ากับลบ65ดังนั้น b กำลัง2ลบ 4ac จะเท่ากับ529ซึ่งมากกว่า0ดังนั้นมี2คำตอบค่ะจากสูตรจะแก้สมการได้ x เท่ากับ5หรือ x เท่ากับลบ 6.5 ค่ะเนื่องจาก x เป็นความกว้างของแปลงแครอทซึ่งต้องเป็นจำนวนจริงบวกดังนั้นจึงใช้เฉพาะ x เท่ากับ5เมตรจะได้ว่าความยาวของแปลงแครอทคือ2คูณ5บวก3เท่ากับ13เมตรนั่นคือแปลงแครอทกว้าง5เมตรยาว13เมตรค่ะ
0: จากที่เพื่อนนำเสนอไปนะครับเมื่อสักครู่นี้เพื่อนใช้วิธีการใช้สูตรนะครับแก้สมการได้แปลงแครอทกว้างเท่าไหร่นะครับกว้าง5เมตรและยาว13เมตรนะครับต่อไปเราจะมาดูแปลงต่อไปนะครับคือแปลงอะไรครับแปลงผักคะน้านะครับเชิญครับ
2: ครับผมสำหรับแปลงผักคะน้านะครับโดยเราจะกำหนดความกว้างของแปลงผักคะน้าครับเป็น y เมตรครับแล้วก็กำหนดความยาวเป็น y บวก3เมตรครับผมแล้วก็เนื่องจากแปลงผักคะน้าเนี่ยมีพื้นที่ทั้งหมด40ตารางเมตรครับ
3: จะได้สมการเป็นy คูณ y บวก3เท่ากับ40ซึ่งเป็นสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวและเมื่อจัดอยู่ในรูปทั่วไปจะได้เป็น y กำลัง2บวก3 y ลบ40เท่ากับ0และเมื่อแก้สมการได้แล้วจะได้เป็น y เท่ากับลบ8หรือว่า y เท่ากับ5ครับ
0: ครับอย่างที่เพื่อนนำเสนอไปนะครับข้อนี้นะครับเพื่อนใช้วิธีการแยกตัวประกอบนะครับได้แปลงผักกว้าง5เมตรและยาวเท่าไหร่ครับ8เมตรนะครับต่อไปจะเป็นแปลงพริกนะครับ
4: แปลงที่3หรือว่าแปลงพริกนะคะใช้พื้นที่24ตารางเมตรค่ะโดยด้านยาวของแปลงพริกยาวกว่า2เท่าของด้านกว้างอยู่2เมตรค่ะดังนั้นนะคะหนูจะให้แปลงพริกเนี่ยมีความกว้าง z เมตรค่ะแล้วก็แปลงพริกมีความยาว2 z + 2เมตรค่ะจะได้สมการเป็น zวงเล็บเปิด 2z บวก 2 วงเล็บปิดเท่ากับ 24 แก้สมการออกมาได้เป็น z เท่ากับ 3 และลบ 4 ค่ะเนื่องจาก z เป็นความยาวของแปลงพริกซึ่งต้องเป็นจำนวนจริงบวกดังนั้นจึงจะใช้เฉพาะ z เท่ากับ3เมตรค่ะดังนั้นความยาวของแปลงพริกก็คือ8เมตรค่ะ
0: ครับอย่างที่เพื่อนบอกไปเมื่อสักครู่นะครับเมื่อสักครู่นะครับเพื่อนใช้วิธีการแยกตัวประกอบหาความหาขนาดของแปลงพริกนะครับได้ความแปลงพริกมีความกว้างเท่าไหร่นะครับได้แปลงพริกมีความกว้าง3เมตรและยาวเท่าไหร่ครับยาว8เมตรนะครับต่อไปนะครับจะเป็นแปลงฟักทองนะครับเนื่องจากแปลงฟักทองเนี่ยครูให้ปรับขนาดแปลงตามความเหมาะสมนะครับเรามาดูกลุ่มแรกกันว่ากลุ่มแรกจะใช้แปลงฟักทองมีขนาดเท่าไหร่ครับ
5: ครับสำหรับกลุ่มผมนะครับจะใช้แปลงฟักทองที่มีพื้นที่54ตารางเมตรครับกำหนดให้แปลงฟักทองมีความกว้าง p เมตรนะครับและเนื่องจากด้านยาวของแปลงฟักทองนะครับมีค่าเท่ากับด้านกว้างบวก3เมตรดังนั้นจะต้องมีความยาว p บวก3เมตรครับและเนื่องจากแปลงฟักทองมีพื้นที่54ตารางเมตรจากสูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมก็คือด้านคูณกว้างคูณยาวนะครับเราก็จะได้สมการเป็น p คูณวงเล็บ p บวก3เท่ากับ54ครับคิดสมการเสร็จแล้วเราจะได้ p เท่ากับลบ9กับ6นะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าด้านของสี่เหลี่ยมนะครับไม่สามารถเป็นจำนวนติดลบได้ต้องเป็นจำนวนจริงบวกเท่านั้นดังนั้นเราจะใช้แค่เฉพาะ p เท่ากับ6นะครับแล้วก็คือจากความยาวของแปลงฟักทองคือ6บวก3นะครับก็คือ9นะครับจากสมการ p บวก3เมตรนะครับ
0: อย่างที่เพื่อนบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ เมื่อสักครู่นะครับเพื่อนกำหนดขนาดแปลงฟักทองนะครับ54ตารางเมตรใช่ไหมครับและเพื่อนได้ใช้วิธีการแยกตัวประกอบแก้สมการออกมาได้แปลงฟักทองมีความกว้างเท่าไหร่ครับแปลงเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่นะครับกว้าง6เมตรกว้าง6เมตรและยาว9เมตรนะครับต่อไปนะครับเรามาลองดูอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งกลุ่มนี้นะครับจะใช้แปลงฟักทองที่มีพื้นที่40ตารางเมตรนะครับเรามาดูกันว่ากลุ่มนี้นะครับจะมีวิธีการหาคำตอบยังไงครับ
6: ครับให้แปลงฟักทองมีความกว้าง p เมตรแปลงฟักทองมีความยาว p บวก3เมตรและเนื่องจากแปลงฟักทองมีพื้นที่40ตารางเมตรจะได้สมการเป็น p วงเล็บเปิด p บวก3วงเล็บปิดเท่ากับ40 p กำลัง2บวก3 p ลบ40เท่ากับ0วงเล็บเปิด p บวก8วงเล็บปิดวงเล็บเปิด p ลบ5วงเล็บปิดเท่ากับ0 p จะได้เป็นลบ8หรือ5นะครับเนื่องจาก p ไม่สามารถติดลบได้ครับดังนั้นจึงใช้เฉพาะ p เท่ากับ5เมตรจะได้ความยาวของแปลงฟักทองนี้คือ5บวก3เท่ากับ8เมตร
0: อย่างที่เพื่อนเมื่อสักครู่นี้ถามนำเสนอไปนะครับแปลงฟักทองมีพื้นที่ก็คือเท่าไหร่นะครับ
6: 5เมตรครับ
0: พื้นที่นะคร
6: ับอ๋อพื้นที่40ตารางเมตร
0: 40ตารางเมตรนะครับแก้สมการได้ความกว้างเท่าไหร่ครับ
6: ได้ความกว้าง5เมตรครับ
0: ความกว้าง5ความยาว
6: 8เมตร
0: ความยาว8เมตรนะครับจากทุกแปลงที่เราหามานะครับตอนนี้นะครับทั้ง4แปลงผักของเราได้ความกว้างและความยาวเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนเนี่ยนำเนี่ยนักเรียนเห็นแปลงผักของโรงเรียนเราไหมครับค่อนข้างจะสภาพมีสภาพที่ไม่น่ามองเท่าไหร่นะครับครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยช่วยตกแต่งแปลงผักของโรงเรียนเราใหม่นะครับโดยแปลงผักของเราก็คือให้แต่งแปลงแครอทแปลงผักคะน้าแปลงพริกและแปลงฟักทองนะครับ1ช่องนะครับจะแทนแปลงผักที่มีพื้นที่นะครับ1ตารางเมตรนะครับให้นักเรียนนะครับนำแปลงผักเหล่านี้ครับไปใส่ในแปลงผักของโรงเรียนของเราตามขนาดที่เราคำนวณไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนปลายทางนะครับร่วมกันทำใบกิจกรรมนี้สักครู่นะครับ

0: ตอนนี้นักเรียนหลายคนนะครับเริ่มที่จะออกแบบสวนผักของเราแล้วนะครับต่อไปครูอยากจะให้นักเรียนออกมานำเสนอแปลงผักของนักเรียนนะครับ
1: ครับแปลงผักของผมนะครับก็คือแครอทคะน้าพริกฟักทองทุกแปลงห่างกัน1ตารางเมตรครับซึ่งแครอทกว้าง5ยาว13คะน้านะครับกว้าง5ยาว8พริกกว้าง3ยาว8ทุกแปลงนะครับมีช่องว่างไว้1ช่องเพื่อที่จะให้น้ำไหลผ่านครับและทำให้ผักทุกแปลงนั้นเจริญเติบโตครับ
0: อย่างที่เพื่อนนำเสนอเมื่อสักครู่นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างแบบหนึ่งนะครับที่เพื่อนทำไว้นะครับซึ่งแปลงผักที่เพื่อนนำเสนอเนี่ยก็คือสอดคล้องกับโจทย์แล้วก็สถานการณ์เงื่อนไขที่โจทย์กำหนดนะครับจบแล้วนะครับสำหรับบทที่3เรื่องสมการกำลังตัวแปรเดียวนะครับก่อนอื่นครูอยากจะให้ทบนักเรียนเนี่ยทบทวนสูตรที่ใช้ในการแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียวหน่อยครับว่าสูตรของเราคือสูตรอะไรนะครับบทนี้นะครับมีสูตร1สูตรคือสูตรอะไรครับ x เท่ากับ
2: ลบ p คูณลบสแควร์รูท p กำลัง2ลบ 4ac ส่วน 2a
0: ถูกต้องนะครับสำหรับบทนี้นะครับจะมีสูตร1สูตรที่สำคัญคือ x เท่ากับลบ b บวกลบสแควร์รูท b ยกกำลัง2ลบ 4ac ทั้งหมดส่วน 2a นะครับครูอยากจะให้นักเรียนกลับไปทบทวนเนื้อหาในบทที่3เรื่องสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนะครับสำหรับบทเรียนที่เราจะเรียนในครั้งต่อไปนะครับจะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องความคล้ายนะครับนักเรียนสังเกตในรูปนะครับมีอะไรบ้างครับเนี่ยมีเสาธงแล้วก็นักเรียนลูกเสือโยกชาติใช่ไหมครับบทหน้านะครับเป้าหมายของเราคือเราจะหาความสูงของเสาธงนะครับโดยใช้สมบัติของความคล้ายนะครับเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันก็คือเรื่องแนะนำความคล้ายนะครับอยากจะให้นักเรียนเนี่ยรู้จักว่าความคล้ายคืออะไรนะครับสำหรับสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมนะครับจะเป็นใบกิจกรรมที่1เรื่องสำรวจรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันซึ่งครูอยากจะให้นักเรียนเตรียมไม้โปรเทคเตอร์หรือไม้ครึ่งวงกลมนะครับมาสำหรับใช้วัดมุมและไม้บรรทัดเพื่อใช้วัดความยาวนะครับแล้วก็มีบัตรภาพศาลากลางน้ำทรงจตุรมุขอ่างเก็บน้ำข่าวเต่าบัตรภาพรูปร่างสิ่งของรอบตัวเรานะครับแล้วก็มีบัตรภาพรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันชุดที่1 2 3และ4ครับครับสำหรับหน่วยที่3นะครับเรื่องสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวก็คือจบเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: ชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงแมลงที่เขาจะสานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: วิถีชีวิตแบบบ้านๆที่เราไม่เคยได้สัมผัสมันเป็นยังไงกันนะเป็นการได้ตื่นมาในยามเช้าตรู่เสียงที่เรามักจะได้ยินเป็นเสียงแรกคือเสียงคำทักทายระหว่างตากับยาย
2: สบายดีเนาะ
1: นั่นคือช่วงเวลาที่หัวใจอบอุ่นที่สุดของชีวิต
3: พี่มาหรอบ่ยายเอาบักตัวมาฝาก
2: ครับยาย
4: พี่ตาเดี๋ยวพาไปวงวิถีชีวิตบ้านๆของบ้านเฮาเด
5: ้ได้ครับตาม
1: ันคือวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและธรรมชาติแต่แฝงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไว้อย่างน่าแปลกใจ

0: วิธีการหาอาหารแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านการหวานแหจับปลา
1: อันนี้ก็มีปลาขาวก็มี
0: การจับปูจากหลุมแบบพิธีดั้งเดิมแบบที่คนในเมืองแบบผมไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกลิ่นควันไฟตอนพบค่ำที่บ้านทุกหลังจุดเพื่อนึ่งข้าวทำอาหารชวนให้ผมนึกถึงวัยเด็กที่เคยได้สัมผัสมันคือการกลับบ้านที่ไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนไม่ต้องมีความเร่งรีบแค่การกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตามีความสุขกับครอบครัวมันอาจจะดูเป็นแค่ชีวิตธรรมดาแต่สำหรับผมมันคือความสุขที่หาที่ไหนไม่ได้มันคือความสุขแบบบ้านๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรายังมีที่ที่เป็นบ้านจริงๆและนี่แหละครับเสน่ห์ของบ้านผม

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

จริงๆแมวจะอุณหภูมิสูงกว่าเรานิดนึงเพราะนั้นเขาจะร้อนกว่าเราอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะคะบางท่านก็จะให้กินยาลดไข้ซึ่งพาราเซตามอลเนี่ยในคนใช้ได้แต่ในแมวมันก็เหมือนการหยิบยื่นยาพิษให้เขาไปไม่ว่าจะในรูปแบบน้ำเชื่อมหรือรูปแบบเม็ดก็ตามนะคะอันนี้ห้ามให้ในแมวเพราะว่าแมวไม่มีตัวเอนไซม์ที่จะเปลี่ยนแปลงยาตัวนั้นจะทำให้แมวหายใจไม่ออกจะทำให้แมวหน้าบวมม่วงแล้วก็ถึงแก่ชีวิตได้นะคะอีกอย่างนึงในเรื่องของพวกอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างบางท่านทานกาแฟตอนเช้าก็จะให้แมวด้วยในแมวเนี่ยมันก็เหมือนกับการกินเอายากระตุ้นเข้าไปอย่างกระตุ้นหัวใจกระตุ้นการหายใจกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางซึ่งบางตัวก็จะมีอาการหอบหายใจลำบากหรือแม้กระทั่งช็อกเลยก็มีนะคะเพราะนั้นพวกอาหารเช่นกาแฟช็อกโกแลตชาพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะหรือแม้กระทั่งหอมใหญ่มีหัวหอมหล่นหัวหอมดิบแมวอาจจะไปแทะไปกินพวกนี้ก็เป็นพิษได้เหมือนกันนะคะต้นไม้บางอย่างที่ปลูกประดับในบ้านนะคะเช่นพวกพลูด่างซึ่งพวกนี้ก็มียางมีพิษซึ่งแมวมีแนวโน้มที่จะแทะได้อยู่แล้วนะคะแต่ควรจะเก็บไว้ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เขากินทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับแมวเจ้าของจะต้องมีความเอาใจใส่มีความรับผิดชอบเราถึงจะเห็นความผิดปกติของแมวได้อย่างรวดเร็วและทำให้เกิดการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและทันการค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกกับรายวิชาภาษาไทยอยู่กับครูมณิตาสาเลค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสารโน้มน้าวใจอีกประเภทหนึ่งนะคะซึ่งจากรีวิววันนี้คุณครูจะนำเหล่าโฆษณามาให้นักเรียนได้ลองศึกษากันนะคะแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะเนื่องจากว่าหนูไม่มีปัญหาในเรื่องของลิขสิทธิ์ต่างๆดังนั้นเด็กๆสามารถที่จะสำรวจตลาดจากโฆษณาที่เป็นสื่อโฆษณาจริงได้เลยนะคะเอาละค่ะคราวนี้แล้วเราจะนำโฆษณามาทำอะไรนะคะเราไปดูซิว่าวันนี้หนูจะได้เรียนรู้อะไรกันในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะวันนี้คุณครูจะพาหนูมาพิจารณาสื่อโฆษณาในชีวิตประจำวันครั้งที่1แน่นอนว่าถ้ามีครั้งที่1แสดงว่าต้องมีครั้งที่2วันนี้จะเป็นการพิจารณาอะไรมาดูกันวิเคราะห์โฆษณาจากดูสิอย่างแรกเลยหนูต้องบอกความสำคัญขององค์ประกอบแต่ละส่วนของโฆษณาได้นั่นหมายความว่าวันนี้เด็กๆจะต้องระบุได้ว่าโฆษณาประกอบไปด้วยอะไรบ้างองค์ประกอบอะไรแล้วมันมีความสำคัญแต่ละส่วนนั้นอย่างไร2นักเรียนจะสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบของโฆษณาได้นะคะ3ประเมินสื่อประเมินโฆษณาในสื่อออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณคำว่าประเมินคือบอกทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียดังนั้นเราต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาองค์ประกอบแต่ละส่วนนะคะเอาละค่ะคราวนี้มาดูสิวันนี้ครูมีสิ่งที่อยากให้เด็กๆได้ลองเล่นกันในก่อนเริ่มต้นกิจกรรมนะคะครูมีการกิจกรรมทายสินค้าจากคำโฆษณามาให้นักเรียนคะเดี๋ยวคุณครูจะขอแบ่งกลุ่มแบบนี้นะนักเรียนปลายทางนักเรียนเดี๋ยวเราจะแบ่งกลุ่มลักษณะนี้แล้วดูซิว่าแต่ละคนแต่ละกลุ่มนั้นจะช่วยกันทายสินค้าได้หรือไม่โดยเมื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มแล้วเราจะให้นักเรียนอ่านคำโฆษณาของสินค้าหรือบริการนะคะแล้วก็ทายว่าสินค้านั้นน่าจะเป็นสินค้าประเภทไหนอาจจะเป็นขนมอาจจะเป็นของใช้นะคะโดยหนูจะมีสิทธิ์ตอบได้ก็ต่อเมื่อให้แต่ละกลุ่มยกมือตามสัญญาณที่ครูกำหนดให้ครูนับ2 3ยกนะคะเอาละค่ะเข้าใจกติกามั้ยคะเข้าใจนะคะมาดูโฆษณาแรกกันดูนะโฆษณาที่1จัดเต็มหมูเนื้อไก่ซีฟู้ดเต้าหู้ลูกชิ้นและสารพัดเส้นกว่า80รายการพร้อมน้ำซุปเข้มข้นสูตรตำรับสูตรต้นตำรับจากฉงชิ่งได้หรือยังว่านี่น่าจะเป็นสินค้าหรือบริการอะไรรู้ไหมถ้ารู้สมาชิกจับหูตัวเองไม่ใช่หูเพื่อน1 2 3กลุ่ม5ค่ะ5เชิญค่ะดูนะถ้าหากเพื่อนตอบผิดเราจะสตีลนะคะค่ะ
3: ก๋วยเตี๋ยวครับ
2: ก๋วยเตี๋ยวใช่หรือไม่ได้เวลาสมาชิกสตีลกลุ่ม1ค่ะกลุ่ม1ค่ะสิ่งนี้คือ
4: หม่าล่าครับ
2: หม่าล่าใช่มั้ยคะคำตอบข้อนี้คือถูกต้องค่ะได้ไป1คะแนนเอาล่ะปรบมือเพื่อนหน่อยโฆษณาที่2นะคะอ้ออย่าลืมตรงนี้นอนหนูหายไปนะเติมนอนหนูลูกชิ้นนะลูกไม่ใช่ลูกชี้นะคะต่อไปมาค่ะคำโฆษณาที่2เพราะแดงของเราไม่เท่ากัน2ปีบจึงเสิร์ฟเฉดสีใหม่อีก5เฉดสีติดทนนานตลอดทั้งวันปลายทางค่ะจับหูค่ะต้นทางจับหู1 2

0: คะถ้าเพื่อนตอบผิดเราเตรียมสติล
1: ลิปสติกครับ
0: ลิปสติกเพื่อนๆหมดสิทธิ์สติลแล้วคำตอบข้อนี้คือลิปสติกค่ะถูกต้องค่ะกลุ่ม1ได้ไปกลุ่ม3ได้

0: อะไรนะใช้น้ำยาล้างจานไหมนะอ่ะหนึ่งสองสามกลุ่มห้าค่ะกลุ่มห้าค่ะเชิญค่ะ
1: น้ำยาขนมจีนครับ
0: น้ำยาขนมจีนครูขายน้ำยาขนมจีนหรือขนมจีนคำตอบข้อนี้คือถูกต้องค่ะครูขายขนมจีนค่ะนักเรียนปรบมือให้หน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนักเรียนค่ะอยากให้นักเรียนสังเกตนะว่าคำโฆษณาที่ครูนำมาให้นักเรียนเล่นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้อยคำมันเป็นยังไงลูกถ้อยคำมันเป็นยังไงเราสามารถระบุได้เลยไหมว่ามันคือสินค้าอะไรใช่ไหมคะแล้วสามารถที่จะคุณครูยังไม่ได้บอกชื่อสินค้าแต่ว่าเด็กๆก็สามารถรู้ได้เลยว่ามันเป็นสินค้าประเภทไหนนักเรียนรู้ได้ยังไงคะลูกคำทำให้เห็นภาพชัดเจนว่าเป็นสินค้าอะไรยกตัวอย่างได้ไหมถ้าเป็นขนมจีนน้ำยาปูอะค่ะทำไมถึงรู้ว่านี่คือขนมจีนน้ำยาปูอ๋อเพราะว่าน้ำยาปูกินกับขนมจีนและส่วนที่เขาเน้นแต่บางก็อาจจะทำให้ความเข้าใจผิดเกิดขึ้นได้เช่นเมื่อกี้เพื่อนบอกว่ามันเน้นไปที่น้ำยาปูใช่ไหมคะก็เลยคิดว่าขายแค่น้ำยาขนมจีนไม่แถมมาให้นะคะก็อาจจะเป็นไปได้และสังเกตเขาว่าถ้อยคำนี้นะคะจะนำไปสู่การจดจำที่ดีขึ้นมันจึงเป็นที่มาว่าทำไมคนถึงพยายามพัฒนาการนำเสนอคำโฆษณาให้มันมีความน่าสนใจมีความดึงดูดและสร้างความนิยมเกิดขึ้นนะคะทีนี้นอกจากนี้ถ้าพิจารณารวมไปถึงภาพต่างๆอะค่ะมันจะสอดคล้องกันถูกต้องไหมมันอยู่ที่การสร้างสรรค์และอยู่ที่การเจตนาในการนำเสนอว่าโฆษณานั้นอยากจะนำเสนอคุณสมบัติใดของสินค้าและบริการดังนั้นค่ะนอกจากคำโฆษณาแล้วเนี่ยมันยังมีองค์ประกอบอื่นๆที่เราจะต้องพิจารณาร่วมด้วยนะคะถ้าอยากรู้ว่าองค์ประกอบนั้นมีอะไรบ้างเด็กๆ เตรียมตัวให้พร้อมค่ะแล้วครูจะนำเด็กๆไปสู่ช่วงนี้กันช่วงเพิ่มพูนปัญญาเพิ่มพูนปัญญาวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบก่อนของโฆษณาแต่ก่อนที่นักเรียนจะไปดูนะคะว่าโฆษณานั้นมีองค์ประกอบอะไรบ้างมาทำความเข้าใจก่อนค่ะคำว่าโฆษณาเราไม่ออกเสียงว่าโฆษณานะเราออกเสียงว่าโฆษณาความหมายก็คือการประกาศค่ะเป็นการประกาศเพื่อให้ผู้บริโภครู้จักสินค้าและบริการในความจริงแล้วคำว่าโฆษณาในที่นี้มันหมายถึงเปล่าประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์ก็ได้นะคะเพราะโฆษณาไม่เพียงแค่โฆษณาเพื่อขายของเท่านั้นนะคะเราโฆษณาเพื่ออะไรบ้างนักเรียนลองดูซิข้อที่1โฆษณาเพื่ออะไรประชาสัมพันธ์ให้รับทราบอาจจะรับทราบสินค้าบริการรับทราบเจตนารมณ์รับทราบกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น2เพื่ออะไรลูกเพื่อโน้มน้าวใจว่าให้ซื้อสิ่งนี้สิให้ทำสิ่งนี้สินะคะต่อไป3เพื่ออะไรคะเพื่อเตือนนะคะบางครั้งเราต้องการที่จะเตือนบางสิ่งบางอย่างจำเป็นจะต้องเตือนอย่างมีศิลปะดังนั้นการโฆษณาในลักษณะของการเตือนต่างๆเนี่ยค่ะก็อาจจะต้องมีเรื่องราวการสร้างคำขึ้นมาให้เกิดความน่าสนใจและความตระหนักรู้นั่นเองนะคะอันนี้เป็นวัตถุประสงค์ในการโฆษณาและต่อไปค่ะหนูพิจารณาดูนะคะแบบนี้เรียกว่าโฆษณาเพราะอะไรแอบจากความหมายดูสิเขาต้องการประกาศประชาสัมพันธ์หรือเพื่อเตือนคะเนี่ยข้อความนี้ประชาสัมพันธ์ใช่ไหมคะทีนี้ประชาสัมพันธ์อะไรเอ่ยต้องการให้ผู้บริโภครู้เกี่ยวกับอะไรต้องการจะขายหมาล่ามังกรพ่นไฟโดยจะบอกว่าสิ่งที่ผู้บริโภคจะได้รับก็คือวัตถุดิบที่มีความหลากหลายนั่นเองนะคะคราวนี้ค่ะถัดมาแล้วในองค์ประกอบของโฆษณามีอะไรบ้างหนูดูนะคะครูจะแบ่งเป็นลักษณะนี้1สังเกตวัจนภาษา2สังเกตอวัจนภาษาวันนี้โฆษณาที่คุณให้หนูได้ลองมาวิเคราะห์กันเนี่ยจะเป็นโฆษณาภาพนิ่งเพื่อให้หนูสามารถสังเกตได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วในครั้งถัดไปนั้นถึงจะเป็นการพิจารณาโฆษณาในรูปแบบอื่นนะ อย่างแรกเลยวัจนภาษาหมายถึงข้อความหรือคำพูดใช่ไหมคะดังนั้นสิ่งที่จะปรากฏในโฆษณาสื่อ

พิมพ์ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์หรือเป็นกระดาษก็ดีนะคะมันจะมีพาดหัวเรื่องคำว่าพาดหัวเรื่องในที่นี้ขึ้นอยู่กับว่าผู้นำเสนอโฆษณานั้นเขาอยากจะสื่ออะไรบางคนอาจจะสื่อชื่อของผลิตภัณฑ์โดยแบบเน้นเลยก็ได้นะคะหรือจะพูดถึงคุณสมบัติก็ได้ส่วนพาดหัวรองพาดหัวรองหมายถึงว่าข้อความต้องเล็กลงมาหน่อยนึงใช่ไหมคะนั่นหมายความว่ามันเป็นข้อความบริบทที่อาจจะชี้ให้รายละเอียดมีความชัดเจนมากขึ้นเราจะต้องอ่านและพิจารณาตามนะคะต่อไปตัวเนื้อหาหรือบทโฆษณาตรงนี้ค่ะผู้โฆษณาจะพยายามให้รายละเอียดให้ชัดเจนอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัตถุดิบหรือส่วนประกอบต่างๆตรงนี้หนูต้องพิจารณาตามและใช้วิจารณญาณว่าสินค้าบริการนั้นตรงกับข้อความเนื้อหาของโฆษณาที่นำเสนอหรือเปล่านะคะต่อไปส่วนท้ายหรือการปิดการขายบางโฆษณาก็ไม่ได้ระบุไว้นะคะแต่บางโฆษณาสามารถปิดการขายโดยการบอกพิกัดว่าไปหาซื้อที่ไหนได้บ้างหรือช่องทางใดได้บ้างรวมไปถึงโปรโมชั่นราคาที่อาจจะเป็นการปิดการขายอย่างเช่นหากคุณต้องการในราคานี้คุณต้องซื้อในช่วงเวลาใดแบบนี้ค่ะนะคะสำคัญที่สุดนะพาดหัวเรื่องพาดหัวรองและเนื้อหาจะต้องมีส่วนการปิดท้ายเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าผู้โฆษณาจะนำเสนอหรือไม่นะคะก็ลองพิจารณาดูว่าองค์ประกอบจะครบถ้วนหรือเปล่าในส่วนของอวัจนภาษาอาจจะต้องใช้เรื่องของศิลปะเข้ามาช่วยนะอย่างเช่นภาพประกอบถ้าเราพิจารณาว่าเราขายสินค้าเนี่ยอย่างเช่นขนมจีนน้ำยาปูจะนำเสนออะไรเป็นหลักภาพประกอบควรจะเป็นแบบใดให้สอดคล้องกับโฆษณานั้น 2. สัญลักษณ์ตราสินค้ารู้จักใช่ไหมคะเราจะเรียกว่าอะไรภาษาอังกฤษเราจะคุ้นเคยกับคำว่าโลโก้ใช่ไหมนะคะซึ่งแต่ละบริษัทหรือว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์เนี่ยจะสร้างโลโก้ขึ้นมาหรือสัญลักษณ์ตราสินค้านะคะประกอบไปด้วยต่อไปสีมีผลต่อการโน้มน้าวใจไหมลูกอย่างอาหารพวกนี้หนูคิดว่าอาหารควรจะเป็นโทนสีอะไรสีโทนร้อนสีสดใสถ้าครูบอกว่าครูขายขนมจีนน้ำยาปูแล้วครูใช้เฉดสีฟ้าได้ไหมก็อาจจะได้แต่สีฟ้าในมุมของอาหารจะรู้สึกว่าไม่ได้ดึงดูดให้รู้สึกอยากกินเท่าไหร่นะใช่ไหมคะส่วนสีถ้าสมมติครูบอกว่าชาของครูเนี่ยเป็นชาเขียวคิดว่าโทนสีของครูจะเป็นสีอะไรก็เป็นสีเขียวถูกต้องไหมเพราะว่าบ่งบอกถึงชาสีเองก็จะเป็นสัญลักษณ์ของไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบหรือตัวสินค้านั้นๆ นะคะต่อไปการจัดองค์ประกอบการจัดองค์ประกอบดูสิคะว่าเขามีองค์ประกอบการจัดวางไม่ว่าจะเป็นภาพหรือตัวอักษรต่างๆมันส่งกันหรือเปล่ามันมีความเหมาะสมสมดุลกันหรือเปล่านี่คือสิ่งที่จะต้องพิจารณารวมไปถึงตัวอักษรนักเรียนเคยเห็นรายการวิญญาณหลอนเรื่องลี้ลับไหมลูกตัวอักษรเป็นลักษณะยังไงจะยึกยือมีความไหลเหมือนกับเลือดใช่ไหมคะแต่ถ้าครูใช้ฟอนต์นี้หรือว่ารูปแบบตัวอักษรนี้กับการขายบ้านนั่นเองคิดว่าเกิดอะไรขึ้นไม่น่าจะมีใครซื้อนั่นเป็นเพราะว่าตัวอักษรเองก็มีผลไงคะรวมถึงขนาดใหญ่ขนาดเล็กก็เป็นการเน้นนะคะแม้กระทั่งคำว่ากรีดถ้าหากหนูอยากจะกรีดดังๆหนูใช้ตัวอักษรขนาดไหนลูกขนาดนี้ไหมไม่ต้องตัวใหญ่ๆเพื่อให้เห็นว่าฉันกรีดดังมากนะเธอต้องสนใจนะคะรวมนี่คือครูพูดรวมไปถึงขนาดเรียบร้อยแล้วนะคะเอาล่ะ2ประเด็นนี้คือสิ่งที่หนูจะต้องพิจารณานะต่อไปมาเข้าสู่กิจกรรมช่วงนี้กันท้าทายความคิดเอาล่ะคราวนี้ค่ะจากองค์ประกอบต่อไปนี้นะคะคุณครูอยากให้เด็กๆได้มาเป็นตำรวจตรวจสื่อโฆษณากันนะคะในช่วงนี้ก็มาดูนะคะต้องทำอะไรบ้าง 1. นักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องคัดเลือกโฆษณาจากแพลตฟอร์มออนไลน์กลุ่มละ1ภาพนักเรียนปลายทางคะหนูสามารถที่จะเข้า

ได้สะดวกในการพิจารณาวัจนภาษาที่จะเห็นได้อย่างชัดเจนรวมไปถึงเอาวัจนภาษาเพื่อประกอบเพื่อรับชมประกอบร่วมกันนะคะขอเป็นภาพนิ่งนะคะในชั่วโมงนี้นะส่วนนักเรียนต้นทางค่ะขออนุญาตนะหนูจะต้องใช้โฆษณาที่คุณครูจัดให้เพื่อเลี่ยงเรื่องของลิขสิทธิ์นะคะต่อไปประเด็นที่จะศึกษามีอะไรบ้างมาดูนะเราจะศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบของโฆษณาโดยพิจารณาประเด็นต่อไปนี้ 1. วัจนภาษา 2. อวัจนภาษาและ 3.ให้สรุปถึงความน่าเชื่อถือของโฆษณานะคะได้ไหมลูกได้นะแล้วมีอะไรบ้างดูสิของนักเรียนต้นทางนะคะต้นทางจะได้โฆษณานี้เลยกระทะตาเชฟกบสแยะยิ้มกระทะเทฟลอนใช้ดีไม่ติดกระทะท้าพิสูจน์ทอดไข่ไม่ใส่น้ำมันถ้าติดกระทะยินดีคืนเงินพิเศษเฉพาะเดือนมิถุนายนราคา299บาทปกติราคา599บาทใครได้ไปเอ่ยยกมืออ่ะ2กลุ่มนะคะช่วยกันต่อไปพริกไทยเกรด A เผ็ดร้อนถึงสวงคัดเองทุกเมล็ดจากสวนตะลือสั่งได้สั่งซื้อได้ทางแอปส้มบริการเก็บเงินปลายทางต่อไปขนมไข่คุณดาวตำบลเกาะสุกรแบบดั้งเดิมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นห้ามพลาดรสชาติที่ไม่เหมือนใครสั่งซื้อที่061-234-5678นะคะต่อไปน้ำพริกคูปูขายเองนะคะตอนนี้คลุกกับข้าวใส่น้อยอร่อยน้อยใส่มากเปลืองเพียงช้อนเดียวก็อร่อยข้าวหมดจานราคาเป็นมิตรกับมนุษย์เงินเดือนและเด็กหอแค่49บาทนะคะโปรโมทหนักหน่อยนะคะตอนนี้อ่ะนักเรียนคะเป็นไงใครได้เอ่ยเรียบร้อยนะคะอ่ะประมาณนี้ใช่ไหมคะเอาละคราวนี้นักเรียนเราจะมาเริ่มลงมือวิเคราะห์กันแล้วนะคะจะให้เวลาเด็กๆได้ร่วมกันวิเคราะห์พร้อมกันเชิญเลยค่ะ

0: ไหมคะตอนนี้น่าจะสรุปประเด็นกันได้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะว่าสินค้าที่นักเรียนพบเนี่ยโฆษณาที่นักเรียนได้ศึกษาเป็นอย่างไรบ้างขอทบทวนการนำเสนอก่อนนะคะอย่างแรกค่ะเราจะนำเสนอตามประเด็นที่คุณครูได้กำหนดไว้ได้แก่วัจนภาษาก็คือระบุให้ชัดเจนว่าพาดหัวเป็นอย่างไรพาดหัวรองคืออย่างไรและมีข้อมูลอะไรนำเสนอบ้างสองก็คืออวัจนภาษาต้องอธิบายให้ชัดเจนว่าหนูพบวัตอวัจนภาษาอะไรอยู่ในภาพแล้วมันมีผลอย่างไรต่อการโฆษณาหรือโน้มน้าวให้ซื้อสินค้านั้นๆหลังจากนั้นให้สรุปว่าแล้วความเห็นของนักเรียนภายในกลุ่มนักเรียนมองว่าโฆษณานี้น่าเชื่อถือหรือไม่พร้อมระบุเหตุผลให้ชัดเจนค่ะนักเรียนปลายทางคะถ้าหากนักเรียนต้องการที่จะนำเสนอไปพร้อมกันนักเรียนลดระดับเสียงของโทรทัศน์ลงแล้วทำกิจกรรมได้เลยนะคะฝากคุณครูปลายทางช่วยพิจารณาเรื่องของการนำเสนอแล้วก็ประเด็นความถูกต้องด้วยค่ะและต่อไปนักเรียนต้นทางเองนะคะเราจะเริ่มนำเสนอกันเลยนะคะพร้อมไหมลูกขอนำเสนอตามลำดับต่อไปนี้ค่ะกลุ่มแรกนะคะเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบของโฆษณากระทะตราเชฟกบเสยะยิ้มกลุ่มไหนก่อนดียิ้งชุบเริ่มถ้าพร้อมแล้วนำเสนอได้เลยค่ะ
1: ผมจะมาพรีเซนต์เรื่องกระทะตราเชฟกบเสยะยิ้มนะครับวจนภาษานะครับก็คือ1ครับมีการพาดหัวเรื่องก็คือกระทะตราเชฟกบเสยะยิ้มครับ2ครับบรรยายข้อดีของกระทะครับแล้วก็มีการบอกโปรโมชั่นของสินค้าครับอวัจนภาษานะครับก็คือมีภาพประกอบครับคือภาพของกระทะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ของราคาครับมีขนาดที่เหมาะสมครับตัวอักษรมีขนาดที่เหมาะสมกับองค์ประกอบของโฆษณาครับแล้วก็มีการจัดองค์ประกอบที่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับทำให้ดูแล้วภาพชัดเจนครับ3นะครับมีความน่าเชื่อถือเพราะว่าเจ้าของโฆษณาครับแสดงถึงความมั่นใจว่าของเราดีจริงครับขอบคุณครับ
0: กลุ่มแรกผ่านไปเดี๋ยวอีกกลุ่มหนึ่งนะคะจะมาเน้นย้ำนะคะเกี่ยวกับประเด็นขององค์ประกอบของโฆษณานี้เชิญอีกกลุ่มค่ะ
2: ครับผมสำหรับกลุ่มผมนะครับได้เป็นกระทะตาเชฟกบใส่เสยยิ้มนะครับสำหรับวจนภาษานะครับเราจะมาดูที่ตัวหัวข้อนะครับซึ่งก็จะเป็นชื่อแบรนด์นะครับผมส่วนหัวข้อรองเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของกระทะเชฟกบสยายยิ้มนะครับซึ่งเขาได้บอกไว้ว่าเป็นกระทะเทฟลอนใช้ดีนะครับไม่ติดกระทะแล้วก็ส่วนแล้วก็จะมีข้างล่างนะครับใช้คำว่าพิเศษครับทำให้ดึงดูดผู้ซื้อเข้าไปอีกนะครับแล้วก็มีแท็กราคาที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนครับส่วนของอวัจนภาษานะครับการอย่างแรกเลยครับมีโลโก้มีตัวสินค้าที่ค่อนข้างที่จะเด่นครับผมแล้วก็เริ่มจากหัวข้อนะครับหัวข้อนะครับมีตัวอักษรที่ค่อนข้างที่จะใหญ่ครับผมแล้วก็มีการใช้สีนะครับทำให้เด่นครับผมส่วนของเนื้อหาเนี่ยมีการจัดข้อความตัวขนาดตัวอักษรนะครับได้ดีครับเหมาะกับกรอบข้อความครับผมแล้วก็ส่วนแท็กก็มีราคาที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนครับสำหรับความน่าเชื่อถือนะครับก็จะเป็นผมคิดว่ามีความน่าเชื่อถือครับเพราะว่ามีเขามีการใช้ครับคำว่าอย่างไรครับเขามีท้าพิสูจน์ทอดไข่ไม่ใส่น้ำมันถ้าติดกระทะยินดีคืนยินดีคืนเงินครับคำสำคัญเลยนะครับคือคำว่าท้าพิสูจน์กับคำว่ายินดีคืนเงินครับคือเขาเชิญชวนให้คนครับมาซื้อกระทะเขาไปชาเลนจ์ของเขาครับซึ่งทำให้ผู้ซื้อมั่นใจนี่แหละว่าถ้าเกิดสมมติว่าเขาไม่ได้คุณสมบัติตามที่เขาโฆษณาไว้เนี่ยเขาก็จะได้เงินคืนมาอยู่ดีครับผม
0: ค่ะก็ชัดเจนนะคะขอบคุณค่ะทั้งกลุ่ม1และก็กลุ่ม5นะคะทำให้เห็นว่าโฆษณานี้ค่อนข้างดีและเด็กๆรู้สึกว่าน่าเชื่อถือกันเลยทีเดียวนักเรียนปลายทางคะหนูมองว่ายังไงน่าเชื่อถือหรือไม่และองค์ประกอบต่างๆนั้นมีความเหมาะสมหรือเปล่าลองมาอภิปรายกันค่ะต่อไปค่ะโฆษณาชิ้นที่2นะคะเป็นโฆษณาพริกไทยค่ะเชิญเลยค่ะกลุ่ม3
3: ครับสำหรับกลุ่มผมนะครับก็คือได้ พริกไทยเกรด A เผ็ดร้อนถึงซวงครับวจนะภาษานะครับพาดหัวเรื่องคือพริกไทยเกรด A ก็คือเกรดที่ดีที่สุดนะครับพาดหัวรองก็คือเผ็ดร้อนถึงซวงก็คือมีรสชาติเผ็ดนะครับเนื้อหาและโฆษณาคือพริกไทยที่ดีเกรดดีคัดเองทุกเมล็ดช่วงปิดท้ายนะครับคือสั่งซื้อได้ทางแอปส้มบริการเก็บเงินปลายทางครับวจนะภาษานะครับก็คือภาพประกอบคือพริกไทยเป็นเม็ดไหลออกจากโหลนะครับสัญลักษณ์ตาสินค้าไม่มีนะครับสีคือพื้นหลังเป็นสีดำนะครับและพริกไทยเป็นสีน้ำตาลแดงเพื่อให้มันตัดกันและทำให้สินค้าโดดเด่นครับการจัดองค์ประกอบนะครับคือมีการจัดวางองค์ประกอบที่ดีทำให้น่าสนใจนะครับตัวอักษรคือพริกไทยเกรด A คือตัวอักษรหลักที่มีขนาดใหญ่ทำให้อ่านง่ายครับผมขนาดของปริมาณคือขนาดของที่ล้นแล้วก็มีปริมาณเยอะครับ
0: ขอชื่นชมค่ะกลุ่มนี้นำเสนอได้ทุกประเด็นแล้วก็วิเคราะห์ได้เฉียบขาดมากเลยทีเดียวปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเรียกได้ว่าวิเคราะห์กันตามองค์ประกอบนะคะทุกส่วนทั้งวจนภาษาและอวจนภาษานะคะซึ่งก็ได้เห็นเลยว่าแต่ละส่วนนั้นมีองค์ประกอบครบถ้วนหรือไม่นะคะรวมไปถึงความน่าเชื่อถือต่างๆด้วยดังนั้นต่อไปเราไปดูกันต่อที่โฆษณาชิ้นที่3ค่ะก็จะเป็นขนมไข่คุณดาวนะคะกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่ม4ค่ะเชิญค่ะ
4: วันนี้นะครับผมจะมาโฆษณาขนมไข่คุณดาวครับโดยวัฒนภาษานะครับเราจะเห็นได้ว่าเขาจะเน้นตรงขนมไข่คุณดาวครับทำให้ตัวอักษรมันใหญ่ขึ้นครับเพราะว่าเขาจะให้เราจำชื่อแบรนด์เขาได้นะครับแล้วก็เขาจะมีรายละเอียดบอกว่าต้นตำรับเกาะสุกรแบบตั้งเดิมที่ส่งต่อรุ่นสู่รุ่นนะครับเขาคำนี้ครับเขาจะเน้นว่ามันเป็นขนมที่มีมานานแล้วทำให้เหมือนว่าขายดีแล้ว อยู่มานานครับแล้วก็ห้ามพลาดรสชาติที่ไม่เหมือนใครนะครับสั่งซื้อที่0612345678นะครับอัจฉริภาษานะครับ
0: อวัจนภาษา
4: อวัจนภาษานะครับจะมีสีภาพและการจัดรูปแล้วก็ขนมไข่แบบภาพวาดแล้วก็ขนมไข่แบบของจริงนะครับความน่าเชื่อถือผมว่ายังไม่มีความน่าเชื่อถือสักเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่มีแบบที่มาบอกว่ามีมานานจริงไหมหรือว่าอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ผมว่าควรปรับความสมดุลของภาพครับเพราะว่าเห็นได้ว่าตรงนี้มันจะมีพื้นที่โล่งมากเลยครับแต่ตรงนี้มันจะแบบดูรกรุงรังนะครับครับ
0: ได้ค่ะได้อยากเพิ่มเติมอะไรอีกไหม
4: ไม่
0: นะคะขอบคุณครับ
4: ครับผม
0: ค่ะก็สามารถที่จะนำเสนอได้เลยนำเสนอได้อย่างเต็มที่นะคะเพราะว่าการวิเคราะห์เราต้องวิเคราะห์ตามองค์ประกอบถูกต้องไหมดังนั้นกลุ่มนี้ข้อดีแล้วก็เป็นจุดเด่นของกลุ่มนี้ก็คือเสนอแนะด้วยนะคะว่าแต่ละองค์ประกอบนั้นควรจะปรับอย่างไรนะคะอย่างเช่นเรื่องของราคาเด็กๆคะถ้าพิจารณาเราเห็นราคาไหมราคาก็เล็กใช่ไหมคะดังนั้นถ้าปรับให้ราคาชัดเจนมากขึ้นก็จะดีมากๆต่อไปค่ะโฆษณาสุดท้ายใครได้รับไปคะกลุ่ม2เชิญค่ะ
5: ค่ะก็สำหรับกลุ่ม2นะคะก็จะได้เป็นน้ำพริกคู่ปูค่ะซึ่งพาดหัวเรื่องนะคะก็จะเป็นน้ำพริกคู่ปูส่วนพาดหัวรองเนี่ยเหมือนจะไม่มีนะคะหรือว่าถ้ามีเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่ามันไม่ค่อยแสดงชัดเจนค่ะแต่ว่าส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเนื้อหานะคะแต่ว่าวจนภาษาที่ใช้เนี่ยค่อนข้างจะมีความกำกวมค่ะเช่นคุกกับข้าวใส่น้อยอร่อยน้อยใส่มากเปลืองแต่ในอีกบรรทัดนึงนะคะเขาเขียนว่าเพียงช้อนเดียวก็อร่อยข้าวหมดหม้อแต่ว่าขออภัยค่ะเป็นข้าวหมดจานนะคะก็คือมันแสดงถึงว่ามันกำกวมค่ะว่าใส่น้อยอร่อยน้อย

0: ้หรือสรุปก็คือใส่ช้อนเดียวแล้วอร่อยข้าวหมดจานแล้วก็ช่วงปิดจบนะคะก็จะเป็นราคาเป็นมิตรกับมนุษย์เงินเดือนและเด็กหอค่ะแล้วก็ส่วนแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะก็คือวจนภาษาเนี่ยแสดงให้เห็นว่าไม่ชัดเจนจริงๆค่ะเนื่องจากว่าน้ำเขาชื่อว่าน้ำพริกคูปูแต่ว่าไม่ได้บอกนะคะว่าเป็นน้ำพริกเนื้อปูน้ำพริกเนื้ออื่นหรือว่าเป็นน้ำพริกแบบไหนนะคะแต่ว่ามีตัวนี้เพื่อแสดงว่าเป็นน้ำพริกเนื้อปูหรือเปล่าหรือว่าเป็นตาสัญลักษณ์ค่ะก็คือสื่อนี้เนี่ยค่อนข้างจะไม่ชัดเจนนะคะส่วนอวัจนภาษาเนี่ยโดยรวมองค์ประกอบเนี่ยค่อนข้างดีนะคะมีพริกเนี่ยที่แสดงถึงความจัดจ้านของน้ำพริกค่ะแล้วก็มีรูปภาพประกอบเป็นตัวกระปุกน้ำพริกนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้มีปริมาณบอกอีกเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ส่วนรวมๆแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไม่มีความน่าเชื่อถือนะคะเพราะว่ารวมถึงไม่มีทั้งอย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะก็คือไม่มีว่ามันคือน้ำพริกชนิดใดน้ำพริกส่วนผสมมีอะไรบ้างแล้วก็ไม่ได้บอกว่ามีปริมาณเท่าไหร่นะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะกลุ่ม2วิเคราะห์ได้ดีเลยเช่นกันเด็กๆคะเห็นไหมคะข้อดีของนักเรียนคือนักเรียนกล้าที่จะนำองค์ประกอบมาแผ่แล้วก็วิเคราะห์ตามองค์ประกอบอย่างครบถ้วนนี่คือจุดที่น่าชื่นชมนะคะอย่างที่บอกไปว่าสินค้าที่คุณครูพยายามจะสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่ามันมีข้อบกพร่องบางอย่างบางโฆษณาก็สามารถระบุไว้ชัดเจนครบถ้วนอยู่ที่ว่านักเรียนจะสามารถวิเคราะห์ได้หรือไม่เพียงเท่านี้คุณครูก็จะสามารถสบายใจได้แล้วใช่ไหมคะว่าเด็กๆจะไม่ตกเป็นเหยื่อของโฆษณาเพราะเราใช้องค์ประกอบในการวิเคราะห์และพิจารณาว่าจะตัดสินใจซื้อสินค้านี้หรือไม่รวมไปถึงในฐานะผู้บริโภคเนี่ยเราได้รับข้อมูลที่ควรได้รับครบถ้วนหรือไม่พิจารณาในลักษณะนี้นะคะแล้วเราก็จะกลายเป็นผู้ที่รับสื่อโฉนอย่างชาญฉลาดและมีวิจารณญาณค่ะเอาละค่ะเป็นไงคะสนุกไหมครั้งนี้วิเคราะห์องค์ประกอบใช่ไหมคะต่อไปครั้งถัดไปนั้นเราจะมาเรียนรู้ลึกซึ้งกันเกี่ยวกับคำโฆษณากันอีกนะคะคราวนี้ค่ะเด็กๆคะวันนี้เราจะไว้เพียงเท่านี้ก่อนอยากให้เด็กๆนำกลับไปทบทวนนะคะเพื่อจะมาเรียนรู้กันในครั้งถัดไปโดยก่อนอื่นเราจะมาพบกันในช่วงนี้ค่ะช่วงนิดๆคำพินิจคำไทยวันนี้ขอนำเสนอคำว่าจำนันจาจำนันจาหมายถึงการเจรจาการพูดหรือการกล่าวนั่นเองว่าแต่เราจะเขียนแบบไหนนะ1หรือ2ดี1ไม่หันอากาศใช่หรือไม่นักเรียนปลายทางคะเชื่อเพื่อนไหมคะเฉลยนะ1 2 3ผิดยกห้องนะคะไม่เป็นไรจออําจํานอรอหันนันจออาจาจํานันจานะคะเอาล่ะเพิ่มเติมไปอีก1คํานะคะแล้วเราจะมาพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งกับการเรียนรู้การพิจารณาสื่อโฆษณาในชีวิตประจําวันครั้งที่เท่าไหร่2นะคะไปทบทวนเรื่ององค์ประกอบมาแล้วก็มาเรียนรู้บทเรียนใหม่ในครั้งถัดไปโดยครั้งหน้าค่ะคุณครูคะเราจะมีหนังสือหลักการใช้ภาษาของมัธยมศึกษาปีที่3ให้คุณครูเตือนนักเรียนให้นำมาด้วยนะคะแล้วก็มีวิดีทัศน์โฆษณานะคะก็เดี๋ยวเราจะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในเวลาเดิมค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: จากกะลาน้อยก่อร่างด้วยสองมือฝีมือเยาวชนคือพลังแห่งการสืบสารแปรเศษวัสดุให้มีชีวิตและจิตวิญญาณเชิดชูเสน่ห์กรุงเทพเมืองฟ้าอมรเชิดรถมหานครแห่งรสชาติที่ไม่เคยหลับไหลตั้งแต่สตรีทฟู้ดสู่เมนูฟิวชั่นสุดสร้างสรรค์ทุกคำคือเรื่องเล่าวิถีชีวิตทุกรสชาติคือวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เราอยากเสิร์ฟให้ลิ้มลองเชิดเรื่องทุกมุมของกรุงเทพคือฉากในฝันของคนทำหนังและคอนเทนต์ครีเอเตอร์จากทั่วโลกจากตรอกเก่าแก่สู่ตึกระฟ้าคือเรื่องเล่าที่ผ่านกาลเวลาซ่อนเสน่ห์ให้ชวนหลงไหลในทุกมุมกล้องเชิดเท่เมื่อผ้าไทยถูกแต่งแต้มด้วยดีไซน์ร่วมสมัยจากมรดกทางภูมิปัญญาสู่แฟชั่นระดับโลกมาสนุกกับการสวมใส่ผ้าไทยในสไตล์ที่ใช่และร่วมกันใส่ชุดไทยให้โลกเห็นเชิดกล้าไฟท์แบบมวยไทยที่ไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่ประสานความแข็งแกร่งกับการเคลื่อนไหวที่งดงามดึงดูดผู้คนมาให้สัมผัสเสน่ห์ของการไหว้ครูหมัดเท้าเข่าศอกบอกได้อย่างภาคภูมิใจว่ามวยไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังเชิดศิลป์มหานครแห่งเฟสติวัลที่หลอมรวมศิลปะวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์จากรากเหง้าประเพณีดั้งเดิมสู่สีสันร่วมสมัยแห่งดนตรีศิลปะและแฟชั่นเมืองแห่งแรงบันดาลใจที่ไม่เคยหลับไหลทุกการเชิดคือการอนุรักษ์ทุกจังหวะคือการต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่ไม่มีชาติใดเหมือนจากเสน่ห์ทั้ง5ของมหานครกรุงเทพพวกเราเยาวชนร่วมสืบสารด้วยใจไม่เสื่อมคลายวันนี้พวกเราขอเชิดหน้าอย่างภาคภูมิใจเชิดชูไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาโลกเชิดเสน่ห์กรุงเทพ From Bangkok to the world
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: On these 25 pieces of land, where nature is abundant and people live diversely, Thailand is a land where topography, geography, and culture are deeply interconnected. This forms a unique identity that is beautifully indescribable, a charm that the whole world has fallen in love with. From the steep mountain tops of Lanna to the vast Isan Plateau, from the rush green rice fields in the Chao Phraya Basin to the peninsula embraced by two seas. With diverse landscapes, Thailand has one of Asia's richest ecosystems. It's the sort of water forest, cultivated areas, and underwater world. Natural resources have sustained the way of life for people in every region. Rivers and rivers create great cultural livelihoods. The West Sea gives rise to fishing wisdom, while the Isan Plateau provides the soil and flora that create unique local cuisine. Nature not only nurtures life, but also nourishes culture. Nature is the greatest instructor for Thai society. Thailand has a diverse population comprising over 60 ethnic groups. Each group has different languages, foods, clothing, and rituals. The graceful sounds of the foreign lap of Lanna, the lively rhythm of Mao Lam Sang in the Isan region, the melodies of Nora and Nang Tarung from the south, as well as beauty of traditional textiles, all profoundly reflect the identity of Thai people in each area. Thai cuisine reflects this landscape. Northern flavors are mine, rich in wild vegetables and mountainous ingredients. Isan use fermented foods, para and sticky rice. The south is intense with herbs and seafood. The central region exquisitely balances flavors. Every dish is a story of local resources and wisdom passed down through generations. When natural abundance is merged with cultural diversity, it creates the unique charm of Thai society unlike any other in the world. This charm is what propels Thai arts, cuisine, festivals, and rare fly onto the international stage. Thai geosocial culture is the story of a beautiful land and the people who give meaning to this soil. Thailand, rich in nature, infused with culture, and graceful on the world stage.
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราเราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเรานี้แง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างหนึ่งในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: This geographical diversity not only creates different lifestyles and cultures but also represent Thailand's powerful Thai identity. The Thai charm captivates people worldwide.

0: greet the teacher.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, everyone. Good morning, students here on Science and students of Science who are watching on the LTV 9th. Welcome back to our English class today. And today we're going to start the new lesson. It's not about health problems anymore. So today we're gonna start something new. But let's check if you are ready, yes or no. Okay, everybody shark.
1: Shark.
2: Everybody shark.
1: Shark.
2: Shark, shark. Everybody shark, shark, shark.
1: Shark,
2: shark. Shark, shark. Everybody shark, shark, shark, shark.
1: Shark, shark, shark.
2: The student back home, now don't forget, if I don't say everybody, you don't do the shark. If I say everybody shark, you do the sharks, okay? All right, everybody, what did you have for breakfast? What did you have for breakfast today? Grilled pork, okay, what else? Omelette, fried rice, right? Porridge, นะครับ โจ๊ก กับ บาง คน นะครับ What about student back home? What did you have for breakfast today? นะครับ วัน นี้ เรา ทาน ข้าว เช้า อะไร มา นะครับ ลอง แชร์ คำ ตอบ เลย And for me, I had fried rice with eggs. นะ fried rice with eggs. Do you think it is a good dish or a bad dish? Fried rice? Maybe it's good. We have vegetable, we have meat.What about hmu bing or grilled pork? Do you think it is a good breakfast? Hmu bing. Somebody say bad, somebody say it's good. What about group three? Do you think grilled pork with sticky rice is a good dish for breakfast?
3: Not really.
2: Not really. Okay, somebody say bad. Somebody say yes, it is a good dish.And do you think why it is good and why it's bad? นะครับนักเรียนไปทางคิดว่าหมูปิ้งนั้นดีต่อสุขภาพเราไหมนะครับ Who say good? Q, why do you say it is a good dish? Because it can fill your stomach นะครับกินแล้วอิ่มท้องดีนะครับ Right? What about you? Why do you think it's bad?
4: It doesn't have any vegetables.
2: Okay, it doesn't have any vegetables. นะครับกลุ่มหนึ่งบอกว่ามันไม่มีผักเลยนะครับ Okay, let's see.We're going to talk about food today. Let's see the lessons for today. And today we're going to take a look and focus at healthy nutrients. Healthy nutrients. And the objectives of today's lessons. First, you will be able to pronounce vocabulary related to essential nutrients for the body. So you will know what are nutrients. And number two, you will be able to identify the functions and sources of essential nutrients for the body. You will knowWhere can you get? Do you, you will know how to get that food and how to get that nutrients from the food. From the food. Uh-huh. Okay, everybody, before we start the class today, I have this activity. It's called food group sort. Okay, everybody shark.
1: Shark.
2: Let me try ปลายทางด้วยนะครับ Everybody shark, shark.
1: Shark.
2: Everybody shark, shark, shark, shark.
1: Shark.
2: What is food? Food. Do you know food? Look at the picture.The thing that you can eat, right? The thing that you can eat, now we call food. And what about sort? Sort means to make it in the group, the same group, นะครับผม. And I want you to put the food in the same groups, นะครับ. Student back home, นะครับ. Teacher, you can give worksheet number 5, part A, nutrients and functions. คุณครูปลายทางสามารถแจกใบงานที่5นะครับ nutrient and function part A, นะครับ. Part ที่1นะครับ, ที่มีรูปภาพนะครับเลข1ถึง20ให้กับนักเรียนได้เลย And in this worksheet นะครับ you look at the pictures and sort the foods into 5 groups based on how you think they belong together นะครับคุณครูปลายทางน่าจะได้ตัดรูปมาให้นักเรียนแล้วนะครับผมจากใบงานนี้นะครับมีทั้งหมด20ภาพนะครับนักเรียนต้นทางคุณครูก็ตัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับไหนนักเรียนลองกระจายให้ทั่วโต๊ะดูนะครับกระจายแกะออกมากระจายเลยนะครับผม20ภาพนี้นะครับ20ภาพนี้แกะออกมาเลยนะโอเคกระจายทั่วๆเลยนะ All right everybody and in this activity I want you all in your groups นะครับถ้าเกิดว่านักเรียนปลายทางนั่งเดียวนะครับคุณครูสามารถจับให้ทำเป็นกลุ่มได้เลยนะครับ I want you to make 5 groups นะครับให้ลองจัดอาหารจาก20อย่างนี้ให้จัดเป็น5 groups how many 1 2 3 4 5 5 groups นะครับThat you think they belong together it's mean. It may be very similar, นะครับ in the same group or each food in the same group has the similar nutrient or stuff like that. You can think they, oh, I think they belong together, นะครับเราคิดว่าถ้ามันน่าจะอยู่ด้วยกันเราจับไว้ด้วยกันเลยนะครับ I give you some time starts นะครับนักเรียนปลายทางเริ่มได้เลยครับผมลองจัดจัดแล้วไม่ต้องซ้อนนะครับเรียงแถวไว้วางไว้บนโต๊ะเลยนะครับวางไว้บนโต๊ะเลยนะครับคุณครูให้เวลาเราสักแป๊บหนึ่งนะครับ

Hurry up, hurry up, everybody. บางกลุ่มน่าจะใกล้ได้แล้วนะครับผมวินาเราวางเรียงเป็นแถววางเรียงเป็นแถวไว้ให้เห็นทุกภาพวางเรียงเป็นแถวไว้ให้เห็นทุกภาพไม่หมายถึงว่าสมมติกลุ่มหนึ่งเราก็วางให้เห็นทุกภาพแบบนี้อันนี้คือกลุ่มเดียวกันเหรอนี่กลุ่มหนึ่งก็วางเรียงมาแบบนี้วางเรียงเลยนะกลุ่มสองอย่างเช่นอันไหนกลุ่มเดียวกันก็วางเรียงแถวลงไปกันเลยให้เห็นทุกอันว่าอันนี้กลุ่มหนึ่งด้วยกันโอเคfive groups นะฮะ

Ayudan, hurry up, hurry up. ให้เวลาอีกแป๊บหนึ่งนะครับด้วยคุณเร่งรีบนิดนึงนะครับโอเค are you done now I think you have orders or put it in the five groups and now I will give you more clues and more information นะครับ I would say each groups five in this five group each group has four นะครับ each group has four นะครับ each group has four so you can manage it นะครับ each group has four นะครับ each group has four นะครับhow do you think? Right? Each group has four. Each group has four. Okay.

All right, everybody, are you done? Are you done? Have you finished? Okay, everybody shark. Everybody shark. Everybody shark shark. Everybody shark shark shark. Shark shark. All right, see, I think you have 5 groups of food on your table right now. Now, student back home. Are you done? นะครับเราเสร็จหรือยังนะครับเราน่าจะมี5กลุ่มอาหารทั้งหมด5กลุ่มอยู่ตอนนี้นะครับผมแตกต่างกันก็ไม่เป็นไรนะครับผมตอนนี้เรายังจัดตามความคิดของเราก่อนเดี๋ยวเรามาดูว่าสิ่งที่เราจัดตรงกับของคุณครูไหมนะครับว่าคุณครูมีความคิดแบบไหนนะครับผม alright see everybody let's take a look at my answer นะครับ my food นะครับ so in the first group I put it for protein so here in this group I havemeat number 1 deli number 16 eggs number 9 and beans number 15 so we have meat dairy eggs and beans for the first group protein who got the same thing with me raise your hand นักเรียนปลายทางใครได้กลุ่มเหมือนคุณครูบ้างนะครับลองแชร์ให้กับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูปลายทางดูได้เลยครับกลุ่มแรกคุณครูมี meat dairy eggs and beans นะครับผมWho get the same thing with me? ใครได้เหมือนครูใครได้เหมือนครู Wow, group 3 and group 5. Good job, 1 point. 1 point, 1 point. นะครับผม 1 point. โอเค Somebody just switch this right now. บางคนกำลังเปลี่ยนตอนนี้นะครับผม โอเค Next one. I put it for carbs. What is carbs? Carbs or carbohydrates? Carbohydrate. We have rice.Noodles, pastas, and flour. นะครับ Rice, noodles, pastas, and flour. นะครับใครคล้ายๆกับของครูใครคล้ายๆกับของครูเลยเหมือนเลย Rice. Wow. And next one I have fats. Where did you get fat from? From pork fat chunks, margarines, olive oils, and avocados. นะครับมีใครถูกไหม

0: มีกลุ่มไหนพุทอะโวคาโดไว้ที่แฟตไหมไม่มีนะครับว้าวเพอร์เฟกต์มากนะจริงๆแล้วอาหารหนึ่งอย่างอาจจะมีนิวทรีนหรือหลายองค์ประกอบมากแต่ว่าอะโวคาโดเนี่ยเป็นที่ขึ้นชื่อนะว่าเป็นผลไม้ที่มีไขมันสูงที่สุดในบรรดาผลไม้ทั้งปวงครับเราจะพูดไว้ที่แฟตนะครับผมแฟต and next one vitamin what are those tomatoes oranges guava and green vegetables do you have the same thing นะผลไม้สีเขียวผักสีเขียวและผลไม้หลากสีนะครับผมจะให้วิตามินสูงนะครับ and the last one minerals what is mineral minerals I think you have heard about it's like calcium potassium zinc or iron and you can get it from many food or from like many ingredients นะครับ okay who did it all the same thing with meWho has the same thing with me? นะครับใครมีได้เหมือนครูทุกอันเลย Wow, give a big hand to yourself. Give a big hand to yourself. นะครับผมโอเคได้เรียนปลายทางแล้วครับมีใครได้หมายเลขตามคุณครูบ้างไหม5กลุ่มนี้นะครับผมแต่ถ้าใครที่ได้ไม่เหมือนครูนะครับก็ยังไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าแต่ละอาหารนั้นมันน่าจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับ And everybody, can you guess what we are going to learn today? Can you guess what we are going to learn today? วันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรน่าคิดว่า Can you guessAbout nurturing, okay. About food, about what else? What do we call all of those things? What do we call all of those things? Proteins, carb, fat, vitamin, and mineral. What do we call? When you eat one food, for example, you eat som tam. ถ้าเรากินส้มตำเราจะได้ protein, carb, fat, vitamin, and mineral. What do we call all of these five things? We call nutrients. Okay, everybody, repeat after me. Nutrients.
1: Nutrients.
0: Nutrients.Okay, and we have nutrients and function. What are function? For example, calcium. The function of calcium, it help your, you drink milk to get calcium and it help improve your bone, right? So this is function. นะครับ function ก็คืออะไรครับของสารอาหารนั้นก็คือหน้าที่ของสารอาหารนั้นหรือประโยชน์นั่นเอง Okay, everybody, I want you to bring up your notebook and take some notes, นะครับ Bring up your notebook, นักเรียนปลายทางด้วยนะครับ Your notebook, please, นะครับเราจะทำการจดเนื้อหากันนิดหน่อยนะครับวันนี้นะครับ bring up alright the first one everybody I want you all to take a look at these pictures นะครับ these picture we have what is this one the red one meat can you give me like some examples of meat we have beef pork what else chicken poultry turkeyโกดมีเนื้อแพะเนื้อแกะนะครับแลมแลมนะครับโอเค we don't call goat นะครับ goat คือเป็นตัวนะครับผมเช่นเดียวกับเราไม่ call ว่าพริกก็หมูเป็นตัวนะครับผมแล้วมีแลมมีแลมแชงมี beef มี pork นะครับ chicken and what about this one the lower one อันนี้คืออะไรครับ beans นะครับ this one eggs and upper one we have milk cheeseButter, for example, milk, cheese, yogurt. It's the milk made from milk, cheese made from milk, cheese made from milk again. And what's made from milk we call dairy. Everybody repeat after me, dairy. Okay. Meat, dairy, beans, eggs, all of these things, you can mainly find them in proteins. Proteins. Everybody repeat after me, proteins.One more time proteins คำนี้ออกเสียงว่า protein เน้นที่พยางค์แรกครับ proteins I put s after it because I mean for many kinds of proteins like meat dairy beans and eggs นะครับคุณครูใส่ s ไปให้ด้วยเพราะว่าอันนี้คุณครูหมายถึงโปรตีนหลายๆอย่างจากหลายๆแหล่งนะครับ Let's see the functions of proteins the first one นะครับ protein นะครับ protein builds and repairs tissue what are tissuesTissues are in your body. It makes muscle. นะครับ It makes muscles. นะครับก็คืออะไรครับ muscle กล้ามเนื้อนั่นเองนะครับแสดงว่า protein เนี่ยมีส่วนในการช่วยสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ซ่อมแซมกล้ามเนื้อที่สึกหรอใครที่ชอบออกกำลังกายนะครับ And number two produces enzymes and hormones. นะครับคือร่างกายของเราก็จะมีทั้งเอนไซม์ฮอร์โมนต่างๆนะครับในการที่เรามีอารมณ์ความรู้สึกในแต่ละวันเราก็ต้องใช้ฮอร์โมนนะครับซึ่ง protein เนี่ยproteins นะครับ produces hormones นะครับบางตัวที่สำคัญฮอร์โมนบางตัวที่สำคัญในการดำรง

0: ชีวิต and the last one protein นะฮะ protein develops muscles นะครับ inside your body นะครับก็คือกล้ามเนื้อนั่นเองสำหรับนักเรียนปลายทางหรือนักเรียนต้นทางคนใดนะครับที่ชอบเล่นกีฬาชอบออกกำลังกายนะครับร่างกายเกิดการบาดเจ็บนะครับเราก็ต้องทาน proteins นะครับ proteins เนี้ยเพื่อไปช่วยในการซ่อมแซมเนื้อเยื่อหรือกล้ามเนื้อต่างๆโอเคนะครับ alright everybody in proteins we have meat dairy beans and eggs alright โปรตีนมีส่วนประกอบของมีอะไรบ้างที่เราได้หลักๆมาจากโปรตีนครับโปรตีนจะหาได้ง่ายในเนื้อสัตว์ meatdairy products คือ dairy คือที่ทำจากนม beans ถั่วและ eggs ไข่ต่างๆนะครับผมโอเคเรียนไปทางทันไหมครับจดตามคุณครูตามความเข้าใจได้เลยนะครับ next one are you done are you done รอนักเรียนปลายทางนิดนึงนะครับโปรตีนมี3 functions ใหญ่ๆนะครับสร้างกล้ามเนื้อสร้าง tissue แล้วก็สร้างฮอร์โมนนะครับช่วยดูแลฮอร์โมน and next one everybody next oneThis one, what can you see in the pictures? What can you see in the picture? You can see rice, noodle, pasta, flowers. Flower, what is flower? Who can remember? Flowers, นะครับออกเสียงเหมือนคำว่า flowers ที่แปลว่าดอกไม้แต่เขาแปลว่าแป้งนะครับซึ่งพวกพาสต้าพวกนูโดต่างๆเนี่ยก็ทำมาจาก flower นี่แหละนะครับเราจะเรียกมันว่า carbohydrates หรือเราย่อสั้นว่า carbs นะครับ carbs นะครับคุณเติม s ให้ด้วยเพราะเนื่องจากเราหมายถึงว่ามาจากหลายๆที่หลายๆแหล่งนะครับ So everybody repeat after me carbscarbs and the full name carbohydrate okay so the functions of carbohydrates or carbs are first give energy to the body คือให้อะไรครับ energy ให้พลังงานเพราะเขาจะแปลงเป็นน้ำตาลถูกไหมครับ energy and fuel brains and muscle ดูแลด้านการทำงานของ brain คืออะไร brain สมองและก็ muscle ก็คือกล้ามเนื้อนะครับผมกล้ามเนื้อคือต้องใช้พลังงานจากคาร์บด้วยนะครับผมเพราะแปลงเป็นน้ำตาลเป็นพลังงานให้เราแล้วก็เบรนสำคัญมากเพราะว่าเราเป็นนักเรียนใช่ไหมเราต้องใช้สมองในการคิดเยอะๆเพราะฉะนั้นเราขาดคาร์บได้ไหมขาดไม่ได้นะครับคาร์บเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเด็กวัยเรามากๆนะครับข้าวนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมทานข้าวเช้าด้วยนะคาร์บส์ who loves noodles who loves noodles wow I love noodles too นะ who loves rice โอเค who loves pastaWow, international student here. So pasta, นะครับ pasta ไม่นับขนมจีนข้าวปุ้นนะครับไม่นับนะครับผมนะนักเรียนปลายทางนะครับโอเคระหว่างรอจดคุณครูเรา pasta เนี่ยเป็นของประเทศอะไรนะครับอิตาลีเขาจะมีหลายชื่อมากนะครับจะมีหลายชื่อเราอาจจะรู้จักในชื่อหลักๆคือสปาเกตตี้ใช่ไหมสปาเกตตี้แต่รู้ไหมว่า pasta เนี่ยมีหลายร้อยหลายพันชนิดมากแล้วเขาจะลงท้ายด้วยสระ e หมดเลยนะครับเช่นสปาเกตตี้ลิงกินีเฟตตูชินี่มาคาโรนี่ลาวิโอลี่ต่างๆนะครับเขาจะเป็นชื่อของพาสต้าเขาหมดเลยนะครับความรู้รอบตัวนะครับ next one this one this one what can you see here in the picture we have fat chunks or fat cube นะครับถ้าเกิดมันหมูที่เราหั่นแบบไม่เป็นทรงเราจะเรียกว่า chunks นะครับแต่ถ้าเป็นลูกเต๋าเหมือนที่เรากินที่ร้านหมูกระทะมันเป็นลูกบาศก์เราจะเรียกว่า cubes นะครับ fat chunks or fat cube นะครับแล้วก็จะมีเนยเทียมเนยแท้ต่างๆอะโวคาโดแล้วก็ออยล์ต่างๆโอลิฟออยล์พอร์กออยล์นะครับมีทออยล์นะครับออร์เกรนออยล์ได้หมดเลยนะครับเราจะเรียกว่า fats นะครับ everybody repeat after me fats นะฮะ fat ปกติจะนับไม่ได้นะครับแต่ครูเติม s ตรงนี้หมายถึงว่า fat ที่มาจากหลายๆอย่างนะครับหมายถึงว่ามาจากหลายแหล่งนะครับเช่น fat for pork chunks or pork cubesfrom avocados from butter from margarines นะ and it's give energy the functions it's give energy ให้พลังงาน support cell growth what is cell growth การเติบโตของเซลล์นะครับการสร้างเซลล์นั่นเองใครเป็นแผลเราต้องการสร้างเซลล์ใหม่ใช่ไหมเราก็ต้องใช้แฟตด้วย protects organs and insulates the body นะครับไขมันช่วยในการปกป้องอะไรถ้าคิดว่าร่างกายของเราถ้าไม่มีไขมันเลยหนังติดกระดูกเราล้มไปเนี่ยกระดูกหักใช่ไหมถูกไหมเพราะฉะนั้นไขมันจะช่วยในการปกป้องอะไรปกป้องออร์แกนหรืออวัยวะภายในด้วยอวัยวะของเรานะครับออร์แกนนะครับถูกต้องนะครับออร์แกนไขมันจะช่วยปกป้องอวัยวะของเรานะครับ Who loves avocados Who loves avocados ช่วงนี้อะโวคาโดกำลังมานังนะครับเทรนด์อะโวคาโดสนะใครไปกิน BBQ หรือหมูกระทะแล้วชอบมากเลยมันหมูคิวบ์นะครับผมกินเลยนะครับ Next one นะครับ Are you done Okay and we have this oneThe greens, vegetables, and colorful fruits นะครับ ผลไม้หลากสีและผักพืชสีเขียวสดนะครับเราเรียกว่า fresh vegetable and fruits นะครับวิเคราะห์ we easily get vitamins from it นะครับบางทีผักเหล่านี้นะครับก็อาจจะให้สารอาหารเยอะมากให้หลายอย่างมาให้นิวทรีเอนท์ให้บางพืชให้โปรตีนด้วยให้แฟตด้วยแต่ว่าหลักๆแล้วพืชสีสดเนี่ยเขาจะให้วิตามิน everybody repeat after me vitamins โอเคนะครับถ้าเป็นวิตามินจะออกว่าวิตามินได้นะครับแต่ว่าหลักๆแล้วจะออกว่าวิตามินนะครับเป็น universal กว่านะครับวิตามิน the functions of vitaminsupports various bodily functions like vision skin health immune functions นะครับก็คือ support การทำงานของร่างกายในทุกๆส่วนเลยเช่นวิตามินเรารู้จักวิตามินอะไรบ้าง
1: ว
0: ิ
1: ตาม
0: ิ
1: น
0: A help your eye วิตามิน C help your teeth for example it help all of your body นะครับ it help all of your body นะครับวิตามิน everybody repeat after you vitamins so AVarious แปลว่า many นะ various many like vision your eyes skin นะครับ your skin your immune functions นะครับมีคำว่า immune อาจจะยากนิดนึงครับ immunity แปลว่าภูมิคุ้มกันนะครับในร่างกายเรานะครับ so you get away from the disease นะครับถ้าเรามีวิตามินเราก็จะช่วยปกป้องจาก disease หรือ symptom ต่างๆที่เราเรียนไปแล้วด้วยนะ and this oneWe have calcium, potassium, zinc, iron, for example, iodine. What do we call all of these things? Calcium. You drink milk to get protein and calcium. What do we call calcium? Iron. We call minerals. Now, repeat after me, minerals.
1: Minerals.
0: Minerals คือแร่ธาตุหรือสารอาหารแร่ธาตุนะครับที่เราพบได้ในอาหารเช่นเราดื่มนมเนี่ยนอกจากเราได้โปรตีนเป็นหลักๆแล้วใช่ไหมเรายังได้แร่ธาตุคือแคลเซียมหรือเราย่อว่า CA นะนักเรียนปลายทางและเรียนต้นทางน่าจะผ่านหูผ่านตาจากวิชาวิทยาศาสตร์นะบ้างแล้วนะ CA คือแคลเซียมนะ K โพแทสเซียม easily find in banana นะครับเรากินกล้วยเราจะได้มินเนอรัลหลักๆก็คือโพแทสเซียม and zinc from oyster you know oyster who love oysters นะครับหอยนางรมจะได้ซิงค์เยอะมากนะครับคนที่กินซิงค์เยอะนะครับจะผิวพรรณดีนะครับผ่องใสนะครับเป็น glass skin นะครับช่วงนี้เขานิยม glass skin ผิวแบบวาวๆนะครับสวย and iron คำนี้ออกเสียงว่า iron นะครับไม่ใช่ iron นะอันนั้น iron man นะครับเราอ่านแบบไทยนะ iron คือธาตุเหล็กเราได้จากพวกเครื่องในสัตว์นะครับพวกตับหมูตับไก่ต่างๆ iron นะครับ and the functions support bones and teeth calcium phosphorus for example นะ P phosphorus คือช่วยในการทำงานของอะไรกระดูกฟันต่างๆแคลเซียมนะครับsupport metabolism คือการย่อยเช่นโซเดียมโพแทสเซียมเนี่ย support nerves and muscle nerve อะไรสมองอะไรอยู่ในสมองของเราเวลาเราคิดเราถูกต้องมันจะมีระบบประสาทในการทำงานคือ nerve นะครับเช่นแมกนีเซียมแคลเซียมต่างๆก็ช่วยได้นะครับผมตัวอย่างจดย่อๆนะครับนักเรียนปลายทางไม่ต้องจดทุกคำนะเอาตามความเข้าใจของเรา so who loves eating fruits ใครชอบกินผลไม้ครับ who loves fruits นะครับ what kind of fruits do you like North, what kind of fruits do you like? Banana, oranges, apples, pineapples, kale, bananas. Okay, right. What kind of fruits? Watermelon. I love watermelons too. Okay, and of course, everybody, when you eat watermelons, it's kind of like a good example for a good fruit. ถ้าเรากิน right บอกว่าชอบกินแตงโม watermelonแตงโมเนี่ยก็ให้วิตามินให้แร่ธาตุด้วยแต่สิ่งหนึ่งที่แตงโมให้คืออะไรรู้ไหมครับสิ่งนั้นเรียกว่า water นะครับ water นะครับเรียกว่า water everybody repeat after me water ออกเสียงได้หลายแบบมาก water water or waters ก็ได้นะครับ water so you can get water from the drinking water แน่นอนเราดื่มน้ำเปล่าเราได้น้ำแน่นอนแต่น้ำมาจากอย่างอื่นได้ด้วยเช่นอะไรครับเช่นwatermelons from fruits นะครับผลไม้ที่มีน้ำต่างๆก็ให้น้ำเหมือนกัน beverage ต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำโค้กน้ำโซดาน้ำอัดลมต่างๆนะครับก็ให้ water เหมือนกันแต่ว่ามันต้องไปผ่านการกรองก่อนถ้าเราดื่ม drinking water หรือน้ำเปล่าร่างกายก็เอาไปใช้ได้ทันทีถูกไหมครับแต่ถ้าเราดื่มน้ำอัดลมโซดาต่างๆเขาต้องเอาไปร่างกายต้องเอาไปกรองเป็นน้ำเปล่าก่อนใช่ไหมมันก็จะใช้เวลานะครับเพราะฉะนั้นเราดื่มน้ำอะไรดีที่สุดdrinking water จะดีที่สุดนะครับและผลไม้ก็ให้น้ำด้วยนะครับโอเค and the functions of water นะครับ maintain hydration and body temperature hydration แปลว่า ความสมดุลของน้ำนะครับการต้องการน้ำแล้วก็ body คืออะไรครับ body temperature แปลว่าอะไรคิดว่า temperature when it's hot it's like this when it's low it's like this when it's cold hot and cold นะครับ we call temperature so water can keep your body in the center kind of like a good temperature นะครับไม่ให้ร่างกายของเราสูงเกินไปอุณหภูมิสูงเกินไปหรือว่าเย็นเกินไปนะ and support digestion what is digestion when you eat and your body have to digest นะครับ from stomach to entrails digestion คือการเป็นไงครับ we have digestion from mouth when you eat rice and your stomach and we call digestion what do we call it การระบบอะไรระบบย่อยอาหารแล้วก็ digestion and remove waste production ช่วยในการขับถ่ายด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น perspire นะครับเหงื่อต่างๆนะครับปัสสาวะอุจจาระต่างๆนะครับก็น้ำเหล่านี้เป็นตัวช่วยมากเลยนะครับผมโอเคครับ Are you done? Yes Okay Every morning in this worksheet number 5 part B I want you to match นะครับ A B C D E and F to the correct nutrients นะครับ We have protein We have proteins We have carbohydrates We have fats We have vitamins andminerals and water นะครับผมโอเค for proteins นะครับ you can choose A to F from carbohydrate you choose A to F from fat you choose A to F vitamins mineral and waters โอเค give you some times นะลองทำดูนะครับว่าจับคู่ดูนะครับว่าแต่ละอย่างมีหน้าที่อย่างไรนะครับแต่ละสิ่งมีหน้าที่อย่างไรนะครับ

0: All right, everybody, are you done? Have you finished? Everybody shark?
1: Shark.
0: Everybody shark?
1: Shark.
0: Shark, shark. Not yet. Okay, everybody, let's see the answer together. I want you to match all of these nutrients with the correct function. คุณครูให้เราจับชื่อ nutrients กับ function แต่ตรง sauce เราอาจจะยังไม่เขียนเดี๋ยวดูครูเฉลยพร้อมกันผม The first one, proteins. You should A, B, C, D, E, or F? You should. The correct answer is C, builds and repairs tissues. นะครับก็คือช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและรักษากล้ามเนื้อนะครับผม And sourcesที่เราหาโปรตีนได้หลักๆคือที่ไหนครับผมพวก meat dairy eggs and beans ต่างๆนะครับผม What about carbohydrates นะครับ carbohydrates A B C D or F E F we call F acts as primary source of energy for the body energy ก็คืออะไรครับ energy พลังงานของร่างกายนะ energy พลังงานของร่างกาย we get it from flour rice and grains นะครับเราได้มาจากพวกข้าวแป้งแล้วก็grains คือธัญพืชต่างๆนะครับ grains ครับธัญพืชไม่ต้องจดทุกคำนะครับอันนี้คุณครูให้ตัวอย่างแล้วถ้าเราโปรตีนหาได้ที่ไหนบ้างคาร์โบไฮเดรตหาได้ที่ไหนบ้างก็พอนะครับผม next one fats A B C D E or F A protects organs and insulates the body protect organ คือปกป้องอะไรนะครับปกป้องร่างกายนะครับผม so you can find it from oil margarines butter fatty meatavocado เราจะเห็นว่ามีทบางตัวก็ให้แฟตเหมือนกันเช่นเนื้อหมู3ชั้นนอกจากมีโปรตีนแล้วก็จะมีแฟตด้วยนะครับ avocado นะ and vitamins vitamin which letter a b c d e or f
1: e
0: support various bodily function like vision health skin health immune functions นะ and you can get vitamins fromvegetables and fruits นะครับ fresh vegetables and fruits นะครับผักหลากสีและผลไม้หลากสีนั่นเอง vitamins นะโอเค are you done and next one minerals you should B supports bone teeth metabolisms and hydration นะครับ minerals นะครับหาได้จากที่ไหนครับ meat daily rice fruits and vegetables ได้หมดเลย mineral มีในทุกแทบทุกอย่างนะครับในเนื้อสัตว์ในพืชผักผลไม้มีหมดเลยนะครับผม and water you can find water from okay D regulates bodily temperatures นะครับ water ตรงนี้ไม่ได้หมายถึง drinking water ไม่ได้หมายถึงน้ำดื่มนะครับหมายถึงของเหลวที่เป็นน้ำหลังจากการกรองในร่างกายแล้วนะครับเราก็จะได้จาก drinking water คือน้ำดื่มทั่วไปได้จาก fruits ได้จากผลไม้ที่มีน้ำได้จาก beverages นะครับเครื่องดื่มต่างๆด้วยนะครับผมโอเค who did it all correct ใครได้ถูกทั้ง6เลยใครถูกทั้ง6เลย Give a big hand to yourself นะครับนักเรียนประธานนะครับบอกว่าจะถูกต้องทั้งหมดเลยนะครับผมอย่าลืมนะครับนักเรียนการที่เรากินอาหาร1อย่างไม่ได้แปลว่าเราจะได้นิวทรีนแค่อย่างเดียวนะครับอาหาร1อย่างอาจจะมีนิวทรีนหลายอย่างมากเช่นเรา eat pork หรือ streaky pork เรากินหมู3ชั้นเราได้อะไรบ้างโปรตีนเราได้แฟตด้วยใช่มั้ยมีไขมันมีวิตามินมีมินเนอรัลต่างๆนานาด้วยนะครับผม All right see and times 2Do the worksheets number 6 station categories นะครับ In this activity everybody I have this one for you นะครับ Worksheets number 6นะครับคุณครูปลายทางสามารถแจกใบงานที่6นะครับให้กับนักเรียนได้ชื่อว่า stations category นะครับใบงานนี้จะให้ทำเป็นคู่นะครับทำเป็นคู่2คนต่อ1ใบงานนะครับทำด้วยกันนะครับส่วนนักเรียนต้นทางนะครับเนื่องจากเรานั่งเป็นกลุ่มนะครับเดี๋ยวเราจะทำเป็นคู่ด้วยแล้วก็move on เป็นกลุ่มด้วยนะครับเราจะเดินเป็นกลุ่มด้วยนะครับ station คืออะไรนะครับ station คือสถานีที่เรานั่งอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้เรามี5กลุ่มนะครับคุณครูปลายทางสามารถแจกนะครับใบงานให้กับนักเรียนได้เลยแล้วก็แบ่งเป็นกลุ่ม5กลุ่มแต่ถ้านักเรียนจำนวนน้อยนะครับคุณครูสามารถแจกเมนูอาหารให้กับนักเรียนได้ทีละ1เมนูได้เลยนะครับผมโอเคนะครับ so everybody in this activity นะครับ stations categoryI will have the list of menus, dish, foods, and ingredients for you. นะครับ I have some ingredients of from a dish from for you. นะครับคุณครูมีเมนูอาหารให้5 dishes. นะครับคุณครูมีอาหารให้ทั้งหมดกี่อย่างครับ5 5เมนูที่เชื่อว่าคนไทยต้องเคยเห็นและรู้จักและกินมาก่อนแน่นอนทานมาก่อนแน่นอนในแต่ละเมนูจะมี ingredients คือส่วนประกอบแตกต่างกันมากเลยเช่นมีเนื้อสัตว์มีผักผลไม้หน้าที่ของเราทุกคนคือเราจะต้อง แยกว่าอินกรีเดียนหรือวัตถุดิบนั้นให้สารอาหารอะไรอาจจะเป็นได้มากกว่า1อย่างเช่นถ้ามีหมูอาจจะอยู่ทั้งโปรตีนอยู่ทั้งแฟตอยู่ทั้งมินเนอรัลได้เหมือนกันนะครับผมคุณจะให้เวลานะครับ2นาทีในแต่ละเมนูอาหารเขียนลงให้ได้เสร็จแล้วคุณจะให้สัญญาณเป็นกระดิ่งอย่างนี้เอาเปลี่ยนไปเป็นเมนูอาหารใหม่นะครับนักเรียนปลายทางคุณครูสามารถแจกเมนูอาหารใหม่คุณครูสามารถแจกเมนูอาหารใหม่ให้นักเรียนได้เลยส่วนนักเรียนต้นทางนะครับเดี๋ยวให้เราเดินวนเป็นกลุ่มทวนเข็มนาฬิกานะครับกลุ่ม1ไปเป็นกลุ่ม2กลุ่ม2ไปกลุ่ม3 3ไป4 4ไป5และ5มา1นะครับ5เมนูให้ครบนะครับโอเคไหมกลุ่มตัวแทนกลุ่มมารับเมนูอาหารครับผมกลุ่มเสร็จแล้วว่ะเสร็จแล้ววางไว้ที่โต๊ะตัวเองเลยนะครับเสร็จแล้ววางไว้ที่โต๊ะตัวเองนะครับไม่ถือไปด้วยนะครับวางไว้ที่โต๊ะตัวเองกลุ่ม2กลุ่ม3 group 4 and group 5นะครับผมโอเคคุณครูปลายทางแจกเมนูอาหารแลกให้กับนักเรียนได้เลยนะครับหรือถ้าโรงเรียนไหนนะครับเป็นกลุ่มก็ให้นักเรียนเดินวนตามกลุ่มเป็นสเตชันได้เลยนะครับผมโอเค for the first dish นะครับอาหารจานแรกนะครับให้เวลา2นาทีนะครับ if you ready 1 2 go ไปเลยนะครับผมด้วยความรวดเร็วนะครับ

0: Are you done? Let's go. Time's up. Get back to your seats. Get back to the same groups. นะฮะผมโอเคAlright, everybody, I want to hear from you. Everybody shark.
1: Yeah.
0: Everybody shark.
1: Yeah.
0: Shark shark. Everybody shark shark shark shark.
1: Yeah, shark
0: shark. I want to hear from group 5, nah? What do you have for proteins? One person, can you take the microphone? What do you have for protein? Take the microphone, please.
2: Egg, sweet pork, fresh shrimp.
0: Okay, egg, sweet pork, and fresh shrimp. Thank you very much for group 5, nah? Group 5, nah?ได้เรียนปลายทางแล้วครับได้โปรตีนนะครับอะไรบ้างครับลองแชร์กันบ้างนะครับ group 4 one group 5 you get 1 point group 4 what do you have for carbs what do you have for carbs
3: palm sugar sticky rice cooked rice and steamed rice
0: okay we have from carb from rice นะครับ okay thank you very much group 4นะครับ group 4 1 point นะครับผม and from group 1 group 1 vitamin what do you have for vitamin okayFor examples.
4: Shredded papaya, crumble, green mango, fish sauce, garlic, salt, plum sugar, rim juice, brown vegetable, and bean.
0: Okay, we have many vegetables. Okay, thank you very much, group. One point. Group two, what do you have for fats? What do you have for fats?
5: Okay, so I got sweet pork, cooked oil, and grilled chicken.
0: Okay, grilled chicken, sweet pork, นะครับผม Thank you very much, group 2, นะครับ 1 point, นะครับ Okay, everybody, I think you have finished the worksheet already, นะครับเราน่าจะทำใบงานเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาใบงานนี้เดี๋ยวให้ส่งคุณครูให้ตรวจนะครับว่าเราได้เหมือนกับเพื่อนๆกลุ่มอื่นหรือเปล่านะครับ And let's see, นะครับ These are 5 menu that you haveLearn today, and you have look at. นะครับ we have นะครับ papaya salad or som tam. We have ผัดไทยนะครับ we have ข้าวคลุกกะปินะครับ shrimp paste ต่างๆนะหวังว่าต่อไปนี้เรากลับบ้านไปเราจะลองไปดูเมนูอาหารที่เรากินวันนี้นะครับเย็นนี้เลยหรือว่าเที่ยงกลางวันนี้เมนูที่เรากินนั้นมี nutrients อะไรบ้างนะครับโอเค let's review นะครับ let's review what you have learned today. The first oneProteins. What do you have for proteins? Where did you get the proteins from mainly?
1: Meat.
0: From meat, from... Oh, we have protein, carb, fats, vitamins, mineral waters. From protein, you get from meat, dairy, products, beans, and eggs. What are carbs?
6: Rice.
0: From rice, from pasta, from flour. What about fats? Fats? From oil, from pork, from meat, from avocado, from some vegetable and fruits. And what about vitamin? From fresh fruits and vegetable. Minerals you get from almost everything. นะครับ from meat, from vegetables, from milk. And water you get it from beverage and fruits and drinking waters. นะครับอันนี้คือ nutrient ที่เราเรียนไปนะครับมีประมาณนี้นะครับให้เรารู้ไว้เป็นพื้นฐานและเราก็จะไปเรียนลึกขึ้นในวิชาวิทยาศาสตร์นะครับผมโอเค everybody shark everybody shark
1: shark
0: shark okay let's see the irregular verb list for today the first one นะครับ when you are very close to your friends or somebody ถ้าเราอยู่ใกล้ใครมากๆตลอดเวลานะครับตัวติดกันเลยมีเพื่อนสนิทไหมติดกันเลยเราเรียกว่า cling everybody say cling cling clung clungAnd this one, when you want to dry your clothes, อยากตากผ้าเราต้องเอาไป hang. Okay. And that's one, somebody say here. And everybody say here, hurt.
1: Here,
0: hurt.
1: Here.
0: And the last one, when you hold the chopsticks, hold what to, hold, hail. Everybody, repeat after me, cling, clung, clung.
1: Hang, hung.
0: Here, hurt.
1: Hold, held.
0: Okay, these are false irregular verbs for today. นะครับผม Don't forget to pronounce and take notes on your notebook นะครับเราน่าจะได้คำกริยา3ช่องไปเยอะมากๆนะครับจนถึงตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปดูว่าใครจำอะไรได้มากที่สุดนะครับโอเค Are you done everybody? Are you done? โอเค Next time we will talk about healthy diet. Everybody repeat after me. Healthy diet.
6: Healthy,
0: what does healthy mean?
6: Healthy
0: mean good or bad?
6: Good
0: for your health. What about diet? Diet mean food. Diet ตรงนี้แปลว่า food เลยนะครับแปลว่าคำเดียวคำว่าอาหารเลย Healthy diet แปลว่า food ที่เป็นไง Good for your health or bad for your health? Good for your health. And you can prepare worksheets number worksheet number 7 and handout number 5. Handout number 5 presentation guidelines and worksheet number 7 where are nutrients นะครับ and you can download all of the worksheets from www.dltv.ac.th โอเคเดี๋ยวเราจะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบความรู้แล้วก็ใบงานให้นักเรียนปลายทางได้เลยในครั้งต่อไปนะครับ Everybody shark
7: shark
0: shark Everybody shark shark shark
7: shark
0: shark Today I will leave you withEnglish proverbs ไอ้วันนี้เราไม่มีโค้ดหรือว่าคำพูดของใครเลยแต่เป็น English proverb proverb แปลว่าสุภาษิตที่คนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเจ้าของภาษาเนี่ยเขาจะรู้กันคล้ายๆสุภาษิตภาษาไทยนะเขามีสุภาษิตว่า don't dig your grave with your own knife and fork นะครับเขาบอกว่าจงอย่า dig your grave dig แปลว่าขุดหลุมสุสานของเราอย่าเอา knife และ forks ก็คือมีดและซ่อมไปขุดสุสานของเราน่าจะแปลว่าอะไรครับลองเดาสิ เวลาเรากินเราใช้คนเราใช้ช้อนซ่อมแต่ว่าชาวต่างชาติใช้มีดกับซ่อมเรากินเราใช้มีดกับซ่อมเป็นอุปกรณ์ในการทานแต่อย่าเอามันไปขุดสุสานให้ตัวเองนั่นหมายความว่าเวลากินอะไรให้คิดเสมอว่าสิ่งที่เราใช้กินอ่ะมันอาจจะส่งผลเสียต่อเราในอนาคตคือเราเลือกกินอะไรเราก็จะเป็นแบบนั้นถ้าเรากินอะไรที่มันแย่เราก็ขุดสุสานให้กับตัวเองเร็วเท่านั้นนะครับผมยิ่งเรากินแย่เท่าไหร่เราก็ขุดสุสานให้ตัวเองรวดเร็วเท่านั้นเราก็จะจากโลกนี้ไปพร้อมกับอาหารที่เรากินนะครับที่มันไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นกินอะไรให้ be careful ด้วยนะครับผมโอเคนะครับ everybody are you happy today
7: yeah.
0: do you have fun
7: yeah.
0: are you ready for the next class
7: yeah.
0: thank you very much everybody see you again next time
8: let's thank the teacher
9: thank you teacher

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: ของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงแมลงที่เขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกลเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกลเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกลเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ภูเขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
3: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีเอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
0: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
3: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราคู่มือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลย
0: เฮ้ย
1: ว้าวแล้วว่าออกมาแล้ว
0: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
3: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
0: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
4: พวกเราเสียใจเลยนะ DLTV
0: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมาน่ะ
3: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโมไหม
0: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช
1: ้แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
0: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันเป็นเวลานานนะ
3: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
0: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
3: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
1: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะไหลลงสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนส วมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าถ่านและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
1: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
1: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
1: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนแล้วน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ย

0: ลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
2: ภูเขาไฟแล้วมัน
3: ลาวาไหลแล้ว
4: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ

0: เสียหายจริงๆด้วย
1: ใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
2: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้า .ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
0: เช็คพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
3: ครับ
2: ครับเกือบไปแล้วพวกเราภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
2: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
1: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
6: ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you. Yeah. Kapun ka. Oh, how much?
1: Oh, no.
0: Oh, thank you. Kapun ka.
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher teacher spider
1: thank you
2: oh ไม่ใช่ spider มันคือ spicy
1: okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: Thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อน

0: ภาษาความประณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการเตรียมพื้นที่เตรียมของสำหรับการเลี้ยงแมวนะคะอันดับแรกเลยเราต้องเริ่มกันก่อนว่าเราจะเลี้ยงแมวในบ้านหรือปล่อยให้ออกนอกบ้านได้ซึ่งข้อดีข้อเสียต่างกันการเลี้ยงแต่อยู่ในบ้านเนี่ยโอกาสที่จะไปได้รับอุบัติเหตุไม่ว่าจะเกิดการถูกแมวตัวอื่นกัดหรือจากหมากัดหรืออุบัติเหตุทางรถยนต์หรือการติดเชื้อไม่ว่าจะพยาธิหรือปรสิตภายนอกภายในพวกไรที่เกิดจากตัวอื่นหรือตกจากที่สูงอันนั้นก็จะไม่มีแต่ว่าก็จะมีโรคอื่นเช่นโรคอ้วนหรือภาวะที่เขาไม่ค่อยได้ออกกำลังหรือความเครียดอย่างอื่นหรือโรคที่พออายุมากขึ้นแล้วก็ค่อยเกิดความเจ็บป่วยอันนั้นก็คือเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจนะคะว่าจะเลี้ยงในหรือนอกทีนี้อุปกรณ์เบื้องต้นที่เราจะต้องมีก็คืออุปกรณ์ที่ใส่น้ำใส่อาหารนะคะซึ่งมีหลายรูปแบบให้เลือกด้วยนะคะหรือจะเป็นแบบนี้ซึ่งสามารถใส่อาหารไว้ได้เยอะๆแล้วอาหารจะค่อยๆไหลลงมาแต่นี้ก็ต้องระวังคือถ้าบางทีอาหารอยู่นานๆแมวบางทีก็จะไม่ค่อยชอบเหมือนกันเลี้ยงแมวหลายๆตัวโอเคนะคะลำดับต่อไปก็เป็นเรื่องของกระบะทรายนะคะเพราะว่าแมวจะขับถ่ายที่บริเวณที่มีทรายหรือมีบริเวณที่เขากลบได้นะคะซึ่งกระบะทรายก็จะมีรูปแบบหลายๆรูปแบบอาจจะมีขอบอาจจะมีโดมเพื่อความเป็นส่วนตัวนะคะส่วนทรายเนี่ยก็จะมีหลายรูปแบบเหมือนกันอันนี้จะทำจากไม้สนนะคะบางอันก็จะทำจากดินบางอันก็จะทำจากพวกซิลิก้าหรือบางอันก็จะเป็นพวกข้าวโพดหรือกระดาษอัดแต่ละอันก็จะมีรูปแบบต่างกันเช่นในบางอันก็จะดับกลิ่นระงับกลิ่นน้อยหรือบางตัวก็จะจับตัวเป็นก้อนบางตัวก็จะสามารถใส่หรือทิ้งลงในชักโครกได้แต่บางตัวเก็บไปทิ้งต่างหากอันนี้ก็แล้วแต่อันนี้จะช่วยในเรื่องของสุขภาพอนามัยของคนร่วมด้วยว่าถ้าเกิดเราเลี้ยงแมวนอกบ้านแต่เราไม่มีกระบะทรายให้เนี่ยแมวบางตัวก็อาจจะไปอึบริเวณที่มีทรายหรือมีดินแล้วก็จะเหม็นแล้วก็จะมีพวกพยาธิหรืออะไรที่มากระอึแล้วก็ปนเปื้อนไปกับดินกับทรายก่อให้เกิดความรำคาญมีกลิ่นเหม็นหรือแม้ทั้งติดโรคร่วมด้วยนะคะลำดับต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของอาหารก็จะมีหลายรูปแบบนะคะในเรื่องของอาหารเม็ดซึ่งก็สะดวกเก็บง่ายนะคะรูปแบบเม็ดก็จะมีหลากหลายนะคะอาหารเปียกมีส่วนประกอบหลายๆอย่างอยู่ในนี้นะคะจะมาในรูปกระป๋องหรือถุงก็แล้วแต่ให้วันต่อวันหรือครั้งต่อครั้งเพราะว่าถ้าเก็บไว้นานบางทีอาจจะมีการบูดเน่าเสียได้นะคะอย่างอื่นก็จะเป็นในเรื่องของที่นอนนะคะแมวโดยทั่วไปเนี่ยจะชอบที่นอนที่เป็นลักษณะยังไงก็ได้ขอให้เป็นที่สูงบางทีสูงจากพื้นนิดนึงก็เอาละหรือบางทีก็จะเป็นลักษณะที่มีความเป็นส่วนตัวนะคะบางทีก็จะชอบนอนในลังนอนในกระบะหรือนอนในกล่องก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่บางคนก็จะซื้อแค่เบาะเฉยๆเจ้าของบางท่านก็จะอาจจะไม่มีที่นอนให้เลยก็ได้อาจจะนอนกับเจ้าของอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกนะคะอย่างอื่นซึ่งเราอาจจะต้องมีก็คือในเรื่องของการลับเล็บนะคะแมวเองเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่มีเขี้ยวเล็บใช้ในการจับเหยื่อนี้แมวเนี่ยเล็บเขาจะต้องคมตลอดเวลาอย่างเราก็มีตะการตัดเล็บเหมือนกันแมวก็ต้องมีการลับเล็บเพื่อให้เล็บเขายังคงมีความคมตลอดเวลาทีนี้อะไรที่จะช่วยลับได้ถ้าแบบนี้ก็จะเป็นแผ่นสำเร็จซึ่งมันจะทำจากกระดาษอัดแข็งๆนะคะแมวก็จะข่วนข้อเสียคือมันก็จะมีเศษเล็กเศษน้อยที่เกิดจากการข่วนหลุดออกมาหรือบางท่านก็จะใช้แผ่นไม้ตอไม้หรือบางทีใช้เป็นเชือกที่เป็นเชือกปอเชือกป่าหรือเชือกมานิลาค่ะพันรอบขาโต๊ะขาตู้หรือแผ่นไม้หรืออะไรก็ตามแต่วางเพื่อให้แมวลับเล็บตัวเองเพื่อลดความเสี่ยงจากเฟอร์นิเจอร์หรือตู้โต๊ะเตียงของเราจะเสียหายจากการที่แมวไปรับก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของขนมแมวอะค่ะซึ่งเราต้องเข้าใจว่าไม่ใช่อาหารหลักนะคะแต่เราเอาไว้เพื่อให้กับแมวมีปฏิสัมพันธ์กับแมวเพื่อสารสัมพันธ์แล้วก็เพื่อให้แมวไม่มีความเครียดซึ่งรูปแบบก็จะมีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปลาหรือไก่ที่มันทำเป็นเส้นเล็กๆหรือเป็นแบบเหลวๆที่มาในซองแมวก็จะชอบเลียโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะซึ่งอันเนี้ยเราให้เวลาที่เราเล่นกับเขาหรือเวลาที่เบี่ยงเบนความสนใจจากเรื่องต่างๆที่เขาทำแล้วเราไม่พอใจนะคะอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของเล่นนะคะซึ่งจะมีหลายรูปแบบมากนะคะอาจจะซื้อมาด้วยราคาหลากหลายแล้วแต่มีหลายรูปแบบนะคะแต่ในขณะเดียวกันแมวบางตัวก็อาจจะไม่ได้ชอบของเล่นที่มีราคาแพงหรืออะไรก็ได้อาจจะเป็นของที่หาได้ง่ายๆอย่างเช่นถุงอย่างนี้ซึ่งได้มาจากเวลาที่เราไปช้อปปิ้งอย่างไรคะไม่ว่าจะถุงกระดาษหรือแม้กระทั่งลังแมวบางตัวก็จะชอบเล่นก็จะมีน้ำหนักมีความเบาที่แมวเขาจะสามารถเอาไปตบเล่นทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องของเล่นขนมหรืออะไรก็ตามเป็นเรื่องที่เราเอาไว้ใช้กับแมวไว้เล่นกับแมวเพื่อให้มีความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อให้เราสามารถจับเขาได้เล่นเขาได้เวลาที่เกิดอะไรขึ้นมาเราก็จะได้เห็นความผิดปกติได้ทันเขาก็จะจัดการง่ายรักษาหรือพาไปหาหมอหรืออะไรได้ทันท่วงทีค่ะ

0: ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
2: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
3: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
1: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
3: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูราอีกแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต่
4: คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากที่ว่าคนเคยห่างหายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆนี่ครับ
3: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสม
5: อพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: Her Majesty Queen Sirikit, the Queen Mother, initiated a study and research of Thai women's attire from different eras on the occasions of accompanying His Majesty King Bhumibol Adulyadej, the Nile Ring, on his royal visit to the United States and European countries officially in 1960. Which was subsequently named ชุดไทยบรมราชนิยม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกภาษามรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
0: ชุดไทยพระราชนิยม and เสื้อพระราชทาน reflect the practice and heritage of craftsmanship and Thai arts and crafts continuously from generation to generation with designs and adaptation into contemporary attire featuring specific cutting patterns and utilizing materials products in Thailand which reflects the exquisite identity of community craftsmanship while also reflecting overall a sense of Thai-ness In 2024, the Cabinet approved the proposal from the Ministry of Culture to nominate the Chut Thai Paratanyum for designation as Intangible Cultural Heritage with UNESCO.
1: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
2: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันพื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
0: Currently the wearing of chut Thai พระราชนิยม and various types of Thai fabrics is increasingly popular because Her Royal Highness Princess Sirivanvari Nariyat Rajakanya is one of those caring and royal initiative of Queen Sirikit, the Queen Mother. In the conversation and promotion of Thai fabrics by applying and adapting Thai fabrics to be modern and consistently in demand in both domestic and international markets,

0: Jason Blitch, the brand Zirwanavari, and initiating guidelines for sectors to Atayatar, earning her commemorative medal and proclamations of honor from UNESCO. For her rural activities in the preservation of cultural heritage, the promotions of fine arts, as well as the driving of culture and the creative industry in Thailand.
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทยหนึ่งความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคม2569พบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหันชันชัยสอนล่างภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ประสบกนิกรจากทั่วสารทิศหลั่งไหลเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณตลอดช่วงเช้ามีประชาชนจากทั่วสารทิศเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนที่เดินทางมาต่างกล่าวว่ารักและอาลัยพระองค์ท่านมากเพราะพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยมาตลอดทั้งด้านการศึกษาด้าน

0: การทหารและความสามารถด้านกีฬารวมทั้งโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทย
1: เดินทางมาจากไหน
2: ภูเก็ต
1: ภ
2: ู
1: เก็ต
2: ค่ะ
1: จังหวัดภูเก็ตมาไกลเลย
2: ค่ะตั้งใจ
1: ตั้งใจที่จ
2: ะมาพอรู้ข่าวก็ตั้งใจเลยว่าต้องมาถ้าว่ามีคนเขาพามาก็จะมาไงอันนี้ก็มากันเองนี่ประทับใจท่านตั้งแต่นะตั้งแต่แรกเออพอเรื่องไอนายหลวงตั้งแต่นายหลวงแล้วค่ะนายหลวงแล้วก็พันปีแล้วก็ต้องมาให้ได้ครั้งนี้
3: ครั้งหนึ่งในชีวิต
2: ชอบกรณีกิจทุกอย่างที่พระองค์พาท่านทรงทำ
3: โดยเฉพาะเรื่องท่านทัตสถานของผู้หญิงชอบมากเลยเรื่องนี้ค่ะ
2: พอดูข่าวในโทรศัพท์ที่เป็น
3: ร้องไห้ทุกวัน
2: คือเราจะมาเองนะน้ำตาจะไหลเองเห็นภาพที่ท่านนู่นนี่นั่น
3: กรณีกิจของท่านนะทุกอย่างพอเราดูปุ๊บ
2: น้ำตาจะไหล
3: นอนคนเดียวในห้อง
2: ทุกวันเลยคิดถึงนะ
0: สำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาถวายสักการะพระศพทางสำนักพระราชวังได้กำหนดเวลาเข้าถวายสักการะแบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือ8นาฬิกาถึง10นาฬิกา11นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา20นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไว้ทุกงดสวมกางเกงยีนกางเกงขาสั้นและผู้หญิงขอให้สวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้น
4: คืนนี้นะคะได้เกิดเหตุบ่อพักน้ำรั่วใต้อุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ที่บริเวณวงเวียนใหญ่นะคะนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ยืนยันบอกว่ายังสามารถที่จะควบคุมระดับน้ำได้แล้วก็ไม่พบสัญญาณที่จะกระทบต่อโครงสร้างหรือจำเป็นจะต้องมีการปิดการจราจรส่วนสาเหตุที่จะต้องเร่งลงพื้นที่ด่วนเพราะว่ามีบทเรียนมาจากถนนหน้าโรงพยาบาลวชิระพยาบาลยุบตัวทำให้วันนี้ต้องเตรียมความพร้อมเอาไว้ทั้งเรื่องของการแจ้งเตือนแล้วก็การให้ความช่วยเหลือประชาชนค่ะ
5: ที่ต้องเร่งมากลางดึกนี้เพราะว่าเรากังวลว่าไม่อยากให้เกิดเหตุซ้ำใช่ไหมคร
6: ับก็เราก็มีบทเรียนที่ไม่ดีมา
5: ครับ
6: นะครับตอนที่เกิดขึ้นที่วชิระพยาบาลนะครับไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เราวันนี้เราต้องเตรียมความพร้อมไว
5: ้ครับ
6: นะครับเรื่องของการแจ้งเรื่องของการเข้าไปชาร์จให้ความช่วยเหลือให้ความช่วยเหลือนะพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งสำคัญเราต้องเน้นเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน
4: ย้อนกลับไปเมื่อคืนประมาณเที่ยงคืนกว่านะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่สังเกตการณ์ที่บริเวณวงเวียนสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะหลังตลอดทั้งวันที่เกิดเหตุน้ำรั่วภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้เกิดเหตุน้ำรั่วค่ะคือตั้งแต่ช่วงสายแล้วเมื่อวานนี้แล้วก็ระดับน้ำเนี่ยเริ่มสูงขึ้นหลังจากเมื่อคืนเนี่ยฝนตกหนักนะคะก็มีรัฐมนตรีหลายท่านที่เดินทางไปด้วยทั้งนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์นายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและนายวรสิทธิ์เหลี่ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่าถ้าดูตามหลักวิศวกรรมเนี่ยปริมาณน้ำภายในอุโมงค์ยังไม่ถึงขั้นต้องแจ้งปิดถนนเนี่ยสามารถควบคุมปริมาณน้ำได้ขณะนี้กำลังเร่งอุดรอยรั่วแล้วก็ตรวจสภาพว่ามีระดับน้ำในอุโมงค์เนี่ยเพิ่มขึ้นหรือไม่ขณะเดียวกันรฟม.เองก็ประสานงานติดตั้งเครื่องวัดการเคลื่อนตัวของอาคารซึ่งสถานการณ์ก็ยังไม่มีเหตุผิดปกติค่ะ
6: เราก็ไปทำการใช้วิธีรอยรั่วนะครับแล้วก็ตรวจสภาพว่ามันมีระดับน้ำในอุโมงค์เพิ่มขึ้นหรือไม่ถ้าเพิ่มขึ้นก็แสดงว่ายังหมดไม่ได้แต่ตอนนี้ตั้งแต่เช้าเราทำมานะครับเรายังสามารถรักษาระดับน้ำได้ไม่มีสัญญาณใดๆว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วในขณะเดียวกันทางรฟม.ครับก็ได้ประสานงานติดตั้งเครื่องก็เลยเครื่องดูว่ามันมีการเอียงหรือไม่มีเคลื่อนตัวของตึกหรือไม
5: ่
6: นะครับก็ติดมาตั้งแต่เช้าแล้วก็เห็นว่าทุกอย่าง
5: สถานการณ์ดี
6: ไม่มีนะตึกที่เรากังวลว่ามันจะเกิดผลกระทบก็ช่วงนี้เป็นตึกที่ไม่มี ผู้คน

0: อาศัยอยู่นะครับแต่อาการข้างเคียงเดี๋ยวเราก็อาจจะต้องระวังไว้
1: แล้ววันนี้ค่ะก่อนนายกรัฐมนตรีเดินทางไปประเทศมาเลเซียนะคะก็กล่าวถึงการลงพื้นที่สังเกตการเหตุน้ำรั่วเมื่อคืนนี้นะคะโดยย้ำบอกว่าต้องเร่งออกไปดูแต่ว่าเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเนี่ยก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างเร็วมากส่วนสถานการณ์ล่าสุดขณะนี้ยังสามารถควบคุมได้ไม่มีผลกระทบด้านโครงสร้างและหลังจากที่สูบน้ำออกไปแล้วระดับน้ำก็ไม่เพิ่มขึ้นโดยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยก็อธิบายให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่มีเหตุรุนแรงแล้วก็มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความมั่นคงของอาคารต่างๆอย่างอาคารที่กำลังมีการก่อสร้างค่ะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในช่วงของฤดูฝนค่ะ
0: ควบคุมสถานการณ์ได้หลักตรวจสอบทางข้อมูลทางวิศวกรรมอะไรต่างๆก็สามารถแก้ไขสถานการณ์นะครับมันมีรอยซึมรอยรั่วของน้ำเข้ามาจากจุดที่มันต่ำสุดนะน้ำมันเข้ามาเขาเรียกเป็นบ่อพักน้ำนะครับซึ่งมันก็เป็นไปตามการออกแบบมันไม่เหมือนตรงวัดตรงที่โรงพยาบาลวชิระไอ้ตรงนั้นคือรอยต่อของระหว่างสถานีกับอุโมงค์ไอ้นั่นมันลงมาทั้งโครงสร้างเลยแต่ตรงนี้ยังไม่มีผลกระทบกับโครงสร้างแล้วเขาก็ควบคุมระดับน้ำนะครับตรวจเช็คระดับน้ำว่ามันหลังจากสูบน้ำออกไปแล้วนะครับมันมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าจนถึงเช้านี้ก็ยังไม่มีนะครับ
2: และขณะเดียวกันในเช้าวันนี้นะครับผู้บริหารรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.คือนายมนตรีเดชาสกุลสมประธานกรรมการรฟม.และนายกาดผจญอุดมธรรมภักดีผู้ว่าการรฟม.ครับก็ได้ลงพื้นที่เกิดเหตุร่วมกับนายสรสิทธิ์เหลืองรุ่งเกียรติผู้อำนวยการเขตคลองสานโดยนายมนตรีสันนิษฐานว่าเบื้องต้นนั้นมาจากรอยรั่วบริเวณบ่อซำหรือว่าบ่อรวมน้ำของโครงการยืนยันว่าไม่ได้มีสาเหตุเหมือนกับที่เกิดขึ้นที่ถนนสามเสนที่หน้าโรงพยาบาลวชิระซึ่งการแก้ไขเจ้าหน้าที่ได้เร่งป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างเพิ่มควบคู่กับการสูบน้ำออกอย่างต่อเนื่องล่าสุดปริมาณน้ำไหลเข้าลดลงแล้วซึ่งเป็นทิศทางที่ดีขึ้นนอกจากนี้รฟม.ได้สั่งเพิ่มระบบดึงน้ำใต้ดินด้วยการเจาะบ่อบาดาลน้ำลึกเพื่อดึงน้ำใต้ดินออกควบคู่กับการอัดฉีดปูนกราวต์เพื่อเป็นการปิดกั้นการรั่วซึมแล้วก็เร่งการสร้างกำแพงกั้นน้ำใต้ดินตามแนวอาคารป้องกันไม่ให้น้ำใต้ดินนั้นรั่วไหลไปยังจุดอื่นและลดผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบคาดว่าจะเสร็จภายในเวลา1สัปดาห์
3: เบื้องต้นเนี่ยก็พยายามนะครับป้องกันนะครับไม่ให้น้ำเนี่ยไหลเข้ามานะครับโดยการจะสูบออกนะครับให้ได้มากปัจจุบันเนี่ยอัตราการสูบก็เท่ากับอัตราการไหลเข้ามานะครับก็จากเมื่อคืนเนี่ยประมาณ70คิวต่อชั่วโมงเช้านี้ก็ลดเหลือ50คิวต่อชั่วโมงนะครับก็เป็นทิศทางที่ดีขึ้นการแก้ไขอีกอันหนึ่งก็คือจะมีการช่วยลดระดับน้ำนะครับขณะนี้ทางรฟม.ได้สั่งการนะครับให้มีการเพิ่มนะครับจุดที่จะดีวอเตอร์ลิงสูบน้ำออกนะครับเนี่ยตรงกลางถนนเนี่ยตรงร่องกลางเราก็จะมีการเอาเครื่องจักรในการเจาะถ้าเรียกว่าเป็นเจาะสูบบ่อดิฟวอลนะครับลึกประมาณ50เมตรนะครับในการที่จะดึงน้ำช่วยให้ออกทางนี้น้ำก็จะได้ไม่ไหลเข้าไปที่บ่อซ้ำนะครับแล้วก็อีกขั้นตอนหนึ่งก็จะเร่งในการเกานะครับในการเกาเนี่ยก็จะมีการเกาอยู่2แบบนะครับเกาแบบแรกก็คือเการอบบ่อซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วอันที่2ก็คือจะเกาเป็นลักษณะเป็นเคอร์เทนวอลนะครับเป็นกำแพงกันรอบแนวขนานกับอาคารนะครับอันนี้ก็จะเป็นการป้องกันโปรเทคนะครับไม่ให้เกิดการเกิดผลกระทบข้างเคียงแล้วก็ไม่ให้มีน้ำใต้ดินเนี่ยลีกเข้าไปในจุดอื่น
2: นายมนตรียืนยันว่าจากการตรวจสอบล่าสุดยังไม่พบการทรุดตัวหรือว่าการเอียงตัวของโครงสร้างเพิ่มเติมรวมถึงไม่พบรอยร้าวใหม่โดยเฉพาะสะพานลอยที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุยังอยู่ในสภาพปกติพร้อมประสานสำนักงานเขตส่งวิศวกรโยธาเข้าตรวจสอบอาคารโดยรอบเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
3: เท่าที่เราดูเนี่ยเราก็มีความมั่นใจในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่มีการสุดตัวไม่มีการเอียงตัวอะไรเพิ่มเติมไม่มีรอยแคร็กนะครับ

0: ยเฉพาะตรงสะพานลอยเนี่ยซึ่งใกล้กับตัวบ่อซ้ำที่สุดเนี่ยเราก็ดูแล้วว่าตัวโครงสร้างอะไรก็ยังปกตินะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวทางท่านผู้อำนวยการเขตก็ได้กรุณาจะเอาโยธามาช่วยสำรวจอาคารรอบๆนะครับเพื่อเพิ่มความมั่นใจพี่น้องประชาชนด้วยครับ
1: ทีนี้บริเวณรอบๆที่ตึกบริเวณรอบๆมันก็เกิดรอยร้าวบริเวณถนนก็เกิดรอยร้าวประชาชนก็เลยมีความกังวลนะคะเราจะให้ความมั่นใจกับประชาชนได้ยังไง
0: ก็อย่างที่ผมกราบเรียนนะครับว่าเดี๋ยวทางโยธาเขตจะมาช่วยดูด้วยแล้วก็แต่ต้องกราบเรียนว่าเบื้องต้นเนี่ยเราสังเกตแล้วเนี่ยรอยร้าวที่เกิดบางอาคารเนี่ยเป็นรอยร้าวเดิมที่เกิดมาก่อนนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับก็ทางรฟม.ก็ได้ให้ทางผู้ประกอบการนะครับดำเนินการตรวจสอบแล้วก็ร่วมกับขอความอนุเคราะห์ทางท่านผอ.เขตให้โยธาเนี่ยมาช่วยดูอาคารทุกอาคารรอบบริเวณอีกครั้งหนึ่งครับ
2: สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายนี้ครับมีกำหนดแล้วเสร็จในช่วงปลายปี2570ซึ่งนายมนตรียืนยันว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่น่าเป็นห่วงเนื่องจากมีการแก้ไขปัญหาทันทีพร้อมเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมเพื่อให้การก่อสร้างมีความปลอดภัยสูงสุดและสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชน
3: และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจแล้วก็สกัดสิ่งผิดกฎหมายอย่างเช่นยาเสพติดนะคะทางกรมศุลกากรก็เดินหน้าในโครงการจัดหาเครื่องเอ็กซเรย์ตู้สินค้ารุ่นใหม่ทั้งหมด4เครื่องค่ะวงเงินรวม 2,900 ล้านบาทเพื่อที่จะเพิ่มความโปร่งใสแล้วก็ภาพจากการเอ็กซเรย์นั้นก็สามารถเก็บไว้เป็นหลักฐานได้ด้วยค่ะนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยถึงโครงการจัดหาเครื่องเอ็กซเรย์ตู้สินค้าหรือตู้คอนเทนเนอร์รุ่นใหม่วงเงิน 2,900 ล้านบาทว่าเป็นการทดแทนเครื่องเอ็กซเรย์ที่ท่าเรือแหลมฉบังซึ่งใช้งานมานานกว่า18ปีและผู้ผลิตเองก็ยืนยันว่าไม่มีอะไหล่รองรับแล้วทางกรมศุลกากรค่ะจึงได้รับงบประมาณเมื่อปีที่ผ่านมาแล้วก็เริ่มกระบวนการจัดหาในปีนี้ยึดแนวทางขององค์การศุลกากรโลกเพื่อให้ได้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการตรวจจับการลักลอบซุกซ่อนยาเสพติดและสินค้าผิดกฎหมายส่วนประสิทธิภาพของเครื่องเอ็กซเรย์รุ่นใหม่อธิบดีกรมศุลกากรอธิบายว่าเครื่องเนี่ยอาจจะไม่ได้ระบุได้ทันทีนะคะว่าเป็นยาเสพติดชนิดใดแต่ก็สามารถแสดงความผิดปกติของวัตถุที่ซุกซ่อนอยู่ได้ก่อนที่จะนำข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ต่อค่ะอีกทั้งยังช่วยลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มความโปร่งใสเพราะว่าภาพจากเอ็กซเรย์อาจสามารถเก็บไว้เป็นหลักฐานได้ทั้งการตรวจสินค้าขาเข้าและขาออกค่ะ
1: ซึ่งเครื่องนี้จะสามารถเก็บได้เลยใช่ไหมคะจากเครื่องว่ามียาซ่อน
4: ต้องเรียนอย่างนี้เครื่องเอ็กซเรย์ให้เทคโนโลยียังไงอ่ะมันก็เหมือนเราไปหาหมอไม่สามารถบอกว่าเราเป็นโรคนู้นโรคนี้ได้แต่เห็นความผิดปกติอันนี้เราใช้เนี่ยเพื่อปัจจุบันเนี่ยการเปิดตรวจเนี่ยมันก่อให้เกิดการพบปะเกิดการใช้ดุลพินิจเกิดการว่ามีช่องว่าการเรียกรับหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นการป้องนอกจากว่าป้องกันปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพแล้วเนี่ยมันก็ช่วยเรื่องความโปร่งใสธรรมาภิบาลด้วยเพราะเครื่องเอ็กซเรย์ไม่หลอกใช่ไหมเรามีภาพเก็บไว้ว่าไอ้นี่มีของผิดกฎหมายซุกซ่อนหรือเปล่าทั้งเข้าทั้งออกที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้เครื่องเอ็กซเรย์มา18ปีเนี่ยเราจับยาเสพติดได้เป็นจำนวนมากนะอย่างไรก็ตามเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไป18ปีอธิบายง่ายๆอย่างนี้ตามโรงพยาบาลเนี่ยมีเครื่องเอ็กซเรย์ถูกป่ะโรงพยาบาลใหญ่ๆมีเครื่อง MRI วันนี้เนี่ยที่แหลมฉบังซึ่งเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยเนี่ยเราก็อยากเหมือนโรงพยาบาลใหญ่ๆคือมีเครื่องที่ทันสมัยกว่าปัจจุบันเนี่ยซึ่งใช้มา18ปีนี้มาใช
3: ้สำหรับโครงการดังกล่าวนะคะจะมีการจัดหาเครื่องเอ็กซเรย์ทั้งหมด4เครื่องวงเงินรวม 2,900 ล้านบาทแบ่งเป็นติดตั้งที่ท่าเรือแหลมฉบัง2เครื่องด่านศุลกากรเชียงของจังหวัดเชียงราย1เครื่องด่านศุลกากรแม่สอดจังหวัดตากอีก1เครื่องค่ะแต่ละพื้นที่ก็จะใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกันตามปริมาณของงานซึ่งท่าเรือแหลมฉบังในฐานะท่าเรือหลักของประเทศจะมีตู้สินค้าผ่านเกือบ10ล้านตู้และจากทั้งหมดประมาณ13ล้านตู้ต่อปีจึงจำเป็นจะต้องใช้เครื่องที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยไม่เป็นทางผ่านของยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลทางนี้มีข้อมูลนะคะบอกว่าในช่วง9เดือนที่ผ่านมามันกรมศุลกากรจับกุมคดีกัญชาได้กว่า 3,300 คดีของกลางรวมกว่า

0: 37ตันซึ่งในประเทศไทยกัญชาจะใช้เพื่อการแพทย์ได้เท่านั้นแต่ว่าการนำไปใช้เพื่อสถานการณ์ยังผิดกฎหมายและหลายประเทศในยุโรปก็ยังจัดว่าเป็นยาเสพติดอยู่ค่ะ
1: ตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB ก็บุกเข้าตรวจค้นโกดังผลิตน้ำส้มพร้อมดื่มไม่ได้มาตรฐานและไม่มีอย.ครับมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 500,000 บาทนี่คือภาพของลังน้ำแข็งครับที่แช่น้ำส้มบรรจุขวดที่ไม่มีอย.แล้วก็เตรียมส่งขายซึ่งพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาไสยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้มอบหมายให้พลตำรวจตรีทัศน์ภูมิจารุปรัตน์ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าปอส.นำกำลังเจ้าหน้าที่บุกเข้าตรวจค้นบริษัทและโกดัง2จุดภายในซอยอ่อนนุช66เขตประเวศหลังได้รับเบาะแสว่ามีการลักลอบการนำเข้าเกล็ดส้มจากต่างประเทศโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรและไม่ได้ขออนุญาตจากอย.ผลการตรวจค้นพบเกล็ดส้มบรรจุกระป๋องจากต่างประเทศจำนวน112ลังรวมแล้ว672กระป๋องน้ำหนักรวมกว่า 2,016 กิโลกรัมตรวจในการต่อมาพบน้ำส้มบรรจุขวดที่ผลิตจากเกล็ดส้มดังกล่าวและก็ซากกระป๋องที่ผ่านการใช้งานแล้วอีกจำนวนหนึ่งจากการตรวจสอบผู้ดูแลสถานที่ไม่สามารถแสดงเอกสารการผ่านพิธีการศุลกากรและเอกสารอนุญาตนำเข้าจากอย.ได้ต่อมากรรมการบริษัทหญิงอายุ44ปีได้เข้าพบเจ้าหน้าที่ก่อนจะยอมรับว่าได้นำเกล็ดส้มดังกล่าวนั้นมาใช้ผลิตน้ำส้มบรรจุขวดเพื่อส่งขายจริงเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาความผิดตามพ.ร.บ.ศุลกากร2560ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: กรณีที่นายวันมูฮัมหมัดนอมัทาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะคะเสนอบอกว่าให้มีการยุบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ค่ะก็กำลังเป็นประเด็นที่ถูกพาดพิงแล้วก็พูดถึงกันอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าท่าทีของรัฐบาลนั้นนายกรัฐมนตรียืนยันบอกว่าไม่มีนโยบายในการยุบค่ะเพราะว่าต้องใช้เป็นกลไกของรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์เมื่อวานโดยย้ำบอกนะคะว่าหน่วยงานกอรมน.ค่ะเป็นกลไกที่สามารถทำให้รัฐบาลขับเคลื่อนในการดำเนินนโยบายความมั่นคงได้คล่องตัวเพราะไม่ใช่ดูแค่ในเรื่องความคงแต่ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนด้วยจึงเป็นกลไกที่รัฐบาลจะต้องมีไว้ในการที่จะประสานงานกับกองทัพเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนความช่วยเหลือต่างๆให้กับประชาชนพร้อมระบุนะคะว่าเข้าใจว่านายวันนออยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็อาจจะได้รับแรงกดดันก็ต้องให้ได้ระบายความรู้สึกแต่ก็ย้ำว่ายุบไม่ได้เพราะกอรมน.เป็นสถาบันด้านความมั่นคงที่มีมาอย่างยาวนานโดยนายกบอกว่าจะไปทำความเข้าใจกับนายวันนอค่ะ
2: มันไม่มีทางยุบหรอกครับกอรมน.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในเป็นกลไกอีกกลไกหนึ่งที่ทำให้รัฐบาลนะครับสามารถขับเคลื่อนในการดำเนินนโยบายความมั่นคงได้คล่องตัวนะครับในขณะที่กองทัพก็จะได้ไปเน้นในเรื่องของการดูแลป้องกันประเทศป้องกันอธิปไตยกรมนเราดูแลทั้งประชาชนดูแลถึงเรื่องสาธารณูปโภคอะไรทุกอย่างต่างๆสิ่งเหล่านี้มันอย่าไปบางทีไปดูซีกเดียวนึกว่ากรมน.ต้องทำแต่เรื่องความมั่นคงอย่างเดียวจริงๆไม่ใช่เขาดูในด้านของความเป็นอยู่ชีวิตประจำวันคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนนะครับก็เป็นอีกกลไกหนึ่งที่รัฐบาลมีไว้แล้วก็ในการที่จะประสานงานกับกองทัพนะครับให้สามารถขับเคลื่อนความช่วยเหลือต่างๆท่านอาจารย์วันนอท่านอาจจะแสดงความรู้สึกเพราะท่านอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับความกดดันอะไรต่างๆขึ้นมานะครับก็บางทีเราก็ต้องให้ท่านได้บ่นได้ระบายแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วกรมน.มันก็เปรียบเสมือนหน่วยงานราชการเป็นสถาบันความมั่นคงแห่งหนึ่งที่เป็นหลักของการดำเนินการด้านความมั่นคงของประเทศมาเป็นเวลายาวนานแล้ว
1: ขณะที่เมื่อเช้าครับนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์อีกครั้งก่อนเดินทางไปประเทศมาเลเซียโดยสื่อมวลชนถามว่านี่มีการเคลียร์ใจกับนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไม่ต้อง

0: คลียร์ใจอะไรทุกคนสามารถมีความคิดได้ทุกอย่างความคิดเห็นแตกต่างกันได้แต่ถ้านโยบายของผู้บริหารสูงสุดเป็นอย่างไรก็เป็นไปตามนั้น
1: ไม่ต้องเคลียร์ใจอะไรทุกคนสามารถมีความคิดเห็นอะไรทุกอย่างได้หมดนะครับแล้วท่านที่เรามาร่วมคณะไปด้วยกันใช่ไหมเห็นผู้สื่อข่าวเห็นว่าเมื่อกี้มันมีทุกคนเจอกันทุกคนเป็นปกติเราทำงานอย่าไปคิดอะไรมากความคิดเห็นแตกต่างกันมีได้แต่ว่าถ้านโยบายของผู้บริหารสูงสุดเป็นไงก็เป็นไปตามนั้นแค่นั้นเองไม่ได้คุยครับแต่เดี๋ยวไปนั่งคุยในเครื่องเสทบเข้ามาดูสิใครคุยอยู่
2: ทั้งนี้บรรยากาศเมื่อช่วงเช้านะคะทันทีที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองค่ะเดินเข้ามาทักทายกับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ที่จะร่วมเดินทางรวมถึงนายวันนอนนะคะด้วยสีหน้ายิ้มแย้มและอย่างที่นายกรัฐมนตรีบอกก็คือว่าระหว่างที่นายกนะคะกำลังให้สัมภาษณ์สื่อนายวันนอนก็ได้มีการยืนพูดคุยกับเสทบนะคะซึ่งเป็นเลขาธิการกอรมน. อยู่ด้วยแล้วก็ที่เพจ Facebook ของโฆษกกอรมน.ก็มีการเผยแพร่การให้สัมภาษณ์ของพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดนะคะเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกอรมน.ที่ออกมาชี้แจงบทบาทหน้าที่กอรมน.โดยระบุนะคะว่าไม่ได้ทำงานเฉพาะการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นมีหน้าที่เป็นหน่วยงาน

0: เด็กรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลกราบถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินทร์สมัยอยุธยาโน่นนะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย

0: มชอบอาหารจีน
1: ฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนละสิ
0: ปิ๊งปองปิ๊งปอง
2: โอ้โหเล่นอะไร
0: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยแก่แก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
0: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
1: ไม่รู้สิแม่อะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
4: ไอ้ย่าเสียงท้องร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมามามาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
0: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
1: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
4: ของข้าน่ะตามเรือจากนครอิงกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำไมคนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
0: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
4: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
1: กันแล้วล่ะค่ะ
0: ขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
4: ไอ้ยะยังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
1: เฮ้ยเราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
0: ตะวันให้เราเข้ามาดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
5: เดี๋ยวก่อนเมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
0: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
5: อะไรของเขาเนี่ย
6: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: กองทัพเมฆไปพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหม
2: มาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
3: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่รับชมอยู่ปลายทางนะครับพบกับครูปานรัตนภักดีนะครับในรายวิชาศิลปะสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์นะครับสำหรับสัปดาห์ที่แล้วเราได้นำผลงานภาพพิมพ์นะครับมาวิเคราะห์ผลงานของตัวเองกันซึ่งในวันนี้นะครับเราจะอยู่ในเรื่องเดิมนะครับก็คือเรื่องของการวิเคราะห์ผลงานทัศนศิลป์นะครับครั้งที่2ซึ่งวันนี้จะมีวิธีการในการวิเคราะห์ที่แตกต่างจากครั้งที่แล้วอยู่ประมาณนึงแต่ด้วยตัวเนื้อหาเนี่ยก็คือจะเป็นเนื้อหาเดิมนะครับแต่วิธีการในการวิเคราะห์จะแตกต่างออกไปเดี๋ยววันนี้มาดูว่าเราจะต้องวิเคราะห์อะไรเพิ่มเติมจากครั้งที่แล้วบ้างนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับด้านความรู้ความเข้าใจคือสามารถบรรยายทัศนธาตุแล้วก็หลักการออกแบบทั้งในงานของตัวเองแล้วก็ในงานของคนอื่นได้พอจะรู้หรือยังว่าต้องทำอะไรแสดงว่าเราจะต้องวิเคราะห์งานของคนอื่นด้วยในวันนี้นะครับผลงานยังจำเป็นมากๆในการใช้นะครับและยังต้องใช้อีกใน2ครั้งถัดไปเราจะต้องนำเสนอผลงานกันนะครับยังต้องนำมาทุกคาบนะต่อมาด้านทักษะกระบวนการนะครับคือสามารถเขียนใบงานเปรียบเทียบทัศนธาตุแล้วก็หลักการออกแบบได้อันนี้คล้ายๆกับครั้งที่แล้วเลยแต่วันนี้ความท้าทายคือเราจะต้องเปรียบเทียบงานคนอื่นนะครับด้วยต่อมาด้านคุณลักษณะนะครับก็คือเห็นความสำคัญนะครับแล้วก็ตระหนักถึงคุณค่าของการวิเคราะห์แล้วก็การบรรยายทัศนธาตุแล้วก็หลักการออกแบบที่ปรากฏอยู่ในงานทัศนศิลป์หรือว่างานภาพพิมพ์ของพวกเราเองคือเห็นความสำคัญว่าการไปวิเคราะห์หรือการไปบรรยายงานเนี่ยมันมีผลยังไงซึ่งประโยชน์ของมันก็คือจะทำให้เรารู้ว่าเราเลือกใช้ทัศนธาตุอะไรไปแล้วมันส่งผลกับคนดูยังไงต่อไปในการสร้างสรรค์งานต่อไปในครั้งต่อๆไปนะครับเราจะสามารถเอาความรู้พวกนี้มาพัฒนางานของตัวเองได้เพราะฉะนั้นวันนี้จะได้เห็นมุมมองที่แตกต่างจากเพื่อนๆนะครับว่าเพื่อนๆมีวิธีการสร้างงานยังไงใช้ทัศนธาตุยังไงใช้หลักการออกแบบยังไงแล้วก็จะได้เอาไปเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานของตัวเองด้วยก่อนที่จะไปลงมือเปรียบเทียบงานของสมาชิกในกลุ่มนะครับครูมีกิจกรรมมาให้ทำชื่อกิจกรรมว่าความเหมือนความต่างในการสร้างสรรค์นะครับความเหมือนความต่างในการสร้างสรรค์เดี๋ยวมีผลงาน2ชิ้นมาให้ดูซึ่งเป็นผลงานของเพื่อนในห้องเรานี่แหละเดี๋ยวมาดูว่าเพื่อน2คนนี้มีวิธีการสร้างงานมีส่วนไหนบ้างที่เหมือนกันและมีส่วนไหนบ้างที่ต่างกันนะครับนักเรียนปลายทางก็ดูภาพแล้วก็สามารถพูดคุยกันแล้วก็ให้คำตอบกับคุณครูที่ดูแลอยู่ปลายทางได้เลยแล้วเดี๋ยวมาดูว่าคำตอบของเพื่อนๆต้นทางจะเห็นมุมมองหรือเห็นมิติไหนในผลงานบ้างจะได้มาแลกเปลี่ยนกันนะครับมาดูภาพผลงานกันมี2ผลงานนี้นะครับลองดูทั้ง2ผลงานมีทั้งความเหมือนและความแตกต่างอยู่หนูลองวิเคราะห์ดูว่ามีอะไรบ้างที่เหมือนอาจจะพูดถึงทัศนธาตุก็ได้พูดถึงหลักการออกแบบก็ได้หรือพูดถึงเทคนิควิธีการก็ได้ลองประชุมกันในกลุ่มดูครับแล้วเดี๋ยวใครพร้อมที่จะตอบก็สามารถยกมือให้คำตอบได้เลยในระหว่างนี้นะครับนักเรียนปลายทางก็ดูภาพนะครับแล้วก็ลองวิเคราะห์ดูน่าจะมีวัสดุบางอย่างที่เขาใช้เหมือนกันด้วยเราสามารถพูดถึงทัศนธาตุได้นะครับใช้ทัศนธาตุอะไรบ้างมีกลุ่มไหนพอที่จะได้คำตอบอาจจะไม่ทั้งหมดก็ได้นะครับคำตอบบางส่วนที่หนูพอจะตอบได้ใครพร้อมให้คำตอบแล้วเชิญครับเชิญค่ะเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนกันนะครับซึ่งแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนอาจจะมีมุมมองในการมองเห็นภาพทั้งสองภาพเนี่ยแตกต่างกันออกไปก็มาดูว่าใครมองได้ละเอียดอาจจะมองในมุมที่บางคนมองไม่ถึงนะครับจะได้แลกเปลี่ยนกัน
3: มีการใช้วัสดุแม่พิมพ์ที่คล้ายกันค่ะแล้วก็ภาพอาจจะสื่อไปทางเดียวกันค่ะ
2: แม่พิมพ์ที่หนูคิดว่าน่าจะคล้ายกันเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
3: จะเป็นบับเบิ้ลกันกระแทกอะค่ะที่เป็นจุด
2: มีบับเบิ้ลกันกระแทกที่เห็นเป็นจุดในผลงานใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับเพื่อนบอกว่ามีวิธีการสร้างงานคล้ายๆกันนะครับทั้งในส่วนของการใช้วัสดุและเพื่อนพูดถึงคำว่าจุดมาด้วยจุดที่เกิดจากตัวบับเบิ้ลหรือตัวแผ่นกันกระแทกนะครับซึ่งทั้ง2ผลงานก็มีตัวแผ่นกันกระแทกเกิดขึ้นเหมือนกันเลยมีใครอยากจะพูดถึงประเด็นอื่นไหมครับนอกเหนือจากตัววัสดุที่ใช้ในการสร้างงานจะพูดถึงโทนสีที่ใช้ก็ได้ พูดถึงแนวคิดก็ได้ครูเชื่อว่า2งานนี้มีแนวคิดที่คล้ายๆกันจากภาพที่ครูเห็นมีใครอยากอธิบายเพิ่มเติมไหมครับเชิญครับจริงๆมีความหลากหลายมากนะในงาน2งานนี้หนูสามารถอธิบายแล้วก็พูดวิเคราะห์ได้เยอะมาก
4: ค่ะในตัวงานทั้ง2งานนะคะหนูมีมุมมองว่าแนวคิดทั้ง2งานเนี่ยจะเป็นธีมใต้ท้องทะเลเหมือนกันค่ะแล้วก็จะมีการใช้เส้นคล้ายๆกันค่ะ

0: แต่ว่าจุดที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของสีค่ะ
1: ครับ
0: ในงานแรกนะคะก็คือที่เป็นแมงกะพรุนสีแดงค่ะจะมีความมีพื้นที่ว่าง

ครับเพื่อนบอกว่าถูกต้องคือเป็นบรรยากาศใต้ท้องทะเลซึ่งทั้งสองงานเนี่ยก็นำเสนอในมุมมองที่แตกต่างกันออกไปถ้าเป็นงานทางด้านซ้ายมือของนักเรียนเขาก็จะเว้นพื้นที่ว่างไว้เยอะๆนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยตัวแมงกะพรุนเราอาจจะเห็นอยู่บริเวณผิวน้ำค่อนข้างมากนะครับก็เลยใช้สีในโทนสว่างแต่ในทางกับการภาพถัดมาทางด้านขวามือก็จะเป็นสีโทนเข้มซึ่งถ้าสังเกตเขาจะมีบรรยากาศที่มีลักษณะคล้ายปะการังนะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่ลึกลงมาในท้องทะเลใช่ไหมครับเขาก็เลือกใช้สีโทนที่เข้มกว่าภาพแรกอันนี้คือการเลือกใช้ทัศนธาตุนะครับการออกแบบแนวคิดรวมถึงการเลือกใช้วัสดุในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีความเหมือนในบางส่วนและมีความแตกต่างกันในบางส่วนด้วยวันนี้เราจะพูดถึงประเด็นนี้ครับก็คือเราจะเอางานของเพื่อนทั้งกลุ่มมาเปรียบเทียบกันไม่ได้เปรียบเทียบว่าใครสวยกว่าใครนะเปรียบเทียบว่าแต่ละคนมีทัศนธาตุที่เหมือนกันตรงไหนบ้างต่างกันตรงไหนบ้างหลักการออกแบบในงานเหมือนหรือต่างกันตรงไหนบ้างและสุดท้ายเลยนะครับก็คือในเรื่องของการใช้วัสดุอุปกรณ์แนวคิดนะครับการใช้แม่พิมพ์มีความเหมือนหรือความต่างกันตรงไหนบ้างซึ่งแต่ละกลุ่มจะต้องมีแม่พิมพ์ที่เหมือนกันแน่นอนเพราะว่ามีแม่พิมพ์ปริศนาที่ได้ของกลุ่มไปและทุกคนต้องใช้เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะได้นำงานของแต่ละคนนะครับมาใช้เปรียบเทียบกันคราวนี้งานภาพพิมพ์วัสดุอย่างง่ายที่เราได้สร้างสรรค์กันไปนะครับจะเป็นงานที่มีลักษณะเฉพาะหรือมีความพิเศษก็คืองานเนี้ยจะไม่สามารถผลิตซ้ำได้อีกจะไม่เหมือนการพิมพ์ธนบัตรที่เราทำแม่พิมพ์มาอันเดียวแล้วพิมพ์ซ้ำไปได้เพราะว่าเราเกิดจากการนำแม่พิมพ์ทีละชิ้นมาพิมพ์ลงไปบนกระดาษและพิมพ์ซ้ำกันลงไปโดยที่เปลี่ยนทิศทางไปเรื่อยๆเนาะเราไม่ได้สร้างแม่พิมพ์ขึ้นมาอันเดียวแล้วพิมพ์ลงไปทีเดียวเราสร้างแม่พิมพ์ขึ้นมาหลายๆชิ้นหลายๆอันแล้วค่อยๆพิมพ์ประทับลงไปจนเกิดเป็นภาพที่เราต้องการนะคะเพราะฉะนั้นแม่พิมพ์ชนิดนี้เนี่ยความที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์หรือมีลักษณะพิเศษคือมีชิ้นเดียวอันเดียวนะครับมีชิ้นเดียวแล้วก็จะมีลักษณะเป็นยังไงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับวิธีการออกแบบของศิลปินว่าศิลปินมีแนวคิดไปแบบไหนแบบหรือแม่พิมพ์ที่นำมาใช้ในแต่ละช่วงเวลาในการพิมพ์เนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยตามแนวคิดของศิลปินนั่นเองนะครับซึ่งพวกเราก็ได้สร้างสรรค์ออกมาแล้วจากการใช้วัสดุที่นำมาทำแม่พิมพ์ที่หลากหลายมากๆแล้วก็มีวัสดุเพิ่มเติมที่ครูเอามาท้าทายกระบวนการทำงานการวางแผนงานของพวกเราอีกก็ได้ผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองกันมาทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะได้เอามาเอกลักษณ์ของแต่ละคนเนี่ยมาเปรียบเทียบกันในวันนี้นะครับว่าแต่ละคนมีวิธีการสร้างสรรค์ยังไงมีแนวคิดมีการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ยังไงมาทบทวนเรื่องทัศนธาตุแล้วก็หลักการออกแบบในงานทัศนศิลป์นะครับที่เราจะต้องใช้วิเคราะห์กันในวันนี้ทัศนธาตุเหมือนเดิมครูยังอยากให้วิเคราะห์หรือเปรียบเทียบเนาะวันนี้จะต้องเปรียบเทียบไล่ไปทีละทัศนธาตุเหมือนกันอย่างเช่นมีการใช้จุดเหมือนกันไหมนะครับมีการใช้เส้นรูปร่างรูปทรงสีบริเวณว่างน้ำหนักอ่อนแก่พื้นผิวเนี่ยมีการใช้เหมือนกันหรือต่างกันยังไงหนูก็อาจจะต้องเขียนบรรยายอธิบายลงไปในผลงานของกลุ่มซึ่งครูอยากจะให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันดูงานของทั้งกลุ่มอย่าไปเจาะจงที่งานใดงานหนึ่งเป็นหลักนะครับเพื่อเราจะได้เห็นเทคนิคหรือเห็นวิธีการสร้างงานของคนอื่นแล้วก็จะได้นำไปปรับใช้ในการสร้างสรรค์งานครั้งต่อไปด้วยนะครับต่อมาดูหลักการออกแบบในงานทัศนศิลป์บ้างนะครับตอนนี้นักเรียนสามารถดูใบความรู้ประกอบไปด้วยได้นะครับใบความรู้ใบเดียวกับครั้งที่แล้วเลยนะครับส่วนในส่วนของหลักการออกแบบก็จะมีความเป็นเอกภาพคือทั้งงานเนี่ยมีความเป็นไปในทิศทางเดียวกันไหมมีกี่งานที่มีความเป็นเอกภาพอาจจะเป็นเอกภาพด้วยรูปร่างรูปทรงคือทั้งภาพมีรูปร่างรูปทรงที่คล้ายๆกันอย่างเช่นมีใบไม้เหมือนกันทั้งภาพหรือมีเอกภาพเรื่องการใช้สีโทนเดียวกันทั้งภาพหรือคุมโทนอย่างนี้เป็นต้นนะครับความกลมกลืนองค์ประกอบต่างๆในภาพกลมกลืนกันไหมนะครับรูปร่างของมันกลมกลืนไหมโทนสีกลมกลืนไหมก็สามารถวิเคราะห์ไล่ทีละทัศนธาตุได้เหมือนกันความสมดุลตอนนี้จากที่เห็นนะครับความสมดุลซ้ายขวามีแต่ยังไม่เห็นงานใครที่สมดุลแบบสมมาตรนะหนูก็สามารถเขียนอธิบายบรรยายเข้าไปจุดเด่นของภาพมีกี่งานที่จุดเด่นชัดเจนมีลักษณะเป็นยังไงนะครับสามารถเขียนอธิบายเพิ่มเติมไปได้จังหวะการเว้นองค์ประกอบหรือวัตถุต่างๆในงานเป็นยังไงขนาดสัดส่วนและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเป็นยังไงก็สามารถเปรียบเทียบจากผลงานของทุกคนในกลุ่มนะครับแล้วก็บรรยายลงไปได้เลย
สำหรับวันนี้นะครับก็คือเรื่องของการเปรียบเทียบผลงานภาพพิมพ์

ซึ่งเราจะนำผลงานของทุกคนเลยนะครับทุกคนในกลุ่มมาเปรียบเทียบพร้อมๆกันโดยแต่ละหัวข้อแต่ละประเด็นก็จะดูงานทุกชิ้นไปพร้อมๆกันนะครับนักเรียนปลายทางนะครับตอนนี้สามารถจับกลุ่มได้ตามสมาชิกที่มีเลยนะครับใช้ใบงานเพียงแค่1ใบเท่านั้นแล้วก็เปรียบเทียบงานของทุกคนในกลุ่มไปพร้อมๆกันสำหรับใบงานนะครับคือใบงานที่3เรื่องการวิเคราะห์ผลงานทัศนศิลป์นะครับก็จะมีหัวข้อหรือประเด็นในการวิเคราะห์ทั้งหมด3หัวข้อหัวข้อแรกคือการเปรียบเทียบทัศนท่าที่อยู่ในงานหัวข้อที่2คือเปรียบเทียบหลักการออกแบบที่อยู่ในงานและหัวข้อที่3คือเปรียบเทียบวัสดุอุปกรณ์เทคนิคและแนวคิดเนาะเพราะฉะนั้นหนูลองดูงานของทุกคนในกลุ่มแล้วก็เปรียบเทียบลงไปมีอะไรบ้างที่เหมือนกันมีอะไรบ้างที่ต่างกันและอย่าลืมเขียนชื่อของสมาชิกด้านล่างด้วยถ้าไม่พอหนูก็สามารถเพิ่มเติมไปได้เลยนะครับ3ประเด็นนะครับที่เราจะเปรียบเทียบกันในงานภาพพิมพ์นะครับก็คือทัศนธาตุย้ำอีกครั้งนะครับทัศนธาตุหลักการออกแบบและสุดท้ายคือวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เทคนิคในการสร้างสรรค์นะครับตอนนี้ให้ทุกคนเอางานของตัวเองขึ้นมาวางไว้บนโต๊ะนะครับทุกคนเอางานขึ้นมาวางไว้บนโต๊ะแต่ละกลุ่มจะได้ใบงานไปกลุ่มละ1ใบครับมีใบงานกลุ่มละ1ใบคราวนี้อาจจะต้องมี1คนทำหน้าที่เขียนแต่คนอื่นๆต้องช่วยกันวิเคราะห์ภาพอย่างเช่นในห้องต้นทางนะครับกลุ่มหนึ่งเขาจะมี6คนเพราะฉะนั้นก็จะต้องช่วยกันดู6ผลงานทั้ง6ชิ้นมาวิเคราะห์ว่ามีทัศนธาตุไหนบ้างที่เหมือนกันแล้วก็เขียนบรรยายลงไปยิ่งบรรยายได้เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับถ้าไม่พอหนูอาจจะเขียนในกระดาษอื่นเพิ่มเติมได้สำหรับการวิเคราะห์ในวันนี้นะครับเราจะนำไปนำเสนอกันในครั้งหน้ารวมถึงการวิเคราะห์ผลงานตัวเองในครั้งที่แล้วด้วยการวิเคราะห์ผลงานตัวเองการเปรียบเทียบผลงานในกลุ่มจะถูกนำมานำเสนอในสัปดาห์หน้านะครับเพราะฉะนั้นทำให้ดีเขียนให้ครบถ้วนเพื่อจะได้เป็นข้อมูลในการนำเสนอแล้วก็จะต้องสอดคล้องกับผลงานที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยนะครับตอนนี้ทุกกลุ่มสามารถลงมือเปรียบเทียบผลงานของสมาชิกในกลุ่มตาม3หัวข้อ3ประเด็นนี้ได้เลยครับลงมือได้เลย

นักเรียนปลายทางครับในขั้นตอนของการเปรียบเทียบงานนะครับนักเรียนจำเป็นที่จะต้องดูงานทุกชิ้นไปพร้อมๆกันนะครับและมีอะไรที่เหมือนกันก็มาเขียนไว้ในช่องที่เป็นความเหมือนของผลงานแล้วอะไรที่แตกต่างกันก็ไปเขียนในช่องที่เป็นความแตกต่างของผลงานนอกเหนือที่เราจะดูทัศนธาตุนะครับนอกเหนือที่เราจะดูหลักการออกแบบเราสามารถพูดถึงแม่พิมพ์ที่เอามาใช้ได้ด้วยอย่างเช่นเส้นบางเส้นที่เป็นทัศนธาตุที่เกิดในงานเนี่ยก็เกิดจากการใช้แม่พิมพ์เดียวกันอย่างเช่นเราบอกว่าครูบอกว่ามีผลงาน3ชิ้นที่มีการใช้แม่พิมพ์ใบไม้ทำให้เกิดเส้นบนผลงานเหมือนกันอย่างเงี้ยเป็นต้นใช้ได้นะครับหรือว่ามีผลงานจำนวน3ชิ้นที่มีการจัดวางใบไม้แบบไม่มีทิศทางทำให้เกิดภาพรวมของผลงานที่น่าสนใจอันนี้เป็นเรื่องของการจัดวางก็จะอยู่ในเรื่องของหลักการออกแบบนะครับหรือว่าในกลุ่มเนี่ยมีผลงาน2ชิ้นที่มีการสร้างดอกไม้ไว้ตรงกลางทำให้เกิดเป็นจุดเด่นของภาพอันนี้คือลักษณะแล้วก็วิธีการบรรยายนะครับคราวนี้มีเพิ่มเติมอีกอย่างนึงคือหลังจากคราวที่แล้วที่เราไปวิเคราะห์ผลงานของตัวเองถ้าใครรู้สึกว่าวิเคราะห์มาแล้วเราอยากจะแก้ไขงานภาพพิมพ์คือพิมพ์เพิ่มหรือทำเพิ่มเติมเข้าไปเมื่อพิมพ์เพิ่มเติมเสร็จแล้วหนูจะต้องมาวิเคราะห์งานเพิ่มด้วยนะครับหลังจากวิเคราะห์งานของตัวเองเพิ่มแล้วจะต้องมาเขียนในการเปรียบเทียบของผลงานกลุ่มเพิ่มอีกด้วยเพราะฉะนั้นหลังจากวันนี้ไปถ้าใครไปพัฒนาผลงานภาพพิมพ์ของตัวเองเพิ่มหนูจะต้องวิเคราะห์เพิ่มและมาเปรียบเทียบกับสมาชิกของกลุ่มเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับเพื่อในวันที่หนูนำมานำเสนอเนี่ยจะได้ข้อมูลทุกอย่างถูกต้องและก็ตรงตามที่เราวิเคราะห์และเปรียบเทียบนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นใครมีการพัฒนาผลงานเพิ่มเติมจะต้องทำใบงานทั้ง2ส่วนเพิ่มเติมไปด้วยในวันนำเสนอทุกอย่างจะได้ครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นครับ

0: นักเรียนครับงานที่เราทำกันในวันนี้นะครับทบทวนอีกครั้งหนึ่งเพื่อทุกคนจะได้ทำงานไปในทิศทางเดียวกันแล้วครั้งหน้าก็จะได้นำเสนอผลงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สิ่งที่เราทำกันก็คือ1เป็นการเปรียบเทียบทัศนธาตุที่ปรากฏอยู่ในผลงานของทุกคนในกลุ่มนะครับ2คือเปรียบเทียบหลักการออกแบบที่ปรากฏอยู่ในผลงานของทุกคนในกลุ่มและสุดท้ายคือการเปรียบเทียบวัสดุอุปกรณ์เทคนิคในการสร้างงานอาจจะพูดถึงแนวคิดในการสร้างงานด้วยก็ได้อย่าลืมว่าทุกๆหัวข้อเราต้องดูงานของทุกคนในกลุ่มอาจจะดูมาจากใบงานครั้งที่แล้วที่เป็นการวิเคราะห์ผลงานตัวเองก็ได้อันนั้นเราวิเคราะห์ไปแล้วว่าเรามีอะไรใช้อะไรบ้างก็เอาใบงานนั้นแหละมาเปรียบเทียบงานของทุกคนนะครับก็จะทำให้เห็นความแตกต่างชัดขึ้นเพราะทุกคนเนี่ยได้ไปวิเคราะห์งานตัวเองมาแล้วนะครับคราวนี้อย่างที่ครูเน้นย้ำไปว่าถ้ามีใครไปพัฒนาผลงานภาพพิมพ์ของตัวเองเพิ่มเติมหนูจะต้องมาวิเคราะห์เพิ่มเติมในส่วนที่หนูได้ทำเพิ่มด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ไปทำมาแล้วก็จะต้องมาเปรียบเทียบกับงานของกลุ่มเพิ่มเติมอีกด้วยเพื่อที่เวลาหนูนำเสนอมันจะได้ครบถ้วนแล้วก็สอดคล้องกันทั้งตัวผลงานตัวใบงานที่วิเคราะห์ของตัวเองและตัวใบงานที่เปรียบเทียบของกลุ่มตอนนี้งานเราหลักๆมีอยู่3ส่วนนะครับเพราะฉะนั้นหนูควรจะไปดูทุกอย่างให้ครบถ้วนเรียบร้อยสมบูรณ์พร้อมที่จะนำเสนอในครั้งหน้านะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างผลงานของเพื่อนๆนะครับที่ได้เปรียบเทียบผลงานของสมาชิกในกลุ่มมาแล้วแล้วครูมองเห็นว่าเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็น่าจะเป็นแนวทางให้กับกลุ่มอื่นๆไปเปรียบเทียบผลงานต่อเพิ่มเติมได้เดี๋ยวขอให้กลุ่มหนึ่งนะครับได้มานำเสนอว่าตัวเองได้เขียนอะไรลงไปบ้างในใบงานที่ได้ทำวันนี้ครับเชิญครับขอตัวแทนกลุ่มหนึ่งหนึ่งคนหรือสองคนก็ได้เลยเดี๋ยวมาดูนะครับว่ากลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาได้วิเคราะห์หรือเปรียบเทียบอะไรจากผลงานสมาชิกทั้งกลุ่มมาบ้างนะครับแล้วก็เขาเขียนอะไรลงไปบ้างซึ่งวิธีการของเขาเนี่ยดีมากๆเลยนอกจากเขาจะเขียนว่ามีทัศนธาตุอะไรมีหลักการออกแบบอะไรแล้วเขายังมีการเขียนบรรยายเพิ่มไปด้วยซึ่งเป็นวิธีการที่ถูกต้องมากๆเพราะเราจะต้องเปรียบเทียบและบรรยายนะครับตามจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้คือเปรียบเทียบและบรรยายกลุ่มหนึ่งทำได้ดีมากๆเดี๋ยวไปฟังกันว่าเพื่อนทำมายังไง
1: ของกลุ่มผมนะครับเปรียบเทียบทัศนธาตุที่ปรากฏในผลงานนะครับความเหมือนนะครับคือแต่ละผลงานนะครับส่วนใหญ่ใช้สีโทนร้อนครับวัตถุทุกภาพนะครับใช้สีที่สดใสครับทุกผลงานครับปรากฏเส้นครับจากภาพพิมพ์ปรากฏภาพพิมพ์อย่างชัดเจนครับแล้วก็มี3งานที่ใช้จุดที่เหมือนกันครับหลักการออกแบบที่ปรากฏในผลงานนะครับก็คือทุกผลงานนะครับเป็นเอกภาพครับทุกผลงานใช้การออกแบบสมดุลอสมมาตรครับวัสดุอุปกรณ์และเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานนะครับครูผมก็คือใช้ใบไม้ครับที่หนีบผ้าดอกไม้ปลอมครับทั้ง6ผลงานใช้เหมือนกันครับ
0: เดี๋ยวมาดูในส่วนที่เป็นความแตกต่างบ้างนะครับที่เพื่อนสามารถเปรียบเทียบออกมาได้เชิญครับ
2: การเลือกใช้พื้นหลังค่ะมีการใช้พื้นหลังที่เป็นสีฟ้า3ผลงานสีดำ1ผลงานสีขาว1ผลงานแล้วก็พื้นหลังส่วนใหญ่มีพื้นที่โล่งค่ะมีเพียง1ผลงานที่ไม่มีพื้นที่โล่งค่ะความแตกต่างของหลักการออกแบบที่ปรากฏในงานนะคะมี1ผลงานที่มีความโดดเด่นจากดอกไม้ที่อยู่ตรงกลางแล้วก็การจัดวางองค์ประกอบของภาพที่แตกต่างกันค่ะความแตกต่างของวัสดุอุปกรณ์และเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานนะคะพื้นหลังของแต่ละผลงานใช้วัสดุแตกต่างกันใช้สำลี4ผลงานใช้ฟองน้ำ1ผลงานแล้วก็ใช้ทิชชู
0: ่ครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่1หน่อยครับข้อดีของงานกลุ่มนี้นะครับคือสามารถบรรยายเพิ่มได้ ว่ามีอะไรเหมือนยังไงมีอะไรต่างยังไงซึ่งอันนี้คือวิธีที่ถูกต้องแล้วก็สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้คือนอกจากเราจะเปรียบเทียบได้แล้วว่ามันมีอะไรเหมือนหรือมีอะไรต่างเราต้องบรรยายให้เข้าใจได้ด้วยว่าส่วนที่เหมือนมันเหมือนตรงส่วนไหนเหมือนที่ผลงานของใครนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะชัดเจนขึ้นในการนำเสนอในครั้งหน้านะครับเราจะมีเวลาการนำเสนอด้วยกัน2คาบเรียนรูปแบบการนำเสนอคือจะนำเสนอผลงานของตนเองก่อนหลังจากนั้นเมื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์ผลงานตัวเองเสร็จแล้วก็จะเป็นการนำเสนอผลงานของกลุ่มนะครับซึ่งจะลำดับไปทีละกลุ่มจนครบทั้ง5กลุ่มนักเรียนปลายทางนะครับครั้งหน้าก็สามารถทำไปพร้อมๆกันกับเพื่อนต้นทางให้ครบทุกกลุ่มโดยมีเวลา2คาบ2สัปดาห์ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นไปเตรียมให้พร้อมลองไปคิดดูว่างานเราอยากจะพูดอะไรอยากจะนำเสนออะไรลงไปบ้างนะครับไปเตรียมให้พร้อมแล้วก็ครั้งหน้าจะได้มาดูวิธีการนำเสนอเพิ่มเติมแล้วก็จะได้ปรับใช้กันนะครับสำหรับครั้งต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการนำเสนอการวิเคราะห์ผลงานทัศนศิลป์ซึ่งมีทั้งส่วนของการวิเคราะห์ผลงานของตนเองนะครับแล้วก็การวิเคราะห์ผลงานของสมาชิกในกลุ่มที่เกิดจากการเปรียบเทียบกันว่ามีเทคนิควิธีการอะไรบ้างทั้งหมดเนี่ยนะครับนักเรียนจะทำให้เราได้เห็นถึงความเหมือนและความแตกต่างของวิธีคิดวิธีการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ซึ่งนอกเหนือจากนักเรียนจะได้วิเคราะห์กันแล้วก็สามารถนำไปปรับใช้กับการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งต่อๆไปได้อีกด้วยนะครับสำหรับสิ่งที่ต้องจัดเตรียมในครั้งต่อไปนะครับก็คือใบงานนะครับเรื่องการวิเคราะห์ผลงานทัศนศิลป์ที่เราได้ทำไปแล้วนี่แหละนะครับรวมถึงใบความรู้ด้วยใบความรู้ครั้งหน้านำมาด้วยนะครับเป็นใบความรู้ใบเดิมก็คือใบความรู้เรื่องทัศนธาตุและหลักการออกแบบในงานทัศนศิลป์นะครับครั้งหน้ามี3ส่วนที่ต้องเตรียมมาหลักๆคือ 1. ผลงานภาพพิมพ์ของตัวเอง 2. ใบงานวิเคราะห์งานทัศนศิลป์ของตนเอง 3. ใบงานเปรียบเทียบผลงานภาพพิมพ์ของกลุ่ม3ส่วนนี้จะใช้ในการประกอบการนำเสนอในครั้งหน้าเพราะฉะนั้นเตรียมมาให้พร้อมเตรียมมาให้สมบูรณ์ใครจะพัฒนาผลงานภาพพิมพ์ของตัวเองพัฒนาเพิ่มเติมได้เพื่อจะได้เอาผลงานที่สมบูรณ์ที่สุดมาให้เพื่อนๆปลายทางได้รับชมกันนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะไปปรับในตัวใบงานของตนเองแล้วก็ของกลุ่มให้สมบูรณ์สอดคล้องกับตัวผลงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราก็ได้เรียนครูเชื่อว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่มากๆสำหรับบางคนอาจจะไม่เคยเอางานตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครเลยซึ่งพอเปรียบเนี่ยเราจะเห็นว่ามีบางเทคนิคของเพื่อนที่น่าสนใจและถ้าครั้งหน้าได้ทำอีกก็อยากจะเอาเทคนิควิธีการนั้นมาใช้นะครับซึ่งมันเป็นผลดีของการนำไปพัฒนาผลงานต่อในอนาคตซึ่งนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนในการสร้างสรรค์ผลงานในชีวิตประจำวันหรือการสร้างสรรค์ผลงานในกิจกรรมอื่นๆของโรงเรียนหนูก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูปันรัตนภักดีแล้วก็เพื่อนๆในห้องต้นทางก็ขอแบ่งปันเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับวิเคราะห์แล้วก็เปรียบเทียบผลงานภาพพิมพ์ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ปัญหาพฤติกรรมเนี่ยเกิดได้จากอะไรนะคะก็เกิดเนื่องมาจากว่าบางทีสารสื่อประสาทในสมองของน้องหมาเนี่ยแหละมันผิดปกติไปแล้วก็ทำให้เขาอาจจะมีพฤติกรรมที่มีความวิตกกังวลสูงหรือว่าอาจจะมีปัญหาเช่นก้าวร้าวผิดปกติยกตัวอย่างเช่นน้องหมาที่กลัวเสียงพลุกลัวเสียงดังกลัวเสียงฟ้าร้องโหยพอเสียงฟ้าร้องมาปุ๊บน้องหมาวิ่งจู๊ดมาหาเราเลยแล้วก็มาให้เราปลอบนะคะแล้วก็หอบมากกลัวมากไม่กล้าไปที่ไหนเลยบางตัวเนี่ยที่แย่หน่อยก็คือวิ่งหนีออกจากบ้านอย่างนี้ก็ต้องปรึกษาสัตวแพทย์ปัญหาที่เราเจออีกก็อย่างเช่นว่าก้าวร้าวนะคะดุกับเจ้าของโอ้โหพอเจ้าของจะไปจับปุ๊บหันมากัดเลยหรือว่าเราทำของตกอยู่ที่พื้นกำลังจะก้มไปเก็บปุ๊บนะคะเขาก็วิ่งเข้ามากัดเราแบบนี้เนี่ยถือว่าผิดปกตินะคะอีกพฤติกรรมหนึ่งที่เราจะเจอได้ก็อย่างเช่นน้องหมาที่เขาไม่สามารถจะแยกจากเจ้าของได้เลยบางตัวเนี่ยก็จะเดินตามเจ้าของทั้งวันเลยนะคะไม่ว่าเราจะไปอยู่ในห้องนอนอยู่ในครัวหรือแม้กระทั่งห้องน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พอเจ้าของไม่อยู่บ้านโอ้โหคราวนี้กลัวเลยกังวลมากไม่กล้าที่จะทำอะไรก็จะนอนไม่ยอมทำอะไรไม่ยอมกินข้าวบางตัวหอบหรือว่าเห่าตลอดเวลาไม่ยอมหยุดทีนี้พอไปปรึกษากับคุณหมอคุณหมอจะแก้ไขได้อย่างไรคุณหมอก็จะดูก่อนว่ามันเป็นปัญหาพฤติกรรมจริงๆไหมแล้วก็อาจจะรักษาโดยการให้ยาหรือว่าการทำพฤติกรรมบำบัดร่วมด้วยวันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงคร่าวๆนะคะของพฤติกรรมของสุนัขแล้วก็ปัญหาทางพฤติกรรมที่เราอาจจะเจอได้ทั้งที่แบบฝึกได้แล้วก็แบบที่จะต้องปรึกษากับคุณหมอค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุ

0: เกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนห้องออกอากาศทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูเกียรติศักดิ์แสงทองนะครับสำหรับเนื้อหาที่เราอยู่ในชั่วโมงนี้ครับจะเป็นเรื่องของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวโดยเนื้อหาที่เราจะเรียนในชั่วโมงนี้จะเป็นเรื่องสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวในชีวิตจริงสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะครับนักเรียนสามารถใช้ความรู้เรื่องสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวในการหาคำตอบของปัญหาที่กำหนดได้นะครับก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมในชั่วโมงนี้กันนะครับก่อนอื่นครูอยากจะทบทวนความรู้เกี่ยวกับสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับนักเรียนคิดว่าสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวมีรูปทั่วไปเป็นอย่างไรครับมีอะไรอีกไหมครับครับสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนะครับคือสมการที่มีรูปทั่วไปเป็น ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c เท่ากับ0ค่า x คืออะไรนะครับ x คือ x คือตัวแปร a b และ c คืออะไรครับa b และ c คือค่าคงตัวมีเงื่อนไขว่า a ต้องไม่เท่ากับ0นะครับนักเรียนปลายทางสังเกตนะครับว่า x ของเราจะต้องเป็นตัวแปรและมีตัวแปรเพียง1ตัวนะครับและเงื่อนไขก็คือสัมประสิทธิ์ที่อยู่พจน์ที่เป็นตัวแปรยกกำลัง2จะต้องไม่เป็น0นะครับต่อไปการแก้สมการกำลัง2ตัวแปรเดียวที่นักเรียนเรียนมา

0: นะครับมีทั้งหมด3วิธีอะไรบ้างครับวิธีแรกคือลองวิธีแรกคือลองแทนค่านะครับวิธีที่2ล่ะแยกตัวประกอบและวิธีที่3ก็คือ
1: ใช
0: ้สูตรของเรานะครับสูตรของเราถ้าเกิดว่าเรามีรูปทั่วไปคือ ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c เท่ากับ0สูตรของเรา x เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: x ลบ b บวก square root b ลบ 2 ลบ 4 ac ส่วน 2 a
0: ถูกต้องนะครับสูตรของเราคือ x เท่ากับลบ b บวกลบ square root b ยกกำลัง2ลบ4 ac ทั้งหมดส่วน2 a นะครับต่อไปนะครับเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนะครับเมื่อเราเจอโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวแล้วนะครับขั้นตอนแรกคืออะไรครับขั้นตอนแรกคือ
1: วิเคราะห์โจทย์
0: วิเคราะห์โจทย์นะครับเราจะวิเคราะห์โจทย์ว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้และโจทย์ต้องการหาอะไรที่ครูสอนนะครับในการวิเคราะห์โจทย์เราใช้วิธียังไงนะครับเราจะใช้ขีดเส้นใต้ขีดเส้นใต้1เส้นแทนอะไรครับ
1: แทนโจทย์
0: แทนสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้และขีดเส้นใต้2เส้นแทน
1: ส
0: ิ่งที่โจทย์ถามนะครับหลังจากเราวิเคราะห์โจทย์เสร็จแล้วเราจะทำอะไรต่อนะครับนักเรียนปลายทางช่วยตอบได้นะครับอย่างที่เพื่อนบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับเราจะกำหนดตัวแปรซึ่งตัวแปรของเรานะครับจะแทนสิ่งที่โจทย์ให้หาหรือแทนสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่โจทย์ให้หานะครับหลังจากเราได้ตัวแปรแล้วเราทำอะไรต่อครับเราจะเขียนสมการตามเงื่อนไขในโจทย์หลังจากเราได้สมการแล้วสมการของเราหลังจากได้แล้วทำอะไรต่อครับเราก็จะแก้สมการเพื่อหาคำตอบตามที่โจทย์ต้องการหลังจากเราแก้สมการเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปคือ
1: ตรวจสอบคำตอบ
0: เราจะตรวจสอบคำตอบที่ได้กับเงื่อนไขในโจทย์นะครับโอเคตอนนี้นะครับนักเรียนหลายคนก็คือเริ่มระลึกความหลังเกี่ยวกับสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะเอาสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนี้ไปใช้ในการแก้สถานการณ์ในชีวิตจริงเกี่ยวกับพื้นที่นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับครูอยากจะถามคำถามกับนักเรียนหน่อยนักเรียนรู้จักผักออแกนิกไหมครับ
1: รู้จ
0: ัก นักเรียนเคยได้ยินคำว่าผักออแกนิกใช่ไหมครับเคยนะครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบคุณครูปลายทางได้นะครับนักเรียนคิดว่าผักออแกนิกเนี่ยแตกต่างจากผักทั่วไปอย่างไรครับมีหลายคำตอบมากเลยขอหนึ่งคนตอบหน่อยเชิญครับ
2: เป็นผักที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เท่านั้นแล้วก็เป็นผักที่ปลอดสารพิษครับ
0: อย่างที่เพื่อนตอบนะครับมีใครตอบคำตอบอื่นได้ไหมครับผักออแกนิกคือแตกต่างจากผักทั่วไปอย่างไรครับมีไหมครับขอบคุณมากครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบคุณครูปลายทางได้นะครับต่อไปนะครับถามว่าใครเคยทานผักออแกนิกบ้างนักเรียนรู้สึกว่ารสชาติของผักออร์แกนิกเนี่ยแตกต่างจากผักทั่วไปหรือไม่ครับ
1: แตกต่าง
0: ยังไงครับ
1: ม
0: ีคนบอกมีความกรอบกว่านอกจากนี้นะครับนักเรียนปลายทางสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้นะครับสำหรับผักออร์แกนิกนะครับผักออร์แกนิกเนี่ยหรือผักเกษตรอินทรีย์นะครับก็คือพืชผักที่ได้มาจากกระบวนการผลิตที่ถูกควบคุมไม่ให้มีการปนเปื้อนของสารเคมีหรือเคมีสังเคราะห์ในทุกขั้นตอนการผลิตจึงเป็นผักที่มีความเป็นธรรมชาติสูงเพราะจะปลูกโดยการดัดแปลงสภาพแวดล้อมเรียนแบบธรรมชาตินะครับปราศจากการใช้สารเร่งการเติบโตจึงเจริญเติบโตด้วยระยะเวลาตามธรรมชาตินะครับคือเราจะไม่ใช้สารเคมีใดๆในการปลูกผักชนิดนี้เลยนะครับซึ่งในกระบวนการปลูกผักออร์แกนิกนั้นนะครับอันนี้สำคัญนะครับเพราะเกี่ยวข้องกิจกรรมในชั่วโมงนี้นะครับเกษตรกรนะครับจะต้องมีการเว้นระยะห่างระหว่างแปลงผักซึ่งจะส่งผลกับพืชผลทางการเกษตรดังนี้นะครับการเว้นระยะห่างระหว่างแปลงนะครับจะส่งผลดังนี้ก็คือ1คือป้องกันการแพร่กระจายของโรคและแมลงนะครับซึ่งผักแต่ละชนิดเนี่ยอาจมีศัตรูพืชหรือโรคเฉพาะเจาะจงการเว้นระยะห่างระหว่างแปลงช่วยลดความเสี่ยงที่โรคหรือแมลงจะลุกลามจากแปลง1ไปอีกแปลง1นะครับข้อ2นะครับก็คือจะช่วยในการจัดการสารอาหารในดิน

ผักแต่ละชนิดนะครับมีความต้องการสารอาหารที่แตกต่างกันการเว้นระยะช่วยให้ดินมีเวลาในการฟื้นตัวและลดความเสี่ยงของการสูญเสียความอุดมสมบูรณ์

ที่นะครับอันนี้คือเกี่ยวข้องกับการรับแสงแดดและข้อที่4นะครับก็คือช่วยส่งผลกับเรื่องของการจัดการน้ำนะครับการเว้นระยะห่างระหว่างแปลงเนี่ยจะช่วยให้การรดน้ำทั่วถึงและป้องกันน้ำขังในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะครับหลังจากที่นักเรียนรู้จักเกี่ยวกับกระบวนการเตรียมแปลงผักออร์แกนิกแล้วนะครับต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนเนี่ยหยิบใบกิจกรรมขึ้นมานะครับเป็นใบกิจกรรมที่1เรื่องออกแบบสวนผักออร์แกนิกนะครับสำหรับสถานการณ์ของเราก็คืออ่ะลองร่วมอ่านพร้อมกันนะครับสถานการณ์ของเราก็คือโรงเรียนของเรามีความตั้งใจที่จะสร้างสวนผักออร์แกนิกเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและให้นักเรียนสัมผัสประสบการณ์ตรงในการปลูกผักเพื่อการบริโภคอย่างยั่งยืนนะครับสวนผักที่เตรียมไว้นะครับจุดนี้สำคัญนะสวนผักที่โรงเรียนเตรียมไว้นะครับจะมีพื้นที่225ตารางเมตรนะครับถามว่าแปลงของเราเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีพื้นที่225ตารางเมตรคิดว่ามีความกว้างกับความยาวด้านละเท่าไหร่ครับแปลงผักรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีพื้นที่225ตารางเมตรคิดว่าจะมีความกว้างความยาวเท่าไหร่เอ่ยสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นไงครับด้านกว้างกับด้านยาวต้องเท่ากันแปลงผักของเรานะครับมีความกว้างกับความยาวเท่ากันด้านละเท่าไหร่นะครับ15เมตรนะครับซึ่งในแปลงผักทั้งหมด15คูณ15ตารางเมตรนี้นะครับจะต้องถูกแบ่งออกเป็น4แปลงนะครับ4แปลงของครูนะครับมีได้แก่แปลงแครอทแปลงผักคะน้าพริกและฟักทองนะครับแต่เงื่อนไขในการปลูกของเราเนี่ยขอเพิ่มความซับซ้อนนิดหน่อยนะครับครูอยากจะให้นักเรียนออกแบบสวนผักออร์แกนิกให้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่กำหนดโดยครูจะให้ระบุขนาดของแปลงผักแต่ละแปลงนะครับระบุขนาดก็คือระบุว่ามีความกว้างเท่าไหร่และมีความยาวเท่าไหร่นะครับเงื่อนไขนะครับก็คือเพื่อความสะดวกในการดูแลและวางระบบน้ำนะครับแปลงผักแต่ละแปลงจะต้องจัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากสี่เหลี่ยมมุมฉากก็คือสี่เหลี่ยมอะไรบ้างนะครับสี่เหลี่ยมมุมฉากคือสี่เหลี่ยมอะไรบ้างนะครับนักเรียนคือสี่เหลี่ยมผืนผ้ากับสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเพื่อความสวยงามนะครับหลังจากที่ได้แต่ละแปลงแล้วนะครับแปลงผักแต่ละแปลงจะต้องมีระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย1เมตรนะครับข้อ3นะครับแปลงผักแต่ละแปลงจะกำหนดเงื่อนไขก็คือมีพื้นที่และขนาดดังนี้นะครับแปลงที่1นะครับแปลงแครอทนะครับแครอทใช้พื้นที่65ตารางเมตรโดยด้านยาวของแปลงแครอทยาวกว่า2เท่าของด้านกว้างอยู่3เมตรนะครับข้อ2คือแปลงผักคะน้านะครับใช้พื้นที่40ตารางเมตรโดยด้านยาวของแปลงผักคะน้าเนี่ยยาวกว่าด้านกว้างอยู่3เมตรนะครับข้อ3แปลงพริกนะครับใช้พื้นที่24ตารางเมตรโดยด้านยาวของแปลงพริกยาวกว่า2เท่าของด้านกว้างอยู่2เมตรและแปลงที่4นะครับแปลงฟักทองนะครับให้นักเรียนกำหนดพื้นที่ตามความเหมาะสมนะครับจากแปลงที่เหลือจากพื้นที่ที่เหลือนะครับแต่มีเงื่อนไขว่าด้านยาวของแปลงฟักทองเนี่ยจะต้องยาวกว่าด้านกว้างอยู่3เมตรนะครับต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนห้องออกอากาศนะครับลองทำนะครับใบกิจกรรมที่1นะครับโดยตอนที่1เนี่ยอยากจะให้นักเรียนทำ4ข้อนี้นะครับก็คือข้อที่1แปลงแครอทนะครับแปลงผักคะน้าแปลงพริกและแปลงฟักทองนะครับเพื่อหาว่าแต่ละแปลงเนี่ยควรมีขนาดเท่าไหร่ระบุเป็นความกว้างและความยาวในหน่วยเมตรนะครับ

0: ตอนนี้นักเรียนท่อออกาหลายคนนะครับทำใบจิตกิจกรรมข้อที่1เสร็จแล้วนะครับต่อไปครูจะให้นักเรียนเนี่ยออกมานำเสนอการแก้สมการเพื่อหาความกว้างและความยาวของแต่ละแปลงครับอ่ะเชิญข้อที่1เลยครับก็คือแปลงแครอทครับ
1: ค่ะให้แปลงแครอทมีความกว้าง x เมตรแปลงแครอทมีความยาว 2x + 3เมตรและเนื่องจากแปลงแครอทมีพื้นที่65ตารางเมตรจะได้สมการเป็นx วงเล็บเปิด 2x บวก3วงเล็บปิดเท่ากับ65 2x ยกกำลัง2บวก 3x ลบ65เท่ากับ0เป็นรูปทั่วไปของสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวจากสมการข้างต้นจะเห็นได้ว่า a เท่ากับ2 b เท่ากับ3 c เท่ากับลบ65ดังนั้น b กำลัง2ลบ 4ac จะเท่ากับ529ซึ่งมากกว่า0ดังนั้นมี2คำตอบค่ะจากสูตรจะแก้สมการได้ x เท่ากับ5หรือ x เท่ากับลบ 6.5 ค่ะเนื่องจาก x เป็นความกว้างของแปลงแครอทซึ่งต้องเป็นจำนวนจริงบวกดังนั้นจึงใช้เฉพาะ x เท่ากับ5เมตรจะได้ว่าความยาวของแปลงแครอทคือ2คูณ5บวก3เท่ากับ13เมตรนั่นคือแปลงแครอทกว้าง5เมตรยาว13เมตรค่ะ
0: จากที่เพื่อนนำเสนอไปนะครับเมื่อสักครู่นี้เพื่อนใช้วิธีการใช้สูตรนะครับแก้สมการได้แปลงแครอทกว้างเท่าไหร่นะครับกว้าง5เมตรและยาว13เมตรนะครับต่อไปเราจะมาดูแปลงต่อไปนะครับคือแปลงอะไรครับแปลงผักคะน้านะครับเชิญครับ
2: ครับผมสำหรับแปลงผักคะน้านะครับโดยเราจะกำหนดความกว้างของแปลงผักคะน้านะครับเป็น y เมตรครับแล้วก็กำหนดความยาวเป็น y + 3เมตรครับผมแล้วก็เนื่องจากแปลงผักคะน้าเนี่ยมีพื้นที่ทั้งหมด40ตารางเมตรครับ
3: จะได้สมการเป็นy คูณ y บวก3เท่ากับ40ซึ่งเป็นสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวและเมื่อจัดอยู่ในรูปทั่วไปจะได้เป็น y กำลัง2บวก 3y ลบ 40เท่ากับ0และเมื่อแก้สมการได้แล้วจะได้เป็น y เท่ากับลบ8หรือว่า y เท่ากับ5ครับ
0: ครับอย่างที่เพื่อนนำเสนอไปนะครับข้อนี้นะครับเพื่อนใช้วิธีการแยกตัวประกอบนะครับได้แปลงผักคะน้ากว้าง5เมตรและยาวเท่าไหร่ครับ8เมตรนะครับต่อไปจะเป็นแปลงครับ
4: แปลงที่3หรือว่าแปลงพริกนะคะใช้พื้นที่24ตารางเมตรค่ะโดยด้านยาวของแปลงพริกยาวกว่า2เท่าของด้านกว้างอยู่2เมตรค่ะดังนั้นนะคะหนูจะให้แปลงพริกเนี่ยมีความกว้าง z เมตรค่ะแล้วก็แปลงพริกมีความยาว2 z + 2เมตรค่ะจะได้สมการเป็น zวงเล็บเปิด 2z บวก 2 วงเล็บปิดเท่ากับ 24 แก้สมการออกมาได้เป็น z เท่ากับ 3 และลบ 4 ค่ะเนื่องจาก z เป็นความยาวของแปลงพริกซึ่งต้องเป็นจำนวนจริงบวกดังนั้นจึงจะใช้เฉพาะ z เท่ากับ3เมตรค่ะดังนั้นความยาวของแปลงพริกก็คือ8เมตรค่ะ
0: ครับอย่างที่เพื่อนบอกไปเมื่อสักครู่นะครับเพื่อนใช้วิธีการแยกตัวประกอบหาขนาดของแปลงพริกนะครับได้ความแปลงพริกมีความกว้างเท่าไหร่นะครับได้แปลงพริกมีความกว้าง3เมตรและยาวเท่าไหร่ครับยาว8เมตรนะครับต่อไปนะครับจะเป็นแปลงฟักทองนะครับเนื่องจากแปลงฟักทองเนี่ยครูให้ปรับขนาดแปลงตามความเหมาะสมนะครับเรามาดูกลุ่มแรกกันว่ากลุ่มแรกจะใช้แปลงฟักทองมีขนาดเท่าไหร่ครับ
5: ครับสำหรับกลุ่มผมนะครับจะใช้แปลงฟักทองที่มีพื้นที่54ตารางเมตรครับกำหนดให้แปลงฟักทองมีความกว้าง p เมตรนะครับและเนื่องจากด้านยาวของแปลงฟักทองนะครับมีค่าเท่ากับด้านกว้างบวก3เมตรดังนั้นจะต้องมีความยาว p บวก3เมตรครับและเนื่องจากแปลงฟักทองมีพื้นที่54ตารางเมตรจากสูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมก็คือด้านคูณกว้างคูณยาวนะครับเราก็จะได้สมการเป็น p คูณวงเล็บ p บวก3เท่ากับ54ครับคิดสมการเสร็จแล้วเราจะได้ p เท่ากับลบ9กับ6นะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าด้านของสี่เหลี่ยมนะครับไม่สามารถเป็นจำนวนติดลบได้ต้องเป็นจำนวนจริงบวกเท่านั้นดังนั้นเราจะใช้แค่เฉพาะ p เท่ากับ6นะครับแล้วก็คือจากความยาวของแปลงฟักทองคือ6บวก3นะครับก็คือ9นะครับจากสมการ p บวก3เมตรนะครับ
0: อย่างที่เพื่อนบอกไปเมื่อสักครู่

0: คู่นี้นะครับเมื่อสักครู่นะครับเพื่อนกำหนดขนาดแปลงฟักทองนะครับ54ตารางเมตรใช่ไหมครับและเพื่อนได้ใช้วิธีการแยกตัวประกอบแก้สมการออกมาได้แปลงฟักทองมีความกว้างเท่าไหร่ครับแปลงเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่นะครับกว้าง6เมตรกว้าง6เมตรและยาว9เมตรนะครับต่อไปนะครับเรามาลองดูอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งกลุ่มนี้นะครับจะใช้แปลงฟักทองที่มีพื้นที่40ตารางเมตรนะครับเรามาดูกันว่ากลุ่มนี้นะครับจะมีวิธีการหาคำตอบยังไงครับ
1: ครับให้แปลงฟักทองมีความกว้าง p เมตรแปลงฟักทองมีความยาว p บวก3เมตรและเนื่องจากแปลงฟักทองมีพื้นที่40ตารางเมตรจะได้สมการเป็น pวงเล็บเปิด p บวก3วงเล็บปิดเท่ากับ40 p กำลัง2บวก3 p ลบ40เท่ากับ0วงเล็บเปิด p บวก8วงเล็บปิดวงเล็บเปิด p ลบ5วงเล็บปิดเท่ากับ0 p จะได้เป็นลบ8หรือ5นะครับเนื่องจาก p ไม่สามารถติดลบได้ครับดังนั้นจึงใช้เฉพาะ p เท่ากับ5เมตรจะได้ความยาวของแปลงฟักทองนี้คือ5บวก3เท่ากับ8เมตร
0: อย่างที่เพื่อนเมื่อสักครู่นี้ถามนำเสนอไปนะครับแปลงฟักทองมีพื้นที่ก็คือเท่าไหร่นะครับ
1: 5เมตรครับ
0: พื้นที่นะคร
1: ับ อ๋อพื้นที่40ตารางเมตร
0: 40ตารางเมตรนะครับแก้สมการได้ความกว้างเท่าไหร่ครับ
1: ได้ความกว้าง5เมตรครับ
0: ความกว้าง5เมตรและความยาว
1: ความยาว8เมตร
0: ความยาว8เมตรนะครับจากทุกแปลงที่เราหามานะครับตอนนี้นะครับทั้ง4แปลงผักของเราได้ความกว้างและความยาวเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนเนี่ยนำเนี่ยนักเรียนเห็นแปลงผักของโรงเรียนเราไหมครับค่อนข้างจะสภาพมีสภาพที่ไม่น่ามองเท่าไหร่นะครับครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยช่วยตกแต่งแปลงผักของโรงเรียนเราใหม่นะครับโดยแปลงผักของเราก็คือให้แต่งแปลงแครอทแปลงผักคะน้าแปลงพริกและแปลงฟักทองนะครับหนึ่งช่องนะครับจะแทนแปลงผักที่มีพื้นที่นะครับ1ตารางเมตรนะครับให้นักเรียนนะครับนำแปลงผักเหล่านี้ครับไปใส่ในแปลงผักของโรงเรียนของเราตามขนาดที่เราคำนวณไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับต่อไปนะครับครูจะให้นักเรียนปลายทางนะครับร่วมกันทำใบกิจกรรมนี้สักครู่นะครับ

0: ตอนนี้นักเรียนหลายคนนะครับเริ่มที่จะออกแบบส่วนผักของเราแล้วนะครับต่อไปครูอยากจะให้นักเรียนออกมานำเสนอแปลงผักของนักเรียนนะครับ
1: ครับแปลงผักของผมนะครับก็คือแครอทคะน้าพริกฟักทองทุกแปลงห่างกัน1ตารางเมตรครับซึ่งแครอทกว้าง5ยาว13คะน้านะครับกว้าง5ยาว8พริกกว้าง3ยาว8ทุกแปลงนะครับมีช่องว่างไว้1ช่องเพื่อที่จะให้น้ำไหลผ่านครับและทำให้ผักทุกแปลงนั้นเจริญเติบโตครับ
0: อย่างที่เพื่อนนำเสนอเมื่อสักครู่นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างแบบหนึ่งนะครับที่เพื่อนทำไว้นะครับซึ่งแปลงผักที่เพื่อนนำเสนอเนี่ยก็คือสอดคล้องกับโจทย์แล้วก็สถานการณ์เงื่อนไขที่โจทย์กำหนดนะครับจบแล้วนะครับสำหรับบทที่3เรื่องสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนะครับก่อนอื่นครูอยากจะให้ทบนักเรียนเนี่ยทบทวนสูตรที่ใช้ในการแก้สมการกำลัง2ตัวแปรเดียวหน่อยครับว่าสูตรของเราคือสูตรอะไรนะครับบทนี้นะครับมีสูตร1สูตรคือสูตรอะไรครับ x เท่ากับถูกต้องนะครับสำหรับบทนี้นะครับจะมีสูตร1สูตรที่สำคัญคือ x เท่ากับลบ b บวกลบสแควร์รูท b ยกกำลัง2ลบ 4ac ทั้งหมดส่วน 2a นะครับครูอยากจะให้นักเรียนกลับไปทบทวนเนื้อหาในบทที่3เรื่องสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวนะครับสำหรับบทเรียนที่เราจะเรียนในครั้งต่อไปนะครับจะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องความคล้ายนะครับนักเรียนสังเกตในรูปนะครับมีอะไรบ้างครับเนี่ยมีเสาธงแล้วก็นักเรียนลูกเสือโยกชาติใช่ไหมครับบทหน้านะครับเป้าหมายของเราคือเราจะหาความสูงของเสาธงนะครับโดยใช้สมบัติของความคล้ายนะครับเรื่องแรกที่เราจะเรียนกันก็คือเรื่องแนะนำความคล้ายนะครับอยากจะให้นักเรียนเนี่ยรู้จักว่าความคล้ายคืออะไรนะครับสำหรับสิ่งที่โรงเรียนปลายทางต้องเตรียมนะครับจะเป็นใบกิจกรรมที่1เรื่องสำรวจรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันซึ่งครูอยากจะให้นักเรียนเตรียมไม้โปรเทคเตอร์หรือไม้ครึ่งวงกลมนะครับมาสำหรับใช้วัดมุมและไม้บรรทัดเพื่อใช้วัดความยาวนะครับแล้วก็มีบัตรภาพศาลากลางน้ำทรงจตุรมุขอ่างเก็บน้ำข่าวเต่าบัตรภาพรูปร่างสิ่งของรอบตัวเรานะครับแล้วก็มีบัตรภาพรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกันชุดที่1 2 3และ4ครับครับสำหรับหน่วยที่3นะครับเรื่องสมการกำลัง2ตัวแปรเดียวก็คือจบเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
0: สวัสดีครับน้องๆใต้ทะเลมีสัตว์น้ำมากมายเราได้ทำความรู้จักสัตว์น้ำในวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเลกันไปเยอะเลยชอบกันไหมครับ
1: พี่เว้นชอบว่ายน้ำใต้ทะเลมากเลยครับ
0: งั้นวันนี้เราจะมาเล่นเกมกับน้องๆกันดีไหมครับพี่แว่นเกมนี้ชื่อว่าเงาปริศนา

0: ือใครมาทบทวนความรู้ซิว่าเราได้รู้จักสัตว์ใต้ทะเลกันไปเยอะแค่ไหน
1: พี่เว่นรู้จักเพื่อนสัตว์ใต้ทะเลหลายตัวเลยนะครับอยากรู้จังจะมีใครรู้จักสัตว์ใต้ทะเลมากกว่าพี่เว่นไหมนะ
0: กติกาเกมนี้พี่วิกกี้จะให้น้องๆทายว่าเงาที่น้องๆเห็นเป็นเงาของสัตว์ใต้ทะเลตัวไหนถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลย Let's go

0: ยอดเลยทุกคนเก่งมาก
1: ใช่ทุกคนเก่งจริงๆบ๊ายบายไว้มาเล่นกันใหม่นะมาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
2: ภาพเงาปริศนาที่น้องๆเห็นอยู่เป็นเงาของอะไรครับ
0: ถ้าใครนึกไม่ออกพี่วิตตี้จะให้คำใบ้ว่าเมื่อน้องๆดำน้ำลงไปในทะเลจะเห็นสิ่งนี้มีสีสันสวยงามดูอ่อนนุ่มพลิ้วไหวไปมากับกระแสน้ำ
2: พี่แว่นขอใบ้เพิ่มอีกว่าสิ่งนี้เป็นบ้านของปลาการ์ตูนครับฟังคำใบ้แล้วน้องๆคิดว่าภาพนี้คืออะไรครับ
1: พี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือ
2: ว้าวน้องๆเก่งมากเลยครับ
1: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

ประสบการณ์เส้นนี้ยังคงนำเราไปสู่การค้นพบที่ไร้จุดสิ้นสุดหลังจากได้เดินทางขับรถตะลุยฝั่งตะวันตกของอเมริกามาส่วนหนึ่งได้เห็นความแตกต่างของภูมิประเทศในแต่ละรัฐซึ่งความแตกต่างเหล่านี้เองที่ทำให้เกิดเรื่องราวชีวิตที่หลากหลายตอนนี้เจ้าสี่ล้อคันเดิมกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่เขตแดนใหม่บนทะเลทรายทางตอนใต้ของรัฐแอริโซนา

0: วินาสันตโลกันเกือบทุกเต็น
1: เก็บหมดแล้วมั้งเนี่ยขับเข้ามาในถนนออฟโรดแล้วนะคะเข้ามาสู่ทะเลทรายนี่เรากำลังอยู่บนทะเลทรายเลยนะขับเข้ามาเพื่อตามหาถ้ำ
2: Our signature plant for the desert is called the saguaro
1: คาดว่าอาริโซนาตอนใต้เนี่ยเป็นดินแดนที่รวบรวมความสุดแบบสองขั้วเลยคือเราจะได้เห็นทั้งต้นกระบองเพชรใหญ่ยักษ์ที่เรายืนอยู่ตรงนี้ล้อมรอบตัวเราหรือสิ่งที่เล็กมากๆแล้วก็เคลื่อนไหวได้เร็วมากๆอย่างนกฮัมมิงเบิร์ด
3: Well, I mean, I think hummingbirds are a pretty amazing species. They are a new world animal, so they evolved and are found natively only in the Americas, North and South America. But many of the North American hummingbirds are found here in Arizona.
4: So, mate, so

0: เราเดินทางเข้าสู่เขตทะเลทรายโซโนรันหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งคือทะเลทรายแอริโซนาทะเลทรายนี้เนี่ยครอบคลุมพื้นที่ทางใต้ของรัฐแอริโซนารัฐแคลิฟอร์เนียไปจนถึงรัฐทางตะวันตกเฉียงเหนือของเม็กซิโกขนาดทั้งหมด 260,000 ตารางกิโลเมตรคือถ้าเทียบกับไทยแล้วเนี่ยก็จะเทียบเท่ากับพื้นที่ของภาคกลางกับภาคอีสานรวมกันแน่นอนว่าใหญ่โตขนาดนี้เราคงจะสำรวจไม่หมดภายในเวลาอันสั้นแน่ๆเราก็เลยเดินทางไปยังสถานที่หนึ่งซึ่งรวบรวมสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในทะเลทรายโซโนรันเอามาไว้ในที่เดียวมาได้ถูกช่วงจังหวะเวลาสุดๆเลยเดือนนี้เนี่ยเป็นเพอร์เฟกต์เลยนะสำหรับการดูดอกไม้ที่จะบานในทะเลทรายอย่างเช่นต้นนี้ข้างๆที่เราเห็นเนี่ยดอกเหลืองๆเนี่ยนะมีอายุแค่24ชั่วโมงเองคือมันบานแค่24ชั่วโมงหลังจากนั้นปุ๊บมันจะกลายเป็นดอกข้างๆแบบนี้คือเหี่ยวแล้วก็กลายเป็นเนี่ยเป็นซากๆเหลือแค่ฐานก็ถือว่าโชคดีมากที่มาช่วงนี้พอดีถูกจังหวะแล้วก็เขาบอกว่าโอ้เดินไปเดี๋ยวจะเจอพืชอีกนานาชนิดมีทั้งพืชมีทั้งสัตว์ด้วยครบเลยที่เนี่ยเป็นคล้ายกับทั้งศูนย์อนุรักษ์สัตว์แล้วก็เป็นโบทานิกการ์เด้นด้วยได้ดูครบถ้วนไปวันนี้ยาวนานแน่นอน
1: พื้นที่จัดแสดง 85% ของที่นี่ตั้งอยู่กลางแจ้งมีเส้นทางเดินยาว 3.2 กิโลเมตรตัดผ่านเข้าไปในภูมิทัศน์แบบทะเลทรายเพื่อให้ผู้เข้าชมมีโอกาสได้เห็นสิ่งมีชีวิตต่างๆในแหล่งที่อยู่จริงและครั้งนี้เราได้ทำความรู้จักกับสัตว์ชนิดหนึ่งที่เคยเกือบสูญพันธุ์มาแล้วBlacktail Prairie Dog เป็นสายพันธุ์ย่อยของ Prairie Dogจุดเด่นคือมีหางสีดำความจริงแพรี่ด็อกเป็นสัตว์ฟันแท้ในวงเดียวกับกระรอกแต่ที่ได้ชื่อว่าด็อกเพราะเสียงร้องของมันคล้ายกับเสียงเห่าของน้องหมาส่วนคำว่าแพรี่มาจากถิ่นกำเนิดซึ่งอยู่ในทุ่งหญ้าแพรี่ในอเมริกาเหนือกับเม็กซิโกพวกมันเป็นสัตว์ที่ชอบเข้าสังคมโดยมีการสื่อสารระหว่างกันทั้งแบบส่งเสียงและแสดงท่าทางก่อนหน้านี้ในยุคนึงพวกมันถูกมองว่าเป็นศัตรูพืชทำให้ถูกไล่ล่าจนแทบไม่เหลือเลย
2: Black-tailed prairie dogs used to be found all throughout Arizona, but now they've been what's called extirpated, so pests to a lot of people with farmlands, and they don't want to have them on their property, so they don't actually live in most of Arizona anymore.
1: จากสัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้ดินไปต่อที่สายพันธุ์นกที่เล็กที่สุดในโลกซึ่งหลายคนน่าจะรู้จักกันดีในรัฐแอริโซนามีนกฮัมมิงเบิร์ดหลากหลายสายพันธุ์เช่นพันแอนนาพันคอสตาซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่พบได้ทั่วไปนอกจากนี้ยังมีพันบรอดบิลและพันรูฟัสซึ่งพันธุ์นี้มีชื่อเสียงในเรื่องการอพยพที่ยาวไกลราว 4,800 กิโลเมตรตั้งแต่แคนาดายาวลงมาถึงเม็กซิโกพวกมันจะอพยพมาที่แอริโซนา2ครั้งต่อปีคือช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงเนื่องจากมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการดำรงชีวิต
3: This is a replica of how they live, but they are primarily insectivorous, so they eat insects. So they would need a habitat where there's plenty of insects, and then also they need the flowering plants as well, because they do need the nectar for immediate energy as well. So they need a mix of both. So they need a habitat that had both. A lot of people think they don't eat anything except sugar water.
1: Sugar water. ถ้าฟังโดยไม่เคยเห็นมาก่อนก็คงไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ก่อนหน้านี้บังเอิญเราเคยได้เจอมันห้อยอยู่แถวชายป่ามาแล้ว
0: ที่แพทมีโอกาสได้เห็นฮัมมิงเบิร์ดเยอะขนาดนี้ฮะก็ต้องขอขอบคุณขวดใบนี้และเพื่อนๆอีก 3-4 ขวดคือในขวดนี้บรรจุน้ำหวานน้ำผสมน้ำตาลแล้วก็มีเกสรดอกไม้และอาหารของนกนกเขาก็เลยมาตอมมากินเหมือนอารมณ์บ้านนกของเมืองไทยอ่ะก็เอาอาหารมาวางไว้แล้วก็นกก็มากินตามธรรมชาตินกพวกนี้เป็นนกธรรมชาติหมดเลยไม่ได้เลี้ยงข้างหลังเนี่ยเราก็เห็นเนี่ยตามต้นไม้เขาอาจจะสร้างรังสร้างอะไรอยู่แถวนี้ก็ได้คือเราก็แค่เอาอาหารมาตั้งไว้เฉยๆอย่างเงี้ยวันนี้ก็ได้เห็นนกฮัมมิงเบิร์ดธรรมชาติซึ่งเยอะมากอุ้ยมาพอดีเลยมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วอ้าวบินไปแล้วโอ้เสียใจอ่ะนึกว่าแหมจะได้พูดกับนกฮัมมิงเบิร์ดใกล้ๆซะหน่อยนี่ถือว่าเห็นใกล้มากเลยนะเพราะว่าอุ้ยนี่ไงบินตัดผ่านหน้าโอ้ยตื่นเต้น วันนี้เห็นใกล้และเห็นเยอะที่สุดด้วยตั้งแต่แพทเคยเห็นมานกฮัมมิงเบิร์ดเนี่ยเป็นนกประเภทหนึ่งที่สามารถเห็นได้ยากมากเพราะว่าปัจจัยแรกเขาตัวเล็กและปัจจัยที่สองก็คือเขาบินเร็วมากปุ๊บเราจะได้ยินเสียงเหมือนแมลงวันมากกว่านกอ่ะคือเขาบินถี่มากทำให้เขาได้ชื่อนี้มาคือชื่อฮัมมิงเบิร์ดมาจากเสียงของการกระพือปีกแบบเหมือนเสียงฮัมเพลงอะไรแบบเนี้ย
1: เสียงนี้เกิดจากการกระพือ

0: ทวีปอเมริกันเหนือเนี่ยแหละเราก็จะเห็นเขาได้จริงๆเห็นได้ในพื้นที่กว้างมากแต่ว่าที่แพทบอกว่าไม่ได้เห็นง่ายๆเพราะว่าในแต่ละที่ที่เขาไปอ่ะเราจะต้องคำนึงถึงเรื่องของฤดูกาลด้วย
1: We do have as I said a big variety of hummingbird species here so we'll definitely be up in the you know the top few statesBut other states like California has many, and then equally, I think New Mexico and Texas, and then even up in Colorado, there's plenty up there as well. And then in the winter, they'll come further south where it's warmer.
0: Hummingbird เป็นนกที่ใช้พลังงานสูงอย่างที่บอกว่าเขาต้องใช้แรงในการกระพือปีกเยอะไง12ครั้งต่อวินาทีคิดดูว่าชั่วโมงนึงอ่ะเขาต้องบินกี่ครั้งอ่ะเขาเลยมีอัตราเมตาบอลิซึมสูงแล้วเห็นบินกันว่อนในช่วงกลางวันเนี่ยตอนกลางคืนเขาก็จะเหมือนเข้าโหมดจำศีลน่ะเพื่อเข้าเซฟโหมดเซฟพลังงานของตัวเองเอาไว้ดังนั้นเนี่ยฮัมมิงเบิร์ดก็เลยชอบที่จะอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ไม่หนาวมากเพราะว่ายิ่งหนาวเนี่ยยิ่งต้องใช้เมตาบอลิซึมสูงเขาก็เลยอพยพมาอยู่ในที่ที่อุ่นๆหน่อยโดยเฉพาะตอนนี้ในฤดูร้อนก็จะมาอยู่แถวๆยูทาห์อาริโซนา
1: We have a lot of small trees here in Arizona so they hang out they nest in that sort of habitat just the small trees and shrubbery so they definitely need the trees and shrubsto make their nests and to live. They are very territorial and they do tend to stake out individual spots. So for example, there's one that's been hanging out, has staked out this little tree here and he won't let anyone else come near him. They're very aggressive and territorial.
2: ปกติแล้วนกป่าจะต้องการอาณาเขตที่ดีที่สุดในการหาอาหารผสมพันธุ์และเลี้ยงลูกโดยภาระทั้งหมดจะตกอยู่กับตัวเมียซึ่งต้องทำงานแทบทุกอย่างพวกมันใช้เวลา1สัปดาห์ในการสร้างรังเพื่อวางไข่ไข่ของพวกมันมีขนาดเล็กมากยาวแค่ประมาณ 3-5 มิลลิเมตรโดยปกติจะวางแค่2ฟองและไข่จะเริ่มฟักเป็นตัวเมื่อผ่านไป2สัปดาห์และหลังจากนั้นอีก3สัปดาห์ลูกนกจะโตจนมีขนาดเกือบเท่าตัวเต็มวัยและค่อยๆเริ่มบินออกจากรังได้แต่ในระยะนั้นแม่นกจะยังคงวนเวียนอยู่ใกล้รังอีกเป็นเดือนเพื่อป้อนอาหารให้ลูกนกอีกสักระยะหนึ่งนั่นหมายความว่านกสามแม่ลูกจะต้องอัดกันเป็นปลากระป๋องอยู่ในรังเล็กจิ๋วแน่นอนว่ารังของมันรับไม่ไหวส่วนมากจึงพังทลายลงมาทำให้ต้องไปสร้างรังแห่งใหม่ซึ่งอาจจะใช้วัสดุจากรังเดิมโดยมีส่วนประกอบที่ใช้หลักๆก็คือ
1: Actually the primary material they use in nests is spider webs because spider webbing is very strong and flexible and then they addanimal hair to that, and then they may also decorate the outside of the nest with small twigs and leaves.
2: พืชมีความสำคัญมากต่อระบบนิเวศทะเลทรายไม่ใช่แค่แหล่งอาหารแต่ยังเป็นแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตอีกหลายชนิดและพืชที่พบมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นต้นกระบองเพชร
0: สำหรับแพทนะแพทว่านี่น่าจะเป็นสวนกระบองเพชรที่ใหญ่แล้วก็ครบสมบูรณ์ที่สุดตั้งแต่เคยเห็นมาแล้วแหละคือมันคงจะมีไม่กี่ที่ในโลกหรอกที่จะสามารถรวบรวมพันธุ์ของกระบองเพชรได้เยอะหลากหลายแล้วก็แปลกขนาดนี้อ่ะเพราะว่าเรารู้กันดีว่ากระบองเพชรไม่ได้โตได้ในภูมิอากาศภูมิประเทศทุกแบบสมัยก่อนเนี่ยแพทเข้าใจผิดนะว่ากระบองเพชรเนี่ยจะต้องอยู่ในทะเลทรายแต่ว่าจริงๆแล้วกระบองเพชรสามารถโตได้ในเขตภูมิอากาศที่แห้งเป็น tropical หรือว่า subtropical ก็ได้อย่างในทวีปอเมริกาเหนือถึงอเมริกาใต้เนี่ยขอบเขตที่กระบองเพชรจะสามารถโตได้เนี่ยลากยาวมาตั้งแต่ตอนใต้ของแคนาดาลงมาถึงตอนเหนือของอเมริกาใต้โดยเฉพาะบริเวณที่เยอะมากๆเลยก็คือประเทศเม็กซิโกซึ่งตอนนี้เราอยู่ในอาริโซนาตอนล่างข้างล่างเราอีกนิดเดียวเนี่ยก็เป็นเม็กซิโกแล้วดังนั้นอ่ะบริเวณนี้ก็เป็นแหล่งที่เหมาะสมที่เราจะสามารถพบกระบองเพชรได้เยอะขนาดนี้และในส่วนนี้เนี่ยมีพันกระบองเพชรที่แปลกๆหลายชนิดบางอันเนี่ยแพทไม่เคยเห็นจริงๆนะแม้กระทั่งในรูปหรือว่าในสารคดีแพทก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันอย่างเช่นต้นหนึ่งประทับใจมากเลยมันชื่อว่า Totem Pole Cactus ก็ลักษณะเป็นแท่งตรงขึ้นไปเหมือนเสาเหมือนที่เราไปเห็นที่แคนาดาแหละเสาโทเทมลักษณะเป็นแบบนั้นเลยแต่ว่าเขาจะไม่มีหนามยื่นออกมาเหมือนกับกระบองเพชรสายพันธุ์อื่นๆกระบองเพชรชนิดนี้เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่หายาก แล้วก็ที่เราเห็นภายในสวนนี้ไม่ใช่ของออริจินอลอีกต่อไปแล้วเพราะว่ามันอาจจะหายไปแล้วหรือหายากมากๆเขาก็เลยทำการโคลนนิ่งมาที่เราเห็นในสวนนี้เป็นฉบับโคลนทั้งหมดโทเทมโพแคคตัสเนี่ยเขา

0: ใช้คำว่า rarely bloom คือแทบจะไม่ออกดอกเลยดังนั้นเราจะไม่สามารถเห็นดอกของมันได้แน่ๆก็คงจะต้องไปหาดูดอกชนิดอื่นๆอย่างข้างหลังเนี้ยโอ้โหสีสุดๆอะดอกสะพรั่งมากแล้วเวลาออกดอกเนี่ยมันแบบเป็นช่วงบลูมของกระบองเพชรสายพันธุ์อื่นๆสีสดมากตัดกับสีเขียวอะมีทั้งเหลืองทั้งส้มทั้งแดงแบบหูสีมันสดตัดกันมากเลยก็เป็นเหมือนสิ่งที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นเพิ่มชีวิตชีวาเพิ่มสีสันให้กับทะเลทรายแห้งแล้งไทย
1: ทั่วโลกมีกระบองเพชรประมาณ 2,000 ชนิดแต่ในทะเลทรายโซโนรันมีกระบองเพชรสายพันธุ์ท้องถิ่นที่ชื่อว่าซาวาโรเป็นกระบองเพชรที่สูงและใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาปกติแล้วจะสูงขึ้นไปได้ถึง12เมตรและมีอายุค่อนข้างยืนโดยเฉลี่ยจะอยู่เกิน150ปีจนมีคนมอบฉายาให้ว่าราชาแห่งทะเลทราย
2: In the beginning of May the saguaro was starting to blossom. We have these beautiful white flowers which start to grow at the top of a saguaro
1: เจริญเติบโตของซาวาโรจะเกิดขึ้นที่ส่วนยอดมันเริ่มออกดอกครั้งแรกตอนอายุ70ปีเริ่มสร้างแขนข้างแรกตอน 95-100 ปีแล้วกว่าจะโตจนมีความสูงราว12เมตรอาจจะต้องใช้เวลาถึง200ปีเพราะว่ามันมีอัตโตที่ช้ามาก10ปีสูงได้แค่1นิ้วเท่านั้นซาวาโรถูกออกแบบมาให้โตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายของทะเลทรายโซโนรันกลไกบางอย่างก็อาจจะคล้ายกับกระบองเพชรทั่วไปคือมีหนามแข็งและมีผิวภายนอกที่เคลือบด้วยขี้ผึ้งเพื่อลดการคายน้ำ
3: There are many types of plants that are succulents but not all succulents are cactus but virtually all cactus are succulents so it just means they absorb the water and the leaves are full of water they take the water from the root system bring it up into the plant and keeps the water in the body
1: ซาวาโรสามารถดูดซับน้ำฝนไว้ในปริมาณที่พอเหมาะลำต้นของมันจะขยายออกเพื่อกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในหน้าแล้งแต่นอกจากนี้ยังมีลักษณะพิเศษอีกอย่างนึงของซาวาโรที่ปรับตัวแบบเฉพาะกิจ
2: Odd looking object it's called a boot and how it is formed is from the woodpeckers on this saguaroYou can see the outside holes. The Gila woodpecker and the gilded flicker will start to peck inside the saguaro. It will start to ooze liquid. If you're living in the desert, you don't want to lose liquid. So what happens is there's a chemical reaction inside the saguaro, and what it does is it walls off the area and forms this callus.And this is inside of the saguaro. So what this does is to help the saguaro to keep the water. And what it also does is have a nice snug place for birds, such as the Gila woodpecker and the gilded flicker to nest.
1: ฉายาราชาแห่งทะเลทรายของซาวาโรอาจไม่ได้มาจากความสูงใหญ่ภายนอกเท่านั้นแต่ยังเป็นบทบาทหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่อยู่รอดในทะเลทรายแต่ยังช่วยให้สิ่งมีชีวิตอีกหลายชนิดยังคงมีชีวิตและเจริญเติบโตไปพร้อมกันทุกวันนี้ต้นกระบองเพชรป่าซาวาโรที่ขึ้นในธรรมชาติไม่สามารถพบที่ไหนในโลกได้อีกนอกจากทะเลทรายโซโนรันเท่านั้นและสถานที่ที่จะพบได้มากที่สุดแห่งหนึ่งก็คืออุทยานแห่งชาติซาวาโรจะเต็มอิ่มกับการลงไปเดินท่ามกลางป่าซาวาโรเราก็กลับขึ้นรถมาความจริงแล้วการเก็บกระบองเพชรในอุทยานเป็นเรื่องผิดกฎหมายแต่คุณตะก้องของเราก็ได้ของฝากติดตัวมาแบบไม่ได้ตั้งใจสถานีต่อไปจากตอนใต้ของรัฐแอริโซนาขับข้ามเขตแดนไปยังตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียเข้าสู่เขตทะเลทรายอีกแห่งหนึ่งที่ชื่อว่า ทะเลทรายโคโลรา

0: ซึ่งที่จริงแล้วยังถือเป็นเขตย่อยส่วนหนึ่งของทะเลทรายโซโนรัน
1: พัดแรงมากดูดิแรงจริงๆตรงนี้เนี่ยเป็นเขตไฮวินดี้ลมพัดแรงแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยจากไฮเวย์เราขับมาที่ถนนรองก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะจอดเนี่ยนะเราจะเห็นเลยว่ามีกังหันเยอะมากแล้วแพนไม่เคยเห็นกังหันที่พัดแรงขนาดนี้เลยนะเนี่ยมันพัดติ้วติ้วติ้วตลอดเวลาแล้วมันมีจำนวนแบบเยอะมากเลยแพนว่าก็เป็นโลเคชันที่เจ๋งดีรอบล้อมไปด้วยหุบเขามันคือเหมือนผืนป่าเป็นผืนทะเลทรายอ่ะแล้วมีต้นไม้ขึ้นอย่างต้นเนี้ยแพทจำชื่อวิทยาศาสตร์ไม่ได้ขนาดนั้นเรียกมันต้นหนวดปลาหมึกตอนนี้เราอยู่ใกล้กับพรมแดนเม็กซิโกและคือขับมาแบบระยะยาวไกลมากเราก็จะได้เห็นภูมิประเทศที่มันค่อนข้างแห้งแล้งเป็นเขตทะเลทรายจริงตอนนี้ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของทะเลทรายโคโลราโดอยู่แล้วก็ที่เรากำลังจะไปเนี่ยจะเป็นทะเลทรายแบบเอ็กซ์ตรีมมากเราจะต้องขับรถเข้าไปแบบ four wheel drive ไม่มีป้ายดูแบบมันมากอ่ะยังไม่รู้ว่าจะลงหรือเปล่านะเอาไปลุ้นกัน

ขับเข้ามาในถนนออฟโรดนะคะออฟออกมาจากโรดหลักเข้ามาสู่ถนนกลางทะเลทรายตอนนี้นี่เราอยู่ใจกลางทะเลทรายเลยนะเนี่ยตึงๆต้องใช้รถ 4-wheel drive เท่านั้นนะคะคือถ้าเกิดรถธรรมดาเข้ามาแพทย์ไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่าแต่ก็สภาพก็คงจะย่ำแย่นิดนึงเพราะว่ามันก็ลุกลังเลยแหละข้างๆบรรยากาศก็จะเป็นทะเลทรายล้วนๆมีต้นไม้พืชพันธุ์ต่างๆแต่สิ่งที่เรากำลังจะเข้ามาหาเนี่ยก็คือถ้ำเป็นถ้ำกลางทะเลทรายเดี๋ยวไปดูว่าหน้าตาเป็นยังไงนะตึงๆกันต่อไป

หลงทางจนได้คิดว่าจะไม่หลงแล้วนะเพราะว่าที่เนี่ยมีปักไว้ใน Google Map แต่ด้วยความที่มันเป็นทางที่ไม่มีป้ายไม่มีเลนไม่มีขอบถนนน่ะเราก็ขับมั่วซั่วมาไงก็คิดว่ามันน่าจะเป็นทางนั้นแต่ว่าตอนเนี้ยดูดิคือเราออกมาอยู่ตรงเวิ้งตรงกลางตรงเนี้ยซึ่งไม่รู้แล้วว่าไปยังไงต่อก็พยายามที่จะขับให้ลูกศรมันกลับเข้าสู่เส้นทางหลักก็เริ่มไม่สนุกเท่าไหร่แล้วเพราะไม่อยากมาหลงในนี้นะแล้วทางข้างในเนี่ยตะกี้แอบขับเข้าไปนิดนึงคือมันตึ้งๆเกินไปอ่ะเดี๋ยวรถเราจะพังซะก่อนแล้วก็เลยย้อนกลับมาทางเก่าแล้วเดี๋ยวค่อยไปตั้งต้นเพื่อที่จะเข้าไปสู่เส้นทางหลักใหม่เราไปหาเส้นทางที่มันมีกิจลักษณะชัดเจนแบบว่าเป็นทางที่ไม่มีหินเยอะซะจนเกินไปดีกว่าอะไรเงี้ยโอเคเราเริ่มใกล้เข้าเส้นทางหลักของเราแล้วมานี่เราไปได้แค่ประมาณยังไม่ถึงครึ่งเลยค่ะเอาต่อค่ะ

อยคลื่นลมสงบเอ้ายังเมื่อกี้ตึงๆๆๆจนแบบโอ๊ยร่างสั่นสะเทือนไปหมดจะอวดว่าเราสามารถที่จะนี่หักศอกนี้เลยเห็นป่ะนี่ไงอาโลโยใช่ไหมใช่อาโลโยทาเปียโดแอบป้ายนี่เป็นป้ายแรกที่เราได้เจอให้ตายเหอะไม่เคยเจอรูทขนาดนี้ที่ไม่มีป้ายอะไรเลยอะทะเลทรายอะนี่ป้ายแรกแต่ก็เป็นการคอนเฟิร์มว่าเรามาถูกคิดดูดิคือถ้าเราไม่มี Google อันเนี้ยเห็นป่ะใน Google มันก็นำเลยว่ามันเป็นโค้งหักศอกซ้ายตรงเนี้ยถ้าไม่มีแล้วจะมาถูกได้ยังไงเพราะว่าถูกที่เหมือนกันไปหมดเลยแค่นั่นแหละจุดประสงค์จะมาบอกว่าเข้าเส้นทางได้แล้วดีใจมากไม่หลงแล้วและจากนี้ไปก็จะเหลือแค่อีกนิดเดียวเท่านั้นนี่เราก็ขับเลื้อยเป็นงูเข้ามาเป็นการผจญภัยกลางทะเลทรายอย่างแท้จริงแต่อันนี้ก็แค่เบาๆเท่านั้นเพราะว่าถ้าเราไปถึงเคฟแล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องเล่าให้ผจญภัยอีกเยอะ

ธรรมชาติของแฮมสเตอร์นะคะเขาจะเป็นสัตว์หากินในช่วงเวลากลางคืนนะคะกลางวันจะใช้เวลาในการนอนไปซะส่วนใหญ่นะคะในลำดับแรกนะคะเวลาที่เราจะเลือกเราให้ดูจากที่บริเวณหน้าของเขาเป็นหลักก่อนนะคะบริเวณรอบใบหน้ารอบตาจะต้องไม่มีคราบน้ำมูกคราบน้ำตานะคะหูจะต้องสะอาดนะคะถัดมาก็จะดูในส่วนของตัวขานะคะดูลำตัวนะคะทุกอย่างจะต้องสะอาดขนไม่มีการพันกันไม่มีรอยยุ่งเหยิงอะไรต่างๆนะคะและส่วนสุดท้ายที่เราควรที่จะต้องดูนะคะก็คือดูที่บริเวณรอบๆก้นนะคะในบริเวณรอบๆก้นของเขาจะต้องมีความสะอาดนะคะจะต้องไม่มีลักษณะของกรอยที่มีเปียกหรือมีคราบของอุจจาระนั่นแสดงว่าแฮมสเตอร์ตัวนั้นสุขภาพไม่ดีนะคะมีลักษณะของการท้องเสียในการเลี้ยงแฮมสเตอร์นะคะจริงๆแล้วเราแนะนำให้เลี้ยงเป็นคู่นะคะซึ่งต่างเพศกันซึ่งจะทำให้ลดปัญหาในการเกิดการต่อสู้ซึ่งกันและกันเกิดขึ้นแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือการที่จะมีจำนวนของแฮมสเตอร์เพิ่มจำนวนมากเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์สามารถแพร่กระจายพันธุ์ได้ง่ายมากหากต้องการที่จะเลี้ยงคู่กันจริงๆแล้วเราแนะนำให้พาแฮมสเตอร์ไปพบสัตวแพทย์เพื่อที่จะปรึกษาในเรื่องของการทำหมันสิ่งที่จะต้องมีในกรงเลี้ยงของแฮมสเตอร์นะคะในลำดับแรกเรามาดูกันก่อนนะคะในกรณีของกรงที่มีลักษณะขนาดเล็กนะคะเราจำเป็นที่จะต้องมีวัสดุปูรองนะคะวัสดุปูรองเราก็จะสามารถหาได้หลายๆแบบนะคะแบบที่นำมาเป็นตัวอย่างในวันนี้ก็คือเป็นส่วนของตัวขี้เลื่อยหรืออีกกรณีนึงก็คือเป็นลักษณะของก้านปอเป็นลักษณะของการจำลองในการขุดนะคะของแฮมสเตอร์ได้เช่นกันอุปกรณ์อย่างอื่นนะคะที่เราควรที่จะต้องมีทิ้งไว้ให้ตลอดเวลาก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารนะคะอาจจะติดเอาไว้ที่กรงนะคะเพื่อที่จะให้แฮมสเตอร์ได้กินส่วนของขวดน้ำนะคะแฮมสเตอร์จะกินน้ำจากขวดดูดเท่านั้นนะคะเราจะไม่แนะนำให้มีการวางถ้วยน้ำให้แฮมสเตอร์กินเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์อาจจะลงไปเล่นลงไปแช่ได้แล้วก็เกิดอุบัติเหตุตามมาอีกอย่างนึงนะคะที่ควรจะต้องมีก็คือเป็นลักษณะของตัวบ้านเนื่องจากเป็นสัตว์ที่เขาหากินในช่วงเวลากลางคืนนะคะกลางวันเขาก็จะต้องมีมุมที่เขาเข้ามาหลบนอนส่วนถัดมานะคะตามธรรมชาติจริงๆแล้วตัวสัตว์กลุ่มพวกนี้จะมีทางไกลในช่วงของเวลากลางคืนนะคะเราก็จะมีลักษณะของตัววงล้อให้เขาได้จำลองในการเดินทางไกลแล้วก็ลดปัญหาของความเครียดเกิดขึ้นได้ในกรณีของการเลือกวงล้อนะคะเราแนะนำให้เป็นวงล้อพลาสติกเลี่ยงการเลือกวงล้อที่เป็นส่วนของตัวเหล็กเส้นนะคะเนื่องจากแฮมสเตอร์วิ่งแล้วอาจจะทำให้ขาเขาตกลงไปไปติดในส่วนของตัววงล้อเกิดปัญหาของขาหักตามมาได้ค่ะตำแหน่งในการเลือกวางกรงของแฮมสเตอร์เราควรที่จะเลือกวางในห้องที่อากาศถ่ายเทสะดวกแฮมสเตอร์จะมีความทนทานในส่วนของอากาศเย็นได้มากกว่าอากาศร้อนนะคะเพื่อที่จะลดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของภาวะลมแดดที่จะเกิดขึ้นตามมาได้แฮมสเตอร์จะอาบทรายเป็นประจำนะคะเพราะฉะนั้นในกรงเลี้ยงที่เราจะต้องใส่เอาไว้ให้ก็คือถาดที่มีการใส่ทรายอาบน้ำของแฮมสเตอร์แฮมสเตอร์ไม่ต้องการการอาบน้ำเหมือนสัตว์ชนิดอื่นๆเพราะฉะนั้นถ้วยทรายที่แฮมสเตอร์อยู่แฮมสเตอร์จะลงไปคลุกบางตัวลงไปนอนนะคะหรือบางตัวเขาก็จะใช้แทนห้องน้ำไปได้เลยค่ะ

0: ดึงดึงดึง
1: ผมเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นเคยกับกล่องแบบนี้ครับนี่คือกล่องของว่างหรือว่ากล่องเบรกนะครับที่เราจะพบเห็นกันตามงานสัมมนาจัดเลี้ยงต่างๆนะครับผมรู้ไหมครับว่ากล่องหนึ่งกล่องเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันมีขยะกี่ชิ้นอย่างแรกกล่องนี้ครับทั้งใบ2และ3ชิ้นนะครับขนมจะต้องมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้นะครับขนม2ชิ้นนะครับภายในก็ประกอบไปด้วยพลาสติกเล็กๆที่ห่อหุ้มไว้อีกนี่นะครับกระดาษเช็ดปากน้ำผลไม้นะครับรวมถึงหลอดก็จะมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้เพื่อความสะอาดสะอ้านนี่นะครับแค่กล่องเล็กๆกล่องนี้นะครับก็มีขยะรวมกันแล้วเนี่ยผมว่ามีทั้งหมด10ชิ้นนะครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าคนมารวมกันในงานประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยนะครับผมสัก50คนนะครับแล้วมีการจัดของว่างรวมทั้งจัดอาหารมื้อต่างๆเนี่ยหลายมื้อหลายเบรกเราจะเกิดขยะจากการรวมตัวกันเนี่ยมากมายสักแค่ไหนครับแต่วันนี้ครับ The Green Diary ครับเราจะพาไปดูกลุ่มคนและบริการอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อทำให้ขยะในการประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยจัดการได้แล้วเป็น0ครับ

0: และตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีคนมาประมาณ50ท่านนะครับที่จะมาทำกิจกรรมมาร่วมสัมมนากันนะครับนี่ปกติแล้วเนี่ยถ้าคนมารวมตัวกันมาทำกิจกรรมมาทำสัมมนากันเยอะขนาดนี้ก็จะต้องมีแคทเทอริงใช่ไหมครับจัดเบรกจัดของว่างจัดอาหารใช่ไหมครับนี่โต๊ะตรงนี้แหละครับนี่ก็คือที่ที่เราตามมานะครับนี่ก็คือบริการเขียวกรีนแคทเทอริงนะครับเราจะมาดูกันว่าการจัดแคทเทอริงจัดอาหารนะครับของงานสัมมนาเนี่ยทำยังไงให้เกิดขยะน้อยที่สุดครับนี่ก็คือนี่เซตที่คนจะมาหยิบขนมกันใช่ไหมครับน้องโม
1: ใช่ค่ะ
0: ภาชนะที่รองรับเนี่ยครับเราเห็นไหมครับเป็นวัสดุจากธรรมชาติน่ารักทั้งนั้นเลยอันนี้คือ
1: ถ้วยกาบหมาก
0: ถ้วยกาบหมากนะครับอ๋อทำจากวัสดุกาบหมากก็ต่อมานี่ก็น่ารักครับนี่
1: เป็นปลีกล้วยค่ะ
0: อะไรนะครับ
1: ปลี
0: กล้วยนี่นะครับอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับว่าใช้มาเป็นภาชนะได้ด้วยนะครับแล้วก็น่ารักไปอีกแบบจริงๆแล้วขวดนะครับ
1: ขวดนะคะอันนี้เป็นขวดแก้วค่ะเมื่อเราทานเสร็จแล้วนะคะนำกลับมาต้มแล้วก็รียูสใหม่ได้ค่ะ
0: อ๋อครับ
1: เป็นการพลาสเตอร์ไลท์อีกทีนึง
0: ขวดก็ต้องคืน
1: ใช่ต้องคืนนะคะ
0: อ่ะมีอันนี้อีกครับนี่เมื่อกี้แอบเห็นนี่อันนี้อะไร
1: เอ่ยใบเล็บคุดค
0: ่
1: ะ
0: ใบเล็บคุดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอามาทำอะไร
1: สามารถใส่ขนมได้ค่ะประมาณ 2-3 ชิ้นสำหรับผู้ที่แบบอยากถือทานน่ารักมาก

0: น่ารักอันนี้นี่เห็นว่าอิมพอไว้เลยนะครับมาเก็บแถวนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็ธรรมชาติเรามีเยอะนะ
0: คืออะไรที่แบบว่าเก็บได้ตามธรรมชาติก็เอามาลองไปมาชนะนะครับผมขอชิมหน่อยแล้วกันนะครับนี่อันนี้อร่อยจริงความสนใจมากมายที่เป็นไงครับไอเดียภาชนะเคยเห็นมาก่อนไหมครับ
2: ไม่เคยเลยครับ
0: โอ้นะครับนี่ถึงกับต้องถ่ายรูปเลยนะครับ
2: น่ารักมากนะครับแล้วก็มันเอาไปย่อยสลายมันไปมันแบบมันไม่เป็นภาระกับตัวเราเองแล้วก็กับธรรมชาติด้วยครับผม

0: แล้วฮะตอนนี้อยู่กับพี่ทีแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ผู้ที่อยู่เบื้องหลังกรีนแคทเทอริง
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเคี้ยวเขียวนั่นเอง
1: เคี้ยวเขียวไม่ใช่ร้านอาหารนะฮะเราเป็นทำตัวเป็นการจัดเลี้ยงที่ใส่ใจในวัตถุดิบที่จะเอามาใช้ทำอาหารอย่างเช่นเราจะสนับสนุนเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก
0: ครับ
1: แต่ว่าเรามีเครือข่ายที่เราไว้ใจได้
0: ครับ
1: โดยพื้นฐานที่ว่า1ต้องเป็นอาหารที่สะอาดสนับสนุนเกษตรอินทรีย
0: ์ครับ
1: 2คือไม่ใส่สารปรุงรสใดๆผงชูรสน้ำมันหอยไม่ใส
0: ่ครับ
1: แล้วสุดท้ายคือแนวคิดเดียวกันแนวร่วมอุดมกรีน คือพยายามลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเราไม่ใช้
0: ครับ
1: เราก็จะหาวิธีการแก้ไขต่างๆอย่างเช่นกล่องสแตนเลส
0: นี่ก็คือแบบว่าไม่ต้องใช้กล่องโฟมกล่องข้าวใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่ใช้เป็นอย่างนี้เลยก็ตัดเอา
1: คร
0: ับ นี่ครับ
1: เพราะว่าทุกอากาศร้อนขนาดนี
0: ้
1: คนจะหันมาสนใจกันเยอะขึ้นว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะสำหรับโลกใบนี
0: ้
1: เราดำรงอยู่ด้วยการคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้ละเราต้องสนใจว่าเราจะอยู่ร่วมกันยังไง
0: ครับ
1: ครับก็เลยทำให้เคี้ยวเขียวเนี่ยได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีในตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเครดิตที่มีการแก้ไขปัญหาพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วมันมาจากลูกค้าเราด้วยที่มาชวนกันคิดว่าเราในการจัดงานแต่ละครั้งเราลดขยะให้ได้เป็นซีโร่เวสต์ได้ยังไงแล้วเราจะช่วยกันทำให้โลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นได้ยังไงฉะนั้นถามว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่ามีคนเห็นการจัดเลี้ยงแบบเรามีคนเห็นการลดพลาสติกแบบนี
0: ้
1: มันไม่ใช่ของเราม
0: ัน
1: เป็นการมันเป็นของทุกคนที่จะทำร่วมกันได้
0: ซึ่ง
1: มันเป็นจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งของเคี้ยวเขียวเหมือนกันที่อยากจะชวนให้คนมาทำเนี้ยกันเยอะๆ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: อันนี้มาต่อแถวตักอาหารนะครับถาดหลุมนี่นะครับจริงๆแล้วเขามีจัดเซตได้ด้วยนะเป็นภาชนะแบบกระลอมนะครับทั้งหมดนี่เป็นแบบวัตถุดิบอินทรีย์หมดเลยนะฮะ
2: รอบ2ครับ
0: อุ้ยรอบ2
2: จานแรกแต่รอบ2ครับผม
0: จานแรกแต
2: ่รอบ2ครับ
0: รู้สึกยังไงกับแคทเทอริ่งแบบนี้ครับที่เราไม่มีขยะเหลือทิ้ง
2: ผมว่ามันดีมากดีมากตอนแรกรู้จักเขาครั้งแรกนี่แบบเฮ้ยเจ๋งอ่ะวิธีแนวคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาหารอะไรเงี้ยก็แบบคือผมว่ามันเข้ายุคเข้าสมัย
0: คร
2: ับ ใช่กับคนที่แบบหันมาใส่ใจสุขภาพคือใส่ใจสุขภาพด้วยก็ใส่ใจแบบสิ่งแวดล้อมด้วยผมว่ามันโอเคมาก

0: ยังไม่จบเท่านี้นะครับเพราะว่าเขายังมีการคิดนะครับว่าปลายทางของของเหล่านี้ที่เกิดจากการจัดเลี้ยงเนี่ยจะเอาไปทำอะไรต่อตอนนี้อยู่กับคุณนิต้านะครับนี่จะเป็นผู้ที่มาจัดการกับเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยง
1: ค
0: อนโดหม้อดินตรงนี้นี่คืออะไรฮะ
1: ค่ะตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือในการจัดการขยะสดแบบใหม่ที่ชื่อว่าปั้นปุ๋ยค่ะ
0: ปั้นปุ๋ยโอ้สวัสดีครับน้องปั้นปุ๋ย
1: ค่ะก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ปั้นหรือว่าที่ทำปุ๋ยจากเศษอาหารค่ะวัสดุที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการซับความชื้นได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเขาก็จะช่วยระบายความชื้นแฉะที่เกิดจากเศษอาหารได
0: ้ครับ

0: ก็จะเป็นกลายเป็นดินดำๆอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็วิธีเทสนะคะว่ามันได้ใช้เอาไปใช้ได้คือดมค่ะดมเลยค่ะเป็นกลิ่นยังไงคะ
1: กลิ่นมันจะเหมือนดินครับ
2: yeah.
1: ก็จะไม่ได้มีกลิ่นแบบเหม็นเน่าเหมือนอาหารบูดเน่าอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่เขาบอกว่าปุ๋ยหมักที่จะเกิดจากเศษอาหารเนี่ยเป็นปุ๋ยหมักอันดับดีต้นๆของ
1: บรรดา
0: คุณทั้งหลายเลยใช
3: ่รู้กันไหมครับว่าเศษอาหารที่เราทิ้งๆกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทำร้ายโลกมากกว่าที่คิด1ใน3ของอาหารทั้งหมดในโลกนี้จะกลายเป็นขยะเศษอาหารใน1ปีทั่วโลกมีขยะเศษอาหารมากถึง 1,300 ล้านตันสำหรับประเทศไทยมีรายงานว่าแต่ละปีเราผลิตขยะกันมากถึง27ล้านตันซึ่งมากกว่าครึ่งของขยะทั้งหมดก็คือเศษอาหารซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ประเมินว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากอาหารเหลือทิ้งในโลกนี้มีปริมาณสูงถึง 3,300 ล้านตันต่อปีซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองเพราะอย่างนี้แหละครับเราจึงควรช่วยกันหาวิธีจัดการให้ถูกต้องเช่นนำเศษอาหารไปหมักทำปุ๋ยดีต่อโลกดีต่อต้นไม้และก็ดีต่อใจด้วยนะครับ
4: จริงๆแล้วมันไม่มีหรอกขยะบนโลกนี
1: ้ครับ
4: มันมีแต่สิ่งที่อาจจะอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาสิ่งนั้นน่ะถ้ามันอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาเราเรียกขยะแต่ถ้ามันไปอยู่ถูกที่ถูกเวลามันกลายเป็นประโยชน์ชีวิตเนี้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่เพียงเพื่อตัวเองแต่เราอยู่เพื่อที่ว่าอยู่ร่วมกันทำอะไรให้กันได้อะไรเงี้ยซึ่งพอเราคิดอย่างนั้นมันทำให้เรามีความสุขมาเรื่อย
1: ๆ
4: มันก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขียวๆเองเนี่ยก็ยังคงทำมาได้ถึงปีนี้ก็เกือบ10ปีแล้วคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ความคิดของใครคนใดคนหนึ่งเรื่องแบบนี้เราต้องช่วยกันถ้าอยากรู้ว่าการกลับมาหาที่ซื้อที่ไหนฉลอมซื้อยังไงถามเข้ามาทางเพจได้เลย
1: ไม่ห่วง
4: ไม่ห่วงเลยเรายินดีที่จะเชื่อมโยงให้อย่างที่บอก
1: โอ้โหเป็นไงฮะเขียวเขียวกรีนแคทเทอริงน่ารักมากๆเลยใช่ไหมครับดูแล้วน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ขายอาหารหรือว่าให้บริการธุรกิจทางด้านอาหารนะครับเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้เลยเขาไม่ห่วงนะครับผมก็ดูแล้วนะครับรู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันทิ้งไว้นะครับกดไลค์ให้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันไปเยอะๆนะครับคนจะได้เห็นกันเยอะๆนะครับแล้วก็โลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Green Diary วันนี้ครับพามาเที่ยวที่กองถ่ายโฆษณาครับทำไมต้องพามากองถ่ายโฆษณาเพราะว่ากองถ่ายนี้อาจจะแตกต่างจากหลายๆกองถ่ายครับเพราะว่าเป็นกองถ่ายที่ร่วมกิจกรรมนะครับรณรงค์สร้างขยะในกองถ่ายให้น้อยที่สุดครับเหมือนอย่างที่เนี่ยเราเริ่มได้เห็นนะครับแฮชแท็กนะครับของหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กกองถ่ายไร้พลาสติกแฮชแท็กคนกองถ่ายไม่มักง่ายนะจ๊ะหรือว่าแฮชแท็กฟิล์มครูสู้ขยะหรือหลายๆแฮชแท็กที่เกิดขึ้นเลยนะครับผมซึ่งก็แสดงเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยทีมกลุ่มคนโปรดักชันเนี่ยเริ่มหันมาใส่ใจกับการช่วยกันลดปริมาณขยะในการทำงานในกองถ่ายแล้วนะครับ
5: จริงๆมันเริ่มมาจากการที่พูดว่าเพื่อนเราคนหนึ่งซึ่งอยู่ในแผนกโลเคชันเนี่ยเขาบ่นว่าเขาต้องกลับบ้านดึกมากเลยเพราะว่าเขาต้องอยู่เคลียร์ขยะซึ่งวันนึงมันมีขยะต่อวันเนี่ย40ถุงดำไซส์ใหญ่เกิดจากคนประมาณ100คนแพงซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้กับเขาก็ทำโครงการทำเพจไทเวลซึ่งเขาก็ไปถ่ายภาพปลาวานไพลอตเวลกินขยะมาเกยตื้นหวานกระต่ายก็ผ่าท้อออกมามีถุงพลาสติกแล้วคนพบว่าเออเราควรจะทำอะไรอย่างจริงจังได้แล้วเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขยะเราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาในการที่เราก็เชิญบริษัทที่เป็นโปรดักชันทั้งหมดครับว่ารับรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็เรื่องของขยะที่เราใช้เนี่ยแต่ละวันเราก็แนะนำว่าแบบเรามีวัสดุทดแทนได้ไหมหรือว่าเราจะใช้วิธีไหนมันก็เป็นการสร้างความตื่นตัวระดับหนึ่งว่าคนในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์เริ่มตื่นตัวแล้วอาชีพอื่นเริ่มทำหรือยังตอนนั้นเลย

0: าละครับขึ้นมาในโซนของโปรดักชันแล้วนะครับจะเริ่มเห็นทีมงานเห็นอุปกรณ์แล้วนะครับกล้องนะครับอยู่ที่ทีมงานทีมไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเบสกองนะครับเป็นจุดที่นักแสดงแล้วก็ทีมงานจะมาพักกันนะครับกินข้าวดื่มน้ำทานของว่างนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นไอเดียในการลดขยะให้น้อยที่สุดนะครับของกองถ่าย
1: และนี่ก็คือน้องตุ้มเม้งนะครับผม
0: เป็นโปรดักชันเมเนเจอร์หรือว่าผู้จัดการกองถ่ายนะครับวันหนึ่งต้องสั่งข้าวกี่กล่อง
2: มือละร้อยมือละร้อยแต่ละมือก็จะมีแบบแยกออกไปอีกก็คือจะเป็นน้ำสำหรับทีมงานแล้วก็จะเป็นขวดวันนึงเขาไม่ได้กินแค่ขวดเดียวตกคนนึงประมาณ 3-5 ขวด
1: โอ้โห
2: ถ้าเทียบแล้วก็น่าจะแบบ 30-40 แพ็ค 30-40 แพ็คได
1: ้แล้วมีอะไรอีก
2: จะมีเรื่องขนมห่อตองกาแฟก็น้ำอัดลมแล้วก็น้ำผลไม
0: ้ที่ผ่านๆมาเราแยกกันไหมครับหรือว่าเราทิ้งรวมๆไปเลย
2: รวม oh, no. ไม่มีการแยกใด
0: ๆรวมไปเลย
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ในแต่ละกองครั้งหนึ่งใช้จะเกิดขยะขึ้นเยอะแค่ไหน
2: 10ถุงอัพ
0: วันนี้ตุ้มเม้งเรามาร่วมเป็นกิจกรรมรณรงค์เป็นกองถ่ายแบบว่าลดขยะนะครับตุ้มเม้งเตรียมตัวอะไรมากับวันนี้บ้าง
2: ต้องไปซื้อกระป๋องที่แบบสามารถใช้แล้วแบบเก็บไปใช้ครั้งต่อไปได้แกลลอนน้ำเติมให้ทีมงานเติมน้ำก็จะมีพวกแบบให้ทีมแยกขยะทางนี้อะไรบ้างอะไรบ้างถ้าเกิดแบบว่าจะแจ้งทีมงานก่อนนะคะวันก่อนวันกองว่าแบบถ้าเกิดใครมีแก้วส่วนตัวให้แบบพกกันมาเองถ้าใครไม่มีจริงๆเราก็มีกระบอกให
0: ้ทีมงานบ่นไหม
2: ช่วงแรกแค่วุ่นวายตอนแจกค่ะแต่ว่าถามว่าบ่นว่าลำบากหรืออะไรไหมไม่เพราะว่าเรามีแกลลอนน้ำให้เติมตลอด
0: นี่ก็เป็นหนึ่งตำแหน่งนะครับที่จะมาช่วยเราได้มากนะครับในการลดขยะคือตำแหน่งสวัสดิการนะครับทำอะไรครับวันนี้ทำอะไร
3: ว
0: ัน
3: นี้ทำน้ำค่ะ
0: ทำน้ำ
3: ให้ดื่มน้ำในการ
0: เรามีวิธีการในการมาเปลี่ยนวิธีเดิมๆด้วยการใช้นี่ใช่ไหมครับเป็นกระติกน้ำใช่ไหมฮะนี่ใครกินเสร็จถ้าหมดก็มาบอกพี่มดพี่มดก็จะคอยมาเติมให้ดีไหม
3: ดีค่ะ
0: แล้วไม่เหนื่อยเราหรอ
3: ก็ไม่เหนื่อยเราไม่ต้องทิ้งขยะเยอะไงเราไม่ต้องทิ้งเยอะบางวันก็ทิ้งประมาณ10ถุง20ถุงอะไรเงี้ยอันนี้ขยะเราก็ไม่เยอะแค่เราเสร็จงานแล้วก็ล้างๆแล้วก็ป้อมๆไว
0: ้ใครอยากได้น้ำอะไรนี่ก็มีกระติกเขียนชื่อไว้นะครับหมดแล้วก็ไปเติมพี่มดดูแลอ่ะเติมต่อเลยครับพี่

0: นี้ผมอยู่กับผู้กำกับของหนังเรื่องนี้นะครับผม
1: สวัสดีครับ
0: นะครับวันนี้มาทำคลิปอะไรครับ
1: เชิญชวนให้แบบทุกคนสร้างพื้นที่สีเขียวให้ตัวเองเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
0: เป็นคลิปรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพอดีเลยวันนี้เราก็มีแบบว่าในกองก็จะเป็นกองรถขยะใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับพี่เปิร์น
1: ใกล้ตัวผมสุดเลยก็คือขวดน้ำครับคนทำงานโปรดักชันนะครับเราต้องเคลื่อนตัวตลอดเวลาปกติจะเป็นขวดนั้นเป็นขวดเล็กๆอะไรเงี้ยครับแล้วสุดท้ายเราจะลืมทิ้งไว้เราก็จะขอขวดใหม่แล้วเราไม่เคยกินหมดหรอกครับส
0: ุ
1: ดท้ายทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นขยะหมดเลย
2: Oh my god
1: ถ้าอันนี้คือขวดเดียวและมีชื่อเราร
0: ู้สึกชีวิตเราลำบากขึ้นไหม
1: ปกติ
0: จริงเหรอ
1: รู้สึกปกติปกติมากเลย
0: หมดแล้วก็ไปเติมใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: ตอนนี้เวลาอาหารกลางวันแล้วนะครับนี่ทีมงานก็ทยอยมาหยิบกล่องข้าวไปกินนะครับก็ถ้าสมมติแบบว่ามีสถานที่ที่สะดวกนะครับจำนวนคนมากอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบเป็นแคตเตอริ่งคือแบบเป็นกับข้าวตักใส่จานกันไปนะครับก็ไม่เปลืองภาชนะไม่เปลืองกล่องโฟมแต่ว่าถ้าเป็นกองถ่ายที่สถานที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยนะครับก็เนี่ยก็เลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องข้าวที่มันเป็นแบบย่อยสลายได้ช้อนวันนี้ก็ทางประสานงานก็บอกว่าไม่เอาช้อนพลาสติกจะเตรียมเป็นช้อนสแตนเลสไว้ให้นะครับจะได้ไม่ต้องใช้พวกช้อนพลาสติกนะครับนี่ก็เตรียมไว้นะครับพระเอกของเราวันนี้กับน้องนางเอก

0: นะครับอร่อยไหมกับข้าว
1: อร่อย
0: วันนี้เป็นแบบกล่อง
2: กระดาษ
0: กับบรรจุภัณฑ์รักโลกนะครับย่อยสลายได้เป็นไงบ้างเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แบบว่าลดขยะให้น้อยที่สุด
2: ชอบนะปกติอ่ะคือจะทำโปรดักชันใช่ไหมเขาก็จะคุ้นชินกับการที่แบบว่าขอแก้วใหม่ตลอดเวลาทิ้งโดยเฉพาะแถวหน้ามออ่ะแล้วเวลาย้ายโลทีนึงอ่ะ
0: ใช
2: ่ก็ต้องเอาอีกตะกร้ามาอีกอะไรแต่ว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันดีแล้วข้อดีคือมันทำให้เรารู้ด้วยว่าเรากินน้ำไปแล้วเท่าไหร่กี่ลิตรเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ไหม
0: น้องหนุนนะวันนี้ลำบากขึ้นไหม
3: ไม่ลำบากเลยรู้สึกว่าง่ายขึ้นนะ
0: แถมใช้ช้อนแบบสแตนเลสก็จริงๆใช้ง่ายกว่าช้อนพลาสติกด้วยนะ
3: ง่ายกินตักอะไรง่ายกว่าเยอะเลย
0: นะช้อนพลาสติกนี่ตัดไข่ดาวยังไม่ขาดเลย
3: ร้อนหักไปก่อนนะพลาสติก
0: นะฮะไม่ใช่แค่ว่าเราจะลดปริมาณขยะให้น้อยที่สุดนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะไม่เกิดขยะเลยอ่ะก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเมื่อเกิดขยะแล้วเนี่ยก็ต้องหาที่ทิ้งที่แยกให้มันถูกต้องนะครับวันนี้ก็การขยะรีไซเคิลนะครับก็จะเอาเฉพาะขยะที่รีไซเคิลได้ต่อไปก็เป็นพวกขยะทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ย่อยสลายนะครับภาชนะปนเปื้อนถุงขนมซองขนมนะครับเปลือกลูกอมต่างๆมันต้องมีอยู่แล้วนะในกองถ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นที่หลังจากคนรับประทานอาหารแล้วนะครับก็เป็นที่เก็บทิ้งภาชนะบรรจุอาหารนะครับที่เราใช้แบบย่อยสลายได้อันนี้ก็แยกไว้เป็นภาชนะแบบย่อยสลายได้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเนี่ยเศษอาหารจริงๆเศษอาหารนี่ก็สำคัญนะต้องมีการคัดแยกจัดการให้ถูกต้องนะครับมันจะได้นำไปทำเป็นปุ๋ยจะได้จัดเก็บได้ง่ายนะครับท้ายแล้วก็เนี่ยเป็นภาชนะที่สามารถล้างและกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับนี่ก็เป็นแบบตัวอย่างย่อยๆนะครับของการแบ่งแยกขยะนะครับก็ถึงแม้ว่ามันจะทำให้ขยะเกิดเป็นซีโร่เป็นศูนย์ไม่ได้แต่ว่าเราแยกไว้นะครับแล้วก็หาวิธีการจัดการให้ถูกต้องครับ
4: มาดูการคำนวณกันครับว่ากองถ่ายที่ลดการใช้ขยะนั้นสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากขนาดไหนเริ่มต้นกันที่ขวดน้ำพลาสติกขวดเล็กจากจำนวนทีมงานกองถ่าย50คนที่ดื่มน้ำคนละ5ขวดต่อวันก็จะเกิดขยะขวดน้ำพลาสติก250ขวด
5: oh, no.
4: ซึ่งเมื่อเปลี่ยนมาเป็นกระบอกน้ำก็จะลดขยะจากขวดน้ำพลาสติกจนเหลือ0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.104 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อมาก็คือกล่องโฟมจากจำนวนทีมงาน50คนที่กินข้าวคนละ3มื้อต่อวันจะมีขยะจากกล่องโฟมถึง150กล่องซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากกล่องโฟมมาเป็นกล่องข้าวที่ใช้ซ้ำได้ลดขยะจากกล่องโฟมเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.042 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ามีกล่องข้าวแล้วก็จะต้องมีช้อนพลาสติกซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากช้อนพลาสติกมาเป็นช้อนสแตนเลสลดขยะจากช้อนเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.008 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
5: ว้าว
4: นี่ยกตัวอย่างแค่3อย่างเท่านั้นนะครับยังไม่รวมการแยกขยะและการนำไปรียูสหรือรีไซเคิลซึ่งรวมๆแล้วกองถ่ายนี้สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.154 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับลดก๊าซเรือนกระจกไปจำนวนนี้นั้นเท่ากับการได้ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อดูดก๊าซเรือนกระจกถึง29ต้นเลยล่ะครับเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ของเราก็ช่วยโลกไปได้มากนะครับเห็นไหมครับว่าโลกไม่ยากที่จะรักเลย

0: รู้สึกยังไงที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของกองถ่ายที่ลดขยะลง
1: รู้สึกดีต่อโลกดีต่ อส่วนรวมด
0: ี
1: ต่อประเทศด้วย
0: นี่ยิ่งใหญ่ปกติถ้าเป็นกองอื่นๆคิดว่าสร้างขยะเยอะกว่านี้ไหมวันนี้ถือว่าลดน้อยลงไง
1: เยอะเยอะเยอะไม่เยอะมาก
0: ชีวิตยากขึ้นไหมพี่ต้องมาใช้กระติกแบบนี้แล้ววันนี้ครับก็เป็นอีกวันที่ผมได้เห็นคนกลุ่มนึงนะครับมีความพยายามที่จะลดปริมาณขยะในงานที่เขาทำนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นว่ามันสามารถทำได้ถึงแม้ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้คลีนเป็นซีโร่เวสต์ 100% นะครับแต่ก็รู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วแล้วก็เห็นความเป็นไปได้แล้วแล้วก็รู้ว่าครั้งต่อไปเราควรจะต้องวางแผนกับอะไรที่เพื่อที่ทำให้มันดี

ขึ้นที่สำคัญเลยผมเห็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับของคนในทีมกองถ่ายนะครับที่เราอาจจะเคยคิดไปเองว่ามันอาจจะเกิดความไม่สะดวกเกิดความยากลำบากแต่จริงๆพอลองทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหลายๆคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแบบนี้นะครับนี่ไม่ใช่กองถ่ายแรกนะครับที่เริ่มหันมาใส่ใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับมีทีมงานโปรดักชั่นอื่นๆที่เริ่มทำกันมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณนะครับจะเป็นกองถ่ายโปรดักชั่นแบบเล็กหรือแบบใหญ่หรือว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะครับสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนที่พอสามารถทำได้ก่อนนะครับแล้วคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นพลังและที่สำคัญจะได้เห็นว่าโลกนี้มันไม่ยากที่จะรักครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

ักยึดเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ผู้ก่อตั้งเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกค้าเข้ามาเราต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดไม่มีการเอาเปรียบให้เขาได้ในสิ่งที่เขาจ่ายให้เขาได้ในสิ่งที่เขาควรจะได้แล้วก็พัฒนาองค์กรพัฒนาคนในองค์กรให้มีคุณธรรมก่อนเนี่ยใครมีหน้าที่อะไรก็จะมี job description ออกมาว่าคุณน่ะมีหน้าที่อย่างนี้คุณมีหน้าที่อย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นอะไรที่นอกเหนือจากงานที่ได้รับมอบหมายหรือใน job description แล้วก็จะไม่ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ตอนนี้มันเป็นการดูเหมือนจะเห็นแก่ตัวแม้ว่าเขาจะทำตาม job description ก็ตามแต่ว่าเมื่อดูแล้วเนี่ยคุณไม่ช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนเหนื่อยแทบตายคือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอย่างบางครั้งจัดเลี้ยงมีงานเยอะในขณะที่ห้องพักไม่มีเพราะห้องพักก็จะว่างจัดเลี้ยงก็จะเหนื่อยมากๆก็ไม่มีใครช่วยสุดท้ายเราก็ปรับใหม่ค่ะอันนี้คือปัญหาขององค์กรเมื่อก่อนนะคะว่าจะไม่มีการช่วยเหลือกันไม่มีการอาสาไม่มีอะไรเลยสุดท้ายเราก็ปรับใหม่ว่าโอเคทุกคนต้องทำได้ทุกหน้าที่เราไม่ได้หมายความว่าเอาไปใส่ในหน้าที่โดยเราไม่เทรนเราก็มี process ของเราว่าทุกคนต้องจับมาเทรนคนทุกคนต้องเสิร์ฟอาหารจัดเลี้ยงเป็นต้องเสิร์ฟน้ำในจัดเลี้ยงเป็นเช็คเช่นเดียวกันเมื่อห้องพักเต็มจัดเลี้ยงว่างหรือคนอื่นว่างก็ต้องไปช่วยเพราะฉะนั้นทุกคนพี่หมายถึง every single one ทุกคน130คนในองค์กรต้องปูเตียงเป็นต้องล้างห้องน้ำเป็นต้องทำห้องเป็นนั่นคือเมื่อห้องมันเต็มแล้ววันรุ่งขึ้นต้องมีห้องต่อเลยเป็นไปไม่ได้ที่จะฝ่ายแม่บ้านจะทำได้ครบได้โดย complete และ 100% เพราะนั้นทุกฝ่ายที่ว่างไปช่วยได้มันเป็นพื้นฐานของมนุษย์ที่ควรจะเป็นทุกๆคนตอนนี้เรามี130คนเราก็จะพยายามพัฒนาทุกคนให้มีจิตอาสาอย่างเช่นการให้ใช้พลาสติกลดลงการทำการใช้ถุงกระดาษมากขึ้นการใช้ทุกอย่างเป็นวัสดุจากธรรมชาติพี่ต้องการให้ทุกคนมีส่วนร่วมพี่ซื้อกระดาษมาแล้วก็พับถุงกันเองเพราะฉะนั้นทุกคนในโรงแรมพับถุงเป็นทำถุงได้แล้วก็ทำถุงที่หิ้วอยู่ทุกวันเนี่ยค่ะคือถุงที่มาจากพนักงานเราทุกคนเพราะนั้นเขาเป็นจิตอาสาที่ทำให้แม้กระทั่งฝ่ายบัญชีฝ่ายจัดซื้อทุกคนเขาก็นั่งพับถุงโดยเฉพาะช่วงโควิดไม่มีอะไรทำเขาก็นั่งพับถุงกระดาษอย่างน้อยที่สุดเขามีงานทำในองค์กรนี้ค่อนข้างที่จะได้ผลพี่เชื่อว่าในอนาคตถ้าเขาเห็นเพื่อนช่วยกันทำเขาต้องมีความละอายแก่ใจว่าฉันจะอยู่ได้ยังไงโดยไม่ช่วยเพื่อนหรือไม่มีความเอื้อเฟื้ออย่างเช่นที่ในหลวงท่านตรัสไว้เหมือนกันว่าการบำเพ็ญประโยชน์ก็ทำให้เกิดความเอื้อเฟื้อแก่ในหมู่มนุษย์และความสามัคคีมันก็จะเกิดขึ้นในองค์กรเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันก็จะสร้างความสามัคคีในองค์กรด้วยเหมือนกัน

0: ันนี้แบบฝนเพิ่งหยุดตกเลยนะ
1: ค่ะ
0: คือมันเป็นอยู่คาบหน้าร้อนก็จริงแต่ว่ามันมีเรื่องของพายุฤดูร้อนมาแล้ว
1: ใช่แล้ว
0: ปกติในช่วงเมืองไทยอ่ะมันบอกไม่ได้ว่าฝนจะตกเมื่อไหร
1: ่ค่ะ
0: นะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่แล้วก็มันใกล้หน้าฝนแล้วจ้ะ
1: ตกทีตกรัวตกหนักตกมาแล้วก็บ้านเราเป็นร้อนชื้นด้วย
0: ถูกต้องถูกต้องเฟอร์นิเจอร์ไม้เวลาที่อยู่ข้างนอกนะฮะแล้วบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันเสี่ยงต่อการผุและเสียสภาพเยอะมากนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้จักการป้องกันให้ถูกวิธี
1: วันนี้มีประโยชน์มีสาระ
0: นะเฟอร์นิเจอร์ไม้แบบนี้มันต้องปกป้องกันซะหน่อย
1: ใช่แต่เรามาอยู่ที่ช่างช่วยแน่นอนวันนี้ DIYอีกแล้ว
0: ใบหันสาย
1: จะเรียกว่า DIY ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้วันนี
0: ้ DHY
1: ดูเหมือนจะใหญ่นิดนึงวันน
0: ี้ดูหันสายอยู่เซลฟ์ดีกว่าเออก็ไปดูกันว่าเอ้ยพี่สาก็จะมาทำเฟอร์นิเจอร์อะไรเฟอร์นิเจอร์ไม้แน่นอน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: แล้วก็ไม่ใช่เก้าอี้ไปดู
1: ไม่ใช่เก้าอี้ป่ะไปดู

0: โอ้ย
1: อะไรคะวันนี้พี่สาวมาเต็มเลยเป็นทอดเลยเราทำอะไรคะในวันนี
2: ้วันนี้เราจะทำชิงช้า
0: ก็หนูบอกว่าหนูไปเอาเก้าอี้แล้วเขาเลยบอกว่าเอ้ยทั้งนั้นก็ชิงช้าไปเลยละกัน
1: อ๋อก็คือเก้าอี้แกว่งได้นะ
0: ไม่คือชิงช้าดิ
1: อ๋อวันนี้ทำชิงช้า
0: เลย
1: ตื่นเต้นอ่ะ
2: เนี่ยก็ดูสิ
1: มันจะเป็นยังไงคะมันจะเป็นชิงช้าแบบว่านั่งคนเดียว2คนหรือว่าแบบ
2: 2คน
1: นั่งได้2คนเลยก็คือเป็นเหมือนมานั่งชิงช้า
2: ใช่ถูกต้องครับ
1: แล้วเราใช้โหเยอะแยะขนาดนี้มากมาย
2: ใช้พวกไม้ยูคากับไม้สนอะไรประมาณเนี้ย
1: อ๋อทำไมต้องเป็นไม้ยูคา
2: ไม้ยูคาเนี่ยง่าย
0: มันเป็นไม้ราคาไม่สูงมากแล้วก็เนื้ออ่อนแล้วก็ทำงานน่าจะทำงานง่าย
2: ทำงานง่าย
1: อันนี้คือเตรียมไว้แล้วด้วยมีอะไรเตรียมไว้แล้ว
2: ตัดไม้เตรียมไว้แล้วบางส่วน
1: ให้ด
2: ูก็มีก็ชิงช้าสนามโดยทั่วไปมันจะมีสองชิ้นหลักๆเลยคือตัวนั่งกับเสาแค่นั้นเอง
0: เหมือนไอ้ตัวโกฟุตบอล
2: ใช่ครับ
0: กับตัวที่เป็นเก้าอี
2: ้ถูกต้อง
0: ไม่ใช่เก้าอี้ตัวนั้นเป็นชิงช้า
1: เห็นไหมอย
0: ู่
1: ก็แล้วมันคือเก้าอี้เก่ง
2: ได้
0: ครับผมโอเคถ้างั้นก็คือสองส่วนแล้วทำส่วนไหนก่อนพี่
2: เดี๋ยวเราจะทำส่วนที่เป็นเก้าอี้ก่อน
0: ชิงช้าตัวชิงช้า
2: ตัวชิงช้าตัวนั่งก่อนแล้วก็หลังจากนั้นประกอบตัวนั่งเสร็จใส่พนักพิงใส่รองพื้นนั่งแล้วก็เตรียมทำเสารอบหลัง
1: รองพื้นนั่ง
0: ไม่กล้าสักกล้าพูดคำว่ากอไก่เลยโอเคนั่นแหละอ่ะแล้วงั้นเดี๋ยวทำตัวเก้าอี้ก่อน
1: เครียด

0: ู้ได้ไงว่าเราจะใช้ตัวตะปูไปเท่าไหร่อ๋อ
1: เราต้องวัดไม้เวลาประกบกันแล้วอ่ะหลังจากบาดบ่าแล้วก็ความหนาของไม้กี่นิ้วมันจะมีตั้งแต่2นิ้ว3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วก็มีน็อต
0: แล้วเวลาไปร้านเราบอกว่า
1: น็อตบันไดหรือบางคนจะเรียกน็อตหัวหมวกก็ได้คนสมัยเก่าเขาจะเรียกน็อตหัวหมวกพวกงานเฟอร์นิเจอร์ที่แบบเป็นประกอบเข้าบ่าหรือว่าบ่าเสาบ้านอะไรประมาณนี้จะใช้น็อตพวกนี้ระหว่างต่อบ่าเสาบ้านอ่ะของบ้านยุคเก่าๆเขาจะเป็นน็อตพวกนี้ทั้งหมดเลยระหว่างต่อปูนกับไม้เข้ากัน
0: แล้วไม่บาดน้ำหนักเลย
1: มันเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักไหมก็ช่วยได้เยอะเลยแหละเพราะว่ามันดีกว่าพวกสกรูพวกตะปูเพราะตะปูพวกนี้ตอกไม้ไปพวกนี้ไม้เนื้ออ่อนอ่ะมันจะถอนแต่พวกน็อตพวกนี้มันมีแหวนประกบอยู่แล้วมันค่อนข้างจะถอนยากลำบากเรื่องความแข็งแรงนี่สุดยอด
0: เวลาใส่แล้วต้องนำไปก่อน
1: จอดนำไปก่อนด้านนี้เวลาเรานั่งอยู่จะได้ไม่เห็นไม่โดน
2: โอ้นี่ขนาดนั่ง2คนแบบใกล้ชิด
3: ใช่
1: ใช่
3: โอ้นี่มันเป็นแบบว่าอยู่ในสวนหลังบ้าน
1: แล้ว
3: เป็นเก้าอี้แบบเอาดอแบบชิงช้าแบบ backyard garden
2: มันก็จะโอ้อะไรอีกทีนี
3: ้ backyard backyard garden
2: ว้าวชอบแบบมีคนคืนอันนี้ก็จะเป็นไม้แบบมูดแบบดิบๆหน่อย
1: ดิบๆเลย
2: ไม่หน่อยละดิบๆเลย
1: ดิบเลยแหละครับ
2: เป็นล็อกเกบินอ
1: ่
2: ะใช่ไหมอารมณ์แบบว่าล็อกเกบินนะดูแบบว่าสแกนดิเนเวียหน่อย
3: เออเวสเทิร์นเวสเทิร์น
2: หน่อย
1: แต่อย่างผมก็ธรรมชาติคืนสู่ธรรมชาติ
2: คืนสู่ธรรมชาติซึ่งจะแบบใครก็แล้วแต่เราใช้น็อตอะไรครับเนี่ย
1: อ๋อน็อตตัวเนี้ยคือน็อตบันได
2: น็อตบันได
1: หรืออย่างหนึ่งก็คือเรียกน็อตหัวหมวก
3: หัวอะไรนะคะ
1: หัวหมวก
3: หัวหมวก
1: อือฮึ
2: อ๋อมันเหมือนกับใส่หมวกอยู
1: ่ถูกต้อง
2: อ๋อก็คือหัวหมวก
3: น
2: ั้
3: นอันนี้ค
2: ือหัวหมวกนั่นคือหัวหมวก
1: ใช่
3: แล้วมันแบบมันออกมายาวๆแบบนี้พี่สาเราจัดการ
1: เราสามารถตัดออกได้ครับตัดให้เสมอกับหัวน็อตตรงนี้ได้เลยจะใช้พวกลูกหนูหินเจียอะไรพวกนี้เรื่อยๆแต่เหล็กธรรมดาก็พยายามนิดนึง
3: พยายามนิดนึงก็พยายาม
2: นิดนึงแต่ว่าตัดออกก็ดีเดี๋ยวมันจะ
3: ได้ไม่เกี่ยว
1: โดยทั่วไปอ่ะไม้พวกนี้เป็นไม้ที่ไซส์มันก็ขนาดเดียวก็จริงแต่หัวน็อตเวลาเราตอกเวลามันเกินไปเยอะมันมี
2: เกินเยอะ
1: เกินเยอะแล้วก็ตัดออก
2: ม
1: ันหาน็อตลำบาก
2: ใช่ซึ่งไม้เหล่านี้ก็คือไม้ยูคาลิปตัสนะครับเป็นไม้เนื้ออ่อนไม้เนื้ออ่อนเลยนะครับซึ่งหาได้ง่ายปกติก็ใช้เป็นไม้แบบใช้ต่อแบบโครงสร้างต่างๆ
1: ใช่ครับ
2: ก็สามารถหาซื้อได้ง่
1: าย
2: นะครับเดี๋ยวเราทำอะไรต่อพี
1: ่ตัวนี้ก็เหลือใส่พื้นกับพนักพิง
2: โอเค
1: แล้วก็ที่ถืออยู่เนี่ยอันนี้คือแขนแกว่งเนี่ยนี
3: ่แขนแกว่ง
1: นี่ใส่เข้าไปตรงนี
3: ้
1: ดามด้วยน็อตแล้วมันจะมีคานอยู่ด้านบนนี้ใช่ป่ะแล้วก็แขวนโซ่ใส่ตรงเนี้ยเพื่อให้ตัวชิงช้าแกว่งได้
2: ใช้เป็นแขนจับเอา
1: ใช่
2: ก็คือมันเป็นตัวโครงสร้างดามเก้าอี้ได้เป็นอีกทีนึง
1: แล้วก็แขวนแค่โซ่อยู่แค่ประมาณเนี้ยเพื่อให้มันแกว่ง
3: ให้มันหมุนได้ค
2: ่ะโอเคอันนี้เป็นดีไซน์แบบคุณอันสานะใครจะแอดแอปปรับใช้ยังไงแล้วแต
1: ่ได้ครับ
2: ครับถ้างั้นเดี๋ยวเราทำที่นั่งทำพนักแล้วก็ติดตัวนี้เข้าไป
1: ใช่ครับ
2: ครับผม

0: โอ้โหเป็นแบบว่าบัลลังก์นะฮะ
1: บัลลังก์เลย
2: มันดูดีกว่าที่หนูคิดไว้มากเลยนะเนี่ยจริง
1: เมื่อก่อนตอนแรกคิดไว้ไงไม่ดีที่ยังไงนะเดี๋ยวเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อน
2: นี่หนูเชื่อมั่นในตัวพี่สามาก
0: แต่ว่าดูดีกว่าหลอกเลยเนี่ยหลอกเลยก็คือใหญ่นะใหญ่นะ
2: ใช่ดูดีเลยอ่ะอันนี้คือไม้อะไรคะเหมือนกันไหม
1: ตัวนี้คือพนักพิงกับพื้นนั้นใช้ไม้สน
2: ไม้สน
1: ไม้นี่อ่อนเพราะถ้าจะใช้ไม้ยูคาลำเล็กกว่านี้ขนาดเส้นผ่านกลางหนึ่งนิ้วมันก็จะเป็นลูกกลมๆมันก็ได้อีกอารมณ์นึงอ่ะ
0: แต่ว่าจะลวดหลังหน่อย
2: มันก็ได้แต่อันนี้ก็จะดูเรียบเนียนดูสบายนะ
0: อันนี้ก็ดูนั่งง่ายหน่อย
2: แล้วอุ้ยพี่สาเนี่ยตัดโค้งอย่างนี้เลยอ่ะทำยังไงตัดเราตัดนี้เลยป่ะ
0: เมื่อกี้ผมเห็นตอนเขาทำเขาแบบว่าเขาทำเป็นแบบเหลี่ยมก่อนแล้วก็เอาดินสอล่า
1: ดินสอล่าเราใช้เอ็นขึงระหว่างกลางแล้วก็ปลายดินสอปักอยู่ด้านนี
0: ้
1: แล้วก็ขึงถ้าไม่มีผู้ช่วยเราก็ต่อตะปูตรงกลาง
0: ก็คือวงเวียน
1: อ่ะวงเวียนนั่นแหละแล้วก็ขีดเลยขีดเส้นปื๊ดเนี่ยมันก็ได้รูปโค้งอย่างที่เราต้องการแล้วก็เอาเลื่อยจิ๊กซอตัดตามเส้นที่เราขีด
0: ตัดไปเลย
1: แต่บอกไว้ก่อนนะครับอย่าตัดอย่างผมเพราะอันตราย
2: ผู้ชมทางบ้านทำยังไงคะก็ร่างก่อนทำแบบนี้เพื่อร่างเสร็จแล้วก็ไปตัด
0: ก็ค่อยตัดทีละชิ้นก็ได้แล้วก็มา
1: ใช
0: ่
2: โอเค
0: แล้วก็
2: มาขัดต่อนิดหน่อยจะเจียให้มันเท่ากันดูสวยงาม
0: การที่เราใช้ไม้เนื้ออ่อนเนี่ยมันมีข้อดีตรงนี้แหละมันคือการที่ทำงานง่ายใช้อุปกรณ์แบบไม่ต้องหนักมากก็สามารถประกอบร่างขึ้นมาได
1: ้
0: ถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งมันต้องใช้ในตัวเลื่อยหรือว่าตัวอุปกรณ์

0: 50ประมาณนะแต่อันเนี้ยประมาณแผ่นละ78บาท
1: โอ้ถูกเลย
0: ก็มัดนึงก็700กว่าบาท
1: อันนี้เราใช้ประมาณเท่าไหร่ประมาณเผื่อท่านผู้ชมไปซื้อทําม
2: ัดนึงอยู่มั้ยมัดนึงอยู่มั
0: ้ยไม่ถึงมัดครับใช้เป็น6แผ
2: ่
0: น
2: 6แผ่นเองตีๆทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะอยู่ไม่เกิน 3,000
0: ประมาณนั้นคร
2: ับรวมค่าน็อตค่าอะไรคือค่าน็อตที่แพงนะคุณผมว่ามันจะมาแพงค่านี้มากกว่า
0: ใช่ครับ
2: แล้วค่าไม้อาจจะไม่เท่าไหร่แต่พวกค่าฟิตติ้งนู่นนี่อาจจะแพงหน่อยโซ่เงี้ยก็จะราคา
0: โซ่ก็เมตร70กว่าบาทอะไรประมาณนี้
1: โอเค
2: โอเคถ้างั้น
1: ต่อไปขั้นตอนต่อไป
2: ตัวเก้าอี้เสร็จแล้ว
0: ตัวเก้าอี้เสร็จ
2: เราก็จะไปทำตัวโครงสร้าง

0: ับ
1: นี่คืออะไรคะ
2: บ้านบ้านที่อยู่อาศัยรีสอร์ทกึ่งจริงช้าหรอกจริงช้าอะไรก็ใหญ่มากเลย
1: รีสอร์ทนี่ก็ใหญ่ไปหน่อย
2: แต่ใหญ่แล้วนี่
0: เพื่อความแข็งแรงไง
2: แหละใช่แหละพี่มันก็ด้วยความแข็งแรงเนาะครับใครจะไปเชื่อว่าไอ้ไม้ทอนๆดุนๆนี่พอเราปาดมันสักนิดนึงก็จะมาเป็นโครงสร้างที่มัน
0: ถูกต้องปาดนิดตกแต่งนิดหน่อยเป็นโครงสร้างที่แบบ
2: ในเรื่องนะในเรื่องในราวเลย
0: โอ้โห
1: แล้วเดี๋ยวเราติดอันนี้เราจะติดยังไงครับ
2: นี่ไงเอาโซ่
0: ที่บอกเอาโซ่แขนปลายนี่เลย
1: แล้วก็คล้องเลย
0: แล้วก็คล้องตรงนี้สองจุดแล้วเดี๋ยวผมใช้แขนค้ำเนี่ยเพื่อไม่ให้มันโยกไปซ้ายขวาก่อนยังเหลือแขนค้ำเดี๋ยวไม้ผม
2: หรือว่าจะบาดมันให้มันอยู่ในร่องในรอย
0: นี่เลยครับสองฝั่งยึดแล้วก็จะมีตัวด้านข้างเพื่อการโยกของ
2: เสาอย่างนี้ขัดไว้อย่างนี้ด้วย
0: ก็เลยสองแบบเราแขวนโซ่แล้วก็เสร็จ

0: อนนี้เราก็แขวนเรียบร้อยแล้วนะ
1: แขวนผม
0: ทดลอง
1: เ
0: ออวันนี้รู้สึกแข็งแรงขึ้นเยอะมากเลย
1: พี่สาโอ้ยเลยรู้สึกแข็งแรงคือนี่คือโคตรของโคตรแข็งแรงนะคุณ
0: ใช่เอออ
2: ันนี้ขอแรงหน่อยผมเป็นคนเดียวไม่ไหวจริง
0: อันนี้เดี๋ยวเรากำลังจะเอาขึ้นใช่ไหม
1: พี่มันจะบอกว่าพี่จะขอแรงใครนะ
2: สองคนนี่แหละพี่ยกคนเดียวไม่ขึ้น
0: คนไหนเดี๋ยวไหน
2: เราสองคนนี่แหละ
1: อ๋อผม
2: ยกตัวเก้าอี้ขึ้นเลย
0: ได้ๆอ่ะ
2: ผมจะเปลี่ยนไม่ให้มันเป็นเก้าอี้ละจักมันขึ้นไปแขวน
0: ยกแล้วก็เดี๋ยวพี่สา
2: เดี๋ยวผมจะ
0: จ
2: ั
0: ดการใส่ใช่ไหมโอเคอันนี้เป็นงาน
2: ที่เดี๋ยวเรามาตั้งระยะว่าอะไรขนาดไหน
0: ใส่ไว้เฉยๆง
2: ี้
0: เลย
2: แขวนดูความสูง
1: อ๋อดูความสูง
2: อ่ะฮะปล่อยเลยครับเรียบร้อย
1: เอ้ยมันก็จะกลายเป็นเอ้ยเป็นอะไรเนี่ย
2: เป็นชิงช้าม
1: ันก็จะไปกันชิงช้าเฮ้ยแต่ว่ามันเอียงมาข้างหน้าพี่มันเทข้างหน้า
2: อันนี้เทข้างหน้าเราจะสามารถปรับตัวตรงเนี้ยมี2ตัวเห็นป่ะเราก็สามารถปรับไปนี
1: ่มันต้องเทให้มันแบบไปหลังหน่อยไม่งั้นนั่งมันจะหน้าฟั่มนะ
2: ใช่ครับ
0: แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับระยะตรงนี้
2: ถูกต้องครับ
0: ให้มันพอดีต้องกะให้มันกลางๆ
1: ใช่ต้องอะไรอย่างนั้นเพราะว่าน้ำหนักมันก็จะได้แบบไม่พลิกอ่ะ
2: ได
1: ้เออโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวหาจุดทวงจุดที่พอดีแล้วก็ยืดซะให้เรียบร้อยหลังจากนั้นจะได้มาขั้นตอนสำคัญในการที่เราจะรักษาเนื้อไม้กัน
2: โอเคครับ
1: ไป

0: ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมรอคอยมากๆเลยครับเป็นช่วงที่เราอยากจะได้พูดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นผู้มีอุปการะคุณแล้วกันนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คืออันนี้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้
1: ใช่อย่างไม้ที่เราทำวันนี้เป็นไม้เนื้ออ่อน
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็จะไปตั้งกลางแจ้งด้วยเพราะฉะนั้นโหแดดลมฝนต่างๆก็เกิดความชื้นเชื้อรา
0: ไม้แมลง
1: แล้วก็แมลง
0: ใช่แมลงที่สำคัญก็มีปลวกงอดนะซ
1: ึ่
0: งถ้าเกิดว่าคุณเอาไม้ดิบๆมาอย่างนี้แล้วก็ไม่มีการปกป้องมันเลย
1: นะ
0: มันก็จะเกิดอาการแน่นอน
1: แน่นอน
0: มันจะเป็นการโดนรับประทานโดยปลวกโดยมอดมีการผูกไปตามกาลเวลาท
2: ุ
0: กอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้ที่ใช้ภายในหรือภายนอกจำเป็นที่ต้องได้รับการปกป้องทั้งหมดเพื่อให้มันมีอายุยาวนานและก็อยู่กับเราเป็นนานๆด้วย
1: นะครับ
0: แล้วก็เรื่องของความสวยงามด้วยนะฮะอันนี้ก็ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ที่นอกจากจะปกป้องไม้แล้วก็ยังเพิ่มความสวยงามด้วย

0: งสีให้เลือกด้วย
1: โอ้มีสีถ้าเป็นออกมาเป็นสีไม้สวยงาม
0: มีสีใสก็คือเป็นเคลียร์เลยก็คือเป็นเนื้อไม้เดิมนะฮะแล้วก็มีสีเรียกว่าเป็นสีชาสีชาก็คือเป็นสีน้ำตาลออกจะน้ำตาลอ่อน
1: ละมุนละมุน
0: ละมุนละมุนหน่อยหรือว่าจะเป็นสีน้ำตาลดำ
1: ก็เข้มเข้มมาจะยอมให้มันดูเข้ากับสมมติว่ามีเฟอร์นิเจอร์เดิมอยู่แล้วอยากให้มันเข้ากันก็เลือกสีที่มันแมทช์กัน
0: ถูกต้องแล้วก็เป็นสูตรน้ำมันนะฮะไม่ต้องผสมน้ำสามารถทาได้
1: เลย
0: ใช่
1: แล้วอันนี้คือทาเป็นอันดับแรกเลยใช่ไหมคะก่อนที่จะลงต้องลงผลิตภัณฑ์อื่นไหม
0: อ๋อคืออันนี้ลงทาอันดับแรกเลย
2: ค่ะ
0: ใครก็คือเป็นไม้สดอย่างเงี้ยแล้วก็ทาได้เลยแล้วหลังจากนั้นถึงจะเอาสีอื่นๆมาทาม
2: าย้อม
0: ใช่แต่ว่ามีข้อต้องควรระวังนิดนึงนะฮะอันนี้ผู้ผลิตบอกมานะไม่ได้พูดเองนะคือเจ้าสีตัวนี้มันเนื่องจากเป็นสูตรน้ำมันแล้วมันมีตัวเนื้อสีในตัวมันเองนะบางทีถ้าเกิดทาสีอะไรลงไปหลังจากนั้นอาจจะต้องเลือกนิดนึงสมมติว่าคุณอยากจะทาตัวนี้เป็นสีเข้ม
1: ค่ะ
0: เป็นสีดำคุณก็เลือกสีนี้ได้เลยสีน้ำตาลดำได้เลยน้ำตาลเข้มๆได้เลยแล้วมันก็จะช่วยแบบว่าทำให้มันกลบมิดมากขึ้นไฮดิ้งช่วยในเรื่องของการไฮดิ้งมากขึ้นในทางกลับกันถ้าคุณต้องการเป็นสีอ่อนหรือว่าเป็นทาสีขาวก็แนะนำให้ทาเป็นใสฮะผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้เลือกให้เหมาะกับสีที่ทาภายหลังถ้าจะทาสีแต่จริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ไม้เนี่ยก็แนะนำนะฮะว่าให้เป็นแบบเปลือยผิวก็จะเท่กว่า
1: ใช่นี่เรามาทรงแบบดิบๆแบบนี้แล้วด้วย
0: ไปทาสีก็จะไม่
1: อันนี้เดี๋ยวเราสามารถทาลงบนเนื้อไม้แบบดิบๆแบบนี้ได้เลย
0: เป็นไม้เนื้ออ่อนเป็นไม้เนื้อกลางเนื้อแข็งใช้ได้หมดเลยแต่ว่าจำเป็นที่จะต้อง
2: เดี๋ยวผมถามก่อน
0: ลอกผิว
1: กำลังจะถาม
2: ไอ้ต้นที่ผมทำเนี่ยยังไม่ลอกผิวไม
0: ้จ้ะ
2: ต้องลอกออกใช่ไหมครับ
0: ลอกจะลอกคือเราอยากให้ตัวเจ้าผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้เนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อไม้ให้ได้มากที่สุดบางทีพวกนี้มันไปกันไม่ให้ซึมไง
1: ใช่เพราะแบบพอทาไปเสร็จแล้วปุ๊บอ้าวลอก
0: มันก็ลอก
1: ที่ทาไว้ก็คืออยู่ตรงนี้มันก็ไม่ได้ไปถึงเนื้อไม้เพราะฉะนั้นต้องเตรียมผิวก่อนให้มันถึงเนื้อก่อน
0: ที่ให้ทาก่อนนี่เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้งานไปแล้วปลวกขึ้นนะฮะบางทีมันทำอะไรไม่ได้แล้วไงมันกินเข้าไปแล้วปลวกเข้าไปทำข้างในอยู่ข้างในกินแล้วเรียบร้อยมีมอดแล้วอย่างเงี้ยไปใช้ทีหลังไม่มีผลอะไรแล้วโอเคอ่ะถ้างั้นเราอันนี้คือทาได้เลยถูกไหมพี
2: ่อันนี้ทาได้เลยอันนี้ผมลอกหมดละแต่ตอนนี้ผมยังไม่ลอกผมไม่แน่ใจ
1: มีการไม่แน่ใจด้วยเผื่อไม่ต้องลอกก็เลยได้ปล่อยไว
0: ้กันเอาเป็นว่าอันนี้ต้องลอกแต่อันนี้ลองทาก่อน
2: เดี๋ยวผมยกตัวนี้ลงให้ไปทาก่อน
0: ได้จ้ะจะบอกว่าเจ้าผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ตัวนี้ไม่ได้ป้องกันแค่ปลวกแล้วก็มอดนะครับป้องกันเชื้อราด้วยอันนี้สำคัญนะเพราะว่า
1: จริงๆเป็นศัตรูที่ร้ายพอกันเลยนะสำหรับไม้ใช่ไหมคะ
0: เรียกว่าเป็นภัยที่มองไม่ค่อยเห็นแล้วกันถึงเห็นก็ไม่แน่ใจว่ามีอันตรายหรือเปล่าแต่ว่าทางผู้ผลิตบอกมาเลยว่าเชื้อราเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่ทำให้ไม้เนี่ยเขาเรียกว่าเสื่อมสภาพอ่ะมันมีเชื้อราเขาบอกว่ามีเชื้อราหลักๆอยู่ประมาณ2ประเภทอ่ะเรื่องของการที่ไม้เนี่ยแบบเสียความชุ่มชื้นไปอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเสียรูปทรงอาจจะมีการแบบปล่อนไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเรื่องของความชื้นด้วยเนาะถ้าเกิดว่าไม่รักษาเนื้อไม้นะเรื่องความชื้นมันทำร้ายเนื้อไม้ได้มากกว่าที่คิด
1: ก็คือแบบเวลาเชื้อราขึ้นคือมันก็ไม่สวยสีมันเปลี่ยนไปหน
0: ึ่งสีเปลี่ยนแน่นอนเลย
1: สองก็คือมันเสื่อมสมรรถภาพ
0: ตัวเนื้อไม้มันเสียคุณสมบัติไป
1: รูปทรงก็ผิดเพี้ยนไปด้วยอ
0: าจจะมีการผิดเพี้ยนไปบ้างอะไรเงี้ย
1: ก็
0: ต
1: ้
0: องปกป้องนะเออนะครับรวมถึงความชื้นต่างๆด้วยถ้าความชื้นเนี่ยว่าถ้าเกิดว่าเป็นไม้ที่อยู่ในความชื้นไปเลยแช่น้ำเลย
1: อ
0: ันนี้ไม่เป็นไรหรือถ้าเกิดว่าจะเห็นว่ามีต้นไม้แบบแก่ๆแบบแช่น้ำอยู่เป็นร้อยปีแล้วขึ้นมาก็ยังสภาพเดิมอันนี้มันคือว่ามันไม่ได้เสียสภาพความชื้นไปความชื้นอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นคงสภาพหรือแห้งไปเลยอันนี้ก็โอเค
1: ก็ปกติ
0: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเปียกสลับแห้งเปียกสลับแห้งอันนี้มีปัญหาแน่แล้วเราจะไปตั้งในสวนไง
1: ใช่อันนี้
0: การลดน้ำลดนี
1: ่เราอธิบายหลายครั้งเรื่องนี้นะว่าไม้เหตุผลที่มันเกิดมันเพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะ
0: ความชื้นจากดินที่มันไม่สม่ำเสมอมันอาจจะมีการแห้งบ้างเปียกบ้างมันทำให้ไม้เนี่ยผุได้นะเพราะฉะนั้นเราเจ้าเนี่ยก็จะมาช่วยในการปกป้องไม้ของคุณในการที่จะเสื่อมสภาพไป
1: เพราะมันแก้ไม่ได้นะคะมันต้องป้องกันเท่านั้น
0: เปลี่ยนเท่านั้นใช่ไหมฮะอ่ะโอเคมาถึงเรื่องของการทาบ้างมันมีอะไรต้องระวังไหมหรือว่ายังไง
1: ก็คือก่อนทาเนี่ยแน่นอนเราควรจะป้องกันนิดนึงนี่เราเตรียมมาแล้วนะคะคุณทองเต้โถทำเป็นถามในมือนี่จำแน่เลย
0: เพราะ
1: นี้มันเป็นสีน้ำมันนะคะกลิ่นหรืออะไรต่างๆ
0: ก็อาจ
1: จะก็ปกป้องไว้นิดนึง
0: เราอยากให้มันซึมเข้าไปในเนื้อไม้แล้วก็อยู่คงทนได้ดีเพราะนั้นสูตรน้ำมันจะเวิร์กนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ป้องกันหน่อย
1: เราม
0: ีกลิ่นนะฮะ
1: เราทากันเลยใช่ไหมคะสองคนเนี่ยเราใช้สีอะไรคะวันนี้
0: วันนี้เราเลือกเป็นแบบไม่มีสี
1: ค่ะ
0: แบบไม่มีสี

0: านี่คือเราต้องทาทุกส่วนเลยไหมหรือแค่ข้างล่างที่ปวกมันเข้าถึงพอ
1: ทาให้ทั่ว
0: ค่ะ
1: เพราะว่าบอกแล้วว่าไม่ได้ป้องกันแค่ปัญหาเรื่องปลวกม
0: ัน
1: มีปัญหาเรื่องเชื้อราเรื่องของการปกป้องไม้จากสภาพอากาศด้วย
0: ค่ะ
1: มันจำเป็นที่ต้องทาหมด
0: ก็คือทุกส่วนทุกซอกทุกมุม
1: ใช่คือด้วยความที่มันไม่ได้ข้นอ่ะ
0: ค่ะ
1: มันก็จะแบบดูดซึมได้ดีเน
0: า
1: ะ
0: ซึมเข้าไปคือจุดประสงค์คือต้องให้มันซึมเข้าเนื้อไม้
1: ใช่ใช่ถูกต้อง
0: มันไม่ได้แบบเคลือบไว้เฉยๆนะ
1: เออไม่ใช่การเคลือบเฉยๆ

0: หลังจากที่เราทาผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ไปครบ
1: ประมาณ
0: 1 ชั่วโมง
1: 15-30 นาที
0: ประมาณนั้น
1: ก็จนแห้งนั่นแหละ
0: เดี๋ยวเราจะมาทารอบ2กันด้านหลังนี้ก็ทาแล้วนะฮะ
2: ที
0: แต่แถมเป็นเนื้อสีใสเพราะนั้นมันก็จะแบบว่าคงความเป็นไม้นั้นอยู
1: ่เหมือนเดิมแต่ดูเข้มขึ้นมาติดนึงเพราะมันเปียกๆอยู
0: ่โอเคเดี๋ยวไปทารอบ2กัน
2: ครับผม
0: เรียบร้อยนะฮะโอ้โหก็คือทาแล้ว2รอบ
2: โอ้ลื่นเลย
0: สีใสจริงนะแล้วก็เนื้อมันก็ดูแบบว่ารู้สึกได้เลยว่าได้รับคำปกป้องแน่ๆ
1: ใช่ๆเนื้อเปลี่ยนไปเลยนะคะ
0: เราใครที่อยากจะได้ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ที่มีคุณสมบัติในการปกป้องไม้คุณจากมอดจากปลวกจากเชื้อรามีหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้คุณเลือกนะฮะมันจะเป็นสีใสแบบนี้สีชาหรือว่าสีน้ำตาลเข้
1: ม
0: เลือกให้เหมาะกับสีไม้ที่คุณต้องการถ้าเกิดต้องการสีไม้ธรรมชาติสีใสได้เลยถ้าเป็นสีชาก็เป็นไม้ที่สีแบบว่าขับนิ่งมานิดนึงแล้วก็มีสีเข้มด้วยสำหรับไม้ที่อยากจะได้สีที่เป็นดูแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเข้ากับบ้านเก่าหรือว่าจะไปทาสีเข้มต่อไป
1: ตามความเหมาะสมตามสไตล
0: ์ใช่แล้วตอนนี้จับเท็กเจอร์เนี่ยสามารถทาสีอื่นๆเนี่ยทับลงมาได้เลยนะฮะว่าเนื้อยังด้านอยู
2: ่
0: การยึดเกาะก็ไม่จะเสียอะไรเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยซึมเข้าไปสู่เนื้อไม้จริง
2: ๆ
0: ปกป้องกันถึงภายในเลย
1: ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงฝากไว้ใกล้หน้าฝนแล้วใช่ไหมคะทุกคนก็ปกป้องเอาไว้เนาะอย่าปล่อยให้มันเสื่อมสภาพเสียหายไปนะจะได้เปล่าๆ
0: ไม้เดี๋ยวนี้ราคาสูงด้วย
1: ใช่

0: เอ้ยคุณต้อง
1: อะไรอ่ะ
0: เรากำลังจะลาคุณผู้ชม
1: มันสบายไงคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับหรือว่าคุณผู้ชมที่แบบว่ามีประเด็นไหนที่คิดว่าน่าสนใจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
0: ใช่แล้ว
1: เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับโครงสร้างต่างๆหรือว่าเกี่ยวกับการเป็นอยู่เล็กๆน้อยๆในบ้านคุณก็สามารถส่งเข้ามาได้
0: จะเป็นไอเดีย DIY แบบนี้ก็ได
1: ้ได้หมดเลยนะฮะก็ส่งเข้ามาได้ที่เดียวเลยก็คือแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันไหนครับน้องทิพย์ครับ
0: วันเสาร์ค่ะทุกเช้านะคะ 10:30 ถึง 11:00 ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ค่ะ
1: ครับหรือว่าจะดูออนไลน์ก็ได้ย้อนหลังนะฮะวันนี้ผมน้องทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ TV

กระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พุทธศักราช2559ถึง2564สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของจังหวัดจัดทำแนวทางและตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลจังหวัดอื่นๆต่อไปในปี2563จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื
1: ่
0: อน
1: ในฐานะที่พระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่นำร่องในเรื่องจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอกราบเรียนพี่น้องชาวพระนครศรีอยุธยาทุกส่วนนะครับว่าเราคงต้องร่วมกันขับเคลื่อนการเป็นจังหวัดที่มีคุณธรรมที่ดีนั้นนะครับไม่ใช่ว่าเราทำเฉพาะภาครายการอย่างเดียวนะครับตั้งแต่ระดับของครอบครัวของชุมชนที่ท่านอยู่ขององค์กรที่ท่านสังกัดสามารถจะร่วมกันทำได้อย่างเข้มแข็งนะครับเพราะคุณธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ดีเป็นตัวที่จันโลงให้สังคมเรามีความน่าอยู่ก็ขอเชิญชวนทุกภาคทุกส่วนของพระนครศรีอยุธยานะครับมาร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดของเราให้เป็นจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องที่เป็นต้นแบบและเป็นแนวทางให้กับพระนครศรีอยุธยาเรามีความสงบสุขมีความร่มเย็นนะครับและมีความสง่างามในฐานะเป็นเมืองมรดกโลกตลอดไปครับ
0: จากการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานการณ์ต้นทุนคุณธรรมในพื้นที่มีการทำบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมกับสถาบันการศึกษา5องค์กรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาร่วมกันของแต่ละเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายผ่านการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม2รุ่นจำนวนกว่า200คนเกิดการจัดตั้งกลไกคณะทำงานในแต่ละเครือข่าย9เครือข่ายได้แก่เครือข่ายภาครัฐและหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐเครือข่ายศาสนาเครือข่ายภาคการศึกษาเด็กและเยาวชนเครือข่ายสื่อมวลชนเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนเครือข่ายประชาสังคมเครือข่ายองค์กรชุมชนเครือข่ายชุมชนและเครือข่ายการเกษตรนำสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดขึ้นภายใต้แนวคิดชาวอยุธยามีวินัยใส่ใจส่วนรวมเมื่อวันที่4สิงหาคม2563ณจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีองค์กรเครือข่ายทางสังคม9เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ84หน่วยงานผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน355คนหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม23หน่วยงานและมอบประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรชุมชนต้นแบบในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน15องค์กร2ชุมชนคุณธรรมต้นแบบได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่วินัยและใส่ใจส่วนรวมในทุกพื้นที่นอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวิดิทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผล14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเกิดความตื่นตัวลุกขึ้นมาแสดงความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมายประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป
2: วุ้นมะพร้าวค่ะวุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
3: นี่หนูทำเองเหรอลูก
2: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
3: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ๊ะหนู
2: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะเย้เย้เย้เย้20ลูกขายหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
4: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
2: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

0: ในยุคสมัยของพระนารายมหาราชฝรั่งได้ข้ามน้ำข้ามทะเลมายังเมืองนครปฐมทางการเลยมีรับสั่งให้ข้าหัวหมู่แจ็คไรเดอร์เดินทางมาต้อนรับขับสู้พวกฝรั่งเหล่านั้นในฐานะแขกบ้านแขกเรือนเพื่อสานสัมพันธไมตรีทางการค้ามิให้ขาตกบกพร่อง
1: เดินมาตั้งไกลไม่เห็นมีฝรั่งเลยแถวนี้ในหมายที่ส่งมาให้ข้าเนี่ยมันก็ต้องอยู่แถวนี้เนี่ยไม่เห็นมีฝรั่งตาดำขาวสักคน
2: เฮ้ยเราชายชาติทหารไทยเราต้องทำให้สุดความสามารถไม่งั้นไปต่อไปหาฝรั่งกัน
1: เฮ้ยสวัสดีจ้าโอ้ท่านคงเป็นคนแถวนี้สิเนาะ
3: ใช่ค่ะ
1: อ๋อดีเลยดีเลยคืออย่างนี้คืออย่างนี้เอ้าเดี๋ยวถามชื่อเสียงเรียงนามท่านก่อนท่านชื่ออะไร
3: ชื่อป้อยค่ะ
1: ป้อย
3: ค่ะ
1: อ๋อแม่หญิงป้อย
3: ค่ะ
1: เฮ้ยหน้าตาน่ารักเชียวล่ะเฮ้ยเอาเรื่องงานก่อนคือฉันเนี่ยมาตามหาพวกฝรั่งอ่ะเพราะว่าท่านเสนาบดีฝ่ายการต่างประเทศบอกว่าช่วงนี้พวกโปรตุเกสพวกสเปนเนี่ยฝรั่งเข้ามาเต็มเลยแต่ว่าฉันเดินมาตั้งไกลเนี่ยไม่เห็นมีฝรั่งตาดำขาวที่ไหนสักคนนึงอ่ะฝรั่งเข้าไปอยู่แถวไหนหมดอ่ะ
3: อยู่แถวเนี้ยค่ะ แถวนี้มีฝรั่งเยอะนี่ก็ฝรั่งนะคะเนี่ย
1: เนี่ยนะฝรั่ง
3: ใช่ค่ะ
1: ฝรั่งอะไร
3: อันนี้ฝรั่งกิมจูค่ะ
1: ฝรั่งกิมจู
0: ฝรั่งเป็นไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลางเป็นพืชที่มีจุดกำเนิดอยู่ในอเมริกากลางและหมู่เกาะอินเดียตะวันตกหลักฐานทางโบราณคดีในเปรูก็ชี้เห็นว่าฝรั่งนั้นมีมาตั้งแต่800ปีก่อนคริสตกาลโดยพ่อค้าชาวสเปนและโปรตุเกสเป็นผู้นำผลไม้ชนิดนี้ไปยังถิ่นต่างๆทั่วโลกเข้ามาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อราวคริสตศตวรรษที่17ส่วนในประเทศไทยเองข้าเข้ามาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
1: ตรงว่ามีฝรั่งเยอะแยะแต่ไม่ได้เป็นฝรั่งเป็นคน
3: ใช่
1: ฝรั่งเป็นต้นไม่เป็นไรไหนๆก็มาถึงนี่แล้วเชฟคงต้องขอศึกษาเชฟต้องขอรายละเอียดสักนิดนึงจะได้เอาไปรายงานท่านเสนาบดีได้ถูกว่าที่ท่านเข้าใจมันผิด
3: ใช
1: ่แม่นางป้อยนี
3: ่ค่ะ
1: อยู่แถวนี้มานานแล้วใช่ไหม
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: โอ้แล้วก็สนิทชิดเชื้อคุ้นเคยกับพวกฝรั่งกิมจูเป็นอย่างดี
3: ใช่ค่ะ
1: มันก็ต้องถามก่อนเลยว่าเริ่มแรกล่ะจ๊ะทำไมถึงมารู้จักกับฝรั่งได
3: ้พ่อแม่ปลูกมาก่อนนะคะ
1: เพราะแม่ปลูกปูมาก่อน
3: ใช่ค่ะ
1: ปลูกฝรั่งแล้วไปยังไงมายังไงถึงได้มาเกิดเป็นสูงนี้ได
3: ้เริ่มแรกเดิมทีนี้เราเริ่มปลูกจากฝรั่งแป้นสีทองก่อนนะคะแล้วช่วงนั้นราคามันถูกมากเลยคือกิโลละบาท2บาท
1: โอ้ฝรั่งนี่ราคาแค่กิโลละบาท2บาทเอง
3: ใช่เมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะคะแล้วพอดีมันมีพันธุ์กิมจูเข้ามาใหม
1: ่
3: เราก็เลยไปทดลองปลูกครั้งแรกปลูกแค่200ต้นแต่ผลตอบแทนที่ได้รับคือกิโลละสมัยนั้น18บาท
1: ก็เลยสนใจเจ้ากิมจู
3: ใช
1: ่แล้วนี่แม่หญิงมาเป็นเกษตรกรตั้งไหนไหนตะไลหรือเปล่าจ๊ะหรือยังไง
3: เปล่าค่ะ
1: ฮะ
3: แรกเริ่มเดิมทีพอจบมหาลัยเราก็ไปทำงานธนาคารออมสินอยู่พักนึง
1: อ๋อนั่นแม่หญิงจบมหาลัยแล้วก็ไปทำงานธนาคาร
3: ใช่ค่ะ
1: ก็ดีอยู่แล้วดิทำงานธนาคารใครๆก็ว่าดีก็ดีไหม
3: มันก็ดีค่ะแต่ว่าสู้รายได้จากการทำฝรั่งไม่ได
1: ้ปลูกฝรั่งกิมจูรายได้ดีกว่า
3: ใช่ค่ะ
1: ทำงานธนาคาร
3: ใช
1: ่สู้ไม่ได
3: ้สู้ไม่ได้เลย
1: แล้วไงอ่ะ
3: เราเลยตัดสินใจออก
1: เหรอ
3: ค่ะแล้วก็มาขยายตัวนี้เพิ่มข
1: ึ้
3: น
1: ทำนานไหมธนาคารเนี่ย
3: สองเดือนค่ะ
1: ทำสองเดือนเองตัดสินใจออกเลย
3: ตัดสินใจออกเลย
1: แสดงว่าในช่วงเวลาเดียวกันไอ้สองเดือนนั้นก็คือปลูกฝรั่งกิมจูไปด้วย
3: ใช่อ๋อ
1: แล้วผลผลิตมันเริ่มออก
3: ใช่
1: ขายได้ราคาดี
3: ใช่ค่ะ
1: ก็เลยคิดว่าหนีจากธนาคารดีกว่า
3: ใช่
1: มาเป็นเกษตรกร
3: ใช่ค่ะ
1: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง แล้วไอ้ช่วงที่ว่าดีๆเนี่ยมันมีการขยายออกไปอีกใช่ไหม
3: ใช่
1: อ
3: ๋
1: อ
3: เริ่มแรกเราปลูกแค่200ต้นนะคะหลังจากนั้นเราก็ขยายเป็น10ไร่จนปัจจุบันนี้มีทั้งหมด24ไร่ค่ะ
1: ตอน200ต้นนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเลย
3: ประสบผลสำเร็จค่ะ
1: ก็เลยตัดสินใจง่ายเลยออกจากธนาคารแล้วขยายเลยอ๋อแบบนี้นี่เองเห็นแม่หญิงว่าปลูกฝรั่งกิมจูนี่มันดีแล้วที่นี่ดีขนาดไหนฝรั่งกิมจูเนี่ย
3: คือเราก็เคยไปประกวดตามงานต่างๆนะคะงาน120ปีสัมพันธ์แล้วล่าสุดก็เป็นงานเกษตรแฟร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเราได้รางวัลที่1ที่2ที่3
1: แสดงว่าอันนี้ดีจริงๆไม่ใช่ดีแค่คิดเองดีแบบมีคนการันตีให้ด้วย
3: ไม่ได้โม้
1: โอ
3: ้
1: อะแล้วเขาเอาอะไรมาตัดสินว่าใครได้ที่1ที่2ที่3เวลาเขาตัดสินฝรั่งเขาตัดสินไง
3: ดูจากผิ
1: วพ
3: รร
1: ณ
3: รสชาติน้ำหนัก
1: อ๋อรสชาติดีต้องรสชาติหวานด้วยจะมาออกอมเปรี้ยวๆหรือจืดๆไม่ได้เลย
3: ไม่ได้ค่ะ
1: ต้องหวานก็เลยได้รางวัลมาเลย
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อนี่คือเกณฑ์การตัดสินคร่าวๆของเขา
3: ใช่ค่ะ
1: อ๋อช่วงดีที่สุดพีคที่สุดของฝรั่งกิมจูที่สวนนี้เนี่ยขายจากหน้าสวนได้เท่าไหร
3: ่กิโลละ48บาทค่ะ
1: ช่วงพีคของเราเลยนะ
3: ใช่ค่ะ
1: โอ้ยกิโลละ48บาทไร่นึงเนี่ยมันได้ผลผลิตสักกี่โล
3: ไร่นึงนะคะก็ประมาณ 200-300 กิโลต่อรอบนะคะ
1: รอบหนึ่ง
3: ค่ะ
1: ตอนนั้นขายโลเท่าไหร
3: ่48ค่ะ
1: 48ตีซะว่า50 2โอ้โหได้ไร่ละหมื่น
3: ค
1: ่
3: ะ
1: เฮ้ย
3: แต่ละมี10ไร่ค่ะ
1: โอ้โหโอ้โหต่อรอบนึงก็อภิมหามาตานี่ลังกาเลยเนี่ย แบบสนใจ ฉันว่าแบบนี้เนี่ยน่าสนใจของพวกฝรั่งตาน้ำข้าวอีกอ่ะไอ้ฝรั่งตาน้ำข้าวเข้ามาบางทีอ่ะเราไม่เคยได้อะไรด้วยกับเสียด้วยอ่ะแต
3: ่
1: คราวนี้อ่ะเมื่อวนต้องถูกใจในตัวคาแน่นอนตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บคิดไม่ยากเลยแบบนี้งั้นเอาเป็นว่าช่วยพาไปดูแบบเจาะลึกหน่อยได้ไหม
3: ได้ค่ะ
1: ฉันอยากจะรู้ว่าพวกฝรั่งกิมจูเนี่ยมันจะช่วยบ้านเมืองของเราได้ยังไง
3: ค่ะพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วสิ
3: ไปกันได้ค่ะ
1: ไปเลย
0: รู้หรือไม่ใบฝรั่งสามารถลดการบีบตัวของลำไส้แถมยังแก้ท้องเสียท้องร่วงได้อีกด้วยที่ใบฝรั่งสามารถลดการบีบตัวของลำไส้และก็ยังแก้ท้องเสียได้ด้วยเพราะใบฝรั่งนั้นมีโควซิทินจึงช่วยให้หยุดถ่ายและสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสและมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อพยาธิที่เป็นสาเหตุของอาการท้องเสียท้องร่วงได้อีกด้วยโดยวิธีการรับประทานใบฝรั่งให้เป็นยาแก้ท้องเสียก็ให้นำใบฝรั่ง 10-15 ใบมาล้างน้ำให้สะอาดจากนั้นโขลกพอแหลกแล้วนำไปต้มกับน้ำ1แก้วใหญ่ผสมเกลือปรุงรสลงไปเล็กน้อยพอเดือดแล้วจึงพักให้หายร้อนแล้วนำมาจิบเป็นชาใบฝรั่งได้เลยแหละครับ
1: แม่รู้สึกใกล้ชิดกับธรรมชาติมากปกติฉันอยู่แต่ในสนามรบแน่ไม่ค่อยได้มีโอกาสมาเจอผลหมากรากไม้ใกล้ชิดขนาดนี้นะโอ้นี่ใช่ไหมต้นฝรั่งของเรา
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: โอ้โหเจอกันอย่างใกล้ชิดเลยนี่ต้องถามก่อนว่าอย่างข้างหลังเราสองต้นนี้คือฝรั่งกิมจูทั้งหมดเลยใช่ไหม
3: ค่ะ
1: อ๋อฝรั่งกิมจูมันถ้าดูจากต้นเนี่ยมันจะรู้ไหมความแตกต่างระหว่างพันธ
3: ุ์ฝรั่งกิมจูนะคะใบเขาจะไม่เหมือนพันธุ์อื่นใบเขาจะมีหยักๆขอบๆนิดนึง
1: ตัวขอบใบเขาจะหยักๆหน่อย
3: ใช
1: ่อ๋อถ้าเป็นอันอื่นเขาจะอาจจะเรียบกว่านี
3: ้ใช่ค่ะ
1: อ๋อฝรั่งจริงๆแล้วที่เขานิยมปลูกจำหน่ายผลเนี่ยมีกี่สายพันธุ
3: ์ฝรั่งนะคะหลักๆมีทั้งหมดประมาณ6สายพันธ
1: ุ์6สายพันธ
3: ุ์นะคะ1ก็จะเป็นแป้นสีทอง
1: อันนี้คือในเมืองไทยนิยม
3: ใช่ค่ะแป้นสีทอง2ก็คือกิมจูเนี่ยแหละค่ะ
1: กิมจูของเรา
3: ค่ะ3คือฝรั่งพันธุ์ไทยไส้แดงหรือขี้นกเนี่ยแหละค่ะ
1: ฝรั่งขี้นก
3: ค่ะ
1: คือข้างในมันจะแดง
3: ๆค่ะต่อไปคือพันธุ์ไร้เมล็ด
1: ไร้เมล็ด
3: ค่ะต่อมา2พันธุ์นี้เป็นพันธุ์ใหม่นะคะคือพันธุ์หวานพิรุณ
1: หวานพิรุณ
3: ค่ะอีกพันธุ์นึงคือพันธุ์สุยมี
1: ่สุยมี่
3: ค่ะหรือสายน้ำผึ้งเนี่ยค่ะ
1: ทั้งหมด 6,000 นี่อะไรราคาดีสุด
3: กิมจูค่ะ
1: กิมจูดีสุด
3: ณเวลานี้นะคะกิมจูค่ะ
1: แต่2สายพันธุ์ใหม่มาไม่แน่
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ตรงนี้กำลังพัฒนาอยู
3: ่ใช
1: ่อ๋อแต่ตอนนี้ที่ครองตลาดอยู่แล้วก็ราคาดีสุดคือฝรั่งกิมจู
3: ใช
1: ่อ๋อแต่ละสายพันธุ์มีความแตกต่างเรื่องของการปลูกไหมอันนี้ปลูกยากอันนี้ปลูกง่ายอันนี
3: ้วิธีการปลูกเหมือนกันหมดการดูแลรักษาก็เหมือนกันหมดแต่รูปทรงของผลที่ต่างกันนะคะอย่างเช่นแป้นจะผลใหญ่มีเมล็ดหวานฟูเหมือนกันส่วนกิมจูผลจะเล็กลงมานิดนึงกอฟู
1: มีเยอะเม็ดน้อย
3: เม็ดน้อยถึงไม่มีเมล็ดเลยค่ะ
1: แล้วอย่าง2,000ใหม่ล่าสุดล่ะ
3: หวานพิรุณเขาจะคล้ายๆแป้นสีทองนะคะแต่หวานกว่
1: า
3: เสร็จแล้วสายน้ำผึ้งหรือสุยมี่นี่จะเหมือนกับกิมจูแต่ว่าดกกว่า
1: ดกกว่า
3: ค่ะ
1: แต่ละสายพันธุ์ก็มีความแตกต่างจะมาปลูกนี่เราใช้อะไรปลูกเมล็ดปลูกเลยหรือว่า
3: เราใช้ต้นพันธุ์ซึ่งตอนมาจากต้นอีกทีนึง
1: ต้นพันธุ์ที่ตอนมาจากต้น
3: ค่ะ
1: มาปลูก
3: ค่ะ
1: หน้าตาเอ๊ะ
3: ใช่ค่ะ
1: มีวิธีดูไหมว่าอันนี้กิ่งพันธุ์ดีอันนี้ใช้ได้อะไรยังไง
3: ค่ะเวลาเราตอนเราจะเลือกกิ่งพันธุ์ที่มีลักษณะยังอ่อนอยู่นะคะเพราะเวลาชำเสร็จแล้วมันจะเริ่มเข้าสีแก
1: ่อะไรมันก็ต้องอ่อนไว้ก่อนนะถ้าไปถึงมามาแก่งักแล้วก็ไม่ได้เรื่องเลยเอากิ่งอ่อนๆ
3: ใช่
1: ตอนเลย
3: ค่ะ
1: เพ
3: ราะกว่าจะชำแล้วมันถึงจะเริ่มเป็นสีน้ำตาลนะคะดูใบ
1: แสดงว่าตอนที่เราเริ่มชำนี่เขียวเลย
3: ค่ะเขียวเลยตั้งแต่ตรงนี้มาเลยเพราะว่าหลังจากตอนมาชำเนี่ยใช้เวลา2เดือนครึ่ง
1: 2เดือนครึ่ง
3: ถึงเป็นแบบนี้ค่ะ
1: แล้วจากนี้ลงดิน8เดือนได
3: ้ค่ะ
1: เห็นคุยนักคุยนะว่าฝรั่งแม่หญิงนี่ได้รางวัลด้วย
3: ค่ะ
1: มีเทคนิควิธีการปลูกไหม
3: จริงๆอยู่ที่การดูแลรักษาค่ะ
1: ยังไง
3: เวลาเราห่อเราก็เลือกลูกที่มันสวยๆไม่มีริ้วรอยฉีดข่วนนะคะเสร็จแล้วการบำรุงรักษาคือฉีดยาเสมอต้นเสมอปลายนะคะแล้วก็คือเวลาตัดก็พยายามตัดให้มันมาตรฐานเดียวกันหลักๆ
1: คือยังไงตัดมาตรฐานเดียวกัน
3: สมมติเราตัดฝรั่งที่มันเริ่มไซส์แบบหมายถึงผิวขยายแล้วก็พยายามตัดให้มันเหมือนกันทุกลูกอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อให้มันช่วงจังหวะเดียวกันทุกลูก
3: ค่ะ
1: ส่วนว่าจะตัดตอนลูกไซส์เท่าไหร่ก็เดี๋ยวไปว่ากันอีกทีนึง
3: ค่ะ
1: แต่หลักๆที่ทำให้ผลผลิตของเราดีคือเรื่องความสม่ำเสมอการดูแล
3: การดูแล
1: การเอาใจใส่
3: ใช
1: ่ต้องเสมอต้นเสมอปลาย
3: สำคัญมาก
1: เหมือนความรักแน่เหมือนคนเป็นแฟนกันต้องดูแลเสมอต้นเสมอปลาย
3: ใช่ค่ะ
1: อะไรมันจะได้ออกมาดีอย่างนี้ฝรั่งตึงต้นเนี่ยเขาจะโตไปกี่นานแค่ไหนถึงให้ผลผลิตเราได
3: ้ตั้งแต่วันปลูกนะคะประมาณ8เดือนเราจะเริ่มตัดลูกได
1: ้
3: ค่ะ
1: แล้วเขาจะอยู่กับเราได้นานแค่ไหนหนึ่งต้น
3: เขาจะอยู่ประมาณ 3-5 ปีอะค่ะ
1: 3-5 ปี
3: ค่ะ
1: แล้วหลังจากนั้นล่ะ
3: ตัดทิ้งปลูกใหม่ค่ะ
1: ต้องตัดทิ้งปลูกใหม
3: ่ค่ะ
1: อ๋อช่วง 3-5 ปีนี่คือแก่เลย
3: ค่ะ
1: ตัดแล้วปลูกใหม่ก็รอ8เดือนเหมือนเดิม
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ก็เก็บผลผลิตได
4: ้กิมจูเนี่ยที่น่ากลัวที่สุดก็คือห่อไม่ทันแล้วลายตลาดไม่ต้องการแล้วก็ทำไซส์ยากอย่างห้างเนี่ยเขาจะเอา8ลูกกิโลเราก็ต้องห่อให้เยอะถ้าห่อน้อยสมมติห่อน้อยนะ4ลูกกิโลเนี่ยตกเกรดแล้วแต่ห้างจะซื้อในราคาประกันอยู่ที่35บาทณปัจจุบันตอนนี้นะคะห่อ1กันแมลงวันทอง2แดดค่ะนี่แหละแต่ว่ากิมจูเนี่ยผิวมันจะบางมากต้องรีบห่อก่อนค่ะถามว่าดีไหมดีนะคะแต่ว่ากิมจูเนี่ยถ้าทำไม่เป็นเลยก็ถ้าเวลาหมดชุดจะหมดไปเลยถ้าจะให้ออกตลอดทั้งปีคือเราจะต้องรู้วิธีการโน้มกิ่งตัดยอดยังไงค่ะผลผลิตก็จะไม่ขาดกิมจูนี่ก็คือว่าถ้าโน้มกิ่งสมมุติว่ามันวันเนี้ยมันมีกิ่งโดออกไปเนี่ย5 กิ่งเราก็โน้มไว้3อีก2ปล่อยไว้เดี๋ยวมาอีกอาทิตย์นึงเราก็จะโน้มอีก2โน้มลงมาแล้วตัดยอดแล้วทําให้ในตัวหยุดในตัวเจนมันก็จะย้อนกลับไปแตกออกมาเป็นตาดอกเนี่ยค่ะก็คือที่ประสบการณ์ที่ทํามา20ปี
1: เหมือนงี้จะรอทำไมเรามาดูเรื่องการปลูกหน่อยดีกว่า
3: ได
1: ้วิธีการปลูกพอยกล่องมาล่องต้องกว้างเท่าไหร
3: ่กว้างประมาณ
1: คันดินนี่ต้องกว้างเท่าไหร
3: ่ประมาณ3เมตรค
1: ่
3: ะ
1: ตรงดินตรงนี้กว้าง3เมตร
3: จริงๆมันกว้าง3เมตรแต่นะวันนี้มันพังจนเหลือแค่นี้แล้วค่ะ
1: อ๋อจริงๆมันต้องกว้างออกไปอีก
3: ใช
1: ่เริ่มต้นเนี่ยคือให้เริ่มต้นสร้าง3เมตร
3: ค่ะ
1: ระยะห่างระหว่างต้น
3: ระยะห่างเราใช้2เมตรค่ะ
1: 2เมตร
3: ที่สวนนี้ใช้ปลูกสลับฟันปลาค่ะ
1: 2เมตรแต่ว่าปลูกฝั่งนี้อันนึงปลูกฝั่งนี้อันนึงเรื่อยๆ
3: สลับฟันปลาทะยานกัน
1: ทำไมมันดียังไง
3: มันจะปลูกได้ต้นมากกว่าผลผลิตมันก็จะมากกว่าการปลูกแถวเดียวอ่ะค่ะ
1: คือหมายถึงว่าระยะห่าง2เมตรเนี่ยเราปลูก1คันเนี่ยปลูก2แถว
3: ใช
1: ่ปลูก2แถวเพื่อให้ได้จำนวนต้นอีกเท่านึง
3: ค่ะ
1: แต่ระยะห่างก็คือ2เมตร2เมตร2เมตรแถวนี้ก็2เมตรแถวนั้นก็2เมตร
3: ค่ะ
1: แบบนี้นี่เองแล้วการขุดหลุมล่ะต้องหลุมลึกเท่าไหร่ต้องอะไรยังไง
3: ค่ะหลุมลึกประมาณ30เซนนะคะเอาพอกบขุยมะพร้าวมิดค่ะ
1: แค่นั้นเอง
3: ค
1: ่
3: ะ
1: อ้าวงั้นปลูกเลยดีกว่าครับพวกเรา
3: ได้ค่ะ
1: โอ้ยจะได้ยืนรอเดี๋ยว8เดือนจะได้กินแล้ว
3: ลองดูค่ะ
1: จากนั้นแบบนี้แล้วก
3: ็ใส่หลุมลงไปเลยค่ะ
1: ใส่ลงไปในหลุมโอ้หลุมมันดีเลย
3: ตรงนะคะ
1: เ
3: สร็จแล้วเราก็เอาดินกลบค่ะ
1: เอาดินกลบลงไปอย่างนี
3: ้
1: แบบนี
3: ้ค่ะ
1: ปึ๊บ
3: ค่ะ
1: ประมาณนี
3: ้ค่ะแค่นี้ใช้ได้แล้วค่ะ
1: ได้เลย
3: เสร็จแล้วค่ะ
1: 8เดือนเจอกันใหม
3: ่ค่ะ
1: อ๋อโอ้ไม่ยากเท่าไหร
3: ่ไม่ยากค่ะ
1: เออแล้วลดน้ำลดท่าเขาต้องลดวันกี่ครั้งอะไรยังไง
3: ถ้าเป็นฤดูฝนนี่ก็ถ้าฝนตกไม่จำเป็นต้องลดเลยก็ได้แต่ถ้าเป็นฤดูร้อนก็คือเว้นวันครั้งหนึ่ง
1: วันหนึ่งเว้นวันหนึ่ง
3: ค่ะ
1: แล้วก็แค่ครั้งเดียว
3: ค่ะ
1: อ๋อก็เอาเรือล่องไปก็ลดน้ำไป
3: ใช่ค่ะ
1: โอเคโอ้ง่ายแบบนี้ง่ายสบายแล้ว
0: เห็นไหมล่ะครับคุณผู้ชมว่าการปลูกฝรั่งกิมจูนั้นก็ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับเนื่องจากเจ้าฝรั่งกิมจูเนี่ยเขาอยู่ได้กับทุกสภาพดินโดยวิธีปลูกก็เริ่มจากการขุดหลุมลึกประมาณสัก30เซนติเมตรหรือแค่ให้กลบขุยมะพร้าวที่ห่อรากเอาไว้ให้มิดจากนั้นก็ให้นำต้นพันธุ์ใส่ลงไปแล้วก็กลบให้เรียบร้อยจากนั้นครับเราก็รดน้ำวันเว้นวันมาแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะครับ
1: โอ้โหได้ฝรั่งกิมจูมาเพียบขนาดนี้ตะกร้าหนึ่งสักวันกี่โลเนี่ย
3: ประมาณ 12-13 โลค่ะ
1: 12-13 โล
3: ค
1: ่
3: ะ
1: โอ้โหช่วงบิ๊กพีนี่ตะกร้าหนึ่ง 6-700 นะโอ้ที่สำคัญเก็บมาเป็นผลผลิตเนี่ยมันจะอยู่ในถุงแบบนี้แหละ
3: ค่ะ
1: อยู่ในถุงแบบนี้ก่อน
3: ใช่ค่ะ
1: อันนี้อยู่ในถุงแบบนี้จนถึงส่งถึงมือลูกค้าเลยไหมคร
3: ับ ใช่ค่ะ
1: ทำไมต้องเอามาเป็นอันอย่างนี้ด้วยทำไมไม่แกะมาให้เรียบร้อยอ่ะ
3: ไม่ได้ค่ะถ้าเราแกะมาแล้วอ่ะเวลาการขนย้ายมันจะทำให้ฝรั่งช้ำ
1: อ๋อมันจะช
3: ้
1: ำ
3: ใช่
1: เนื้อฝรั่งมันจะกระแทกกัน
3: แล้วมันจะเหี่ยวด้วย
1: อ๋ออยู่ในถุงแบบนี้ดีกว่า
3: ดีกว่าค่ะมันก็ยังคงความสดอยู่ได้หลายวันนะคะบางทีก็ถึงอาทิตย์เลยถ้าเราเก็บไว้ดีๆนะคะ
1: มันก็จะสวยจนเป็นอาทิตย์เลย
3: ค่ะ
1: หลังจากได้แบบนี้แล้วเรามาทำอะไรจ๊ะตรงนี้ทำอะไรจ๊ะ
3: ตรงนี้เรามาคัดไซส์ค่ะ
1: เรามาคัดไซส
3: ์ค่ะ
1: อ๋อต้องแบ่งเป็นกี่ประเภทแบ่งเป็นยังไงจ๊ะ
3: ฝรั่งมีทั้งหมด3เบอร
1: ์3เบอร์
3: ก็คือเบอร์สวยก็คือแบบนี้เบอร์สวยหรือเบอร์ยอดใช่ค่ะเราก็จะเลือกที่ผิวเลี่ยมแล้วไม่ค่อยมีกลีบแล้วนะคะ
1: คือหมายถึงว่า
3: เจ้าเบอร์สวยเนี่ย
1: ผิวเขาจะตึง
3: ใช่
1: อ
3: ๋
1: อแล้วอะไรจ๊ะ
3: ผิวขาวสวยใช่ค่ะ
1: นี่คือเบอร์สวยเลยของเรามันจะมีลูกใหญ่กว่านี้ไหมจ้าหรือว่ากิมจูมันก็จะไซส์ประมาณนี้อยู่
3: กิมจูก็จะมีประมาณ2ไซส
1: ์โอ้โห
3: แบบน
1: ี้ไซส์ใหญ่
3: แบบนี้ใช
1: ่โอ้โหนี่ใหญ่ชัดเจนเลยแตกต่างเลยเนี่ย
3: ใช่ค่ะ
1: อ่ะเบอร์ต่อมา
3: คือเบอร์พิเศษ
1: เบอร์พิเศษ
3: พิเศษมันคือเบอร์รองนะคะ
1: เอาเหรอตั้งชื่องง
3: ค่ะตั้งมาค่ะไม่ได้ตั้งเองจะเป็นขีดข่วนนิดนึง
1: เบอร์พิเศษนะจะต่างเห็นไหมต่างเลยนะ
3: ค่ะ
1: ขนาดอันนี้กำลังดีอันนี้ใหญ่ไปหน่อยผิวก็จะไม่แบบเรียบตะปุ่มตะปำไปหน่อยอันนี้เรียกเบอร์รองหรือเบอร์พิเศษ
3: ใช่ค่ะ
1: เบอร์พิเศษของเราเบอร์สุดท้าย
3: เบอร์สุดท้ายคือเบอร์ตำหนิค่ะ
1: เบอร์ตำหนิ
3: ค่ะ
1: เบอร์ตำหนิก็คือมีตำหนิเลยอ่ะมีแผลมีความช้ำอ่ะไอ้พวกนี้เกิดจากอะไรจ๊ะ
3: ส่วนหนึ่งแก่จัดนะคะแล้วก็เกิดจากว่าโดนแมลงกัดต่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เวลาแก่แล้วก็จะมีตำหนิบ้างธรรมดาถ้าเป็นคนก็ต้องไปโบท็อกเอาแต่อันนี้ไม่ได้แล้ว
3: ไม่ได้
1: จะฟิลเลอร์โบท็อกอะไรเขาไม่ได้เพราะเขาเต็มที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นฝรั่งต้องอย่าปล่อยให้แก่เกินไปก็เก็บมา
3: ใช่ค่ะ
1: หลังจากเก็บมาแบบนี้คัดไซส์มาแบบนี้แล้วจะส่งอะไรยังไงจ๊ะ
3: คือส่วนหนึ่งของเรานะคะส่งไปจำหน่ายที่ตลาดสี่มุมเมือง
1: ตลาดสี่มุมเมือง
3: ค่ะ
1: พ่อค้ามาหรือเราเอาไปส่ง
3: มารับที่สวนเลย
1: มารับที่สวนเลย
3: ค่ะ
1: แย่งคิวต่อคิวก็มาเลย
3: ค่ะอีกส่วนหนึ่งเราก็จะจำหน่ายปลีกให้กับแม่ค้าขาจรตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แบบนี้ได้ออกมาส่งขายปลีกแม่ค้าขาจร มีไหมแบบคนซื้อกินเองแวะเข้ามาขอซื้อหน่อย
3: มีค่ะและอีกส่วนหนึ่งเราก็จะไปจ่ายจำหน่ายที่ตลาดน้ำคลองลัดมะยมซึ่งเป็นแผงของเราเอง
1: อ๋อแล้วเป็นแผงเราดิ
3: ใช่ค่ะ
1: ตลาดน้ำคลองลัดมะยมใกล้ตรงนี
3: ้ค่ะ
1: ส่งไปหลายที่หลายทางแล้วราคาแต่ละที่ต่างกันไหม
3: ต่างกันค่ะ
1: อืม
3: เราก็จะได้เพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆยิ่งเราจำหน่ายเองก็จะแพงขึ้น
1: อ๋อเราก็ขายเหมือนเราเป็นคนก็ตัดยี่ปัวไปต
3: ั
1: ดพ่อค้าคนกลางไปเราก็ขายแต่ว่าก็ราคาก็ยังมาตรฐานอยู
3: ่ค่ะ
1: อ๋อ

0: นอกจากนี้ได้3เบอร์แล้วปกติก็ขาย3เบอร์นี้เลย
1: ค่ะ
0: แล้วถ้ามันหนักๆเงี้ยมันขายได้ราคาเหรออย่างนั้น
1: อย่างส่วนนี้เบอร์นี้เราจะเก็บมาแปรรูปเองคือทำน้ำฝรั่งสด
0: อ๋อเรามีทำน้ำฝรั่งสดด้วย
1: ค่ะคือผิวมันเสียแค่ภายนอกเราก็จะ
0: มา
1: ตัด
0: ความอร่อยเขายังได้อยู่
1: เหมือนเดิม
0: ก็ตัดผิวส่วนที่เสียออก
1: ใช
0: ่แค่นั้นเอง
1: ใช่ค่ะ
0: กลายเป็นน้ำฝรั่ง
1: ใช่ค่ะกลายเป็นน้ำฝรั่งสดม
0: ี
1: ค่ะ
0: ฉันเนี่ยกระหายมากเลย กว่าจะเดินเกวียนกว่าจะล่องเรือไปถึงว้าชัยควรมาเลย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหนี่แบบกำลังเย็นฉ่ำเลยเนี่ย
1: ใช่ขยับอย่างนั้นเหรอคะ
0: ไม่ใช่ขยับมันตกลงอย่างนี
1: ้เป็นยังไงบ้างคะ
0: รสชาติดีมากเลยอ่ะแบบนี้ปกติขายไงจ๊ะ
1: คนละ25บาทค่ะ4ขวด100
0: แบบนี้ก็มีจำหน่ายด้วย
1: มีค่ะ
0: แล้วกว่าจะได้ขวดหนึ่งขวดเท่านี้เนี่ยเราจะใช้ฝรั่งกี่ลูกกันเนี่ย
1: ขวดนี้นะคะประมาณลูกครึ่งได้ค่ะ
0: ลูกครึ่ง
1: ค่ะ
0: อ๋อได้เป็นน้ำฝรั่งแบบนี้
1: หนึ่งขวด
0: ลูกครึ่ง
1: ค่ะ
0: แสดงว่าเข้มข้นอยู่เหมือนกันนะ
1: ใช่เราไม่ได้ผสมน้ำเปล่าเลย
0: เราไม่ได้ผสมน้ำเปล่าเลยผสมแต่น้ำตาลล้วน
1: ๆใช่ค่ะ
0: เอาใจเราเลย
1: ค่ะ
0: น้ำฝรั่งแท้ๆล้วนๆเลยตรงนี้อันนี้เรียกสวนแบบวิธีการปลูกแบบไหน
1: ยกล่องค่ะ
0: อันนี้เรียกว่ายกล่อง
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อยกล่องดีกว่าวิธีอื่นยังไง
1: คือเวลาเราขนย้ายออกตอนตัดเราก็สามารถล่องแพล่องโฟมเข้าไปรอรับได้เลย
0: ไม่ต้องไปแบกไม่ต้องไปยกมา
1: ไม่ต้องใช้รถเอาเข้าออกมา
0: แง่ดีของการเก็บผลผลิตและแง่ดีของการปลูกการเจริญเติบโตของเขา
1: ก็คือเขามีน้ำหล่อเลี้ยงเราสามารถเอาเรือเข้าไปรดน้ำได้สะดวกกว่าค่ะ
0: นี่คือข้อดีของวิธียกล่อง
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วปลูกมาแบบนี้เนี่ยโรคที่เป็นตัวอันตรายสำหรับฝรั่งกิมจูอะไรคืออะไร
1: หลักๆนะคะก็จะมีเพลี้ยแป้ง
0: เพลี้ยแป้ง
1: ค่ะ
0: เพลี้ยแป้งมันเป็นยังไง
1: เป็นขาวๆค่ะเป็นตัวขาวๆตัวเล็กๆมันจะอยู่ใต้ก้นผลฝรั่งอะค่ะถ้ามันเข้าไปมันจะทำให้ผลไม่สวย
0: เพลี้ยแป้งก็เป็นปัญหามีอะไรอีก
1: แมลงวันทองค่ะ
0: แมลงวันทอง
1: ค่ะ
0: นิสัยไม่ดีสองใจแน่นอน
1: แมลงวันทองค่ะไม่ใช่นางวันทอง
0: แมลงวันทองแมลงวันทองนี่จะทำยังไง
1: วิธีป้องกันของเราก็คือเราก็จะฉีดยาป้องกันส่วนหนึ่งพวกน้ำส้มควันไม้อะไรเงี้ยค่ะสองก็คือห่อถุงที่มันกันแมลงวันทอง
0: แล้วแมลงวันทองมันจะมาทำอะไร
1: มันจะมาต่อยลูกค่ะ
0: ต่อยลูก
1: ต่อยลูกฝรั่งพอต่อยเสร็จมันก็จะไขไว้
0: อ๋อมันจะมาต่อยทำให้ลูกเป็นรู
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มาวางไข่ไว้ในรู
1: ค่ะ
0: แล้วหนอนก็ชัย
1: ใช่
0: อ๋อนี่คือแมลงวันทอง
1: ค่ะ
0: อ๋อแก้ไขยังไงแมลงอย่างเพลี้ยแป้งแก้ยังไง
1: เพลี้ยแป้งเราก็ใช้พวกยาพวกชีวภาพพวกเคมีเอามาฉีดอย่างเงี้ยค่ะก็ตามแต่จะหาซื้อได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: ที่แก้เลือกเพลี้ยแป้ง
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: ะแมลงวันทอง
1: แมลงวันทองทั้งใบนี้เราใช้น้ำส้มควันไม้ฉีดนะคะส่วนอีกอย่างที่ช่วยคือเราใช้ถุงกันแมลงวันทอง
0: ก็คือห่อซะเลย
1: ใช่อ
0: ย่างนี้เจาะเข้าถุงเราไม่ได้แน่นอน
1: ไม่ได้ถุงเราหนาเป็นพิเศษ
0: หนาเป็นพิเศษเลย
1: ค่ะ
0: งี้เล่าย้อนกลับไปถึงช่วงที่เสียหาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หนักๆของเราเคยเจออะไรบ้าง
1: ก็แมลงวันทองนี่แหละค่ะ
0: แมลงวันทอง
1: เมื่อประมาณสัก2ปีที่แล้ว มันเพิ่งระบาดรุนแรงมาก
0: เอาเรามีถุงแล้วไม่ใช่เหรอ
1: สมัยนั้นยังไม่มีถุงกันแมลงวันทอง
0: อ้าวเหรอ
1: ค่ะ
0: ก็ปล่อยผลออกมาธรรมดาอย่างนี้แล้วพอแมลงวันทองลงปั๊บ
1: มันก็ต่อยทะลุถุงเลยชุดนั้นจำได้ว่าห่อไว้แสนถุงตัดได้ประมาณ 40,000 ถุงที่เหลือเสียหมดเลย
0: หายไปเกินครึ่ง
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นคือความเสียหาย
1: ใช
0: ่แบบร้ายแรงเลย
1: ค่ะ
0: โอ้หลังจากนั้นมาก็ต้องยอมเสียตรงนั้น
1: ค่ะ
0: แล้วก็มาแก้ไขด้วยกันหาถุงที่มัน
1: หนาขึ้น
0: แข็งแรงขึ้น
1: ค่ะ
0: สามารถกันแมลงวันทองได้
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแบบนี้นี่เองอย่างนี้เรื่องฤดูกาลมีผลกับฝรั่งกิมจูของเราไงบ้างแต่ละฤดูกาล
1: ค่ะอย่างฤดูร้อนอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะทำให้ดอกกิมจูร่วงนะคะ
0: ร้อนนี่ทำให้ดอกร่วงเหรอ
1: ใช่ชุดแพงของเราเลยที่จะร่วง
0: ซึ่งหมายความว่าถ้าดอกร่วงก็จะไม่ติดผล
1: ใช
0: ่
1: มันเลยทำให้ราคาหลังจากนั้นแพงขึ้น
0: ช่วงหลังจากหน้าร้อนหรือช่วงปลายหน้าร้อนนี่คือฝรั่งกิมจูแพง
1: ใช่ต้นฤดูฝนฝรั่งกิมจูจะแพง
0: แพงมาก
1: ค่ะ
0: วิธีการแก้ล่ะ
1: วิธีการแก้คือเราก็ต้องรดน้ำใส่ปุ๋ยให้ฮอร์โมนเขาให้ทั่วถึงอะค
0: ่
1: ะ
0: ให้เขาออกดอกให้เยอะที่สุด
1: ค่ะให้เขาอิ่มเต็มที่ไม่สลัดดอก
0: ดอกจะแข็งแรง
1: ใช่ค่ะ
0: ฝนล่ะ
1: ฝนเยอะก็ไม่ดีค่ะทำให้ร่องแฉะนะคะต้นเหลืองฝรั่งจืด
0: อ๋อถ้าน้ำเขาเยอะเขาจะดูดน้ำเข้าไปในลูกเยอะทำให้รสชาติของ
1: จืด
0: ฝรั่งนั้นจืด
1: ค่ะวิธีแก้ก็คือเราต้องคอยวิทย์น้ำออกสูบน้ำออกให้เหลือในปริมาณที่พอเหมาะค่ะ
0: อ๋อแล้วอย่างช่วงหน้าหนาวล่ะ
1: หน้าหนาวอันนี้ก็มีผลเหมือนกันหน้าหนาวจะมีพวกไรแดงนิดนึงและอย่างคือมันชอบสลัดดอกอะค่ะเกิดจากการเปลี่ยนฤดู
0: เอาก็ทิ้งดอกร้อนก็ทิ้งดอก
1: ทิ้งดอก
0: ฉะนั้นจริงๆแล้วหนาวกับร้อนเนี่ยทำให้ฝรั่งแพง
1: ค่ะ
0: ส่วนหน้าที่อาจจะขายฝรั่งถูกหน่อยก็ต้องเป็นช่วงหน้าฝน
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่านอกจากออกผลผลิตเยอะๆแล้วก็ยังไม่หวานด้วย

0: อย่างในสวนเราเองทุกวันนี้นี่กี่ไร่ครับตรงนี
1: ้10ไร่ค่ะ
0: 10ไร
1: ่ค่ะ
0: ใช้คนงานกี่คน
1: 10ไร่เราใช้คนงานตั้งแต่4ถึง6คนค่ะ
0: 4ถึง6คนช่วงที่6คนนี่คือทำหน้าที่อะไรกันบ้าง
1: ก็จะมีห่อแมกกาดาษนะคะแล้วก็จะเป็นตัดลูกออก
0: สำหรับลูกที่ได้
1: ขนาด
0: แล้ว
1: ค่ะเราก็จะตัดออกใช่ค่ะ
0: แล้วทำอะไร
1: น้มกิ่งตัดแต่งกิ่ง
0: น้มกิ่ง
1: ค่ะ
0: น้มยังไง
1: คือเราจะเอายอดที่มันชูขึ้นนะคะลงมาน้มกับไม
0: ้
1: เพื่อบังคับให้มันออกดอกใหม่อ่ะค่ะ
0: อ๋อถ้ามันชูมันไม่ออกดอกมันมัวแต่แตกยอดอย่างเดียว
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องโน้มให้มาอย่างงี
1: ้ให้มันโค้งงอ
0: เพื่อมันออกดอก
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อถ้าเกิดว่าวันนี้มีพื้นที่อยู่1ไร
1: ่ค่ะ
0: สนใจเหลือเกินอยากได้ฝรั่งกิมจูมาชุบชีวิตบ้านเราจะต้องลงทุนเตรียมตัวยังไงบ้าง
1: อันดับแรกเลยเราต้องมีทุนนะคะ1ไร่เนี่ยใช้ทุนประมาณ 10,000 บาทนะคะ
0: 10,000 บาทสำหรับเตรียมร่องทุกอย่างจนเอาต้นกล้าไปปลูกได้เลย
1: ใช่ถ้าเป็นภาคกลางก็จะยกร่องแบบนี้แต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดก็จะปลูกแบบพื้นไร
0: ่ปลูกพื้นไร
1: ่ส่วนใหญ่1ไร่เนี่ยใช้ต้นประมาณ200ต้น
0: 200ต้น
1: ค่ะต้น 1,200 แล้วก็อาจจะถ้าเป็นแบบไร่ก็จะเดินสปริงเกอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะ
0: นานแค่ไหนกว่าจะเริ่มมีผลผลิต
1: ประมาณ5เดือนเนี่ยเราเริ่มไว้ผล
0: ตั้งแต่เอากิ่งชามเราไปปักเนี่ยนะนับไป5เดือนต้นจะพร้อมที่จะมีดอกแล้ว
1: ใช่เราไว้ลูกหลังจากนั้นไปอีก3เดือน2เดือนครึ่งถึง3เดือนเราจะเริ่มตัดได
0: ้
1: ซึ่งเหมือนที่เคยได้ยินทั่วไปคือฝรั่งจะตัดได้ในเดือนที่8
2: สวนวรพรแห่งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นสวนฝรั่งกิมจูคุณภาพที่มีชื่อเสียงโด่งดัง

เกษตรกรรุ่นใหม่คือเริ่มจากตั้งเป้าจะสร้างผลผลิตได้มีคุณภาพและวางแผนการออกผลผลิตให้ออกได้ทั้งปีโดยเฉพาะช่วงที่ฝรั่งในตลาดออกได้น้อยจึงทำให้ได้ราคาในช่วงนั้นที่ดีกว่าและทำให้ผลผลิตจากสวนแห่งนี้กลายเป็นที่ต้องการของแม่ค้าและผู้บริโภคที่มีก็มาจับจองจนขายกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านผมบัณฑิตเจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตรเองนะครับทุกท่านคงจะเคยประสบปัญหาต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมครับภัยแล้งฝนไม่ตกตามฤดูไม่มีน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูกดินไม่ดีปัญหาโรคและศัตรูพืชต่างๆในพืชที่ปลูกผลผลิตล้นตลาดราคาผลผลิตตกต่ำและปัญหาอื่นๆอีกมากมายปัญหาที่ผมกล่าวมานี้หลายปัญหาตัวเกษตรกรเองไม่สามารถที่จะควบคุมได้ทั้งหมดเราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงผลกระทบจากปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูกของเราไปทำการเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยลดผลกระทบจากปัญหาเหล่านี้แต่ยังช่วยทำให้พี่น้องเกษตรกรอยู่ดีกินดีและพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนอีกด้วยนะครับการทำเกษตรอย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนั้นคืออะไรและมีข้อดีอย่างไรบ้างนั้นตามผมมาเลยครับเศรษฐกิจพอเพียงระดับเกษตรกรเป็นการทำการเกษตรที่เน้นการพึ่งพาตนเองใช้ความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการที่ดินแหล่งน้ำและกิจกรรมการเกษตรมีความหลากหลายในไร่นามีกิจกรรมที่เกื้อกูลกันตลอดจนการผสมผสานกิจกรรมการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และประมงในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเสริมรายได้และลดต้นทุนการผลิตการทำการเกษตรในรูปแบบนี้เมื่อเกิดสภาวะแห้งแล้งขาดแคลนน้ำพืชหลักเสียหายพืชชนิดอื่นทนแล้งในสวนก็ยังสามารถเก็บเกี่ยวได้สร้างรายได้ทดแทนพืชหลักที่เสียหายไปหรือบางครั้งมีผลผลิตออกมาเป็นจำนวนมากๆพร้อมกันก็ส่งผลให้ราคาผลผลิตตกต่ำแต่ก็ยังมีพืชชนิดอื่นที่ปลูกแซมไว้สามารถขายสร้างรายได้ทดแทนช่วยเพิ่มรายได้และกระจายรายได้อย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปีโดยไม่ต้องนั่งรอแต่รายได้จากพืชหลักเพียงอย่างเดียวและยิ่งกว่านั้นการเลือกปลูกพืชที่มีความเกื้อกูลกันในแปลงยังเป็นทางเลือกที่ดีในการประหยัดต้นทุนการเพาะปลูกและเพิ่มคุณภาพให้กับผลผลิตได้อีกด้วยรูปแบบระบบเกษตรกรรมยั่งยืนมีรูปแบบหลักๆที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจทั่วไปได้แก่เกษตรผสมผสานเน้นกิจกรรมการผลิตมากกว่า2กิจกรรมขึ้นไปในเวลาเดียวกันและกิจกรรมเหล่านี้เกื้อกูลซึ่งกันและกันเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้มากขึ้นจากการใช้ประโยชน์ของที่ดินที่มีจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดเกษตรอินทรีย์เน้นการผลิตที่ไม่ใช้สารเคมีหรือสารสังเคราะห์มีการผลิตสารชีวภาพไว้ใช้เองมีความปลอดภัยทั้งกับตัวเกษตรกรเองและผู้บริโภคและสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้อีกด้วยเกษตรธรรมชาติเน้นการทำการเกษตรที่ไม่รบกวนธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีใช้พืชคลุมดินใช้ปุ๋ยพืชสดเกษตรทฤษฎีใหม่เน้นการจัดการทรัพยากรน้ำในไร่นาให้เพียงพอเพื่อผลิตพืชอาหารเพื่อบริโภคและจำหน่ายส่วนที่เหลือเพื่อสร้างรายได้วนาเกษตรหรือไร่นาป่าผสมเน้นการมีต้นไม้ใหญ่และพืชเศรษฐกิจหลายระดับที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่เพื่อการใช้ประโยชน์เป็นการคงอยู่ร่วมกันของป่าและการเกษตรทั้งยังเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพอีกด้วย

จ่าสิบเอกไพฑูรย์พ้นท่าเกษตรกรตำบลเขา30อำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วเป็นเกษตรกรที่นำเอาหลักเกษตรยั่งยืนนี้ไปปรับใช้จนประสบความสำเร็จโดยเกษตรกรท่านนี้แบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆเพื่อปลูกพืชและทำกิจกรรมทางการเกษตรที่หลากหลายมีความเกื้อกูลกันในพื้นที่พื้นที่ส่วนหนึ่งใช้ปลูกข้าวผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคและจัดเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์แล้วจะนำไปจำหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกรรายอื่นๆรวมทั้งนำไปสีและบรรจุถุงจำหน่ายแบ่งพื้นที่อีกส่วนปลูกผักกันพิษเช่นถั่วฝักยาวบวบน้ำเต้าฟักแฝงมะนาวมะเขือชะอมคะน้าเป็นต้นโดยผักเหล่านี้สามารถเก็บขายสร้างรายได้ทั้งรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนโดยมีคนมารับซื้อถึงสวนปลูกไผ่ชนิดต่างๆไว้รอบขอบบ่อเพื่อใช้รากยึดหน้าดินป้องกันการกัดเซาะและยังใช้ประโยชน์ได้อีกหลายอย่างเช่นตัดขายลำต้นและหน่อใช้ใบไผ่เป็นส่วนประกอบในการทำปุ๋ยหมักมีการปลูกพริกไทยสามารถใช้ประโยชน์เป็นสารไล่แมลงและเก็บผลผลิตจำหน่ายได้สัปดาห์ละ2ครั้งปลูกต้นกล้วยซึ่งสามารถให้ผลผลิตหลายอย่างทั้งผลกล้วยหัวปลีใบตองและยังสามารถนำลำต้นมาสับทำเป็นอาหารสัตว์พื้นที่อีกส่วนขุดสระน้ำเลี้ยงปลาและยังสามารถนำน้ำไปใช้ปลูกพืชได้อีกด้วยพื้นที่อีกส่วนปลูกพืชไร่ต่างๆเช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันเทศถั่วมันสำปะหลังโดยปลูกหมุนเวียนผลผลิตส่วนหนึ่งใช้ในการเลี้ยงสัตว์และอีกส่วนจำหน่ายเป็นรายได้มีการเลี้ยงหมูโดยใช้ผลผลิตทางการเกษตรที่เก็บเกี่ยวได้เป็นอาหารมูลของหมูก็สามารถนำกลับเป็นปุ๋ยใช้กับพืชต่างๆเมื่อหมูโตก็นำมาเป็นอาหารหรือจำหน่ายสร้างรายได้ต่อไปจะเห็นได้ว่าการทำเกษตรแบบยั่งยืนของเกษตรกรท่านนี้เป็นการผสมผสานมีความเกื้อกูลกันของกิจกรรมทางการเกษตรหลายๆอย่างทำให้เพิ่มรายได้จากผลผลิตที่มีหมุนเวียนต่อเนื่องทั้งรายวันรายสัปดาห์รายเดือนจนถึงรายปีและลดรายจ่ายจากการใช้ผลผลิตจากกิจกรรมการเกษตรต่างๆมาเกื้อหนุนกันเริ่มสนใจกันแล้วใช่ไหมครับงั้นเรามาเริ่มปรับเปลี่ยนมาทำเกษตรแบบยั่งยืนกันเถอะครับเริ่มต้นง่ายๆเพียงแค่ขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่มีอยู่ทุกตำบลทั่วประเทศได้เลยครับ

0: ทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปหลายคนเคยได้ยินคำพูดเหล่านี้ครับแต่ที่นี่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อคนทำดีต้องได้รับผลดีตอบแทนครับเราใช้หลัก Moral Credit คือเครดิตของความดีที่ตอบโจทย์ขอบคุณคนที่ทำความดีด้วยการบริจาคโลหิตผ่านบัตรขอบคุณเป็นบัตรแทนเงินสด600บาทในการตรวจสุขภาพเพราะทำดีวันนี้ได้สุขภาพดีในวันนี้ไม่ต้องรอผลในชาติหน้าครับ
1: หลายๆครั้งเราจะเห็นสื่อโซเชียลเนี่ยประกาศขอให้ไปบริจาคเลือดให้คนนู้นคนนี้เนื่องจากสถานการณ์คลังเลือดเนี่ยมีความขาดแคลนเพราะฉะนั้นเราก็มีผลกระทบแบบนั้นเช่นเดียวกันเลือดยังไม่มีสารตัวใดขึ้นมาทดแทนได้เพราะฉะนั้นเราต้องอาศัยการรับบริจาคทำอย่างไรให้ผู้บริจาครายใหม่เนี่ยกลายเป็นผู้บริจาคโลหิตประจำเราเองก็มีแนวคิดว่าพยายามที่จะดูแลผู้บริจาคโลหิตเหล่านี้ให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพสุขภาพที่แข็งแรงด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเป็นโครงการร่วมกันดูแลกันและกัน
2: น้องป่วยเป็นทาลัสซีเมียค่ะแล้วก็รับเลือดตั้งแต่อายุ

ปี 7 เดือนน้องตอนนี้11ขวบค่ะน้องต้องรับเลือดประมาณถึงอายุ15ปีทุก3สัปดาห์เคยมีปัญหาก็คือว่าเลือดไม่พอนะคะก็คือเขาจะเอาไปให้คนที่ฉุกเฉินก่อนอย่างเงี้ยมารับประมาณอีก1สัปดาห์กังวลเพราะว่ากลัวว่าไปถึงโรงเรียนแล้วจะวูบมั้ยจะอะไรมั้ยเงี้ยคือกังวลมากๆค่ะในช่วงที่มีการระบาดของโควิดอะค่ะช่วงนั้นธนาคารเลือดทั่วประเทศ

0: ิตครั้งแรกทำให้เราคิดว่าจะทำอย่างไรให้ผู้บริจาคโลหิตกลุ่มนี้ค่ะกลายมาเป็นผู้บริจาคโลหิตประจำส่วนผู้บริจาคโลหิตที่เคยบริจาคอยู่แล้วเป็นประจำจะทำอย่างไรให้เกิดการบริจาคโลหิตอย่างยั่งยืนจึงเกิดแนวความคิดนี้ขึ้นมาโดยที่ธนาคารเลือดของเราอะค่ะมีส่วนช่วยในการดูแลส่งเสริมสุขภาพของผู้บริจาคโลหิตให้มีสุขภาพดีสามารถที่จะบริจาคโลหิตไปได้อย่างยาวๆเลยค่ะคือถ้ามาบริจาคโลหิตที่เรานะคะเป็นผู้บริจาคโลหิตประจำอย่างน้อย3ครั้งต่อปีก็จะได้รับบัตรกำนันนี้ไป600บาทสามารถใช้ได้ครอบคลุมการตรวจทั่วไปเลยค่ะ
1: ช่วงที่ผมประสบอุบัติเหตุต้องได้รับการผ่าตัดดามเหล็กที่กระดูกสะโพกแล้วเราก็ได้รับโอกาสก็คือเราต้องให้ได้รับเลือดพอเราได้รับแล้วเนี่ยในความรู้สึกนั้นมันก็เปลี่ยนไปที่เรามีชีวิตรอดส่วนหนึ่งก็คือการที่เราได้รับเลือดจากคนที่บริจาคให้เราหลังจากนั้นผมก็เลยอยากตอบแทนพอดีเราหายจากอาการตรงนั้นปุ๊บเราก็มาเริ่มบริจาคใหม่เรื่อยๆมาจนปัจจุบันก็ได้ประมาณ40กว่าครั้งเราได้รับโอกาสที่มีคนให้ชีวิตกับเราถ้าเราไปให้เขาบ้างเขาก็ได้รับโอกาสที่จะมีชีวิตหรือหายป่วยเหมือนที่เราได้โอกาสทำแล้วเราก็มีความสุขแล้วเราก็ได้สุขภาพด้วยบัตรกำนันที่ได้รับก็จะเป็นลักษณะว่าปกติแล้วต้องได้จ่ายเองแล้วมีเสียค่าส่วนต่างเราก็มีส่วนนี้มาช่วยเหลือเป็นการตรวจสอบว่าเราสุขภาพยังดีอยู่จะได้บริจาคโลหิตได้ต่อไป
2: จากคำกล่าวที่ว่าทำดีต้องได้ดีดังนั้นที่นี่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อเรามีโครงการบัตรกำนันแทนคำขอบคุณสำหรับผู้มาบริจาคโลหิตเป็นบัตรกำนันมูลค่า600บาทสำหรับใช้เป็นส่วนลดในโปรแกรมการตรวจสุขภาพค่ะซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้ทุกๆคนมาช่วยกันบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยค่ะ
1: คิดว่าจะบริจาคไปเรื่อยๆทุก3เดือนจนกว่าจะนู่นแหละครับเราไม่สามารถที่จะบริจาคได้นี่คือความตั้งใจก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีของรู้สมาที่จะให้สิ่งตอบแทนนะครับเล็กๆน้อยๆแต่ผมว่ามันยิ่งใหญ่คือคนที่ทำดีในการบริจาคคือเขามีความสุขใจอยู่แล้วแต่ถ้าเราได้ตรงนี้เนี่ยอย่างน้อยเป็นสิ่งเล็กๆแต่มันก็ยิ่งใหญ่ในความรู้สึกที่เขาจะนำไปต่อยอดในอนาคตได้สุขภาพที่ดีด้วยก็คงจะได้ทำความดีต่อไปอะไรประมาณ

0: ขามีคนมาบริจาคเลือดให้น้องค่ะแล้วก็ให้น้องมีชีวิตใหม่ขึ้นถ้าไม่มีคนมาบริจาคเลือดอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับน้องตั้งแต่ให้เลือดมาเนาะค่ะแข็งแรงดีทุกอย่างเล่นกีฬาได้เหมือนกับเพื่อนๆ เนาะเขาก็เป็นนักกีฬาของโรงเรียนด้วยเตะฟุตบอลแล้วก็เล่นวอลเลย์บอลด้วยของโรงเรียนนะคะคุณแม่ก็ต้องขอขอบคุณนะคะเจ้าที่ทางโรงพยาบาลทุกท่านแล้วก็คนที่มาบริจาคเลือดให้น้องนะคะก็คือเหมือนกับให้ชีวิตใหม่น้องเลยต้องขอขอบคุณมากๆค่ะ
1: ขอบคุณค่ะที่บริจาคเลือดให้หนูทำให้หนูมีชีวิตอยู่ต่อขอบคุณมากค่ะโตขึ้นอยากเป็นหมอค่ะจะได้รักษาคนอื่นค่ะ

0: ที่เขามีความสุขกับการทำงานทำให้ผลผลิตก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าอินเนอร์ครับภายในของพนักงานเราเองมีความสุขครับโครงการหนึ่งที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รางวัลก็คือสำนึกรักบ้านเกิดครับ
1: ให้พนักงานส่งเรื่องราวที่อยากกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองบริษัทจะมีการคัดเลือก
2: เราได้ไปตอบแทนพัฒนาบ้านเกิดของเรา
0: อยากจะขับดันให้องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ดีมีคุณธรรมเราทำแพคเกจจิ้งบรรจุภัณฑ์บริษัทสตาร์ทก็ต้องมีการคิดค้นหรือรังสรรค์บรรจุภัณฑ์ใหม่ๆออกไปเราให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีอินโนเวชั่นเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานเริ่มจากผู้บริหารมีนโยบายที่พนักงานทำงานและมีความ

0: มีกิจกรรมร่วมกันสามารถต่อยอดพัฒนาตัวเองพัฒนาบริษัทแล้วก็พัฒนาท้องถิ่นได้ชุมชนรอบๆข้างของบริษัทก็มีความสุขด้วย
1: บริษัทสตาร์ปิ้นจำกัดมหาชนนะครับมีปรัชญาการทำงานให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนอย่างเช่นกิจกรรมทำดีมีคนไปเห็นพนักงานเก็บสิ่งของได้ก็นำมาแจ้งส่วนกลางส่วนกลางก็จะประกาศจะให้บุคคลนั้นมารับแล้วเราก็จะมีการประกาศชื่นชมอาจจะเป็นเพียงเล็กๆน้อยๆแต่เราก็ให้ความสำคัญในส่วนของในความซื่อสัตย์พนักงานที่ทำประโยชน์ต่อสังคมทำความสะอาดที่วัดมอบของช่วยเหลือในสถานที่ต่างๆอะไรเนี้ยเราก็จะมีมอบเกียรติบัตรคุณงามความดีให้กับพนักงานตลาดนัดปันน้ำใจ1ได้ของ2ได้บุญเราให้พนักงานนำสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วแต่ว่ายังมีสภาพที่ดีมาบริจาคโดยที่บริษัทจะมาเปิดตลาดจำหน่ายในราคาที่ถูกเงินทุกบาททุกสตางค์ตรงนี้เราก็จะนำไปใช้ในส่วนของสาธารณประโยชน์ซื้อสิ่งของหรือว่าไปบริจาคให้กับโรงเรียนหรือไม่ก็เป็นวัดออมบุญปันสุขให้พนักงานนั้นได้สะสมสมาธิสติเพราะว่าเราทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรเราก็ต้องมีสติทุกครั้งเพราะว่าไม่งั้นก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เราก็ส่งเสริมเพื่อให้พนักงานนั้นได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมเพื่อมาใช้ในชีวิตประจำวันนอกเหนือจากองค์กรแล้วเราก็ควรที่จะให้อะไรกับสังคมบ้างเราก็เลยแบ่งปันความรู้แล้วก็วิชาการตัวนี้เราจะมีนักวิทยากรผู้ที่ชำนาญเฉพาะด้านเลยครับที่จะไปให้ความรู้คุณครูแล้วก็นักเรียนเองครับ
0: โครงการหนึ่งที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รางวัลก็คือโครงการสำนึกรักบ้านเกิดครับ
1: ผู้บริหารเองก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความกตัญญูการรักถิ่นฐานบ้านเกิดให้พนักงานนั้นได้ส่งเรื่องราวที่อยากจะกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองนั้นแล้วบริษัทก็จะมีการคัดเลือกโดยเราก็จะจัดไปทุกๆปีเพื่อให้เกิดความยั่งยืนเวลาเราไปทำกิจกรรมที่ชุมชนหรือว่าโรงเรียนไหนเราก็จะดึงในส่วนเครือข่ายบวรก็คือบ้านวัดโรงเรียนเพื่อให้ทุกคนได้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกัน
2: ดีใจแล้วก็คำว่าบุคคลต้นแบบค่ะมีคุณค่ามากคือเราได้ไปตอบแทนพัฒนาบ้านเกิดของเราเพื่อนๆพนักงานหัวหน้าโครงการไปร่วมกันทาสีอาคารเรียนทาสีรั้วสร้างสนามเด็กเล่นมอบชุดหนังสือการ์ตูนตุ๊กตาแล้วก็มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชนด้วยค่ะพ่อแม่คุณครูหรือว่าคนรอบข้างค่ะคือภูมิใจในตัวเราส่วนหนึ่งที่เราได้ไปพัฒนาบ้านเกิดเราเห็นรอยยิ้มความสามัคคีแล้วก็เป็นรอยยิ้มที่แบบหายเหนื่อยอะค่ะภูมิใจมากๆนะคะที่ได้มาทำงานที่บริษัทแห่งนี้เพราะที่นี่คือบ้านหลังที่สองยิ่งบริษัทอะค่ะมีโครงการดีๆแบบนี้ยิ่งทำให้เราอยากจะตอบแทนบริษัทในทุกๆด้าน
0: การที่เขามีความสนใจการทำงานทำให้ผลผลิตในการทำงานนะครับก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าอินเนอร์ครับภายในของพนักงานเราเองมีความสุขครับต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพนักงานของผู้บริหารซึ่งอยากจะขับดันให้องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ดีมีคุณธรรมทำจากใจต้องร่วมกันครับแล้วก็ทำอย่างยั่งยืน

0: ที่นี่เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆของชาติพันธ
1: ุ์ไทยยอ
0: มเราอยู่กันแบบพี่น้อง
1: จริง
0: เรื่องนี้เรามีผู้มาไขคำตอบและนี่คือแม่หลวงสังเวียนปารม
2: สวัสดีเจ้าตะกอนบ้านสันตังหลงก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆเนาะตีบะมีไผ่ฮู้จักก็เป็นหมู่บ้านธรรมดาธรรมดาปกติแล้วคนไทยยองบ้านสันทังหลวงจะมีอาชีพทำเกษตรกรรมก็คือเยไฮยนาปลูกพักจุดเปลี่ยนของบ้านสันทังหลวงก็คือเป็นหลงเอาสมาชิกของหมู่บ้านไปสมัครเข้ารวมโครงการกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนสิริในมูลนิธิชัยพัฒนานะเจ้าซึ่งเป็นโครงการดัดดำริของสมเด็จพระเทพก็ทำให้บ้านสันทังหลวงเป็นตีหู้จักนะเจ้าและก็สร้างชื่อเสียงให้บ้านสันทังหลวงก็คือการทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะเจ้าเวลามีนักท่องเที่ยวมาเขาก็จะใจอาหารพื้นถิ่นต้อนรับนักท่องเที่ยว
3: มีอาหารเขาก็มาแบ่งกันกินโดยพักของเขาบ่ใจสารเคมีเป็นพักอินทรีย์นะเจ้า
4: เขากินพักกินนี่แล้วกินแล้วสุขภาพแข็งแรงดี
0: นอกจากสุขภาพจะแข็งแรงแล้ว
1: อายุก็ยืนด้วย
5: เฮาอยู่กันแบบปีแบบน้องมีเริงหยังก็ปรึกษากันได้ตลอดเวลาเจ้า
2: สันทังหลวงเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มสร้างรายได้แล้วก็เกิดการพัฒนามีอาชีพหลากหลายเกิดขึ้นเฮาจะเริ่มต้นจากปลายปีพ.ศ. 2558มาจนถึงปัจจุบันนะเจ้าการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนเฮาจะมีการประชุมเนาะแล้วก็สอบถามเจ้าบ้านว่ามีภูมิปัญญาหยังพองและจะมีการอบรมหรือความรู้นะเจ้าเขาจะปรับกระบวนการตั้งแต่การทำอาหารการแสดงไปจนถึงการบริหารจัดการเรื่องรายได้นะเจ้าเพราะว่าสันทังหลวงจะใจคนทุกช่วงวัยในการเข้ารวมกลุ่ม
0: จากความสามัคคีของคนในชุมชนแล้วการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชาวบ้านสันทังหลวงให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก
2: สมัยก่อนเนาะวิถีวัฒนธรรมของไทยองถูกเลือนหายไปคนแทบจะบ่ฮู้จักในคนรุ่นใหม่ปัจจุบันนี้จากการที่เฮาทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยใช้วิถีวัฒนธรรมของคนไทยองมาเป็นสื่อเช่นการแต่งกายภาษาอูแล้วก็ของกาของกินพื้นบ้านนะเจ้าคิดว่าวิถีวัฒนธรรมของคนไทยองมันถูกลื้อฟื้นโดยปริยายนะเจ้าเพราะว่าต่อไปแม่หลวงก็ส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม
6: ่หมู่เฮาจะพัฒนาและดูแลทรัพยากรในชุมชนเฮืออยู่ต่อไป
7: ข้าใจมาไว้ๆมีคนแม่แอลบ้านเฮาเห็นแล้ว
6: ต้องเมื่อแล้วเจ้าแล้วป้ากันไม่แล้วเจ้าน้องข้าใจมา
7: ต้องไปเลยเด้อเจ้าบ๊ายบาย
2: ไผที่มาแอลสันทั้งหลวงแล้วจะต้องอิ่มต้องอิ่มใจอิ่มปัญญาจะต้องมากินของกินคนยองอยู่อย่างยองแล้วก็มาดูวิถีชีวิตคนยองเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของคนยองต่อไปนะจ๊ะ

ยึดเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ผู้ก่อตั้งเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกค้าเข้ามาเราต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดไม่มีการเอาเปรียบให้เขาได้ในสิ่งที่เขาจ่ายให้เขาได้ในสิ่งที่เขาควรจะได้แล้วก็พัฒนาองค์กรพัฒนาคนในองค์กรให้มีคุณธรรมใครมีหน้าที่อะไรก็จะมี job description ออกมาว่าคุณน่ะมีหน้าที่อย่างนี้คุณมีหน้าที่อย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นอะไรที่นอกเหนือจากงานที่ได้รับมอบหมายหรือใน job description แล้วก็จะไม่ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นการดูเหมือนจะเห็นแก่ตัวแม้ว่าเขาจะทำตาม job description ก็ตามแต่ว่าเมื่อดูแล้วเนี่ยคุณไม่ช่วยเหลือเพื่อนเหนื่อยถ้าตายคือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอย่างบางครั้งจัดเลี้ยงมีงานเยอะในขณะที่ห้องพักไม่มีเพราะห้องพักก็จะว่างจัดเลี้ยงก็จะเหนื่อยมากๆก็ไม่มีใครช่วยสุดท้ายเราก็ปรับใหม่ค่ะอันนี้คือปัญหาขององค์กรเมื่อก่อนนะคะว่าจะไม่มีการช่วยเหลือกันไม่มีการอาสาไม่มีอะไรเลยสุดท้ายเราก็ปรับใหม่ว่าโอเคทุกคนต้องทำได้ทุกหน้าที่

เราไม่ได้หมายความว่าเอาไปใส่ในหน้าที่โดยเราไม่เทรนเราก็มี process ของเราว่าทุกคนต้องจับมาเทรนคนทุกคนต้องเสิร์ฟอาหารจัดเลี้ยงเป็นต้องเสิร์ฟน้ำในจัดเลี้ยงเป็นเชกเช่นเดียวกันเมื่อห้องพักเต็มจัดเลี้ยงว่างคนอื่นว่างก็ต้องไปช่วยเพราะฉะนั้นทุกคนพี่หมายถึง every single one ทุกคน130คนในองค์กรต้องปูเตียงเป็นต้องล้างห้องน้ำเป็นต้องทำห้องเป็นนั่นคือเมื่อห้องมันเต็มแล้ววันรุ่งขึ้นต้องมีห้องต่อเลยเป็นไปไม่ได้ที่จะฝ่ายแม่บ้านจะทำได้ครบได้โดย complete และ 100% เพราะฉะนั้นทุกฝ่ายที่ว่างไปช่วยได้การพัฒนาคนให้มีจิตที่เป็นอาสาเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของมนุษย์ที่ควรจะเป็นทุกๆคนตอนนี้เรามี130คนเราก็จะพยายามพัฒนาทุกคนให้มีจิตอาสาอย่างเช่นการให้ใช้พลาสติกลดลงการทำการใช้ถุงกระดาษมากขึ้นการใช้ทุกอย่างเป็นวัสดุจากธรรมชาติพี่ต้องการให้ทุกคนมีส่วนร่วมพี่ซื้อกระดาษมาแล้วก็พับถุงกันเองเพราะฉะนั้นทุกคนในโรงแรมพับถุงเป็นทำถุงได้แล้วก็ทำถุงที่หิ้วอยู่ทุกวันเนี่ยค่ะคือถุงที่มาจากพนักงานเราทุกคนเพราะนั้นเขาเป็นจิตอาสาที่ทำให้แม้กระทั่งฝ่ายบัญชีฝ่ายจัดซื้อทุกคนเขาก็นั่งพับถุงโดยเฉพาะช่วงโควิดไม่มีอะไรทำเขาก็นั่งพับถุงกระดาษอย่างน้อยที่สุดเขามีงานทำในองค์กรนี้ค่อนข้างที่จะได้ผลพี่เชื่อว่าในอนาคตถ้าเขาเห็นเพื่อนช่วยกันทำเขาต้องมีความละอายแก่ใจว่าฉันจะอยู่ได้ยังไงโดยไม่ช่วยเพื่อนหรือไม่มีความเอื้อเฟื้ออย่างเช่นที่ในหลวงท่านตรัสไว้เหมือนกันว่าการบำเพ็ญประโยชน์ก็ทำให้เกิดความเอื้อเฟื้อแก่ในหมู่มนุษย์และความสามัคคีมันก็จะเกิดขึ้นในองค์กรเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันก็จะสร้างความสามัคคีในองค์กรด้วยเหมือนกัน

เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ทุเรียนราชาแห่งผลไม้ที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดโลกในปัจจุบันการผลิตทุเรียนให้ได้ปริมาณและคุณภาพเพื่อป้อนตลาดโลกจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายทุเรียนหลายสิบตันที่เห็นอยู่นี้เป็นผลผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวสวนทุเรียนจันทร์แม้จะเป็นกลุ่มที่เพิ่งก่อตั้งได้ไม่นานแต่ก็เป็นกลุ่มที่มีความน่าสนใจไม่น้อย
1: ครับชื่อชินะครับชื่อจริงชื่ออัชนันท์รัติปานนะครับตอนนี้อยู่กรุงเทพครับแต่ว่าบ้านเดิมจริงๆเป็นคนจังหวัดยะลาครับ
0: วันนี้อัชนันท์รัติปานหนุ่มนักบินผู้ชื่นชอบการเดินทางหนึ่งในผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้สมัครเข้าร่วมรายการจากทางบ้านจะพาเราไปหาคำตอบ
1: เนื่องจากผมเป็นนักบินนะครับผมก็สามารถที่จะใช้ตั๋วโควต้าตั๋วฟรีต่างๆไปตามที่ต่างๆได้งานในเหล็กผมก็เลยเป็นการท่องเที่ยวไปที่ต่างๆต่างประเทศก็คงจะเป็นที่เยอรมันนะครับก็คือเป็นสวนผลไม้เป็นสวนส้มครับผมก็อยากดูว่าสวนผลไม้ในไทยเนี่ยมันจะแตกต่างอย่างไรกับที่ต่างประเทศที่ผมเคยไปมาจริงๆอ่ะผมชอบทานทุเรียนพันหมอนทองอะไรเงี้ยครับซึ่งตรงใจเลยครับ
2: พอหมอนทองสักลูกหนึ่งได้ไหมผมเลือกไม่เป็นอ่ะพี่เลือกให้หน่อยครับ
3: ทานวันนี้หรือพรุ่งนี
2: ้ทานพรุ่งนี้ครับอันนี
3: ้ถ้าเรายกดีมันก็จะง่าย
1: ซื้อมาลูกหนึ่งครับหมายใจว่าอยากจะมาเปรียบเทียบดูซิว่าเอ๊ะที่เราซื้อตรงก่อนเข้าเมืองจันทร์เนี่ยกับซื้อในสวนเมืองจันทร์เลยเนี่ยมันจะแตกต่างหรือไม่แตกต่างกันอย่างไร
2: เอาอันนี้ครับ
3: เอานี
2: ้ทุเรียนจ้าทุเรียนจ้าเรียนวันนี้ฉลาดวันนี้จ้าคิดว่าแกะมาแล้วจะกรอบแล้วก็มันไม่เละครับถ้าเละนี่ผมมาเปลี่ยนนะครับก็เมื่อสักครู่ที่เราขับรถเข้ามาในเมืองจันทบุรีครับเราก็เห็นเขาโบกอะไรก็ไม่ทราบครับพี่ครับโทษนะครับพี่โบกผลไม
4: ้มาดักซื้อครับ
2: มาดักซื้อครับก็คือดักซื้อจากชาวสวนใช่ไหมครับ
1: เขาโบกรถของชาวบ้านครับโบกรถผลไม้ของชาวสวนเนี่ยครับคือมาขายเขาก่อน
2: จากทั่วทุกสารทิศของจันทบุรีเนี่ยก่อนที่จะมาวัดศรีเมืองเนี่ยตลาด
1: เป็นพนักงานที่แบบค่อนข้างจะหัวใสครับ
2: มาอีกครั้งแล้วครับพี่ครับอันนี้พันอะไรอ่ะผมทราบของดู
5: กระดุมครับผม
2: กระดุมอ่ะครับอันนี้คือเขาช่างโลขายเลยใช่ไหมครับพี
5: ่
2: หรือว่าโอ
1: ้ถ้าเท่าสวนที่มาขายไม่โอเคก็คือผ่านไปขายในวัดศรีเมืองต่อแต่ถ้าตกลงกันได้ก็เอาเข่งลงตรงนั้นเลย

0: ครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่อุดมนะครับเป็นผู้จัดการของที่นี่นะครับวิสาหกิจชุมชนท่าใหม่นะครับผมถามคำแรกเลยครับล้งแปลว่าอะไรครับพี
1: ่ล้งนี่จริงๆแล้วก็เหมือนอย่างกับเป็นศูนย์รวบรวมผลผลิตมีแหล่งรับซื้อที่ครบวงจรนะมีกลุ่มพ่อค้าส่งออกแล้วก็มีกลุ่มพ่อค้าภายในประเทศ
2: ตอนแรกผมเข้าใจว่าล้งเนี่ยเป็นแค่แบบว่ารับผลประโยชน์แต่ว่าเนี่ยของพี่อุดมเนี่ยเขาแบบมีการให้ผู้อื่นด้วยให้ความรู้ให้การจัดการที่ดี
0: เคยแบบเฉลี่ยไหมครับว่าวันหนึ่งเนี่ยประมาณกี่ตันได้ครับ
1: ช่วงปริมาณมากๆเนี่ยวันนึงก็อยู่ประมาณ3ตู้คอนเทนเนอร์ตู้ละ18ตัน
0: ตู้ละ18ตัน54ตัน
1: ครับ
0: โอ้โห
1: ภายในประเทศก็อยู่ประมาณอีกไม่เกิน 10% 20%
0: 90% ส่งกลับ
1: แล้วก็ที่เหลือก็ไปกลุ่มแปรรูปมั่งอะไรมั่งนี่ก็คือตัวที่เราแยกเกรดออกมากลุ่มนี้ก็คือ4ใส่4ฮะ
0: 4
1: คือลักษณะลูกมันจะทรงไม่เต็มนะ
0: ครับ
1: มันจะแบบ
0: มีว้าแหว่ง
1: ว้าแหว่งตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นไส้4นะ
0: คือมาดูเกรดที่ส่งออก
1: ครับ
0: นอกประเทศกันครับ
1: กลุ่มนี่ก็จะเป็นไซส์ AB หมายความว่า A กับ B ปนกัน
0: สังเกตว่าครูเนี่ยจะเรียนตัวสวยมาก
1: สวยมาก
0: จ
1: ะสวยมาก
0: โอ้ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นทุเรียนที่สวยขนาดนี้มาก่อนเลยส่งเมืองนอกครับหน้ากากทุเรียน
3: หน้ากากทุเรียน
4: หน้ากากทุเรียน
5: ปัญหาสำคัญของการผลิตทุเรียนให้ได้คุณภาพในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาคือการตัดผลผลิตก่อนเวลาที่เหมาะสมหรือการเก็บทุเรียนอ่อนมาขาย
6: จริงๆแล้วผมว่ามันอยู่ที่จิตสำนึกของชาวสวนมากกว่านี่บางครั้งเนี่ยของนะที่ขายไปเนี่ยมันยังไม่ได้คุณภาพนะไปชิงขายซะก่อนผลผลิตที่เขาขายไปมันอาจจะไม่มากแต่มันไปทำให้ผลผลิตที่เขาตามหลังมาเนี่ยเกิดความเสียหายคือส่วนใหญ่แล้วเราก็จะให้สมาชิกเนี่ยรอให้ถึงช่วงอายุจริงๆแล้วค่อยเก็บเกี่ยวกันจุดเด่นของเรานะที่เราไม่ขายทุเรียนอ่อนกันนะ
1: hey! จริงๆแล้วที่เรามาชุบขมิ้นเนี่ยคือขมิ้นเนี่ยมันมีประสิทธิภาพนะสามารถที่จะไปเคลือบแล้วไปสมานผิวถ้าเกิดเราไม่ชุบขมิ้นเนี่ยเวลาหนามเนี่ยมันไปทิ่มกันนะมันก็จะเกิดมีอาการเชื้อรายางออกมาม ันก็จะไม่สวย
0: เข้าใจแล้วครับ
1: ก็จะออกดำๆแบบช้ำๆอะไรประมาณเนี้ยผลสุดท้ายบางครั้งก็อาจจะเน่าได้อะไรประมาณเนี้ย
2: เขาจะไม่ปล่อยให้ทุเรียนอยู่เฉยๆเกิน10ชั่วโมงครับทุเรียนสมมติว่า6กิโลใช่ไหมครับ54ตันก็เท่ากับ 54,000 กิโล6กิโลก็เท่ากับ 8,000 ลูกถ้าจัดการไม่ดีพอมันก็คงจะแบบเละอยู่แล้วครับ
0: อันนี้คือขั้นตอนของการแพ็คกิ้งหลังจากที่เขาได้มาคัดเกรดกันแล้วเนี่ย A B C แล้วเนี่ยเกรด C หรือเกรดที่ต้องการจะส่งภายในประเทศเนี่ยเขาก็จะมาแพ็คกิ้งส่งรถกระบะอย่างนี้สำหรับผมเองอ่ะผมว่ายากที่สุดแล้วขั้นตอนนี้มันต้องเป็นมีขั้นตอนของการเทรนนิ่งใช้เวลา3เดือนครับในการฝึกแต่ละคน
7: มาจากตลาดไทยก็เราซื้อหลายที่บางที่ก็คือทำทุเรียนไม่แก่อะไรประมาณนี้แต่ที่นี่คือเขาตัดทุเรียนเปอร์เซ็นต์ไงแก่ดีอะไรประมาณนี้เลยลูกค้าติดปากต่อปากพูดกันเงี้ย
8: ทุเรียนมันได้คุณภาพครับเปอร์เซ็นต์มันแก่ดีครับลูกค้าชอบคนทานแล้วติดใจ
9: โอ้โหดูลูกนั้นดิครับสุดยอดมากเลยพี่
1: ลองชิมไหมฮะลองชิมไหม
9: ยังไม่ได้รสชาติเลยพี่ขออีกสักชิ้น
10: ตบอังระวังนะพี่นั้น 2,000 นะครับ
5: การแปรรูปเป็นวิธีที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับทุเรียนที่ด้อยคุณภาพ และยังช่วยเก็บรักษาความสดของทุเรียนไว้ได้นาน
9: พี่ดงครับเนื้อทุเรียนแบบไหนที่เราจะนำมาแปรรูปต่อครับ
1: ปัจจุบันนี้นะฮะในกลุ่มเราก็จะเอาทุเรียนที่มันด้อยคุณภาพนะ
9: ครับ
1: ไม่ใช่เนื้อด้อยคุณภาพนะ
9: ครับ
1: เปลือกมันมั่งที่เปลือกมันอาจจะโดนหนอนแทกหนอนเจาะอะไรประมาณนี้ที่มีตำหนินะ
9: ครับ
1: ส่งออกไม่ได้อะไรประมาณนี้นะชิ้นไหนที่มันเล็กไม่สวย
9: ครับ
1: ก็จะไปแปรรูปชิ้นนี้ชิ้น A ชิ้น B ชิ้นอะไรแบบนี้ไอ้พวกนี้เราก็จะ
9: แยกเกรดดี
1: แยกเกรด
2: ห้องที่แกะเนื้อเนี่ยก็คือเป็นห้องที่ใช้สกิลสูงมากคือต้องเป็นแรงงานที่แบบได้รับการฝึกมาอย่างดีมากครับเขาแกะเนื้อโดยที่ไม่ให้เนื้อช้ำหรือมีส่วนใดส่วนหนึ่งเสียเลยเพราะว่าจะเอาแบบทั้ง 100% นะครับที่เกษตรกรในกลุ่มของเขาเนี่ยเอามาให้เนี่ยจะต้องเอาไปใช้ได้หมด
9: โอ้โหดูลูกนั้นดิครับสุดยอดมากเลยครับ
1: ลองชิมไหมฮะลองชิมไหม
9: ขอสักเม็ดนึงได้ไหมครับ

0: ังไม่ได้รสชาติเลยพี่ขออีกสักชิ้น
1: ยังไม่ได้รสชาติเลยพี่ขออีกสักชิ้น
2: นี่การแกะทุเรียนครับพี่ครับแกะให้ผมหน่อยแล้วก็ได้ดีใจมากครับ
0: เรนเนอร์อยู่ที่ไหนครับพี
3: ่ครับอยู่ในห้องแรกเลยห้องบาสห้องนี้คือ
0: บาส
3: ลบ40องศาอันนี้ใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง
0: 4-5 ชั่วโมง
3: ครับก็จะแข็ง
2: โอ้เย่
3: คือเนื้อทุเรียนเนี่ยมันจะคงสภาพได้นานเป็นปีๆนะ
0: ครับ
3: ต่อไปอนาคตถ้าเกิดมีปริมาณมันล้นตลาดมันเยอะเกินไปเราก็สามารถเอามาเก็บไว้ชั่วคราวไว้ก่อน
2: เปิดออกมาเป็นโอ้เย่หนาวหนาวเท้าหนาวเท้าครับผมเคยไปรัสเซียอุณหภูมิลบ30แต่ผมว่าอันนี้หนาวกว่าครับไปดีกว่า

0: ันนี้ก็อยู่ที่สวนของพี่อุดมนะครับอันนี้ประมาณสักกี่ไร่ครับพี
1: ่ทางนี้ก็ประมาณ100ไร่ครับ
0: คูณ100ไร่ในไร่นึงมีประมาณกี่ต้นนะครับ
1: แปลงนี้ผมปลูก10เมตรคูณ10เมตรนะฮะไร่นึงก็ปลูกได้ประมาณ15ต้นอันนี้ถ้าเกิดว่าเราปลูกชิดเกินไปเนี่ยต้นไม้มันก็จะขาดแสงแล้วก็อากาศที่จะต้องถ่ายเทมันทำให้ช่วงฤดูฝนอากาศที่มันแบบมีความชื้นสูงเนี่ยมันก็จะเกิดเชื้อราอะไรต่างๆประมาณนี้คร
0: ับส่วนทุเรียนเนี่ยในจินตนาการของผมเนี่ยมันคงจะเป็นส่วนที่แบบว่าต้นไม้แบบทึบๆๆๆใหญ่ๆแล้วก็แบบมีทุเรียนแบบเป็นพวงๆเป็นเยอะๆอะไรเงี้ยครับแต่พอผมมาเห็นส่วนของที่นี่แล้วเนี่ยผมให้ความรู้สึกว่านี่มันไม่ใช่ประเทศไทยมันคือยุโรปชัดๆอ่ะครับนี่มันเป็นการจัดการส่วนที่ดีมากสะอาดโล่งแล้วก็อากาศถ่ายเทตลอดลักษณะเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งเลยอะครับ
2: คำว่าวิสาหกิจชุมชนเนี่ยของกลุ่มพี่หมายความว่ายังไงร่วมกลุ่มกันอย่างไรทำไมถึงคิดจะรวมกลุ่มกันขึ้นมา
1: เมื่ออดีตที่ผ่านมาเนี่ยเกษตรกรส่วนใหญ่ก็ต่างคนต่างทำต่างคนต่างผลิตนะคือผลิตไปคนละทิศคนละทางคุณภาพออกมาก็จะไม่คล้ายกันต้นทุนก็จะต่างกันมันก็ทำให้บางครั้งเนี่ยเวลาซื้อขายเนี่ยมันก็เสียโอกาสนะตั้งแต่รายผลิตเลย
0: พี่อุดมทำอย่างไรครับให้วิสาหกิจชุมชนของพี่เนี่ยเข้มแข็งขึ้นมาขนาดนี้ได้ครับมีแบบกฎระเบียบมีกติกาอย่างไรมีแนวคิดอย่างไร
1: คือจริงๆแล้วมันก็เป็นอาชีพของเราเป็นงานของเราที่เราต้องช่วยกันทำช่วยกันบริหารการนะในกลุ่มของเราก็เหมือนครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งที่มีคนอยู่หลายๆคนนะตรงนี้มันก็ต้องมีสัดส่วนต้องมีปัญหาต้องมีอะไรเยอะสมาชิกทุกคนเนี่ยเข้ามาก็เพื่อผลประโยชน์เพื่อสิทธิ์ของตัวเองอะไรประมาณนี้เราเองเราเป็นผู้นำกลุ่มนี้เราต้องพยายามคือทำยังไงให้สมาชิกเนี่ยเกิดประโยชน์ให้สูงสุดนะคือเราค่อยเป็นค่อยไปคือให้สมาชิกทุกคนเนี่ยเริ่มต้นคนหนึ่ง 20% ก่อนคือเอาของที่มีอยู่นะที่แก่ๆเนี่ยนะเอามาขายรวมกันนะให้เขารู้ว่าตรงนี้เรามีทุเรียนคุณภาพให้กลุ่มของเราเนี่ยคือมีพ่อค้าเข้ามาซื้อถึงที่นะ
3: สามารถเป็นเพราะทุเรียนต้นๆเนี่ยลงทุนสูง
0: อันนี้คืออะไรครับพี่
1: คือกองปุ๋ยหมัก
0: อ๋อที่จะพามาดูเมื่อกี้ใช่ไหมครับ
1: ที่เราคือเอาเปลือกทุเรียนนะมาย่อยสลายถึงเวลาแล้วเราก็เอาปุ๋ยคอกพวกมูลไก่มาเข้ารวมเพื่อจะได้มีธาตุอาหารได้ครบถ้วน
4: ด้วยการเปิดรับความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆจากภายนอกวันนี้เปลือกทุเรียนที่เคยเป็นขยะสร้างปัญหาให้กับเกษตรกรกลับกลายเป็นปุ๋ยชั้นดี
1: ส่วนผสมก็จะมีแกะเผาเพื่อไปปรับแล้วก็เดี๋ยวพอถึงเวลาช่วงก่อน1เดือนเราจะใส่เราก็จะเอาเชื้อไตรโคโดมามาใส่เข้าไปปรับโครงสร้าง
0: ครับ
1: ให้ย่อยสลายได้ดีขึ้น
0: ตั้งแต่ปลูกยันเก็บเกี่ยวพอเก็บเกี่ยวเสร็จปุ๊บเปลือกมันก็เอามาเป็นปุ๋ยได้ต่อ
1: ได้ต
0: ่ออันนี้เขาตัดกันอยู่เลยใช่ไหมครับพี่ครับพี่เพิ่งตัดนะครับผมเสียวครับเสียวหัวลูกนี้กี่เดือนแล้วครับหลังจากเห็นดอก
1: ตั้งแต่เห็นดอกมาประมาณ130วันได้แล้วฮะ
0: แต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะมันจะร่วงลงมาใช่ไหมครับ
1: ถ้าลูกไหนถ้ามันเกินอายุก็จะหล่น
0: เสียวๆผมแล้วใกล้แล้วผมก็เต็มตัวแล้วครับระวังนะพี่นั้น2,000นะครับ

0: 2,000 บาทครับลงมาจากฟ้า
1: ลูกนี้จริงๆอ่ะเป็นเกรดที่เยี่ยมได้ลูกนี
0: ้เป็นเฉียงครับ
1: เฉียงระวัง
0: 2,000 บาทครับเจอกันในซุปเปอร์ครับผมนี่ที่นี่เป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่เหนียวแน่นมากมีการสนับสนุนจากภาครัฐที่ดีคือเขาติดต่อภาครัฐเองนะครับขอความรู้ทางวิชาการการสนับสนุนแล้วก็การตลาดผมก็คาดหวังว่าความรู้ที่ได้มาทั้งหมดในวันนี้เนี่ยสามารถเอาไปบอกกับคนอื่นชาวบ้านหรือเกษตรกรอื่นๆได้
2: เราจะรู้ได้อย่างไรว่าดีหรือไม่ดีอันนี้ผมซื้อมาจากข้างนอกนะครับ
1: อย่างทุเรียนเนี่ยเราจะไปมองรูปทรงเพราะเรากินเนื้อเราไม่ได้กินเปลือกนะคือบางครั้งต้องดูเลือกดูผู้เป่งอย่างลูกเนี่ยโอเคเลยมันมีกลิ่นสับๆและหอมน้อยๆอย่างเงี้ยพวกนี้ลองต้องเวลาดมต้องดมที่ก้นลูกมันประมาณนี้

0: พอจบปี4ปุ๊บก็รับปริญญา
1: ใช่เหมือนส่วนข้าง
0: เป้าหมายของชีวิตผมจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้อยากเป็นนักบินไปจนแก่จนเกษียณนะครับเพราะว่าพ่อแม่ผมอะครับเป็นเกษตรกรอยู่ด้วย
2: ผมอยากให้คนไทยได้กินของดีไม่ใช่กินของเก๊
3: สิ่งสำคัญของการทำการเกษตรในปัจจุบันก็คือการปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่รักและมีความสนใจในอาชีพเกษตรกรซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทย
0: อยากทำตามพ่อครับพ่อก็เป็นเกษตรกรแล้วก็ทำอาชีพนี้เลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กจนโตนะฮะก็เลยเลือกที่จะเรียนต่อในสายอาชีพนี้แล้วก็กลับมาช่วยพ่อทำต่อฮะก็ร้อนก็เหนื่อยแต่ก็มีความสุขดีฮะอย่างหนึ่งคือช่วงนี้ตลาดทุเรียนค่อนข้างจะดีทำแล้วมันเห็นรายได้มันเห็นกำไรแล้วก็รู้สึกภูมิใจรู้สึกดีใจ
4: ถ้าเราไม่มีการพัฒนาต่อยอดอนาคตนะอาชีพของเราก็อาจจะถูกทิ้งปล่อยนะทำให้ลูกหลานเราเนี่ยในอนาคตไม่อยากจะเดินในเส้นทางอาชีพนี้ต้องช่วยกันพัฒนาอาชีพนะให้เด็กรุ่นหลังเนี่ยได้ต่อยอดให้เขามองเห็นว่าอาชีพเกษตรกรเนี่ยไม่ใช่เป็นอาชีพที่มันลำบากหรือยากเหมือนสมัยก่อน
0: ตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในสวนของคุณแม่นะครับไม่ใช่มีแค่ทุเรียนอย่างเดียวมีกล้วยด้วยนะครับเป็นมันปลูกได้ด้วยกันนะครับ
1: ได้ได้เพราะว่าทุเรียนก็ต้องอาศัยร่มเงาจากกล้วยใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: เพราะว่าปีแรกเราก็ยังไม่ได้ไรายได้จากทุเรียน
0: ครับ
1: เราก็มีไรายได้จากกล้วย
0: ถ้าทุเรียนยังไม่โตแล้วก็ปลูกกล้วยแทนก่อน
1: มันเป็นพืชที่ให้ผลผลิตเร็ว8เดือนมันก็จะมีไรายได้คืนกลับเข้ามาดีกว่าเราปลูกทุเรียนเดียวๆแล้วก็ทำล่มให้ทุเรียนอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะมันก็ไม่ได้ประโยชน์ปี1ปี2เราก็มีไรายได้จากกล้วยพอปี3ปี4ทุเรียนถึงจะมีผล
0: พอจบปี4ปุ๊บก็รับปริญญา
1: ใช่เหมือนสวนข้างใช่ไหมเขาเริ่มรับปริญญาแล้วเห็นไหมนะ
3: การตลาดออนไลน์เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มีมูลค่าและไม่อาจมองข้ามได้ในปัจจุบันไม่เว้นแม้แต่สินค้าทางการเกษตร
5: จับประโมทครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
5: กล่องนี้คือยังไง
6: กล่องสำหรับใส่ทุเรียนพรีเมียมครับจะเห็นว่าพรีเมียมดูเรียนโปรดักต์ออฟไทยแลนด์แบรนด์ทุเรียนไทยมันหายไปจีนเขาทำตลาดทรงหนึ่งก็คือต่อไปเนี่ยเขาจะปลูกที่ไหนก็ได้ส่งเสริมการปลูกที่ไหนก็ได้แล้วก็เป็นแบรนด์ยี่ห้อนั้นผมก็เลยชวนชาวสวนเนี่ยถ้าไม่มีใครทำให้เรามานั่งทำอะไรกันสักอย่างหนึ่งไหมให้มันเป็นชื่อของเมืองไทยก็คือทุเรียนไทยก็เลยทำเป็นสถาบันทุเรียนไทยนี่น้ำหนักประมาณ5กิโลนี่นะครับขายระบบออนไลน์เนี่ยนะครับส่งให้ถึงบ้านเลย 1,000 บาทก็ตกร้อยกิโลประมาณ200บาทความแตกต่างจริงๆของมันก็คือเรื่องของคุณภาพความหมายในแง่ของผู้บริโภคผมอยากให้คนไทยได้กินของดีไม่ใช่เจอคำพูดของดีๆส่งขายต่างประเทศแล้วคนไทยต้องมากินของเก๊ของไม่ได้คุณภาพที่เรารับประกันนี่ก็คือว่า1ทุเรียนของเราเนี่ยเป็นทุเรียนที่แก่สุกแล้วต้องอร่อยนะครับ
0: เป้าหมายของชีวิตผมจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้อยากเป็นนักบินไปจนแก่จนเกษียณนะครับเพราะว่าพ่อแม่ผมอะครับเป็นเกษตรกรอยู่ด้วยก็คิดว่าอายุสัก45ปี50ปีก็ออกจากงานการบินแล้วก็กลับไปเป็นเกษตรกรครับเราลงเป็น
7: ทางภาครัฐเอง
8: ก็อยากจะให้คนต่างจังหวัดคนในบ้านผมเนี่ยยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้เจริญเติบโตด้วยลำแข้งของตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้แล้วเราก็จะกลับมาเป็นพื้นที่ที่ได้รับความนิยมอีกครั้งนี่คือเป้าหมายที่ผมคิดว่ายังไงก็ตามแต่คนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยต้องได้รับการเคารพนับถือ
3: ความรักในอาชีพและการน้อมนำพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องของการแบ่งหน้าที่การทำประโยชน์ตามความถนัดและความสามารถเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวสวนทุเรียนจันทร์มีความเข้มแข็งสามารถผลิตและส่งออกผลไม้ไทยได้อย่างภาคภูมิท่ามกลางวิธีแข่งขันระดับโลก

0: ราส่งไปห้องแลบแล้วแต่เราก็ยังไม่เชื่อแลบเท่าไหร่
1: ไม่เชื่อต้องได้ทดลองเองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะมาใกล้ๆอันนี้เป็นน้ำมันเนื้อที่เราเจียวออกมาก็เอาเนื้อลงแป๊บนึง
2: หยุดก่อน
1: จะกินน้ำลายหน่อย
3: ดูภาพแล้วคือน้ำลาย
1: กวงเหมือนกันเลย

0: โรงเรียนบ้านหนองบ่อเป็นโรงเรียนขนาดเล็กติดชายขอบจังหวัดอุดรธานีและหนองคายที่ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษาขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเป็นบ้านหลังที่2ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบตามพระราชบายภายใต้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1: โรงเรียนเราเข้าเป็นโรงเรียนกองทุนและเมื่อปีการศึกษา62ที่ผ่านมาเราได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบของการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่2ทางมอราชภัฏโดยท่านอาจารย์เนี่ยค่ะเข้ามาแนะนำมาดูว่าเอ๊ะปัญหาเนี่ยทำไมเด็กใช้ DLTV แล้วถึงไม่ได้ผลอย่างเงี้ยค่ะคือเขาไม่ได้ใช้ออนไลน์ไม่ได้ใช้ตามแบบจานดาวเทียมแต่เขาจะใช้แบบออฟไลน์ก็คือโหลดบทเรียนจาก DLTV มาก่อนแล้วเด็กเนี่ยสามารถเข้าเรียนหรือดูกี่ครั้งซ้ำๆกี่รอบก็ได้เนี่ยค่ะ
2: ที่โรงเรียนบ้านหนองบ่อไม่มีครูที่จบเอกประถมวัยค่ะจะเป็นครู1คนดูแลทั้ง2ห้องนะคะทางคุณครูนะคะก็ได้รับเทคนิคต่างๆได้รู้จากรูปแบบการเรียนการสอนของประถมวัยที่เหมาะสมนะคะ
0: นอกจากการสร้างทักษะวิชาการแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานียังเสริมสร้างทักษะชีวิตแก่เด็กนักเรียนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักเลี้ยงไก่เพื่อเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันขยายผลดีนี้จากโรงเรียนออกสู่ชุมชนรอบข้าง
3: ได้เรียนรู้การปลูกผักไม่ใช้สารเคมี
4: มีผักบุ้งครับผลปาแล้วก็มะเขือครับมะนาวแล้วก็แก้วมังกรครับความรับผิดชอบครับเพราะว่าเวลาเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับตอนเย็นก็จะได้มารดน้ำ
5: ในความรู้สึกนะครับแทนทางด้านพ่อและแม่ทุกๆคนนะครับที่สะท้อนกลับมาคือเด็กๆนะครับเวลามาโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีความรับผิดชอบเขาจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยรู้จักช่วยพ่อแม่ทำงาน
6: สิ่งต่างๆที่เราได้ทำเนี่ยสามารถนะครับทำได้มากกว่านั้นคือเราค้นพบว่าพฤติกรรมเด็กๆที่ผ่านกระบวนการกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเนี่ยเขามี

0: พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นพฤติกรรมที่มีลักษณะที่พึงประสงค์เช่นนะครับมีความรักมีความสามัคคีนะครับเด็กๆได้ช่วยเหลือกัน
1: ถึงวันนี้โรงเรียนบ้านหนองบ่อสามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานมีทักษะวิชาการจนเป็นที่ยอมรับส่งผลให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนมากขึ้นขณะที่เด็กนักเรียนเองก็มีทักษะในการประกอบอาชีพมีวินัยมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่พร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป
2: สำหรับโรงเรียนกองทุนการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเราได้มีโอกาสได้เป็นเครือข่ายในการดูแลเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งห่วงใยมากที่สุดก็คือการที่จะฝึกบ่มเพาะลักษณะนิสัยโดยเฉพาะทักษะอาชีพโดยเราก็เน้นไปที่โครงการอาหารกลางวันหรือเราเน้นไปที่ฟาร์มสคูลถ้าได้มีโอกาสเนี่ยก็คิดว่าอยากจะทำงานเกี่ยวกับโรงเรียนกองทุนนี้ต่อไป

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: เดินไปช่วยแม่หน่อยลูก
2: ครับ
3: เดี๋ยวก่อนครับขอนอนนะใดๆก็คือนอนอยู่เด้อเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปทำเด้อ
4: ไม่น่าจะผิดเท่าไหร่จ้ะ
3: ทำก่อนแม่บอกให้เธอทำก่อนยังละอ่อนอยู่แท้ๆทำตัวแบบนี้ละหล่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้พักผ่อนฟังอย่างนี้โปรดเห็นใจหนูขอกลับไปนอนก่อนเดี๋ยวก่อนหนูมาทำงานบ้านก่อนแค่ตักผ้าล้างจานกวาดบ้านให้แม่ก่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้นอน

0: ไม่มีแม่อย่าเดี๋ยวจะน้ำบอกไว้ก่อน
1: โอเคครับผมจะเลิกเป็นเด็กอ่อนเชิญคุณแม่นั้นได้กลับไปพักผ่อนสุดท้ายนี้บอกทุกคนเอาไว้ซะก่อนถ้าจะคิดทำดีไม่ต้องรอเดี๋ยวก่อน
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
2: พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ีกี่อันเนี่ย
1: ก็สามอันแล้วก็ตะข่ายอันนึง
2: เหมือนกันค่ะ
0: การเดี๋ยวก็เรียงเหมือนเมื่อกี้เลยนะเสร็จแล้วก็เอาถั่วโรยหรือเปล่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะคะมันก็จะงอกออกมาเป็นแบบน
2: ี้เสร็จแล้ว
0: แล้วเราก็จะเอาไปกินกับก๋วยเตี๋ยวหรือเอาไปผัดพูดแล้วหิว สวัสดีค่ะรายการขนมไทยอะไรเอ่ยมาแล้วค่ะ
3: วันนี้นะคะเราก็มากันที่ศูนย์เรียนรู้บ้านบางพลับจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
4: ทำอะไรกันอยู่เด็ก
3: ๆสวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีครับสวัสดีครับ
5: นี่คือคุณครูสมทรงค่ะเป็นประธานกลุ่มชุมชนบ้านบางพลับค่ะ
0: ก็นี่ก็ปลูกถั่วงอกกัน
2: ใช่แบบนี้ถูกไหมคะ
4: ถูกจ้าลูกถูกเลยลูก
2: แสดงว่า
4: อย่างนี้เรียกว่าได้1ชั้นแล้วเราจะทำประมาณสัก 3-4 ชั้นก็ได้ลูก
2: อ๋อไม่ได้ปลูกแค่ชั้นเดียว
4: ถ้าหลายชั้นก็ได้เยอะไงลูกนะครับขั้นสุดท้ายนะต้องมีผ้าปิดไว้อย่างนี้ลูก
0: ครับ
4: ไว้ด้วยเนี่ยถูกต้องอ่ะลูกเก่งมาก
2: มันจะได้ไม่ลอยไปกับน้ำ
4: ใช่
2: ถ้าเสร็จแล้วมันจะออกมาได้แบบนี้ป่ะคะ
4: ก็ต้องใช้เวลาลูกเพราะเนี่ยนะเราต้องใช้เวลาประมาณสัก3คืนแต่ว่านะครับวันละประมาณสัก4เวลาเช้ากลางวันเย็นแล้วก็
5: ก่อนนอน
4: รถแล้วทำไมจึงเรียกถุงงอกมือถือนะลูก
5: มันสามารถถือได
4: ้สามารถใช้มือถือได้นะครับ
2: ถือกลับบ้านได้เลยหรือเปล
4: ่
2: า
4: ถือกลับบ้านได้ถือไปที่ทำงานก็ได้
0: นี่เลยค่ะเป็นถั่วงอกหกผา
4: ถั่วงอกหกผาใช่ไหมเพราะว่าชุมชนที่นี่เนี่ยเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเรามีการตัดแต่งกิ่งส้มโอกิ่งลิ้นจี่เนี่ยเราก็เผาถ่านซะแล้วก็อีกฐานหนึ่งก็คือแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรนะครับหรือเรียกว่าผลไม้กลับชาติพวกนี้ลูกนะเดี๋ยวจะกลับชาติยังไงเดี๋ยวเธอไปดูได้นะครับเขากลับชาติยังไง
2: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพวกเราฝากถั่วงอกมือถือไว้ตรงที่ก่อนนะคะเดี๋ยวพอกลับมาดูอีกทีมันงอกออกมาเป็นแบบนี
0: ้งอกไวมากเลยนะ
6: คะนี่ผลไม้กลับชาติแน่ๆเลย
5: กลับชาติเป็นฐานด้วย
0: ดำเป็นปี
5: ไม่ใช่มันทานผลไม
2: ้ทานผลไม้
0: อ
2: ัน
0: นี้มันคือผลไม้อะไร
4: ครับอะไรเอ่ย
0: ไอ้มันคืออะไร
5: ส้ม
4: ส้มโอลูกเล็กๆครับทานผลไม้นี่ก็คือผลไม้ที่เราเหลือแล้วเราตัดแต่งทิ้งแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถจะใส่เตาเผาได้ด้วยแล้วก็เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างเช่นอย่างเนี้ยก็ลูกละ30บาทแล้วหรือว่ามาเนี่ยอย่างเนี้ยประมาณ 25-30 บาทแล้ว
6: เอาไปดับกลิ่นได้ใช่มั้ยคะ
4: ใช่ลูกใส่ไว้ในตู้เสื้อผ้าก็ได้
0: เฮ้ยมีประโยชน์เยอะ
6: ทำไมมีเห็ดอยู่ในโอ่งด้วย
0: ปกติเคยเห็นแต่ที่เพาะในโรง
2: สวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
0: อันนี้คือเห็ดนางฟ้า
7: เห็ดนางฟ้าค่ะจริงๆแล้วคือเห็ดนางฟ้าแต่เอามาเพาะในโอ่งเราจึงเรียกว่าเห็ดโอ่งการเพาะนี้นอกจากจะใช้โอ่งแล้วเราอาจจะใช้ภาชนะอย่างอื่นก็ได้ภาชนะเหลือใช้อย่างเช่นตะกร้าหรือว่ายางรถยนต์ก็ได
6: ้แล้วอย่างนี้ถ้าเรารดน้ำมากเกินไปอะค่ะแล้วมันจะตายไหม
7: มันจะเน่าค่ะมันจะเน่าเราจะได้แต่เห็ดเน่าเน
0: า
7: ะ
0: เห็ดเน่า
3: ถามผลไม้เราก็ไปแล้ว
0: ค่ะ
3: เห็ดเราก็ไปแล้วแล้วอันไหนผลไม้กับชาตินะคะน้องๆพอจะรู้ไหมน้องเตยพอจะรู้ไหม
4: น้องเตยลูกน้องเตยพาไปดูได้เลยนะครับ
0: งั้นต้องขอบคุณคุณลุงแล้วก็คุณตามากๆเลยนะคะ
6: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบค
6: ุ
0: ณค
6: ่
0: ะได้ความรู้เยอะเลยไปน้องเตยพาพวกเราไปหน่อยเดี๋ยวพี่เตยจะไปดูที่บ้านว่ามีโอ่งหรือเปล่าจะได้เอามาเพาะเห็ดได้ด้วยดีไหมคะ
2: ใช่ไหมคะ
6: ลูกไอ้ลูกมังคุดเต็มเลย
0: ระวังล้มกัน
6: ยังเป็นสีเขียวอยู่เลยมันยังเป็นสีเขียวไม่
5: ได
6: ้
5: ไม่สุก
0: มาเก็บผลไม้บ่อยไหม
6: เสียวที่สุด
0: ส่วนมากเก็บอะไรบ้างคะ
5: ก็ตาลิงปิงมาดาม
2: แล้วไหนตาลิงปิงอะ
0: เฮ้ยนั่นไงเต็มต้นเลย
2: มันเด่นมาทั้งพวง
0: เว้ย
8: เนี่ยเราไปทำตะลิงปิงกับชาได
0: ้หือ
2: ตะลิงปิงกับชาม
9: ันเป็นยังไงคะเนี่ย
2: ตัวมิเฟยังไม่รู้เลย
0: ไม่ก็คือเรากินไปแล้วใช่ไหมแล้วทีนี้มันก็กลับชาติมาเกิด

0: ไรกันจ๊ะ
1: นี่คือป้าแดงที่ทำผลไม้กับชาติ
2: แล้วมันกับชาติยังไงครับ
0: อ้าวเดี๋ยวหนูชิมอันนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะรู้ว่ามันกับชาติยังไงนะคะ
2: อันนี้นี่คือกับชาติแล้ว
0: ชิมดูจะได้รู้อ่ะนิดเดียว
2: ขม
3: เฮ้ยหนูไม่กล้า
4: ไม่อยากที่บอกไงคะหวานเป็นลมขมมันยาก
2: เร็วเร็วกินหรือยัง
0: เอาแค่แตะก็ได้ไม่ต้องใส่เข้าไปหรอก
2: เมื่อกี้หนูก็แตะผมมากเลย
3: โอ้อันนี้คือยังไม่กับชาติ
0: ใช่
2: อ้าวขมจนน้ำตาไหลเลยค่ะ
3: ขมปิดปีเลยนะคะ
0: เดี๋ยวหนูดูที่กับชาตินะคะนี่กับชาติแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะ
3: บาราเพชรอีกครั้งหนูไม่ชิมนะคะ
0: ต้องชิมค่ะต้องชิม
3: หนูไม่ชิมได้ไหม
0: ไม่ได้
3: ว
0: ่
3: าคราวนี้กับชาติ
0: ถ้าไม่ชิมก็มาไม่ถึงตรงนี
3: ้แสดงว่าเมื่อกี้นี่ขมมากเลยแล้วอันนี
2: ้หอมน้ำเชื่อค
3: ่
2: ะ
3: อ๋อใช่ใช
0: ่หวานไหมคะ
3: ก็คือบาราเพชรเนี่ยกับชาติมาเกิดเป็นรสชาติหวานๆใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะจากขมมาทำให้เป็นหวาน
3: อยากกินค่ะขมปิดปีก็ทำให้เป็นหวานได
0: ้แล้
3: ว
0: อันนี้
4: ต้องเป็นหวานอีกแน
0: ่มันเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษที่นี่ทำเอาไว้อันนี้ก็เหมือนกับวิธีการถนอมอาหารอย่างมะละกอสุกเรากินไม่ทันเราก็นำมาแปรรูปก็เป็นวิธีถนอมอาหารได้อีกแบบนึง
2: วันนี้นี่ทำให้เฟรู้แล้วล่ะค่ะว่าทำไมที่นี่เนี่ยถึงได้รับรางวัลเศรษฐกิจพอเพียง2ปีซ้อน
3: ใช่ค่ะทำให้พวกเราทุกๆคนเนี่ยได้รู้จักคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ
2: ใช่ค่ะอย่าลืมเอาไปทำที่บ้านด้วยนะคะวันนี้พวกเราขอบคุณคุณยายมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณมากค่ะ
2: นี่น้องๆค่ะพี่เฟย์นัดคุณครูที่สอนพวกเราทำขนมมัสคอตเอาไว้ที่นี่เนี่ยมีกลุ่มอนุรักษ์ขนมไทยในวังถ้างั้นเราไปทำขนมกันนะน
3: ้อง เจนกับน้องโบอิง
2: ค่ะ

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: หุยหุยน้องน้องนี่คะผลไม้กับชาที่พวกเราไปทำกันไง
4: ใช่ค่ะมีตะลิงปิงมีมะนาวนี่ดูสิคะมีขนมด้วย
3: ว่าแต่น้องๆรู้หรือยังคะว่าหน้าตาของขนมมัสกอตเนี่ยเป็นยังไง
5: เป็นแบบนี
3: ้มันแบบนี
4: ้ใช่ค่ะรู้เร็วมากเลยเนี่ย
2: อันนี้เขาจะเป็นหนึ่งในขนมไทยในบทพระราชนิพนธ์กาบเหเรือชมเครื่องขวานนะคะของล้นเกล้ารัชกาลที่2ก็จะมีรวมๆแล้วได้ประมาณ16ชนิด
6: มัสกอตกอดอย่างไรน่าสงสัยใครขอถามกอดเคล้นจะเห็นความขนมนามนี้ยังแคลงขนมมัสกอตเป็นขนมในกาบเหชมเครื่องขาวหวานในสมัยรัชกาลที่2สันนิษฐานได้ว่าได้รับอิทธิพลมาจากประเทศโปรตุเกสนะครับหน้าตาของขนมจะคล้ายๆกับคัพเค้กเป็นขนมไทยชาววังอีกชนิดหนึ่งที่ต้องใช้ความพิถีพิถันประณีตในการทำครับ
3: หุยหน้าตาน่ากินมากๆเลยนะคะคุณครู
2: ต้องลงมือทำกันเองจะได้รู้ว่าอร่อยแค่ไหน
0: ส่วนผสมหลักของตัวขนมนะครับก็จะมีแป้งสาลีนะครับ
4: แป้งสาลีน้ำตาล
0: แล้วก็ไข่ไก
2: ่เดี๋ยวเราจะเคาะไข่เคาะสมบูรณ์ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะให้พี่เอ็มเคาะให้ดูนะคะ
0: เคาะเลยนะครับจริงๆแล้วการเคาะแบบนี้เราจะได้ดูด้วยว่าไข่ใหม่หรือไข่เก่านะครับ
2: ใช่ไหมคะสามารถดูได้ด้วยว่าไข่มันใหม่หรือเก่าถ้าไข่เก่าปุ๊บเราก็ไม่ใช้
4: ไข่เละแล้วว้ายครึ่งใบแล้วไม่เป็นไรต้องทำให้เขาตื่น
3: ได้แล้ว
2: นะคะค่ะโอเคเทได้เทเลยนะลูก
0: เป็นหนึ่งตวงแป้งนะครับหนึ่งถ้วยตวง
4: นี่ครับแป้งสาลีจะไปทาหน้าซะแล้ว
2: จ้า
0: แค่นี้เองใส่เลยน้ำตาลทราย
3: น้ำตาลทรายก็1ถ้วยตวงเหมือนกันใช่ไหมคะ
4: แหว่งไปนิดนึงแหว่งไปนิดนึง
0: ปาดเลยปาดออก
2: ไม่เป็นไรประมาณ
0: ทำให้ส่วนผสมนี่เข้ากันนะฮะเลยใช้การคน
3: ค่อย
2: ๆคนลูกค่อยคนกัน
4: คนให้หายแผล
2: เวลาคนหนูก็คนไปทางเดียวกันนะคะ
3: มันจับมือ
2: หนูคนทางไหนคนทางนั้นนะคะอย่าย้อนไปมา

0: ำให้มันหกแค่นั้นเอง
1: ต้องคนอีกนานไหมคะ
2: ถ้าใช้มือนี่ก็ประมาณ30นาที
3: ครึ่งชั่วโมงดีลูกดีลูกเนี่ยเนี่ยจะใช้ได้แล้วลูก
0: ดูสิมันเริ่มเป็นสีม่วงแล้วแล้วนี่ใช้ได้หรือยังคะ
3: อ
0: ๋
3: อใช้ได้แล้วค่ะ
2: เอาถาดมาเอาพิมพ์มานะครับ
3: เอาถาดนะคะ
2: แล้วก็เอากระดาษรองขนม
0: ถ้าไม่ได้งั้นคงต้องให้คุณครูช่วยแล้วค่ะ
2: เลี้ยงให้เต็มนี่เลย
0: สมัยก่อนนี่มีพิมพ์แบบนี้ด้วยเหรอคะ
2: ก็จะเป็นทองเหลืองครับแล้วก็ใช้ทาน้ำมันขี้โร่หรือน้ำมันมะพร้าว
3: น้ำมันขี้โร่ก็คือทำมาจากมะพร้าวนั่นแหละค่ะนำมะพร้าวไปเคี่ยวกวนไปเรื่อย
0: ๆ
3: เคี่ยวเราจะเรียกน้ำมันนั้นว่าน้ำมันขี้โร
2: ่ขั้นตอนการเอาไปก็ตักหยอด
0: ตักหยอดเลย
3: ค่ะ
2: ตั้งช้อนเลย
3: แล้วก็ตั้งช้อนขึ้นนะคะ
0: ให้เหลือขอบไปนิดนึงนะ
4: ไม่เป็นไรค่ะ
0: เราต้องสู้เขานะ
3: ยังไงคะขนมไทยพิถีพิถันไหมคะ
0: พิถีพิถันค่ะ
5: คนเร็วมาก
0: เ
5: ล
0: ยเร็วบ้าเร็วบ้า
3: เราหยอดตัวแป้งแล้วเดี๋ยวเราจะมีแต่งหน้าให้สวยด้วยนะคะเดี๋ยวหนูก็นำไปอบนะคะ
0: นี่
1: ต้องอบนานกี่นาทีคะ
2: 30นาทีครับ
0: อ่ะอย่างนั้นสั่งน้องปันเลยนะคะ
6: เป็นหน่วยกล้าตายไปอบให
0: ้ไม่ร้อนขนาดนั้นหรอค่ะ
6: อันนี้เดี๋ยวไฟเก็บพิมพ์
0: ห้าเผื่อไปไว้ด้วยนะคะวางไว้ชั้นไหนอะคะ
2: ชั้นล่างเลยครับ
3: ชั้นล่างเลยลูก
2: จ้าครับผมอ่ะนี่ถาดนะครับชั้นบนเลยนะครับ
0: ชั้นบน
2: ครับผม
0: ดันเข้าไปด้วยได้แล้วค่ะ
2: แล้วก็ปิดเตา
3: แล้วก็ปิดฝา
2: อีก30นาทีตอนนี้เราก็จะมาทำส่วนประกอบของหน้าขนมโดยการใช้ไข่ขาวอย่างเดียวของไข่เป็ดเอาเลยเคาะเลยไม่ต้องกลัวเจ็บเคาะเลย
0: ได้แล้วค่ะ
6: แล้วหนูก็เอาแง่ออกมาน
2: ั่นแหละครับ
0: ไม่ออกไม่ออก
2: ไข่แดงแตกโอเค
0: โ
2: อ
0: ้โหสวยมาก
1: วิ่งไข่แดงมันใหญ่กว่า
6: ทีเดียวออกเลย
1: โอ้นี่ไงค่ะได้แล้ว1ฟอง
0: อันนี
6: ้แตก1ฟอง
0: แตก1ฟอง
6: ไม่เป็น
0: ไร
6: ตบมือ
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
2: สวยมา3ลูกแล้ว
0: ลูกที่4มันก็แตก
2: ปุ๊บ
0: ได้แล้ว
2: นี่ถึงขั้นตอนการแยกละเอาเลยลง
0: ไ
2: ปเลย
0: ไม่แตกหรอกไม่แตกเราต้องเชื่อมั่นว่ามันไม่แตกแน่นอน
6: เอาน
0: ี่
6: หมดหน้าก่อนนะเดี๋ยวไปย้ายมาตรงนี้ก่อน
0: อย่างนี้นะคะ
2: นั่นแหละต้องเบาๆมืออ
6: ันนี้ใส
3: ่ดูเอาลิโป้งรีดไข่ขาวหน่อยก็ได้นะคะ
1: แตกค่ะ
3: แตกแล้วคืนไปเลยลูกเอ้าม
0: ีลูกเดียวที่ไม่แตกพอเราแยกไข่เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราทำอะไรต่อคะ
2: ก่อนนี้ก็ทำหน้าขนมนะครับโดยการที่เอาไข่ขาวอาจจะติดไข่แดงนิดหน่อยเติมน้ำตาลลงไปเติมไปก่อน1ถ้วย
0: แล้วเราต้องคน
2: คนให้ฟูแบบเมื่อกี้แหละค่อยเทไปนะอย่าเพิ่งเทหมดนะค่อยเทค่อยเท
3: เราต้อง
2: ไม่ต้องหมดนะ
0: มือ
2: ทำแบบเมื่อกี้เลยคนทางเดียวกัน
0: ทีเดียวก่อนนะใส่ทีเดียวพร้อมกันไปหมดเลยไม
2: ่
0: ได
2: ้อ๋อตรงนี้มันจะทำให้ไม่ฟู
6: เป
2: ็นเม็ดด้วยมันจะไม่ฟู
0: เออพอแล้ว
2: ครึ่งเดียวก่อนครึ่งนึงพอละลายดีแล้วก็ใส่เรื่อยๆลอยใส่
0: โอ
2: ้
0: โห
6: จ
0: ับถ้วยเอียงๆเอาไว้แล้วมะนาวนี่เอามาทำอะไรอะคะเนี่ย
2: เอามาบีบหน้าขนมนี่แหละครับให้มันแข็ง
0: บีบใส่หน้าขนม
2: ใช
1: ่แล้วถ้าบีบลงไปมันจะไม่เปรี้ยวหรอคะ
2: ความเปรี้ยวมันจะน้อยนะเพราะว่ามันจะทำให้ไข่ขาวมันแข็งแล้วก็น้ำตาลที่เราใส่ไปดีปริมาณที่มากหลับยังโบยิ่งหลับยัง
0: ยังครับยังอันนี้พอใส่น้ำตาลใส่ป่นไป4ถ้วยแล้วอะค่ะเราทำอะไรต
2: ่อด้วยมะนาวครึ่งลูกครับ
0: มีมะนาวเลยนะ
2: ทำมะนาวครึ่งลูกเพื่อให้หน้าขนมมันแข็ง
3: ได้ลูกได้ลูกได้ลูก
0: เราใส่มะนาวแล้วนะคะ
3: ค่ะ
0: พอแล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวขม
1: เราต้องตีต่อไปอีกนานแค่ไหนคะ
2: ก็อีก10นาทีก็เสร็จแล้วครับ
0: วิธีนาทีก็เสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นหน้าขาวแบบนี
2: ้ครับผม
0: ไม่เราคงไม่ได้ขาว
1: ไม่เคยค่ะ
0: คงจะออกส้มๆนิดน
3: ึ
0: ง
3: สวย
0: ๆโหอันนี้เป็นสีขาวแล้วแต่มันไม่ค่อยฟูกินขนมป
2: ัง
0: หอมเค
2: ี้
0: ยวน่าจะสุกแล้วมั้งน่าจะส
2: ิ
0: คะง
2: ั้
0: นเดี๋ยวปั้นไปดูให้แล้วกันนะคะมาอ๋อเดี๋ยวต้องเอาผ้าพื้นนึงค่ะ
6: อยากดูแล้วว่าหน้าตาเป็นยังไง
0: แต่ก็ร้อนอยู่นะคะ

0: อุ่นร้อนนะคะร้อนร้อนร้อน
1: เห็นไหมคะ
2: ขนมเดียวกัน
0: ฟูจังเลยค่ะ
3: ใช่
1: เสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวเราจะตักตัวครีมหน้าขนมนี้ใส่ถุงกรวยนะคะค่ะเวลาตักหนูทำภาชนะถุงให้ดีนะคะ
3: จะปิดตักส
1: ูตรหนูก็ใส่พอประมาณก่อนนะคะ
0: มันเหมือนมีหน้าขนม
2: มันเหลวไปเพราะว่าไข่แดงมันเยอะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: มันไม่ฟูนี่เท่า
4: ฟกมันเลย
0: น้องปันขาช่วยน้องด้วยค่ะ
5: ปิดรูให
0: ้จับจับถุง
3: จับถุง
1: ก็ทำตามหรือบีบน้อยหน่อยใส่ไปช้อนหนึ่งค่อยๆนะคะค่อยๆปล่อยมือ
0: จับไว้ให้มั่นนะ
1: แล้วก็พอประมาณนะคะ
3: ปล่อย
1: วนไปวนไปวนไปเอานิ้วปิดไว้ค่ะ
2: แค่นั้นแหละอันนี้ค่ะนี
1: ่ก่อนค่ะ
0: แล้วเอาอันนี้ขึ้น
1: พอร์ตถูกต้องแล้วลูกถูกต้องแล้วเนื้อครีมจะนิ่มนะคะเอาละค่ะหนูเอาสีชมพูนะคะลาไปวนค่ะไปวนที่ครีมนะคะวนที่ครีม
0: เหมือนใช้ดินสอเขียน
1: สี
5: ม่วงบ้าง
2: แรงไหมเพราะครีมมันไม่ฟูนะมันก็แบน
0: นี่
1: เดี๋ยวพอเราแต่งด้วยสีสวยแล้วนะคะเราต้องนำไปอบอีกทีนึงนะคะพอเราไปเข้าอบนะคะหนูก็ต้องนำมะพร้าวนี้ไปผัดกับน้ำตาลนะคะให้เหนียว
0: อย่างนี้ก็ไปอบได้แล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ลูกใช่ลูกลูกแต่งหน้าครีมแล้วเอาไปอบก่อนนะคะ ประมาณ5นาทีจ้ะ ไปอบอีกครั้งนึงค่ะ
0: น้องปั้นเอาไปอบเลยนะคะเดี๋ยวทีละถาดฝีมือพี่เฟย์สวยไหมคะแล้วพอเราเอาไปผัดเอาไปกวน
1: จ้ะแล้วเราก็มาแต่งหน้า
0: เอามาแต่งหน้าแล้วก็ต้องเอาไปอบอีกท
1: ีอบอีกครั้งหนึ่งเอามาหลายขั้นตอน
0: ใช
1: ้
0: เวลานานได้แล้วค่ะ
1: ส่วนใหญ่เราก็จะทำไว้ทำบุญเอาไว้ทำให้ญาติผู้ใหญ
0: ่
1: เป็นขวัญปีใหม่หรือจัดเป็นขนมมงคลค่ะ
0: เรียบร้อยค่ะ
1: ค่ะทีนี้เราก็จะทำหน้าขั้นตอนสุดท้ายก็จะมีมะพร้าวที่เราขูดไว้แล้ว1ถ้วยตวงลูก
2: 5นาที
1: ค่ะอันนี้ไม่ต้องปากก็ได้ลูกจ้ะเอาพูน
0: หนูกลัวหนูกลัวเสริมมาสองเม็ด
1: หนูตวงน้ำตาลที่นี่เราจะใช้น้ำตาล1ถ้วยค่ะเท่ากันก่อนค่ะไม่ต้องปาดก็ได้นะคะหนูตวงพอเข้าพูนสวยจ้ะ
0: แบ่งให้น้องมดกิน
1: ทีนี้เราก็นำไปกวนลูก
0: ไปเดี๋ยวไปกวน
1: มะพร้าวมากวน
0: ไปกวนมะพร้าวกัน
2: ไปเลย
0: ระวังร้อนด้วยนะคะ
1: ค่ะ
5: ตุ๊กต
1: ั
5: ว
1: กวน
5: ร้อนมากเลย
3: ร้อนใช่ไหมพี่เฟย์ร้อนเหมือนกัน
1: ให้เขาแห้งแล้วเหนียวนิดนึงนะคะจะได้ที่แล้วลูก
5: มันงวดใช่ไหมคะที่มัน
1: ใช่ลูกใช่
3: แสดงว่านี่ต้องใช้
1: เขาก็จะงวดไงอีกนิดนึงอีกนิดน
2: ึ
1: ง
2: ร้อนมือร้อนมือ
1: จริงก็ต้องใช้ไฟอ่อนๆนะคะแล้วก็กวนไปเรื่อยๆอันนี้ไฟกลางเขาจะมีไฟอ่อนไฟกลาง
5: นี่กลาง
1: ได้แล้วค่ะ
0: ได
1: ้แล้วค่ะเรื่องร้อนหนูต้องระวังนะ
0: ไม่งั้นเดี๋ยวหลบพี่เขาก่อนนะ
1: เดี๋ยวให้พี่เอ็มทำให้ดูลูกเดือดร้อนลูก
0: ตรงไหนดีคะตรงนี
2: ้แล้วก็เอาขนมออกจากเตา
0: ขนมออกจากเตามาค่ะเดี๋ยวพี่เฟลออกให
5: ้หุ้ยหอม
1: ค่ะ
5: หอมค่ะ
0: เป็นไงบ้างคะหน้าตาหุ้ยสวยจังเลยใครทำเนี่ยหนูแน่ๆเลยอันนี
5: ้เ
1: สวยมากเลยหนูไปประจำที
2: ่ไปที่ตัวเอง
1: จ้ะ
0: สองมือกับที่กับที
1: ่มาเลยสวยไหมคะเอามาดูซิสวยไหมคะ
5: เว้ยมันเคลื่อนสักเล็ก
0: ของน้องปั้นจะไม่ค่อยมีสีขาว
1: นะคะ
0: แล้วไข่ขาวมันจะกลมกลืนกับขนม
1: ทีนี้หนูก็ต้องมาแบ่งมะพร้าวมันก็จะมีสีชมพูนะคะทีนี้หนูต้องระวังนะคะเนี่ยอย่าให้เข้มมากนะคะนะคะนี่เราจะแบ่งลูกแบ่งแบ่งค่ะเราจะทำสามสีทีนี้จะใช้สีม่วงนะสีม่วงนี่เราเอาดอกอัญชันผสมหน่อยก็ได้นะคะเดี๋ยวหนูเอาแต่งหน้าแล้วเดี๋ยวก็ใช้สีชมพูบ้างนะโอเคเราใช้ไม้กิ้มเกี่ยออก
0: แม่แต่งอันสวยใช่ไหมคะพี่เฟย์ฝีมือสุดยอดเนี่ยค่ะก็เลยต้องแต่งอันสวย
2: เขาทำนี่เลย
5: นี่สวยไหมคะ
1: ดีเยอะมากลูกเยอะมากไม่สวย
5: ไหว

0: ใช่ลูกใช้ไม้จิ้มคู่กันแล้วก็วางให้สวย
1: แล้วถ้ามันอบกินได้ไหมคะ
0: ได้ลูกเพราะว่ามะพร้าวเราไปผัดสุกแล้วแต่ถ้าเราคิดจะเก็บไว้ทานหลายวันเราก็ไปอบนะคะ
2: ส่วนผสมขนมมัสกอตส่วนผสมตัวขนมแป้งสาลี1ถ้วยตวงน้ำตาลทรายป่นละเอียด1ถ้วยตวงไข่ไก่4ฟองส่วนผสมหน้าขนมไข่ขาวของไข่เป็ด4ฟองน้ำตาลทรายป่นละเอียด4ถ้วยตวงน้ำมะนาว1ช้อนชาสีผสมอาหารส่วนผสมมะพร้าวโรยหน้ามะพร้าวขูดละเอียด1ถ้วยตวงน้ำตาลทราย1ถ้วยตวง
0: ทีนี้เราก็มาดูความสวยที่แตกต่างนะคะ ที่หนูทำมานะคะหนูสังเกตนะคะตรงไหนที่มันไม่สวยคะตรงที่ตีไข่ขาวนะคะหนูต้องแยกไข่ขาวไข่แดงนะคะถ้าเราใช้ไข่ขาวเราต้องใช้ไข่ขาวล้วนๆเลยนะคะไม่ให้ติดไข่แดงเลยพอติดแล้วตัวครีมจะนิ่มเห็นไหมคะมันจะย้อยมันจะไม่เป็นทรงสวยใช่ไหมคะ
3: ขนมไทยนี่ต้องพิถีพิถันจริงๆเลยนะคะเนี่ยผิดพลาดนิดหน่อยก็ทำให้ขนมของเราเนี่ยเสียรูปทรงเลยนะคะ
1: แล้วชิมได้หรือยังคะ
0: ได้ค่ะ
3: อันไหนอันพี่เฟย์ชิมของคุณครูก่อนนะคะเพราะว่าจะได้รู้ว่าระหว่างของคุณครูกับของพวกเราเนี่ยมันแตกต่างกันยังไง
1: เป็นยังไงบ้างคะ
4: ใหญ่
1: ใ
4: หญ่
1: น้ำตาลติดปาก
3: มะพร้าวหมดแล้วว่าอันเนี้ย
0: ค่ะ
3: ของคุณครูนี่จะแบบว่าได้กลิ่นของความหอมของไข่มากๆเลยนะคะแล้วมันจะกรุบกรุบกรอบตรงอันเนี้ยค่ะไข่ขาว
0: แล้วเราก็จะไม่แต่งกลิ่นเลยนะคะ
3: เป็นยังไงบ้างคะน้องๆรสชาติ
1: อร่อย
3: มากเลย
1: อร่อยอร่อยหอมอร่อยหอม
3: แล้วน้องเจนล่ะคะ
5: หวานหอมค่ะ
3: วันนี้พวกเราขอบคุณคุณครูแล้วก็พี่เอ็มมากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราทำขนม
1: มัสกอตค่ะ
3: ถูกต้องค่ะซึ่งเป็นขนมโบราณที่หาได้ยากมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยเป็นขนมที่อยู่ในกาบเพชมเครื่องข้าวหวานด้วยค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
2: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
3: สัปดาห์หน้านะคะจะมีเรื่องราวให้เพื่อนๆได้มาเรียนรู้และค้นหาไปพร้อมๆกับพวกเราอย่าลืมติดตามชมให้ได้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วพวกเราลาไปก่อน
1: สวัสดีค่ะกินกันต่อดีกว่าไหมคะ
3: พี่เฟย์กินของคุณ

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

169ค่ะวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่2เรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างเราไปติดตามพร้อมๆกันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะสำหรับพายุไต้ฝุ่นบาวีนะคะบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะถึงยังไงก็ตามนะคะขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกฉบับที่2ในช่วงวันที่10ถึง15กรกฎาคมนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง2ถึง4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยโดยในช่วงวันที่11ถึง14กรกฎาคมนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ําและในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็กๆรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลกราบถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินทร์สมัยอยุธยาโน่นนะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีนในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
2: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนละสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้โหเลือดอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยแก่แก้ว
3: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
2: ไม่รู้สิแม่อ่ะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่รอเขากัน
4: ฮะไอ้ย่าเสียงท้องร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมามามาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
2: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
4: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอินทร์กลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทร์ทำให้คนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
4: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
2: พวกเราต้องไปกันแล้วล่ะค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
4: ไอ้ยายังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ

0: ีก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
1: เมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
0: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
1: อะไรของเขาเนี่ย
2: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: องทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวันถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
1: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

0: บัติทางธรรมชาติตอนภูเขาไฟภัยจากใต้พิภพ
1: อะตอมนานี่หน้าตาดีแล้วยังมีน้ำใจกับเพื่อนจริงๆแถมยังชวนพวกเรามาเล่นของเล่นด้วยอีก
2: ขอบใจ
1: มากเลยนะอะตอม
3: แค่นี้สบายมากเล่นด้วยกันเยอะๆสนุกดีดีเอลทีวีนายไม่มาเล่นกับพวกเราเหรอ
4: ไม่ละพวกนายเล่นกันเถอะ
1: แล้วมันเล่นยังไงล่ะเนี่ย
3: ฉันก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันน่ะงั้นเดี๋ยวเราเล่นตามข้อมือก็แล้วกันนะ
1: ตื่นเต้นจังเลย
4: เฮ้ย
1: ว้าวแล้วว่าออกมาแล้ว
4: ของเล่นน่ะมันก็ตื่นเต้นสนุกสนานแบบนี้แล้วนะแต่เรื่องจริงน่ะมันไม่สนุกเอาซะเลย
1: นายเป็นอะไรไปน่ะ DLTV
3: นั่นสิเป็นอะไรหรือเปล่า DLTV ฉันว่านายไม่สบายใจอะไรแน่ๆเลย
1: ใครทำอะไรให้นายไม่สบายใจหรอบอกฉันมาได้นะเพื่อน
4: ก็ภูเขาไฟระเบิดเนี่ยล่ะทำให้ฉันเป็นแบบนี้ตอนที่ฉันยังอยู่ที่ดาวดอนโมเกิดภูเขาไฟระเบิดขึ้นญาติพี่น้องฉันเสียชีวิตไปหลายคนฉันเลยเศร้าไงล่ะ
1: พวกเราเสียใจนะ DLTV
4: ไม่เป็นไรฉันโอเคแค่คิดถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นมานะ
3: แล้วบนโลกนี้ล่ะมีภูเขาไฟที่สามารถระเบิดและอันตรายได้เหมือนที่ดาวดอนโม่ไหม
4: จริงๆแล้วภูเขาไฟระเบิดก็มีบนโลกใบนี้แล้วก็ยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกที่ยังสามารถระเบิดได้เหมือนกันหากเราจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ที่เคยเกิดภูเขาไฟระเบิดมาก่อนเราก็ควรเช็คข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดก่อนการเดินทางเสมอยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องฟังประกาศติดตามข่าวของทางราชการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องติดตามคำเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและกรมทรัพยากรธรณีต้องศึกษาการเอาตัวรอดเบื้องต้นหากเกิดภูเขาไฟระเบิดศึกษาระบบการเตือนภัยและเส้นทางอพยพของท้องถิ่นอยู่เสมอและต้องไม่ลืมเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช
1: ้แล้วภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนให้เรารู้ตัวก่อนเลยเหรอ
4: มีนะสัญญาณเตือนภัยของภูเขาไฟระเบิดมีหลายแบบเลยทั้งการยกตัวของพื้นดินการเกิดแผ่นดินไหวเล็กๆสัตว์ป่ามีพฤติกรรมตกใจกลัวสังเกตท้องฟ้าแล้วก็ปริมาณน้ำธรรมชาติรอบตัวที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันเป็นเวลานานนะ
3: มันรุนแรงมากเลยใช่ไหม DLTV
4: ภูเขาไฟระเบิดสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะทั้งทำให้เกิดแผ่นดินไหวและยังพวกชิ้นส่วนภูเขาไฟหรือเท่าธุลีภูเขาไฟที่ร้อนๆไหลลงมาทับถมบ้านเรือนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

0: และพวกกลุ่มควันกลุ่มแก๊สที่ถูกพ่นออกมาเมื่อฝนตกก็จะทำให้เกิดฝนกรดส่งผลเสียต่อดินและป่าไม้ทำให้ดินไม่เอื้อต่อการทำการเกษตรน้ำฝนถูกปนเปื้อนด้วยสารพิษหากโดนผิวหนังก็จะเกิดการระคายเคืองมีผลต่อดวงตาและระบบทางเดินหายใจด้วยนะ
1: DLTV และภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกเมื่อเกิดการระเบิดหินหนืดเศษหินผลึกแร่ฝุ่นละอองเท่าธุลีภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟรวมทั้งจากรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อหินหนืดขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกจะเรียกว่าลาวาหลังการระเบิดของภูเขาไฟลักษณะรูปร่างของพื้นที่ภูเขาไฟอาจเปลี่ยนไปหรือไม่ก็ทำให้พื้นที่ภูเขาไฟเดิมถูกทำลายหายไปเลยก็ได้นะ
2: แล้วถ้าเราต้องตกอยู่ในสถานการณ์ภูเขาไฟระเบิดเราจะเอาตัวรอดยังไงได้บ้างหรอ DLTV
0: ถ้าเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดขึ้นจะมีประกาศให้บุคคลในพื้นที่เสี่ยงอันตรายอพยพออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดด้วยยานพาหนะเพื่อออกห่างจากพื้นที่เสี่ยงเราต้องตั้งสติและฟังเจ้าหน้าที่และศูนย์แจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ได้อพยพก็ควรอยู่ในอาคารที่แข็งแรงหรือที่กำบังที่มิดชิดให้เร็วที่สุดปิดประตูและหน้าต่างป้องกันเท่าที่เกิดจากภูเขาไฟซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบหายใจแต่ถ้าหาที่หลบไม่ได้ให้ไปอยู่ในทิศเหนือลมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากแก๊สแล้วให้รีบขึ้นที่สูงเพราะลาวาจะสู่ที่ต่ำกว่าส่วนเวลาเดินหรือวิ่งควรระวังให้ใช้สิ่งของหรือแขนกำบังหัวไว้เพื่อป้องกันเศษหินเศษลาวากระเด็นตกมาโดนสวมใส่แว่นตาหน้ากากหรือเศษผ้าเพื่อป้องกันมลพิษจากเท่าฐานและแก๊สใส่เสื้อแขนยาวคลุมร่างกายเพื่อป้องกันความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดนะ
2: โอ้โหน่ากลัวจังดีนะที่บ้านเราไม่มีภูเขาไฟระเบิดนะ
0: ก็จริงอย่างที่นายว่าแต่ถ้ามองอีกมุมการระเบิดของภูเขาไฟก็มีประโยชน์มากมายเหมือนกันนะ
3: สร้างประโยชน์ยังไงหรอฉันยังนึกภาพไม่ออกเลยอ่ะ
0: ก็อย่างการเกิดของภูเขาหรือที่ราบสูงรูปร่างต่างๆขึ้นมาใหม่ส่วนดินที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของเศษหินภูเขาไฟในบริเวณนั้นจะมีแร่ธาตุสะสมอยู่เยอะมากทำให้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกแร่ต่างๆที่ตกผลึกอยู่ใต้พื้นโลกก็จะถูกดันขึ้นมาบนผิวโลกเมื่อหินผุพังลงอาจพบอัญมณีที่หายากพวกเพชรพลอยก็ได้นะหรือภูเขาไฟบางแห่งก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนให้ความสนใจ
2: นี่เด็กๆเล่นอะไรกันข้างบนและน้ำอะไรไหลลงมาเลอะพื้นข้างล่างเล่นสนอะไรกันอีกเนี่ยลงมาจัดการทำความสะอาดเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: แย่แล้วลาวาภูเขาไฟที่เราเล่นมันไหลลงมาข้างล่างหมดแล้ว
4: ภูเขาไฟ
5: ครับแม่เดี๋ยวพวกเราลงไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยครับ
3: ภูเขาไฟระเบิดลาวาไหลสร้างความเสียหายจริงๆด้วย
2: ใช่เราเลยต้องมาจัดการหลังเกิดภูเขาไฟระเบิดนี่ไงล่ะ
0: แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะหลังจากที่ภูเขาไฟระเบิดแล้วเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองและคนอื่นๆว่าได้รับบาดเจ็บหรือเปล่าเพื่อจะได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ให้รีบติดต่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเคลียร์พื้นที่ทันทีข่าวสารจากทางราชการก็ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอด้วยนะส่วนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิดก็ยังมีอีกเพียบเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์นะทุกคน
3: เช็ดพื้นกันให้เรียบร้อยเลยนะ
4: ครับ
5: ครับเกือบไปแล้วพวกเรา
0: ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมาหรือหินหนืดแก๊สและเท่าธุลีภูเขาไฟจากใต้เปลือกโลกและถูกพ่นออกมาทางปล่องทางช่องด้านข้างและทางรอยแยกของภูเขาไฟเมื่อแมกมาหรือหินหนืดปะทุขึ้นมาสู่ผิวโลกจะเรียกว่าลาวาควรศึกษาระบบการเตือนภัยเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
6: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบ

0: หตุการณ์ครั้งนี
1: ้ในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้
2: แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: บ้านค่ายเนี่ยมีความเข้มแข็งสามัคคีเพราะว่าเป็นชุมชนเก่าแก่โดยยึดหลักของคำว่าบวรบ้านวัดโรงเรียนจะมีการพึ่งพาช่วยเหลือกันเพราะว่าชุมชนนี้เป็นชุมชนเก่าแก่ซึ่งคนยุคก่อนยุคเก่าๆเนี่ยมีการถ่ายทอดกันกับลูกหลานวัฒนธรรมประเพณีเก่าๆก็ยังรักษาไว้เหมือนเดิมเขาก็อยู่กันแบบสามัคคีมีกิจกรรมร่วมกันทำงานร่วมกันนี่คือความเข้มแข็งของชุมชนคือเราไม่ได้เน้นเรื่องว่าจะต้องมีรางวัลจะต้องดีเด่นอะไรงั้นเราเน้นเรื่องการถ่ายทอดให้ชุมชนเนี่ยรักษากันไว้ให้ตกไปถึงลูกหลานของเราต่อไปในภายภาคหน้าอยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขนี่คือจุดประสงค์เท่านี้แหละทำอะไรก็มาประชุมกันที่วัดแบบโบราณโดยวัดเป็นศูนย์กลางมีกิจกรรมเรียกว่า3วัยตั้งแต่วัยเด็กวัยกลางคนวัยสูงอายุมีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้อะไรเงี้ยเขาก็มาวัดเขาก็เห็นคุณค่าของวัดคือความศรัทธามันเกิดทีนี้วัดจะต้องการอะไรจะพัฒนาอย่างไรมันก็ไปได้แต่ถ้าขาดศรัทธาเสร็จแล้วไม่ต้องจะชักชวนอย่างไรเขาก็ไม่เอาด้วยเป็นเจ้าวาดมา40ปีผู้นำชุมชนกับวัดเนี่ยเราคุยกันอยู่ประจำผู้นำชุมชนก็ต่อไปยังลูกบ้านเราวัดก็มีกิจกรรมอย่างนี้นะมาช่วยกันนะตำบลบ้านค่ายจึงเป็นตำบลเข้มแข็งได้รับรางวัลนี่ไงก็เริ่มมาจากวัด
1: ในส่วนของการขับเคลื่อนความดีครับผู้ที่ให้ความร่วมมือเราจะทำยังไงเขามีความสุขอาจจะโดยการมอบวุฒิบัตรทุกปีนะครับมีการจัดกิจกรรมพลังบวรที่ของจังหวัดจัดเราคัดเลือกแต่ละหมู่บ้านวินัยพอเพียงสุจริตจิตอาสากตัญญูกตเวที5คุณธรรมเนี่ยไปเลือกมาแล้วก็เชิดชูคนเหล่านั้นขึ้นรับรางวัลส่วนหนึ่งไม่ใช่รางวัลประเภทนี้ไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทอง

างแต่อาจจะเป็นในเรื่องของ1นำสินค้ามาวางจำหน่ายตอบแทนคือท่านได้รายได้เพิ่มขึ้นอย่างเช่นศาลเจ้าแม่หลักเมืองเนี่ยเวลาคนมาทําบุญก็เอาผลิตภัณฑ์ชนไปวางพอวางเสร็จปุ๊บก็มีคนมาจับจ่ายซื้อตอนนี้มีอะไรทุกคนไปอยู่ที่นั่นหมดเลยกำลังทำให้เป็นศูนย์ใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆ2เราให้โอกาสไงครับอยากไปศึกษาดูงานท่านไม่ต้องเสียตังค์นะเราหาทุนให้ว่างงานเกษียณไม่มีงานทำเอามารวมกลุ่มกันไว้ต่อยอดโดยการให้มีการฝึกอบรมนานนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยเห็นแล้วนี่คือผลสำเร็จที่เราไปดูไม่ใช่นะครับ5ปีนะครับ

0: ุกสิ่งทุกอย่างเป็นรายได้นะครับมันเหมือนกับเป็นรางวัลเขาครับก็คือเฮ้ยทำไปแล้วมันขายได้นะเอาเข้ากลุ่มเท่านี้แบ่งไว้เก็บเท่านี้แล้วเวลาจะไปพัฒนาไปดูงานเอาเงินไม่พอเอาเงินนี้ไปเติมเนี่ยก็คือการบริหารก็คือชุมชนเนี่ยเน้นเรื่องวินัยก็คือการวางแบบแผนในเรื่องการพัฒนามันไม่ใช่แค่วิชาการนะครับต้องลงมือปฏิบัติแล้วได้เห็นผลด้วยทุกสิ่งทุกอย่างทำไปแล้วเนี่ยเราใช้หลักเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพราะว่าทุกบ้านเนี่ยถ้าเราไม่สัมพันธ์กันไม่มีการพูดคุยกันมันก็ห่างเหินแต่เมื่อเราทำเป็นชุมชนเราทำที่มันสำเร็จลุล่วงไปได้เนี่ยประชาชนเขาเห็นแล้วว่ามันเป็นประโยชน์จริงๆการสร้างรายได้เสริมการได้รับความยอมรับมันไม่ใช่แค่ในหมู่บ้านนะครับตำบลอำเภอจังหวัดรวมไปถึงกระทรวงเนี่ยตรงนี้ก็เห็นภาพมันเป็นทุนทางสังคมครับของหมู่บ้านบรรพชนอ่ะเราเป็นคนพื้นที่นี่ถ้าเสิร์ฟจริงๆตั้งแต่สมัยธรวดีครับมีทุกยุคจนมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยเป็น DNA ฮะที่หมู่บ้านเราเข้มแข็งส่วนมากจะเป็นในเรื่องความซื่อสัตย์เพราะเราเกิดจากการรวมกลุ่มถ้ามีการรวมคนเยอะๆเพื่อจะไปลบทับจับศึกถ้าไม่มีเรื่องนี้คุณไม่ซื่อสัตย์ต่อตัวเองต่อยทัพนั้นแข็งแค่ไหนเวลาไปตีบ่านเขาไปชนะก็เหมือนการรบไงไงก็แพ้ครับนี่แหละครับคือความซื่อสัตย์มันต้องสูงมาก
1: ความสุขต้องเกิดจากความสามัคคีก่อนไม่ใช่ความสุขมันจะลอยมานะมันต้องมีตัวสามัคคีตัวศรัทธาก่อนเหตุจากการที่เราสามัคคีกันมีกิจก็ทำด้วยกันอยู่กันแบบพี่แบบน้องพึ่งพาอาศัยกันชุมชนเมื่ออยู่เย็นเป็นสุขกิจกรรมอะไรที่เขาให้เราทำก็ทำด้วยความร่วมมือพุทธเจ้าก็สอนอยู่แล้วนี่ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทีนี้เราทำเหตุดีไว้ผลดีมันก็ตามมาคือเราได้รางวัลคือใจเรามีความสุขแล้วมารวมกันนี่ก็แค่นั้นแล้วคือรางวัลที่เราได้แล้วสุขเนี่ยมันมี2 อย่างสุขทางโลกกับสุขทางธรรมสุขทางโลกก็คือลาภยศสรรเสริญแต่มันไม่แน่นอนนะมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามีสุขแล้วก็มีทุกข์เพราะนั้นสุขทางโลกก็คือสุขกอไก่สุขดิบๆแต่สุขทางธรรมก็คือสุขทางใจได้มาทำกรรมร่วมกันหัวเราะเฮฮาด้วยกันสุขเกิดและความสุขที่แท้จริงสุขไปเรื่อยชุมชนบ้านค่ายก็หัวเราะเฮฮายิ้มแย้มแจ่มใสก็สุขกันไปเรื่อยนี่คือความสุขที่แท้จริง

0: มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระนะ

0: น้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
1: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
0: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
1: ฮะเลขชุด
0: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
1: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
0: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ในพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วัสดีครับ
1: หมออ้อยครับ
2: น้องคนนี้ค่ะและนี่คือรายการ Animal Speak นะคะ
1: แต่แน่นอนครับวันนี้เรามาถึงจังหวัดพิษณุโลกและเราก็ยังเห็น
2: ซุ่มไก่
0: ซุ่มไก่ครับ
1: แน่นอนครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาพบกับเรื่อง
2: ไก่ไก่นั่นเองค่ะ
1: แต่ว่าไก่ของเราวันนี้เนี่ยไม่ใช่ไก่ธรรมดานะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: เป็นไก่ที่สืบเชื้อสายมาตั้งแต่กรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยาและจนถึงปัจจุบันนี้
2: ใช่ค่ะรับรองสนุกแน่นอนค่ะเกี่ยวกับเรื่องไก่ๆของเราค่ะ
1: เพราะสัตว์พูดไม่ได
2: ้ถึงต้องมี
1: Animal Speak ถึงแล้วดีถึงแล้วสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
1: อ้อยนะครับแล้วก็นี่น้องคนดีครับ
3: ครับ
1: นี่พี่ต้นใช่ไหมครับ
3: ครับใช่ครับผม
1: วันนี้ผมกับน้องคนดีก็อยากจะมาเยี่ยมชม
3: ครับ
1: ไก่สวยๆงาม
3: ๆได้เลยครับผมที่นี่ก็เป็นชมรมอนุรักษ์ไก่ชนพระนเรศวรนะครับของตำบลหัวรอเทศบาลตำบลหัวรอนะครับ อย่างนี้ก็เป็นลักษณะพ่อพันธุ์เป็นไก่ที่มีลักษณะเหลืองหางขาวเราอนุรักษ์ตามอุดมทัศนีนะครับเป็นไก่เหลืองหางขาวนเรศวรเอาไว้ประกวดนะครับแล้วก็จะมีประวัติความเป็นมาครับเดี๋ยวจะเชิญไปดูข้างในครับมีหลากหลายสายพันธุ์ครับ
1: เยอะเหมือนกันนะครับเนี่ย
3: เยอะครับ
1: นี่ยังไม่หมดหน้าเลยผมว่า
3: ใช่ครับอันนี้คือลักษณะไก่ประจำจังหวัดของสุโขทัยเรียกว่าปลาดูหางดำนะครับ
1: ปลาดูหางดำลักษณะก็คือหางสีดำ
3: หางสีดำคือจะดูที่สร้อยนะครับสร้อยคอสร้อยหลังสร้อยปีกนะครับ
1: ตรงไหนคือสร้อย
3: เนี่ยนะฮะจะเป็นสีปลาดูเห็นไหมครับจะเป็นสีเหมือนไม้ปลาดูเราจะเรียกตามลักษณะไก่ไทยว่าสีปลาดูหางดำนะครับ
1: อ๋อนี่สีนี้ไหม
3: ใช่ใช่คร
1: ับสวยมากคร
3: ับใช่ครับตามตำราอุดมทัศนีคือพันประวัติเนี้ยปากก็จะต้องดำ
1: ปากดำ
3: ตาดำ
1: ตาดำ
3: ขอบตาสีดำ
1: ครับ
3: แข้งดำนี่คือลักษณะ
1: นี่คือถูกต้อง
3: ตามตำราเลยครับตามตำราครับผมตัวเด่นของฟาร์มนะครับผมสัตว์เอกลักษณ์ประจำเมืองพิษณุโลกนะครับนี่ก็คือจะคงลักษณะนะครับผมคือที่สร้อยหลังเหลืองสร้อยปีกทั้งสองข้างเหลืองหางขาว
1: คร
3: ับเราเรียกว่าเหลืองหางขาวถ้าคงความเป็นนเรศวรนี่ก็จะต้องมีพระเจ้า5พระองค์คือที่หัวนะฮะมีหย่อมกะสีขาวนะครับ1ที่หัวปีก2นะครับที่หัวปีกนี่3แล้วก็ที่ข้อขาครับข้อขาทั้ง2ข้างก็เป็น4 5ครับถ้าครบนี่เราเรียกว่าเหลืองหางขาวพระเจ้า5พระองค์ในไก่ชนเหลืองหางขาวเนี่ยครับจะมีรายละเอียดลึกๆมากนะครับเช่นลักษณะที่ดีก็จะต้องมีสร้อยสังวานนะครับคือสีเหลืองๆที่หน้าอกนะครับผมนะครับเราเรียกว่าสร้อยสังวานหน้าอกนะครับรายละเอียดลึกไปอีกครับเวลาแข่งขันประกวดกันเนี่ยครับต้องยกปีกดูมันจะต้องมีสร้อยสังวานที่ใต้ปีกอีกสีเหลืองๆเนี่ยข้างตัวเขาเรียกว่าแข็งข้างสังวานข้างตัวที่ใต้หางเนี่ยครับถ้าภาษาในตำราเรียกว่าบัวคว่ำบัวหงายนะครับในไก่ชนนเรศวรจำเป็นต้องมีนะครับสีปากจะต้องเป็นสีงาช้าง
1: สีงาช้างด้วย
3: ครับหมายความว่าจะต้องเป็นสีขาวอมเหลืองและที่ร่องปากเนี่ยครับก็จะต้องมีร่องน้ำทั้งสองข้าง
1: ครับ
3: จะต้องมีฝาปิดจมูก
1: ครับ
3: ที่เป็นสีเดียวกันในดวงตาก็ต้องสีเหลืองหรือเรียกว่าตาปลาหมอตายนะครับผมลักษณะหงอนกดที่กระหม่อม
1: ครับ
3: หน้าเล็กคล้ายๆนกยูงความเป็นเกตก็ต้องสวยนะครับอย่างตัวนี้เกตขาเนี่ยฮะจะเป็นร่องน้ำมีเดือยไก่เพศผู้จะต้องมีเดือยมีอาวุธเนี่ยนะครับในการชนใช้เดือยบินตีใช้เดือยแทงลักษณะหางเหมือนฟ่อนข้าวน้องอาจจะไม่เคยเห็นฟ่อนข้าวที่คนโบราณเกี่ยวแล้วมามัดไว
1: ้
3: เนี่ยฮะก็จะเหมือนกระหางไก่ตัวนี
1: ้ครับ
3: ตัวนี้ก็จะเป็นสัตว์ที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็ครบตามตำราของไก่ชนนเรศวรที่สมเด็จพระนเรศวรนำเอาไปชนที่ประเทศพม่าจนได้รับชัยชนะมานะครับผมจึงมีคำกล่าวว่าไก่เฉลยตัวนี้ไม่ได้แต่จะตีเอาเดิมพันเท่านั้นจะตีกินบ้านกินเมืองกันก็ยังได้นะครับ
1: นี่เห็นไหมคนดีที่มีคำพังเพยที่เขาบอกว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งนี่งามเพราะขนจริงๆฮะ
3: ใช่ครับ
1: สวยมากตัวนี้ถือว่าสวยมากอันนี้เพศเมีย
3: ครับนี่คือลักษณะของเพศเมียครับไก่ชนนเรศวร
1: น้องก็ได้เห็นไหมเพศผู้เพศเมียใครสวยกว่ากัน
2: เพศผู้สวยกว่า
1: เพศผู้สวยกว่าปกติแล้วเนี่ยสัตว์ตัวผู้เนี่ยมักจะมีรูปร่างสวยงามแข็งแกร่งอะไรเงี้ยอัน
3: นี้เป็นลักษณะของเพศเมียนะครับก็จะต้องคงมีความเป็นพระเจ้า5พระองค์
1: ครับ
3: นะครับแล้วลักษณะที่เราจะต้องเน้นสำคัญมากของเพศเมียคือสีปาก
1: ครับ
3: จะต้องเป็นงาช้าง
1: ีปังอาช่าเหมือนตัวผู
3: ้ใช่เหมือนตัวผู้ลักษณะสีแข้ง
1: แต่แข้งนี่ไม่ค่อยเป็นร่องเท่าไหร่
3: ใช่ครับ
1: ตัวเมีย
3: จะไม่ค่อยเป็นร่องแต่ก็ต้องคงความเป็นงาช้างแล้วก็ดูลึกๆที่ขนปิดหูนะครับ
1: ด
3: ูที่ขนปิดหูจะต้อง

0: แล้วตัวเมียเนี่ยมันจะมีลักษณะเขาเรียกว่า5พระองค์เหมือนกันป่ะฮะก็คือมี1 2 3
1: ครับ
0: แล้วก็4 5เหมือนกันคือต้องมี
1: ต้องมีเหมือนก
0: ัน ถ้าไม่มีไปผสมกับตัวผู้ที่มีออกลูกมาอาจจะไม่มีก็ได้
1: อาจจะไม่มีอาจจะไม่
0: ครบเพราะฉะนั้นต้องเลือกทั้งตัวผู้ตัวเมียที่มันถูกต้อง
1: ใช่ครับ
0: คือพวกนี้เลี้ยงไว้ประกวดอย่างเร็วเลยเป็นไก่สวยงามนะฮะ
1: ครับเป็นไก่สวยงามอย่างในไก่เนี่ยเรามีหลายประเภทอย่างเช่น1ไก่โก้ไก่งาม
0: ไก่โก้คือไก่โก้ไก่งาม
1: คืออันเดียวกันครับอันที่2ก็คือไก่เก่ง
0: ไก่เก่ง
1: ที่เราใช้ในการชนอันที่3ก็คือไก่แกงหรือไก่ที่เราเอาไว้บริโภคนะครับนี่ครับก็เป็นไก่ประวัติศาสตร์อีกตัวคือพื้นตัวเขาจะเป็นสีเทา
0: ครับ
1: สร้อยจะเป็นสีเหลือง
0: สร้อยสีเหลือง
1: สร้อยสีเหลืองหางขาว
0: หางขาว
1: เราเรียกว่าเทาทองหางขาวครับเป็นไก่สายพันธุ์ของพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับผมเนี่ยครับเราเรียกว่าไก่เทาทองพระเจ้าตากลักษณะของเทาทองพระเจ้าตากก็จะดูง่ายๆนะครับสีปากสีแข้งนะครับเป็นสีเหลืองอมขาว
0: ก็คืออย่าง
1: น
0: ี้
1: ใช่นะครับใบหน้าก็ต้องคล้ายๆนกยูงคล้ายๆกับไก่ชนทะเลสวน
0: แต่ผมว่าทรงเขาคล้ายๆกันนะฮะ
1: ทรงคล้ายกันครับ
0: เพราะว่า
1: เป
0: ็
1: นสีแตกต่างกันเพราะเป็นไก่ลักษณะสายพันธุ์ไทยทั้งผู้นะครับที่ชมรมเราอนุรักษ์กันนะครับผม
2: แล้วไอ้ไก่พวกนี้ค่ะที่เอาไว้โชว์เอาไว้แข่งเนี่ยค
1: ่
2: ะมันแตกต่างกับไก่ธรรมดาหรือเปล่าต้องกินยังไงอะไรยังไง
1: อ๋อครับในไก่สวยงามนี่นะครับเราก็จะมีการกินทั้งวันนะครับกินอาหารสำเร็จรูปนะครับเพื่อเพิ่มน้ำหนักให้ตัวใหญ
0: ่
1: ก็จะเหมือนกับพวกดารานะครับให้มีความมาตรฐานความสูงตัวใหญ่นะครับเวลายืนบนหมอสุ่มนะครับก็จะสง่ากว่าไก่ที่ตัวเล็กนะครับผมนี่คือการอนุรักษ์ไก
0: ่
1: ไก่สวยงาม
2: น้องดาราไก่เนี่ยค่ะเขาต้องอาบน้ำไหมคะ
1: ครับในไก่ประกวดนี่เราต้องอาบนะครับแต่ว่าเราจะดูไม่อาบทุกวันเราจะดูที่ลักษณะนะครับลักษณะสร้อยของเขาเหมือนกับคนไม่ได้สระผมนะครับ
0: ไม่มีผม
1: ครับผมก็จะเป็นแข็งเป็นอะไรเงี้ยนะครับผมแต่ตัวนี้เป็นลักษณะขนที่ดียังไม่ต้องอาบนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยนะครับดูไก่ที่ว่าเป็นลักษณะขนแบบไหนเราเพิ่งจะเริ่มอาบน้ำครับเดี๋ยวเชิญเลยนะครับผม
0: ก็คือขนที่บอกว่า
1: เนี่ยจะ
0: กระดกขึ้นแล้ว
1: เริ่มกระดกขึ้นแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะเริ่มอาบน้ำนะครับผม
2: แล้วอันนี้พันอะไรอะคะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นพันด่างเบญจรงค์ที่เห็นได้ชัดก็คือเนี่ยฮะมีสร้อยสีขาวนะครับสีเหลืองสีดูสีเขียวสีดำเขาครบ5สีเราเรียกว่าด่างเบญจรง
0: ค์
1: นะครับผมส่วนตัวนี้ก็ยังกลับไม่มากนะครับเดี๋ยวเราจะมีอีก1ตัวที่ว่าเห็นได้ชัดเจนเลยว่าสร้อยงอขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะให้ทีมงานของผมเนี่ยรูปน้ำให้ดูว่าทำยังไงสร้อยมันจะกลับลงมานะครับ
0: ตอนนี้ขนก็คืองอนเอาไปเลยนะฮะ
1: ใช่ครับเดี๋ยวคุณลุงก็จะใช้ผ้าขาวบางหรือผ้ามุ้งเนี่ยนะครับจุ่มน้ำลูบลงไปนะครับเดี๋ยวสร้อยเขาก็จะตกลงไปนะครับ
0: อันนี้เป็นวิธีการกาดน้ำเขาเรียกกาดน้ำ
1: กาดน้ำครับผม
0: กาดน้ำ
1: ใช่ใช่ครับ
0: อันนี้เป็นโซนไก่นักกีฬาใช่ไหมครับ
1: ครับเป็นโซนไก่นักกีฬานะครับ
0: เรา
1: ก็จะมีหลายประเภทนะครับผม
0: คร
1: ับนี่คือการออกกำลังกายของไก่นักกีฬาน
0: ะครับเขาจะเดิน
1: ใช่ฮะ
0: เดินเหมือนกับ
1: ครับ
0: เหมือนลู่วิ่งนะ
1: ครับเหมือนลู่วิ่งนะครับผมนี่เราเรียกว่าการออกกำลังกายขานะครับผมอย่างนี้ก็คือการบังคับให้วิ่งนะครับผมเทคนิคคือการวิ่งแบบธรรมชาติเนี่ยนะครับ เราต้องใช้ไก่2ตัวนะครับเพื่อให้เขากระตุ้นกันแล้วก็กีดกันล็อกกันแล้วจะต้องเป็นสุ่ม2ชั้น
0: ครับ
1: เพื่อป้องกันการ
0: ปาก
1: กันชนถึงกันแล้วมันจะบาดเจ็บนะครับผมนะฮะนี่เขาก็จะยั่วกันนะครับวิ่งไปวิ่งมา
0: คือไก่ตัวไหนที่เราต้องการให้ออกกำลังกายเยอะแล้วก็ให้อยู่ข้างนอกซะ
1: ใช่ครับ
0: ตัวไหนที่ไม่ต้องออกกำลังกายมากก็อยู่ในสุ่มซะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะตัวนอกก็จะได้วิ่งออกกำลังกายได้เต็มที่
1: ถูกต้องครับในนี้ก็จะเป็นลู่วิ่งนะครับไก่ทั้งคู่ก็จะวิ่งซ้ายขวานะครับผมในไก่กีฬาเนี่ยครับก็จะต้องมีการคลายเครียดรีแลกซ์ก
0: ็
1: คือจะต้องมีที่ปล่อยเดินแบบธรรมชาตินี่ก็คืออย่างที่3สำหรับการออกกำลังกายขานะครับผมนี่ก็คือการออกกำลังกายปีกนะครับน้องดีก็เดี๋ยวเราจะจับไก่นะครับโยนลงไปในบ่อครับแล้วก็มีการเคาะนะครับเดี๋ยวไก่เขาก็จะบินขึ้นมาเป็นการออกกำลังกายปีกวันนึงเราก็จะโดดตอนเช้านะครับประมาณ50ครั้ง
0: ครับ
1: ครับเป็นการออกกำลังกายปีกนะครับผม
0: อันนี้เหมือนกับคนเลยเนาะที่แบบเราอยากฝึกส่วนไหนอยากหน้าท้องเอาซิทอัพ
1: ใช่ครับ
0: อยาก กล้ามแขนก็ยกเวท
1: ใช่ครับอ
0: ันนี้อยากได้กล้ามปีกต้องกระโดดขึ้น
1: ใช่ครับก็ต้องมีสัดส่วน
0: เลือกเอาว่าอยากได้ส่วนไหนพัฒนาส่วนไหน
1: ใช่ใช
2: ่หนูตกใจไม่เลิก
1: ในไก่เชิงกีฬาเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยเขาจะเป็นลูกผสมทั้งนั้นสายพันธุ์ลอยๆนี่จะหายาก

0: เช่นกระดูกเล็กครับผมเราก็เอาไก่ไทยมาผสม
1: อันนี้เป็นไก่อะไรที่ให้ผมทายนะผมว่ามันมีลักษณะเป็นของปลาดู
0: ใช่ครับ
1: มีสีปลาดูติดอยู่แต่ว่าหงอไม่เหมือน
0: ครับ
1: นะที่ต้นบอกนี่หงอแจ้คือหงอมันลักษณะตั้ง
0: ใช่ครับ
1: ไก่ไทยผมเห็นหงอจะเล็กแล้วก
0: ็รัดกระหม่อม
1: รัดกระหม่อม
0: ใช่ครับอันนี้คือเป็นไก่ลูกผสมระหว่างไก่ไทยกับไก่พม่านะครับผมเราจะดูลักษณะง่ายๆคือไก่ไทยหางจะตกอย่างนี้นะครับแต่ไก่พม่าจะหางยกอกตั้งหงอนแจ้มีเหนียงนะครับคือเรามานำมาผสมในไก่เก่งเพราะหนึ่งมีความตีไวแทงแต่มาผสมในไก่ไทยให้กระดูกดีขึ้นนะครับผมลักษณะการใช้เดือยนี่เป็นไก่หนุ่มก็ถือว่ามีเดือยนะครับผมครับเป็นไก่ที่ออกแข้งไวนะครับ
1: แข้งไวกล้ามเนื้อใหญ่
0: อย่างนี้ถ้าเปรียบแบบนักมวยก็คืออาวุธดี
1: บัวขาว
0: ใช่ครับผมมีอาวุธที่ดี
2: หนูสงสัยไม่อย่างนั้นล่ะทำไมไก่มันต้องร้องเอ๊ะเอ๊ะด้วย
1: มันเป็นลักษณะเฉพาะสัตว์ไงอย่างเป็ดก็ร้องอีกแบบนึงไก่ก็ร้องแบบนึงห่านก็ร้องแบบนึงนกแต่ละสายพันธุ์ก็ร้องแบบนึงมันเป็นลักษณะของกายวิภาคของเขาอาจจะจากกล่องเสียงอาจจะจากหลอดลมอาจจะจากการหายใจคือ
2: มันบอกไม่ได้
1: ว่าทำไมถึงต้องร้องเนี้ยคือไม่มีใครอธิบายได้ว่าทำไมไก่ต้องร้อง
2: ในฐานะที่พี่ต้นเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของไก่หนูจะถามว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันคะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นปัญหาโลกแตกเลยนะครับซึ่งไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน
1: ตามหลักฐานพงศาวดารจีนกล่าวไว้ว่าไม่รู
0: ้เป็นสถานที่ไก่ว่ายน้ำนะครับ
1: นี่ฮะ
0: นี่นะครับไก่ว่ายน้ำจะว่ายในบ่อเนี่ยนะครับผม
1: อ๋ออันนี้ลึกไหมฮะ
0: อันนี้ก็ลึกประมาณสักเมตรห้าสิบนะครับผมความลึกจากผิวน้ำลงไปนะครับเพื่อให้เท้าไก่เนี่ยไม่ถึงพื้นเวลาเขาใช้ปีกว่ายด้วยตะกุยด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณลุงเอาไก่มาว่ายให้ดูแล้วเราต้องอยู่ห่างนิดนึงนะครับน้ำจะกระเด็นครับคุณลุงครับนี่ครับคือเป็นการว่ายน้ำนะครับผมไก่ก็จะตีปีกตีขาเดี๋ยวคอยให้นิ่งนิดนึงแล้วเราเดินเข้าไปดูกันนะครับผมพอเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะจับเขาขึ้นมามีการเทคนิคการจับนะครับ
1: ครับ
0: คือจับขึ้นมาไม่ต้องเช็ดขนนะครับถ้าเช็ดขนเนี่ยขนเขาจะยับเลยเราก็จับเงี้ย
1: เสด็จน้ำ
0: ให้น้ำไหลลงมาแล้วเดี๋ยวเขาจะแต่งตัวของเขาเองนะครับผม
2: การอาบน้ำของไก่นักกีฬานี่มันแตกต่างกับไก่สวยงามหรือเปล่าคะ
0: จะแตกต่างกันนะครับส่วนการอาบน้ำของไก่กีฬาเนี่ยนะครับเราจะมีสมุนไพรในการไล่ไลนะครับมีสมุนไพรในการประคบบาดแผลหรือทำให้ผิวพันแดงนะครับมีใช้ประคบร้อนนะครับผมครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับผม
2: โอ
1: ้โห
2: เท่นะเนี่ยตัวนี้เนี่ย
1: นี่ทำอะไรฮะต้มยำมะกรูดมะนาวพร้อม
0: อันนี้คือเป็นสมุนไพรที่เราใช้อาบน้ำไก่นะครับผมอย่างเช่นตะไคร้นี่ก็ไล่ไล่ครับพี่หมออันนี้
1: สกีสมุนไพรแล้วก็มีสารสาร
0: ครับไล่ไล่ไล่ครับผมแล้วก็อาจจะเป็นพวกเขาเรียกว่าต้นไพรนะครับผมหรือว่าหน่อไพรเราจะใช้ในการรักษาประคบไก่ครับหรือว่าถ้าไก่ได้กินน้ำเข้าไปเนี่ยเราเชื่อว่ามันจะรักษาภายในนะครับเป็นไพรนะครับผมแล้วก็จะมีมะกรูดนะครับผมใบมะขามแล้วอีกอย่างนึงคือซึ่งคนไทยสมัยโบราณเนี่ยชอบนิยมใช้นะครับผมหรือว่าในพิธีกรรมทางศาสนาเขาก็จะใช้อย่างเช่นเรียกว่าใบส้ม
1: ปล่อย
0: ส้มปล่อยครับ
1: ปล่อย
0: ครับผมเขาจะใส่ในขันน้ำมนต
1: ์ครับ
0: ครับซึ่งภูมิปัญญาชาวบ้านเราก็นำมาใส่ด้วยเพื่อช่วยให้พูดถึงว่ามีดวงดีอะไรเงี้ยนะครับความเชื่อเป็นความเชื่อของคนไทยสมัยโบราณนะครับผมแล้วเราจะมีขมิ้นนะครับผมขมิ้นชันใส่ลงไปด้วยเพื่อเป็นการรักษาแผลนะครับครับพวกนี้ก็จะเป็นสมุนไพรที่เราต้มในนี้นะครับแล้วเราจะมาใส่ในกระถังอาบน้ำไก่ผสมเจือจางนะครับครับ
1: อ๋อ
0: จะเห
1: ็
0: นเป็นสีเหลือง
1: เป็นสีเหลืองอ๋อมันเป็นสีของพวกขมิ้น
0: ใช่ครับขมิ้นไพรเราก็จะอาบน้ำไปด้วยประคบไปด้วยครับเดี๋ยวคุณลุงจะจุ่มแล้วก็จะไปประคบร้อนดูนะครับผมประคบร
2: ้อนคืออาบน้ำที่หนึ่งก็คือทั้งรักษาความสะอาดแล้วก็รักษาแผลไปด้วยทีนึงเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับผมครับ
1: ประคบร้อนก็ทำอย่างนี้ก็คือทำให้ผ้าอุ่นขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ผมก็จะว่าโอ้โหประคบร้อนเอามานาบ
0: อ๋อไม่ใช่ครับครับ
1: ไม่พอดี
0: ใช่ทำให้ผ้าอุ่นขึ้นอย่างเงี้ยครับเราก็จะกาดไปทั้งตัว
1: นี่สปาเลยนะเนี่ย
0: ใช่คร
1: ับ นี่ต้องสปาไก่นะครับ
0: ครับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านแต่โบราณที่เรานิยมใช้กันนะครับเดี๋ยวคุณลุงเขาจะลูบไปที่ตัว
1: เวลาเอาความร้อนลูบเนี่ยจะทำให้ผิวหนังเนี่ยมีเส้นเลือดมาเลี้ยงคือเส้นเลือดบริเวณผิวหนังมันจะใหญ่ขึ้นเลือดก็จะมาเลี้ยงผิวหนังทำให้เกิดมีการจะมีบาดแผลอะไรก็มีการซ่อมแซม
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ลดเรื่องการอักเสบอะไรเงี้ยจะช่วยนะด้วย
0: ครับครับผม คุณลุงเขาก็จับ

0: เช็ดไปทั้งตัวนะครับจะสังเกตได้ว่าคุณลุงเขาจะยกปีกไม่ให้ปีกเปียก
1: ครับ
0: ครับเพราะว่าสัตว์พวกนี้เราใช้ในเกมการกีฬาต่อสู้นะครับ เวลาบินเขาจะใช้ปีกบินนะครับก็จะทำพยายามเช็ดไม่ให้ปีกเปียก
1: ขนที่สำคัญก็คือขนปีกเลย
0: ใช่ครับ
1: ขนอะไรร่วงไม่เท่าไหร่ขนปีกร่วงนี่สมรุนเสีย
0: ใช่ครับผมก็จะเช็ดนะครับแล้วเราก็จะใช้ขมิ้นกับปูนนะครับทาให้เนื้อรัดผิวพรรณมีความสมบูรณ์แล้วก็จะนำไปตากแดดนะครับผมนี่ยังไม่หมดนะครับนี่ยังเป็นแค่ภายนอกนะครับผมต่อไปภายในนะครับถ้าไก่นะครับมีความสมบูรณ์จัดไม่ทานข้าวเราก็จะมีสมุนไพรอีกอย่างเช่นนี่นะครับบอระเพ็ดนะครับพอตัดเสร็จปุ๊บก็จะมาจุ่มน้ำผึ้งนะครับ
1: ผมเคยเห็นนะที่เขาเอาน้ำผึ้งกินกับบอระเพ็ดเนี่ยเขาบอกว่าบำรุงนะ
0: ใช่ครับจะจับอ้าปากนะครับผมเป็นการบำรุงนะครับ
1: จะบำรุง
0: เป็นการบำรุงครับ
1: วิธีการป้อน
0: ต่อไปนะครับก็จะมีกระชายนะครับนี่จะเป็นช่วยย่อยแล้วก็ช่วยระบายนะครับผมเราก็จะหักนะแล้วก็จะจุ่มให้ทานพวกนี้จะทานเช้าเย็น
1: จุ่มน้ำผึ้ง
0: จุ่มน้ำผึ้งให้ทาน
1: ให้มันจุ่มง่ายขึ้น
0: ใช่ใช่ครับผม
1: ครับนี่กินยาอายุวัฒนะเลยนะครับ
0: ใช่ครับผมตัวยาสีดำๆนี่ก็คือเป็นยากำลังของไก่ชนนะครับ
1: ครับ
0: เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านจะมีปลาช่อนนะครับเอามาตำนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปก็จะมีพวกไพดีปีสมุนไพรทั้งหลายนะครับ
1: okay.
0: แล้วก็มารวมกับน้ำผึ้งจนให้เป็นสีดำอย่างนี้นะครับ
1: oh.
0: ครับแล้วเราก็จะปั้นเป็นลูกกลอนอย่างเงี้ยครับแล้วให้ไก่กินนี่จะเป็นสมุนไพรโดยตรงที่ให้ใช้ไก่
1: เสริมสารอาหารนะผมว่าที่เขาทำไปอย่างเงี้ย
0: ใช่ใช่
1: เพราะจะมีพวกโปรตีนจากปลาใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็มีสมุนไพร
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีอื่นๆหลาย
0: ใช่ครับแล้วก็จะมีอีกวิธีนึงคือไก่นะครับเรามีวิธีการปั่นคอหรือปั่นสเลดอันนี้คือเราจะใช้ขนไก่นะครับผมเนี่ยครับปั่นพานเข้าไปที่คอเป็นสเลดแล้วก็จะเอาออกอย่างนี้นะครับผมเวลาในการต่อสู้เขาอาจจะมีเสมหะหรือมีสเลด
1: น้ำลายเหนียว
0: น้ำลายเหนียวครับ
1: ครับ
0: ครับเพื่อทำให้การต่อสู้เนี่ยมีการหายใจได้ดีขึ้นตรงนี้นะครับ
1: ก็คือสเลดออกพวกนกหรือว่าพวกไก่เขาไม่สามารถเหมือนเวลาคนมีสเลดเขาก็จะอาจจะมีการขากสเลดทิ้งแต่พวกนกเนี่ยเขาไม่ขากไงมันจะอยู่ในคอพออยู่ในคอปุ๊บเวลาหายใจเร็วๆเนี่ยมีโอกาสที่มันจะหลุดรอดคือสำลักอ่ะพูดง่ายๆนะฮะเขาเลยต้องมีการเอาสเลดออกคราวนี้การเอาสเลดออกก็จะมีหลายวิธีถ้าเป็นสัตว์อื่นก็บางทีอาจจะใช้เป็นคัตตันบัตซับเอาออกแต่เนื่องจากว่าขนไก่อ่ะมันมีลักษณะที่เขาเรียกอะไรเนี่ยเวลาเขากรีดออกเนี่ยมันจะเป็นขนเป็นร่องๆเนี่ยมันจะทำให้สเลดมันเหนียวพันแล้วก็ติดแล้วก็ลูดออกมาก็จะง่ายแล้วก็ไม่เป็นอันตรายเพราะว่ามันค่อนข้างเป็นธรรมชาติอ่ะแล้วก็นิ่มถ้าเป็นคัตตันบัตหรือเป็นไม้ที่มันบางทีมันแข็งเกินไปเวลาไก่ดิ้นเงี้ยมันก็จะแทกได้ใช่ไหม
0: ฮะให้เจ็บคอได้นะครับผมการเลี้ยงไก่เพื่อกีฬาเนี่ยครับเราก็จะดูมูลของสัตว์นะครับผมมูลของสัตว์จะต้องเป็นก้อนนะครับมีสีเขียวสีขาว
1: ครับ
0: ไม่เละนะครับเหมือนกับร่างกายของคนเราครับการขับถ่ายก็จะต้องเป็นก้อนถ้าท้องเสียการขับถ่ายของเราก็จะเหลวเละครับครับผม
1: ในปกติเนี่ยอุจจาระของไก่หรือว่านกเนี่ยมันจะประกอบด้วยหลายอย่างเห็นไหมสีขาวสีเขียวจริงๆจะมีน้ำด้วยออกมา
0: ครับ
1: มันจะแบ่งเป็น3ส่วนก็คือส่วนที่เป็นปัสสาวะก็จะเป็นน้ำส่วนที่เป็นอุจจาระก็จะเป็นสีเขียวๆส่วนที่อีกอันนึงก็เป็นคล้ายๆกับพวกของเสียเหมือนกันแต่ว่าเขาขับทิ้งก็เป็นลักษณะของยูเรทก็เป็นสีขาวคราวนี้ก็ต้องดูว่าถ้าเกิดมันมีความผิดปกติไปเช่นไม่จับตัวกันเป็นก้อนเลยเป็นน้ำหมายถึงว่าสัตว์ตัวนี้อาจจะไม่ได้กินอาหารไม่มีขี้สีเขียวหมายความว่าอาจจะไม่ได้กินอาหารเลยก็เลยจะมีแต่สีขาวกับน้ำหรือบางครั้งเนี่ยฉี่มากกว่าปกติเกิดอะไรขึ้นคราวนี้ถ้าเกิดไก่ที่กำลังจะออกไปข้างนอกหรือว่าออกไปปฏิบัติภารกิจ
0: ครับผม
1: เกิดทำไมขี้ผิดปกตินั่นแสดงว่าไก่ตัวนั้นมีอะไรผิดปกติละเราจะไม่เอาเขาออกไปปฏิบัติภารกิจ
0: ใช่ครับใช่ครับผมนี่ก็จะเป็นการประลองไก่แบบสากลสมัครเล่นนะครับเราจะมีการชั่งน้ำหนักไก่ครับการที่เราต้องนำไก่มาชั่งน้ำหนักเนี่ยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดเป็นกีฬาที่เป็นสากลสมัครเล่นให้มีน้ำหนักเท่ากันสมัยก่อนนะครับเราไม่มีการใส่นวมเราจะใช้ปล่อยเดือยแทงกันเลยไก่ก็จะมีการสูญเสียเช่น
1: ตาบอด
0: โดนแทงเลือดไหลเป็นการทรมานสัตว์สมัยนี้เราก็เลยปรับมาใช้ในการสวมนวมในการให้คะแนน
1: ครับ
0: สมัยก่อนนะครับตีกันถึงแพ้ชนะ
1: ครับ
0: เมื่อก่อนเราชน10ยกปรับมาเหลือ8ยกตอนนี้เหลือ5ยก
1: ครับ
0: ครับเพื่อจะได้ให้กรรมการเนี่ยตัดสินในยกที่4ยกที่5ไม่ปล่อยจนกว่าสัตว์จะวิ่งหนีจะแพ้นะครับผมนี่ก็คือการลดการทรมานสัตว์แล้วก็สร้างให้เกิดเป็นกีฬาสากลไก่ชนสมัครเล่นนะ
1: ครับ
0: มีการแข่งขันกันทั่วประเทศ
1: ครับ
0: นะครับเดี๋ยวผมจะสวมนวม

0: ำให้ดูนะครับ
1: ครับนี่คือการพันก้อยนะครับกันว่าเขาโดดไปแล้วก้อยจะหักบาดเจ็บเลือดจะไหลก็เหมือนกับนักมวยต้องพันมือก่อนนะครับผมครับ
2: พันตรงข้อไว้ไม่ให้ข้อมันหักนะฮะ
1: เสร็จปุ๊บก็จะเป็นการใส่นวมนะครับแล้วก็จะเคียนนะครับด้านเดือยเพื่อกันป้องกันการแทงกันนะครับ
2: ครับคนใส่นวมนี่คือเป็นใครใส่ครับเจ้าของไก่ใส่หรือว่าเป็นกรรมการใส่
1: เป็นกรรมการครับต้องเป็นกรรมการใส่เท่านั้นนะ
2: เพราะไม่งั้นจะมี
1: มีการกล
2: พลาดกันได้
1: ใช่ครับผมกรรมการก็จะใส่นวมให้
0: นี่ครับพอพันเสร็จเรียบร้อยนะครับกรรมการก็จะทำการปล่อยไก่นะครับผม

0: ไงคนดีวันนี้
1: โอ้วันนี้ได้ความรู้หลายอย่างเลยค่ะได้ดูไก่งามได้ดูไก่เก่งนะคะแล้วก็ได้เป็นกรรมการด้วย
2: อย่างที่น้องคนดีนะครับเห็นแล้วว่าเรามีการอนุรักษ์ไก่งามนะครับไก่เก่งตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลี้ยงไก่ให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับเรามีการส่งออกนะครับเป็นไก่เหลืองข้างขาวนะครับเป็นที่ต้องการของหลายๆนานาประเทศอย่างเช่นชาวตะวันออกกลางนะครับมีการสนใจสัตว์เป็นสัตว์เศรษฐกิจนะครับอินโดนีเซียนะครับญี่ปุ่นนะครับก็อยากให้เยาวชนรุ่นหลังนะครับมาเห็นไก่ตัวเป็นๆสายพันธุ์ของสมเด็จพระนเรศวรครับมาร่วมกันอนุรักษ์ให้เป็นสถานที่แหล่งศึกษาเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของไก่สายพันธุ์สมเด็จพระนเรศวรให้คงอยู่กับประเทศไทยของเราสืบต่อไปคร
0: ับวันนี้ผมและน้องคนดีต้องขอบคุณมากนะครับที่ให้โอกาสผมและน้องคนดีเนี่ยได้มาเยี่ยมชมไก่ของคนไทยแท้ๆเลยนะครับว่ามีสายพันธุ์อะไรบ้างรวมทั้งได้รู้ว่าไก่นักกีฬาเนี่ยเขาเตรียมพร้อมยังไงในการที่เขาจะทำให้มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์สุขภาพดีนะครับก็ขอบคุณพี่ต้นมากนะครับ
3: ขอบคุณมากครับ
1: แต่น่าเสียดายมากๆเลยนะคะเวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าในรายการ Animal Speak ค่ะรับรองสนุกแน่ค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี
0: Animal Speak
4: เราคนจนหมุนไปใหญ่ใจหมดความหมายเลี้ยงไก่ทั่วไปทุกที่และไก่ไร้พันธุ์ชั้นดี

0: ระลูกระลานเพราะไก่ไข่พันกันเก่ง
1: เอ้ยเอ้ยเอ้ย
2: ผู้สาธารณีสกอจานจาทานที่หนึ่งเดินเข้ามาในมาระมัดระวังอันตรายจากกระบะรถด้วยนะครับอันดีกินคิดสกอจานจาทานที่หนึ่งเดินเข้ามาในมาโอ้ระมัดระวังอันตรายจากกระบะรถด้วยนะครับโดยสารในทางไปกับขบวนรถนี้นำสิ่งของสัมภาระของท่านกับขณะที่นั่งบนขบวนรถครับ
3: ความดีเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุแม้ความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่จะช้าจะเร็วผลของการทำความดีจะกลับมาหาเราเองทำดีไม่ต้องเดี๋ยวศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ครับ
1: ลู
0: ก
1: ใกล้แล้วลูกนี่แหละที่เขาเรียกกันว่าดอกข้าว
0: แล้วเมื่อไหร่มันจะบานล่ะคะ
1: นี่ไงเริ่มบานแล้ว

0: แล้วดอกข้าวเนี่ยบานแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกลูกดอกข้าวจะบานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะบานอยู่4ถึง5วัน
0: เฮ้ยเฮ้ยทำอะไรอ่ะจอมโอ้ยนี่นายถอนต้นข้าวทำไม
2: นี่มันต้นหญ้าต่างหาก
1: ต้นหญ้าพวกนี้มาขโมยอาหารของต้นข้าวนะลูก
2: Yes กลิ่นฝนมาแล้วได้เวลาสนุกแล้ว
0: จะบ้าเหรอสนุกที่ไหนกันจอมเดี๋ยวโดนฝนก็ไม่สบายกันหมดหรอก
1: ฝนไม่ได้ทำให้เป็นหวัดหรอกลูก

0: มัดข้าว
1: ฮะ
2: นี่แม่ปูนี่ปูนี่ปูอ้าปูนี่ป
1: ูไอ้ต้มไอ้ต้ม

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีครับนี่คือรายการเกษตรไทยไอดอล
1: เขาทำไมมีแต่รถอ่ะผิดรายการปะเนี่ย
0: วันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ซอยเพชรเกษม46กรุงเทพมหานครครับจากโรงรถเล็กๆหลังบ้านถูกแปลงให้เป็นฟาร์มขนาดย่อมปลูกพืชผักสวนครัวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แล้วไข่ที่ได้นะครับเหลือกินเหลือใช้ก็เอาไปแลกเป็นเศษผักฮ่าคุณผู้ชมได้ยินไม่ผิดหรอกครับเศษผักจริงๆว่าไทยไอดอลของเราในวันนี้เนี่ยเขาจะเอาเศษผักไปทำอะไรเดี๋ยวติดตามชมกันเลยดีกว่าครับ

0: ชารีบุญยวินิตอดีตเชฟหนุ่มวัย26ปีผู้ได้รับแรงบันดาลใจจากการเห็นเศษผักเหลือทิ้งจำนวนมหาศาลในห้องครัวอยู่ทุกวันเขาคิดว่าจะมีทางไหนที่จะกำจัดหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะเหล่านี้ได้บ้างคำถามนี้เองที่จุดประกายให้เขาหันหน้าเข้าสู่การเป็นเกษตรกรและเดินทางมาพบกับเพื่อนร่วมงานใหม่ที่มีชื่อว่าไส้เดือน
1: โทษนะครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
1: โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนี่ลุงลีนั้นไม่ดูแล้วหน้าอ่อนกว่าวัยมากเลยตอนนี้ทำอะไรอยู่เนี่ยนี่ทำอะไรอยู
2: ่ครับก็กำลังให้อาหารไส้เดือนครับ
1: อาหารไส้เดือนเมื่อกี้เห็นแอบปรุงแบบมีฉีกโครงฉีกผัก
2: ใช่ช่วยเอาเคี้ยวหน่อย
1: ได้มายังไงผักใน
2: ผักเนี่ยเราเนี่ยไปขอเข้ามาแล้วก็เลยเอาของในฟาร์มเราเนี่ยที่เราผลิตได้อย่างเช่นไข่เป็ดไข่ไก่เนี่ยเป็นแรกเข้ามาไข่เลี้ยงเองนะฮะ
1: ทำไมถึงได้เริ่มการเลี้ยงไส้เดือนได้อ่ะ
2: จริงผมชอบไส้เดือนอย่างตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปดูแลเขามากเรามีเวลาไปทำอย่างอื่นพอเรารู้จักกันนานๆเข้าเนี่ยเราเริ่มเข้าใจลักษณะพิเศษของเขาหลายๆอย่างคือนอกจากทำให้ดินดีเนี่ยยังทำให้น้ำดีครับคือบำบัดน้ำบำบัดดินผมชอบประโยชน์ของไส้เดือนคือเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยได้ปุ๋ย1 2น้ำหมักแล้วก็3เนี่ยคือตัวไส้เดือนซึ่งปกติภาชนะเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยเราต้องเจาะรูเพื่อระบายน้ำเพราะว่าไส้เดือนไม่ชอบน้ำขังคือจริงๆแล้วเนี่ยเลี้ยงไส้เดือนเราจะมีเศษผักกับมูลสัตว์แต่ในที่เนี้ยผมใช้เป็นลักษณะของเน้นกำจัดเศษผักจะเป็นดินก็ได้ขุยมะพร้าวก็ได้เปลือกถั่วก็ได้ใบไม้แห้งก็ได้กระดาษรีไซเคิลก็ได้กระดาษหนังสือพิมพ์ก็ได้เพราะว่าผมเน้นผลิตตัวไส้เดือน
1: อ๋อคือกระบะเนี่ยคือเพาะไส้เดือนเลยล่ะ
2: ไส้เดือน
0: วงจรชีวิตของไส้เดือนดินจะประกอบด้วย4ระยะครับระยะแรกก็คือระยะถุงไข่หรือที่เรียกว่าโคคูนไข่จะมีขนาดประมาณ5มม.ใช้เวลา 7-13 วันไส้เดือนจะฟักออกจากถุงก้าวสู่ระยะตัวอ่อนระยะนี้ลูกไส้เดือนจะมีตัวเล็กสีขาว2สัปดาห์ต่อมาไส้เดือนก็จะก้าวสู่ช่วงของวัยรุ่นกันแล้วล่ะครับระยะนี้เรียกว่าระยะก่อนเต็มวัยสีของไส้เดือนจะเป็นสีแดงขนาดตัวจะเริ่มใหญ่ขึ้น 1 เดือนต่อมาก็จะเข้าสู่ระยะตัวเต็มวัยพร้อมที่จะสืบพันธุ์โดยไส้เดือนดินจะนำส่วนท้องแนบติดกันและสลับหัวสลับหางกันเป็นปลาท่องโกอย่างที่เห็นนี่แหละครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงก็จะได้เป็นไข่โคคูนอีกครั้งวนเป็นวงจรอย่างนี้ล่ะครับ
1: อันนี้พันอะไรฮะ
2: พันแอฟริกันไนคอลเลอร์หรือว่า AF ที่เขาเรียกกันครับ AF ซูเปอร์สตาร์
1: อันนี้โตเต็มวัยยัง
2: โตเต็มวัยก็ไม่เกินคืบนะฮะก็ใหญ่กว่านิ่งนิดเดียวฮะคือไม่ใช่ไส้เดือนไซส์ใหญ่แล้วก็เพิ่มจำนวนอยู่อย่างเงี้ย
1: ปาดไปแต่ละปาดนะไส้เดือนนี่เยอะเลยอ่ะ ปาดปุ๊บเยอะขึ้นมาเยอะเลย
3: อากาศดีอาหารดีดนตรีไพเราะไส้เดือนเขาก็จะแบบผสมพันธุ์กันไงแล้วแบบผสมกันทุกชั่วโมงอย่างเงี้ยเดือนนึงก็ออกไข่ออกลูกมาเพียบอ่ะแล้วหลังจากเนี้ยนี่แหละคือวัตถุดิบหลักในการที่ไปผลิตปุ๋ยผลิตน้ำหมัก
0: หลังจากขยายพันธุ์ไส้เดือนแล้วก็จะนำไส้เดือนที่ได้เข้าสู่กระบวนการทำปุ๋ยและน้ำหมักมูลไส้เดือนต่อไปครับ
1: นี่รอด้วย
4: สวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวฉันต้องไปฝากเก็บ
2: เข้าไปอยู่ๆเนี่ยจะเอาขี้วัวมูลสัตว์อะไรมาใช้เนี่ยเอามาใส่เลยไม่ได้เพราะว่าในมูลสัตว์เนี่ยมันมีความร้อนอยู่ทีนี้เราเอามาแช่น้ำเราแช่ประมาณ 3-4 วันหลังจากที่เราแช่แล้วเนี่ยเราก็คลุกเคล้าให้คลายแก๊สให้ทั่วก่อนที่เราจะใช้ฮะเราหมักดินไว้ก่อนตัวนี้มันจะเป็นที่ขี้วัวที่คลายแก๊สมาแล้วรอบหนึ่งรอบนี้เราแค่ทำให้มันกลับมานิ่มชุ่มฉ่ำ
0: หลังจากเตรียมมูลวัวเรียบร้อยแล้วก็นำเศษ

0: ผักมาใส่ในกระบะในอัตราส่วนมูลวัว 70% เศษผัก 30% รวมกันให้ได้5กิโลกรัมใส่ไส้เดือนลงไป500ตัวครับถึงขั้นตอนนี้ก็ให้ปิดด้วยรอบครอบอุปกรณ์พิเศษที่ลุงรีคิดค้นขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้ไส้เดือนหนียังไงล่ะครับอีกทั้งยังช่วยกรองแสงให้สภาพแวดล้อมเหมาะแก่การเจริญเติบโตของไส้เดือนอีกด้วยล่ะครับ
1: เอาไส้เดือนลงเสร็จแล้วต้องเลี้ยงนานไหมกว่าจะได้แบบมูลไส้เดือนน้ำหมักมูลไส้เดือน
2: ครับไส้เดือนจะกินหมดเกลี้ยงทุกอย่างภายใน1เดือนนะฮะแล้วกินข้างล่างถ่ายข้างบน

0: เรารดน้ำ2สัปดาห์แรกเราจะไม่ลดให้น้ำหยดเป็นการลดแบบบ่ม
1: ระหว่างนี้เราก็ดูแลโดยการรดน้ำสัปดาห์ละครั้งช่วง2สัปดาห์แรก
2: เคยลดอยู่แล้วพลาดตกลงมาไหมฮะ
3: ไม่เคย
2: เหร
1: อสัปดาห์ที่3จะรดน้ำด้วยระบบน้ำหยดเพื่อเป็นการเก็บน้ำหมักน้ำหมักที่ได้นี้มาจากน้ำที่ขับถ่ายผ่านลำตัวไส้เดือนน้ำที่ชะล้างผ่านมูลไส้เดือนและน้ำจากการเน่าสลายของเศษขยะอินทรีย์ภายในแต่ละคอนโดยังไงล่ะครับ
2: ผมเห็นสังเกตว่ามีเนี่ยมีเชือกอะไรอยู่ตรงนี้ด้วยนะ
0: ใช่ครับมันจะค่อยๆหยด
2: อ๋อเหรอเป็นระบบน้ำหยด
1: แล้วน้ำก็ไหลลงมาเป็นทอดๆถูกเก็บไว้ที่คอนโดชั้นล่างสุดสุดท้ายก็เปิดก๊อกออกมาเพียงเท่านี้ก็ได้ผลิตภัณฑ์น้ำหมักมูลไส้เดือนกันแล้วล่ะครับ
2: เปิดออกมาปึ๊บเลย
0: สัปดาห์ที่3เราได้น้ำหมักที่มูลไส้เดือนแล้วถ้าเกิดว่าเราเช็คสภาพแล้วมันยังไม่เข้มข้นพอแล้วก็เอาที่เปิดออกมาเนี่ยขึ้นไปลดลงมาใหม่จนกว่าที่มันจะได้คุณภาพที่โอเคสัปดาห์ที่4เราไม่ลดน้ำเพื่อให้ดินกลับมามีความเข้มข้นอีกครั้งวันสุดท้ายที่เราร่อนเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์คัดแยกไส้เดือนออกเราก็ทำบ้านไส้เดือนใหม่แล้วก็เอาไส้เดือนวนกลับมาใช้เราคัดแยกตัวไส้เดือนออกไปที่เหลือทั้งหมดคือปุ๋ย
2: อดีตบ้านเก่าเนี่ย
0: ใช่ครับผม
2: จะกลายเป็น
0: ปุ๋ยมูลไส้เดือน
2: นั่นหมายความว่าในเขาเรียกว่าคอนโดนี้ดีกว่านะพอเสร็จกระบวนการ1เดือนก็จะได้ทั้งน้ำหมักมูลไส้เดือน
0: มูลไส้เดือน
2: มูลไส้เดือน
0: แล้วก็ตัวของเขาเองที่เพิ่มจำนวนขึ้น3เด้งนะฮะ
2: 3เด้งใน1เดือน
0: เราหลับไปเราไปต่างจังหวัดไส้เดือนทำงาน
1: นอกจากการมุ่งเน้นที่จะผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือนแล้วลุงรียังนำองค์ความรู้ด้านการออกแบบมาผสมผสานกับเกษตรกรรมนำเสนอเรื่องราวการเลี้ยงไส้เดือนออกมาในรูปแบบที่คนรุ่นใหม่เข้าใจได้ง่ายอีกด้วยนะครับโอ้ยฝีมือจริง
2: ๆตอนนี้ทำมา2ปีกับธุรกิจตรงนี้
0: ครับขึ้นปีที่3จากฟาร์มเล็กๆฟาร์มเถื่อน มีลุงคนนึงไว้หนวดทำสวนหลังบ้านตอนนี้เราเป็นสวนผักโรงรถที่อยู่ในการดูแลของสสส.โครงการสวนผักคนเมืองนะครับก็เปิดอบรมทุกเดือนจะเป็นสัปดาห์ที่2ของทุกเดือนเป็นวันอาทิตย
2: ์ครับและยังมีกลุ่มเพื่อนที่เป็น Thailand Young Farmer คืออะไรยังไงฮะ
0: Thailand Young Farmer นี่เป็นคำประกาศความสำเร็จระดับหนึ่งว่ามันมีคำว่า Young Farmer มันมีคำว่าเกษตรกรหนุ่มเกิดขึ้นในเมืองไทยแล้วนะแล้วผมตั้งกลุ่มขึ้นมาเริ่มต้น7คนทุกคนเป็นวัยเดียวกันหมดเจอกันเพราะว่าเลี้ยงไส้เดือนเหมือนกันและโคจรมาเจอกันเองแล้วก็มองเห็นว่ามีความต้องการทำให้อาชีพเกษตรกรเนี่ยเป็นอาชีพที่สร้างสรรค์แล้วก็เท่มาก
2: ๆชิดมากๆแล้วผลิตภัณฑ์ที่ออกมาได้ทั้งน้ำหมักมูลไส้เดือนทั้งปุ๋ยมูลไส้เดือนตลาดลูกค้าเขาเป็นยังไงฮะมันขายได้ไหมขายดีไหม
0: ตัวมูลไส้เดือนเนี่ยเดี๋ยวเริ่มจากมูลไส้เดือนก่อนออเดอร์ของผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10ตันต่อเดือนทำคนเดียวไม่ได้เราต้องเป็นผู้รวบรวม มันขยับจากนักเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยกลายเป็นผู้รวบรวมปุ๋ย
2: แล้วน้ำหมักอีกอ่ะ
0: ตัวตลาดน้ำหมักเนี่ยก็จะไปนิยมในลักษณะของผสมอาหารสัตว์ อย่างเช่นกุ้งเป็นต้นที่คลุกเคล้าด้วยน้ำหมัก
2: ไม่เหม็นเหรอ
0: น้ำหมักตัวนี้ไม่มี
2: ไม่มีกลิ่นเลยเหรอ
0: ไม่มีกลิ่นได้เห็นเลย
2: อันนี้คือ2หลักที่เรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากไส้เดือนหลักๆ
0: ครับหลัก
2: ๆรวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์นะ

0: อย่างผักที่เราปลูกได้เนี่ยไปทำอะไรยังไงบ้าง
1: เราจะเอาอาหารไปนำเสนอเขาโดยที่เราจะปลูกวัตถุดิบจากดินของเรานะฮะการทำกิมจิผมสนใจเพราะว่ามันเกิดจากการรวมตัวกันของผักเกือบ9ชนิดเกิดเศษผักเศษผักเอาไปเลี้ยงไส้เดือ นเลี้ยงไส้เดือนได้ปุ๋ยส่งปุ๋ยไปปลูกผัก
0: ทำบ่อยไหมกิมจิเดือนน
1: ึงกิมจิเนี่ยทำเดือนละครั้งให้ลูกค้าง้อให้ลูกค้าตาม
0: รายได้จากการทำธุรกิจเกี่ยวกับไส้เดือนเนี่ยมันอยู่ได้ไหม
1: อยู่ได้ดีมากๆและไม่มีแววที่จะลดลงอย่างยั่งยืนคนต้องการเข้าใจออแกนิกแล้วก็อยากสัมผัสกับออแกนิกที่แท้จริงซึ่งเราทำออแกนิก 100% อยู
0: ่โอเควันนี้ขอบคุณมากมุมมองดีๆความรู้ที่ให้นะครับขอบคุณมากครับลุงดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ด้วยแรงบันดาลใจจากปัญหาเล็กๆสู่การเป็นเกษตรกรผู้สร้างสรรค์ต่อยอดความรู้ความคิดและไม่อยู่ที่จะพัฒนานำเสนอการเกษตรในรูปแบบที่สุดเท่แล้วก็เข้าใจง่ายทำให้เรารู้นะครับว่าการที่จะเป็นเกษตรกรที่ดีนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้ามีความรักแล้วก็ตั้งใจจริงครับเราจึงมีความเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าชารีบุญยวินิตหรือลุงรีคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ละครับยี่ห
1: ูแล้วเป็นไรครับลุงรีเกษตรไทยไอดอลครับ
2: ผิดคนนี่ครับ

0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลบนพื้นที่ทำกินเพียง1ไร่ครับยังชีพด้วยการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์แล้วก็ให้พืชกับสัตว์สร้างประโยชน์เกื้อกูลกันและกันอย่างสมดุลลดแรงงานต้นทุนลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสร้างรายได้1ไร่200,000 บาทฟังไม่ผิดครับ1ไร่200,000จริงๆว่าแต่เขาทำได้ยังไงเดี๋ยวเราตามไปดูเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้กันเลยดีกว่าครับไปเลยจะมีปล่อยเขาไปเดินเล่น
1: เขาไม่ต้องปล่อยนะเขาอยู่อย่างนี้เลยเนี่ยพอนานเขานั่งเขาจะไข่เขาก็นอนไข่ก็ไปเล่นมะนาวไข
0: ่และนี่ก็คือพี่สุชนสุขเกษมเกษตรกรคนเก่งแห่งบ้านสารพีอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามเจ้าของสวน1ไร่200,000ของเราในวันนี้ล่ะครับ
1: ในปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรนึกจะปลูกอะไรก็ฟื้นปลูกเลยเห็นตรงไหนดินดีก็ปลูกแต่ไม่ได้มองอากาศว่ามันล้มไหมพืชทุกตัวต้องการแสงแดดมีไม่กี่ตัวที่ไม่ต้องการแสงแดดอย่างเช่นกล้วยไม้ต้องทำสแลนด
0: ์ครับ
1: ผมก็จะแนะนำบางส่วน
0: พี่สุชนตั้งต้นจากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่1ไร่100,000มาตั้งแต่ปี2547ครับโดยปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานให้มีรายได้อย่างต่อเนื่องพี่สุชนบอกว่าถ้าจะทำตามทฤษฎีนี้ให้ได้ผลจะต้องเข้าใจพื้นที่การเกษตรของตนเองให้ดีซะก่อนนะครับ
1: ตอนนี้ทางเนี้ยทางทิศตะวันออกเราก็จะปลูกพืชเตี้ยๆแล้วไล่ขึ้นไปจนถึงพืชสูงทิศตะวันตกเนี้ยส่วนใหญ่สังเกตลมฝนฟ้าแรงจะมามันก็จะบังต้นใหญ
0: ่
1: ๆต้นเล็กๆก็ไม่กระทบกระเทือน
0: ทำมาได้5ปีพี่สุชนก็สามารถมีรายได้100,000บาทต่อไร่ตามเป้าที่วางไว้เป๊ะๆเลยล่ะครับและก็ไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้ยังคิดค้นวิธีใหม่ๆที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้กับสวน1ไร่แห่งนี้ด้วยนะครับอย่างการเลี้ยงไก่ไว้ในตะกร้าแล้วผูกติดไว้กับต้นมะพร้าวอย่างนี้ก็เป็นวิธีที่ได้ประโยชน์หลายต่อเลยล่ะครับ
1: แต่ขี้ไก่สดเนี่ยพอมันลนมาปุ๊บเนี่ยพอมาโดนอากาศสักพักนึงฟาร์มร้อนมันก็จะกระจายหายไปก็เหลือแต่สารอาหารที่สุดยอด
0: จะบอกว่าเป็นต้นมะพร้าวที่ด้านล่างเนี่ยเต็มไปด้วยมูลไก่แล้วก็น้ำรดก็มีน้ำพูดว่าได้ปุ๋ยตลอดปีว่ากันเถอะ
1: ก็คือได้ปุ๋ยตลอดเขาก็เลยให้ผลผลิตทั้งปีโดยไม่มีวันหมด
0: ได้ไข่ไก่ทุกเช้ามีปุ๋ยให้มะพร้าวทุกวันมะพร้าวแต่ละต้นก็เลยให้ลูกดกอย่างที่เห็นนี่ละครับโอ้ยดกขนาดนี้ระวังจะล้มทับเอานะครับเฮ้
2: ยพี่แล้วต้นนึง

0: มันได้สักกี่ลูกเนี่ย
1: ถ้าทลายนี่ก็10ลูกขึ้นไปอ่ะคราวที่แล้วหนูมา3ทลายได้49ลูกขายลูกก็10บาทต้นเดียว
0: ต้นเดียวเกือบ500
1: เกือบ500
0: ขนาดลูกละ10บาทนะ
1: ลูกละ10บาท
2: เคล็ดลับการเกษตรในแบบฉบับของพี่สุชนก็คือสัตว์ที่เลี้ยงไว้จะต้องทำประโยชน์ให้มากที่สุดอย่างเจ้านกกระทานอกจากจะทำหน้าที่ออกไข่แล้วยังมีงานพิเศษให้ทำด้วยนะครับ
0: แต่เต็มมือเลยครับผมนกกระทาน
1: กกระทา
0: เลี้ยงได้ไข่แล้วมูลนกกระทาเทลงไปใน
1: ถังเนี้ย
0: มีอะไร
1: ในทางนี้เราเลี้ยงไส้เดือนไว้ธรรมดาไส้เดือนเนี่ยเขาจะกินมูลสัตว์อยู่แล้ว
0: ครับ
1: เราไม่ต้องไปหาซื้อมาใส่เราก็เอานกกระทามาไว้ข้างบนซะขี้นกกระทาเข้าไปอยู่ในท้องไส้เดือนเหมือนผ่านโรงงานผลิตปุ๋ยย่อยออกมาเป็นปุ๋ยอย่างดีเหมือนกับกินข้างขาว
2: มูลไส้เดือนนั้นว่าเป็นปุ๋ยชั้นดีใส่พืชก็งามขายก็ได้ราคานอกจากนี้ฉี่หรือน้ำหมักมูลไส้เดือนก็ยังมีประโยชน์นานับประการเลยล่ะครับนำไปฉีดพืชผลเพื่อเปิดตาดอกและเร่งตาดอกได้อย่างดีเลยล่ะครับ
1: ฉี่เดือนก็ขายเนี่ยขวดละ50บาทเอาไปผสมน้ำฉีดต้นไม้ได้เลย
2: น้ำหมักมูลไส้เดือนสามารถเก็บได้สัปดาห์ละครั้งครับแค่ราดน้ำบดปากบ่อทิ้งไว้ประมาณ20นาทีจากนั้นก็นำภาชนะมารองจากท่อได้เลยละครับ
0: มูลเศษมูลไก่อะไรนี่เขาออกมาหมดเลยนะต้องไปกรองก่อนไหม
1: ต้องไปกรองก่อนยังมูลมันเนี่ยพอมันมีเยอะเราก็เอาไปตากแดดแพ็คใส่ถุงทีละ5โล6โลโล30
0: ก็จะได้อย่างเนี้ยประมาณสัก3ขวด
1: 3ขวด
0: ต้องการเปิด1ครั้งต่อไปนี้เราไปไหนครับพี
1: ่ไปเก็บไข่เป็ด
0: มีไข่นกกระทาแล้วยังไม่พอเอาไข่เป็ดด้วยนะพี่นะ
2: พื้นที่บริเวณนี้พี่สุชนตั้งใจเลี้ยงสัตว์ปีกเอาไว้เพื่อผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ครับจึงต้องออกแบบและวางแผนการเลี้ยงให้เป็นระบบโดยพื้นที่ของบ่อต้องสูงกว่าถังหมักแก๊สชีวภาพครับเวลาล้างทำความสะอาดบ่อมูลสัตว์จะได้ไหลตามท่อลงบ่อมาแก๊สไปได้เลยยังไงล่ะครับ
0: พี่มีนกกระทาพี่มีไก
1: ่
0: เลี้ยงไว้บนเป็ด
1: เลี้ยงไว้บนเป็ด
0: ชั้นสูงเลยนะแล้วเป็ดพี่ไม่เปื้อนแบบมูลไก่มูลนกเหรอ
1: เป็ดสัญชาตญาณเขาต้องเล่นน้ำมูลแต่เขาอยู่ข้างบนเนี้ยพอไก่ขี้มาเลอะเขาก็ลงไปเล่นอาบน้ำแต่ก่อนเราจะเปิดสปริงเกอร์แล้วก็เอาปุ๋ยน้ำชีวภาพสาดไปก่อน
2: ก่อนล้างบ่อก็ต้องราดน้ำหมักเปลือกสับปะรดทุกครั้งนะครับเพื่อช่วยดับกลิ่นและเร่งการเกิดแก๊สภายในถังหมัก
0: ใช้ได้เลยโอเค
1: เดี๋ยวตรงนี้เราก็เปิดสปริงเกอร์
0: เป
1: ิ
0: ดสปริงเกอร
1: ์แล้วเดี๋ยวให้เป็ดก็เขาขึ้นมา
0: อ๋อถ้าเปิดปุ๊บเป็ดจะมาเลยเหรอ
1: เดี๋ยวเป็ดจะขึ้นมาล้างแต่เราต้องแอบก่อนเป็ดเขาอาย
2: การเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิดนอกจากจะต้องคำนึงถึงเรื่องประโยชน์และการใช้แรงงานจากสัตว์แล้วการจัดสรรพื้นที่เลี้ยงและจำนวนการเลี้ยงก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับไม่ว่าสัตว์นั้นจะอยู่บนบกหรืออยู่ในน้ำอย่างนี
0: ้ได้ไข่มาเพียบเลยพี่เดี๋ยวเราจะเอาไข่ไปทำอะไรเนี่ย
1: ไปทำไข่เค็มแล้วต้มยำ
0: ไข่เค็มต้มยำปั๊บโหสุดยอด
1: อันนี้ก็
0: ตรงนี้คืออะไรพี่
1: กุ้งตะก้า
0: อะไรนะ
1: กุ้งตะก้าก
0: ุ้งตะก้าก
1: ุ้งตะก้าแต่ก่อนเนี้ยลุงเลี้ยงปล่อยทั่วไปเนี่ย
0: ครับ
1: เวลาอยากจะดูตัวหายากมากไม่รู้มันอยู่ตรงไหนอ่ะ
0: จริงจริง
1: พอลอกคาบปุ๊บโดนกินกันก็เลยจับมาขังเดียวอยู่ในตะก้า
2: ในตะกร้ามีกุ้งนอกตะกร้าพี่สุชนก็เลี้ยงปลาเอาไว้ครับแต่ไม่ได้เลี้ยงไว้เฉยๆนะครับปลาเหล่านี้เขาก็มีหน้าที่เหมือนกัน
1: ปลาก็จะทำออกซิเจนให้กุ้ง
0: ทำยังไงครับ
1: เนี่ยเขาก็จะวิ่งเล่นกันทั้งวันนะทำให้น้ำนี่ไม่นิ่งทำให้น้ำไม่นิ่งเราก็เลี้ยงสารพัดปลาและปลาเราก็ขายได้ด้วย
0: มีปลาอะไรบ้าง
1: ปลานิลปลาทับทิมปลาสวาย
0: ไหนแล้วผมอยากดูกุ้งพี่มันจะตัวแค่ไหนอยู่ในตะกร้าเนี่ยแล้วกุ้งเขาก็กินอาหารเหมือนปลาเนี่ย
1: กุ้งก็กินอาหารเหมือนปลา
0: เอ้ยนี่ไงลอกแล้ว
1: อันนี้ลอกคราบแล้วข่าวจ้วนนะ
0: ส่วนในนี้ก็เป็นคราบ
1: คราบครับแล้วคราบนี่ไม่ต้องออก
0: ทำไมฮะ
1: เดี๋ยวก็จะกินเขาหมดเกลี้ยงเลย
0: ก็คือกุ้งกล้ามกรามกุ้งแม่น้ำเรานี่แหละใช่ไหม
1: โอ้ตัวอ้วนน่ากินยังเลยนะโอ้ย่างนะสุดยอดเลย
0: กิโลนึงนี่หลายตังค์เลยนะ
1: ก็ไซส์นี้น่า

0: ที่8-900
1: โหแล้วอย่างนี้ตะกร้าหนึ่งเลี้ยงกี่ตัวพี
0: ่ตัวเดียวไง
1: อ
0: ๋
1: อ
0: แล้วก็มีจะมีอาหารกินตลอดเนี่ยเขาก็อยู่อย่างแบบสบาย
1: อยู่ที่เนี่ยครับทุกคนต้องทำงานสัตว์ทุกชนิดที่อยู่ในสวนนี้เขาก็ทำงานกันพี่เขาบอกว่าถ้าไม่ทำงานต้องลงไปอยู่ในตะกร้าอย่างนั้นมาช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำหน่อยดีกว่าเหนื่อยนะเนี่ยเสียงแหบเหงื่อออกหัวล้านเลย
2: ในน้ำมีผู้ช่วยบนบกก็มีผู้ช่วยไม่เว้นแม้แต่ในอากาศก็ไม่ขาดผู้ช่วยนะครับพี่สุชนเลี้ยงชันรงค์เอาไว้ช่วยผสมเกสรให้กับไม้ผลซึ่งชันรงค์ก็เป็นแมลงจำพวกเดียวกับผึ้งนั่นแหละครับแต่ว่าตัวเล็กกว่าแล้วก็ไม่มีเหล็กในโดยธรรมชาติของชันรงค์แล้วจะบินหากินไม่ไกลจากรังเกิน30 เมตรครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าไม่หนีไปรับงานพิเศษที่สวนอื่นแน่นอนเลยครับถึงตอนนี้เรามาคุยกับพี่สุชนกันดีกว่าครับว่ารายได้ที่ว่า 200,000 บาทนั้นมาจากที่ไหนกันบ้าง
0: รายได้เนี่ยก็จะมาจากรายวันรายเดือนรายปี
1: ครับ
0: รายวันเนี่ยก็จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวเก็บผลผลิตอย่างเช่นเก็บไข่ขายถ้ามาเป็นรายเดือนอย่างเช่นผลไม้ให้ผลผลิต
1: ผลไม้มีอะไรบ้าง
0: จะเป็นมะพร้าวมะละกอส้มพวกนี
1: ้แล้วก็
0: มะม่วงใช่แล้วก็ปลากบ
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้ารายปีจะมีกุ้งตะกร้าเพราะว่าปีนึงเลี้ยงได้ครั้งนึง
1: ผลผลิตที่ได้มาที่พูดมาเนี่ยเราต้องออกไปขายไหมหรือว่ามีคนเข้ามาซื้อเอง
0: เริ่มแรกเราเอาออกไปขายคนมาซื้อไม่พอพอตอนหลังๆถ้ารอผมไปขายเขาไม่ได้กินเขาเข้ามาซื้อที่บ้านดีกว่าจนมาถึงปัจจุบันเนี้ย200,000จากการที่เราจดบัญชีครัวเรือนไปด้วย
1: มีบัญชีครัวเรือนรับรายจ่ายไว้ตลอด
0: ใช่พอเราได้ผลผลิตแล้วฮะส่วนหนึ่งถ้าเราจะต้องการให้มันเพิ่มมูลค่าเข้าไปอีกยกตัวอย่างเช่นไข่ไก่ไข่ฟอง3 บาทไข่เป็ดไข่4 บาท
1: คร
0: ับ พอเราเอาไปแปรเป็นไข่เค็มรสต้มยำรสผัดกะเพรา8 บาทไข่เป็ดนะเราก็ต้องล้างด้วยสก็อตไบรท
2: ์สินค้าแปรรูปที่ทำรายได้และชื่อเสียงให้กับพี่สุชนเด่นๆเลยก็คือการทำไข่เค็มรสต้มยำครับซึ่งพี่สุชนเขาก็เป็นผู้คิดค้นและทดลองทำเป็นคนแรกครับขั้นตอนการทำก็จะนำเครื่องต้มยำมาต้มในน้ำสะอาดไปพร้อมกับเกลือพอได้ที่ก็ตั้งให้เย็นแล้วค่อยใส่ไข่เป็ดลงไปดองครับดองเพียง12วันก็จะได้ไข่เค็มที่มีรสชาติและกลิ่นเครื่องต้มยำแต่ยังทานไม่ได้นะครับจะต้องนำไปต้มในน้ำเดือดก่อน10นาทีซึ่งแก๊สที่ใช้ในการต้มไข่เค็มและใช้หุงต้มอาหารในครัวเรือนก็มาจากแก๊สชีวภาพที่หมักไว้ใช้นั่นเองครับตัดรายจ่ายค่าแก๊สออกไปจากบัญชีครัวเรือนได้เลย
0: เริ่มแรกเราต้องทำกับชุมชนของเราก่อน
1: คร
0: ับ พอเราทำชุมชนเราเสร็จแล้วเราก็ขยายต่างจังหวัดหลายๆจังหวัดก็ทยอยกันเข้ามาขอเรียนรู
1: ้ตอนนี้เรียกได้ว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยอยู่ได้กับการเกษตร
0: อยู่ได้เลยเนี่ยตอนนี้อยากถึงว่าทั่วประเทศไทยหรือต่างชาติเขาเข้ามาดูกันนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเขาก็ไปทำที่ประเทศเขา อยากให้ชุมชนที่มีเนื้อที่ประมาณนี
1: ้
0: ไม่ต้องไปหาทำงานไกลบ้านอยู่ที่บ้านก็มีความสุขแล้ว

0: การเข้าใจสภาพพื้นที่เข้าใจธรรมชาติของพืชและสัตว์แต่ละชนิดที่เลี้ยงรวมถึงการใช้ความคิดสร้างสรรค์สร้างนวัตกรรมการเลี้ยงใหม่ๆขึ้นมาและการบริหารการจัดการอย่างลงตัวทำให้วันนี้ครับพี่สุชนสุขเกษมเป็นเกษตรไทยไอดอลที่มีความสุขสุดๆบนพื้นที่1ไร่ของเขาจริงๆครับ
1: รับไปเลยครับป้ายเกษตรไทยไอดอลครับพี
2: ่โอ้โหสุดยอด

0: นี่อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลยอ่ะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย
0: อะไรเหรอ

พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: พิทูลประทักขินังเคยมองว่าลาภยศสรรเสริญคือเครื่องวัดความสุขของความเป็นคนที่ดีที่สุดแต่การเดินตามลายแทงความสุขในนิยามที่ผ่านมาเขาพบว่าแผ่นดินที่ยืนอยู่คือความสุขที่แท้จริงมากกว่าสิ่งใด
1: ผมเองนี่ผ่านการเผชิญอะไรมาเยอะแยะสุดท้ายนี่คืออาชีพเกษตรกรนี่ดีที่สุด

0: วันนี้พี่ทูลมีความสุขกับการเป็นเกษตรกรมีความพึงพอใจกับพืชผักหลายชนิดที่ลงมือปลูกและมีความอบอุ่นในครอบครัว
1: สุดยอด
0: แต่ในอดีตเขากลับมีความสุขกับการแสวงหาการยอมรับจากชุมชนและสังคม

0: จากผู้ใหญ่บ้านสู่กำนันพิทูลให้เวลาให้กับการพบปะชาวบ้านและการเป็นผู้นำ
1: มัน
0: แม้จะมีที่ดินเป็นของตัวเองแต่เขาก็ไม่เคยทำอะไรมากไปกว่าการปล่อยให้เช่า
2: ชาวบ้านไปประมาณเนี่ย
3: เป็นผู้ใหญ่บ้านปี32เป็นกำนันปี35คือช่วงที่เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำชุมชนภาคการเกษตรนี่ไม่ชอบก็จะหลงหรือว่าลืมตัวเองก็จะไปกับสังคม
2: สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเป็นยังไงชอบไหม
4: จะเยอะมากภาษีสังคมไม่ว่างานแต่งงานบวชงานขาวดำทุกงานงานขึ้นบ้านใหม่งานทุกอย่างจะทั้งตำบลเยอะมากค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ต้องมีทุกเดือนทุกเทศกาลทุกประเพณีมีหมดค่ะกระทบแน่นอนเพราะว่าส่วนมากก็ไปใช้จ่ายในเรื่องภาษีสังคมมากกว่าในครอบครัวก็จะลดลงเกือบจะไม่พอ
0: 20ปีกับการแสวงหาความสุขเชิงอำนาจแต่มันกลับไม่ทำให้ชีวิตดีขึ้นนั่นจึงอาจเป็นเวลาที่เหมาะสมที่พี่ทูลเริ่มทบทวนถึงชีวิตตัวเองและครอบครัว
3: การเมืองมันเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนแล้วก็ไม่แน่นอนแล้วก็จะเป็นมารยาถ้าเราขืนไปตามการเมืองยึดติดกับการเมืองอนาคตเราก็คงไม่ยั่งยืนไม่ดี

0: นั่นถึงจุดอิ่มตัวเพราะว่าบางทีเราทำดีก็อาจจะมีปัญหาอาจจะมีคนไม่เข้าใจอาจจะท้อแท้กำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะเป็นหนีไม่พ้นในเรื่องการเมือง
1: ปกติผมไม่ทำการเกษตรมาตั้งแต่เด็กแต่พอเห็นนายหลวงท่านทรงเป็นกษัตริย์เกษตรองค์เดียวในโลกนะครับที่พยายามห่วงใยพระสงฆ์นิกรผมก็เคยตั้งปณิธานไว้ว่าเกิดมาทั้งทีนะครับก็จะทำภาคการเกษตรนะครับเพื่อที่จะถวายนายหลวง
2: หวานจ้า
3: โอ้นี่บอกครับหวาน
2: จ้า
3: ครับคุ้มเท่าไหร่ครับยาย

0: ด้วยความเป็นนักวางแผนพี่ทูลใช้เวลาเดินสำรวจตลาดว่าพืชผักอะไรที่ตลาดต้องการและมีราคาสูง
1: ผักหวานปลา
2: ผักหวานปลา
1: ผักหวานปลา
2: เอามาปลูกที่บ้าน
1: โอ้อันนี้ราคาเท่าไหร่ครับเด็ก
2: ราคา250
1: 250
2: ค่ะ
1: โอ้น่าครับ
0: แล้วเขาก็พบคำตอบ
1: ได้หลายเยอะๆเนาะ
3: ผักหวานป่านี่คนปลูกน้อยผู้บริโภคต้องการโดยเฉพาะไปดูตามตลาดที่เขาขายค่อนข้างที่จะไม่มีปัญหา

0: ีแรกก็ไม่ได้ผลครับเพราะว่าไม่มีความรู้ความเข้าใจขุดแล้วก็ปลูกไม่มีขั้นมีตอนไม่รู้เท่าไหร่ปีที่สองก็เริ่มรู้บ้างแต่ไม่ได้ประสบผลสำเร็จ
1: โดยพื้นฐานสภาพจิตใจเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนมีความพยายามมีความมุ่งมั่นนะคือเขาทำอะไรก็ทำแบบจริงจังแต่ก็เชื่อมั่นในตัวเขา

0: พี่ทูลเริ่มศึกษาดูงานและหาความรู้เรื่องการปลูกผักหวานด้วยตนเองอย่างจริงจัง
1: ไปอบรมศึกษาดูงานที่โคราชแล้วก็ไปที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีหลายรอบด้วยกันครับศึกษาหาความรู้ขั้นตอนการปลูกการเอาใจใส่ดูแล
0: เริ่มต้นนับหนึ่งกับผักหวานป่าอีกครั้งโดยในครั้งนี้เขาเอาใจใส่ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก
1: ก็จะต้องมาเตรียมดินคือดินเหนียวนะครับแล้วก็ขุดลึกประมาณ70คูณ70ขุดขึ้นมาก่อนดินแล้วเราก็เอาขี้วัวผสมคุกเข้ากับปุ๋ยมะพร้าวเพื่อที่จะซึมซับเก็บกักน้ำแล้วก็ให้มันชอนชายรากเนี่ยเข้ากันแล้วเราก็เอาเข้าหลุมคืน
2: เจอแล้วตอนนี
1: ้ถ้าเป็นถุงเราก็ควรระวังรากอย่าให้หักถ้าหักแล้วมันจะเจริญเติบโตช้าเพราะว่ารากมันจะเปราะบางหลักๆของผักหวานป่าหัวใจหลักๆเทคนิคต่างๆนี่คือรากผักหวานป่าเนี่ยจะชอนชัยอยู่ข้างล่างควรที่จะก่อนที่จะปลูกนี่ไม่ควรที่จะรดน้ำล่วงหน้าควรที่จะไม่รดน้ำอยู่ประมาณสัก7วันหรือ10วันแล้วเราก็ตัดเฉพาะข้างล่างออกตอนที่ตัดก็ให้ระมัดระวังนะครับอย่าให้รากหักเป็นอันขาดถ้ารากหักแล้วมันจะโตช้าหรืออาจจะไม่โตเลยนะครับที่ไม่ฉีกถุงก็กลัวว่าถุงดำเนี่ยถุงผักหวานเนี่ยมันจะแตกออกตอนที่เราฉีกผ่าอีกส่วนหนึ่งถ้าเราผ่ามีดลงไปอย่างนี้ครับมันก็จะตัดถูกรากผักหวานตัดถูกรากผักหวานป่าทำให้รากผักหวานป่าแล้วก็ไม่ขาดแล้วก็ไม่โต
0: ในครั้งนี้พี่ทูลเริ่มต้นอย่างถูกต้องตามที่ได้เรียนรู้มาซึ่งมันไม่น่า

0: ป่าโตเรียว
1: จะมีไม้ที่เลี้ยงก็คืออย่างเช่นต้นแคมะขามเทศตะขบและต้นหม่อน4ชนิดนี้ค่อนข้างที่จะได้ผลส่วนใบที่ผมว่า4ชนิดนี้ก็เวลาร่วงลงมาก็จะเป็นปุ๋ยอย่างดี

0: การที่จะปลูกผักหวานนะครับควรที่จะเตรียมดินนะครับเตรียมดินช่วงเดือนมีนาแล้วก็เมษานะครับสองนะครับพันธุ์ผักหวานเนี่ยถ้ามันข้ามปีแล้วรากผักหวานนี่มันจะงอกไปก่อนยอดนะครับถ้าข้ามปีแล้วมันยังไม่โตถ้าควรที่จะปลูกนี่ผักหวานป่าจะให้ได้ผลดีเนี่ยก็คือเดือนพฤษภากับมิถุนานะครับมันรากจะไม่แกนไม่หักหรือไม่ชะงักชะลอ
1: ต้องการจะเพิ่มจำนวนยอดผักหวานป่าต้องทำการเด็ดใบแก่ทิ้งเพื่อให้ผักหวานป่าแตกยอดออกมาใหม่

ยอดผักหวานป่าเนี่ยถ้าเราริไปแต่งกิ่งให้น้ำใส่ปุ๋ยดูแลดีๆเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับ3 วันเก็บทีนึง

วันนี้สวนผักหวานป่าของพี่ทุนกลายเป็นตลาดสดผักหวานป่าที่ทำให้ชาวบ้านเข้ามาเก็บมาซื้อราวกับมาจ่ายตลาด

0: อันนี้เครื่องร่องค่ะฝากเคร
1: ื่อง ร่อง
0: ค
1: ่ะโลละ200บาทครึ่งเอง
0: อันนี้เครื่องร่องเนาะ
1: 1กิโลถ้านี่ครับ
2: เราไปซื้อตลาดน่ะบางทีเขาเก็บมาค้างคืนแล้วมาทำมันไม่อร่อยใบมันจะร่วงเรามาซื้อที่สวนเราได้เก็บแล้วมันก็มีความสุกแล้วก็สดด้วยอร่อยด้วย
0: มามามีใครมีเขาคิ้วมา
1: เขามีเหลืออยู่
0: บ้านลุงดูปุ่นาเสื้อสีออกมาได
1: ้ในรอบปีที่ผ่านมาก็พอได้อยู่ครับปีหนึ่งก็ประมาณสัก 4-5 หมื่นเฉพาะยอดเพราะว่าช่วงปีที่4เนี่ยสามารถที่จะแต่งยอดริใบนะครับแต่งกิ่งในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาแล้วก็ให้น้ำแล้วก็ใส่ฝุ่นใส่ปุ๋ยเดือนธันวาแล้วยอดผักหวานก็จะออกเดือนมกรากุมภามีนาแล้วก็มาสิ้นสุดเดือนเมษา
3: ณตอนนี้ก็คือพอใจตรงที่ว่าทำแล้วมันได้ผลแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือทำแล้วทำให้มีความสุขสุขภาพเขาก็เริ่มดีคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ประสบผลสำเร็จในปีนี้นะคะ

0: เริ่มนำไปปลูกตามที่เขาแนะนำ
1: พอใจอยู่ปลูกที่หาหกต้นเหลืออยู่สามที่ต้นถือว่าพอได้กันอย
2: ู่ผมชอบปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้ไปก็เลยเห็นเขาปลูกขวานมันเป็นผักที่หายากเพราะว่าตามทุ่งนาเลยก็ไปขุดมาขายหมดที่แรกผมก็ไม่รู้วิธีกันก็เสียหายไปไม่ใช่น้อยตอนนั้นครับก็พอได้ไปอบรมมาก็เริ่มรู้วิธีการปลูกมันก็ไม่ยากฮะเขาบอกว่าประมาณ3ปีได้ผลผลที่แรกผมก็ไม่เชื่อเขาหรอกมันก็ได้ผลจริงฮะ
3: ผักหวานที่ผมปลูกที่ได้เห็นตามขอบรั้วเนี่ยปลูกเก็บถึง4ปีแล้วก็ได้เจ็บปีที่ผ่านมาก็พอได้แจงตามพอได้แจงได้กินนี่แหละ

0: สวนของพี่ทุนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนเข้ามาศึกษาเรื่องผักหวานป่า
1: ตลอดที่มาพิจารณาเราตัดนี้เลยถึงแม้ว่าจะใบมากอย่างนี้เราต้องให้มันเกี้ยงไปเลยเพื่อที่จะเอายอด
0: และยังมีเพื่อนบ้าน

0: พิทูลยังเริ่มต้นทำพันธุ์ผักหวานป่าออกขายซึ่งเป็นรายได้อีกทางหนึ่งในช่วงที่ผักหวานป่าไม่มียอดจำหน่าย
1: คือเราเตรียมดินทรายเพื่อให้มันชุ่มนะครับเพื่อให้มันชุ่มชื้นสองเราก็เอากระสอบป่านไปรองแล้วก็เอาเม็ดผักหวานที่เราขัดเกลือเหลือแต่แกนเราก็เอาไปใหญ่ๆเรียงๆแล้วก็เอาผ้าขนหนูนะครับไปคุมไว้แล้วก็รดน้ำเช้าเย็นอยู่ประมาณสัก5-7 วันนะครับมันก็จะเป็นหน่อเหมือนถั่วงอกแล้วเราก็หยิบออกจากที่เราเพาะไว้นะครับไปใส่ถุงดำอีกส่วนหนึ่งก็เอาไปเพาะปลูกได้เลย

การดำเนินชีวิตบนเส้นทางสายเกษตรอาจจะไม่ราบรื่นและง่ายดายดังที่ฝันไว้แต่หากไม่ยอมแพ้และรู้ว่าใจต้องการอะไรความสุขที่แสวงหาก็ไม่ได้อยู่ไกลเกินกว่าที่จะฝันถึง

0: ค้นพบแล้วค่ะค้นพบตัวเองค้นพบความสุขของตัวเองแล้วเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยดูจากการใช้ชีวิตดูมีความสุขมากการได้ออกมาที่สวนมาดูต้นผักหวานมารดน้ำมาดูความเจริญเติบโตของต้นไม้มีความสุขมากตอนนี
1: ้ปัจจุบันนี้ผมไม่ได้ไปวิ่งหาความสุขข้างนอกความสุขนี่มันอยู่ที่ใจอยู่ที่ตัวเราเองแล้วก็ธรรมชาติก็คืออยู่ที่สวนอยู่ที่นาความสุขอยู่ที่เราปลูกแล้วก็บำรุงเห็นทุกเช้าเห็นทุกวันเห็นทุกเดือนเห็นทุกปีแล้วก็โตขึ้นทุกวันโตขึ้นทุกปีครับนี่แหละคือความสุข
2: ถึงวันนี้พี่ทูลไม่ต้องไปแสวงหาความสุขจากที่ไหนเพราะเขาพบมันแล้วในพื้นดินของตนเอง

0: ทำไมเราต้องมาเพาะต้นกล้าในถาดหลุมแบบนี้ด้วยล่ะครับ
1: นั่นสิคะคุณปู่เราโยนเมล็ดข้าวลงไปในนาแบบที่หนูเคยเห็นเขาทำกันไม่ได้หรอคะ
2: ที่ปู่เอาเมล็ดข้าวมาเพาะในถาดหลุมแบบนี้แล้วเวลาเราเอาไปดำเราก็จะได้ต้นข้าวที่แข็งแรงแบ่งเอาไปปลูกนะสมชายแล้วปีนี้มันจะเป็นปีที่ดีของเองเชื่อข้าขวัญข้าวพ่อหนูโทรมา
1: ฮัลโหลพ่อคะจริงเหรอคะพ่อพูดจริงๆนะเย้หนูดีใจที่สุดเลยพ่อบอกว่าจะมาหาวันเสาร์หน้าค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำพระสบดีที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารโคครีเอชั่นสเปซของบริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัด

วันนี้เวลา 9:12 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสำนักงานใหญ่บริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงเปิดอาคารโคครีเอชั่นสเปซที่จัดตั้งขึ้นเป็นพื้นที่แห่งความร่วมมือของอุตสาหกรรมเครื่องหอมและสารสกัดธรรมชาติโดยเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้การวิจัยและการสร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนักวิจัยตลอดจนเครือข่ายพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์สามารถต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจสังคมรวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างยั่งยืนเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติตลอดจนเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องหอมและสารสกัดธรรมชาติของประเทศไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลในการนี้ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดพราคุมป้ายอาคารแล้วทรงปรุงน้ำหอมสูตรพิเศษเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ระลึกทั้งนี้ด้วยบริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดมีวิสัยทัศน์ที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับพืชไทยและช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจึงก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2531เป็นบริษัทแห่งแรกในประเทศไทยที่ดำเนินการผลิตน้ำมันหอมระเหยจากธรรมชาติแบบครบวงจรตั้งแต่การรวบรวมวัตถุดิบจากพืชการกลั่นน้ำมันหอมระเหยและสารสกัดไปจนถึงการสร้างสารปรุงแต่งกลิ่นจนในปัจจุบันผลิตสารสกัดธรรมชาติกว่า300ชนิดมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกษตรกรพร้อมพัฒนาโครงการวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงโอกาสนี้ทอดประเนตรห้องปฏิบัติการและพัฒนาของบริษัทผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่บริษัทวิจัยและพัฒนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอาทิโครงการตำรายาโบราณล้านนาจาก8จังหวัดภาคเหนือเติมข้อมูลบันทึกเป็นภาษาล้านนานำมารวบรวมและแปลเป็นภาษาไทยพร้อมจัดทำเป็นฐานข้อมูลเพื่อศึกษาสมุนไพรแต่ละชนิดว่ามีสรรพคุณและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาอย่างไรจากการวิเคราะห์ข้อมูลได้ส่งมอบผู้ประกอบการสามารถพัฒนาสูตรสมุนไพรเป็นลูกอมเป็นการนำภูมิปัญญาไทยมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และงานวิจัยที่ร่วมมือกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีการสกัดสารสำคัญจากใบบัวบกให้มีความบริสุทธิ์มากกว่า80%จากการทดสอบพบว่าสารสกัดมีประสิทธิภาพสูงสามารถยับยั้งการสลายตัวของคอลลาเจนในผิวหนังพร้อมทั้งกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่ช่วยส่งเสริมสุขภาพผิวผลการวิจัยยังชี้ว่าช่วยปกป้องผลกระทบของฝุ่น PM 2.5 ได้ด้วยนอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับองค์การสวนพฤกษศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องนำสมุนไพรภูมิปัญญาไทยมาวิจัยและพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์จากองค์ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์สู่ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ชีวิตในทุกวันการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนไม่ได้สร้างประโยชน์เฉพาะผู้บริโภคที่ได้รับผลิตภัณฑ์คุณภาพเท่านั้นแต่ยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรสร้างรายได้ที่มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งอนุรักษ์และต่อยอดภูมิปัญญาของไทยให้คงอยู่เป็นมรดกของชาติและส่งต่อคุณค่าสู่คนรุ่นต่อไป

สมเด็จพระนครินทราธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตทับฟ้าไทยเพื่อชัยพัฒนาครั้งที่17เวลา 17:46 นาทีวันนี้สมเด็จพระนครินทราธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเพื่อทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตทับฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนาครั้งที่17โอกาสนี้พระราชทานพระราชโอรสให้พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีประธานกรรมการอำนวยการจัดคอนเสิร์ตทับฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนาครั้งที่17กราบบังคมทูลเบิกพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบมูลนิธิชัยพัฒนาการแสดงคอนเสิร์ตทับฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนากองทัพอากาศจัดขึ้นมาตั้งแต่ปี2549เพื่อนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดจนโครงการพัฒนาต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งเป็นองค์กรสำคัญที่สืบสานแนวพระราชดำริในการพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนโดยครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด A Symphony of Memory บทเพลงแห่งรักในความทรงจำเพื่อสะท้อนความรักชาติความเสียสละการปกป้องอธิปไตยและความผูกพันอันแน่นแฟ้นระหว่างกองทัพอากาศกับประชาชนไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินโดยทรงทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยงานหัตถศิลป์และการแสดงอันทรงคุณค่าให้ดำรงอยู่คู่ชาติไทยอย่างสง่างามและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการชื่นชมจากนานาประเทศทั่วโลกการแสดงมีวงซิมโฟนีออร์เคสตรากองทัพอากาศซึ่งเป็นวงดนตรีมาตรฐานระดับแนวหน้าของประเทศประกอบด้วยนักดนตรีและคณะนักร้องประสานเสียงกว่า200คนภายใต้การอำนวยเพลงของนาวาอากาศเอกลิขิตบุญญาและนาวาอากาศโทพิรุณเจวงโดยมีนาวาอากาศเอกธนสรุตธงชัยธนเกตผู้บังคับการกองดุริยางค์ทหารอากาศหน่วยบัญชาการอากาศโยธินเป็นผู้ควบคุมการฝึกซ้อมพร้อมด้วยศิลปินรับเชิญและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่าแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่อาทิเพลงขวัญใจไทยทั้งมวลและแม่แห่งแผ่นดินเพลงวันที่มีการศึกษาเพลงคืนบ้านดอยเพลงหัวใจทศกัณฐ์เพลงยักษ์ประเทศไทยเพลงสยามมนุษยสติเพลงเชิดหรือเดี่ยวระนาดเอกสามรางเพลงสายลมที่มองไม่เห็นเพลงนารีรัตนาและเพลงชัยพัฒนาโดยรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายขอพระราชทานทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนาต่อไปสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568และทรงเปิดการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ครั้งที่3วันนี้เวลา 9:49 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังโรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครในพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ในพระอุปถัมภ์เพื่อเผยแพร่พระกิตติคุณรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างด้วยการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ด้านการป้องกันควบคุมหรือดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งจนเกิดผลดีเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติโดยคณะกรรมการได้พิจารณาผลงานคุณสมบัติจากผู้ได้รับการเสนอชื่อจำนวน11คนใน7ประเทศทั่วโลก
และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ศาสตราจารย์นายแพทย์เฉินจูอดีตผู้อำนวยการสถาบันโลหิตวิทยาแห่งเซี่ยงไฮ้และประธานสภากาชาดสาธารณรัฐประชาชนจีนและศาสตราจารย์นายแพทย์หวังเจิ้นอี้ผู้อำนวยการกิตติมศักดิ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทงสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568จากนั้นทรงเปิดการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ครั้งที่3ภายใต้หัวข้อ Thailand Against Cancer S1 Genomic Medicine ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคม2569เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพที่สำคัญในด้านการป้องกันควบคุมและดูแลรักษาโรคมะเร็งในประเทศไทยให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนในรูปแบบการบูรณาการความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศที่มาแบ่งปันเจาะลึกถึงเทคโนโลยีการแพทย์จีโนมิกส์งานวิจัยและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่จะเข้ามาเปลี่ยนโฉมการดูแลผู้ป่วยมะเร็งในอนาคตในการนี้มีพระดำรัสเปิดการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ครั้งที่3

0: ยินดีที่ได้มาเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ Thailand Against Cancer as One ในวันนี้ในโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์นายแพทย์หวังเจิ้นอีและศาสตราจารย์
1: ทรงฟังปาฐกถาพิเศษในหัวข้อการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันแบบโปรไมอีโลไซติกด้วยยาออทรานสเรติโนอิกแอซิดหรือ ATRA ร่วมกับซานูไตรออกไซด์หรือ ATO ซึ่งเป็นแนวทางการบำบัดมะเร็งที่มีประสิทธิภาพด้วยการเหนี่ยวนำให้เซลล์ปรับสภาพเติบโตเป็นเซลล์ปกติโดยศาสตราจารย์นายแพทย์เฉินจูหนึ่งในผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568ทางนี้ศาสตราจารย์ในแพทย์เฉินจูและศาสตราจารย์ในแพทย์หวังเจิ้นอี้เป็นบุคคลผู้ปฏิวัติการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดโปรไมอีโลไซติกหรือ APL แต่เดิมเป็นโรคมะเร็งที่ร้ายแรงที่สุดสู่การคิดค้นการรักษาจนมีอัตราหายขาดสูงถึง95%ด้วยการใช้กรดวิตามิน A ร่วมกับสารหนูไตรออกไซด์

ซึ่งเป็นสูตรสำเร็จแรกของโลกที่ไม่ใช้ยาเคมีบำบัดและกลายเป็นต้นแบบของการแพทย์แม่นยำที่ไม่จดลิขสิทธิ์ที่ไม่จดสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ในการค้นพบเพื่อบ่งการแพทย์นำไปเป็นตำรับยารักษาแก่ผู้ป่วยทั่วโลกอันสอดคล้องกับพระปณิธานในการช่วยเหลือประชาชนชาวไทยให้สามารถเข้าถึงยารักษาโรคมะเร็งในราคาถูกได้อย่างเท่าเทียมสำหรับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์หรือ Princess จุฬาภรณ์ Award เป็นรางวัลระดับนานาชาติที่มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ในพระอุปถัมภ์จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรขัตติยราชนารีเจริญพระชนนาสา65ปี4กรกฎาคม2565เพื่อเผยแพร่พระกิตติคุณให้เป็นที่รู้จักแก่นานาประเทศโดยทรงอุทิศพระองค์ในฐานะทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยในการขับเคลื่อนความร่วมมือและแสวงหาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในระดับนานาชาติเพื่อการป้องกันควบคุมและรักษาผู้ป่วยจากโรคมะเร็งโดยทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยสถาบันการศึกษาและโรงพยาบาลเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งจนประชาชนที่ยากไร้และด้อยโอกาสทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องตอนนี้กำหนดให้มีพิธีพระราชทานรางวัลในเดือนกรกฎาคมของทุกปีโดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี2567ท่านนี้ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ทุกคนได้รับโล่รางวัลประกาศนียบัตรและเงินรางวัลจำนวน 50,000 เหรียญสหรัฐเพื่อยกย่องคุณูปการอันเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสลำบากพระเชษฐุพลวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 7:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากสิบพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดสะเกษวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชษฐุพลวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามและเวลา 17:00 นท่านผู้หญิงพลอยเพลินเจนเซนเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูป

พิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6วันนี้ที่อาคารสิริภักดีธรรมวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครนายพลากรสุวรรณรัตน์มนตรีเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6ซึ่งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยและวัดประยุรวงศาวาสจัดขึ้นเพื่อให้พระภิกษุผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการแสดงพระธรรมเทศนาเผยแผ่หลักธรรมคำสอนให้กับพุทธศาสนิกชนทั้งยังเป็นการสร้างศาสนาทายาทสืบทอดพระสัทธรรมให้ดำรงคู่สถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นสำนักเทศนาที่โด่งดังตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเรื่องการเทศนาลีลาสาริกาป้อนเหยื่อมีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นที่ชื่นชมของประชาชนสำหรับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดไปกระหม่อมให้ตั้งขึ้นโดยมีพระราชปณิธานสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงสามารถเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาได้ด้วยตนเองและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจนแตกฉานนำไปอบรมสั่งสอนพุทธบริษัทและเผยแผ่ได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดสืบต่อมาเพื่อพัฒนาความรู้และคุณภาพพระสงฆ์ให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนและเป็นการช่วยเหลือสังคมไทยอีกทางหนึ่ง

องคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีวันนี้ช่วงเช้าพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือเลขาธิการกปร.ในฐานะรองประธานอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการเดินทางไปยังอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมระบบส่งน้ำบ้านพุตูมตำบลห้วยลึกอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีในการนี้ร้อยตำรวจโทภพชนกฉลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีให้การต้อนรับอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมระบบส่งน้ำบ้านพุตูมได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดกราบกระหม่อมให้รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำสำหรับการทำเกษตรและอุปโภคบริโภคของราษฎรในพื้นที่ตำบลห้วยลึกพร้อมทั้งป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยแล้งโดยสำนักงานกปร.ได้สนับสนุนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2,552 ให้แก่กรมชลประทานเพื่อดำเนินการก่อสร้างทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบพร้อมทั้งก่อสร้างระบบส่งน้ำด้วยท่อส่งน้ำสายใหญ่ความยาว 3.6 กิโลเมตรสามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ 297,000 ลูกบาศก์เมตรต่อมาในปี2566กรมชลประทานได้ดำเนินการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยการเพิ่มก่อสร้างเสริมสปริงเวย์ 0.5 เมตรและขุดลอกอ่างเก็บน้ำเพื่อเพิ่มความจุในการกักเก็บน้ำส่งผลให้ปัจจุบันสามารถเก็บกักน้ำได้กว่า 444,000 ลูกบาศก์เมตรในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจานตำบลแก่งกระจานอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคของโครงการปรับปรุงการกักเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจานเขื่อนแก่งกระจานมีลักษณะเป็นเขื่อนอเนกประสงค์กั้นแม่น้ำเพชรบุรีที่บริเวณเขาไม้รวกมาบรรจบกันที่ตำบลสองพี่น้องอำเภอแก่งกระจานความสูงจากฐานราก58เมตรความยาวสันเขื่อน760เมตรกว้าง8เมตรเริ่มกักเก็บน้ำมาตั้งแต่ปี2508มีพื้นที่รับน้ำ 2,210 ตารางกิโลเมตรนอกจากใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรแล้วสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าโดยมีโรงงานไฟฟ้าชนิดกังหันน้ำจำนวน1แห่งใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 19,000

กิโลวัตต์จำนวน1เครื่องกำลังการผลิตไฟฟ้าปีละ78ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถขยายพื้นที่ชลประทานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีจากเดิมจำนวน 214,000 ไร่เพิ่มเป็น 336,000 ไร่มีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์ในหน้าแล้ง 174,000 ไร่สามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคตั้งแต่ปากอ่าวเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีจนถึงอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และช่วยบรรเทาอุทกภัยในทุ่งเพชรบุรีได้เต็มประสิทธิภาพองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานในโครงการสืบสานพระราชปณิธานงานโครงการหลวงไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและสมาชิกเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากวันนี้พลเอกกัมปนาถ รุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปยังศาลาภักดีแผ่นดิน66ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากเพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโครงการสืบสานพระราชปณิธานงานโครงการหลวงไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและสมาชิกเกษตรกรในพื้นที่จำนวน104ชุดและเสื้อกันหนาวพระราชทานแก่เด็กและเยาวชนจำนวน40ตัวอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ราษฎรบนพื้นที่สูงในการนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งที่39และเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อตั้งเมื่อปี2559ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในถิ่นทุรกันดารให้สามารถเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีพทั้งเส้นทางสัญจรระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและการสาธารณสุขฟื้นฟูระบบนิเวศและส่งเสริมอาชีพเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการอนุรักษ์ดินน้ำและการฟื้นฟูป่าต้นน้ำรวมทั้งส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า3อย่างประโยชน์4อย่างเพื่อให้คนสามารถอยู่กับป่าแบบเกื้อกูลและพึ่งพาอาศัยกันอย่างยั่งยืน

0: เด็กๆรู้ไหมประธานาธิบดีจีนทูลเกล้าถวายเครื่องอิสริยาภรณ์รัฐมิตราภรณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ70ปีการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
1: หมายความว่าอะไรล่ะครับปู
0: ่ก็แปลว่าประเทศไทยและจีนเป็นมิตรกันมายาวนานมากน่ะสิเมื่อผู้นำทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นแบบนี้ประชาชนไทยและจีนก็เลยได้ประโยชน์จากความร่วมมือต่างๆมากมายเลยล่ะ
2: จริงด้วยหนูเองก็มีเชื้อสายจีนจากอากงของหนู
1: คุณตาผมก็เป็นคนจีน
0: สายสัมพันธ์ไทยจีนนั้นย้อนไปตั้งแต่สมัยเจ้านครอินสมัยอยุธยาโน่นนะเพราะท่านเดินทางไปยังนานกิ่งเมืองหลวงของจีน

0: ในสมัยนั้นด้วยพระองค์เองไทยกับจีนจึงได้เริ่มทำการค้ากันสมัยนั้นสินค้าจีนเป็นที่นิยมในอยุธยามากโดยเฉพาะอาหารจีนเครื่องเรือนและเครื่องถ้วย
1: อาหารจีนผมชอบอาหารจีนฮะอยากจะไปลองชิมอาหารจีนละสิปิ๊งปองปิ๊งปอง
0: โอ้เลือดอะไร
1: ดีมากตะวันเอ้าไปกันเลยแก่แก้ว
2: ตลาดใหญ่ท้ายพระนครย่านในไก่พุทธศักราช1963รัชกาลสมเด็จพระนครินทราธิราช
1: เราโผล่มาที่ประเทศจีนหรือเปล่าตะวันภาษาจีนเต็มไปหมดเลย
3: ไม่รู้สิแม่อะดูนั่นมีคนกินข้าวอยู่เราไปถามพวกเขากัน
4: ไอ้ยาเสียงท้องร้องดังอย่างเงี้ยหิวใช่หรือเปล่าล่ะมามามาหาอะไรกินกันก่อนนะอาหารจีนของข้าขายดีที่สุดในอยุธยาเลยเชียวนา
1: อร่อยอร่อยจริงๆต้นตำรับจากจีนแท้ๆเลย
3: พวกพี่มาทำอะไรที่เมืองไทยเหรอคะ
4: กงของข้าน่ะตามเรือจากนครอิงกลับมาจากเมืองจีนต้องแรกก็ว่าจะกลับนะแต่ก็เพราะเจ้านครอินทำไมคนจีนอยู่อยุธยาได้อย่างสุขสบายข้าเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่สนองพระเดชพระคุณพระเจ้าแผ่นดินไทยแทน
1: ถ้าไม่มีพวกพี่ชาวจีนเข้ามาไทยก็คงไม่ได้กินอาหารจีนอร่อยๆแบบนี้ในไทย
4: ที่นี่เราไทยจีนได้อยู่กันอย่างพี่น้องค้าขายด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอดตั้งแต่รุ่นกงของข้าแล้วละ
3: กันแล้วล่ะค่ะ
1: ขอบคุณสำหรับอาหารนะครับ
4: ไอ้ยะยังมีของอร่อยอีกเยอะเลยนะ
3: เฮ้ยเราเข้าแม่เดี๋ยวไม่ทัน
1: ตะวันให้เราเข้ามาดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องผลักกันเลย
0: เดี๋ยวเมฆไปนอนทำอะไรที่พื้นน่ะรีบลุกขึ้นมาเร็วๆจะได้ไปกินข้าวเย็นกัน
1: เมฆกินต่อไม่ไหวแล้วครับ
0: อะไรของเขาเนี่ย
5: เจ้านครอินเดินทางไปประเทศจีนตั้งแต่สมัยอยุธยาทำให้ชาวจีนเข้ามาอยู่ในไทยค้าขายได้อย่างมีความสุขเพราะพระมหากษัตริย์ไทยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนมายาวนานจนถึงปัจจุบันชาวไทยและชาวจีนจึงเป็นมิตรที่ดีต่อกันจนถึงวันนี้

0: กองทัพเมฆไฟพร้อมโจมตีบุ้มบุ้มทำอะไรนะตะวัน
1: ถามได้ก็จะไปดูที่กรุงศรีอยุธยานะสินายนะแอบไปคนเดียวใช่ไหมมาพังสิเมฆนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยแย่แล้วรีบหนีกันเถอะ
2: หรือจะเป็นไส้ศึกรีบไปตามจับ
0: รีบไปกันเถอะ

0: รสชาติเป็นยังไงบ้างครับ
1: อร่อยมากหอมมากเลย
2: เราได้โดมมาเนี่ยเราสามารถเพิ่มผลผลิตได้วันหนึ่งอ่ะวันละ30,000 บาท
0: 30,000 300,000เดือนละล้านโอ้โหได้มา10 ปีเป็นเงิน120 ล้านบาทและแล้วผมก็มาถึงนะครับก็คือชุมชนโคกสว่างอำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นนะครับชุมชนที่นี่เขาทำข้าวแตนจนโด่งดังครับข้าวแตนที่นี่นะครับได้รับฉายาว่าข้าวแตนพันหน้าเพราะว่ามีหน้าให้เลือกหลากหลายมากมายและนอกจากนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยาก

0: ข้าวแตนเฮ็ดได้ผู้ใดก็เฮ็ดได้แม่นบ
1: ่แม่น
2: สวัสดีครับคุณแม่ครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับประธานกลุ่มเกษตรกรบ้านโคกสว่างคนที่คิดค้นเรื่องของข้าวแตนที่นี่นะครับแต่ก่อนอื่นที่จะไปถามเนี่ยทำไมต้องเป็นเครือตดหมาครับเครือตดหมามันคืออะไรครับ
0: เดิมแล้วเนี่ยสายทิพย์เป็นสาวโรงทออยู่กรุงเทพ10ปีก็มีโอกาสไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น7ปีแต่ช่วงที่อยู่ญี่ปุ่นน่ะมันเป็นช่วงที่เราคิดถึงบ้านคิดถึงลูกมันทรมานก็เลยตั้งปฏิฐานไว้ว่าถ้าเรากลับมาประเทศไทยเนี่ยเราจะทำอะไรให้กับชุมชนของเราประเด็นแรกที่สายทิพย์ทำก็คือในเรื่องของข้าวเพราะเรามีความผูกพันกับต้นข้าวเพราะเราเป็นลูกชาวนาจะทำยังไงถึงให้ข้าวมีราคาจากกิโลกรัมละ8บาทกลายมาเป็นกิโลกรัมละ300บาท
2: ก็ต้องแปรรูป
0: ค่ะใช่เงิน300บาทอะไรไปก็เกิดการจ้างงานในชุมชนของเราทำไมเรียกว่าข้าวแตนสมุนไพรสายทิพย์เพราะเราใช้วัตถุดิบก็คือหญ้าตูดหมาแทนผงฟูค่ะเพราะเป็นเรื่องของภูมิปัญญาสมัยก่อนเนี่ยผู้เฒ่าเพิ่นทำข้าวเกียบว่าว
2: ครับก็ต้องตำตัวนี้ใส่ลงไป
0: คุณสมบัติคือทำให้พองตัวแล้วก็ก
2: รอบไอ้ที่เป็นแบบว่าข้าวเกียบว่าวไปแล้วมันก็บานขึ้นบานขึ้นบานขึ้น
0: ค่ะแล้วลูกหลานเราได้ทานขนมที่ปลอดสารด้วยค่ะ
2: แปลว่านี่คือเกษตรอินทรีย์ทั้งหมดเลยก็คือปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีนะครับ
0: ข้าวในพื้นที่ของอำเภอแวงใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าอำเภอแวงใหญ่เป็นอำเภอที่โชคดีที่มีศูนย์ข้าวทั้งหมด24ศูนย์24ศูนย์เนี่ยทำข้าวอินทรีย์ทั้งหมดแล้วก็มีหน้าที่เก็บข้าวเปลือกไว
2: ้
0: เก็บข้าวเปลือกที่เพื่อที่จะเอามาป้อนให้กับกลุ่มข้าวแตนของเราเพื่อเป็นการผลิตเราใช้ข้าวใช้วัตถุดิ
2: บ
0: ที่อินทรีย์ 100% ค่ะ
2: เห็นไหมครับแค่เริ่มต้นก็สนุกสนานมากแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าการทำข้าวแตนหรือที่มาหรือปรัชญาของที่นี่คืออะไรเดี๋ยวตามไปดูกันต่อครับ
0: ค่ะเชิญค่ะ
2: ครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือพาราโบลาโดมที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมทำมานะครับเขาเรียกว่าพลังงานที่สะอาดแต่ทำไมคุณแม่ได้ไซส์ใหญ่ขนาดนี้แปลว่าคุณแม่ต้องพิเศษที่สุดแน่นอนครับ
0: พอดีมันมีโครงการของกระทรวงพลังงาน
2: ครับ
0: ที่ออกให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อของประมาณของแม่ได้ 100% ค่ะตัวเนี้ยเพราะว่าเราต้องใช้แสงแดดอยากมีสถานที่ตากข้าวแตนให้มันได้มาตรฐาน
2: แล้วยุคเดิมล่ะครับเราตากกันยังไง
0: ก็ตากตามทุ่งไร่ทุ่งนาไป
2: ก็คือแบบว่าใส่กระด้งแล้วก็ตากปัญหามันคือ
0: มันก็มีทั้งนกทั้งหนูทั้งอะไรหลายอย่างต้องบอกว่าเราใช้งานได้สุดยอดเลยค่ะเพราะว่าอย่างกรณีอากาศแบบเนี้ยเราก็ใช้ตากในโดมมันก็จะทำให้ขนมเรามันแห้งเพราะว่ามันมีอุณหภูมิที่ตั้งไว้พอดีอะค่ะ
2: ครับอีกอย่างนึงนะครับที่ผมอยากรู้มากเลยครับตัวนี้นะครับสร้างเงินให้ได้ประมาณสักกี่ล้านแล้วครับตอนนี
0: ้เมื่อก่อนเนี้ยเราจะได้วันหนึ่งประมาณ 15,000 บาทแต่พอเราได้โดมมาเนี่ยเราสามารถเพิ่มผลผลิตได้วันหนึ่งอะวันละ 30,000 บาท
2: 30,000 บาท
0: ต่อวัน
2: โอ้โห 30,000 300,000 เดือนละล้านโอ้โหได้มา10ปีเป็นเงิน120ล้านบาทแต่ว่ากระบวนการผลิตเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูที่โรงงานผลิตกันดีกว่าครับ
0: ค่ะ
2: ได้ครับ
0: ค่ะเชิญค่ะ

0: คุณแม่ครับตรงนี้คือจุดแรกเลยที่เกิดการทำนะคร
1: ับ
0: เราทำอะไรกันบ้างครับคุณแม
1: ่จุดที่หนึ่งก็คือ
0: คร
1: เราจะแช่ข้าว
0: ตรงนี้คือแช่ข้าว
1: แช่ข้าว
0: แช่นานไหมครับ
1: 6ชั่วโมงค่ะ
0: 6ชั่วโมง
1: เหมือนกับเรานึ่งทานนี่แหละแล้วก็เอาไปนึ่งค่ะนึ่งประมาณ18นาที
0: ครับ
1: เราก็นำข้าวมามูลกับน้ำส่วนผสมที่เราเตรียมไว้มีแตงโมมีหญ้าตูดมาค
0: ่
1: ะ
0: ใช่อ
1: ันนี้คือพระเอก
0: แล้วเสร็จเราก็เอาไปทำ
1: ปั้นรูป
0: ปั้นรูป
1: ค่ะ
0: อ๋อ
1: พอปั้นรูปเสร็จก็เอาไปตากที่
0: พาราโบลาโดม
1: ค่ะได้แผ่นมาแล้วจากพาราโบลาโดมมาแล้วเราก็จะเอาไปทอดทีนี้ค่ะ
0: ครับ
1: เ
0: ชิญเดี๋ยวพาผมไปดูนะครับโอ้โหอันนี้ก็คือตัวนี้คือแผ่นดิบนะครับ
1: ใช่ใช่ค่ะ

0: ทานได้ป่ะครับ
1: ทานได้ค่ะ
0: แข็งหน่อย
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ก็ทานได้อยู
1: ่ได้เพราะข้าวสุกแล้วไง
0: อันนี้ก็คือทอดทีละกะละมังหนึ่ง
1: ค่ะประมาณ
0: ก็จะเป็นประมาณทอด
1: ประมาณครั้งละกิโลโลหนึ่งจะมีอยู่ที่ 165

0: คือน้ำเกลือตดหมาเนี่ยเอามาใส่ตรงนี
1: ้
0: มันเหมือนเรากินข้าวโป่งที่มีลักษณะเหมือนกินข้าวหอมๆแล้วก็มีออกเค็มๆเหมือนหวานไม่ต้องเติมอ่ะ
1: ออกรส
0: อร่อยแล้ว
1: แล้วพอเราไปตากอยู่ในโดมพาโรล่ามันก็จะทำให้มันจะดูด
0: ความชื้นออกไปหมดเลยม
1: ัน
0: ก็เลยแห้งจัดเวลาทอดมันก็เหมือนข้าวเกลียบเลย
1: จะไม่อมน้ำมันเลยค่ะพอดี
0: ต้องเปลี่ยนชื่อเป็นข้าวเกลียบข้าวแตน
1: ค่ะ
0: เพราะว่ากินแล้วเหมือนข้าวเกลียบเชื่อนะครับป
1: ี
0: นึง12ล้าน
1: ค่ะ
0: หลังจากทอดนะครับเสร็จแล้วเราก็มีกระบวนการถัดไปคือตรงนี
1: ้เอามาโรยน้ำตาลค่ะ
0: โรยน้ำตาล
1: ค่ะ
0: น้ำตาลที่ใช้ทำไมเป็นสีนี้ครับ
1: เราใช้เป็นน้ำอ้อยแดงผสมกับน้ำตาลปี๊บ
0: น้ำตาลปี๊บน้ำอ้อยแดงแปลว่าตัวนี้คุณสมบัติก็คือพอราดแล้วเสร็จมันก็เย็น
1: จะแห้งเร็ว
0: แห้งเลย
1: แล้วก็ไม่ติดฟัน
0: แล้วก็
1: หอมด้วย
0: อ๋อมันไม่เป็นตังมีนั่นเองผมนี่กลัวมากเวลากินแล้วเคี้ยวแล้วมันติดฟัน
1: จานลองชิมดู
0: ต้องชิมนี่
1: แหละเอาที่แห้งแล้วก็ได้
0: นี่นะครับโอ้ยนี่แป๊บเดียวเน
1: า
0: ะ
1: มันจะแห้งเร็ว
0: มันจะ
1: มีความหอมของน้ำอ้อยแดง
0: ใช่หวานหอมเสร็จแล้วจะไปในกระบวนการไหนต่อครับ
1: เสร็จแล้วเราก็จะนำผลิตภัณฑ์ไปแพ็คต่อ
0: นั้นเดี๋ยวผมไปดูวิธีการแพ็คว่าแพ็คมีในหลายรูปแบบอะไรบ้างนะครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ขั้นตอนนี้คือการแพ็คนะครับ
1: ค่ะ
0: รูปแบบการแพ็คนี่คือแพ็คแบบกี่ชิ้นครับเนี่ย
1: มันมีหลายแบบ
0: ครับ
1: คือ4ชิ้นก็มี6ชิ้นก็มี
0: 4ชิ้น6ชิ้น
1: 8ชิ้นก็ม
0: ี8ชิ้นแล้วแต่ออเดอร์ลูกค้า
1: ค่ะแล้วแต่ออเดอร์ลูกค้า
0: ตัวนี้ส่งไปที่ไหนครับเนี่ย
1: อันนี้ตัวนี้จะไปข้ามชายแดนไปฝั่งลาว
0: โอ้โหส่งออกต่างประเทศเลยนะครับฝั่งลาว
1: ค่ะ
0: แล้วก็ตัวนี้ก็เป็นรูปแบบของตัวของเครื่องน้ำตาล
1: ค่ะ
0: นะครับตัวนี้มีปัญหามั้ยครับในเรื่องของการเข้าลมหรือว่าการจับกรอบแล้วมาน ิ่มอย่างเงี้ย
1: ไม่ค่ะเพราะว่าเราซิลมันจะแน่นสนิทดีเพราะว่า
0: ไม่ให้ลมเข้าลมออก
1: ค่ะ
0: แล้วก็รักษาคุณภาพอยู่ตลอด
1: ทีนี้เอามาแพ็คโหล
0: เขาจับมาเป็นคู่คู่คู
1: ่ค่ะทีนี้เสร็จอันนี้แล้วก็จะเก็บขึ้นชั้น
0: ออกขึ้นชั้น
1: ขึ้นชั้น
0: โ
1: หรอลูกค้ามารับสินค้า
0: โอ้โหนี่ผมได้ความรู้มากๆเลยแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันต่อฝั่งโน้นนะครับเดี๋ยวเราจะได้คุยกันว่าอ๋อนอกจากที่ทำส่งแล้วเนี่ยเราจะมีแพ็กเกจจิ้งลักษณะแบบไหนบ้างนะครับเชิญเลยครับ
1: เชิญค่ะ
2: ข้าวแตนสายทิพย์ของกลุ่มแม่บ้านโคกสว่างที่ซื้อสูตรข้าวแตนมาจากลำปางแล้วมาปรับสูตรใหม่จนได้ขนานนามว่าข้าวแตนพันหน้าเพิ่มมูลค่าให้ข้าวของชาวนาให้มีราคามากกว่าที่เป็นอยู่ผลิตด้วยความใส่ใจทั้งคุณภาพจากวัตถุดิบนำข้าวอินทรีย์และสมุนไพรในท้องถิ่นมาประสานกับรสชาติอาหารได้อย่างหลากหลายเติมเต็มความอร่อยให้กับข้าวแตนชื่อบ้านๆให้ดูโดดเด่นน่ารับประทานเพิ่มขึ้นวันนี้เชฟจะมาเพิ่มหน้าตาให้กับข้าวแตนได้อย่างไรไปดูกันครับ
0: และภารกิจของผมนะครับช่วงนี้ก็คือการที่จะเพิ่มนะครับใน1ออปชันก็คือหลังจากที่เราได้พันหน้าเนี่ยใน 1,000 เนี่ยมันจะต้องมีตัวหน้าใหม่ก็คือหน้าน้ำปลาหวานครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะโชว์พี่ก็คือเตามหาเศรษฐีครับตัวนี้เป็นเตาที่ถูกออกแบบมาให้ไฟเนี่ยครับร้อนแรงนะครับแล้วก็ยาวนานด้วยและที่สำคัญก็จะประหยัดพลังงานนะครับตัวนี้ดีมากๆครับ
2: เตาซูเปอร์อังโลมีการใช้งานและค่าความร้อนเหนือกว่าเตาอังโลทั่วไปอีกคือที่มีการออกแบบให้ตรงความต้องการของผู้ใช้ประหยัดเชื้อเพลิงเคลื่อนย้ายได้ง่ายให้ความร้อนสูงคุ้มค่าแน่นอนครับ
0: น้ำตาลของพี่นี่ก็คือมีน้ำตาลที่เป็นน้ำตาลอ้อยใช่ไหมฮะ

0: เสร็จเรียบร้อยแล้วครับข้าวแตนน้ำปลาหวานหน้าใหม่นะครับเราไปดูกันว่ารสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวจะให้พี่ใส่ทิพย์เป็นคนชิมนะครับถึงเวลาที่เราจะต้องมาชิมกันดูนะครับว่าพี่ใส่ทิพย์ว่าต้นแบบมันเป็นลักษณะแบบนี้เราจะเอาต่อยอดไปเป็นลักษณะแบบไหนดีเชิญชิมครับนี่ครับรสชาติเป็นยังไงบ้างครับ
1: อร่อยอร่อยมากหอมมากเลยหอมกะปิ
0: เมื่อมีการปรับปรุงข้อ

0: ด้อยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องพยายามคิดสูตรใหม่ๆเพื่อให้เป็นทางเลือกกับลูกค้านำเทคโนโลยีสะอาดมาใช้ทำให้สามารถลดต้นทุนเพิ่มกำไรชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นพลังงานดีๆทำให้มีความสุขอย่างยั่งยืน
1: วันนี้นะครับเราได้ความรู้นะครับทั้งพลังงานดีๆและก็สินค้านะครับส่งคุณค่าแล้วก็สร้างรายได้มหาศาลเลยทีเดียวนะครับทริปสนุกๆแบบนี้เกิดขึ้นได้ต้องขอขอบคุณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนติดตามได้ที่ e-journey วันนี้ลาไปก่อนแล้วมาออกเดินทางเติมพลังให้ชีวิตกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับ

0: เมนูในวันนี้นะครับเค้กกล้วยอบน้ำผึ้งนะครับ
1: เนื้อละมุนค่ะนุ่มมากคือนอกเหนือจากได้พลังงานสะอาดในเรื่องของความสะอาดเบื้องต้นแล้วมันก็จะมีเรื่องของฝุ่นแมลงวันต่างๆ
2: ต
1: ั
2: วนี้คือปราศจาก
1: ใช่ค่ะตัวนี้จะดีมากในมันเป็นขั้นตอนแรกก่อนที่เราจะไปแปรรูป
0: วันนี้นะครับผมรู้สึกตื่นเต้นมากนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมแหล่งผลิตวัตถุดิบคุณภาพกว่าที่จะมาเป็นจานอร่อย1จานนะครับกระบวนการผลิตต่างๆไม่ว่าจะมาเป็นข้าวเนื้อสัตว์ไข่หรือผักเขาทำกันอย่างไรนะครับและที่สำคัญที่นี่เป็นฟาร์มตัวอย่างด้วยและก็มีอะไรให้เราดูมากมายนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันด้านในครับ
3: มหาสารคามถูกขนานนามว่าเป็นตักศิลานครหรือแปลให้เข้าใจง่ายๆว่านครแห่งการเรียนรู้วันนี้เราจะพามาเรียนรู้เช่นกันในพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อผู้คนในมหาสารคามฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแหล่งเรียนรู้อาชีพเพื่อสร้างชีวิต
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณอิงหรือเปล่าครับ
1: ใช่ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ที่บ้านกำพี้เนี่ยตอนแรกผมนึกว่าทั้งหมดแค่เป็นฟาร์มที่นี่คือเป็นฟาร์มในลักษณะแบบไหนครับ
1: ที่นี่เป็นฟาร์มตามพระราชเสวนียค่ะของสมเด็จพระพันปีหลวงท่านนะคะก็คือท่านเสด็จที่ศิลปาชีพค่ะแล้วก็ทำให้เห็นว่าราษฎรของบ้านกำพี้หรือของมหาสารคามเราเนี่ยมีความเดือดร้อนในเรื่องของการอพยพถิ่นฐานไปทำงานที่เมืองใหญ่เมืองกรุงกันเยอะก็เลยมีพระราชเสวนีให้ทำฟาร์มตัวอย่างขึ้นค่ะโดยทำที่นี่ค่ะบนป่าโคกสะแบงในเขตพื้นที่ของบ้านกำพี้ตำบลกำพี้อำเภอบ่อระบือจังหวัดสระคามค่ะ
0: รวมเบ็ดเสร็จที่นี่เกิดขึ้นมาแล้วกี่ปีครับเนี่ย
1: ก็ประมาณ16ปีได้ละค่ะตั้งแต่ปี2549อะค่ะพื้นที่ทั้งหมดก็ประมาณ157ไร่กับ2งานค่ะซึ่งในพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยจะแบ่งออกเป็นพื้นที่ป่าพื้นที่น้ำแล้วก็เป็นพื้นที่ทำการเกษตรค่ะของฟาร์มเราเนี่ยจะมีกิจกรรมค่อนข้างเยอะนิดนึงก็จะมีเรื่องของกิจกรรมพืชผักผสมผสานตามฤดูกาลเนี่ยปลอดสารพิษนะคะแล้วก็จะเป็นกิจกรรมพืชไร่ไม้ผลนาข้าวซึ่งตัวเนี้ยด้วยดินเขาเนี่ยจะต้องเหมาะกับพืชไร่เพราะว่าชาวบ้านเกษตรกรเรานี่ก็จะทำนาเป็นหลักหลังนาก็จะมีการต้องหาอาชีพใช่ไหมคะดีกว่าเปิดพื้นที่ทิ้งไว้แล้วก็จะมีการปลูกอ้อยปลูกมันส่วนคนที่มาเรียนรู้สามารถมาเรียนรู้ได้หมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น
0: ประชาชนทั่วไป
1: นักเรียนนักศึ
0: กษา
1: หรือใครขับรถผ่านทางฟาร์มเนี่ย
0: ก็จะแวะมาดู
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือเปิดให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนไทยแล้วก็ได้ชาวต่างชาติ
1: ได้หมดค่ะได้หมดจังหวัดอื่นไหนๆแบบขับรถผ่านมาโอ้ฟาร์มตัวอย่างอยากเข้ามาดูสักหน่อยก็ขับรถเข้ามา
0: ได้เลยใจดีมากๆเลยฉะนั้นเดี๋ยวต้องใจดีพาผมไปชมว่าแต่ละจุดเนี่ยมันเป็นในลักษณะแบบไหนบ้าง
1: ได้ค่ะได้ค่ะโอเคค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าทางนี้ใช่ไหม
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ตรงนี้ก็คือเกี่ยวกับประมง
1: ใช่ค่ะโซนนี้จะเป็นโซนกิจกรรมประมงของฟาร์มท่านผู้ช่วยประมงจังหวัดมาติดตามงานค่ะ
0: โอ
1: ก
0: าสดีมากสวัสดีค่ะ
4: สว
0: ั
4: สดีคร
0: ับ ส่วนของประมงกรมประมงก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่จะมาดูแล
4: มาให้คำแนะนำมาเราทราบปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้น
0: มันมีกี่ประเภทในการที่จะสอนให้เขาเลี้ยงเกี่ยวกับสัตว์น้ำบ้างครับ
4: กระชังบกเหมาะสำหรับพวกปลาอายุสั้น
0: ก็คือ
4: ปล่อยได้จำนวนเยอะ
0: ครับ
4: อัตราการปล่อยต่อตารางเมตรเนี่ยค่อนข้างเยอะผลตอบแทนสูง
0: ผลตอบแทนสูงโอ้โหนี่ผมชอบเลย
4: เช่นปลาดุก
0: ปลาดุก
4: กบ
0: กบ
4: เนี่ยจะเหมาะกับการเลี้ยงในกระชังบก
0: บ่อไซส์เนี้ยลงปลาดุกกี่ตัวได้ครับ
4: อัตราตารางเมตรละ100ตัวแล้วก็น้ําในนี้สามารถเอาไปใช้
1: รดผัก
4: เพราะว่าเป็นปุ๋ย
0: อ๋อเป็นปุ๋ยน้ําด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปดูที่ถัดไปว่าเป็นอะไร

0: ใช่
1: นะครับได้ครับ
0: ขอบคุ
1: ณมากนะครับได้ความรู้มากครับ
0: เชิญค่ะ
1: อย่างนี้เนาะ
0: ค่ะ
1: เชิญเลยครับโอ้โหโซนนี้ก็คือปลูกผักเนาะครับ
0: ค่ะ
1: เขาเรียกว่าโซนอะไรครับเนี่ย
0: โซนนี้จะเป็นโซนพืชไร่ค่ะเป็นกิจกรรมพืชไร่นะจะเป็นโซนอ้อยค่ะโซนปลูกอ้อยโซนปลูกกล้วยน้ำหว้าค่ะพอดีเลยวันนี้เรามีทางกรมวิชาการค่ะเจ้าหน้าที่กรมวิชาการมาตรวจงาน
1: สวัสดีคร
0: ับ สวัสดีครับน้องก๊อ
2: ตตัวนี้เป็นแปลงทดสอบครับของทางกรมวิชาการเกษตรครับมาทำแปลงทดสอบในฟาร์มตัวอย่างครับดินทรายตัวนี้จะมีความเค็มครับ
1: อ๋อแล้วปลูกได้เหรอครับ
2: ทำให้รสชาติดีนะครับเพราะอ้อยมีความหวาน
1: อ๋อเค็มไปเสริมให้แบบอ้อยหวานขึ้น
0: มันนัวมาก
1: ผมเห็นมีผักมีพริกมีมะเขือโหระพา
0: ใบแมงลักก็จะมีอีกเยอะเลย
2: ไม่ใช่ขาวก็ทำได้ครับอยู่นี่
0: อันนี้ก็ใช่เขียวนะคะ
1: ครับ
0: มาดูก่อน
2: แล้วพอมันโตแล้วก็จะครอบคร
0: ับ ใช่ค่ะ
1: อ๋อพอครอบปุ๊บมันออกมาเป็นสีขาวเลย
2: ใช่ครับ
1: ซึ่งผมไปสั่งร้านข้าวต้มนี่แพงมากเลยตัวนี้ผักทั้งหมดเนี่ยใส่ปุ๋ยยาฆ่าแมลงไหม
0: ไม่ใส่ค่ะที่นี่ไม่ใช้
1: เป็นเกษตรอินทรีย์
0: ใช่ค่ะที่นี่ไม่ใช้เลย
2: ตัวนี้ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีครับ
1: ตรงนี้แหละครับเป็นอะไรเอ่ย
2: ตัวนี้ก็จะเป็นบ่อของส่วนของบ่อเนื้อแดงครับเนื้อแดงเป็นของกรมวิชาการเกษตรนะครับเป็นพันธุ์ของกรมที่คัดมาจากเมืองนอกนะครับเนื้อแดงนี้ก็จะเป็นปุ๋ยพืชสดได้นะครับแทนไนโตรเจนประโยชน์สำหรับพืช
1: ก็คือ
2: มากกว่าพืชตระกูล
1: ตัดเนื้อแดงไปใส่ในโคนพืชพืชก็ได้ประโยชน์ทันที
2: ใช่ครับ
1: ได้พืชแล้วได้ประโยชน์อะไรครับ
2: แล้วก็จะมีประโยชน์ในการเลี้ยงสัตว์ครับตัวนี้เปอร์เซ็นต์โปรตีนสำหรับสัตว์ก็ประมาณ 30% โปรตีน
1: โอ้เยอะมากเลย
0: เยอะกว่าถั่วครับ
1: โอ้ได้ความรู้มากๆเลยว่าเนื้อแดงมันมีประโยชน์เดี๋ยวเราไปไหนกันต่อครับ
0: เราจะไปดูการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีเลยดูซิว่ามันจะอารมณ์ดีตรงไหนนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูตรงน
1: ั้นได้แล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับน้องก๊อตมากมากคร
0: ับ
1: ที่ให้ความรู้นะครับนั้นเราไปดีกว่านะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ
0: เชิญค่ะ
1: สวัสดีครับพี่สุดหล่อตอนนี้ทำเป็นอ๋อนี่คือที่บอกอาหารไก่
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้คือหัวอาหาร
0: ใช่ค่ะแล้วก็จะเป็น
1: เนื้อแด
0: งไก่เลยนะคะมันจะกินเต็มที่เลยต่อตัวคือประมาณวันละ1ขีดอย่างเราเลี้ยงไก่30ตัวก็จะแค่3กิโลกรัมต่อวัน
1: เอาตัวนี้สัดส่วนในนี
0: ้ใช้ตัวนี้2กิโลค่ะ
1: ครับ
0: ตัวนี้2กิโลผสมกับเนื้อแดง1กิโลกรัมเป็นคลุกเคล้าด้วยกากน้ำตาลนะคะ
1: เดี๋ยวนี้จะ
0: เราจะแบ่งเป็นให้ภาคเช้าและภาคบ่าย
1: เขาใส่กากน้ำตาลไปเพื่ออะไรครับ
0: มันจะเป็นเหมือนตัวช่วยย่อยมันเป็นอาหารพืชตัวหนึ่งนะคะก็คือมันจะทำปฏิกิริยาเหมือนกับเป็นการหมักกำลังกกไข่อยู
1: ่กกไข่นะครับขอไข่หน่อยนะลูกนะโอ้โหนี่คือไข่เน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะไข่จะเป็นพันรสไทยจะเป็นเปลือกไข่สีนี้ค่ะ
1: เชื่องมากโอเคนั้นเดี๋ยวเราไปดีกว่าอ๋ออันนี้คือ
0: โรงพาราโบลาโดม
1: พาราโบลาโดมใหญ่มาก
0: ใช่ค่ะจากที่พาเชฟไปเดินดูทั้งฟาร์มนะคะก็จะมีเรื่องของวัตถุดิบ
1: วัตถุดิบทั้งหมดเลย
0: ใช่ค่ะการเสนอหมดแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเอาไปจำหน่ายหรือเกษตรกรเขาเหลือหรือว่าเราเนี่ยเหลือจากการจำหน่ายแล้วเนี่ยเราก็จะมาแปรรูปค่ะพอมาแปรรูปก็จะเป็นข้าวเกรียบสมุนไพร
1: จะขายผักแล้วเหลืออีกแล้วก็มาแปรรูป
0: ใช่ค่ะโรงนี้จะใช้เป็นตัวตาก
1: ทุกวันนี้ตากทั้งหมดกี่ตัวครับอะไรบ้าง
0: ก็ถ้าจะเป็นด้านพืชก็จะมีข้าวด้านข้าวเกรียบ
1: ข้าวเกรีย
0: บสมุนไพรต่างๆรสต่างๆแล้วก็จะเป็น
1: กล้วยตากกล้วยตาก
0: กล้วยตากข้าวพอง
1: ข้าวพองก็คือข้าว
0: ข้าว
1: ก็มาตาก
0: ข้าวแตงข้าวอะไรเรานี่
1: นะครับ
0: แล้วก็นอกจากก็จะเป็นปลา
1: ปลาเดียวปลาเค็มปลาแห้ง
0: ใช่ใช่เราเอาปลาขึ้นมา
1: ครับ
0: ค่ะคือนอกเหนือจากได้พลังงานสะอาดในเรื่องของความสะอาดเบื้องต้นแล้วก็คือว่าถ้าเป็นทั่วไปเราจะตากแดดเลยโดยตรงใช่ไหมคะ
1: ก็
0: จะม
1: ี
0: เรื่องของฝน
1: แมลงเยอะมากตัวนี้คือปราศจาก
0: ใช่ค่ะตัวนี้จะดีมาก
1: วันนี้ขอบคุณมากเลยแต่ว่าภารกิจยังไม่จบเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปทำเมนูให้หนึ่งตัวจากวัตถุดิบที่นี่เห็นบอกว่าที่นี่มีคนมาเขาเยี่ยมชมเยอะเราจะต้องมาทำอาหารขนมเบรกใช่ไหมครับ
0: ทำเบรกทำอาหารซะส่วนใหญ่เลยเพราะเรารับคณะบ่อยมาก
1: วันนี้ได้สูตรไปแน่นอนแล้วสามารถเอาไปใช้ด้วยเดี๋ยวเราจะใช้เตาเกี่ยวกับประหยัดพลังงานด้วยได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะเชิญตามสบายเลย
1: นั้นเดี๋ยวผมไปเตรียมตัวทางน
0: ั้นได้ค
1: ่
0: ะ
1: ได้ครับโอเค
0: ค่ะเชิญค
1: ่
0: ะ
1: อิ่มอกอิ่มใจเต็มไปด้วยความสุขของผู้ที่ได้รับโอกาสในการเข้ามาเรียนรู้ยังฟาร์มตัวอย่างแห่งนี้มีผลผลิตมากมายเกิดขึ้นที่นี่ในน้ำมีปลาในนามีข้าวในเล้ามีไข่ไก่คุณภาพดีในสวนมีผักสะอาดปลอดสารพิษพร้อมให้เราได้ไปปรุงอาหารได้รับประทานกันอย่างมีความสุขแล้วเมนูในวันนี้นะครับเป็นเค้กนึ่งนะครับเป็นเค้กกล้วยอบน้ำผึ้งนะครับอันดับแรกนะครับ

ใส่ลงไปในนี้ก็คือตัวแป้งเค้กนะครับใส่เบกกิ้งโซดาลงไปผงฟูเกลือนะครับแล้วก็ผสมกันให้เข้ากันครับหลังจากนั้นครับเดี๋ยวเราจะใส่ตัวของน้ำตาลทรายนะครับลงไปครับ

0: เตานี้นะครับดีมากๆเลยครับเตาประหยัดพลังงานตัวนี้ให้ความร้อนค่อนข้างสูงมากครับเราก็ใส่ลงไปครับเราจับเวลานะครับเดี๋ยวอีก20นาทีเดี๋ยวเราจะมาดูว่านึ่งแล้วออกมาเป็นยังไงบ้างครับรับประกันเลยว่าอร่อยแน่นอนครับและเมนูเค้กกล้วยอบน้ำผึ้งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพาไปชิมกันว่าอร่อยถูกใจไหมครับเห็นไหมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างครับดูแล้ว
1: น่าทานมากเลยค
0: ่
1: ะไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นรูปเป็นร่าง
0: เป็นรูปร่างเนาะแต่ว่าอยากจะให้สัมผัสตัว texture เนื้อก่อนแล้วก่อนชิมครับเชิญเลยครับนุ่มนะ
1: เนื้อละมุนค่ะ
0: ครับ
1: นุ่มมาก
0: ที่ผ่านมานั้นจะมีชาวบ้านในพื้นที่และผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้กันอย่างต่อเนื่องสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพได้อย่างเห็นผลหลายคนสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เพิ่มมากขึ้นนับเป็นจุดมุ่งหมายอย่างแท้จริงของฟาร์มตัวอย่างบ้านกำพีแห่งนี้ครับทริปสนุกสนุกแบบนี้นะครับเกิดขึ้นได้ต้องขอขอบคุณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนติดตามได้ที่ e-journey วันนี้ลาไปก่อนแล้วมาออกเดินทางเติมพลังให้ชีวิตกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับแม่ๆเชิญครับมาเร็วมาเลยนี่อ้าวหยิบเอาเลยเร็วๆๆๆๆๆหยิบเอาเลยใครอยากกินนะครับอ้าวเป็นไงครับนุ่มไหมลูกนุ่มไหมคะ
2: นุ่มนะครับ
1: อร่อยจริงๆใช่ไหม
0: อร่อยนะครับ
1: เด็กเนี่ย
0: โบกมือเร็วๆบ๊ายบายเลยบ๊ายบายครับ

ถนนแห่งประสบการณ์เส้นนี้ยังคงนำเราไปสู่การค้นพบที่ไร้จุดสิ้นสุดหลังจากได้เดินทางขับรถตะลุยฝั่งตะวันตกของอเมริกามาส่วนหนึ่งได้เห็นความแตกต่างของภูมิประเทศในแต่ละรัฐซึ่งความแตกต่างเหล่านี้เองที่ทำให้เกิดเรื่องราวชีวิตที่หลากหลายตอนนี้เจ้าสี่ล้อคันเดิมกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่เขตแดนใหม่บนทะเลทรายทางตอนใต้ของรัฐแอริโซนา

0: วินาสันตโลกันเกือบทุกเต็น
1: ท์เก็บหมดแล้วมั้งเนี่ยขับเข้ามาในถนนออฟโรดแล้วนะคะเข้ามาสู่ทะเลทรายนี่เรากำลังอยู่บนทะเลทรายเลยนะขับเข้ามาเพื่อตามหาถ้ำ
2: Our signature plant for the desert is called the saguaro
1: คาดว่าอาริโซนาตอนใต้เนี่ยเป็นดินแดนที่รวบรวมความสุดแบบ2ขั้วเลยคือเราจะได้เห็นทั้งต้นกระบองเพชรใหญ่ยักษ์ที่เรายืนอยู่ตรงนี้ล้อมรอบตัวเราหรือสิ่งที่เล็กมากๆและก็เคลื่อนไหวได้เร็วมากๆอย่างนกฮัมมิงเบิร์ด
3: I mean, I think hummingbirds are pretty amazing species. They are a new world animal. So they evolved and are found natively only in the Americas, North and South America. But many of the North American hummingbirds are found here in Arizona.
4: So, mate,

0: เราเดินทางเข้าสู่เขตทะเลทรายโซโนรันหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งคือทะเลทรายแอริโซนาทะเลทรายนี้เนี่ยครอบคลุมพื้นที่ทางใต้ของรัฐแอริโซนารัฐแคลิฟอร์เนียไปจนถึงรัฐทางตะวันตกเฉียงเหนือของเม็กซิโกขนาดทั้งหมด 260,000 ตารางกิโลเมตรคือถ้าเทียบกับไทยแล้วเนี่ยก็จะเทียบเท่ากับพื้นที่ของภาคกลางกับภาคอีสานรวมกันแน่นอนว่าใหญ่โตขนาดนี้เราคงจะสำรวจไม่หมดภายในเวลาอันสั้นแน่ๆเราก็เลยเดินทางไปยังสถานที่หนึ่งซึ่งรวบรวมสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในทะเลทรายโซโนรันเอามาไว้ในที่เดียวมาได้ถูกช่วงจังหวะเวลาสุดๆเลยเดือนนี้เนี่ยเป็นเพอร์เฟกต์เลยนะสำหรับการดูดอกไม้ที่จะบานในทะเลทรายอย่างเช่นต้นนี้ข้างๆที่เราเห็นเนี่ยดอกเหลืองๆเนี่ยนะมีอายุแค่24ชั่วโมงเองคือมันบานแค่24ชั่วโมงหลังจากนั้นปุ๊บมันจะกลายเป็นดอกข้างๆแบบนี้คือเหี่ยวแล้วก็กลายเป็นเนี่ยเป็นซากๆเหลือแค่ฐานก็ถือว่าโชคดีมากที่มาช่วงนี้พอดีถูกจังหวะแล้วก็เขาบอกว่าโอ้เดินไปเดี๋ยวจะเจอพืชอีกนานาชนิดมีทั้งพืชมีทั้งสัตว์ด้วยครบเลยที่นี่เป็นคล้ายกับทั้งศูนย์อนุรักษ์สัตว์แล้วก็เป็นโบทานิกการ์เด้นด้วยได้ดูครบถ้วนไปวันนี้ยาวนานแน่นอน
1: พื้นที่จัดแสดง 85% ของที่นี่ตั้งอยู่กลางแจ้งมีเส้นทางเดินยาว 3.2 กิโลเมตรตัดผ่านเข้าไปในภูมิทัศน์แบบทะเลทรายเพื่อให้ผู้เข้าชมมีโอกาสได้เห็นสิ่งมีชีวิตต่างๆในแหล่งที่อยู่จริงและครั้งนี้เราได้ทำความรู้จักกับสัตว์ชนิดหนึ่งที่เคยเกือบสูญพันธุ์มาแล้วBlacktail Prairie Dog เป็นสายพันธุ์ย่อยของ Prairie Dog จุดเด่นคือมีหางสีดำความจริง Prairie Dog เป็นสัตว์ฟันแท้ในวงเดียวกับกระรอกแต่ที่ได้ชื่อว่า Dog เพราะเสียงร้องของมันคล้ายกับเสียงเห่าของน้องหมาส่วนคำว่าแพรี่มาจากถิ่นกำเนิดซึ่งอยู่ในทุ่งหญ้าแพรี่ในอเมริกาเหนือกับเม็กซิโกพวกมันเป็นสัตว์ที่ชอบเข้าสังคมโดยมีการสื่อสารระหว่างกันทั้งแบบส่งเสียงและแสดงท่าทางก่อนหน้านี้ในยุคหนึ่งพวกมันถูกมองว่าเป็นศัตรูพืชทำให้ถูกไล่ล่าจนแทบไม่เหลือเลย
2: Black-tailed prairie dogs used to be found all throughout Arizona, but now they've been what's called extirpated, so pests to a lot of people with farmlands, and they don't want to have them on their property, so they don't actually live in most of Arizona anymore.
1: จากสัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้ดินไปต่อที่สายพันธุ์นกที่เล็กที่สุดในโลกซึ่งหลายคนน่าจะรู้จักกันดีในรัฐแอริโซนามีนกฮัมมิงเบิร์ดหลากหลายสายพันธุ์เช่นพันธุ์แอนนาพันธุ์คอสตาซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่พบได้ทั่วไปนอกจากนี้ยังมีพันธุ์บรอดบิลและพันธุ์รูฟัสซึ่งพันธุ์นี้มีชื่อเสียงในเรื่องการอพยพที่ยาวไกลราว 4,800 กิโลเมตรตั้งแต่แคนาดายาวลงมาถึงเม็กซิโกพวกมันจะอพยพมาที่แอริโซนา2ครั้งต่อปีคือช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงเนื่องจากมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการดำรงชีวิต
3: This is a replica of how they live.But they are primarily insectivorous, so they eat insects. So they would need a habitat where there's plenty of insects, and then also they need the flowering plants as well, because they do need the nectar for immediate energy as well. So they need a mix of both. So they need a habitat that had both. A lot of people think they don't eat anything except sugar water.
1: Sugar water. ถ้าฟังโดยไม่เคยเห็นมาก่อนก็คงไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ก่อนหน้านี้บังเอิญเราเคยได้เจอมันห้อยอยู่แถวชายป่ามาแล้ว
0: ที่แพทมีโอกาสได้เห็นฮัมมิงเบิร์ดเยอะขนาดนี้ฮะก็ต้องขอขอบคุณขวดใบนี้และเพื่อนๆอีก 3-4 ขวดคือในขวดนี้บรรจุน้ำหวานน้ำผสมน้ำตาลแล้วก็มีเกสรดอกไม้อะไรเงี้ยซึ่งเป็นอาหารของนกนกเขาก็เลยมาตอมมากินเหมือนอารมณ์บ้านนกของเมืองไทยอ่ะก็เอาอาหารมาวางไว้แล้วก็นกก็มากินตามธรรมชาตินกพวกนี้เป็นนกธรรมชาติหมดเลยไม่ได้เลี้ยงข้างหลังเนี่ยเราก็เห็นเนี่ยตามต้นไม้เขาอาจจะสร้างรังสร้างอะไรอยู่แถวนี้ก็ได้คือเราก็แค่เอาอาหารมาตั้งไว้เฉยๆอย่างเงี้ยวันนี้ก็ได้เห็นนกฮัมมิงเบิร์ดธรรมชาติซึ่งเยอะมากอุ้ยมาพอดีเลยมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วอ้าวบินไปแล้วโอ้เสียใจอ่ะนึกว่าแหมจะได้พูดกับนกฮัมมิงเบิร์ดใกล้ๆซะหน่อยนี่ถือว่าเห็นใกล้มากเลยนะเพราะว่าอุ้ยนี่ไงบินตัดผ่านหน้าโอ้ยตื่นเต้น วันนี้เห็นใกล้และเห็นเยอะที่สุดด้วยตั้งแต่แพทเคยเห็นมานกฮัมมิงเบิร์ดเนี่ยเป็นนกประเภทหนึ่งที่สามารถเห็นได้ยากมากเพราะว่าปัจจัยแรกเขาตัวเล็กและปัจจัยที่สองก็คือเขาบินเร็วมากปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราจะได้ยินเสียงเหมือนแมลงวันมากกว่านกอ่ะคือเขาบินถี่มากทำให้เขาได้ชื่อนี้มาคือชื่อฮัมมิงเบิร์ดมาจากเสียงของการกระพือปีกแบบเหมือนเสียงฮัมเพลงอะไรแบบเนี้ย
1: เสียงนี้เกิดจากการกระพือปีกด้วยความถี่ที่สูงมากอัตราเร็วอาจจะแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ตั้งแต่ประมาณ12ครั้งต่อวินาทีในสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดไปจนถึงสายพันธุ์ขนาดที่เล็กที่สุดซึ่งจะสามารถบินเร็วได้ถึง80ครั้งต่อวินาที
0: ฮัมมิงเบิร์ดเป็นนกถิ่นที่อาศัยอยู่ในทวีปอเมริกันเหนือนี่แหละเราก็จะเห็นเขาได้จริงๆเห็นได้ในพื้นที่กว้างมากแต่ว่าที่แพทบอกว่าไม่ได้เห็นง่ายๆเพราะว่าในแต่ละที่ที่เขาไปอ่ะเราจะต้องคำนึงถึงเรื่องของฤดูกาลด้วย
3: We do have a, as I said a big variety of hummingbird species here so we'll definitely be up in the you know the top few states but other states like California has many and then equally I think New Mexico and Texas and then even up in Colorado there's plenty up there as well and then in the winter they'll come further south where it's warmer
0: Hummingbird เป็นนกที่ใช้พลังงานสูงอย่างที่บอกว่าเขาต้องใช้แรงในการกระพือปีกเยอะไง12ครั้งต่อวินาทีคิดดูว่าชั่วโมงนึงอ่ะเขาต้องบินกี่ครั้งอ่ะเขาเลยมีอัตราเมตาบอลิซึมสูงแล้วเห็นบินกันว่อนในช่วงกลางวันเนี่ยตอนกลางคืนเขาก็จะเหมือนเข้าโหมดจำศีลน่ะเพื่อเข้าเซฟโหมดเซฟพลังงานของตัวเองเอาไว้ดังนั้นเนี่ยฮัมมิงเบิร์ดก็เลยชอบที่จะอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ไม่หนาวมากเพราะว่ายิ่งหนาวเนี่ยยิ่งต้องใช้เมตาบอลิซึมสูงเขาก็เลยอพยพมาอยู่ในที่ที่อุ่นๆหน่อยโดยเฉพาะตอนนี้ในฤดูร้อนก็จะมาอยู่แถวๆยูทาห์อาริโซนา
3: We have a lot of small trees here in Arizona so they hang out they nest in that sort of habitat just the small trees and shrubbery so they definitely need the trees and shrubsto make their nests and to live. They are very territorial and they do tend to stake out individual spots. So for example, there's one that's been hanging out, has staked out this little tree here and he won't let anyone else come near him. They're very aggressive territorial.
1: ปกติแล้วนกป่าจะต้องการอาณาเขตที่ดีที่สุดในการหาอาหารผสมพันธุ์และเลี้ยงลูกโดยภาระทั้งหมดจะตกอยู่กับตัวเมียซึ่งต้องทำงานแทบทุกอย่างพวกมันใช้เวลา1สัปดาห์ในการสร้างรังเพื่อวางไข่ไข่ของพวกมันมีขนาดเล็กมากยาวแค่ประมาณ 3-5 มิลลิเมตรโดยปกติจะวางแค่2ฟองและไข่จะเริ่มฟักเป็นตัวเมื่อผ่านไป2สัปดาห์และหลังจากนั้นอีก3สัปดาห์ลูกนกจะโตจนมีขนาดเกือบเท่าตัวเต็มวัยและค่อยๆเริ่มบินออกจากรังได้แต่ในระยะนั้นแม่นกจะยังคงวนเวียนอยู่ใกล้รังอีกเป็นเดือนเพื่อป้อนอาหารให้ลูกนกอีกสักระยะหนึ่งนั่นหมายความว่านกสามแม่ลูกจะต้องอัดกันเป็นปลากระป๋องอยู่ในรังเล็กจิ๋วแน่นอนว่ารังของมันรับไม่ไหวส่วนมากจึงพังทลายลงมาทำให้ต้องไปสร้างรังแห่งใหม่ซึ่งอาจจะใช้วัสดุจากรังเดิมโดยมีส่วนประกอบที่ใช้หลักๆก็คือ
3: Actually the primary material they use for their nests is spider webs because spider webbing is very strong and flexible and then they addanimal hair to that and then they may also decorate the outside of the nest with small twigs and leaves.
1: พืชมีความสำคัญมากต่อระบบนิเวศทะเลทรายไม่ใช่แค่แหล่งอาหารแต่ยังเป็นแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตอีกหลายชนิดและพืชที่พบมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นต้นกระบองเพชร
0: สำหรับแพทนะแพทว่านี่น่าจะเป็นสวนกระบอง

0: พชรที่ใหญ่แล้วก็ครบสมบูรณ์ที่สุดตั้งแต่เคยเห็นมาแล้วแหละคือมันคงจะมีไม่กี่ที่ในโลกหรอกที่จะสามารถรวบรวมพันธุ์ของกระบองเพชรได้เยอะหลากหลายแล้วก็แปลกขนาดนี้อ่ะเพราะว่าเรารู้กันดีว่ากระบองเพชรไม่ได้โตได้ในภูมิอากาศภูมิประเทศทุกแบบสมัยก่อนเนี่ยแพทเข้าใจผิดนะว่ากระบองเพชรเนี่ยจะต้องอยู่ในทะเลทรายแต่ว่าจริงๆแล้วกระบองเพชรสามารถโตได้ในเขตภูมิอากาศที่แห้งเป็น tropical หรือว่า subtropical ก็ได้อย่างในทวีปอเมริกาเหนือถึงอเมริกาใต้เนี่ยขอบเขตที่กระบองเพชรจะสามารถโตได้เนี่ยลากยาวมาตั้งแต่ตอนใต้ของแคนาดาลงมาถึงตอนเหนือของอเมริกาใต้โดยเฉพาะบริเวณที่เยอะมากๆเลยก็คือประเทศเม็กซิโกซึ่งตอนนี้เราอยู่ในแอริโซนาตอนล่างข้างล่างเราอีกนิดเดียวเนี่ยก็เป็นเม็กซิโกแล้วดังนั้นอะบริเวณนี้ก็เป็นแหล่งที่เหมาะสมที่เราจะสามารถพบกระบองเพชรได้เยอะขนาดนี้และในส่วนนี้เนี่ยมีพันกระบองเพชรที่แปลกๆหลายชนิดบางอันเนี่ยแพทไม่เคยเห็นจริงๆนะแม้กระทั่งในรูปหรือว่าในสารคดีแพทก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันอย่างเช่นต้นหนึ่งประทับใจมากเลยมันชื่อว่า Totem Pole Cactus ก็ลักษณะเป็นแท่งตรงขึ้นไปเหมือนเสาเหมือนที่เราไปเห็นที่แคนาดาแหละเสาโทเทมลักษณะเป็นแบบนั้นเลยแต่ว่าเขาจะไม่มีหนามยื่นออกมาเหมือนกับกระบองเพชรสายพันธุ์อื่นๆกระบองเพชรชนิดนี้เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่หายากแล้วก็ที่เราเห็นภายในส่วนนี้ไม่ใช่ของออริจินอลอีกต่อไปแล้วเพราะว่ามันอาจจะหายไปแล้วหรือหายากมากๆเขาก็เลยทำการโคลนนิ่งมาที่เราเห็นในส่วนนี้เป็นฉบับโคลนทั้งหมด Totem Pole Cactus เนี่ยเขาใช้คำว่า Rarely Bloom คือแทบจะไม่ออกดอกเลยดังนั้นเราจะไม่สามารถเห็นดอกของมันได้แน่ๆก็คงจะต้องไปหาดูดอกชนิดอื่นๆอย่างข้างหลังเนี่ยโอ้โหสีสุดๆอะดอกสะพรั่งมากแล้วเวลาออกดอกเนี่ยมันแบบเป็นช่วงบลูมของกระบองเพชรสายพันธุ์อื่นๆสีสดมากตัดกับสีเขียวอ่ะมีทั้งเหลืองทั้งส้มทั้งแดงแบบหูสีมันสดตัดกันมากเลยก็เป็นเหมือนสิ่งที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นเพิ่มชีวิตชีวาเพิ่มสีสันให้กับทะเลทรายแห้งแล้งไทยโลกมีกระบองเพชรประมาณ 2,000 ชนิดแต่ในทะเลทรายโซโนรันมีกระบองเพชรสายพันธุ์ท้องถิ่นที่ชื่อว่าซาวาโรเป็นกระบองเพชรที่สูงและใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาปกติแล้วจะสูงขึ้นไปได้ถึง12เมตรและมีอายุค่อนข้างยืนโดยเฉลี่ยจะอยู่เกิน150ปีจนมีคนมอบฉายาให้ว่าราชาแห่งทะเลทราย
1: In the beginning of May, the saguaro was starting to blossom. We have these beautiful white flowers, which start to grow at the top of a saguaro.
2: การเจริญเติบโตของซาวาโรจะเกิดขึ้นที่ส่วนยอดมันเริ่มออกดอกครั้งแรกตอนอายุ70ปีเริ่มสร้างแขนข้างแรกตอน 95-100 ปีและกว่าจะโตจนมีความสูงราว12เมตรอาจจะต้องใช้เวลาถึง200ปีเพราะว่ามันมีอัตราการโตที่ช้ามาก10ปีสูงได้แค่1นิ้วเท่านั้นซาวาโรถูกออกแบบมาให้โตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายของทะเลทรายโซโนรันกลไกบางอย่างก็อาจจะคล้ายกับกระบองเพชรทั่วไปคือมีหนามแข็งและมีผิวภายนอกที่เคลือบด้วยขี้ผึ้งเพื่อลดการคายน้ำ
3: There are many types of plants that are succulents but not all succulents are cactusBut virtually all cactus are succulents, so it just means they absorb the water and the leaves are full of water. They take the water from the root system, bring it up into the plant and keeps the water in the body.
2: ซาวาโรสามารถดูดซับน้ำฝนไว้ในปริมาณที่พอเหมาะลำต้นของมันจะขยายออกเพื่อกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในหน้าแล้งแต่นอกจากนี้ยังมีลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งของซาวาโรที่ปรับตัวแบบเฉพาะกิจออ
1: ด looking object it's called a boot and how it is formed is from the woodpeckers on this saguaro you can see the outside holes the gila woodpeckerAnd the gilded flicker will start to peck inside the saguaro. It will start to ooze liquid. If you're living in the desert, you don't want to lose liquid. So what happens is there's a chemical reaction inside the saguaro, and what it does is it walls off the area and forms this callus. And this is inside of the saguaro. So what this does is to help the saguaro to keep the water. And what it also does is have a nice snug place for birds, such as the Gila woodpecker and the gilded flicker, to nest.
2: ฉายาราชาแห่งทะเลทรายของซาวาโรอาจไม่ได้มาจากความสูงใหญ่ภายนอกเท่านั้นแต่ยังเป็นบทบาทหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่อยู่รอดในทะเลทรายแต่ยังช่วยให้สิ่งมีชีวิตอีกหลายชนิดยังคงมีชีวิตและเจริญเติบโตไปพร้อมกันทุกวันนี้ต้นกระบองเพชรป่าซาวาโรที่ขึ้นในธรรมชาติไม่สามารถพบที่ไหนในโลกได้อีกนอกจากทะเลทรายโซนูรันเท่านั้นและสถานที่ที่จะพบได้มากที่สุดแห่งหนึ่งก็คืออุทยานแห่งชาติซาวาโรหลังจากเต็มอิ่มกับการลงไปเดินท่ามกลางป่าซาวาโรเราก็กลับขึ้นรถมาความจริงแล้วการเก็บกระบองเพชรในอุทยานเป็นเรื่องผิดกฎหมายแต่คุณตะก้องของเราก็ได้ของฝากติดตัวมาแบบไม่ได้ตั้งใจสถานีต่อไปจากตอนใต้ของรัฐแอริโซนาขับข้ามเขตแดนไปยังตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียเข้าสู่เขตทะเลทรายอีกแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าทะเลทรายโคโลราโดซึ่งที่จริงแล้วยังถือเป็นเขตย่อยส่วนหนึ่งของทะเลทรายโซโนรัน
4: พัดแรงมากดูดิแรงจริงๆตรงนี้เนี่ยเป็นเขตไฮวินดี้ลมพัดแรงแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยจากไฮเวย์เราขับมาที่ถนนรองก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะจอดเนี่ยนะเราจะเห็นเลยว่ามีกังหันเยอะมากแล้วแพนไม่เคยเห็นกังหันที่พัดแรงขนาดนี้เลยนะเนี่ยมันพัดติ้วติ้วติ้วตลอดเวลาแล้วมันมีจำนวนแบบเยอะมากเลยแพนว่าก็เป็นโลเคชั่นที่เจ๋งดีรอบล้อมไปด้วยหุบเขามันคือเหมือนผืนป่าเป็นผืนทะเลทรายอ่ะแล้วมีต้นไม้ขึ้นอย่างต้นเนี้ยแพทจำชื่อวิทยาศาสตร์ไม่ได้ขนาดนั้นเรียกมันต้นหนวดปลาหมึกตอนนี้เราอยู่ใกล้กับพรมแดนเม็กซิโกแล้วคือขับมาแบบระยะยาวไกลมากเราก็จะได้เห็นภูมิประเทศที่มันค่อนข้างแห้งแล้งเป็นเขตทะเลทรายจริงตอนนี้ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของทะเลทรายโคโลราโดอยู่แล้วก็ที่เรากำลังจะไปเนี่ยจะเป็นทะเลทรายแบบเอ็กซ์ตรีมมากเราจะต้องขับรถเข้าไปแบบ4 wheel drive ไม่มีป้ายดูแบบมันมากอ่ะยังไม่รู้ว่าจะลงหรือเปล่านะเอาไปลุ้นกัน

ขับเข้ามาในถนนออฟโรดนะคะออฟออกมาจากโรดหลักเข้ามาสู่ถนนกลางทะเลทรายตอนนี้นี่เราอยู่ใจกลางทะเลทรายเลยนะเนี่ยตึงตึงตึงตึงต้องใช้รถ4 wheel drive เท่านั้นนะคะคือถ้าเกิดรถธรรมดาเข้ามาแพทไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่าแต่ก็สภาพก็คงจะย่ำแย่นิดนึงเพราะว่ามันก็ลุกลังเลยแหละข้างๆบรรยากาศก็จะเป็นทะเลทรายล้วนๆมีต้นไม้พืชพันธุ์ต่างๆแต่สิ่งที่เรากำลังจะเข้ามาหาเนี่ยก็คือถ้ำเป็นถ้ำกลางทะเลทรายเดี๋ยวไปดูว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะตึ้งๆกันต่อไป

หลงทางจนได้คิดว่าจะไม่หลงแล้วนะเพราะว่าที่เนี่ยมีปักไว้ใน Google Map แต่ด้วยความที่มันเป็นทางที่ไม่มีป้ายไม่มีเลนไม่มีขอบถนนน่ะเราก็ขับมั่วซั่วมาไงก็คิดว่ามันน่าจะเป็นทางนั้นแต่ว่าตอนเนี้ยดูดิคือเราออกมาอยู่ตรงเวิ้งตรงกลางตรงเนี้ยซึ่งไม่รู้แล้วว่าไปยังไงต่อก็พยายามที่จะขับให้ลูกศรมันกลับเข้าสู่เส้นทางหลักก็เริ่มไม่สนุกเท่าไหร่แล้วเพราะไม่อยากมาหลงในนี้นะแล้วทางข้างในเนี่ยตะกี้แอบขับเข้าไปนิดนึงคือมันตึ้งๆเกินไปอ่ะเดี๋ยวรถเราจะพังซะก่อนแล้วก็เลยย้อนกลับมาทางเก่าแล้วเดี๋ยวค่อยไปตั้งต้นเพื่อที่จะเข้าไปสู่เส้นทางหลักใหม่เราไปหาเส้นทางที่มันมีกิจลักษณะชัดเจนแบบว่าเป็นทางที่หินเยอะซะจนเกินไปดีกว่าอะไรเงี้ยโอเคเราเริ่มใกล้เข้าเส้นทางหลักของเราแล้วมานี่เราไปได้แค่ประมาณยังไม่ถึงครึ่งเลยค่ะเอาต่อค่ะ

โอ้ยคลื่นลมสงบอ้าวยังเมื่อกี้ตึงตึงตึงตึงจนแบบโอ้ยร่างสั่นสะเทือนไปหมดจะอวดว่าเราสามารถที่จะนี่หักศอกนี้เลยเห็นป่ะอ่านี่ไงอาโรโยใช่ไหมใช่อาโรโยทาเปียโดแอบป้ายนี่เป็นป้ายแรกที่เราได้เจอให้ตายเถอะไม่เคยเจอรูทขนาดนี้ที่ไม่มีป้ายอะไรเลยอะนอกจากทะเลทรายอะนี่ป้ายแรกแต่ก็เป็นการคอนเฟิร์มว่าเรามาถูกคิดดูดิคือถ้าเราไม่มี Google อันเนี้ยเห็นป่ะใน Google มันก็นำเลยว่ามันเป็นโค้งหักศอกซ้ายตรงเนี้ยถ้าไม่มีแล้วจะมาถูกได้ยังไงเพราะว่าถูกที่เหมือนกันไปหมดเลยก็นั่นแหละจุดประสงค์จะมาบอกว่าเข้าเส้นทางได้แล้วดีใจมากไม่หลงแล้วและจากนี้ไปก็จะเหลือแค่อีกนิดเดียวเท่านั้นนี่เราก็ขับเลื้อยเป็นงูเข้ามาเป็นการผจญภัยกลางทะเลทรายอย่างแท้จริงแต่อันนี้ก็แค่บอกๆเท่านั้นเพราะว่าถ้าเราไปถึงเคฟแล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องเล่าให้ผจญภัยอีกเยอะ

0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
0: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความอาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานรัฐพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
0: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

0: ฉันว่าเกิดเป็นคนไทยเป็นเด็กไทยเนี่ยสบายที่สุดแล้วล่ะเช้าก็มีอาหารมาเสิร์ฟให้ถึงหน้าโรงเรียนอะไรจะสบายไปมากกว่านี้กันล่ะน่ากินสุดๆไปเลยแต่ไม่นะน้องกินเสร็จแล้วไม่เอาไปทิ้งกันหรอ
1: เดี๋ยวครับพี่เล่นเกมก่อน
0: นี่ก็ทิ้งที่นี่ก็มีนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นี่ก็โอ้ไม่นะโอ้ไม่เกิน
2: นี่แหละค่ะความอันตรายของไม้เสียบลูกชิ้นเดี๋ยวถ้าเราโมแต่เดี๋ยวก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ได้ค่ะนี่แหละค่ะจับไม้ค่ะน้อง
3: เจ็บค่ะ
2: ฉันไปห้องพยาบาลเลยค่ะ
0: ถึงฉันจะไม่ใช่ซุปเปอร์ฮีโร่แต่ฉันก็มี2มือและมีมือของเพื่อนๆอีกหลายๆคนและในวันนี้โรงเรียนของเราน่าจะปลอดภัยมากขึ้นทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

เชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นเคยกับกล่องแบบนี้ครับนี่คือกล่องของว่างหรือว่ากล่องเบรกนะครับที่เราจะพบเห็นกันตามงานสัมมนาจัดเลี้ยงต่างๆนะครับผมรู้ไหมครับว่ากล่องหนึ่งกล่องเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันมีขยะกี่ชิ้นอย่างแรกกล่องนี้ครับทั้งใบ2และ3ชิ้นนะครับขนมก็ต้องมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้นะครับขนม2ชิ้นนะครับภายในก็ประกอบไปด้วยพลาสติกเล็กๆที่ห่อหุ้มไว้อีกนี่นะครับกระดาษเช็ดปากน้ำผลไม้นะครับรวมถึงหลอดก็จะมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้เพื่อความสะอาดสะอ้านนี่นะครับแค่กล่องเล็กตรงนี้นะครับก็มีขยะรวมกันแล้วเนี่ยผมว่ามีทั้งหมด10ชิ้นนะครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าคนมารวมกันในงานประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยนะครับผมสัก50คนนะครับแล้วมีการจัดของว่างรวมทั้งจัดอาหารมื้อต่างๆเนี่ยหลายมื้อหลายเบรกเราจะเกิดขยะจากการรวมตัวกันเนี่ยมากมายสักแค่ไหนครับแต่วันนี้ครับ The Green Diary ครับเราจะพาไปดูกลุ่มคนและบริการอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อทำให้ขยะในการประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยจัดการได้แล้วเป็นศูนย์ครับ

และตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีคนมาประมาณ50ท่านนะครับที่จะมาทำกิจกรรมมาร่วมสัมมนากันนะครับนี่ปกติแล้วเนี่ยถ้าคนมารวมตัวกันมาทำกิจกรรมมาทำสัมมนากันเยอะขนาดนี้ก็จะต้องมีแคทเทอริงใช่ไหมครับจัดเบรกจัดของว่างจัดอาหารใช่ไหมครับนี่โต๊ะตรงนี้แหละครับนี่ก็คือที่ที่เราตามมานะครับนี่ก็คือบริการเขียวกรีนแคทเทอริงนะครับเราจะมาดูกันว่าการจัดแคทเทอริง

0: ิ่งจัดอาหารนะครับของงานสัมมนาเนี่ยทำยังไงให้เกิดขยะน้อยที่สุดครับก็คือนี่เซตที่คนจะมาหยิบขนมกันใช่ไหมครับน้องโม
1: ใช่ค่ะ
0: ภาชนะที่รองรับเนี่ยครับเราเห็นไหมครับเป็นวัสดุจากธรรมชาติน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอันนี้คือ
1: ถ้วยกับหมาก
0: ถ้วยกับหมากนะครับอ๋อทำจากวัสดุกับหมากแล้วก็ต่อมานี่ก็น่ารักครับนี
1: ่นี่เป็นปีกล้วยค่ะ
0: อะไรนะครับ
1: ปลี
0: กล้วยนี่นะครับอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับว่าใช้มาเป็นภาชนะได้ด้วยนะครับแล้วก็น่ารักไปอีกแบบจริงๆแล้วขวดนะครับ
1: ขวดนะคะอันนี้เป็นขวดแก้วค่ะเมื่อเราทานเสร็จแล้วนะคะนำกลับมาต้มแล้วก็รียูสใหม่ได้ค่ะ
0: อ๋อครับ
1: เป็นการพาสเจอไรซ์อีกทีนึง
0: ขวดก็ต้องคืน
1: ใช่ต้องคืนนะคะ
0: อ่ะมีนี้อีกครับนี่เมื่อกี้แอบเห็นนี่อันนี้อะไร
1: เอ่ยใบเล็บคุดค
0: ่
1: ะ
0: ใบเล็บคุดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอามาทำอะไร
1: สามารถใส่ขนมได้ค่ะประมาณ 2-3 ชิ้นสำหรับผู้ที่แบบอยากถือทานน่ารักน่ารัก
0: น่ารักอันนี้นี่เห็นว่าอิมพอไว้เลยนะครับมาเก็บแถวนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ ก็ธรรมชาติเรามีเยอะนะ
0: คือ อะไรที่แบบว่าเก็บได้ตามธรรมชาติก็เอามาลองเป็นภาชนะนะครับผมขอชิมหน่อยแล้วกันนะครับนี่อันนี้อร่อยจริงได้รับความสนใจมากมายที่เป็นไงครับไอเดียภาชนะเคยเห็นมาก่อนไหมคร
2: ับ ไม่เคยเลยครับ
0: โอ้นะครับนี่ถึงกับต้องถ่ายรูปเลยนะครับ
2: น่ารักมากนะครับแล้วก็มันเอาไปย่อยสลายมันไปมันแบบมันไม่เป็นภาระกับตัวเราเองแล้วก็กับธรรมชาติด้วยครับผม

0: ตอนนี้อยู่กับพี่ทีแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ผู้ที่อยู่เบื้องหลังกรีนแคทเทอริ่ง
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเขียวๆนั่นเอง
1: เขียวๆไม่ใช่ร้านอาหารนะฮะเราเป็นทําตัวเป็นการจัดเลี้ยงใส่ใจในวัตถุดิบที่จะเอามาใช้ทําอาหารอย่างเช่นเราจะสนับสนุนเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก
0: ครับ
1: แต่ว่าเรามีเครือข่ายที่เราไว้ใจได
0: ้ครับ
1: โดยพื้นฐานที่ว่า1ต้องเป็นอาหารที่สะอาดสนับสนุนเกษตรอินทรีย
0: ์ครับ
1: 2คือไม่ใส่สารปรุงรสใด
0: ๆ
1: ผงชูรสน้ำมันหอยไม่ใส
0: ่ครับ
1: แล้วสุดท้ายคือแนวคิดเดียวกันแนวร่วมอุดมกรีน คือพยายามลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเราไม่ใช้
0: คร
1: ับ เราก็จะหาวิธีการแก้ไขต่างๆอย่างเช่นกล่องสแตนเลส
0: นี่ก็คือแบบว่าไม่ต้องใช้กล่องโฟมกล่องข้าวใช่ไหมคร
1: ับ ใช
0: ่ใช้เป็นอย่างนี้เลยแล้วตัดเอา
1: คร
0: ับนี่ครับ
1: เพราะว่าทุกวันนี้ยิ่งอากาศร้อนขนาดนี
0: ้
1: คนจะหันมาสนใจกันเยอะขึ้นว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะสำหรับโลกใบนี
0: ้
1: เราดำรงอยู่ด้วยการคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้ละเราต้องสนใจว่าเราจะอยู่ร่วมกันยังไง
0: ครับ
1: ครับก็เลยทำให้เขียวเนี่ยได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีในตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเครดิตที่มีการแก้ไขปัญหาพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วมันมาจากลูกค้าเราด้วยที่มาชวนกันคิดว่าเราในการจัดงานแต่ละครั้งเราลดขยะให้ได้เป็นซีโร่เวสต์ได้ยังไงแล้วเราจะช่วยกันทำให้โลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นได้ยังไงฉะนั้นถามว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่ามีคนเห็นการจัดเลี้ยงแบบเรามีคนเห็นการลดพลาสติกแบบนี
0: ้
1: มันไม่ใช่ของเราม ันเป็นของทุกคนที่จะทำร่วมกันได
0: ้
1: ซึ่งมันเป็นจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งของเขียวๆเหมือนกันที่อยากจะชวนให้คนมาทำเนี้ยกันเยอะๆ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: อันนี้มาต่อแถวสั่งอาหารนะครับถาดหลุมนี่นะครับจริงๆแล้วเขามีจัดเซตได้ด้วยนะเป็นภาชนะแบบพร้อมนะครับทั้งหมดนี้เป็นแบบวัตถุดิบอินทรีย์เหมือนเลยนะฮะ
2: รอบ2ครับ
0: รอบ2
2: จานแรกแต่รอบ2ครับผมจานแรกแต่รอบ2ครับ
0: รู้สึกยังไงกับแคทเทอริ่งแบบนี้ครับที่เราไม่มีขยะเลยทิ้ง
2: ผมว่ามันดีมากตอนแรกรู้จักเขาครั้งแรกนี่แบบเฮ้ยเจ๋งอ่ะวิธีแนวคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาหงอาหารอะไรเงี้ยก็แบบคือผมว่ามันเข้ายุคเข้าสมัยใช่กับคนที่แบบหันมาใส่ใจสุขภาพคือใส่ใจสุขภาพด้วยก็ใส่ใจแบบสิ่งแวดล้อมด้วย

0: ังไม่จบเท่านี้นะครับเพราะว่าเขายังมีการคิดนะครับว่าปลายทางของของเหล่านี้ที่เกิดจากการจัดเลี้ยงเนี่ยจะเอาไปทำอะไรต่อตอนนี้อยู่กับคุณนิต้านะครับนี่จะเป็นผู้ที่มาจัดการกับเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยง
1: ค
0: อนโดหม้อดินตรงนี้นี่คืออะไรฮะ
1: ค่ะตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือในการจัดการขยะสดแบบใหม่ที่ชื่อว่าปั้นปุ๋ยค่ะ
0: ปั้นปุ๋ยอ๋อสวัสดีครับน้องปั้นปุ๋ย
1: ค่ะก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ปั้นหรือว่าที่ทำปุ๋ยจากเศษอาหารค่ะวัสดุที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการซับความชื้นได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเขาก็จะช่วยระบายความชื้นแฉะที่เกิดจากเศษอาหารได
0: ้ครับ

0: ก็จะเป็นกลายเป็นดินดำๆอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็วิธีเทสนะคะว่ามันได้ใช้เอาไปใช้ได้คือดมค่ะดมเลยค่ะเป็นกลิ่นยังไงคะ
1: กลิ่นมันจะเหมือนดินครับ
2: yeah.
1: ก็จะไม่ได้มีกลิ่นแบบเหม็นเน่าเหมือนอาหารบูดเน่าอะไรอย่าง
0: นี้ใช่เขาบอกว่าปุ๋ยหมักที่จะเกิดจากเศษอาหารเนี่ยเป็นปุ๋ยหมักอันดับดีต้นๆของ
1: บรรดา
0: ปุ๋ยทั้งหลายเลยใช
3: ่รู้กันไหมครับว่าเศษอาหารที่เราทิ้งๆกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทำร้ายโลกมากกว่าที่คิด1ใน3ของอาหารทั้งหมดในโลกนี้จะกลายเป็นขยะเศษอาหารใน1ปีทั่วโลกมีขยะเศษอาหารมากถึง 1,300 ล้านตันสำหรับประเทศไทยมีรายงานว่าแต่ละปีเราผลิตขยะกันมากถึง27ล้านตันซึ่งมากกว่าครึ่งของขยะทั้งหมดก็คือเศษอาหารซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ประเมินว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากอาหารเหลือทิ้งในโลกนี้มีปริมาณสูงถึง 3,300 ล้านตันต่อปีซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองเพราะอย่างนี้แหละครับเราจึงควรช่วยกันหาวิธีจัดการให้ถูกต้องเช่นนำเศษอาหารไปหมักทำปุ๋ยดีต่อโลกดีต่อต้นไม้และก็ดีต่อใจด้วยนะครับ
4: จริงๆแล้วมันไม่มีหรอกขยะบนโลกเนี้ย
1: ครับ
4: มันมีแต่สิ่งที่อาจจะอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาสิ่งนั้นน่ะถ้ามันอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาเราเรียกขยะ
1: ครับ
4: แต่ถ้ามันไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาม
1: ัน
4: กลายเป็นประโยชน์ชีวิตเนี้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่เพียงเพื่อตัวเองแต่เราอยู่เพื่อที่ว่าอยู่ร่วมกันทำอะไรให้กันได้อะไรเงี้ยซึ่งพอเราคิดอย่างนั้นมันทำให้เรามีความสุขมาเรื่อย
1: ๆ
4: มันก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เคี้ยวเขียวเองเนี่ยก็ยังคงทำมาได้ถึงปีนี้ก็เกือบ10ปีแล้วคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ความคิดของใครคนใดคนหนึ่งเรื่องแบบนี้เราต้องช่วยกันถ้าอยากรู้ว่าเอ้ยการกลับมาซื้อที่ไหนฉลอมซื้อยังไงถามเข้ามาทางเพจได้เลย
1: ไม่ห่วง
4: ไม่ห่วงเลยเรายินดีที่จะเชื่อมโยงให้อย่างที่บอก
1: โอ้โหยังไงฮะเขียวๆกรีนแคทเทอริ่งน่ารักมากๆเลยใช่ไหมครับดูแล้วน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ขายอาหารหรือว่าให้บริการธุรกิจทางด้านอาหารนะครับเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้เลยเขาไม่หวงนะครับผมก็ดูแล้วนะครับรู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันทิ้งไว้นะครับกดไลค์ให้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันไปเยอะๆนะครับคนจะได้เห็นกันเยอะๆนะครับแล้วก็โลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Green Diary วันนี้ครับพามาเที่ยวที่กองถ่ายโฆษณาครับทำไมต้องพามากองถ่ายโฆษณาเพราะว่ากองถ่ายนี้อาจจะแตกต่างจากหลายๆกองถ่ายครับเพราะว่าเป็นกองถ่ายที่ร่วมกิจกรรมนะครับรณรงค์สร้างขยะในกองถ่ายให้น้อยที่สุดครับเหมือนอย่างที่เนี่ยเราเริ่มได้เห็นนะครับแฮชแท็กนะครับของหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กกองถ่ายไร้พลาสติกแฮชแท็กคนกองถ่ายไม่มักง่ายนะจ๊ะหรือว่าแฮชแท็กฟิล์มครูสู้ขยะหรือ

0: จริงๆมันเริ่มมาจากการที่พูดว่าเพื่อนเราคนนึงซึ่งอยู่ในแผนกโลเคชั่นเนี่ยเขาบ่นว่าเขาต้องกลับบ้านดึกมากเลยเพราะว่าเขาต้องอยู่เคลียร์ขยะซึ่งวันนึงมันมีขยะต่อวันเนี่ย40ถุงดำไซส์ใหญ่ก็จากคนประมาณ100คนแพงเมื่อพุ่งกลับเขาก็ทำโครงการทำเพจไทยเวลซึ่งเขาก็ไปถ่ายภาพประวันไพลอตเวลโครงการนี้ขึ้นมาในการที่เราก็เชิญบริษัทที่เป็นโปรดักชันทั้งหมดครับว่ารับรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็เรื่องของขยะที่เราใช้เนี่ยแต่ละวันเราก็แนะนำว่าแบบเรามีวัสดุทดแทนได้ไหมหรือว่าเราจะใช้วิธีไหนมันก็เป็นการสร้างความตื่นตัวระดับหนึ่งว่าคนในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์เริ่มตื่นตัวแล้วอาชีพอื่นเริ่มทำหรือยังตอนนั้นอะไรเงี้ย
1: ขึ้นมาในโซนของโปรดักชันแล้วนะครับจะเริ่มเห็นทีมงานเห็นอุปกรณ์แล้วนะครับกล้องนะครับมีพี่ๆทีมงานทีมไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเบสกองนะครับเป็นจุดที่นักแสดงแล้วก็ทีมงานจะมาพักกันนะครับกินข้าวดื่มน้ำทานของว่างนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นไอเดียในการลดขยะให้น้อยที่สุดนะครับของกองถ่ายกันแน่
2: และนี่ก็คือน้องตุ้มเม้งนะครับผม
1: เป็นโปรดักชันแมเนเจอร์หรือว่าผู้จัดการกองถ่ายนะครับวันนึงต้องสั่งข้าวกี่กล่อง
3: มือละร้อยมือละร้อยแต่ละมือก็จะมีแบบแยกออกไปอีกก็คือจะเป็นน้ำสำหรับทีมงานแล้วก็จะเป็นขวดวันนึงเขาไม่ได้กินแค่ขวดเดียวตกคนนึงประมาณ 3-5 ขวด
2: โอ้โห
3: ก็ค่าเทียบแล้วก็น่าจะแบบ 30-40 แพ็ค 30-40 แพ็คได
2: ้แล้วมีอะไรอีก
3: จะมีเรื่องขนมห่อซองกาแฟก็น้ำอัดลมแล้วก็น้ำผลไม
1: ้ที่ผ่านๆมาเราแยกกันไหมครับหรือว่าเราทิ้งรวมไปเลย
3: รวมไม่มีการแยกใด
1: ๆรวมไปเลย
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: ในแต่ละกองครั้งหนึ่งใช้จะเกิดขยะขึ้นเยอะแค่ไหน
3: 10ถุงอัพ
1: วันนี้ตุ้มเม้งเรามาร่วมเป็นกิจกรรมรณรงค์เป็นกองถ่ายแบบว่าลดขยะนะครับตุ้มเม้งเตรียมตัวอะไรมากับวันนี้บ้าง
3: ต้องไปซื้อกระป๋องที่แบบสามารถใช้แล้วแบบเก็บไว้ใช้ครั้งต่อไปได้แกลลอนน้ำเติมให้ทีมงานเติมน้ำก็จะมีพวกแบบให้ทีมแยกขยะถังนี้อะไรบ้างเลยถ้าเกิดแบบว่าจะแจ้งทีมงานก่อนนะคะวันก่อนวันกองว่าแบบถ้าเกิดใครมีแก้วส่วนตัวให้แบบพกกันมาเองถ้าใครไม่มีจริงๆค่ะเราก็มีกระบอกให
1: ้งานบ่นไหม
3: ช่วงแรกแค่วุ่นวายตอนแจกค่ะแต่ว่าถามว่าบ่นว่าลำบากหรืออะไรไหมไม่เพราะว่าเรามีแกลลอนน้ำให้เติมตลอดอยู
1: ่นี่ก็เป็นหนึ่งตำแหน่งนะครับที่จะมาช่วยเราได้มากนะครับในการลดขยะคือตำแหน่งสวัสดิการนะครับทำอะไรครับวันนี้ทำอะไร
4: วันนี้ทำน้ำค่ะ
1: ทำน้ำ
4: ให้ทีมงาน
1: เรามีวิธีการในการมาเปลี่ยนวิธีเดิมๆด้วยการใช้นี่ใช่ไหมครับเป็นกระติกน้ำใช่ไหมฮะนี่ใครกินเสร็จถ้าหมดก็มาบอกพี่มดก็จะคอยมาเติมให้ดีไหม
4: ดีค่ะ
1: แล้วไม่เหนื่อยเราหรอ
4: ก็ไม่เหนื่อยเราไม่ต้องทิ้งขยะเยอะไงเราไม่ต้องทิ้งเยอะบางวันก็ทิ้งประมาณ10ถุง20ถุงอะไรเงี้ยอันนี้ขยะเราก็ไม่เยอะ
1: เออ
4: แค่เราเสร็จงานแล้วก็ล้างแล้วก็ป้อมไว้
1: ใครอยากได้น้ำอะไรนี่ก็มีกระติกเขียนชื่อไว้นะครับหมดแล้วก็ไปเติมพี่มดดูแลอ่ะเติมต่อเลยครับพี่

0: นี้ผมอยู่กับผู้กำกับของหนังเรื่องนี้นะครับผม
1: สวัสดีครับ
0: นะครับวันนี้มาทำคลิปอะไรครับ
1: เชิญชวนให้แบบทุกคนสร้างพื้นที่สีเขียวให้ตัวเองเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
0: เป็นคลิปรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพอดีเลยวันนี้เราก็มีแบบว่าในกองก็จะเป็นกองรถขยะใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับพี่เปิร์น
1: ใกล้ตัวผมสุดเลยก็คือขวดน้ำครับคนทำงานโปรดักชันนะครับเราต้องเคลื่อนตัวตลอดเวลาปกติจะเป็นขวดนั้นเป็นแบบขวดเล็กๆอะไรเงี้ยครับแล้วสุดท้ายเราจะลืมทิ้งไว้เราก็จะขอขวดใหม่แล้วเราไม่เคยกินหมดหรอกครับ
0: จริง
1: ท้ายทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นขยะหมดเลย
2: Oh my god
1: ถ้าอันนี้คือขวดเดียวและมีชื่อเราร
0: ู้สึกชีวิตเราลำบากขึ้นไหม
1: ปกติ
0: จริงเหรอ
1: รู้สึกปกติปกติมากเลยครับ
0: ทั้งหมดแล้วก็ไปเติมใช่ไหม
1: ใช่

0: ตอนนี้เวลาอาหารกลางวันแล้วนะครับนี่ทีมงานก็ทยอยมาหยิบกล่องข้าวไปกินนะครับก็ถ้าสมมติแบบว่ามีสถานที่ที่สะดวกนะครับจำนวนคนมากอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบเป็นแคตเตอริงคือแบบเป็นกับข้าวตักใส่จานกันไปนะครับก็ไม่เปลืองภาชนะไม่เปลืองกล่องโฟมแต่ว่าถ้าเป็นกองถ่ายที่สถานที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยนะครับก็เนี่ยก็เลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องข้าวที่มันเป็นแบบย่อยสลายได้ช้อนวันนี้ก็ทางประสานงานก็บอกว่าไม่เอาช้อนพลาสติกจะเตรียมเป็นช้อนสแตนเลสไว้ให้นะครับจะได้ไม่ต้องใช้พวกช้อนพลาสติกนะครับนี่ก็เตรียมไว้นะครับพระเอกของเราวันนี้กับน้องนางเอกนะครับอร่อยไหมกับข้าว
1: อร่อย
0: วันนี้เป็นแบบกล่อง
1: กระดาษ
0: กับบรรจุภัณฑ์รักโลกนะครับย่อยสลายได้เป็นไงบ้างเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แบบว่าลดขยะให้น้อยที่สุด
1: ชอบนะปกติอ่ะคือจะทำโปรดักชันใช่ไหมเราก็จะคุ้นชินกับการที่แบบว่าขอแก้วใหม่ตลอดเวลาทิ้งโดยเฉพาะกับหน้าโมอ่ะแล้วเวลาย้ายโลทีนึงอ่ะ
0: ใช
1: ่ก็ต้องเอาอีกตะกร้ามาอีกอะไรแต่ว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันดีแล้วข้อดีคือมันทำให้เรารู้ด้วยว่าเรากินน้ำไปแล้วเท่าไหร่กี่ลิตรเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ไหม
0: น้องหนุนนะวันนี้ลำบากขึ้นไหม
2: ไม่ลำบากเลยรู้สึกว่าง่ายข
0: ึ้
2: น
0: แถมใช้ช้อนแบบสแตนเลสก็จริงๆใช้ง่ายกว่าช้อนพลาสติกด้วยนะ
2: ง่ายกินตักอะไรง่ายกว่าเยอะเลย
0: นะช้อนพลาสติกนี่ตัดไข่ดาวยังไม่ขาดเลย
2: พร้อมหักไปก่อนพลาสติก
0: นะฮะไม่ใช่แค่ว่าเราจะลดปริมาณขยะให้น้อยที่สุดนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะไม่เกิดขยะเลยอ่ะก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเมื่อเกิดขยะแล้วเนี่ยก็ต้องหาที่ทิ้งที่แยกให้มันถูกต้องนะครับวันนี้ก็การขยะรีไซเคิลนะครับก็จะเอาเฉพาะขยะที่รีไซเคิลได้ต่อไปก็เป็นพวกขยะทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ย่อยสลายนะครับภาชนะปนเปื้อนถุงขนมซองขนมนะครับเปลือกลูกอมต่างๆมันต้องมีอยู่แล้วนะในกองถ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นที่หลังจากคนรับประทานอาหารแล้วนะครับก็เป็นที่เก็บทิ้งภาชนะบรรจุอาหารนะครับที่เราใช้แบบย่อยสลายได้อันนี้ก็แยกไว้เป็นภาชนะแบบย่อยสลายได้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเนี่ยเศษอาหารจริงๆเศษอาหารนี่ก็สำคัญนะต้องมีการคัดแยกจัดการให้ถูกต้องนะครับมันจะได้นำไปทำเป็นปุ๋ยจะได้จัดเก็บได้ง่ายนะครับท้ายแล้วก็เนี่ยเป็นภาชนะที่สามารถล้างและกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับนี่ก็เป็นแบบตัวอย่างย่อยๆนะครับของการแบ่งแยกขยะนะครับก็ถึงแม้ว่ามันจะทำให้ขยะเกิดเป็นซีโร่เป็นศูนย์ไม่ได้แต่ว่าเราแยกไว้นะครับแล้วก็หาวิธีการจัดการให้ถูกต้องครับมาดูการคำนวณกันครับว่ากองถ่ายที่ลดการใช้ขยะนั้นสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากขนาดไหนเริ่มต้นกันที่ขวดน้ำพลาสติกขวดเล็กจากจำนวนทีมงานกองถ่าย50คนที่ดื่มน้ำคนละ5ขวดต่อวันก็จะเกิดขยะขวดน้ำพลาสติก200ขวด
3: oh, no.
0: ซึ่งเมื่อเปลี่ยนมาเป็นกระบอกน้ำก็จะลดขยะจากขวดน้ำพลาสติกจนเหลือ0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.104 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อมาก็คือกล่องโฟมจากจำนวนทีมงาน50คนที่กินข้าวคนละ3มื้อต่อวันจะมีขยะจากกล่องโฟมถึง150กล่องซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากกล่องโฟมมาเป็นกล่องข้าวที่ใช้ซ้ำได้ลดขยะจากกล่องโฟมเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.042 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ามีกล่องข้าวแล้วก็จะต้องมีช้อนพลาสติกซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากช้อนพลาสติกมาเป็นช้อนสแตนเลสลดขยะจากช้อนพลาสติกเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.008 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
3: ว้าว
0: นี่ยกตัวอย่างแค่3อย่างเท่านั้นนะครับยังไม่รวมการแยกขยะและการนำไปรียูสหรือรีไซเคิลซึ่งรวมๆแล้วกองถ่ายนี้สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.154 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับลดก๊าซเรือนกระจกไปจำนวนนี้นั้นเท่ากับการได้ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อดูดก๊าซเรือนกระจกถึง29ต้นเลยล่ะครับเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ของเราก็ช่วยโลกไปได้มากนะครับเห็นไหมครับว่าโลกไม่ยากที่จะรักเลย

0: ู้สึกยังไงที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของกองถ่ายที่ที่ลดขยะลง
1: รู้สึกดีต่อโลกดีต่อส่วนรวมด
0: ี
1: ต่อประเทศด้วย
0: นี่ยิ่งใหญ่ปกติถ้าเป็นกองอื่นๆคิดว่าสร้างขยะเยอะกว่านี้ไหมวันนี้ถือว่าลดน้อยลงไง
1: เยอะเยอะเยอะได้เยอะมาก
0: ชีวิตยากขึ้นไหมพี่ต้องมาใช้กระติกแบบนี้แล้ววันนี้ครับก็เป็นอีกวันที่ผมได้เห็นคนกลุ่มนึงนะครับมีความพยายามที่จะลดปริมาณขยะในงานที่เขาทำนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นว่ามันสามารถทำได้ถึงแม้ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้คลีนเป็นซีโร่เวสต์ 100% นะครับแต่ก็รู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วแล้วก็เห็นความเป็นไปได้แล้วแล้วก็รู้ว่าครั้งต่อไปเราควรจะต้องวางแผนกับอะไรที่เพื่อที่ทำให้มันดีขึ้นที่สำคัญเลยผมเห็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับของคนในทีมกองถ่ายนะครับที่เราอาจจะเคยคิดไปเองว่ามันอาจจะเกิดความไม่สะดวกเกิดความยากลำบากแต่จริงๆพอลองทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหลายๆคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแบบนี้นะครับนี่ไม่ใช่กองถ่ายแรกนะครับที่เริ่มหันมาใส่ใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับมีทีมงานโปรดักชันอื่นๆที่เริ่มทำกันมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณนะครับจะเป็นกองถ่ายโปรดักชันแบบเล็กหรือแบบใหญ่หรือว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะครับสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนที่พอสามารถทำได้ก่อนนะครับแล้วคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นพลังและที่สำคัญจะได้เห็นว่าโลกนี้มันไม่ยากที่จะรักครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

ักยึดเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ผู้ก่อตั้งเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกค้าเข้ามาเราต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดให้มีการเอาเปรียบให้เขาได้ในสิ่งที่เขาจ่ายให้เขาได้ในสิ่งที่เขาควรจะได้แล้วก็พัฒนาองค์กรพัฒนาคนในองค์กรให้มีคุณธรรมใครมีหน้าที่อะไรก็จะมี job description ออกมาว่าคุณน่ะมีหน้าที่อย่างนี้คุณมีหน้าที่อย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นอะไรที่นอกเหนือจากงานที่ได้รับมอบหมายหรือใน job description แล้วก็จะไม่ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นการดูเหมือนจะเห็นแก่ตัวแม้ว่าเขาจะทำตาม job description ก็ตามแต่ว่าเมื่อดูแล้วเนี่ยคุณไม่ช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนเหนื่อยแทบตายคือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอย่างบางครั้งจัดเลี้ยงมีงานเยอะในขณะที่ห้องพักไม่มีเพราะห้องพักก็จะว่างจัดเลี้ยงก็จะเหนื่อยมากๆก็ไม่มีใครช่วยสุดท้ายเราก็ปรับใหม่ค่ะอันนี้คือปัญหาขององค์กรเมื่อก่อนนะคะว่าจะไม่มีการช่วยเหลือกันไม่มีการอาสาไม่มีอะไรเลยสุดท้ายเราก็ปรับใหม่ว่าโอเคทุกคนต้องทำได้ทุกหน้าที่เราไม่ได้หมายความว่าเอาไปใส่ในหน้าที่โดยเราไม่เทรนเราก็มี process ของเราว่าทุกคนต้องจับมาเทรนคนทุกคนต้องเสิร์ฟอาหารจัดเลี้ยงเป็นต้องเสิร์ฟน้ำในจัดเลี้ยงเป็นเช็คเช่นเดียวกันเมื่อห้องพักเต็มจัดเลี้ยงว่างหรือคนอื่นว่างก็ต้องไปช่วยเพราะฉะนั้นทุกคนพี่หมายถึง every single one ทุกคน130คนในองค์กรต้องปูเตียงเป็นต้องล้างห้องน้ำเป็นต้องทำห้องเป็นนั่นคือเมื่อห้องมันเต็มแล้ววันรุ่งขึ้นต้องมีห้องต่อเลยเป็นไปไม่ได้ที่จะฝ่ายแม่บ้านจะทำได้ครบได้โดย complete และ 100% เพราะนั้นทุกฝ่ายที่ว่างไปช่วยได้มันเป็นพื้นฐานของมนุษย์ที่ควรจะเป็นทุกๆคนตอนนี้เรามี130คนเราก็จะพยายามพัฒนาทุกคนให้มีจิตอาสาอย่างเช่นการให้ใช้พลาสติกลดลงการใช้ถุงกระดาษมากขึ้นการใช้ทุกอย่างเป็นวัสดุจากธรรมชาติพี่ต้องการให้ทุกคนมีส่วนร่วมพี่ซื้อกระดาษมาแล้วก็พับถุงกันเองเพราะฉะนั้นทุกคนในโรงแรมพับถุงเป็นทำ

ได้แล้วก็ทำถุงที่หิ้วอยู่ทุกวันเนี่ยค่ะคือถุงที่มาจากพนักงานเราทุกคนเพราะนั้นเขาเป็นจิตอาสาที่ทำให้แม้กระทั่งฝ่ายบัญชีฝ่ายจัดซื้อทุกคนเขาก็นั่งพับถุงโดยเฉพาะช่วงโควิดไม่มีอะไรทำเขาก็นั่งพับถุงกระดาษอย่างน้อยที่สุดเขามีงานทำในองค์กรนี้ค่อนข้างที่จะได้ผลพี่เชื่อว่าในอนาคตถ้าเขาเห็นเพื่อนช่วยกันทำเขาต้องมีความละอายแก่ใจว่าฉันจะอยู่ได้ยังไงโดยไม่ช่วยเพื่อนหรือไม่มีความเอื้อเฟื้ออย่างเช่นที่ในหลวงท่านตรัสไว้เหมือนกันว่าการบำเพ็ญประโยชน์ก็ทำให้เกิดความเอื้อเฟื้อแก่ในหมู่มวลมนุษย์และความสามัคคีมันก็จะเกิดขึ้นในองค์กรเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันก็จะสร้างความสามัคคีในองค์กรด้วยเหมือนกัน

0: นี่แบบฝนเพิ่งหยุดตกเลยนะ
1: ค่ะ
0: คือมันเป็นอยู่คาบหน้าร้อนก็จริงแต่ว่ามันมีเรื่องของพายุฤดูร้อนมาแล้ว
1: ใช่แล้ว
0: ปกติในช่วงเมืองไทยอ่ะมันบอกไม่ได้ว่าฝนจะตกเมื่อไหร
1: ่ค่ะ
0: น
1: ะใช
0: ่ๆๆแล้วก็มันใกล้หน้าฝนแล้วจ้ะ
1: ตกทีตกรัวตกหนักตกมาแล้วก็บ้านเราเป็นร้อนชื้นด้วย
0: ถูกต้องเฟอร์นิเจอร์ไม้เวลาที่อยู่ข้างนอกนะฮะแล้วบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันเสี่ยงต่อการผุและเสียสภาพเยอะมากนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้จักการป้องกันให้ถูกวิธี
1: วันนี้มีประโยชน์มีส
0: าระนะเฟอร์นิเจอร์ไม้แบบนี้มันต้องปกป้องกันซะหน่อย
1: ใช่แต่เรามาอยู่ที่ช่างช่วยแน่นอนวันนี้ DIYอีกแล้ว
0: ใบหันสาย
1: จะเรียกว่า DIY ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้วันนี
0: ้ DHY
1: ดูเหมือนจะใหญ่นิดนึงวันน
0: ี้ดูหันสายอยู่เซลฟ์ดีกว่าเออก็ไปดูกันว่าเอ้ยพี่สาก็จะมาทำเฟอร์นิเจอร์อะไรเฟอร์นิเจอร์ไม้แน่นอน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: แล้วก็ไม่ใช่เก้าอี้ไปดู
1: ไม่ใช่เก้าอี้ป่ะไปดู

0: โอ้โห
1: อะไรคะวันนี้พี่สาวมาเต็มเลยเป็นท่อนเลยเราทำอะไรคะในวันนี
2: ้วันนี้เราจะทำชิงช้า
0: ก็หนูบอกว่าหนูไปเอาเก้าอี้แล้วเขาเลยบอกว่าเอ้ยถ้างั้นก็ชิงช้าไปเลยละกัน
1: อ๋อก็คือเก้าอี้แกว่งได้นะ
0: ไม่คือชิงช้านี
1: ่อ๋อวันนี้ทำชิงช้าชิงช้าเลย
2: ชิ
0: งช
2: ้
0: าเลย
1: ตื่นเต้นอ่ะ
2: เนี่ยก็ดูสิ
1: มันจะเป็นยังไงคะมันจะเป็นชิงช้าแบบว่านั่งคนเดียว2คนหรือว่าแบบ
2: 2คน
1: นั่งได้2คนเลยก็คือเป็นเหมือนมานั่งชิงช้า
2: ใช่ถูกต้องครับ
1: โอ้แล้วเราใช้โอ้โหเยอะแยะขนาดนี้มากมาย
2: ใช้พวกไม้ยูคากับไม้สนอะไรประมาณเนี้ย
1: อ๋อทำไมต้องเป็นไม้ยูคา
2: ไม้ยูคาเนี่ยง่าย
0: มันเป็นไม้ราคาไม่สูงมากแล้วก็เนื้ออ่อนแล้วก็ทำงานน่าจะทำงานง่าย
2: ทำงานง่าย
1: อันนี้คือเตรียมไว้แล้วด้วยมีอะไรที่เตรียมไว้แล้ว
2: ตัดไม้เตรียมไว้แล้วบางส่วน
1: ให้ด
2: ูก็มีก็ชิงช้าสนามมาโดยทั่วไปมันจะมีอยู่2ชิ้นหลักๆเลยคือตัวนั่งกับเสาแค่นั้นเอง
0: เหมือนไอ้ตัวโกฟุตบอล
2: ใช่ครับ
0: กับตัวที่เป็นเก้าอี
2: ้ถูกต้อง
0: ไม่ใช่เก้าอี้ตัวนั้นเป็นชิงช้า
1: เห็นไหมหนูบอกแล้วว่าเก้าอี้เก
2: ิดได้ได
0: ้ครับผมโอเคถ้างั้นก็คือสองส่วนแล้วทำส่วนไหนก่อนพี
2: ่เดี๋ยวเราจะทำส่วนที่เป็นเก้าอี้ก่อนนะ

0: ชิงช้า
1: ตัวชิงช้า
2: ต
1: ั
2: วช
1: ิ
2: งช้าตัวนั่งก่อนนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นประกอบตัวนั่งเสร็จใส่พนักพิงใส่รองพื้นนั่งแล้วก็เตรียมทำเสารอบหลัง
3: รองพื้นนั่ง
0: ไม่กล้าสักกาพูดคำว่ากอไก่เลยโอเคนั่นแหละอ่ะงั้นเดี๋ยวทำตัวเก้าอี้ก่อน
3: เครียด

0: ู้ได้ไงว่าเราจะใช้ตัวตะปูในไฟเท่าไหร่อ๋อ
1: เราต้องวัดไม้เวลาประกบกันแล้วอ่ะหลังจากบาดบ่าแล้วก็ความหนาของไม้กี่นิ้วมันจะมีตั้งแต่2นิ้ว3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วก็มีน็อต
0: แล้วเวลาไปร้านเราบอกว่า
1: น็อตบันไดหรือบางคนจะเรียกน็อตหัวหมวกก็ได้คนสมัยเก่าเขาจะเรียกน็อตหัวหมวกพวกงานเฟอร์นิเจอร์ที่แบบเป็นประกอบเข้าบ่าหรือว่าบ่าเสาบ้านอะไรประมาณนี้จะใช้น็อตพวกนี้ระหว่างต่อบ่าเสาบ้านอ่ะของบ้านยุคเก่าๆเขาจะเป็นน็อตพวกนี้ทั้งหมดเลยระหว่างต่อปูนกับไม้เข้ากัน
0: แล้วมันเกี่ยวเรื่องรับน้ำหนักไ
1: หมมันเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักไหมก็ช่วยได้เยอะเลยแหละเพราะว่ามันดีกว่าพวกสกรูพวกตะปูเพราะตะปูพวกนี้ตอกไม้ไปพวกนี้ไม้เนื้ออ่อนอ่ะมันจะถอนแต่พวกน็อตพวกนี้มันมีแหวนประกบอยู่แล้วมันค่อนข้างจะถอนยากลำบากเรื่องความแข็งแรงนี่สุดยอด
0: เวลาใส่แล้วต้องนำไปก่อน
1: จอดนำไปก่อนด้านนี้เวลาเรานั่งอยู่จะได้ไม่เห็นไม่โดน
2: โอ้นี่ขนาดนั่ง2คนแบบใกล้ชิด
3: ใช่
1: ใช่ครับ
3: นี่มันเป็นแบบว่าอยู่ในส่วนหลังบ้านแล้วเป็นเก้าอี้แบบเอาดอร์แบบชิงช้าแบบ backyard garden
2: มันก็จะโอ้อะไรอีกทีนี
3: ้ backyard backyard garden
2: ว้าวชอบแบบมีคนคืนอันนี้ก็จะเป็นไม้แบบวูดแบบดิบๆหน่อย
1: ดิบๆ
2: ไม่ได้ไม่หน่อยละดิบๆเลย
1: ดิบเลยแหละครับ
2: เป็นล็อกเคบินอ
1: ่
2: ะ
1: ใช
2: ่ใช่ไหมอารมณ์แบบว่าล็อกเคบินนะดูแบบว่าสแกนดิเนเวียหน่อย
3: เออเวสเทิร์น
2: เวสเทิร์นหน่อย
1: แต่อย่างผมก็ธรรมชาติคืนสู่ธรรมชาติ
2: คืนสู่ธรรมชาติ ซึ่งจะแบบใครก็แล้วแต่เราใช้น็อตอะไรครับเนี่ย
1: อ๋อน็อตตัวเนี้ยคือน็อตบันได
2: น็อตบันได
1: หรืออย่างหนึ่งก็คือเรียกน็อตหัวหมวก
3: หัวอะไรนะคะ
1: หัวหมวก
3: หัวหมวก
1: อื
2: ้อหือ อ๋อมันเหมือนกับใส่หมวกอยู
1: ่ถูกต้อง
2: อ๋อก็คือหัวหมวกอ
3: ันนี้อันนี้ค
2: ือหัวหมวกนั่นคือหัวหมวก
1: ใช่
3: แล้วมันแบบมันออกมายาวๆแบบนี้พี่สาเราจัดการ
1: เราสามารถตัดออกได้ครับตัดให้เสมอกับหัวน็อตตรงนี้ได้เลยจะใช้พวกลูกหนูหินเจียอะไรพวกนี้เรื่อยๆจะเหล็กธรรมดาก็พยายามนิดนึง
3: พยายามนิดนึงก็พยายาม
2: นิดนึงแต่ว่าตัดออกก็ดีเดี๋ยวมันจะ
3: ได้ไม่เกี่ยว
1: โดยทั่วไปอ่ะไม้พวกนี้เป็นไม้ที่ไซส์มันก็ขนาดเดียวก็จริงแต่หัวน็อตเวลาเราตอกเวลาเกินไปเยอะมันมี
2: เกินเยอะ
1: เกินเยอะแล้วก็ตัดออก
2: อ
1: ันหาน็อตลำบาก
2: ใช่ซึ่งไม้เหล่านี้ก็คือไม้ยูคาลิปตัสนะครับเป็นไม้เนื้ออ่อนไม้เนื้ออ่อนเลยนะครับซึ่งหาได้ง่ายปกติก็ใช้เป็นไม้แบบใช้ต่อแบบโครงสร้างต่างๆ
1: ใช่ครับ
2: ก็สามารถหาซื้อได้ง่
1: าย
2: นะคร
1: ับ
2: เดี๋ยวเราต้องทำไงต่อพี
1: ่ตัวนี้ก็เหลือใส่พื้นกับพนักพิง
2: โอเค
1: แล้วก็ที่ถืออยู่เนี่ยอันนี้คือแขนแกว่งเนี่ยนี
3: ่แขวนแกว่ง
1: นี่ใส่เข้าไปตรงนี้ดามด้วยน็อตแล้วมันจะมีคานอยู่ด้านบนนี้ใช่ป่ะแล้วก็แขวนโซ่ใส่ตรงเนี้ยเพื่อให้ตัวชิงช้าแกว่งได้
2: ใช้เป็นแขนจับเอา
1: ใช่
2: ก็คือมันเป็นตัวโครงสร้างดามเป็นเก้าอี้ได้เป็นอีกทีนึง
1: แล้วก็แขวนแค่โซ่อยู่แค่ประมาณนี้เพื่อให้มันแกว่ง
3: ให้มันหมุนได
2: ้ครับโอเคอันนี้เป็นดีไซน์แบบคุณอันสานะใครจะเอาไปแอดปรับใช้ยังไงแล้วแต
1: ่ได้ครับ
2: ครับถ้างั้นเดี๋ยวเราทำที่นั่งทำพนักแล้วก็ติดตัวนี้เข้าไป
1: ใช่ครับ
2: ครับผม

0: โอ้โหเป็นแบบว่าบัลลังก์นะฮะ
1: บัลลังก์เลย
2: มันดูดีกว่าที่หนูคิดไว้มากเลยนะเนี่ยจริ ง
1: เมื่อก่อนตอนแรกคิดไว้ไงไม่ดีที่ยังไงนะเดี๋ยวเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อน
2: นี่หนูเชื่อมั่นในตัวพี่สามมาก
0: แต่ว่าดูดีกว่าหลอกเลยเนี่ยหลอกเลยก็คือใหญ่นะใหญ่นะ
2: ใช่ดูดีเลยอ่ะอันนี้คือไม้อะไรคะเหมือนกันไหม
1: ตัวนี้คือพนักพิงกับพื้นนั้นใช้ไม้สน
2: ไม้สน
1: ไม้นิ่มเพราะถ้าจะใช้ไม้ยูคาลำเล็กกว่านี้ขนาดเส้นผ่านกลาง1 นิ้วมันก็จะเป็นลูกกลม

0: มกลมมันจะมันก็ได้อีกอารมณ์นึงอ่ะ
1: แต่ว่าจะแบบนวดหลังหน่อย
2: มันก็ได้แต่อันนี้ก็จะดูเรียบเนียนดูสบาย
1: นะนี่ก็ดูนั่งง่ายหน่อย
2: แล้ววิพี่สาเนี่ยตัดโค้งอย่างนี้เลยอ่ะทำยังไง
0: อ๋ออันนี้ตัดโค้ง
2: ตัดเราตัดนี้เลยป่ะ
1: เมื่อกี้ผมเห็นตอนเขาทำเขาแบบว่าเขาทำเป็นแบบเหลี่ยมก่อนแล้วก็เอาดินสอล่า
0: หรือดินสอล่าเราใช้เอ็นขึงระหว่างกลางแล้วก็ปลายดินสอปักอยู่ด้านนี
1: ้
0: แล้วก็ขึงถ้าไม่มีผู้ช่วยเราก็ต่อตะปูตรงกลาง
1: ก็คือวงเวียน
0: อะวงเวียนนั่นแหละแล้วก็ขีดเลยขีดเส้นปื๊ดเนี่ยมันก็ได้รูปโค้งอย่างที่เราต้องการแล้วก็เอาเลื่อยจิ๊กซอตัดตามเส้นที่เราขีด
1: ตัดไปเลย
0: แต่บอกไว้ก่อนนะครับอย่าตัดอย่างผมพันธุ์ร้าย
2: ผู้ชมทางบ้านทำยังไงครับก็ร่างก่อนทำแบบนี้เพื่อร่างเสร็จแล้วก็เอาไปตัด
1: ก็ค่อยตัดทีละชิ้นก็ได้แล้วก็มา
0: ใช่
2: โอเค
1: แล้วก็
2: มาขัดต่อนิดหน่อยจะเจียให้มันเท่ากัน
0: ใช่ครับ
2: สวยงาม
1: การที่เราใช้ไม้เนื้ออ่อนเนี่ยมันมีข้อดีตรงนี้แหละมันคือการที่ทำงานง่าย
0: ถูกต้องคร
1: ับใช้อุปกรณ์แบบไม่ต้องหนักมากก็สามารถประกอบร่างขึ้นมาได
0: ้
1: ถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งมันต้องใช้ในตัวเลื่อยหรือว่าตัวอุปกรณ์ที่ม
0: ัน
1: งานคอขึ้น
0: แล้วก็เครื่องมือต้องดีต้องแรง
2: อันนี้แอบถามราคาได้ไหม
0: ตัวไหน
2: ราคาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม้ที่เราใช
0: ้ไม้เนี้ยหน้าสามก็เส้นประมาณ150ไม้ยูคา
1: ถูกมาก
0: เส้นละ150ประมาณแต่อันเนี้ยประมาณแผ่นละ78บาท
2: โอ้ถูกเลย
0: ก็มัดนึงก็700กว่าบาท
2: อันนี้เราใช้ประมาณเท่าไหร่ประมาณเผื่อท่านผู้ชมไปซื้อทําม
1: ัดนึงอยู่มั้ยมัดนึงอยู่มั
0: ้ยไม่ถึงมัดครับใช้เป็น6แผ่น
1: 6แผ่นเองตีๆทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะอยู่ไม่เกิน 3,000
0: ประมาณนั้นคร
1: ับรวมค่าน็อตค่าอะไรคือค่าน็อตที่แพงนะคุณผมว่ามันจะมาแพงค่านี้มากกว่า
0: ใช่ครับ
1: แล้วค่าไม้อาจจะไม่เท่าไหร่แต่พวกค่าฟิตติ้งนู่นนี่อาจจะแพงหน่อยโซ่เงี้ย
0: โซ่
1: ก็จะราคา
0: โซ่ก็เมตร70กว่าบาทอะไรประมาณนี้
2: โอเค
0: นะ
1: ฮะโอเคถ้างั้น
2: ต่อไปขั้นตอนต่อไป
1: ตัวเก้าอี้เสร็จแล้ว
0: ตัวเก้าอี้เสร็จแล้ว
1: เราก็จะไปทำตัวโครงสร้าง

0: บ้านบ้านที่อยู่อาศัยรีสอร์ทกึ่งจริงช้าหรอกจริงช้าอะไรก็ใหญ่มากเลย
1: รีสอร์ทนี่ก็ใหญ่ไปหน่อย
0: แต่ว่า
2: โอ้โหเพื่อความแข็งแรงไง
0: เออแหละใช่แหละพี่มันก็ต้องทำแข็งแรงเนาะครับใครจะไปเชื่อว่าไอ้ไม้ทอนๆดุนๆนี่พอเราปาดมาสักนิดนึงก็จะมาเป็นโครงสร้างที่มัน
2: ถูกต้องปาดนิดตกแต่งนิดหน่อยเป็นโครงสร้างที่แบบ
0: ในเรื่องนะในเรื่องในราวเลย
2: โอ้โห
1: แล้วเดี๋ยวเราติดอันนี้เราจะติดยังไงครับ
0: นี่ไงเอาโซ่
2: ก็ที่บอกเอาโซ่แขนปลายนี่เลย
1: แล้วก็คล้องเลย
2: แล้วก็คล้องตรงนี้สองจุดแล้วเดี๋ยวผมใช้แขนค้ำเนี่ยเพื่อไม่ให้มันโยกไปซ้ายขวาก่อนยังเหลือแขนค้ำเดี๋ยวไม้ผม
0: หรือว่าจะบากมันให้มันอยู่ในร่องในรอย
2: นี่เลยครับสองฝั่งยึดแล้วก็จะมีตัวด้านข้างเพื่อกันโยกของเสาอยู่อย่างนี้
0: ขัดไว้อย่างนี้ด้วย
2: ก็เลยสองแบบเราแขวนโซ่แล้วก็เซ็ต

0: ตอนนี้เราก็แขวนเรียบร้อยแล้วนะ
1: แขวนผม
0: ทดลองแต่ว่านี่รู้สึกแข็งแรงขึ้นเยอะมากเลยพี่สา
2: วโอ้ยยังเลยก็รู้สึกแข็งแรงคือนี่คือโคตรของโคตรแข็งแรงเลยคุณ
0: ใช่เอออ
3: ันนี้ขอแรงหน่อยผมเป็นคนเดียวไม่ไหวจริง
0: อันนี้เดี๋ยวเรากำลังจะเอาขึ้นใช่ไหม
2: พี่มันจะบอกว่าพี่จะขอแรงใครนะ
3: สองคนนี่แหละพี่ยกคนเดียวไม่ขึ้น
0: คนไหนเดี๋ยวไหน
3: เราสองคนนี่แหละ
2: อ
3: ๋อยกตัวเก้าอี้ขึ้นเลย
0: ได้อ่ะ
3: ผมจะเปลี่ยนไม่ให้มันเป็นเก้าอี้แล้วจักมันขึ้นไปแขวน
0: ยกแล้วก็เดี๋ยวพี่สา
3: เดี๋ยวผมจะ
0: จัดการใส่ใช่ไหมโอเคอันนี้เป็นงาน
3: อันนี้เดี๋ยวเรามาตั้งระยะอีกทีนึงว่าอะไรขนาดไหน
0: ใส่ไว้เฉยๆอย่างเงี้ย
3: ใส่แขวนดูความสูง
2: อ๋อดูความสูง
3: อ่ะฮะปล่อยเลยครับเรียบร้อย
2: เอ้ยมันก็จะกลายเป็นเอ้ยเป็นอะไรเนี่ย
3: เป็นชิงช้าม
2: ันก็จะไปกันชิงช้าเฮ้ยแต่ว่ามันเอียงมาข้างหน้าพี่เทข้างหน้าอย่างเงี้ยอ
3: ันนี้เทข้างหน้าเราจะสามารถปรับตัวตรงเนี้ยมี2ตัวเห็นป่ะเราก็สามารถปรับไปนี
2: ่มันต้องเทให้มันแบบแล้วไปหลังหน่อยไม่งั้นนั่งมันจะหน้าฟั่มนะ
3: ใช่ครับ
0: แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับระยะตรงนี้
3: ถูกต้องครับ
0: ให้มันพอดีต้องกะให้มันกลางๆ
2: ใช่ต้องอะไรอย่างนั้นเพราะว่าน้ำหนักมันก็จะได้แบบไม่พลิกอ่ะ
3: ได
2: ้เออโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวหาจุดทวงจุดที่พอดีแล้วก็ยึดซะให้เรียบร้อยหลังจากนั้นจะได้มาขั้นตอนสำคัญในการที่เราจะรักษาเนื้อ

0: ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมรอคอยมากๆเลยครับเป็นช่วงที่เราอยากจะได้พูดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นผู้มีอุปการะคุณแล้วกันนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คืออันนี้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้
1: ใช่อย่างไม้ที่เราทำวันนี้เป็นไม้เนื้ออ่อน
0: ใช
1: ่แล้วก็จะไปตั้งกลางแจ้งด้วยเพราะฉะนั้นโหแดดลมฝนต่างๆก็เกิดความชื้นเชื้อรา
0: ไม้แมลง
1: แล้วก็แมลง
0: ใช่แมลงที่สำคัญก็มีปลวกงอดนะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเอาไม้ดิบๆมาอย่างนี้แล้วก็ไม่มีการปกป้องมันเลย
1: นะ
0: มันก็จะเกิดอาการแน่นอน
1: แน่นอน
0: จะเป็นการโดนรับประทานโดยปลวกโดยมอดมีการผุไปตามกาลเวลาทุกอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้ที่ใช้ภายในหรือภายนอกจำเป็นที่ต้องได้รับการปกป้องทั้งหมดเพื่อให้มันมีอายุยาวนานแล้วก็อยู่กับเราเป็นนานๆด้วย
1: นะครับ
0: แล้วก็เรื่องของความสวยงามด้วยนะฮะอันนี้ก็ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ที่นอกจากจะปกป้องไม้แล้วก็ยังเพิ่มความสวยงามด้วยมีเรื่องของสีให้เลือกด้วย
1: โอ้มีสีถ้าเป็นออกมาเป็นสีไม้สวยงาม
0: มีสีใสก็คือเป็นเคลียร์เลยก็คือเป็นเนื้อไม้เดิมนะฮะแล้วก็มีสีเรียกว่าเป็นสีชาสีชาก็คือเป็นสีน้ำตาลออกจะน้ำตาลอ่อน
1: ละมุนละมุน
0: ละมุนละมุนหน่อยหรือว่าจะเป็นสีน้ำตาลดำ
1: ก็เข้มเข้มมาจะยอมให้มันดูเข้ากับสมมติว่ามีเฟอร์นิเจอร์เดิมอยู่แล้วอยากให้มันเข้ากันก็เลือกสีที่มันแมทช์กัน
0: ถูกต้องแล้วก็เป็นสูตรน้ำมันนะฮะไม่ต้องผสมน้ำสามารถทาได้
1: เลย
0: ใช่
1: แล้วอันนี้คือทาเป็นอันดับแรกเลยใช่ไหมคะก่อนที่จะลงต้องลงผลิตภัณฑ์อื่นไหม
0: อ๋อคืออันนี้ลงทาอันดับแรกเลย
2: ค่ะ
0: ใครก็คือเป็นไม้สดอย่างเงี้ยแล้วก็ทาได้เลยแล้วหลังจากนั้นถึงจะเอาสีอื่นๆมาทาม
2: าย้อม
0: ใช่แต่ว่ามีข้อต้องควรระวังนิดนึงนะฮะอันนี้ผู้ผลิตบอกมานะไม่ได้พูดเองนะคือเจ้าสีตัวเนี้ยมันเนื่องจากเป็นสูตรน้ำมันแล้วมันมีตัวเนื้อสีในตัวมันเองนะบางทีถ้าเกิดทาสีอะไรลงไปหลังจากนั้นอาจจะต้องเลือกนิดนึงสมมติว่าคุณอยากจะทาตัวนี้เป็นสีเข้ม
1: ค่ะ
0: เป็นสีดำคุณก็เลือกสีนี้ได้เลยสีน้ำตาลดำได้เลยน้ำตาลเข้มๆได้เลยแล้วมันก็จะช่วยแบบว่าทำให้มันกลบมิดมากขึ้นไฮดิ้งช่วยให้เรื่องของการไฮดิ้งมากขึ้นในทางกลับกันถ้าคุณต้องการเป็นสีอ่อนหรือว่าเป็นทาสีขาวก็แนะนำให้ทาเป็นใสผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ให้เลือกให้เหมาะกับสีที่ทาภายหลังถ้าจะทาสีแต่จริงแล้วผลิตภัณฑ์ไม้เนี่ยก็แนะนำนะฮะว่าให้เป็นแบบเปลือยผิวก็จะเท่กว่า
1: ใช่นี่เรามาทรงแบบดิบๆแบบนี้แล้วด้วย
0: ไปทาสีก็จะไม่
1: อันนี้เดี๋ยวเราสามารถทาลงบนเนื้อไม้แบบดิบๆแบบนี้ได้เลย
0: เป็นไม้เนื้ออ่อนเป็นไม้เนื้อกลางเนื้อแข็งใช้ได้หมดเลยแต่ว่าจำเป็นที่จะต้อง
2: เดี๋ยวผมถามก่อน
0: ลอกผิว
1: กำลังจะถาม
2: ไอ้ต้นที่ผมทำเนี่ยยังไม่ลอกผิวไม
0: ้
2: ต้องลอกออกใช่ไหมครับ
0: ลอกจะลอกคือเราอยากให้ตัวเจ้าผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้เนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อไม้ให้ได้มากที่สุดบางทีพวกนี้มันไปกันไม่ให้ซึมไง
1: ใช่เพราะแบบพอทาไปเสร็จแล้วปุ๊บอ้าวลอก
0: มันก็ลอกกันนั่นก
1: ็ที่ทาไว้ก็คืออยู่ตรงนี้มันก็ไม่ได้ไปถึงเนื้อไม้เพราะฉะนั้นต้องเตรียมผิวก่อนให้มันถึงเนื้อก่อน
0: ที่ให้ทาก่อนนี่เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้งานไปแล้วปลวกขึ้นนะบางทีมันทำอะไรไม่ได้แล้วไงมันกินเข้าไปแล้วปลวกเข้าไปทำข้างในอยู่ข้างในกินแล้วเรียบร้อยมีมอดแล้วอย่างเงี้ยไปใช้ทีหลังไม่มีผลอะไรแล้วโอเคอ่ะถ้างั้นเราอันนี้คือทาได้เลยถูกไหมพี
2: ่อันนี้ทาได้เลยอันนี้ผมลอกหมดละแต่ตอนนี้ผมยังไม่ลอกผมไม่แน่ใจ
1: มีการไม่แน่ใจด้วยเผื่อไม่ต้องลอกก็เลยได้ปล่อยไว้
0: เอาเป็นว่าอันนี้ต้องลอกแต่อันนี้ลองทาก่อน
2: เดี๋ยวผมยกตัวนี้ลงให้ไปทาก่อน
0: ได้จ้ะก็บอกว่าเจ้าผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ตัวนี้ไม่ได้ป้องกันแค่ปลวกแล้วก็มอดนะครับป้องกันเชื้อราด้วยอันนี้สำคัญนะเพราะว่า
1: จริงๆเป็นศัตรูที่ร้ายพอกันเลยนะสำหรับไม้ใช่ไหมคะ
0: เรียกว่าเป็นภัยที่มองไม่ค่อยเห็นแล้วกันถึงเห็นก็ไม่แน่ใจว่ามีอันตรายหรือเปล่าแต่ว่าทางผู้ผลิตบอกมาเลยว่าเชื้อราเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่ทำให้ไม้เนี่ยเขาเรียกว่าเสื่อมสภาพอ่ะมันมีเชื้อราเขาบอกว่ามีเชื้อราหลักๆอยู่ประมาณ2ประเภทอ่ะเรื่องของการที่ไม้เนี่ยแบบเสียความชุ่มชื้นไป
1: อะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วก็แบบเสียรูปทรงอาจจะมีการแบบปล่อนไปอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: แล้วก็เป็นเรื่องของความชื้นด้วยเนา
1: ะ
0: ถ้าเกิดว่าไม่รักษาเนื้อไม้นะเรื่องความชื้นมันทำร้ายเนื้อไม้ได้มากกว่าที่คิด
1: ก็คือแบบเวลาเชื้อราขึ้นคือมันก็ไม่สวยสีมันเปลี่ยนไป
0: หนึ่งสีเปลี่ยนแน่นอนเลย
1: สองก็คือมันเสื่อมสมรรถภาพ
0: ตัวเนื้อไม้มันเสียคุณสมบัติไป
1: รูปทรงก็ผิดเพี้ยนไปด้วย
0: จะมีการผิดเพี้ยนไปบ้างอะไรเงี้ย
1: ก็
0: ต
1: ้
0: องปกป้องนะเออนะครับรวมถึงความชื้นต่างๆด้วยถ้าความชื้นเนี่ยว่าถ้าเกิดว่าเป็นไม้ที่อยู่ในความชื้นไปเลยแช่

0: เลย อันนี้ไม่เป็นไรหรือถ้าเกิดว่าจะเห็นว่าเอ้ยมีต้นไม้แบบแก่ๆแบบแช่น้ำอยู่เป็น100ปีแล้วขึ้นมาก็ยังสภาพเดิมอันนี้มันคือว่ามันไม่ได้เสียสภาพความชื้นไปความชื้นอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นคงสภาพหรือแห้งไปเลยอันนี้ก็โอเค
1: ก็ปกติ
0: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเปียกสลับแห้งเปียกสลับแห้งอันนี้มีปัญหาแน่แล้วเราจะไปตั้งในสวนไง
1: ใช่อันนี้
0: การลดน้ำลดนี
1: ่เราอธิบายหลายครั้งเรื่องนี้นะว่าไม้เหตุผลที่มันเกิดมันเพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะคะ
0: ความชื้นจากดินที่มันไม่สม่ำเสมอมันอาจจะมีการแห้งบ้างเปียกบ้างมันทำให้ไม้เนี่ยผุได
1: ้
0: นะเพราะฉะนั้นเราเจ้าเนี่ยก็จะมาช่วยในการปกป้องไม้ของคุณในการที่จะเสื่อมสภาพไป
1: เพราะมันแก้ไม่ได้นะคะมันต้องป้องกันเท่านั้น
0: เปลี่ยนเท่านั้นใช่ไหมฮะอ่ะโอเคมาถึงเรื่องของการทาบ้างมันมีอะไรต้องระวังไหมหรือว่ายังไง
1: ก็คือก่อนทาเดี๋ยวแน่นอนเราควรจะป้องกันนิดนึงนี่เราเตรียมมาแล้วนะคะคุณทองเต้โถทำเป็นถามในมือ
0: เพราะว
1: ่
0: าอะไรเพราะว่าอะไร
1: เพราะว่าอะไรเพราะนี่เป็นสีน้ำมันนะคะกลิ่นหรืออะไรต่างๆก็อาจจะก็ปกป้องไว้นิดนึง
0: เราอยากให้มันซึมเข้าไปในเนื้อไม้แล้วก็อยู่คงทนได้ดีเพราะนั้นสูตรน้ำมันจะเวิร์กนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ป้องกันหน่อย
1: เราก
0: ลิ่นนะ
1: เราทากันเลยใช่ไหมคะสองคนเนี่ย
0: ใช่
1: เราใช้สีอะไรคะวันน
0: ี้วันนี้เราเลือกเป็นแบบไม่มีสี
1: ค่ะ
0: นะแบบไม่มีสี
1: นี่เนี่ยเวลาทานี่คือเราต้องทาทุกส่วนเลยไหมหรือแค่ข้างล่างที่ปวกมันเข้าถึงพอ
0: ทาให้ทั่ว
1: ค่ะ
0: เพราะว่าบอกแล้วว่าไม่ได้ป้องกันแค่ปัญหาเรื่องปลวกม
1: ัน
0: มีปัญหาเรื่องเชื้อราเรื่องของการปกป้องไม้จากสภาพอากาศด้วยมันจำเป็นที่ต้องทาหมด
1: ก็คือทุกส่วนทุกซอกทุกมุม
0: ใช่คือด้วยความที่มันไม่ได้ข้นอ่
1: ะ
0: มันก็จะแบบดูดซึมได้ดีเน
1: า
0: ะ
1: ซึมเข้าไปคือจุดประสงค์คือต้องให้มันซึมเข้าเนื้อไม้
0: ใช่ใช่ถูกต้อง
1: มันไม่ได้แบบเคลือบไว้เฉยๆนะ
0: เออไม่ใช่การเคลือบเฉยๆ

0: หลังจากที่เราทาผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ไปครบครึ่งชั่วโมง
1: 15-30 นาที
0: ประมาณนั้น
1: ก็จนแห้งนั่นแหละ
0: เดี๋ยวเราจะมาทารอบ2กันด้านหลังนี้ก็ทาแล้วนะฮะ
2: ท
0: ีแถมเป็นเนื้อสีใสเพราะนั้นมันก็จะแบบว่าคงความเป็นไม้นั้นอยู่
1: เหมือนเดิมแต่ดูเข้มขึ้นมาติดนึงเพราะมันเปียกๆอยู
0: ่โอเคเดี๋ยวไปทารอบ2กัน
2: ครับผม
0: เรียบร้อยนะฮะโอ้โหก็คือทาแล้ว2รอบ
2: โอ้ลื่นเลย
0: สีใสจริงนะแล้วก็เนื้อมันก็ดูแบบว่ารู้สึกได้เลยว่าได้รับการปกป้องแน่ๆ
1: ใช่ๆเนื้อเปลี่ยนไปเลยนะคะ
0: แล้วใครที่อยากจะได้ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ที่มีคุณสมบัติในการปกป้องไม้คุณจากมอดจากปลวกจากเชื้อรา
1: ค่ะ
0: มีหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้คุณเลือกนะฮะมันจะเป็นสีใสแบบนี้สีชาหรือว่าสีน้ำตาลเข้
1: ม
0: เลือกให้เหมาะกับสีไม้ที่คุณต้องการถ้าเกิดต้องการสีไม้ธรรมชาติสีสายได้เลยถ้าเป็นสีชาก็อาจเป็นไม้ที่สีแบบว่าขับนิ่งมานิดนึงแล้วก็มีสีเข้มด้วยสำหรับไม้ที่อยากจะได้สีที่เป็นดูแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเข้ากับบ้านเก่าหรือว่าจะไปทาสีเข้มต่อไป
1: ตามความเหมาะสมตามสไตล์
0: ใช่แล้วตอนนี้จับเท็กเจอร์เนี่ยสามารถทาสีอื่นๆเนี่ยทับลงไปได้เลยนะฮะว่าเนื้อยังด้านอยู
2: ่
0: การยึดเกาะก็ไม่จะเสียอะไรเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยซึมเข้าไปสู่เนื้อไม้จริง
2: ๆ
0: ปกป้องกันถึงภายในเลย
1: ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงฝากไว้ใกล้หน้าฝนแล้วใช่ไหมคะทุกคนก็ปกป้องเอาไว้เนาะอย่าปล่อยให้มันเสื่อมสภาพเสียหายไปนะจะได้เปล่าๆ
0: ไม้เดี๋ยวนี้ราคาสูงด้วย
1: ใช่

0: อ้าวคุณต้อง
1: อะไรอ่ะ
0: เรากำลังจะลาคุณผู้ชม
1: มันสบายไงคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับหรือว่าคุณผู้ชมที่แบบว่ามีประเด็นไหนที่คิดว่าน่าสนใจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
0: ใช่แล้ว
1: เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับโครงสร้างต่างๆหรือว่าเกี่ยวกับการเป็นอยู่เล็กๆน้อยๆในบ้านคุณก็สามารถส่งเข้ามาได้
0: จะเป็นไอเดีย DIY แบบนี้ก็ได
1: ้ได้หมดเลยนะฮะก็ส่งเข้ามาได้ที่เดียวเลยก็คือแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันไหนครับน้องทิพย์ครับ
0: วันเสาร์ค่ะทุกเช้านะคะ 10:30 ถึง 11:00 ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ค่ะ
1: ครับหรือว่าจะดูออนไลน์ก็ได้ย้อนหลังนะฮะวันนี้ผมน้องทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ TV
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV

UV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: การขับเคลื่อนพลังบวรจะประสบความสำเร็จได้นั้นจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของหลายภาคส่วนเข้าด้วยกันอย่างชุมชนไทยลือวัดท่าข้ามศรีดอนชัยแห่งนี้ที่วัดบ้านโรงเรียนมาผนึกกำลังเพื่อให้กิจกรรมที่วางไว้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
1: ก่อนหน้านี้ก็ไม่เข้าใจในการที่เราจะใช้หลักธรรมมาใช้หรือว่าแนวทางตามบันไดหรือว่าเกณฑ์9ข้อแต่พอเราได้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560จนถึงปัจจุบันประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมาแล้วเราก็จะพยายามขับเคลื่อนไปผลสำเร็จถ้าคิดนะก็คือจากเดิมคนก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่พอได้ทำกิจกรรมทั้งบ้านวัดและโรงเรียนชุมชนก็มีความสุขมากขึ้น
2: เรามีการจัดประชุมและมีการวางแผนในการดำเนินงานแต่ละปีในส่วนของในเรื่องของคุณธรรมนั้นทางชุมชนได้บรรจุไว้ในส่วนของกิจกรรมภายใน1ปีเรียกว่าประเพณี12เดือนแล้วก็ปลูกฝังให้เยาวชนเนี่ยมีความสำนึกในเรื่องของการเขาเรียกว่าเปลี่ยนปีใหม่ด้วยวิถีพุทธซึ่งเอาพระพุทธศาสนาเนี่ยโดยดึงเยาวชนชาวบ้านเข้ามาทำกิจกรรมในวัดการสวดมนต์เจริญสติเพื่อที่ป้องกันให้เยาวชนไม่ให้ไปเข้าดาวที่ทำให้เกิดความเสียหายในยุคปัจจุบันนะก็เลยดึงมาที่วัดอันนี้เป็นกิจกรรมแรกของทุกปีแต่ละครั้งเราก็จะมีการปลูกฝังคุณธรรมในเรื่องของความสามัคคีความเสียสละนะแล้วก็การมีส่วนร่วมของชุมชนโดยเฉพาะเรื่องของจิตอาสา
3: ครับมาช่วยงานทางวัดมาโดยจิตอาสาตลอดก็ได้เข้ามานี่ก็รู้สึกว่าเนาะชุมชนของศรีดอนชัยนี่เพิ่นได้ฮื้อความร่วมไม้ร่วมมือในกิจกรรมของทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีครับ
1: วัดเข้มแข็งพระมีสุขภาพแข็งแรงและประชาชนมีความสุขนี้คือหลักที่เราได้เอามาใช้แล้วก็ทำให้ชุมชนเราเนี่ยมีประชาชนที่มีความสุขมากยิ่งขึ้นเราได้การพัฒนาโดยการให้มีส่วนร่วมของทุกภาคีเครือข่ายทั้งบ้านวัดและโรงเรียนและหน่วยงานราชการต่าง
2: ๆเรามีเทศบาลได้อุดหนุนโครงการอย่างเช่นโครงการบวชเนรภาคดูร้อนเราเรียกว่าโครงการอบรมพุทธทายาท
4: การบวชเนรเพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนมีคุณธรรมนะครับก็คืออยากจะให้สามเณรเนี่ยมาบวชในพุทธศาสนาสืบทอดพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นคนดีทางเศรษฐกิจก็คือการสนับสนุนเพื่อจะขับเคลื่อนชุมชนศรีราชัยคือมันยั่งยืนนะครับสืบไป
5: การที่เราได้มาบวชนี่ตั้งแต่สมัยนั้นได้เข้าวัดกับคุณย่านะครับเข้าตั้งแต่สมัยตอนป.2 นะครับเข้าวัดฟังธรรมพระเทศน์พระสอนนะครับแล้วก็ได้ซึมซับเรื่องราวต่างๆนั้นมาตั้งใจเรียนจนจบชั้นป.6 สำเนียงเองก็ได้เข้ามาบวชที่วัดท่าข้ามศรีดอนชัยซึ่งสมัยนั้นเป็นโครงการของบวชบัญชาสามเณรภาคร้อนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดานะครับรู้สึกดีใจมากนะครับที่ได้เข้ามาอยู่ในพุทธศาสนาได้ช่วยงานของพระพุทธศาสนาในหลายๆด้านพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วอนาคตจะดีเอง
6: เข้ามาปฏิบัติธรรมนี่มันมีกิจกรรมหลายอย่างที่ไปช่วยเหลือคนช่วยเอาของไปเยี่ยมคนป่วยเนาะคนป่วยแล้วก็คนด้อยโอกาสทำวัดเช้าเสร็จแล้วก็จะนั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมจะมีท่านพระครูมันก็จะอบรมเธอฟังปฏิบัติธรรมคิดก่อนทำทำแต่ใดก็ได้ต่ออันนะเจ้า
7: ตั้งกลุ่มสมาชีพก็ได้ถ่ายทอดความหู้นี่นะไปยังละอ่อนนักเรียนนะเจ้าเพื่อว่าละอ่อนเยาวชนก็จะได้มีรายได้มีความหู้แล้วก็รักษาสืบทอดวัฒนธรรมเกี่ยวกับผ้าทอเฮาบ่ฮื้อสูญหายนะวัดเป็นส่วนหนึ่งที่ทำมือเฮาเนี่ยมีคุณธรรมเขาต้องขยันทำขินโดยอาศัยผ้าทอเขาเป็นหลัก
8: ในฐานะที่เป็นลูกหลานชุมชนชาวไทลือก็ได้มีแต่งกายชุดไทลือในวันศุกร์ครับและพวกเราก็จะทำให้ชุมชนชาวไทลือเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นครับ
0: จากความร่วมมือทั้งบ้านวัดโรงเรียนนับว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การขับเคลื่อนพลังบวรเกิดผลสำเร็จโดยที่ทุกภาคส่วนสามารถทำแทนกันได้วัดเข้มแข็งพระมีสุขภาพแข็งแรงประชาชนมีความสุข
9: เดี๋ยวก่อนครับขอนอนนะ ใดใดก็คือนอนอยู่เด้อเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปทำเด้อทำก่อนแม่บอกให้เธอทำก่อนยังละอ่อนอยู่แท้ๆทำตัวแบบนี้ละหล่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้พักผ่อนฟังอย่างนี้โปรดเห็นใจหนูขอกลับไปนอนก่อนเดี๋ยวก่อนหนูมาทำงานบ้านก่อนแค่ตักผ้าล้างจานกวาดบ้านให้แม่ก่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้นอน

0: ในยุคสมัยของพระนารายณ์มหาราชฝรั่งได้ข้ามน้ำข้ามทะเลมายังเมืองนครปฐมทางการเลยมีรับสั่งให้ข้าหัวหมู่แจ็คไรเดอร์เดินทางมาต้อนรับขับสู้พวกฝรั่งเหล่านั้นในฐานะแขกบ้านแขกเรือนเพื่อสานสัมพันธไมตรีทางการค้ามิให้ขาตกบกพร่อง
1: เดินมาตั้งไกลไม่เห็นมีฝรั่งเลยแถวนี้ในหมายที่ส่งมาให้ข้าเนี่ยมันก็ต้องอยู่แถวนี้เนี่ยไม่เห็นมีฝรั่งตาดำข้าวสักคน
2: เฮ้ยเราชายชาติทหารไทยเราต้องทำให้สุดความสามารถ
3: ไม่งั้นไปต่อไปหาฝรั่งกัน
1: เฮ้ย
3: สวัสดีจ้าโอ้ท่านคงเป็นคนแถวนี้สิเนาะ
4: ใช่ค่ะ
3: โอ้ดีเลยดีเลยคืออย่างนี้คืออย่างนี้เอ้าเดี๋ยวถามชื่อเสียงเรียงนามท่านก่อนท่านชื่ออะไร
4: ชื่อป้อยค่ะ
3: ป้อย
4: ค่ะ
3: อ๋อแม่หญิงป้อย
4: ค่ะ
3: เฮ้ยหน้าตาน่ารักเชียวล่ะเฮ้ยเอาเรื่องงานก่อนคือฉันเนี่ยมาตามหาพวกฝรั่งอ่ะเพราะว่าท่านเสนาบดีฝ่ายการต่างประเทศบอกว่าช่วงนี้พวกโปรตุเกสพวกสเปนเนี่ยฝรั่งเข้ามาเต็มเลยแต่ว่าฉันเดินมาตั้งไกลเนี่ยไม่เห็นมีฝรั่งตาน้ำข้าวที่ไหนสักคนนึงอ่ะฝรั่งเข้าไปอยู่แถวไหนหมดอ่ะ
4: อยู่แถวเนี้ยค่ะ แถวฝรั่งเยอะนี่ก็ฝรั่งนะคะเนี่ย
3: นี่น้ำฝรั่ง
4: ใช่ค่ะ
3: ฝรั่งอะไร
4: อันนี้ฝรั่งกิมจูค่ะ
3: ฝรั่งกิมจู
0: ฝรั่งเป็นไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลางเป็นพืชที่มีจุดกำเนิดอยู่ในอเมริกากลางและหมู่เกาะอินดีสตะวันตกหลักฐานทางโบราณคดีในเปรูก็ชี้เห็นว่าฝรั่งนั้นมีมาตั้งแต่800ปีก่อนคริสตกาลโดยพ่อค้าชาวสเปนและโปรตุเกสเป็นผู้นำผลไม้ชนิดนี้ไปยังถิ่นต่างๆทั่วโลกเข้ามาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อราวคริสตศตวรรษที่17ส่วนในประเทศไทยเองคาดว่าจะเข้ามาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
3: ตรงว่ามีฝรั่งเยอะแยะแต่ไม่ได้เป็นฝรั่งเป็นคน
4: ใช่
3: ฝรั่งเป็นต้นไม่เป็นไรไหนๆก็มาถึงนี่แล้วเชฟคงต้องขอศึกษาเชฟต้องขอรายละเอียดสักนิดนึงจะได้เอาไปรายงานท่านเสนาบดีได้ถูกว่าที่ท่านเข้าใจมันผิด
4: ใช
3: ่แม่นางป้อยนี
4: ่ค่ะ
3: อยู่แถวนี้มานานแล้วใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
3: โอ้แล้วก็สนิทชิดเชื้อ

0: คุณเคยกับพวกฝรั่งกิมจูเป็นอย่างดี
1: ใช่ค่ะ
0: นี่ก็ต้องถามก่อนเลยว่าเริ่มแรกล่ะจ้าทำไมถึงมารู้จักกับฝรั่งได
1: ้พ่อแม่ปลูกมาก่อนนะคะ
0: พ่อแม่ปลูกมาก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: ปลูกฝรั่งแล้วไปยังไงมายังไงถึงได้มาเกิดเป็นสูงนี้ได
1: ้เริ่มแรกเดิมทีนี้เราเริ่มปลูกจากฝรั่งแป้นสีทองก่อนนะคะแล้วช่วงนั้นราคามันถูกมากเลยคือกิโลละบาท2บาท
0: โอ้ฝรั่งนี่ราคาแค่กิโลละบาท2บาทเอง
1: ใช่เมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะคะแล้วพอดีมันมีพันธุ์กิมจูเข้ามาใหม
0: ่
1: เราก็เลยไปทดลองปลูกครั้งแรกปลูกแค่200ต้นแต่ผลตอบแทนที่ได้รับคือกิโลละสมัยนั้น18บาท
0: ก็เลยสนใจเจ้ากิมจู
1: ใช
0: ่แล้วนี่แม่หญิงมาเป็นเกษตรกรตั้งไหนๆตะไลหรือเปล่าจ๊ะหรือยังไง
1: เปล่าค่ะ
0: ฮะ
1: แรกเริ่มเดิมทีพอจบมหาลัยเราก็ไปทำงานธนาคารออมสินอยู่พักนึง
0: อ๋อนั่นแม่หญิงจบมหาลัยแล้วก็ไปทำงานธนาคาร
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ดีอยู่แล้วดิทำงานธนาคารใครๆก็ว่าดีก็ดีไหม
1: มันก็ดีค่ะแต่ว่าสู้รายได้จากการทำฝรั่งไม่ได
0: ้ปลูกฝรั่งกิมจูรายได้ดีกว่า
1: ใช่ค่ะ
0: ทำงานธนาคาร
1: ใช่
0: สู้ไม่ได
1: ้สู้ไม่ได้เลย
0: แล้วไงอ่ะ
1: เราเลยตัดสินใจออก
0: เหรอ
1: ค่ะแล้วก็มาขยายตัวนี้เพิ่มขึ
0: ้นนานไหมธนาคารเนี่ย
1: 2เดือนค่ะ
0: ทำ2เดือนเองตัดสินใจออกเลย
1: ตัดสินใจออกเลย
0: แสดงว่าในช่วงเวลาเดียวกันไอ้2เดือนนั้นก็คือปลูกฝรั่งกิมจูไปด้วย
1: ใช่อ๋อ
0: แล้วผลผลิตมันเริ่มออก
1: ใช่
0: ขายได้ราคาดี
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เลยคิดว่าหนีจากธนาคารดีกว่า
1: ใช่
0: มาเป็นเกษตรกร
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองแล้วไอ้ช่วงที่ว่าดีๆเนี่ยมันมีการขยายออกไปอีกใช่ไหม
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อ
1: เริ่มแรกเราปลูกแค่200ต้นนะคะหลังจากนั้นเราก็ขยายเป็น10ไร่จนปัจจุบันนี้มีทั้งหมด24ไร่ค่ะ
0: ตอน200ต้นนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเลย
1: ประสบผลสำเร็จค่ะ
0: ก็เลยตัดสินใจง่ายเลยออกจากธนาคารแล้วขยายเลยอ๋อแบบนี้นี่เองเห็นแม่หญิงว่าปลูกฝรั่งกิมจูนี่มันดีแล้วที่นี่ดีขนาดไหนฝรั่งกิมจูนะ
1: คือเราก็เคยไปประกวดตามงานต่างๆนะคะงาน120ปีสัมพันธ์แล้วล่าสุดก็เป็นงานเกษตรแฟร์มหาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเราได้รางวัลที่1ที่2ที่3
0: แสดงว่าอันนี้ดีจริง
1: ๆ
0: ไม่ใช่ดีแค่คิดเองดีแบบมีคนการันตีให้ด้วย
1: ไม่ได้โม้ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเขาเอาอะไรมาตัดสินว่าใครได้ที่1ที่2ที่3เวลาเขาตัดสินฝรั่งเขาตัดสินไง
1: ดูจากผิ
0: วพ
1: รร
0: ณ
1: รสชาติน้ำหนัก
0: อ๋อรสชาติดีต้องรสชาติหวานด้วยจะมาออกอมเปรี้ยวๆหรือจืดๆไม่ได้เลย
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ต้องหวานก็เลยได้รางวัลมาเลย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อนี่คือเกณฑ์การตัดสินคร่าวๆของเขา
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อต้องดีที่สุดพีคที่สุดของฝรั่งกิมจูที่สวนนี้เนี่ยขายจากหน้าสวนได้เท่าไหร
1: ่กิโลละ48บาทค่ะ
0: ช่วงพีคของเราเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ย กิโลละ48บาทไร่นึงเนี่ยมันได้ผลผลิตสักกี่กิโล
1: ไร่นึงนะคะก็ประมาณ 200-300 กิโลต่อรอบนะคะ
0: รอบหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ตอนนั้นขายโลเท่าไหร
1: ่48ค่ะ
0: 48ตีซะว่า50 2โอ้โหได้ไร่ละหมื่น
1: ค่ะ
0: เฮ้ย
1: แต่เรามี10ไร่ค่ะ
0: โอ้โหโอ้โหต่อรอบนึงก็อภิมหามาตานี่ลังกาเลยเนี่ย แบบนี้น่าสนใจ ฉันว่าแบบนี้เนี่ยน่าสนใจของพวกฝรั่งตาน้ำข้าวอีกอ่ะไอ้ฝรั่งตาน้ำข้าวเข้ามาบางทีอ่ะเราไม่เคยได้อะไรด้วยกับเสียด้วยอ่ะแต
1: ่
0: คราวนี้อ่ะเมื่อวนต้องถูกใจในตัวคาแน่นอนคิดไม่ยากเลยแบบนี้งั้นเอาเป็นว่าช่วยพาไปดูแบบเจาะลึกหน่อยได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: ฉันอยากจะรู้ว่าพวกฝรั่งกิมจูเนี่ยมันจะช่วยบ้านเมืองของเราได้ยังไง
1: ค่ะพร้อมหรือยังคะ
0: พร้อมแล้วสิ
1: ไปกันได้ค่ะ
0: ไปเลย
2: รู้หรือไม่ใบฝรั่งสามารถลดการบีบตัวของลำไส้แถมยังแก้ท้องเสียท้องร่วงได้อีกด้วยที่ใบฝรั่งสามารถลดการบีบตัวของลำไส้และก็ยังแก้ท้องเสียได้ด้วยเพราะว่าใบฝรั่งนั้นมีโควซิทินจึงช่วยให้หยุดถ่ายและสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสและมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อพยาธิที่เป็นสาเหตุของอาการท้องเสียท้องร่วงได้อีกด้วยโดยวิธีการรับประทานใบฝรั่งให้เป็นยาแก้ท้องเสียก็ให้นำใบฝรั่ง 10-15 ใบมาล้างน้ำให้สะอาดจากนั้นโขลกพอแหลกแล้วนำไปต้มกับน้ำ1แก้วใหญ่ผสมเกลือปรุงรสลงไปเล็กน้อยพอเดือดแล้วจึงพักให้หายร้อน

0: แล้วนำมาจิบเป็นชาใบฝรั่งได้เลยแหละครับ
1: แม่รู้สึกใกล้ชิดกับธรรมชาติมากปกติฉันได้อยู่แต่ในสนามรบแน่ไม่ค่อยได้มีโอกาสมาเจอผลหมากรากไม้ใกล้ชิดขนาดนี้นะโอ้นี่ใช่ไหมต้นฝรั่งของเรา
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: โอ้โหเจอกันอย่างใกล้ชิดเลยนี่ต้องถามก่อนว่าอย่างข้างหลังเราสองต้นนี้คือฝรั่งกิมจูทั้งหมดเลยใช่ไหม
2: ค่ะ
1: อ๋อฝรั่งกิมจูมันถ้าดูจากต้นเนี่ยมันจะรู้ไหมความแตกต่างระหว่างพันธ
2: ุ์ฝรั่งกิมจูนะคะใบเขาจะไม่เหมือนพันธุ์อื่นใบเขาจะมีหยักๆขอบๆนิดนึง
1: ตัวขอบใบเขาจะหยักๆหน่อย
2: ใช
1: ่อ๋อถ้าเป็นอันหนึ่งเขาจะอาจจะเรียบกว่านี
2: ้ใช่ค่ะ
1: อ๋อฝรั่งจริงๆแล้วที่เขานิยมปลูกจำหน่ายผลเนี่ยมีกี่สายพันธุ
2: ์ฝรั่งนะคะหลักๆมีทั้งหมดประมาณ6สายพันธ
1: ุ์6สายพันธ
2: ุ์นะคะ1ก็จะเป็นแป้นสีทอง
1: อันนี้คือในเมืองไทยนิยม
2: ใช่ค่ะแป้นสีทอง2ก็คือกิมจูเนี่ยแหละค่ะ
1: กิมจูของเรา
2: ค่ะ3คือฝรั่งพันธุ์ไทยไส้แดงหรือขี้นกเนี่ยแหละค่ะ
1: ฝรั่งขี้นก
2: ค่ะ
1: คือข้างในมันจะแดง
2: ๆค่ะต่อไปคือพันธุ์ไร้เมล็ด
1: ไร้เมล็ด
2: ค่ะต่อมา2พันธุ์นี้เป็นพันธุ์ใหม่นะคะคือพันธุ์หวานพิรุณ
1: หวานพิรุณ
2: ค่ะอีกพันธุ์นึงคือพันธุ์สุยมี
1: ่สุยมี่
2: ค่ะหรือสายน้ำผึ้งเนี่ยค่ะ
1: ทั้งหมด6พันธุ์นี่อะไรราคาดีสุด
2: กิมจูค่ะ
1: กิมจูดีสุด
2: ณเวลานี้นะคะกิมจูค่ะ
1: แต่2สายพันธุ์ใหม่มาไม่แน่
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ตรงนี้กำลังพัฒนาอยู
2: ่ใช
1: ่อ๋อแต่ตอนนี้ที่ครองตลาดอยู่แล้วก็ราคาดีสุดคือฝรั่งกิมจู
2: ใช
1: ่อ๋อแต่ละสายพันธุ์มีความแตกต่างเรื่องของการปลูกไหมอันนี้ปลูกยากอันนี้ปลูกง่ายอันนี
2: ้วิธีการปลูกเหมือนกันหมดการดูแลรักษาก็เหมือนกันหมดแต่รูปทรงของผลที่ต่างกันนะคะอย่างเช่นแป้นจะไปมีเมล็ดหวานฟูเหมือนกันส่วนกิมจูผลจะเล็กลงมานิดนึงกอฟู
1: มีเยอะเม็ดน้อย
2: เม็ดน้อยถึงไม่มีเมล็ดเลยค่ะ
1: แล้วอย่าง2,000ใหม่ล่าสุดล่ะ
2: หวานพิรุณเขาจะคล้ายๆแป้นสีทองนะคะแต่หวานกว่
1: า
2: เสร็จแล้วสายน้ำผึ้งหรือสุยมี่นี่จะเหมือนกับกิมจูแต่ว่าดกกว่า
1: ดกกว่า
2: ค่ะ
1: แต่ละสายพันธุ์ก็มีความแตกต่างจะมาปลูกนี่เราใช้อะไรปลูกเมล็ดปลูกเลยหรือว่า
2: เราใช้ต้นพันธุ์ซึ่งตอนมาจากต้นอีกทีนึง
1: ต้นพันธุ์ที่ตอนมาจากต้น
2: ค่ะ
1: มาปลูก
2: ค่ะ
1: หน้าตาเป็นอย่างงี้
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋อเนี่ยมีวิธีดูไหมว่าอันนี้กิ่งพันธุ์ดีอันนี้ใช้ได้อะไรยังไง
2: ค่ะเวลาเราตอนเราก็จะเลือกกิ่งพันธุ์ที่มีลักษณะยังอ่อนอยู่นะคะเพราะเวลาช้ำเสร็จแล้วมันจะเริ่มเข้าสีแก
1: ่อะไรมันก็ต้องอ่อนไว้ก่อนนะถ้าไปถึงมาแก่งักแล้วก็ไม่ได้เรื่องเลยเอากิ่งอ่อน
2: ใช่
1: ตอนเลย
2: ค่ะ
1: เพ
2: ราะกว่าจะช้ำแล้วมันถึงจะเริ่มเป็นสีน้ำตาลนะคะดูใบ
1: แสดงว่าตอนที่เราเริ่มช้ำนี่เขียวเลย
2: ค่ะเขียวเลยตั้งแต่ตรงนี้มาเลยเพราะว่าหลังจากตอนมาช้ำเนี่ยใช้เวลา2เดือนครึ่ง
1: 2เดือนครึ่ง
2: ถึงเป็นแบบนี้ค่ะ
1: แล้วจากนี้ลงดิน8เดือนได
2: ้ค
1: ่
2: ะ
1: เห็นคุยนักคุยนะว่าฝรั่งแม่หญิงนี่ได้รางวัลด้วย
2: ค่ะ
1: มีเทคนิควิธีการปลูกไหม
2: จริงๆอยู่ที่การดูแลรักษาค่ะ
1: ยังไง
2: เวลาเราห่อเราก็เลือกลูกที่มันสวยๆไม่มีริ้วรอยฉีดข่วนนะคะเสร็จแล้วการบำรุงรักษาคือฉีดยาเสมอต้นเสมอปลายนะคะแล้วก็คือเวลาตัดก็พยายามตัดให้มันมาตรฐานเดียวกันหลักๆ
1: น
2: ะ
1: คะคือยังไงตัดมาตรฐานเดียวกัน
2: สมมติเราตัดฝรั่งที่มันเริ่มไซส์แบบหมายถึงผิวขยายแล้วก็พยายามตัดให้มันเหมือนกันทุกลูกอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อให้มันช่วงจังหวะเดียวกันทุกลูก
2: ค่ะ
1: ส่วนว่าจะตัดตอนลูกไซส์เท่าไหร่ก็เดี๋ยวไปว่ากันอีกทีนึง
2: ค่ะ
1: แต่หลักๆที่ทำให้ผลผลิตของเราดีคือเรื่องความสม่ำเสมอการดูแล
2: การดูแล
1: การเอาใจใส่
2: ใช
1: ่ต้องเสมอต้นเสมอปลาย
2: สำคัญมาก
1: เหมือนความรักแน่เหมือนคนเป็นแฟนกันต้องดูแลเสมอต้นเสมอปลาย
2: ใช่ค่ะ
1: อะไรมันจะได้ออกมาดีอย่างนี้ฝรั่งตึงต้นเนี่ยเขาจะโตไปกี่นานแค่ไหนถึงให้ผลผลิตเราได
2: ้ตั้งแต่วันปลูกนะคะประมาณ8เดือนเราจะเริ่มตัดลูกได
1: ้
2: ค่ะ
1: แล้วเขาจะอยู่กับเราได้นานแค่ไหนหนึ่งต้น
2: เขาจะอยู่ประมาณ 3-5 ปีอะค่ะ
1: 3-5 ปี
2: ค่ะ
1: แล้วหลังจากนั้นล่ะ
2: ตัดทิ้งปลูกใหม่ค่ะ
1: ต้องตัดทิ้งปลูกใหม
2: ่ใช
1: ่ช่วง 3-5 ปีนี่คือแก่เลย
2: ค่ะ
1: ตัดแล้วปลูกใหม่ก็รอ8เดือนเหมือนเดิม
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ก็เก็บผลผลิตได
3: ้กิมจูเนี่ยที่น่ากลัวที่สุดก็คือห่อไม่ทันแล้วลายตลาดไม่ต้องการแล้วก็ทำไซส์ยาก

อย่างห้างเนี่ยเขาจะเอา8ลูกกิโลเราก็ต้องห่อให้เยอะถ้าห่อน้อยสมมติห่อน้อยนะ4ลูกกิโลเนี่ยตกเกรดแล้วแต่ห้างจะซื้อในราคาประกันอยู่ที่35บาทณปัจจุบันตอนนี้นะคะห่อ1กันแมลงวันทอง2แดด

0: ผลผลิตก็จะไม่ขาดกิมจูนี่ก็คือว่าถ้าโน้มกิ่งสมมุติว่ามันวันเนี้ยมันมีกิ่งโดออกไปเนี่ย5 กิ่งเราก็โน้มไว้3อีก2ปล่อยไว้เดี๋ยวมาอีกอาทิตย์นึงเราก็จะโน้มอีก2โน้มลงมาแล้วตัดยอดแล้วทําให้ในตัวหยุดในตัวเจนมันก็จะย้อนกลับไปแตกออกมาเป็นตาดอกเนี่ยค่ะก็คือที่ประสบการณ์ที่ทํามา20ปี
1: เหมือนงี้จะรอทำไมเรามาดูเรื่องการปลูกหน่อยดีกว่าวิธีการปลูกพอยกล่องมาล่องต้องกว้างเท่าไหร
2: ่กว้างประมาณ
1: คันดินนี้ต้องกว้างเท่าไหร
2: ่ประมาณ3เมตรค่ะ
1: ตรงดินตรงนี้กว้าง3เมตร
2: จริงๆมันกว้าง3เมตรแต่นะวันนี้มันพังจนเหลือแค่นี้แล้วค่ะ
1: อ๋อจริงๆมันต้องกว้างออกไปอีก
2: ใช
1: ่เริ่มต้นเนี่ยคือให้เริ่มต้นสร้าง3เมตร
2: ค่ะ
1: ระยะห่างระหว่างต้น
2: ระยะห่างเราใช้2เมตรค่ะ
1: 2เมตร
2: ที่สวนนี้ใช้ปลูกสลับฟันปลาค่ะ
1: 2เมตรแต่ว่าปลูกฝั่งนี้อันนึงปลูกฝั่งนี้อันนึงสลับกันไปเรื่อยๆ
2: สลับฟันปลา
1: ทะยานกันทำไมมันดียังไง
2: มันจะปลูกได้ต้นมากกว่าผลผลิตมันก็จะมากกว่าการปลูกแถวเดียวอะค่ะ
1: คือหมายถึงว่าระยะห่าง2เมตรเนี่ยเราปลูก1คันเนี่ยปลูก2แถว
2: ใช่
1: ปลูก2แถวเพื่อให้ได้จำนวนต้นอีกเท่านึง
2: ค่ะ
1: แต่ระยะห่างก็คือ2เมตร2เมตร2เมตรแถวนี้ก็2เมตรแถวนั้นก็2เมตร
2: ค่ะ
1: แบบนี้นี่เองแล้วการขุดหลุมล่ะต้องหลุมลึกเท่าไหร่ต้องอะไรยังไง
2: ค่ะหลุมลึกประมาณ30เซนนะคะเอาพอกบขุยมะพร้าวมิดค่ะ
1: แค่นั้นเอง
2: ค่ะ
1: อ้าวงั้นปลูกกันดีกว่าครับพวกเรา
2: ได้ค่ะ
1: โอ้ยจะได้ยืนรอเดี๋ยว8เดือนจะได้กินแล้ว
2: ลองดูค่ะ
1: จากนั้นแบบนี้แล้วก
2: ็ใส่หลุมลงไปเลยค่ะ
1: ใส่ลงไปในหลุมโอ้หลุมพอดีเลย
2: ตรงนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาดินกลบค่ะ
1: เอาดินกลบลงมาอย่างนี
2: ้
1: แบบนี
2: ้ค่ะ
1: ปึ๊บ
2: ค่ะ
1: ประมาณนี
2: ้ค่ะแค่นี้ใช้ได้แล้วค่ะ
1: ได้เลย
2: เสร็จแล้วค่ะ
1: 8เดือนเจอกันใหม
2: ่ค่ะ
1: โอ้ไม่ยากเท่าไหร
2: ่ไม่ยากค่ะ
1: แล้วลดน้ำลดท่าเขาต้องลดวันกี่ครั้งอะไรยังไง
2: ถ้าเป็นฤดูฝนนี่ก็ถ้าฝนตกไม่จำเป็นต้องลดเลยก็ได้แต่ถ้าเป็นฤดูร้อนก็คือเว้นวันครั้งหนึ่ง
1: วันหนึ่งเว้นวันหนึ่ง
2: ค่ะ
1: แล้วก็แค่ครั้งเดียว
2: ค่ะ
1: ก็เอาเรือล่องไปก็ลดน้ำไป
2: ใช่ค่ะ
1: โอเคโอ้ง่ายแบบนี้ง่ายสบายแล้ว
3: เห็นไหมล่ะครับคุณผู้ชมว่าการปลูกฝรั่งกิมจูนั้นก็ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับเนื่องจากเจ้าฝรั่งกิมจูเนี่ยเขาอยู่ได้กับทุกสภาพดินโดยวิธีปลูกก็เริ่มจากการขุดหลุมลึกประมาณสัก30เซนติเมตรหรือแค่ให้กลบกุยมะพร้าวที่ห่อรากเอาไว้ให้มิดจากนั้นก็ให้นำต้นพันธุ์ใส่ลงไปแล้วก็กลบให้เรียบร้อยจากนั้นครับเราก็รดน้ำวันเว้นวันมาแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะครับ
1: โอ้โหได้ฝรั่งกิมจูมาเพียบขนาดนี้ตะกร้าหนึ่งสักประมาณกี่โลเนี่ย
2: ประมาณ 12-13 โลค่ะ
1: 12-13 โล
2: ค
1: ่
2: ะ
1: โอ้โหช่วงบิ๊กพีนี่ตะกร้าหนึ่ง 6-700 นะโอ้ที่สำคัญเก็บมาเป็นผลผลิตเนี่ยมันจะอยู่ในถุงแบบนี้แหละอยู่ในถุงแบบนี้ก่อน
2: ใช่ค่ะ
1: อันนี้อยู่ในถุงแบบนี้จนถึงส่งถึงมือลูกค้าเลยไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ทำไมต้องเอามาเป็นอันอย่างนี้ด้วยทำไมไม่แกะมาให้เรียบร้อยอ่ะ
2: ไม่ได้ค่ะถ้าเราแกะมาแล้วอ่ะเวลาการขนย้ายมันจะทำให้ฝรั่งช้ำ
1: อ๋อมันจะช้ำ
2: ใช่
1: เนื้อฝรั่งมันจะกระแทกกัน
2: แล้วมันจะเหี่ยวด้วย
1: อ๋ออยู่ในถุงแบบนี้ดีกว่า
2: ดีกว่าค่ะมันก็ยังคงความสดอยู่ได้หลายวันนะคะบางทีก็ถึงอาทิตย์เลยถ้าเราเก็บไว้ดีๆนะคะ
1: มันก็จะสวยจนเป็นอาทิตย์เลย
2: ค่ะ
1: หลังจากได้แบบนี้แล้วเรามาทำอะไรจ๊ะตรงนี้ทำอะไรจ๊ะ
2: ตรงนี้เรามาคัดไซส์ค่ะ
1: เรามาคัดไซส
2: ์ค่ะ
1: อ๋อต้องแบ่งเป็นกี่ประเภทแบ่งเป็นยังไงจ๊ะ
2: ฝรั่งนี่มีทั้งหมด3เบอร์
1: 3เบอร์
2: ก็คือเบอร์สวยก็คือแบบนี้เบอร์สวยหรือเบอร์ยอดใช่ค่ะเราก็จะเลือกที่ผิวเลี่ยมแล้วไม่ค่อยมีกลีบแล้วนะคะ
1: คือหมายถึงว่า
2: เจ้าเบอร์สวยเนี่ย
1: ก็จะตึง
2: ใช
1: ่อ๋อแล้วอะไรจ๊ะ
2: ผิวขาวสวยใช่ค่ะ
1: นี่คือเบอร์สวยเลยของเรามันจะมีลูกใหญ่กว่านี้ไหมจ้าหรือว่ากิมจูมันก็จะไซส์ประมาณนี้อยู่
2: กิมจูก็จะมีประมาณ2ไซส
1: ์โอ้โห
2: แบบน
1: ี้ไซส์ใหญ่
2: แบบนี้ใช
1: ่โอ้โหนี่ใหญ่ชัดเจนเลยแตกต่างเลยเนี่ย
2: ใช่ค่ะ
1: อ่ะเบอร์ต่อมา
2: คือเบอร์พิเศษ
1: เบอร์พิเศษ
2: พิเศษมันคือเบอร์รองนะคะ
1: เอาเหรอ
2: ค่ะ
1: ตั้งชื่อ

0: ลูกค้าตั้งมาค่ะไม่ได้ตั้งเองจะเป็นขีดข่วนนิดนึง
1: เบอร์พิเศษนะจะต่างเห็นไหมต่างเลยนะ
0: ค่ะ
1: ขนาดอันนี้กำลังดีอันนี้ใหญ่ไปหน่อยผิวก็จะไม่แบบเรียบตะปุ่มตะปั่มไปหน่อยอันนี้เรียกเบอร์รองหรือเบอร์พิเศษ
0: ใช่ค่ะ
1: เบอร์พิเศษของเราเบอร์สุดท้าย
0: เบอร์สุดท้ายคือเบอร์ตำหนิค่ะ
1: เบอร์ตำหนิ
0: ค่ะ
1: เบอร์ตำหนิก็คือมีตำหนิเลยอ่ะมีแผลมีความช้ำอ่ะไอ
0: ้
1: พวกนี้เกิดจากอะไรจ๊ะ
0: ส่วนหนึ่งแก่จัดนะคะแล้วก็เกิดจากว่าโดนแมลงกัดต่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เวลาแก่แล้วก็จะมีตำหนิบ้างธรรมดาถ้าเป็นคนก็ต้องไปโบท็อกเอาแต่อันนี้ไม่ได้แล้ว
0: ไม่ได้
1: จะฟิลเลอร์โบท็อกอะไรเขาไม่ได้เพราะเขาเต็มที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นฝรั่งต้องอย่าปล่อยให้แก่เกินไปก็เก็บมา
0: ใช่ค่ะ
1: หลังจากเก็บมาแบบนี้คัดไซส์มาแบบนี้แล้วจะส่งอะไรยังไงจ๊ะ
0: คือส่วนหนึ่งของเรานะคะส่งไปจำหน่ายที่ตลาดสี่มุมเมือง
1: ตลาดสี่มุมเมือง
0: ค่ะ
1: พ่อค้ามาหรือเราเอาไปส่ง
0: มารับที่สวนเลย
1: มารับที่สวนเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แย่งคิวต่อคิวมาเลย
0: ค่ะอีกส่วนหนึ่งเราก็จะจำหน่ายปลีกให้กับแม่ค้าขาจรตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แบบนี้ได้ออกมาส่งขายส่งขายปลีกแม่ค้าขาจรมีไหมแบบคนซื้อกินเองแวะเข้ามาขอซื้อหน่อย
0: มีค่ะและอีกส่วนหนึ่งเราก็จะไปจ่ายจำหน่ายที่ตลาดน้ำคลองลัดมะยมซึ่งเป็นแผงของเราเอง
1: อ๋อเป็นแผงเราดิ
0: ใช่ค่ะ
1: ตลาดน้ำคลองลัดมะยมใกล้ตรงนี้
0: ค่ะ
1: ส่งไปหลายที่หลายทางแล้วราคาแต่ละที่ต่างกันไหม
0: ต่างกันค่ะเราก็จะได้เพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆยิ่งเราจำหน่ายเองก็จะแพงขึ้น
1: อ๋อเราก็ขายเหมือนเราเป็นคนก็ตัดยี่ปัวไปพ่อค้าคนกลางไปแล้วก็ขายแต่ว่าก็ราคาก็ยังมาตรฐานอยู
0: ่ค่ะ
1: อ๋อ

0: นอกจากนี้ได้3เบอร์แล้วปกติก็ขาย3เบอร์นี้เลย
1: ค่ะ
0: แล้วถ้ามันหนักๆเงี้ยมันขายได้ราคาเลยอย่างนั้น
1: อย่างส่วนนี้เบอร์นี้เราจะเก็บมาแปรรูปเองคือทำน้ำฝรั่งสด
0: อ๋อเรามีทำน้ำฝรั่งสดด้วย
1: ค่ะคือผิวมันเสียแค่ภายนอกเราก็
0: จะ
1: ม
0: าตัดแต่ความอร่อยเขายังได้อยู่
1: เหมือนเดิม
0: ก็ตัดผิวส่วนที่เสียออก
1: ใช่
0: แค่นั้นเอง
1: ใช่ค่ะ
0: กลายเป็นน้ำฝรั่ง
1: ใช่ค่ะกลายเป็นน้ำฝรั่งสดม
0: ี
1: ค่ะ
0: ฉันเนี่ยกระหายมากเลย กว่าจะเดินเกวียนกว่าจะล่องเรือไปถึงว้าชัยควรมาเลย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหนี่แบบกำลังเย็นฉ่ำเลยเนี่ย
1: ใช่ขยับอย่างนั้นเหรอคะ
0: ไม่ใช่ขยับมันตกลงอย่างนี
1: ้เป็นยังไงบ้างคะ
0: รสชาติดีมากเลยอ่ะแบบนี้ปกติขายไงจ๊ะ
1: คนละ25บาทค่ะ4ขวด100
0: แบบนี้ก็มีจำหน่ายด้วย
1: มีค่ะ
0: แล้วกว่าจะได้ขวดหนึ่งขวดเท่านี้เนี่ยเราจะใช้ฝรั่งลูกกันเนี่ย
1: ขวดนี้นะคะประมาณลูกครึ่งได้ค่ะ
0: ลูกครึ่ง
1: ค่ะ
0: อ๋อได้เป็นน้ำฝรั่งแบบนี้
1: หนึ่งขวด
0: ลูกครึ่ง
1: ค่ะ
0: แปลว่าเข้มข้นอยู่เหมือนกันนะ
1: ใช่เราไม่ได้ผสมน้ำเปล่าเลย
0: เราไม่ได้ผสมน้ำเปล่าเลยผสมแต่น้ำตาลล้วน
1: ๆใช่ค่ะ
0: เอาใจเราเลย
1: ค่ะ
0: น้ำฝรั่งแท้ๆล้วนๆเลยตรงนี้อันนี้เรียกสวนแบบวิธีการปลูกแบบไหน
1: ยกล่องค่ะ
0: อันนี้เรียกว่ายกล่อง
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อยกล่องดีกว่าวิธีอื่นยังไง
1: คือเวลาเราขนย้ายออกตอนตัดเราก็สามารถล่องแพล่องโฟมเข้าไปรอรับได้เลย
0: ไม่ต้องไปแบกไม่ต้องไปยกมา
1: ไม่ต้องใช้รถเอาเข้าออกมา
0: อันนี้แง่ดีของการเก็บผลผลิตและแง่ดีของการปลูกการเจริญเติบโตของเขา
1: ก็คือเขามีน้ำหล่อเลี้ยงเราสามารถเอาเรือเข้าไปรดน้ำได้สะดวกกว่าค่ะ
0: นี่คือข้อดีของวิธียกล่อง
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วปลูกมาแบบนี้เนี่ยโรคที่เป็นตัวอันตรายสำหรับฝรั่งกิมจูอะไรคืออะไร
1: หลักๆนะคะก็จะมีเพลี้ยแป้ง
0: เพลี้ยแป้ง
1: ค่ะ
0: เพลี้ยแป้งมันเป็นยังไง
1: เป็นขาวๆค่ะเป็นตัวขาวๆตัวเล็กๆมันจะอยู่ใต้ก้นผลฝรั่งอะค่ะถ้ามันเข้าไปมันจะทำให้ผลไม่สวย
0: เพลี้ยแป้งก็เป็นปัญหามีอะไรอีก
1: แมลงวันทองค่ะ
0: แมลงวันทอง
1: ค่ะ
0: นิสัยไม่ดีสองใจแน่นอน
1: แมลงวันทองค่ะไม่ใช่นางวันทอง
0: แมลงวันทองแมลงวันทองนี่จะทำยังไง
1: วิธี

0: ป้องกันของเราก็คือเราก็จะฉีดยาป้องกันส่วนหนึ่งพวกน้ำส้มควันไม้อะไรเงี้ยค่ะสองก็คือห่อถุงที่มันกันแมลงวันทอง
1: แล้วแมลงวันทองมันจะมาทำอะไร
0: มันจะมาต่อยลูกค่ะ
1: ต่อยลูก
0: ต่อยลูกฝรั่งพอต่อยเสร็จมันก็จะไขไว
1: ้อ๋อมันจะมาต่อยทำให้ลูกเป็นรู
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็มาวางไข่ไว้ในรู
0: ค่ะ
1: แล้วหนอนก็ชัย
0: ใช่
1: อ๋อนี่คือแมลงวันทอง
0: ค่ะ
1: อ๋อแก้ไขยังไงแมลงอย่างเพี้ยแป้งแก้ยังไง
0: เพี้ยแป้งเราก็ใช้พวกยาพวกชีวภาพพวกเคมีเอามาฉีดอย่างเงี้ยค่ะก็ตามแต่จะหาซื้อได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: ที่แก้เลือกเพี้ยแป้ง
0: ใช่
1: อ
0: ่
1: ะแมลงวันทอง
0: แมลงวันทองทั้งใบมีเราใช้น้ำส้มควันไม้ฉีดนะคะส่วนอีกอย่างที่ช่วยคือเราใช้ถุงกันแมลงวันทอง
1: ก็คือห่อซะเลย
0: ใช่
1: อย่างนี้เจาะเข้าถุงเราไม่ได้แน่นอน
0: ไม่ได้ถุงเราหนาเป็นพิเศษ
1: หนาเป็นพิเศษเลย
0: ค่ะ
1: นี้เล่าย้อนกลับไปถึงช่วงที่เสียหาย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: หนักๆของเราเคยเจออะไรบ้าง
0: ก็แมลงวันทองนี่แหละค่ะ
1: แมลงวันทอง
0: เมื่อประมาณสัก2ปีที่แล้ว มันเพิ่งระบาดรุนแรงมาก
1: เอาเรามีถุงแล้วไม่ใช่เหรอ
0: สมัยนั้นยังไม่มีถุงกันแมลงวันทอง
1: อ้าวเหรอ
0: ค่ะ
1: ก็ปล่อยผลออกมาธรรมดาอย่างนี้แล้วพอแมลงวันทองลงปั๊บ
0: มันก็ต่อยทะลุถุงเลยชุดนั้นจำได้ว่าห่อไว้แสนถุงตัดได้ประมาณ 40,000 ถุงที่เหลือเสียหมดเลย
1: หายไปเกินครึ่ง
0: ใช่ค่ะ
1: นั่นคือความเสียหาย
0: ใช่
1: แบบร้ายแรงเลย
0: ค่ะ
1: โอ้หลังจากนั้นมาก็ต้องยอมเสียตรงนั้นแล้วก็มาแก้ไขด้วยการหาถุงที่มัน
0: หนาขึ้น
1: แข็งแรงขึ้นสามารถกันแมลงวันทองได้
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อแบบนี้นี่เองอย่างนี้เรื่องฤดูกาลมีผลกับฝรั่งกิมจูของเราอย่างไรบ้างแต่ละฤดูกาล
0: ค่ะอย่างฤดูร้อนอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะทำให้ดอกกิมจูร่วงนะคะ
1: ร้อนนี่ทำให้ดอกร่วงเหรอ
0: ใช่ชุดแพงของเราเลยที่จะร่วง
1: ซึ่งหมายความว่าถ้าดอกร่วงก็จะไม่ติดผล
0: ใช
1: ่โอ้
0: มันเลยทำให้ราคาหลังจากนั้นแพงขึ้น
1: ช่วงหลังจากหน้าร้อนหรือช่วงปลายๆหน้าร้อนนี่คือฝรั่งกิมจูแพง
0: ใช่ต้นฤดูฝนฝรั่งกิมจูจะแพง
1: แพงมาก
0: ค่ะ
1: วิธีการแก้ล่ะ
0: วิธีการแก้คือเราก็ต้องรดน้ำใส่ปุ๋ยให้ฮอร์โมนเขาให้ทั่วถึงอะค่ะ
1: ออกดอกให้เยอะที่สุด
0: ค่ะให้เขาอิ่มเต็มที่ไม่สลัดดอก
1: ดอกจะแข็งแรง
0: ใช่ค่ะ
1: ฝนล่ะ
0: ฝนเยอะก็ไม่ดีค่ะทำให้ร่องแฉะนะคะต้นเหลืองฝรั่งจืด
1: อ๋อถ้าน้ำเขาเยอะเขาจะดูดน้ำเข้าไปในลูกเยอะทำให้รสชาติของ
0: จืด
1: ฝรั่งนั้นจืด
0: ค่ะวิธีแก้ก็คือเราต้องคอยวิดน้ำออกสูบน้ำออกให้เหลือในปริมาณที่พอเหมาะค่ะ
1: อ๋อแล้วอย่างช่วงหน้าหนาวล่ะ
0: หน้าหนาวอันนี้ก็มีผลเหมือนกันหน้าหนาวจะมีพวกไรแดงนิดนึงและอย่างคือมันชอบสลัดดอกอะค่ะเกิดจากการเปลี่ยนฤดู
1: หนาวก็ทิ้งดอกร้อนก็ทิ้งดอก
0: ทิ้งดอก
1: ฉะนั้นจริงๆแล้วหนาวกับร้อนเนี่ยทำให้ฝรั่งแพงส่วนหน้าที่จะขายฝรั่งถูกหน่อยก็ต้องเป็นช่วงหน้าฝน
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่านอกจากออกผลผลิตเยอะๆแล้วก็ยังไม่หวานด้วย

0: อย่างในสวนเราเองทุกวันนี้นี่กี่ไร่ฮะตรงนี
1: ้10ไร่ค่ะ
0: 10ไร
1: ่ค่ะ
0: ใช้คนงานกี่คน
1: 10ไร่เราใช้คนงานตั้งแต่4ถึง6คนค่ะ
0: 4ถึง6คนช่วงที่6คนนี่คือทำหน้าที่อะไรกันบ้าง
1: ก็จะมีห่อแมกกาดาษนะคะแล้วก็จะเป็นตัดลูกออก
0: สำหรับลูกที่ได้
1: ขนาด
0: แล้ว
1: ค่ะเราก็จะตัดออก
0: อืม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วทำอะไร
1: น้มกิ่งตัดแต่งกิ่ง
0: น้มกิ่ง
1: ค่ะ
0: น้มยังไง
1: คือเราจะเอายอดที่มันชูขึ้นนะคะลงมาน้มกับไม
0: ้
1: เพื่อบังคับให้มันออกดอกใหม่อะค่ะ
0: อ๋อถ้ามันชูมันไม่ออกดอกมันมัวแต่จะแตกยอดอย่างเดียว
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องโน้มให้มาอย่างงี
1: ้ให้มันโค้งงอ
0: เพื่อมันออกดอก
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อถ้าเกิดว่าวันนี้มีพื้นที่อยู่1ไร
1: ่ค่ะ
0: สนใจเหลือเกินอยากได้ฝรั่งกิมจูมาชุบชีวิตบ้านเราจะต้องลงทุนเตรียมตัวยังไงบ้าง
1: อันดับแรกเลยเราต้องมีทุนนะคะ1ไร่เนี่ยใช้ทุนประมาณ 10,000 บาทนะคะ
0: 10,000 บาทสำหรับเตรียมร่องทุกอย่างจนเอาต้นกล้าไปปลูกได้เลย
1: ใช่ถ้าเป็นภาคกลางก็จะยกร่องแบบนี้แต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดก็จะปลูกแบบพื้นไร
0: ่ปลูกพื้นไร
1: ่ส่วนใหญ่1ไร่เนี่ยใช้ต้นประมาณ200ต้น
0: 200ต้น
1: ค่ะต้น 1,200 แล้วก็อาจจะถ้าเป็นแบบไร่ก็จะเดินสปริงเกอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะ
0: นานแค่ไหนกว่าจะเริ่มมีผลผลิต
1: ประมาณ5เดือนเนี่ยเราเริ่มไว้ผล
0: ตั้งแต่เอากิ่งชามเราไปปักเนี่ยนะนับไป5เดือนต้นจะพร้อมที่จะมีดอกแล้ว
1: ใช่เราไว้ลูกหลังจากนั้นไปอีก3เดือน2เดือนครึ่งถึง3เดือนเราจะเริ่มตัดได
0: ้
1: ซึ่งเหมือนที่เคยได้ยินทั่วไปคือฝรั่งจะตัดได้ในเดือนที่8
2: สวนวรพรแห่งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นสวนฝรั่งกิมจูคุณภาพที่มีชื่อเสียงโด่งดังโดยผ่านการการันตีจากงานประกวดต่างๆมาอย่างโชคชนโดยวิธีคิดแบบเกษตรกรรุ่นใหม่คือเริ่มจากตั้งเป้าจะสร้างผลผลิตได้มีคุณภาพและวางแผนการออกผลผลิตให้ออกได้ทั้งปีโดยเฉพาะช่วงที่ฝรั่งในตลาดออกได้น้อยจึงทำให้ได้ราคาในช่วงนั้นที่ดีกว่าและทำให้ผลผลิตจากสวนแห่งนี้กลายเป็นที่ต้องการของแม่ค้าและผู้บริโภคที่มีก็มาจับจองจนขายกันแทบไม่ทันเลยแหละครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ประเทศไทยมีการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังกันอย่างแพร่หลายมานานกว่า40ปีถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการทำประมงพื้นบ้านที่ใช้พื้นที่น้อยให้ผลผลิตสูงต้นทุนต่ำสามารถปรับเปลี่ยนขนาดและรูปแบบให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ได้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงสนับสนุนให้ประชาชนและชาวประมงพื้นบ้านมีความรู้และทักษะในการเพาะเลี้ยงปลาในกระชังเพื่อเป็นอาชีพทางเลือกสร้างรายได้หลักหรือรายได้เสริมให้กับประชาชนและถือเป็นการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำในท้องถิ่นควบคู่ไปกับการดูแลฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนการสร้างกระชังเลี้ยงปลาในธรรมชาติสิ่งสำคัญอย่างยิ่งคือการเลือกทำเลที่ตั้งเพราะแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์จะส่งผลให้ปลาเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและมีอัตราการรอดสูงช่วยทุนค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ผลผลิตที่คุ้มค่ามีปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาได้แก่ 1. เป็นบริเวณชายฝั่งซึ่งมีน้ำไหลถ่ายเทได้ดีแต่ไม่แรงจนเกินไปอัตราความเร็วของกระแสน้ำที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 0.2 ถึง 0.5 เมตรต่อวินาทีมีการขึ้นลงของกระแสน้ำและเมื่อน้ำต่ำสุดในฤดูร้อนควรมีความลึกไม่น้อยกว่า2เมตร 2. เป็นบริเวณที่คลื่นลมสงบไม่ได้รับผลกระทบมากนักเมื่อเกิดพายุหรือภัยธรรมชาติ 3. มีคุณสมบัติน้ำที่ดีควรมีปริมาณออกซิเจนในน้ำในช่วงเช้า 6 ppm หรือสูงกว่ามีอุณหภูมิและความเค็มไม่เปลี่ยนแปลงมากนักและอยู่ห่างไกลจากโรงงานอุตสาหกรรมอันเป็นเหตุให้เกิดน้ำเน่าเสีย 4. ต้องมีน้ำจืดเพียงพอเพื่อแก้ไขปัญหาในระหว่างการเลี้ยงและการรักษาโรค 5. ควรอยู่ห่างเส้นทางสัญจรทางน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ 6. ควรเป็นแหล่งที่มีการคมนาคมที่ดีสะดวกต่อการขนส่งอาหารปลาและจำหน่ายกระชังเลี้ยงปลาลอยน้ำส่วนใหญ่นิยมทำเป็นทรงสี่เหลี่ยมโดยมีส่วนประกอบแบ่งเป็น4ส่วนดังนี้ส่วนที่1โครงสร้างกระชังหรือโครงแพใช้สำหรับเป็นที่แขวนลอยตัวกระชังเพื่อให้กระชังคงรูปอยู่ได้อย่างแข็งแรงสามารถต้านทานกระแสน้ำและคลื่นลมได้ดีโครงกระชังสามารถใช้วัสดุได้หลายประเภทโดยคำนึงถึงอายุการใช้งานและความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่เช่นเหล็กหรือท่อประปามีอายุการใช้งานประมาณ 5-8 ปีไม้แปรรูปมีอายุการใช้งานประมาณ 4-6 ปีไม้ไผ่หรือไม้เป้งมีอายุการใช้งานประมาณ 1-2 ปีส่วนที่2อ้วนกระชังวัสดุนิยมใช้ทำเนื้ออ้วนมากที่สุดคือใยสังเคราะห์ไนลอนโพลีเอทิลีนเพราะมีความทนทานแข็งแรงยืดหยุ่นได้ราคาไม่แพงและป้องกันเพลียงเข้ามาเกาะได้โดยขนาดของตาอ้วนจะขึ้นอยู่กับขนาดของปลาที่เลี้ยงส่วนที่3ทุ่นลอยเป็นส่วนที่ช่วยพยุงให้กระชังสามารถลอยน้ำอยู่ได้ควรเลือกใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นและมีราคาถูกมีความสะดวกในการซ่อมแซมทนทานและสามารถลอยน้ำได้ดีส่วนที่4ตุ้มถ่วงน้ำหนักใช้สำหรับตรึงโครงแพและอวนกระชังให้คงรูปอยู่กับที่ไม่ถูกพัดไปตามกระแสน้ำตัวอย่างการสร้างกระชังเลี้ยงปลาโครงแพไม้ไผ่ขนาด49ตารางเมตรมีส่วนประกอบแยกเป็น2ส่วนคือส่วนของโครงแพและส่วนที่เป็นอวนกระชังส่วนประกอบของโครงแพมีดังนี้ไม้ไผ่น็อตแผ่นเหล็กโค้งสำหรับยึดน็อตทุ่นลอยสายพานผ้าใบสำหรับผูกมัดทุ่นลอยติดกับไม้ไผ่วิธีการประกอบโครงแพขั้นตอนที่1เจาะรูไม้ไผ่เรียงเป็นคู่ห่างกันประมาณ50เซนติเมตรและวางไขว้เป็น3แถวห่างกันคู่ละประมาณ 2.5 เมตรแล้วยึดโครงไม้ไผ่ให้ติดกันด้วยน็อตรองด้วยแผ่นเหล็กโค้งทำให้เกิดเป็นคอกเลี้ยงปลาขนาด 6.25 ตารางเมตรจำนวน4คอกโดยอาจวางไม้ไผ่หรือไม้อัดเสริมบริเวณโครงรอบกระชังเพื่อใช้เป็นทางเดินสำหรับให้อาหารหรือตรวจสภาพกระชังขั้นตอนที่2ใช้สายพานผ้าใบผูกมัดทุ่นลอยติดกับไม้ไผ่โดยจัดเรียงกระจายน้ำหนักให้โครงแพมีความสมดุลเมื่อเตรียมส่วนของโครงแพเสร็จก็มาถึงขั้นตอนการเย็บอวนกระชังใช้อุปกรณ์ดังนี้อวนเนื้อใยสังเคราะ
เชือกไนลอนสำหรับทำเชือกคร่าวและขอบกระชังได้เย็บอวนชุนสำหรับเย็บอวนเทคนิคการเย็บอวนกระชังให้มีความแข็งแรงทนทาน 1. ตัดเนื้ออวนยาว10เมตรนับจำนวนตาอวนตามความยาวทั้งหมดแล้วทำเครื่องหมายแบ่งเป็น4ส่วนเท่าๆกันเพื่อใช้ทำด้านกว้างทั้ง4ด้านของอวนกระชัง 2. นำเชือกไนลอนมาผูกเป็นหูกระชังไว้ที่ปลายเชือกด้านหนึ่งส่วนอีกด้านหนึ่งนำมาร้อยเข้าไปกับเนื้ออวนเพื่อทำเป็นเชือกคร่าวเส้นที่1โดยทำเครื่องหมายที่เชือกทุก 2.5 เมตรเพื่อให้ได้ความยาวตามขนาดที่ต้องการเท่ากันทุกด้านเมื่อร้อยเชือกคร่าวเส้นที่1ครบทุกด้านแล้วให้นำได้เย็บอวนมาเย็บยึดปลายเชือกให้ติดกันแล้วจึงเริ่มวนเชือกคร่าวเส้นที่2อีกชั้นหนึ่ง 3. การทำเชือกคร่าวเส้นที่2ให้นับหูกระชังที่ผูกไว้อันแรกเป็นมุมกระชังมุมที่1แล้วทำการวนเชือกคร่าวเส้นที่2ไปตามแนวยาวโดยสังเกตเครื่องหมายที่ทำไว้ที่เชือกคร่าวเส้นที่1และเนื้ออวนนับตำแหน่งนี้เป็นมุมกระชังมุมที่2ผูกเชือกคร่าวเส้นที่2ทำเป็นหูกระชังหูที่2แล้วจึงทำการเย็บเพื่อยึดเชือกคร่าวทั้ง2เส้นและเนื้ออวนให้ติดกันค่อยๆทำแบบเดียวกันนี้วนไปจนครบทั้ง4ด้าน 4. เมื่อวนเชือกคร่าวเส้นที่2ครบทั้ง4ด้านแล้วให้เหลือเชือกทิ้งไว้ 2.5 เมตรเพื่อทำขอบกระชังและผูกปลายเชือกเป็นหูก้นกระชังสำหรับผูกกับตุ้มถ่วงน้ำหนักเย็บเชือกและเนื้ออวนส่วนขอบกระชังขอบที่1ให้ติดกันแล้วพักไว้ 5. เย็บส่วนก้นกระชังให้ติดกันครบทุกด้านโดยใช้วิธีการนับตาอวนให้เท่ากับขอบกระชังด้านบน 6. นำเชือกมาเย็บเป็นขอบกระชังและผูกหูก้นกระชังให้ทั้ง4ด้านเท่านี้ก็จะได้อวนกระชังที่แข็งแรงทนทานพร้อมนำไปใช้งานเมื่อต้องการติดตั้งกระชังให้ใช้เชือกหรือสายสลิงผูกหูกระชังเข้ากับมุมโครงแผ่ทั้ง4มุม

และผูกหูก้นกระชังด้านล่างเข้ากับตุ้มถ่วงน้ำหนักโดยจัดตำแหน่งให้ตุ้มถ่วงน้ำหนักฝังลงสู่พื้นดินใต้น้ำตรึงอวนกระชังแต่ละด้านให้ตึงเพียงเท่านี้ก็จะได้กระชังเลี้ยงปลาจากการประยุกต์ใช้วัสดุในท้องถิ่นซึ่งประชาชนริมฝั่งน้ำในแต่ละภูมิภาคสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้หลักหรือรายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัวได้อันจะนำไปสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

0: ายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7โมงยังทันเลยโรงเรียนอยู่แค่นี้เดินไปเดี๋ยวก็ถึง

0: องไปส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: วันนี้ครูจะสอนทำวุ้นน้ำแดงกันนะจ๊ะเรามาเริ่มจดสูตรบนกระดานก่อนเลย
1: นี่วันนี้ให้เราไปเก็บมะพร้าวให้อีกไหม
2: เก็บเกือบอะไรเล่าเมื่อวานยังขายไม่ได้เลย
0: นอกจากน้ำหวานแล้วนะเรายังสามารถใช้น้ำผลไม้อะไรก็ได้นะจ๊ะอย่างวันนี้ครูเตรียมน้ำส้มคั้นมาให้นักเรียนได้ลองทำด้วยนะ
2: นะคะคุณปู่นะหนูขอยืมเงินปู่ก่อน50บาทนะคะแล้วหนูจะเอามาคืนให้นะ
3: ปู่ให้ยืมได้อยู่แล้วแต่ปู่อยากรู้ว่าเราจะเอาไปทำอะไร
2: หนูจะเอาไปลงทุนค่ะขอบคุณนะคะคุณปู่

0: โดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พุทธศักราช2559ถึง2564สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของจังหวัดจัดทำแนวทางและตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลจังหวัดอื่นๆต่อไปในปี2563จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อน
1: ในฐานะที่พระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่นำร่องในเรื่องจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอกราบเรียนพี่น้องชาวนครศรีอยุธยาทุกส่วนนะครับว่าเราคงต้องร่วมกันขับเคลื่อนการเป็นจังหวัดที่มีคุณธรรมที่ดีนั้นนะครับไม่ใช่ว่าเราทำเฉพาะภาครายการอย่างเดียวนะครับตั้งแต่ระดับของครอบครัวของชุมชนที่ท่านอยู่ขององค์กรที่ท่านสังกัดสามารถจะร่วมกันทำได้อย่างเข้มแข็งนะครับเพราะคุณธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่เป็นตัวที่จันโลงให้สังคมเรามีความน่าอยู่ก็ขอเชิญชวนทุกภาคทุกส่วนของพระนครศรีอยุธยานะครับมาร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดของเราให้เป็นจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องที่เป็นต้นแบบและเป็นแนวทางให้กับพระนครศรีอยุธยาเรามีความสงบสุขมีความร่มเย็นนะครับและมีความสง่างามในฐานะเป็นเมืองมรดกโลกตลอดไปครับ
0: จากการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานการณ์ต้นทุนคุณธรรมในพื้นที่มีการทำบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมกับสถาบันการศึกษา5องค์กรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาร่วมกันของแต่ละเครือข่ายการพัฒนาศาสตร์แกนนำเครือข่ายผ่านการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม2รุ่นจำนวนกว่า200คนเกิดการจัดตั้งกลไกคณะทำงานในแต่ละเครือข่าย9เครือข่ายได้แก่เครือข่ายภาครัฐและหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐเครือข่ายศาสนาเครือข่ายภาคการศึกษาเด็กและเยาวชนเครือข่ายสื่อมวลชนเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนเครือข่ายประชาสังคมเครือข่ายองค์กรชุมชนเครือข่ายชุมชนและเครือข่ายการเกษตรนำสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดขึ้นภายใต้แนวคิดชาวอยุธยามีวินัยใส่ใจส่วนรวมเมื่อวันที่4สิงหาคม2563ณจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีองค์กรเครือข่ายทางสังคม9เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ84หน่วยงานผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน355คนหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม23หน่วยงานและมอบประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรชุมชนต้นแบบในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน15องค์กร2ชุมชนคุณธรรมต้นแบบได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่วินัยและใส่ใจส่วนรวมในทุกพื้นที่นอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวิดิทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผล14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรก ชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเกิดความตื่นตัวลุกขึ้นมาแสดงความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมายประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป
2: จากสภาพปัญหาการเข้าร่วมกิจกรรมที่จำกัดด้วยเวลาบางกิจกรรมก็เข้าร่วมไม่เต็มที่และบางกิจกรรมก็มีมากเกินไปถึงเวลาแล้วที่โรงเรียนจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง
3: โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยความมุ่งมั่นที่ชัดเจนในเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโดยชุมชนนะครับบวรไทยหลักบวรเราได้มีโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมนะครับโดยร่วมกับบ้านวัดโรงเรียนนะครับนำนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งของโรงเรียนก็คือสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายชุดไทยรื้อโดยเฉพาะในทุกๆวันศุกร์นักเรียนและครูบุคลากรทางการศึกษาทุกคนจะแต่งชุดไทยรื้อในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้ซึมซับวิถีวัฒนธรรมการพูดทางโรงเรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียนเนื่องด้วยจากโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยเป็นโรงเรียนที่มีบริบทในส่วนของวัฒนธรรมและวิถีของชุมชนไทยรื้อดังนั้นทางโรงเรียนก็ได้นำกิจกรรมในเรื่องของส่งเสริมคุณธรรมไปต่อยอดและมาใช้กิจกรรมในห้องเรียนอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมมันสำคัญกิจกรรมพิธีกรรมของชุมชน
2: การที่มีพ่ออุ้ยแม่อุ้ยมาเป็นครูสอนยิ่งทำให้การเรียนมีความแปลกใหม่และเด็กมีความเพลิดเพลินมากยิ่งขึ้น
4: การที่หนูได้มาเรียนรู้นอกห้องเรียนครั้งนี้นะคะหนูได้รับความรู้มากมายเลยค่ะและหนูคิดว่าผ้าทอไทยรื้อเป็นสิ่งที่สวยงามค่ะแล้วก็ในอนาคตก็ควรที่จะรักษาไว้ค่ะไม่ให้สูญหายค่ะ
5: โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนโดยมีภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นมาจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงค่ะ
6: จ่อยแม่ที่สอนละอ่อนก็เพื่ออนุรักษ์ไว้นะเจ้าอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทยลื้อเฮาแล้วก็เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อสูญหายนะเจ้าจะได้อนุรักษ์เก็บไว้ไปจนรุ่นลูกรุ่นหลานก็คือทำได้อีน่ะเจ้าเนาะคือทำได้คู่อย่างแบบว่าแย่อย่างใดเป็นอย่างใดฟื้นฟูอยู่ตลอดเวลานะเจ้ารุ่นต่อรุ่นสู่ไปเน
7: า
6: ะ
7: เราพยายามที่จะให้เกิดกระบวนการปลูกฝังด้านคุณธรรมตั้งแต่เด็กอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเน้นเรื่องของเบญจศีลเบญจธรรมนะซึ่งเป็นหลักธรรมพื้นฐานในการใช้ในชีวิตนะก็เน้นให้นักเรียนเนี่ยเข้าถึงและเข้าใจและนำเอาองค์ความรู้ไปประพฤติและปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
8: การที่มีพระอาจารย์มาสอนในชั้นเรียนผมได้คติเตือนใจจากพระอาจารย์มากมายและผมจะนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันครับ
4: การที่หนูได้แต่งชุดไทยรื้อมาโรงเรียนในวันศุกร์หนูรู้สึกภาคภูมิใจและดีใจและหนูอยากรักษาวัฒนธรรมไทยรื้อให้คงอยู่ต่อไปค่ะ
2: จากการดึงเอาบ้านวัดโรงเรียนเข้าด้วยกันทำให้สถานศึกษาแห่งนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมที่เป็นรูปธรรมอย่างเห็นได้ชัดโรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนสีขาวระดับเงินปีการศึกษา2562ได้รับรางวัลรักษาระดับยอดเพชรปีที่3ร่วมกับชุมชน 2B No. 1การเรียนที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายๆฝ่ายมีความสามัคคีเป็นเบื้องต้นการพัฒนาเด็กในวันนี้ก็คือการพัฒนาคนที่จะขับเคลื่อนประเทศของเราในอนาคต

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้
2: โห
1: นี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติ

0: ธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: อยากจะวัฒนธรรมของชาวไทยพวนเนี่ยได้อยู่กับอนุชนรุ่นหลังสืบทอดต่อไปให้ยาวนานเท่าที่จะยาวนานได
1: ้โอ้ยากนะนานนะครั้งแรกบางคนเขาไม่ค่อยเข้าใจเขายังแอนตี้เลยว่าทำไปทำไมแต่พวกผมก็คิดว่ามันมีความภูมิใจ
2: การทำเรื่องของคุณธรรมจริงๆมันไม่ได้ทำยากนะแต่ต้องทำต่อเนื่อง

0: คนเนี่ย
1: ชาติพันธุ์เราเนี่ยอพยพมาจากพบปลาวโดยเฉพาะอำเภอปากพลีจะมีคนพวนมากที่สุดอัตลักษณ์เด่นๆนะคือภาษาบ้านพวนเฮานี้มีความห่มเย็นบ่อหญ้าบ่อเข็นพอมีพอกินเสาตื่นหุงเข้าเอาไปเอ็ดนาเซาะปูเซาะปลากลับมามื้อแลงขี่ควายเข้าเคาะหอหมอกมืดค่ำกินข้าวอาบน้ำนอนหลับเอาแหงถ้าคนแรกจริงๆคือหลวงพ่อวัดบางคลองพระครูวิทยานุโยคนะเริ่มต้นจริงๆเราเก็บสะสมของใช้ของคนพวนที่มีอยู่ตามบ้านก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มันมีค่าก็เลยเอามาไว้ที่วัด
2: โยมมาดูมาเห็นก็ว่ามีของก็ชักชวนวัดต่อไปจะทำพิพันธ์พื้นบ้านเอาโครงการใส่เข้าไปตามพื้นที่หลักนี้ตายตัวมานานแล้วเรื่องของบวรคือบ้านวัดโรงเรียนราชการปัจจุบันนี้ราชการก็รวมถึงมหาวิทยาลัยต้องรวมให้ได้มากน้อยไม่เป็นไรแต่ต้องเริ่มทำแล้วก็เขาจะต่อยอดของเขาเอง
3: ปี4142เราสร้างพิพิธภัณฑ์แล้วเนี่ยถ้าเราจะเอาเงินมาทำเรื่องกลุ่มทอผ้าซึ่งมันหายไปจากชุมชนเราเมื่อก็50ปีที่แล้วก็เลยมาฟื้นฟูเอาแม่ครูสมบัติจากลพบุรีบ้านหมี่ที่เป็นพวนด้วยกันเอากระบวนการทั้งหมดเอามาสอนมัดหมี่เอากี่กระตุกมาให้ทอมาฝึกจนเกิดเป็นศูนย์เรียนรู้ช่วงนั้นก็จะมีโอท็อปพิพิธภัณฑ์ของชุมชนประมาณปี55ชุมชนได้ร่วมตัวกันทำเรื่องงานวิจัยใช้ชื่อว่าการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยพวนเพื่อจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทตำบลเขาไผ่อำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกมันส่งผลให้ได้ความร่วมมือความสามัคคีกับชุมชนเราได้อัตลักษณ์ประวัติศาสตร์ภาษาการแต่งกายเรื่องอาหารพื้นบ้านวัฒนธรรมประเพณีทั้ง12เดือนได้พิธีกรรมความเชื่อผ้าทออะไรต่างๆเนาะการเล่นพื้นบ้านมันชัดเจนไปหมดเลยมันได้เส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามโจทย์ที่เราต้องการทุกคนมีส่วนร่วมมีรายได้เกิดขึ้นจริง
1: โอ้ยากนานนะครั้งแรกบางคนเขาไม่ค่อยเข้าใจเขายังแอนตี้เลยว่าทำไปทำไมแต่พวกผมก็คิดว่ามันมีความภูมิใจที่เราจะอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้มีแต่ผลดีคนมาชมมาอะไรกันมาชาวบ้านก็พากันมาปราชญ์ชาวบ้านทุกหน่วยงานต่างๆก็ให้ความร่วมมือ
4: ข้อสำคัญที่เราสามารถตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ได้เราต้องเป็นผู้ให้ชุมชนเมื่อเห็นข้อดีก็ให้ความร่วมมือโดยเขาไม่ค่อยเรียกร้องสิ่งตอบแทนเมื่อเราไปขอร้องเขาก็เห็นเรามีคุณธรรมมีจริยธรรมเขาให้ความรู้เป็นอย่างดีครับ
3: ยี่สิบห้าสิบหกปีที่เราขับเคลื่อนมามาถึงวันนี้เป็นวันที่เราจัดงานใหญ่สืบสานตำนานไทยลาวปวนจีนในอำเภอปากพลีของเราดีใจมากๆคือเราเห็นความแข็งแรงของชุมชนและเป็นชุมชนหรือเป็นอำเภอแรกเลยฮะที่จัดงานใหญ่ๆขนาดนี้นั่นมันเป็นมหากรรมที่ทำแล้วมันมีความสุขอ่ะ
1: เมื่อก่อนนั้นเนี่ยเราอยู่กันได้200กว่าปีเนี่ยร่มเย็นเป็นสุขรักสามัคคีแบ่งปันกันถ้าณปัจจุบันนี้มันเหมือนกับสิ่งที่สอนชุมชนสอนคนให้รักกัน
2: การทำแบบนี้ต้องคิดและต้องทำด้วยแล้วก็ต้องติดตามคนด้วย

0: ทำไม่ได้ต้องมีใจร่วมกัน
1: หัวใจในการที่จะพัฒนามันไม่ใช่แค่บวรอย่างเดียวมันเป็นบวรยกกำลังสองเพราะว่ามีส่วนสถาบันการศึกษาช่วยให้ขยายงานวิจัยจากในหิ้งเนี่ยให้มันเป็นฐานปฏิบัติที่จริงต้องขอบคุณบรรพบุรุษของเราด้วยเนาะสามารถรักษาเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีจึงมาเป็นที่มาการทำเรื่องของคุณธรรมจริงมันไม่ได้ทำยากนะแต่ต้องทำต่อเนื่องอยากจะให้เห็นพลังว่ามาจากข้างในจริงๆ

0: เรียนราชาแห่งผลไม้ที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดโลกในปัจจุบันการผลิตทุเรียนให้ได้ปริมาณและคุณภาพเพื่อป้อนตลาดโลกจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายทุเรียนหลายสิบตันที่เห็นอยู่นี้เป็นผลผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวสวนทุเรียนจันทร์แม้จะเป็นกลุ่มที่เพิ่งก่อตั้งได้ไม่นานแต่ก็เป็นกลุ่มที่มีความน่าสนใจไม่น้อย
1: ครับชื่อชินะครับชื่อจริงชื่ออัชนันท์รัติปานนะครับตอนนี้อยู่กรุงเทพครับแต่ว่าบ้านเดิมจริงๆเป็นคนจังหวัดยะลาครับ
0: วันนี้อัชนันท์รัติปานหนุ่มนักบินผู้ชื่นชอบการเดินทางหนึ่งในผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้สมัครเข้าร่วมรายการจากทางบ้านจะพาเราไปหาคำตอบ
1: เนื่องจากผมเป็นนักบินนะครับผมก็สามารถที่จะใช้ตั๋วโควต้าตั๋วฟรีต่างๆไปตามที่ต่างๆได้งานในเล็กผมก็เลยเป็นการท่องเที่ยวไปที่ต่างๆต่างประเทศก็คงจะเป็นที่เยอรมันนะครับก็คือเป็นสวนผลไม้เป็นสวนส้มครับผมก็อยากดูว่าสวนผลไม้ในไทยเนี่ยมันจะแตกต่างอย่างไรกับที่ต่างประเทศที่ผมเคยไปมาจริงๆอ่ะผมชอบทานทุเรียนพันหมอนทองอะไรเงี้ยครับซึ่งตรงใจเลยครับ
2: พอหมอนทองสักลูกนึงได้ไหมผมเลือกไม่เป็นอ่ะพี่เลือกให้หน่อยครับ
3: ทานวันนี้หรือพรุ่งนี
2: ้ทานพรุ่งนี้ครับ
3: ถ้าเราดีมันก็จะง่าย
1: ซื้อมาลูกหนึ่งครับหมายใจว่าอยากจะมาเปรียบเทียบดูซิว่าเอ๊ะที่เราซื้อตรงก่อนเข้าเมืองจันทร์เนี่ยกับซื้อในสวนเมืองจันทร์เลยเนี่ยมันจะแตกต่างหรือไม่แตกต่างกันอย่างไร
2: เอาอันนี้ครับ
3: เอานี
2: ้ทุเรียนจ้าทุเรียนจ้าเรียนวันนี้ฉลาดวันนี้จ้าคิดว่าแก่มาแล้วจะกรอบแล้วก็มันไม่เละครับถ้าเละนี่ผมมาเปลี่ยนนะครับก็เมื่อสักครู่ที่เราขับรถเข้ามาในเมืองจันทบุรีครับเราก็เห็นเขาโบกอะไรก็ไม่ทราบครับพี่ครับโทษนะครับอันนี้พี่โบกผลไม
4: ้มาดักซื้อกันครับ
2: มาดักซื้อครับก็คือดักซื้อจากชาวสวนใช่ไหมครับ
1: เขาโบกรถของชาวบ้านครับโบกรถผลไม้ของชาวสวนเนี่ยครับคือมาขายเขาก่อน
2: จากทั่วทุกสาธิตของจันทบุรีเนี่ยก่อนที่จะมาวัดศรีเมืองเนี่ยตลาด
1: เป็นพระคนกลางที่แบบค่อนข้างจะหัวใสครับ

0: มาอีกครั้งแล้วครับพี่ครับอันนี้พันอะไรอ่ะผมทราบของดู
1: กระดุมครับผม
0: กระดุมอ่ะครับอันนี้คือเขาช่างโลขายเลยใช่ไหมครับพี
2: ่
0: หรือว่าโอ
3: ้ถ้าชาวสวนที่มาขายไม่โอเคก็คือผ่านไปขายในวัดศรีเมืองต่อแต่ถ้าตกลงกันได้ก็เอาเข่งลงตรงนั้นเลย

0: ครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่อุดมนะครับเป็นผู้จัดการของที่นี่นะครับวิสาหกิจชุมชนท่าใหม่นะครับผมถามคำแรกเลยครับล้งแปลว่าอะไรครับพี
1: ่ล้งนี่จริงๆแล้วก็เหมือนอย่างกับเป็นศูนย์รวบรวมผลผลิตมีแหล่งรับซื้อที่ครบวงจรนะมีกลุ่มพ่อค้าส่งออกแล้วก็มีกลุ่มพ่อค้าภายในประเทศ
2: ตอนแรกผมเข้าใจว่าล้งเนี่ยเป็นแค่แบบว่ารับผลประโยชน์แต่ว่าเนี่ยของพี่อุดมเนี่ยเขาแบบมีการให้ผู้อื่นด้วยให้ความรู้ให้การจัดการที่ดี
0: เคยแบบเฉลี่ยไหมครับว่าวันหนึ่งเนี่ยประมาณกี่ตันได้ครับ
1: ช่วงปริมาณมากๆเนี่ยวันนึงก็อยู่ประมาณ3ตู้คอนเทนเนอร์ตู้ละ18ตัน
0: ตู้ละ18ตัน54ตัน
1: ครับ
0: โอ้โห
1: ภายในประเทศก็อยู่ประมาณอีกไม่เกิน 10% 20%
0: 90% ส่ง
1: แล้วก็ที่เหลือก็ไปกลุ่มแปรรูปมั่งอะไรมั่งนี่ก็คือตัวที่เราแยกเกรดออกมากลุ่มนี้ก็คือ4ไซส์4ฮะ
0: 4
1: คือลักษณะลูกมันจะทรงไม่เต็มนะ
0: ครับ
1: มันจะแบบ
0: มีว้าแหว่ง
1: ว้าแหว่งตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นไซส์4นะ
0: ก็มาดูเกรดที่ส่งออก
1: ครับ
0: นอกประเทศกันครับ
1: กลุ่มนี่ก็จะเป็นไซส์ AB หมายความว่า A กับ B ปนกัน
0: สังเกตว่าครูเนี่ยจะเรียนตัวสวยมาก
1: สวยฝ่าจะสวยฝ่า
0: โอ้ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นทุเรียนที่สวยขนาดนี้มาก่อนเลยส่งเมืองนอกนะครับนกาดทุเรียน
3: นกาดทุเรียน
4: นกาดทุเรียน
5: ปัญหาสำคัญของการผลิตทุเรียนให้ได้คุณภาพในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาคือการตัดผลผลิตก่อนเวลาที่เหมาะสมหรือการเก็บทุเรียนอ่อนมาขาย
6: จริงๆแล้วผมว่ามันอยู่ที่จิตสำนึกของชาวสวนมากกว่านี่บางครั้งเนี่ยของนะที่ขายไปเนี่ยมันยังไม่ได้คุณภาพนะไปชิงขายซะก่อนผลผลิตที่เขาขายไปมันอาจจะไม่มากแต่มันไปทำให้ผลผลิตที่เขาตามหลังมาเนี่ยเกิดความเสียหายคือส่วนใหญ่แล้วเราก็จะให้สมาชิกเนี่ยรอให้ถึงช่วงอายุจริงๆแล้วค่อยเก็บเกี่ยวกันจุดเด่นของเรานะที่เราไม่ขายทุเรียนอ่อนกัน
1: hey! จริงๆแล้วที่เรามาชุบขมิ้นเนี่ยคือขมิ้นเนี่ยมันมีประสิทธิภาพนะสามารถที่จะไปเคลือบแล้วไปสมานผิวถ้าเกิดเราไม่ชุบขมิ้นเนี่ยเวลาหนามเนี่ยมันไปทิ่มกันนะมันก็จะเกิดมีอาการเชื้อราย
0: าง
1: ออกมามันก็จะไม่สวย
0: เข้าใจแล้วครับ
1: ก็จะออกดำๆแบบช้ำๆอะไรประมาณเนี้ยผลสุดท้ายบางครั้งก็อาจจะเน่าได้อะไรประมาณเนี้ย
2: เขาจะไม่ปล่อยให้ทุเรียนอยู่เฉยๆเกิน10ชั่วโมงครับทุเรียนลูกนึงสมมติว่า6กิโลใช่ไหมครับ54ตันก็เท่ากับ 54,000 กิโล6กิโลก็เท่ากับว่า 8,000 ลูกถ้าจัดการไม่ดีพอมันก็คงจะแบบเละอยู่แล้วครับ
0: นี่คือขั้นตอนของการแพ็กกิ้งหลังจากที่เขาได้มาคัดเกรดกันแล้วเนี่ย A B C แล้วเนี่ยเกรด C หรือเกรดที่ต้องการจะส่งภายในประเทศเนี่ยเขาก็จะมาแพ็กกิ้งส่งรถกระบะอย่างนี้สำหรับผมเองอ่ะผมว่ายากที่สุดแล้วขั้นตอนนี้มันต้องเป็นมีขั้นตอนของการเทรนนิ่งใช้เวลา3เดือนครับในการฝึกแต่ละคน
7: มาจากตลาดไทยก็เราซื้อหลายที่บางที่ก็คือทำทุเรียนไม่แก่อะไรประมาณนี้แต่ที่นี่คือเขาตัดทุเรียนเปอร์เซ็นต์ไงแก่ดีอะไรประมาณนี้เลยลูกค้าติดปากต่อปากพูดกันเนี้ย
8: ทุเรียนมันได้คุณภาพครับเปอร์เซ็นต์มันแก่ดีครับลูกค้าชอบคนทานแล้วติดใจ
0: โอ้โหดูลูกนั้นเนี่ยครับสุดยอดมากเลยครับพี่

0: มฮะลองชิมฮะ
1: ยังไม่ได้รสชาติเลยพี่ขออีกสักชิ้น
2: ตบอังระวังนะพี่นั้น 2,000 นะครับเฮ้ย
3: การแปรรูปเป็นวิธีที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับทุเรียนที่ด้อยคุณภาพและยังช่วยเก็บรักษาความสดของทุเรียนไว้ได้นาน
1: พี่ดงครับเนื้อทุเรียนแบบไหนที่เราจะนำมาแปรรูปต่อครับ
0: ปัจจุบันนี้นะฮะในกลุ่มเราก็จะเอาทุเรียนที่มันด้อยคุณภาพนะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่เนื้อด้อยคุณภาพนะ
1: ครับ
0: เปลือกมันมั่งที่เปลือกมันอาจจะโดนหนอนแทกหนอนเจาะอะไรประมาณนี้ที่มีตำหนินะ
1: ครับ
0: ส่งออกไม่ได้อะไรประมาณนี้นะชิ้นไหนที่มันเล็กไม่สวย
1: ครับ
0: ก็จะไปแปรรูปชิ้นนี้ชิ้น A ชิ้น B ชิ้นอะไรแบบนี้ไอ้พวกนี้เราก็จะ
1: แยกเกรดดี
0: แยกเกรด
4: ห้องที่แกะเนื้อเนี่ยก็คือเป็นห้องที่ใช้สกิลสูงมากคือต้องเป็นแรงงานที่แบบได้รับการฝึกมาอย่างดีมากครับเขาแกะเนื้อโดยที่ไม่ให้เนื้อช้ำหรือมีส่วนใดส่วนหนึ่งเสียเลยเพราะว่าจะเอาแบบทั้ง 100% นะครับที่เกษตรกรในกลุ่มของเขาเนี่ยเอามาให้เนี่ยจะต้องเอาไปใช้ได้หมด
1: โอ้โหดูลูกนั้นดิครับสุดยอดมากเลย
0: ลองชิมไหมลองชิมไหม
1: ขอสักเม็ดนึงได้ไหมครับยังไม่ได้รสชาติเลยพี่ขออีกสักชิ้น
5: ยังไม่ได้รสชาติเลยพี่ขออีกสักชิ้น
1: นี่การแกะทุเรียนครับพี่ครับแกะให้ผมหน่อยแล้วก็ได้มาดีใจมากครับเลยได้อยู่ที่ไหนครับพี่
0: อยู่ในห้องแรกเลยห้องบาสห้องนี้คือ
1: บาส
0: ลบ40องศาอันนี้ใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง
1: 4-5 ชั่วโมง
0: ครับก็จะแข็ง
1: โอ้เย
0: ่คือเนื้อทุเรียนเนี่ยมันจะคงสภาพได้นานเป็นปีๆนะ
1: ครับ
0: ไปอนาคตถ้าเกิดมีปริมาณมันล้นตลาดมันเยอะเกินไปแล้วก็สามารถเอามาเก็บไว้ชั่วคราวไว้ก่อน
1: เปิดออกมาเป็นโอ้หนาวเท้าหนาวเท้าครับผมเคยไปรัสเซียอุณหภูมิลบ30แต่ผมว่าอันนี้หนาวกว่าครับไปดีกว่า

0: ันนี้ก็อยู่ที่สวนของพี่อุดมนะครับอันนี้ประมาณสักกี่ไร่ครับพี
1: ่ทางนี้ก็ประมาณ100ไร่ครับ
0: คูณ100ไร่ในไร่นึงมีประมาณกี่ต้นนะครับ
1: แปลงนี้ผมปลูก10เมตรคูณ10เมตรนะฮะไร่นึงก็ปลูกได้ประมาณ15ต้นอันนี้ถ้าเกิดว่าเราปลูกชิดเกินไปเนี่ยต้นไม้มันก็จะขาดแสงแล้วก็อากาศที่ต้องถ่ายเทมันทำให้ช่วงฤดูฝนอากาศที่มันแบบมีความชื้นสูงเนี่ยมันก็จะเกิดเชื้อราอะไรต่างๆอะไรประมาณนี้ฮะ
0: สวนทุเรียนเนี่ยในจินตนาการของผมเนี่ยมันคงจะเป็นสวนที่แบบว่าต้นไม้แบบทึบๆๆๆใหญ่ๆแล้วก็แบบมีทุเรียนแบบเป็นพวงๆเป็นเยอะๆอะไรเงี้ยครับแต่พอผมมาเห็นสวนของที่นี่แล้วเนี่ยผมให้ความรู้สึกว่านี่มันไม่ใช่ประเทศไทยมันคือยุโรปชัดๆอ่ะครับนี่มันเป็นการจัดการสวนที่ดีมากสะอาดโล่งแล้วก็อากาศถ่ายเทตลอดลักษณะเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวนึงเลยอ่ะครับ
2: คำว่าวิสาหกิจชุมชนเนี่ยของกลุ่มพี่หมายความว่ายังไงร่วมกลุ่มกันอย่างไรทำไมถึงคิดจะรวมกลุ่มกันขึ้นมา
1: เมื่ออดีตที่ผ่านมาเนี่ยเกษตรกรส่วนใหญ่ก็ต่างคนต่างทำต่างคนต่างผลิตนะคือผลิตไปคนละทิศคนละทางคุณภาพออกมาก็จะไม่คล้ายกันต้นทุนก็จะต่างกันมันก็ทำให้บางครั้งเนี่ยเวลาซื้อขายเนี่ยมันก็เสียโอกาสนะตั้งแต่รายผลิตเลย
0: พี่อุดมทำอย่างไรครับให้วิสาหกิจชุมชนของพี่เนี่ยเข้มแข็งขึ้นมาขนาดนี้ได้ครับมีแบบกฎระเบียบมีกติกาอย่างไรมีแนวคิดอย่างไร
1: คือจริงๆแล้วมันก็เป็นอาชีพของเราเป็นงานของเราที่เราต้องช่วยกันทำช่วยกันบริหารการนะในกลุ่มของเราก็เหมือนครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งที่มีคนอยู่หลายๆคนนะตรงนี้มันก็ต้องมีสัดส่วนต้องมีปัญหาต้องมีอะไรเยอะสมาชิกทุกคนเนี่ยเข้ามาก็เพื่อผลประโยชน์เพื่อสิทธิ์ของตัวเองอะไรประมาณนี้เราเองเราเป็นผู้นำกลุ่มนี้เราต้องพยายามคือทำยังไงให้สมาชิกเนี่ยเกิดประโยชน์ให้สูงสุดนะคือเราค่อยเป็นค่อยไปคือให้สมาชิกทุกคนเนี่ยเริ่มต้นคนหนึ่ง 20% ก่อนคือเอาของที่มีอยู่นะที่แก่ๆเนี่ยนะเอามาขายรวมกันนะให้เขารู้ว่าตรงเนี้ยเรามีทุเรียนคุณภาพ

0: กลุ่มของเราเนี่ยคือมีพ่อค้าเข้ามาซื้อถึงที่นะ
1: สามารถเป็นพ่อทุเรียนต้นๆเนี่ยลงทุนสูง
2: อันนี้คืออะไรอะครับพี่
1: คือกองปุ๋ยหมัก
2: อ๋อที่จะพามาดูเมื่อกี้ใช่ไหมครับ
1: ที่เราคือเอาเปลือกทุเรียนนะมาย่อยสลายถึงเวลาแล้วเราก็เอาปุ๋ยคอกพวกมูลไก่มาเข้ารวมเพื่อจะได้มีธาตุอาหารได้ครบ

0: เดอร์มามาใส่เข้าไปปรับโครงสร้าง
1: ครับ
0: ให้ย่อยสลายได้ดีขึ้น
1: ตั้งแต่ปลูกยันเก็บเกี่ยวพอเก็บเกี่ยวเสร็จปุ๊บเปลือกมันก็เอามาเป็นปุ๋ยได้ต่อ
0: ได้ต
1: ่ออันนี้เขาตัดกันอยู่เลยใช่ไหมครับพี
0: ่
1: พี่เพิ่งตัดนะครับผมเสียวครับเสียวหัวไอ้ลูกนี้กี่เดือนแล้วครับหลังจากเห็นดอก
0: ตั้งแต่เห็นดอกมาประมาณ130วันได้แล้วฮะ
1: แต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะมันจะร่วงลงมาใช่ไหมครับ
0: ถ้าลูกไหนถ้ามันเกินอายุก็จะหล่น
1: เสียวๆผมแล้วใกล้แล้วผมก็เต็มตัวแล้วครับระวังนะพี่นั้น 2,000 นะครับ
0: เ
1: ออ 2,000 บาทครับร่วงมาจากฟ้า
0: ลูกนี้จริงๆอ่ะเป็นเกรดพรีเมียมได้ลูกน
1: ี้เป็นเฉียงครับ
0: เฉียงระวัง
1: 2,000 บาทครับเจอกันในซุปเปอร์ครับผมนี่ที่นี่เป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่เหนียวแน่นมากมีการสนับสนุนจากภาครัฐที่ดีคือเขาติดต่อภาครัฐเองนะครับขอความรู้ทางวิชาการการสนับสนุนแล้วก็การตลาดผมก็คาดหวังว่าความรู้ที่ได้มาทั้งหมดในวันนี้เนี่ยสามารถเอาไปบอกกับคนอื่นชาวบ้านหรือเกษตรกรอื่นๆได้
2: เราจะรู้ได้อย่างไรว่าดีหรือไม่ดีไอ้นี่ผมซื้อมาจากข้างนอกนะครับ
0: ถึงทุเรียนเนี่ยเราจะไปมองรูปทรงเพราะเรากินเนื้อเราไม่ได้กินเปลือกนะคือบางครั้งต้องดูเลือกดูผู้เป่งๆอย่างลูกเนี่ยโอเคเลยมันมีกลิ่นสับๆละหอมน้อยๆอย่างเงี้ยพวกนี้ลองต้องเวลาดมที่ก้นลูกมันประมาณนี้

0: พอจบปี4ปุ๊บก็รับปริญญา
1: ใช่เหมือนส่วนข้าง
0: เป้าหมายของชีวิตผมจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้อยากเป็นนักบินไปจนแก่จนเกษียณนะครับเพราะว่าพ่อแม่ผมอะครับเป็นเกษตรกรอยู่ด้วย
2: ผมอยากให้คนไทยได้กินของดีไม่ใช่กินของเก๊
3: สิ่งสำคัญของการทำการเกษตรในปัจจุบันก็คือการปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่รักและมีความสนใจในอาชีพเกษตรกรซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทย
0: อยากทำตามพ่อครับพ่อก็เป็นเกษตรกรแล้วก็ทำอาชีพนี้เลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กจนโตนะฮะก็เลยเลือกที่จะเรียนต่อในสายอาชีพนี้แล้วก็กลับมาช่วยพ่อทำต่อฮะก็ร้อนก็เหนื่อยแต่ก็มีความสุขดีฮะอย่างหนึ่งคือช่วงนี้ตลาดทุเรียนค่อนข้างจะดีทำแล้วมันเห็นรายได้มันเห็นกำไรแล้วก็รู้สึกภูมิใจรู้สึกดีใจ
4: ถ้าเราไม่มีการพัฒนาต่อยอดอนาคตนะอาชีพของเราก็อาจจะถูกทิ้งปล่อยนะทำให้ลูกหลานเราเนี่ยในอนาคตไม่อยากจะเดินในเส้นทางอาชีพนี้ต้องช่วยกันพัฒนาอาชีพนะให้เด็กรุ่นหลังเนี่ยได้ต่อยอดให้เขามองเห็นว่าอาชีพเกษตรกรเนี่ยไม่ใช่เป็นอาชีพที่มันลำบากหรือยากเหมือนสมัยก่อน
0: ตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในสวนของคุณแม่นะครับไม่ใช่มีแค่ทุเรียนอย่างเดียวมีกล้วยด้วยนะครับเป็นมันปลูกได้ด้วยกันนะครับม
1: ัน
0: ปลูก
1: ได้ได้เพราะว่าทุเรียนก็ต้องอาศัยร่มเงาจากกล้วยใช่ไหมคะเพราะว่าปีแรกเราก็ยังไม่ได้ไรายได้จากทุเรียน
0: ครับ
1: เราก็มีไรายได้จากกล้วย
0: ถ้าทุเรียนยังไม่โตแล้วก็ปลูกกล้วยแทนก่อน
1: มันเป็นพืชที่ให้ผลผลิตเร็ว8เดือนมันก็จะมีไรายได้คือกลับเข้ามาดีกว่าเราปลูกทุเรียนเดียวๆแล้วก็ทําร่มให้ทุเรียนอย่างเงี้ยใช่มั้ยมันก็ไม่ได้ประโยชน์ปี1ปี2เราก็มีไรายได้จากกล้วยพอปี3ปี4ทุเรียนถึงจะมีผล
0: พอจบปี4ปุ๊บก็รับปริญญา
1: ใช่เหมือนสวนข้างๆใช่ไหมเขาเริ่มรับปริญญาแล้วเห็นไหมนะ
3: การตลาดออนไลน์เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มีมูลค่าและไม่อาจมองข้ามได้ในปัจจุบันไม่เว้นแม้แต่สินค้าทางการเกษตร
5: จับประโมทครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
5: กล่องนี้คือยังไง
6: กล่องสำหรับใส่ทุเรียนพรีเมียมครับจะเห็นว่าพรีเมียมดูเรียนโปรดักต์ออฟไทยแลนด์แบรนด์ทุเรียนไทยมันหายไปจีนเขาทำตลาดทรงหนึ่งก็คือต่อไปเนี่ยเขาจะปลูกที่ไหนก็ได้ส่งเสริมการปลูกที่ไหนก็ได้แล้วก็เป็นแบรนด์ยี่ห้อนั้นผมก็เลยชวนชาว

0: สวนเนี่ยถ้าไม่มีใครทำให้เรามานั่งทำอะไรกันสักอย่างหนึ่งไหมให้มันเป็นชื่อของเมืองไทยก็คือทุเรียนไทยก็เลยทำเป็นสถาบันทุเรียนไทยนี่น้ำหนักประมาณ5กิโลนี่นะครับขายระบบออนไลน์เนี่ยนะครับส่งให้ถึงบ้านเลย 1,000 บาทก็ตกร้อยกิโลประมาณ200บาท
1: ไม่เจ็บ
0: ความแตกต่างจริงๆของมันก็คือเรื่องของคุณภาพความหมายในแง่ของผู้บริโภคผมอยากให้คนไทยได้กินของดีไม่ใช่เจอคำพูดของดีๆส่งขายตามประเทศแล้วคนไทยต้องมากินของเก๊ของไม่ได้คุณภาพที่เรารับประกันนี่ก็คือว่า1ทุเรียนของเราเนี่ยเป็นทุเรียนที่แก่สุกแล้วต้องอร่อยนะครับ
2: เป้าหมายของชีวิตผมจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้อยากเป็นนักบินไปจนแก่จนเกษียณนะครับเพราะว่าพ่อแม่ผมอะครับเป็นเกษตรกรอยู่ด้วยก็คิดว่าอายุสัก45ปี50ปีก็ออกจากงานการบินแล้วก็กลับไปเป็นเกษตรกรครับ
3: เราลงเป็นทางภาครัฐเอง
4: ก็อยากจะให้คนต่างจังหวัดคนในบ้านผมเนี่ยยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้เจริญเติบโตด้วยลำแข้งของตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้แล้วเราก็จะกลับมาเป็นพื้นที่ที่ได้รับความนิยมอีกครั้งนี่คือเป้าหมายที่ผมคิดว่ายังไงก็ตามแต่คนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยต้องได้รับการเคารพนับถือ
5: ความรักในอาชีพและการน้อมนำพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องของการแบ่งหน้าที่การทำประโยชน์ตามความถนัดและความสามารถเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวสวนทุเรียนจันทร์มีความเข้มแข็งสามารถผลิตและส่งออกผลไม้ไทยได้อย่างภาคภูมิท่ามกลางวิธีแข่งขันระดับโลก

0: ราส่งไปห้องแลบแล้วแต่เราก็ยังไม่เชื่อแลบเท่าไหร่
1: ไม่เชื่อต้องได้ทดลองเองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะถ่ามาใกล้ๆอันนี้เป็นน้ำมันเนื้อที่เราเจียวออกมาเอาเนื้อลง
2: แป๊บหนึ่งหยุดก่อน
0: จาก
2: กินน้ำลายหน่อย
0: ดูภาพแล้วคือน้ำลาย
2: กวงเหมือนกันเลย

0: ย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ท่านสมัยท่านในห้างสมบูรณ์กิตติพานิชนะครับคือท่านก็เชื่อในเรื่องของความดีของคนเรื่องของความขยันความซื่อสัตย์ความอดทนแล้วก็ความกตัญญูของคนแล้วนะครับท่านก็จะพูดเสมอจากแนวคิดดังกล่าวเนี่ยก็ถูกมาแปลงเป็นหลักการของกลุ่มสมบูรณ์ก็คือเรื่องของสามสมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับเรามีนิยามเราคนดีของเราเนี่ยคนสมบูรณ์คนที่เป็นคนดีคืออะไรคือคนที่สร้างตัวเองให้เป็นคนเก่งก่อนพอเก่งแล้วเอาทักษะความรู้ที่มีเนี่ยนะครับช่วยองค์กรแล้วเอาไปช่วยชุมชนและสังคมภายนอกนี่คือหลักการของสามสมบูรณ์สร้างสมดุลนะครับที่เราทำอยู่เรามีกิจกรรมให้พนักงานทำไปช่วยเหลือสังคมข้างนอกเนี่ยเยอะมากชุมชนรอบข้างเราก็นะครับไปแบบไกลๆต่างจังหวัดเราก็มีในเรื่องของความสำเร็จขององค์กรในฐานะที่เราได้ทำเรื่องของความดีเรื่องของคุณธรรมต่างๆมาเนี่ยผมว่าสิ่งที่มันจะเห็นได้ชัดที่สุดเลยคือเรื่องของรางวัลต่างๆนะครับที่เราได้รับมาในแต่ละปีนะครับอย่างเช่นรางวัลที่เราช่วยเหลือพนักงานคนพิการนะครับนี่ก็เป็นส่วนที่เราได้รับรางวัลเสมอมานะครับ
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อำเภอบ้านนาเดิมเราก็ได้นำหลักคุณธรรมก็คือความพอเพียงก็ถือว่าเป็นหลักคุณธรรมสำคัญอย่างหนึ่งที่จะมาขับเคลื่อนนะครับการพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชุมชนครอบครัวและก็ระดับบุคคลซึ่งในพื้นที่เราก็ส่งเสริมให้หมู่บ้านชุมชนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับไปปฏิบัติใช้แล้วเราก็มีผลสัมฤทธิ์ที่เห็นเป็นรูปธรรมชุมชนหมู่บ้านที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือบ้านห้วยสายหมู่ที่3ตำบลทรัพย์ทวีอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ
1: ในส่วนของหมู่บ้านห้วยสายนะครับเราได้ขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยตั้งแต่ปี2555นะครับตามนโยบายของท่านอำเภอบ้านนาเดิมนะครับได้พบเจอปัญหานะครับที่เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านเนี่ยก็เกิดจากที่ชาวบ้านนะครับไม่มีรายได้เสริมนะครับแล้วก็ทำงานอาชีพเขาเรียกว่าทำอาชีพหน้าเดียวคือกรีดยางนะครับพอหลังจากนั้นนะครับหลังจากวิกฤตยางพารานะครับตกต่ำราคายางตกต่ำนะครับก็ทำให้เกิดเป็นปัญหารายได้ไม่พอต่อรายจ่ายได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเข้ามาภายในหมู่บ้านเพื่อให้คนในหมู่บ้านนะครับได้ใช้วิธีคิดหลักคิดนะครับในการปรับตัววันนี้เราก็จะมีกลุ่มอาชีพพื้นฐานเช่นเรามีโรงน้ำดื่มเป็นของตัวเองนะครับเรามีกลุ่มรับซื้อน้ำยางสดเรามีกลุ่มอาชีพเกี่ยวกับด้านการประมงเช่นกลุ่มเลี้ยงกบแปลงใหญ่กลุ่มปลาแมงแปลงใหญ่นะครับกลุ่มเพาะเห็ดนะครับ

ทั้งหมดนะครับก็เกิดจากการที่ทุกคนได้มาร่วมกันออมเงินที่นี่เรามีกลุ่มออมทรัพย์นะครับซึ่งมีเงินอยู่ประมาณ12ล้านบาททุกคนที่มาเป็นสมาชิกที่นี่ครับจะมาเลี้ยงกบเลี้ยงปลาเพราะเหตุก็ตามทุกคนจะต้องเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์นะครับตามเงื่อนไขและในส่วนของกลุ่มออมทรัพย์ก็จะนำเงินมาลงทุนนะครับเพื่อที่ให้ทุกคนเนี่ยได้มีส่วนร่วมและก็ร่วมเป็นเจ้าของตอนนี้ก็ทำให้ชีวิตของคนหนึ่งบ้านเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นซึ่งมีรายได้เพิ่มขึ้นมีการจ้างงานมีการสร้างงานให้เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านเป้าหมายในอนาคตนะครับเราต้องการให้คนหนึ่งบ้านมีงานทำมีรายได้สร้างความยั่งยืนและก็ขยายผลนะครับไปสู่หมู่บ้านอื่นภายในอำเภอบ้านนาเดิม

0: เรียนราชาแห่งผลไม้ที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดโลกในปัจจุบันการผลิตทุเรียนให้ได้ปริมาณและคุณภาพเพื่อป้อนตลาดโลกจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายทุเรียนหลายสิบตันที่เห็นอยู่นี้เป็นผลผลิตของวิสาหกิจชุมชนชาวสวนทุเรียนจันทร์แม้จะเป็นกลุ่มที่เพิ่งก่อตั้งได้ไม่นานแต่ก็เป็นกลุ่มที่มีความน่าสนใจไม่น้อย
1: ครับชื่อชินะครับชื่อจริงชื่ออัชนันท์รัติปานนะครับตอนนี้อยู่กรุงเทพครับแต่ว่าบ้านเดิมจริงๆเป็นคนจังหวัดยะลาครับ
0: วันนี้อัชนันท์รัติปานหนุ่มนักบินผู้ชื่นชอบการเดินทางหนึ่งในผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้สมัครเข้าร่วมรายการจากทางบ้านจะพาเราไปหาคำตอบ
1: เนื่องจากผมเป็นนักบินนะครับผมก็สามารถที่จะใช้ตั๋วโควต้าตั๋วฟรีต่างๆไปตามที่ต่างๆได้งานในเหล็กผมก็เลยเป็นการท่องเที่ยวไปที่ต่างๆต่างประเทศก็คงจะเป็นที่เยอรมันนะครับก็คือเป็นสวนผลไม้เป็นสวนส้มครับผมก็อยากดูว่าสวนผลไม้ในไทยเนี่ยมันจะแตกต่างอย่างไรกับที่ต่างประเทศที่ผมเคยไปมาจริงๆอ่ะผมชอบทานทุเรียนพันหมอนทองอะไรเงี้ยครับซึ่งตรงใจเลยครับ
2: พอหมอนทองสักลูกนึงได้ไหมผมเลือกไม่เป็นอ่ะพี่เลือกให้หน่อยครับ
3: ทานวันนี้หรือพรุ่งนี
2: ้ทานพรุ่งนี้ครับอันนี
3: ้ถ้าเรายกดีมันก็จะง่าย
1: ซื้อมาลูกหนึ่งครับหมายใจว่าอยากจะมาเปรียบเทียบดูซิว่าเอ๊ะที่เราซื้อตรงก่อนเข้าเมืองจันทร์เนี่ยกับซื้อในสวนเมืองจันทร์เลยเนี่ยมันจะแตกต่างหรือไม่แตกต่างกันอย่างไร
2: เอาอันนี้ครับ
3: เอานี
2: ้ทุเรียนจ้าทุเรียนจ้าเรียนวันนี้ฉลาดวันนี้จ้าคิดว่าแก่มาแล้วจะกรอบแล้วก็มันไม่เละครับถ้าเละนี่ผมมาเปลี่ยนนะครับก็เมื่อสักครู่ที่เราขับรถเข้ามาในเมืองจันทบุรีครับเราก็เห็นเขาโบกอะไรก็ไม่ทราบครับพี่ครับโทษนะครับอันนี้พี่โบกผลไม
4: ้มาดักซื้อกันครับ
2: มาดักซื้อครับก็คือดักซื้อจากชาวสวนใช่ไหมครับ
1: เขาโบกรถของชาวบ้านครับโบกรถผลไม้ของชาวสวนเนี่ยครับคือมาขายเขาก่อน
2: จากทั่วทุกสาธิตของจันทบุรีเนี่ยก่อนที่จะมาวัดศรีเมืองเนี่ยตลาด
1: เนี่ยครับคนกลางที่แบบค่อนข้างจะหัวใสครับ
2: ไม่ครับแล้วครับพี่ครับอันนี้พันอะไรอ่ะผมทราบขอดู
5: กระดุมครับผม
2: กระดุมอ่ะครับอันนี้คือเขาช่างโลขายเลยใช่ไหมครับพี
5: ่
2: หรือว่าโอ้
1: ถ้าเท่าส่วนที่มาขายไม่โอเคก็คือผ่านไปขายในวัดศรีเมืองต่อแต่ถ้าตกลงกันได้ก็เอาเข่งลงตรงนั้นเลย

0: ครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่อุดมนะครับเป็นผู้จัดการของที่นี่นะครับวิสาหกิจชุมชนท่าใหม่นะครับผมถามคำแรกเลยครับล้งแปลว่าอะไรครับพี
1: ่ล้งนี่จริงๆแล้วก็เหมือนอย่างกับเป็นศูนย์รวบรวมผลผลิต

0: แหล่งรับซื้อที่ครบวงจรนะมีกลุ่มพ่อค้าส่งออกแล้วก็มีกลุ่มพ่อค้าภายในประเทศ
1: ตอนแรกผมเข้าใจว่าล้งเนี่ยเป็นแค่แบบว่ารับผลประโยชน์แต่ว่าเนี่ยของพี่อุดมเนี่ยเขาแบบมีการให้ผู้อื่นด้วยให้ความรู้ให้การจัดการที่ดี
2: เคยแบบเฉลี่ยไหมครับว่าวันหนึ่งเนี่ยประมาณกี่ตันได้ครับ
0: ช่วงปริมาณมากๆเนี่ยวันหนึ่งก็อยู่ประมาณ3ตู้คอนเทนเนอร์ตู้ละ18ตัน
2: ตู้ละ18ตัน54ตัน
0: ครับ
2: โอ้โห
0: ภายในประเทศก็อยู่ประมาณอีกไม่เกิน 10% 20%
2: 90% ส่งกลับ
0: แล้วก็ที่เหลือก็ไปกลุ่มแปรรูปมั่งอะไรมั่ง
2: ครับ
0: ตรงนี้ก็คือตัวที่เราแยกเกณฑ์ออกมากลุ่มนี้คือ4ใส่4ฮะ
2: 4
0: 4คือลักษณะลูกมันจะตรงไม่เต็มนะ
2: ครับ
0: มันจะแบบ
2: มีว้าแหว่ง
0: ว้าแหว่งตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นไซส์4นะ
2: คือมาดูเกรดที่ส่งออก
0: ครับ
2: นอกประเทศกันครับ
0: กลุ่มนี่ก็จะเป็นไซส์ AB หมายความว่า A กับ B ปนกัน
2: สังเกตว่าครูเนี่ยจะเรียนตัวสวยมาก
0: สวยป่ะจะสวยป่ะ
2: โอ้ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นทุเรียนที่สวยขนาดนี้มาก่อนเลยส่งเมืองนอกนะครับหน้ากากทุเรียน
3: หน้ากากทุเรียน
4: หน้ากากทุเรียน
5: ปัญหาสำคัญของการผลิตทุเรียนให้ได้คุณภาพในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาคือการตัดผลผลิตก่อนเวลาที่เหมาะสมหรือการเก็บทุเรียนอ่อนมาขาย
6: จริงๆแล้วผมว่ามันอยู่ที่จิตสำนึกของชาวสวนมากกว่านี่บางครั้งเนี่ยของนะที่ขายไปเนี่ยมันยังไม่ได้คุณภาพนะไปชิงขายซะก่อนผลผลิตที่เขาขายไปมันอาจจะไม่มากแต่มันไปทำให้ผลผลิตที่เขาตามหลังมาเนี่ยเกิดความเสียหายคือส่วนใหญ่แล้วเราก็จะให้สมาชิกเนี่ยรอให้ถึงช่วงอายุจริงๆแล้วค่อยเก็บเกี่ยวกันจุดเด่นของเรานะที่เราไม่ขายทุเรียนอ่อนกันนะ
0: hey! จริงๆแล้วที่เรามาชุบขมิ้นเนี่ยคือขมิ้นเนี่ยมันมีประสิทธิภาพนะสามารถที่จะไปเคลือบแล้วไปสมานผิวถ้าเกิดเราไม่ชุบขมิ้นเนี่ยเวลาหนามเนี่ยมันไปทิ่มกันนะมันก็จะเกิดมีอาการเชื้อรายางออกมาม ันก็จะไม่สวย
2: เข้าใจแล้วครับ
0: ก็จะออกดำๆแบบช้ำๆอะไรประมาณเนี่ยผลสุดท้ายบางครั้งก็อาจจะเน่าได้อะไรประมาณนี
1: ้เขาจะไม่ปล่อยให้ทุเรียนอยู่เฉยๆเกิน10ชั่วโมงครับทุเรียนลูกหนึ่งสมมุติว่า6กิโลใช่ไหมครับ54ตันก็เท่ากับ 54,000 กิโล6กิโลก็เท่ากับว่า 8,000 ลูกถ้าจัดการไม่ดีพอมันก็คงจะแบบเละอยู่แล้วครับ
2: นี่คือขั้นตอนของการแพ็คกิ้งหลังจากที่เขาได้มาคัดเกรดกันแล้วเนี่ย A B C แล้วเนี่ยเกรด C หรือเกรดที่ต้องการจะส่งภายในประเทศเนี่ยเขาก็จะมาแพ็คกิ้งส่งรถกระบะอย่างนี้สำหรับผมเองอ่ะผมว่ายากที่สุดแล้วขั้นตอนนี้มันต้องเป็นมีขั้นตอนของการเทรนนิ่งใช้เวลา3เดือนครับในการฝึกแต่ละคน
7: มาจากตลาดไทยก็เราซื้อหลายที่บางที่ก็คือทำทุเรียนไม่แก่อะไรประมาณนี้แต่ที่นี่คือเขาตัดทุเรียนเปอร์เซ็นต์ไงแก่ดีอะไรประมาณนี้เลยลูกค้าติดปากต่อปากพูดกันเนี้ย
8: ทุเรียนมันได้คุณภาพครับเปอร์เซ็นต์มันแก่ดีครับลูกค้าชอบคนทานแล้วติดใจ
2: สุดยอดมากเลย
0: ลองชิมไหมลองชิมไหม
2: ยังไม่ได้รสชาติเลยพี่ขออีกสักชิ้น
9: ตบอังระวังนะพี่นั้น 2,000 นะครับ
5: การแปรรูปเป็นวิธีที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับทุเรียนที่ด้อยคุณภาพและยังช่วยเก็บรักษาความสดของทุเรียนไว้ได้นาน
2: พี่ดงครับเนื้อทุเรียนแบบไหนที่เราจะนำมาแปรรูปต่อครับ
0: วันนี้นะฮะในกลุ่มเราก็จะเอาทุเรียนที่มันด้อยคุณภาพนะ
2: ครับ
0: ไม่ใช่เนื้อด้อยคุณภาพนะ
2: ครับ
0: เปลือกมันมั่งที่เปลือกมันอาจจะโดนหนอนแทกหนอนเจาะอะไรประมาณนี้ที่มีตำหนินะ
2: ครับ
0: ส่งออกไม่ได้อะไรประมาณนี้นะชิ้นไหนที่มันเล็กไม่สวย
2: ครับ
0: ก็จะไปแปรรูปชิ้นนี้ชิ้น A ชิ้น B ชิ้นอะไรแบบนี้ไอ้พวกนี้เราก็จะ
2: แยกเกรดดี
0: แยกเกรด
1: ห้องที่แกะเนื้อเนี่ยก็คือเป็นห้องที่ใช้สกิลสูงมากคือต้องเป็นแรงงานที่แบบได้รับการฝึกมาอย่างดีมากครับเขาแกะเนื้อโดยที่ไม่ให้เนื้อช้ำหรือมีส่วนใดส่วนหนึ่งเสียเลยเพราะว่าจะเอาแบบทั้ง 100% นะครับที่เกษตรกรในกลุ่มของเขาเนี่ยเอามาให้เนี่ยจะต้องเอาไปใช้ได้หมด
2: โอ้โหดูลูกนั้นดิครับสุดยอดมากเลย
0: ลองชิมไหมฮะลองชิมไหม
2: ขอสักเม็ดนึงได้ไหมครับ
0: ดีมาก
2: ยังไม่ได้รสชาติเลยพี่ขออีกสักชิ้น
10: ยังไม่ได้รสชาติเลยพี่ขออีกสักชิ้น
2: นี่การแกะทุเรียนครับพี่ครับแกะให้ผมหน่อยแล้วก็ได้มาดีใจมากครับเนี่ยอยู่ที่ไหนครับพี
0: ่ครับอยู่ในห้องแรกเลยห้องบาร์ห้องนี้คือ
2: บาร
0: ์ลบ40องศาอันนี้ใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง
2: 4-5 ชั่วโมง
0: ครับก็จะแข็ง
2: โอเย
0: คือเนื้อทุเรียนเนี่ยมันจะคงสภาพได้นานเป็นปีๆนะ
2: ครับ
0: ต่อไปนะเพราะถ้าเกิดมีปริมาณมันล้นตลาดมันเยอะเกินไปแล้วก็สามารถเอามาเก็บไว้ชั่วคราวไว้ก่อน
2: เปิดออกมาเป็นโอ้เย้หนาวเท้า หนาวเท้าครับผมเคยไปรัสเซียอุณหภูมิลบ -30 แต่ผมว่าอันนี้หนาวกว่าครับไปดีกว่า

0: ันนี้ก็อยู่ที่สวนของพี่อุดมนะครับอันนี้ประมาณสักกี่ไร่อะครับพี
1: ่ตรงนี้ก็ประมาณ100ไร่ครับ
0: คูณ100ไร่ในไร่นึงมีประมาณกี่ต้นนะครับ
1: แปลงนี้ผมปลูก10เมตรคูณ10เมตรนะฮะไร่นึงก็ปลูกได้ประมาณ15ต้นอันนี้ถ้าเกิดว่าเราปลูกชิดเกินไปเนี่ยต้นไม้มันก็จะขาดแสงแล้วก็อากาศที่ต้องถ่ายเทมันทำให้ช่วงฤดูฝนอากาศที่มันแบบมีความชื้นสูงเนี่ยมันก็จะเกิดเชื้อราอะไรต่างๆอะไรประมาณนี้ฮะ
0: สวนทุเรียนเนี่ยในจินตนาการของผมเนี่ยมันคงจะเป็นสวนที่แบบว่าต้นไม้แบบทึบๆๆๆใหญ่ๆแล้วก็แบบมีทุเรียนแบบเป็นพวงๆเป็นเยอะๆอะไรเงี้ยครับแต่พอผมมาเห็นสวนของที่นี่แล้วเนี่ยผมให้ความรู้สึกว่านี่มันไม่ใช่ประเทศไทยนี่มันคือยุโรปชัดๆครับนี่มันเป็นการจัดการสวนที่ดีมากสะอาดโล่งแล้วก็อากาศถ่ายเทตลอดลักษณะเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวนึงเลยอะครับ
2: คำว่าวิสาหกิจชุมชนเนี่ยของกลุ่มพี่หมายความว่ายังไงร่วมกลุ่มกันอย่างไรทำไมถึงคิดจะรวมกลุ่มกันขึ้นมา
1: เมื่ออดีตที่ผ่านมาเนี่ยเกษตรกรส่วนใหญ่ก็ต่างคนต่างทำต่างคนต่างผลิตนะคือผลิตไปคนละทิศคนละทางคุณภาพออกมาก็จะไม่คล้ายกันต้นทุนก็จะต่างกันมันก็ทำให้บางครั้งเนี่ยเวลาซื้อขายเนี่ยมันก็เสียโอกาสนะตั้งแต่รายผลิตเลย
0: พี่อุดมทำอย่างไรครับให้วิสาหกิจชุมชนของพี่เนี่ยเข้มแข็งขึ้นมาขนาดนี้ได้ครับมีแบบกฎระเบียบมีกติกาอย่างไรมีแนวคิดอย่างไร
1: คือจริงๆแล้วมันก็เป็นอาชีพของเราเป็นงานของเราที่เราต้องช่วยกันทำช่วยกันบริหารการนะในกลุ่มของเราก็เหมือนครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งที่มีคนอยู่หลายคนนะตรงนี้มันก็ต้องมีสัดส่วนต้องมีปัญหาต้องมีอะไรเยอะสมาชิกทุกคนเนี่ยเข้ามาก็เพื่อผลประโยชน์เพื่อสิทธิ์ของตัวประมาณนี้เราเองเราเป็นผู้นำกลุ่มเนี้ยเราต้องพยายามคือทำยังไงให้สมาชิกเนี่ยเกิดประโยชน์ให้สูงสุดนะคือเราค่อยเป็นค่อยไปคือให้สมาชิกทุกคนเนี่ยเริ่มต้นคนถึง 20% ก่อนคือเอาของที่มีอยู่นะที่แก่ๆเนี่ยนะเอามาขายรวมกันนะให้เขารู้ว่าตรงเนี้ยเรามีทุเรียนคุณภาพให้กลุ่มของเราเนี่ยคือมีพ่อค้าเข้ามาซื้อถึงที่นะ
3: สามารถเป็นเพราะทุเรียนต้นๆเนี่ยลงทุนสูง
0: อันนี้คืออะไรอะครับพี่
1: คือกองปุ๋ยหมัก
0: อ๋อที่จะพามาดูเมื่อกี้ใช่ไหมครับ
1: ที่เราคือเอาเปลือกทุเรียนนะมาย่อยสลายถึงเวลาแล้วเราก็เอาปุ๋ยคอกพวกมูลไก่มาเข้ารวมเพื่อจะได้มีธาตุอาหารได้ครบถ้วน
4: ด้วยการเปิดรับความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆจากภายนอกวันนี้เปลือกทุเรียนที่เคยเป็นขยะสร้างปัญหาให้กับเกษตรกรกลับกลายเป็นปุ๋ยชั้นดี
1: ส่วนผสมก็จะมีแกะเผาเพื่อไปปรับแล้วก็เดี๋ยวพอถึงเวลาช่วงก่อน1เดือนเราจะใส่เราก็จะเอาเชื้อไทรโคเดอร์มามาใส่เข้าไปปรับโครงสร้าง
0: ครับ
1: ให้ย่อยสลายได้ดีขึ้น
0: ตั้งแต่ปลูกยันเก็บเกี่ยวพอเก็บเกี่ยวเสร็จปุ๊บเปลือกมันก็เอามาเป็นปุ๋ยได้ต่อ
1: ได้ต
0: ่ออันนี้เขาตัดกันอยู่เลยใช่ไหมครับพี่
5: ครับ
0: พี่อย่าเพิ่งตัดนะครับผมเสียวครับเสียวหัวไอ้ลูกนี้กี่เดือนแล้วครับหลังจากเห็นดอก
1: ตั้งแต่เห็นดอกมาประมาณ130วันได้แล้วฮะ
0: แต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะร่วงลงมาใช่มั้ยครับ
1: มีถ้าลูกไหนถ้ามันเกินอายุก็จะหล่น
0: เสียวๆผมแล้วใกล้แล้วผมก็เต็มตัวแล้วครับระวังนะพี่นั้น 2,000 นะครับ
1: เฮ้ย
0: 2,000 บาทครับลงมาจากฟ้า
1: ลูกนี้จริงๆอ่ะเป็นเกรดพรีเมียมได้ลูกเน
0: ี่ยเป็นเฉียงครับ
1: เฉียงระวัง
0: 2,000 บาทครับเจอกันในซุปเปอร์ครับผมนี่ที่เนี่ยเป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่เหนียวแน่นมากมีการสนับสนุนจากภาครัฐที่ดีคือเขาติดต่อภาครัฐเองนะครับขอความรู้ทางวิชาการการสนับสนุนแล้วก็การตลาดผมก็คาดหวังว่าความรู้ที่ได้มาทั้งหมดในวันนี้เนี่ยสามารถเอาไปบอกกับคนอื่นชาวบ้านหรือเกษตรกรอื่นๆได้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าดีหรือไม่ดีไอ้นี่ผมซื้อมาจากข้างนอกนะครับ
1: ถึงทุเรียนเนี่ยเราจะไปมองรูปทรงเพราะเรากินเนื้อเราไม่ได้กินเปลือกนะคือบางครั้งต้องดูเลือกดูผู้เป่งๆอย่างลูกนี้โอเคเลยมันมีกลิ่นสับๆแล้วหอมน้อยๆอย่างเงี้ยพวกนี้ลองต้องเวลาดมต้องดมที่ก้นลูกมันประมาณนี้

0: พอจบปี4ปุ๊บก็รับปริญญา
1: ใช่เหมือนส่วนข้าง
0: เป้าหมายของชีวิตผมจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้อยากเป็นนักบินไปจนแก่จนเกษียณนะครับเพราะว่าพ่อแม่ผมอะครับเป็นเกษตรกรอยู่ด้วย
2: ผมอยากให้คนไทยได้กินของดีไม่ใช่กินของเก๊
3: สิ่งสำคัญของการทำการเกษตรในปัจจุบันก็คือการปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่รักและมีความสนใจในอาชีพเกษตรกรซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทย
0: อยากทำตามพ่อครับพ่อก็เป็นเกษตรกรแล้วก็ทำอาชีพนี้เลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กจนโตนะฮะก็เลยเลือกที่จะเรียนต่อในสายอาชีพนี้แล้วก็กลับมาช่วยพ่อทำต่อฮะก็ร้อนก็เหนื่อยแต่ก็มีความสุขดีฮะอย่างหนึ่งคือช่วงนี้ตลาดทุเรียนค่อนข้างจะดีทำแล้วมันเห็นรายได้มันเห็นกำไรแล้วก็รู้สึกภูมิใจรู้สึกดีใจ
4: ถ้าเราไม่มีการพัฒนาต่อยอดอนาคตนะอาชีพของเราก็อาจจะถูกทิ้งปล่อยนะทำให้ลูกหลานเราเนี่ยในอนาคตไม่อยากจะเดินในเส้นทางอาชีพนี้ต้องช่วยกันพัฒนาอาชีพนะให้เด็กรุ่นหลังเนี่ยได้ต่อยอดให้เขามองเห็นว่าอาชีพเกษตรกรเนี่ยไม่ใช่เป็นอาชีพที่มันลำบากหรือยากเหมือนสมัยก่อน
0: ตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในสวนของคุณแม่นะครับไม่ใช่มีแค่ทุเรียนอย่างเดียวมีกล้วยด้วยนะครับเป็นมันปลูกได้ด้วยกันนะครับม
1: ัน
0: ปลูก
1: ได้ได้เพราะว่าทุเรียนก็ต้องอาศัยร่มเงาจากกล้วยใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: เพราะว่าปีแรกเราก็ยังไม่ได้ไรายได้จากทุเรียน
0: ครับ
1: เราก็มีไรายได้จากกล้วย
0: ถ้าทุเรียนยังไม่โตแล้วก็ปลูกกล้วยแทนก่อน
1: มันเป็นพืชที่ให้ผลผลิตเร็ว8เดือนมันก็จะมีไรายได้คือกลับเข้ามาดีกว่าเราปลูกทุเรียนเดียวๆแล้วก็ทำร่มให้ทุเรียนอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะมันก็ไม่ได้ประโยชน์ปี1ปี2เราก็มีไรายได้จากกล้วยพอปี3ปี4ทุเรียนถึงจะมีผล
0: พอจบปี4ปุ๊บก็รับปริญญา
1: ใช่เหมือนส่วนข้างๆใช่ไหมเขาเริ่มรับปริญญาแล้วเห็นไหมนะ
3: การตลาดออนไลน์เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มีมูลค่าและไม่อาจมองข้ามได้ในปัจจุบันไม่เว้นแม้แต่สินค้าทางการเกษตร
5: จับประโมทครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
5: กล่องนี้คือยังไง
6: กล่องสำหรับใส่ทุเรียนพรีเมียมครับจะเห็นว่าพรีเมียมดูเรียนโปรดักต์ออฟไทยแลนด์แบรนด์ทุเรียนไทยมันหายไปจีนเขาทำตลาดทรงหนึ่งก็คือต่อไปเนี่ยเขาจะปลูกที่ไหนก็ได้ส่งเสริมการปลูกที่ไหนก็ได้แล้วก็เป็นแบรนด์ยี่ห้อนั้นผมก็เลยชวนชาวสวนเนี่ยถ้าไม่มีใครทำให้เรามานั่งทำอะไรกันสักอย่างหนึ่งไหมให้มันเป็นชื่อของเมืองไทยก็คือทุเรียนไทยก็เลยทำเป็นสถาบันทุเรียนไทยนี่น้ำหนักประมาณ5กิโลนี่นะครับขายระบบออนไลน์เนี่ยนะครับส่งให้ถึงบ้านเลย 1,000 บาทก็ตก100กิโลประมาณ200บาท
5: ไม่เจ็บ
6: ความแตกต่างจริงๆของมันก็คือเรื่องของคุณภาพความหมายในแง่ของผู้บริโภคผมอยากให้คนไทยได้กินของดีไม่ใช่เจอคำพูดของดีๆส่งขายต่างประเทศแล้วคนไทยต้องมากินของเก๊ของไม่ได้คุณภาพที่เรารับประกันนี่ก็คือว่า1ทุเรียนของเราเนี่ยเป็นทุเรียนที่แก่สุกแล้วต้องอร่อยนะครับ
0: เป้าหมายของชีวิตผมจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้อยากเป็นนักบินไปจนแก่จนเกษียณนะครับเพราะว่าพ่อแม่ผมอะครับเป็นเกษตรกรอยู่ด้วยก็คิดว่าอายุสัก45ปี50ปีก็ออกจากงานการบินแล้วก็กลับไปเป็นเกษตรกรครับ
5: ทางภาครัฐเองก็อยากจะให้คนต่างจังหวัดคนในบ้านผมเนี่ยยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้เจริญเติบโตด้วยลำแข้งของตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้แล้วเราก็จะกลับมาเป็นพื้นที่ที่ได้รับความนิยมอีกครั้งนี่คือเป้าหมายที่ผมคิดว่ายังไงก็ตามแต่คนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยต้องได้รับการเคารพนับถือ
3: ความรักในอาชีพและการน้อมนำพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องของการแบ่งหน้าที่การทำประโยชน์ตามความถนัดและความสามารถเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวสวนทุเรียนจันทร์มีความเข้มแข็งสามารถผลิตและส่งออกผลไม้ไทยได้อย่างภาคภูมิท่ามกลางวิธีแข่งขันระดับโลก

0: ราส่งไปห้องแลบแล้วแต่เราก็ยังไม่เชื่อแหละเท่าไหร
1: ่ไม่เชื่อต้องต้องได้ทดลองเองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมาใกล้ใกล้อันนี้เป็นน้ำมันเนื้อที่เราเจียวออกมาเอาเนื้อลงแป๊บหนึ่ง
2: หยุดก่อน
1: จะกินน้ำลายหน่อย
3: ดูภาพแล้วคือน้ำลาย
4: กวงเหมือนกันเลย

0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะแล้วก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
0: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานลัดพิธีลัดทัพพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติ

0: จงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
1: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
4: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพกรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพกรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
3: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
4: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
5: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอันแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
4: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
6: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
7: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
4: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: กี่อันเนี่ย
1: ก็สามอันก็ตะข่ายอันนึง
2: เหมือนกันค่ะ
0: กันเดี๋ยวก็เรียงเหมือนเมื่อกี้เลยนะเสร็จแล้วก็เอาถั่วโรยหรือเปล่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะคะมันก็จะงอกออกมาเป็นแบบน
2: ี้เสร็จแล้ว
0: แล้วเราก็จะเอาไปกินกับก๋วยเตี๋ยวหรือเอาไปผัดพูดแล้วหิวสวัสดีค่ะรายการขนมไทยอะไรเอ่ยมาแล้วค่ะวันนี้นะคะเราก็มากันที่ศูนย์เรียนรู้บ้านบางพลับจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
3: ทำอะไรกันอยู่เด็ก
0: ๆสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: นี่คือคุณครูสมทรงค่ะเป็นประธานกลุ่มชุมชนบ้านบางพลับค่ะ
0: ก็นี่ก็ปลูกถั่วงอกกัน
2: ใช
3: ่
2: แบบนี้ถูกไหมคะ
3: ถูกแล้วลูกถูกเลย
2: แสดงว่า
3: อย่างนี้เรียกว่าได้1ชั้นแล้วเราจะทำประมาณสัก 3-4 ชั้นก็ได้ลูก
2: อ๋อไม่ได้ปลูกแค่ชั้นเดียว
3: ถ้าหลายชั้นก็ได้เยอะไงลูกนะครับขั้นสุดท้ายนะต้องมีผ้าปิดไว้อย่างนี้ลูก
0: แบบ
3: ไว้ด้ว
0: ย
3: เนี่ยถูกต้องอ่ะลูกเก่งมาก
0: มันจะได้ไม่ลอยไปกับน้ำ
3: ใช่
2: พอเสร็จแล้วมันจะออกมาได้แบบนี้ป
3: ่
2: ะ
3: ก็ต้องใช้เวลาลูกละเพาะเนี่ยนะเราต้องใช้เวลาประมาณสัก3คืนแต่ว่ารดน้ำนะครับวันละประมาณสัก4เวลาเช้ากลางวันเย็นแล้วก
4: ็ก่อนนอน
3: รดแล้วทำไมจึงเรียกถั่วงอกมือถือนะลูก
4: มันสามารถถือได
3: ้สามารถใช้มือถือได้นะครับ
2: ถือกลับบ้านได้เลยหรือเปล
3: ่
2: า
3: ถือกลับบ้านได้ถือไปที่ทำงานก็ได้
0: ดีเลยครับเป็นถั่วงอกพกพา
3: ถั่วงอกพกพาใช่ไหมเพราะว่าชุมชนที่นี่เนี่ยเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเรามีการแต่งกิ่งส้มโอกิ่งลิ้นจี่เนี่ยเราก็เผาถ่านซะแล้วก็อีกถ่านนึงก็คือแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรนะครับหรือเรียกว่าผลไม้กลับชาติพวกนี้ลูกนะเดี๋ยวจะกลับชาติยังไงเดี๋ยวเธอไปดูได้เดี๋ยวครับเขากลับชาติยังไง
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพวกเราฝากถั่วงอกมือถือไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพอกลับมาดูอีกทีมันงอกมาเป็นแบบนี้งอกไวมากเลยนะคะ
5: นี่ผลไม้กลับชาติแน่ๆเลย
4: กลับชาติเป็นฐานด้วย
0: ดำเป็นปี
4: ไม่ใช่นี่มันฐานผลไม
2: ้ฐานผลไม
5: ้อันนี้มันคือผลไม้อะไรอ่ะ
3: อะไรเอ่ย
5: ใ
2: ช่ไหมอัน
5: น
2: ี้
5: ม
2: ัน
5: ค
3: ื
5: ออะไร
3: ส้มโอลูกเล็กๆอ่ะทานผลไม้นี่ก็คือผลไม้ที่เราเหลือแล้วเราตัดแต่งทิ้งแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถจะใส่เตาเผาได้ด้วยแล้วก็เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างเช่นอย่างเนี้ยก็ลูกละ30บาทแล้วหรือว่ามาเนี่ยอย่างเนี้ยประมาณ 25-30 บาทแล้ว
5: เอาไปดับกลิ่นได้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ลูกใส่ไว้ในตู้เสื้อผ้าก็ได้
0: เฮ้ยมีประโยชน์เยอะ
5: ทำไมมีเห็ดอยู่ในโอ่งด้วยอ่ะ
0: ปกติเคยเห็นแต่ที่เพาะในโรง
2: สวัสดีค่ะ
3: ครับมาริคัม
0: อันนี้คือเห็ดนางฟ้า
6: เห็ดนางฟ้าค่ะจริงๆแล้วคือเห็ดนางฟ้าแต่เอามาเพาะในโอ่งเราจึงเรียกว่าเห็ดโอ่งการเพาะนี้นอกจากจะใช้โอ่งแล้วเราอาจจะใช้ภาชนะก็ได้ภาชนะเหลือใช้อย่างเช่นตะกร้าหรือว่ายางรถยนต์ก็ได
5: ้แล้วอย่างนี้ถ้าเรารดน้ำมากเกินไปอะค่ะแล้วมันจะตายไหม
6: มันจะเน่าค่ะมันจะเน่าเราจะได้แต่เห็ดเน่าเน
0: าะเห็ดเน่าถามผลไม้เราก็ไปแล้ว
2: ค่ะ
0: เห็ดเราก็ไปแล้วแล้วอันไหนผลไม้กับชาตินะคะน้องๆพอจะรู้ไหมน้องเตยพอจะรู้ไหม
3: น้องเตยลูกน้องเตยพาไปดูได้เลยนะครับ
0: งั้นต้องขอบคุณคุณลุงแล้วก็คุณป้ามากๆเลยนะคะ
5: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบค
5: ุ
2: ณค
5: ่
2: ะ
0: ได้ความรู้เยอะเลยไปน้องเตยพาพวกเราไปหน่อยเดี๋ยวพี่เป๋จะไปดูที่บ้านว่ามีโอ่งหรือเปล่าจะได้เอามาเพาะเห็ดได้ด้วยดีไหมคะ
2: ใช่ไหมลูกมังคุดเต็มเลย
0: ระวังล้ม

0: กับยังเป็นสีเขียวอยู่เลย
1: มันยังเป็นสีเขียวไม่
0: ได
1: ้ไม่
0: ได้ไม่โซ
2: ่มาเก็บผลไม้บ่อย
1: ไหมเสียวที่สุด
2: ส่วนมากเก็บอะไรบ้างคะ
3: ก็ตะลิงปิงมาได
4: ้แล้วไหนตะลิงปิงอะ
2: เฮ้ยนั่นไงเต็มต้นเลย
4: มันเด่นมาทั้งพวง
2: เว้ย
4: เอาละ
5: เนี่ยเราไปทำตะลิงปิงกับชาได
2: ้หือตะลิงปิงกับชาม
4: ันเป็นยังไงคะเนี่ยตัวมีไฟยังไม่รู้เลย
2: ไม่ก็คือเรากินไปแล้วใช่ไหมแล้วทีนี้มันก็กลับชาติมาเกิดอันนี้
4: บอลละ
2: เปรี้ยวจัง
4: บอลละเพชร
2: เขาใหญ่ใหญ่เลยทุกคน
6: ไปไหนกันจ๊ะ
7: นี่คือป้าแดงที่ทำผลไม้กับชาติ
2: แล้วมันกับชาติยังไงครับ
6: อ้าวเดี๋ยวหนูชิมอันนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะรู้ว่ามันกับชาติยังไงนะคะ
2: อันนี้นี่คือกับชาติแล้ว
6: ชิมดูจะได้รู้นิดเดียว
2: ขม
1: เฮ้ยหนูไม่กล้า
4: ไม่อย่างที่บอกไงคะหวานมันลมขมมันยาก
2: เร็วๆกินหรือยัง
6: เอาแค่แตะๆก็ได้ไม่ต้องใส่เข้าไปหรอก
2: เมื่อกี้หนูก็แตะค่ะ
4: ผมมากเลย
2: โอ้อันนี้คือยังไม่กลับชาติ
6: ใช่
2: อ
6: ้
2: าว
5: ขมจนน้ำตาไหลเลยค่ะ
2: ขมปิดปีเลยนะคะ
6: เดี๋ยวหนูดูที่กลับชาตินะคะนี่กลับชาติแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะ
2: บาราเพชรอีกครั้งหนูไม่ชิมนะคะ
6: ต้องชิมค่ะต้องชิม
2: หนูไม่ชิมได้ไหม
6: ไม่ได้
1: เพราะว่าคราวนี้กลับชาติ
6: ถ้าไม่ชิมก็มาไม่ถึงตรงนี้
2: แสดงว่าเมื่อกี้นี่ขมมากเลยแล้วอันนี
4: ้หอมน้ำเชื่อมค
2: ่
4: ะ
2: อ๋อใช่
6: หวานไหมคะ
2: อ๋อก็คือบอลและเพชรเนี่ยกับชาติมาเกิดเป็นรสชาติหวานหวานใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะจากขมมาทำให้เป็นหวาน
2: อยากกินค่ะขมปิดปีก็ทำให้เป็นหวานได
4: ้แล้วอันนี้ต้องเป็นหวานอีกแน
6: ่มันเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษที่นี่ทำเอาไว้อันนี้ก็เหมือนกับวิธีการถนอมอาหารอย่างมะละกอสุกเรากินไม่ทันเราก็นำมาแปรรูปก็เป็นวิธีถนอมอาหารได้อีกแบบนึง
2: วันนี้นี่ทำให้เฟย์รู้แล้วล่ะค่ะว่าทำไมที่นี่เนี่ยถึงได้รับรางวัลเศรษฐกิจพอเพียง2ปีซ้อนใช่ค่ะทำให้พวกเราทุกๆคนเนี่ยได้รู้จักคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ
8: ใช่ค่ะอย่าลืมเอาไปทำที่บ้านด้วยนะคะ
2: วันนี้พวกเราขอบคุณคุณยายมากๆเลยนะคะ
8: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณมากค่ะ
8: นี่น้องๆคะพี่เฟย์นัดคุณครูที่สอนพวกเราทำขนมมัสคอตเอาไว้ที่นี่เนี่ยมีกลุ่มอนุรักษ์ขนมไทยในวังถ้างั้นเราไปทำขนมกันนะ
2: น้องเจนกับน้องโบอิง
8: ค่ะ

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: หุยเฮ้ยน้องๆเนี่ยค่ะผลไม้กับชาติที่พวกเราไปทำกันไง
3: ใช่ค่ะมีตะลึงปิงมีมะนาวนี่ดูสิคะมีขนมด้วย
2: ว่าแต่น้องๆรู้หรือยังคะว่าหน้าตาของขนมมัสคอตเนี่ยเป็นยังไง
4: เป็นแบบนี
2: ้มันแบบนี
3: ้ใช่ค่ะรู้เร็วมากเลยเนี่ย
1: อันนี้เขาจะเป็นหนึ่งในขนมไทยในบทพระราชนิพนธ์กาบเหเรือชมเครื่องขาวหวานนะคะของล้นเกล้ารัชกาลที่2ก็จะมีรวมๆแล้วได้ประมาณ16ชนิด
5: มัสคอตกอดอย่างไรน่าสงสัยใครขอถามกอดเคล้นจะเห็นความขนมนามนี้ยังแคลงขนมมัสคอตเป็นขนมในกาบเหชมเครื่องขาวหวานในสมัยรัชกาลที่2สันนิษฐานได้ว่าได้รับอิทธิพลมาจากประเทศโปรตุเกสนะครับหน้าตาของขนมจะคล้ายๆกับคัพเค้กเป็นขนมไทยชาววังอีกชนิดหนึ่งที่ต้องใช้ความพิถีพิถันประณีตในการทำครับ
2: หุยหน้าตาน่ากินมากๆเลยนะคะคุณครู
1: ต้องลงมือทำกันเองจะได้รู้ว่าอร่อยแค่ไหน
6: ส่วนผสมหลักของตัวขนมนะครับก็จะมีแป้งสาลีนะครับ
3: แป้งสาลีน้ำตาล
6: แล้วก็ไข่ไก
1: ่เดี๋ยวเราจะเคาะไข่เคาะส่วนบนก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะให้พี่เอ็มเคาะให้ดูนะคะ
6: เคาะเลยนะครับจริงๆแล้วการเคาะแบบนี้เราจะได้ดูด้วยว่าไข่ใหม่หรือไข่เก่านะครับ
1: เห็นไหมสามารถดูได้ด้วยว่าไข่มันใหม่หรือเก่าถ้าไข่เก่าปุ๊บเราก็ไม่ใช้
3: ไข่เละแล้วว้ายครึ่งใบแล้วไม่เป็นไรต้องทำให้เขาเติร์นได้แล้ว
1: นะคะค่ะโอเคเทได้เทเลยนะลูก
6: หนึ่งตวงแป้งนะครับหนึ่งถ้วยตวง
3: นี่ค่ะแป้งสาลีตวงจะไปทาหน้าซะแล้ว
1: จ้า
6: อันนี้เองใส่เลยน้ำตาลทราย
2: น้ำตาลทรายก็1ถ้วยตวงเหมือนกันใช่ไหมคะ
3: แหว่งไปนิดนึงแหว่งไปนิดนึง
6: ปาดเลยปาดออก
1: ไม่เป็นไรประมาณ
6: ทำให้ส่วนผสมนี่เข้ากันนะฮะโดยใช้การคน
2: ค่อย
1: คนลูกค่อยคนกัน
3: คนให้ไข่
1: เวลาคนหนูก็คนไปทางเดียวกันนะคะ
2: จับ
1: หนูสองหนูคนทางไหนคนทางนั้นนะคะอย่าย้อนไปมานะคะ
3: ได้แล้ว
2: สีจะออกนวลๆนะคะ
3: ปกติตีไข่มันจะไม่เหนียวมากแต่มันจะเหนียวๆหนักๆนิดนึง
6: ในเวลา
1: เราตีไข่เขาจะฟูขึ้นมามันมีส่วนช่วยไง
6: ได้ละ
1: จะได้แล้วลูกไปทำไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆ
3: ปั่นแรงๆก็ได้แต่อย่าทำให้มันหกแค่นั้นเอง
2: ต้องคนอีกนานไหมคะ
6: ถ้าใช้มือนี้ก็ประมาณ30นาที
1: ครึ่งชั่วโมงดีลูกดีลูกเนี่ยจะใช้ได้แล้วลูก
3: ดูสิมันเริ่มเป็นสีนวลแล้วแล้วนี่ใช้ได้หรือยังคะ
1: อ
3: ๋
1: อใช้ได้แล้วค่ะ
6: เอาถาดมาเอาพิมพ์มานะครับ
1: เอาถาดนะคะ
6: แล้วก็เอากระดาษรองขนม
3: ถ้าไม่ได้งั้นคงต้องให้คุณครูช่วยแล้วค่ะ
6: เลี้ยงให้เต็มนี่เลย
3: สมัยก่อนนี่มีพิมพ์แบบนี้ด้วยเหรอคะ
6: ก็จะเป็นทองเหลืองครับแล้วก็ใช้ทาน้ำมันขี้โร่หรือน้ำมันมะพร้าว
1: น้ำมันขี้โร่ก็คือทำมาจากมะพร้าวนั่นแหละค่ะนำมะพร้าวไปเคี่ยวกวนไปเรื่อย
3: ๆเค
1: ี่
3: ยว
1: เราจะเรียกน้ำมันนั้นว่าน้ำมันขี้โร
6: ่ขั้นตอนการเอาไปก็ตักหยอด
3: ตักหยอดเลย
1: ค่ะ
6: ตั้งช้อนเลย
1: แล้วก็ตั้งช้อนขึ้นนะคะ
3: ให้เหลือขอบไปนิดนึงนะ
2: ไม่เป็นไรค่ะ
3: เราต้องสู้เขานะ
1: ยังไงคะขนมไทยพิถีพิถันไหมคะ
3: พิถีพิถันค่ะ
2: คนเร็วมาก
3: เ
2: ลย
3: เร็วบ้าเร็วบ้า
1: เราหยอดตัวแป้งแล้วเดี๋ยวเราจะมีแต่งหน้าให้สวยด้วยนะคะเดี๋ยวหนูก็นำไปอบนะคะ
3: นี่
2: ต้องอบนานกี่นาทีคะ
6: 30นาทีครับ
3: อ่ะงั้นสั่งน้องปันเลยนะคะเป็นหน่วยกล้าตายไปอบให้ไม่ร้อนขนาดนั้นหรอกค่ะอันนี้เดี๋ยวไฟเก็บพิมพ์ห้าเผื่อไปไว้ด้วยนะคะ วางไว้ชั้นไหนอะคะ
6: ชั้นล่างเลยครับ
1: ชั้นล่างเลยลูกจ้า
6: ครับผมอ่ะนี่ถาดนะครับชั้นบนเลยนะครับ
3: ชั้นบน
6: ครับผม
2: ดันเข้าไปด้วย
3: ได้แล้วค่ะ
6: แล้วก็ปิดเตา
1: แล้วก็ปิดฝา
6: อีก30นาทีตอนนี้เราก็จะมาทำส่วนประกอบของหน้าขนมโดยการใช้ไข่ขาวอย่างเดียวของไข่เป็ดเอาเลยเคาะเลยไม่ต้องกลัวเจ็บเคาะเลย
3: นั่นแหละค่ะกลัวแล้วหนูก็เงี้ยออกมาน
6: ั่นแหละครับ
2: ไม่ออก
6: เกลือนิดนึง
2: ไม่ออก
6: ไข่แดงแตกโอเคหนึ่ง
2: ใบสวยมาก
0: วิ่งไข่แดงมันใหญ่กว่า
2: เอ้าทีเดียวออกเลย
0: โอ้นี่ค่ะได้แล้ว1ฟอง
2: อ่ะ
0: ไม่ออก
2: อันนี้
4: แตก1ฟอง
2: แตก1ฟอง
3: ไม่เป็นไรตบมือตบมือ
2: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
6: สวยมา3ลูกแล้ว
2: ลูกที่4ปรากฏว่าแตก
6: ปุ๊บ
2: ได้แล้ว
6: นี่ถึงขั้นตอนการแยกละเอาเลยลง
2: ไม่แตกหรอกไม่แตก
6: ไม่แตก
2: เราต้องเชื่อมั่นว่ามันไม่แตกแน่นอน
3: ออกให้หมดหน้าก่อนนะเดี๋ยวไปย้ายมาตรงนี้ก่อนอ
2: ย่างนี้นะคะ
6: นั่นแหละต้องเบาๆมืออ
3: ันนี้ใส
1: ่ดูเอานิ้วโป้งรีดไข่ขาวหน่อยก็ได้นะคะ
0: แตกค่ะ
1: แตกแล้วคืนไปเลยลูกเอ้าม
2: ีลูกเดียวที่ไม่แตกพอเราแยกไข่เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราทำอะไรต่อคะ
6: ก่อนนี้ก็ทำหน้าขนมนะครับโดยการที่เอาไข่ขาวอาจจะติดไข่แดงนิดหน่อยเติมน้ำตาลลงไปเติมไปก่อน1ถ้วย
2: แล้วเราต้องคน
6: คนให้ฟูแบบเมื่อกี้แหละค่อยเทไปนะอย่าเพิ่งเทหมดนะ
1: ถ้าเราตีให้ขาว
6: ค่อยเทค่อยเท
1: เราต้อง
6: ไม่ต้องหมดนะทำแบบเมื่อกี้เลยคนทางเดียวกัน
2: ทีเดียวก่อนนะใส่ทีเดียวพร้อมกันไปหมดเลยไม
6: ่
2: ได
6: ้อ๋อตรงนี้มันจะทำให้ไม่ฟู
3: เป
6: ็นเม็ดด้วยมันจะไม่ฟู
2: เออหมดแล้ว
6: ครึ่งเดียวก่อนครึ่งนึงพอละลายดีแล้วก็ใส่เรื่อยๆทยอยใส
2: ่โอ้โหจับถ้วยเอียงๆเอาไว้แล้ว

0: ามาทำอะไรอะคะเน
1: ี่ยเอามาบีบหน้าขนมนี่แหละครับให้มันแข็ง
0: บีบใส่หน้าขนม
1: ใช
0: ่แล้วถ้าบีบลงไปมันจะไม่เปรี้ยวหรอคะ
1: ความเปรี้ยวมันจะน้อยนะเพราะว่ามันจะทำให้ไข่ขาวมันแข็งแล้วก็น้ำตาลที่เราใส่ไปดีปริมาณที่มาก

0: พวกเรา
1: ต้องตีต่อไปอีกนานแค่ไหนคะ
0: ก็อีก10นาทีก็เสร็จแล้วครับ
2: อีก10นาทีก็เสร็จแล้ว
1: เราก็จะได้ไปที่นั่งเขาแบบนี
0: ้ครับผม
1: ไม่เราคงไม่ได้ของเขา
3: ไม่ใช่ค่ะ
1: คงจะออกส้มๆนิด
3: ๆ
1: ออก
3: สีสวย
1: โอ้ยอันนี้เป็นสีขาวแล้วแต่มันไม่ค่อยฟู
2: กินขนม
0: แดงเยอะนิด
2: หนึ่งเคี้ยว
1: น่าจะสุกแล้วมั้ง
0: น่าจะสีขา
1: วงั้นเดี๋ยวปั้นไปดูให้แล้วกันนะคะ
2: มาอ๋อเดี๋ยวต้องเอา
1: ผ้าพื้นนึงค่ะอยากดูแล้วว่าหน้าตาเป็นยังไง
2: มาแต่ก็ร้อนอยู่นะคะเนี่ย
1: โอ้ร้อนนะคะร้อน
2: สวยมาก
3: เห็นไหมคะ
0: ขนมเดียวกัน
1: ฟูจังเลยค่ะ
2: ใช่
3: เสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวเราจะตักตัวครีมหน้าขนมนี้ใส่ถุงกรวยนะคะค่ะเวลาตักหนูทำภาชนะถุงให้ดีนะคะ
2: จะปิดตักใส
3: ่หนูก็ใส่พอประมาณก่อนนะคะ
1: มันเหมือนมีหน้าขนม
0: มันเหลวไปเพราะว่าไข่แดงมันเยอะมันไม่ฟูนี่เท่า
2: ฟกมันเลย
1: น้องปันขาช่วยน้องด้วยค่ะ
2: ปิดรูให้
1: จับถุงจับถุง
3: ก็ตามเหลวแล้วบีบน้อยหน่อยใส่ไปช้อนหนึ่งค่อยๆนะคะค่อยๆปล่อยมือ
1: จับไว้ให้มั่นนะ
3: แล้วก็พอประมาณนะคะวนไปเอานิ้วปิดไว้ค่ะ
0: แค่นั้นแหละอันนี้ค่ะน
3: ี่ก่อนค่ะ
1: แล้วเอาอันนี้ขึ้น
3: ถูกต้องแล้วลูกถูกต้องแล้วเนื้อครีมจะนิ่มนะคะเอาละค่ะหนูเอาสีชมพูนะคะหน้าไปวนค่ะไปวนที่ครีมนะคะวนที่ครีม
1: เหมือนใช้ดินสอเขียน
3: ค่ะ
0: แรงไหมเพราะครีมมันไม่ฟูนะมันก็แบน
1: นี่
3: เดี๋ยวพอเราแต่งด้วยสีสวยแล้วนะคะเราต้องนำไปอบอีกทีนึงนะคะพอเราไปเข้าอบนะคะหนูก็ต้องนำมะพร้าวนี้ไปผัดกับน้ำตาลนะคะให้เหนียว
1: อย่างนี้ก็ไปอบได้แล้วใช่ไหมคะ
3: ใช่ลูกใช่ลูกแต่งหน้าครีมแล้วเอาไปอบก่อนนะคะประมาณ5นาทีจ้ะไปอบอีกครั้งนึงค่ะ
1: น้องปั้นเอาไปอบเลยนะคะเดี๋ยวทีละทานฝีมือพี่เฟย์สวยไหมคะแล้วพอเราเอาไปผัดเอาไปกวน
3: จ้ะแล้วเราก็มาแต่งหน้า
1: เอามาแต่งหน้าแล้วก็ต้องเอาไปอบอีกท
3: ีอบอีกครั้งหนึ่งเอามาหลายขั้นตอนลูก
1: ใช่ไหมล่ะได้แล้วค่ะ
3: ส่วนใหญ่เราก็จะทำไว้ทำบุญเอาไว้ทำให้ญาติผู้ใหญ
1: ่
3: เป็นของขวัญปีใหม่หรือจัดเป็นขนมมงคลค่ะ
1: เรียบร้อยค่ะ
3: ค่ะทีนี้เราก็จะทำหน้าขั้นตอนสุดท้ายก็จะมีมะพร้าวที่เราขูดไว้แล้ว1ถ้วยตวงลูก
0: เออดี
3: ค่ะอันนี้ไม่ต้องปากก็ได้ลูกจ้ะเอาพูน
1: หนูกลัวเสือผสมเม็ด
3: หนูตวงน้ำตาลที่นี่เราจะใช้น้ำตาล1ถ้วยค่ะเท่ากันก่อนค่ะไม่ต้องปาดก็ได้นะคะหนูตวงพอเขาพูนสวยจ้ะ
1: แบ่งให้น้องมดกิน
3: ทีนี้เราก็นำไปกวนลูก
1: ไปเดี๋ยวไปกวน
3: มะพร้าวมากวน
1: ไปกวนมะพร้าวกัน
0: อะไร
1: อย่างนี้ระวังร้อนด้วยนะคะ
3: ค่ะ
2: ตึ๊บโดน
3: กวน
2: ร้อนมากเลย
1: ร้อนใช่ไหมพี่เฟย์ร้อนเหมือนกัน
3: ให้เขาแห้งแล้วเหนียวนิดนึงนะคะจะได้ที่แล้วลูก
2: มันงวดใช่ไหมคะที่มัน
3: ใช่ลูก
1: แสดงว่านี่ต้องใช้
3: เขาก็จะงวดไงอีกนิดนึง
0: ร้อนมือ
3: จริงก็ต้องใช้ไฟอ่อนๆนะคะแล้วก็กวนไปเรื่อยๆอันนี้ไฟกลางเขาจะมีไฟอ่อนไฟกลาง
2: นี่กลาง
3: ได้แล้วค่ะ
1: ได
3: ้แล้วค่ะเรื่องร้อนหนูต้องระวังนะ
1: ไม่งั้นเดี๋ยวหลบพี่เขาก่อนนะ
3: เดี๋ยวให้พี่เอ็มทำให้ดูลูกเดือดร้อนลูก
1: ตรงไหนดีคะตรงนี
0: ้แล้วก็เอาขนมออกจากเตา
1: ขนมออกจากเตามาค่ะเดี๋ยวพี่แฟลออกให
2: ้หุ้ยหอม
3: ค่ะ
2: หอมค่ะ
1: เป็นไงบ้างคะหน้าตาหุ้ยสวยจังเลยใครทำเนี่ยหนูแน่ๆเลยอันนี
2: ้
3: สวยมากเลยหนูไปประจำที
0: ่ไปที่ตัวเอง
3: จ้ะ
1: สองมือกับที่
3: มาเลยสวยไหมคะสีสวยไหมคะ
2: เวอร์มันเคลื่อนสักเล็กน้อย
1: ของน้องปั้นจะไม่ค่อยมีสีขาว
3: นะคะ
1: ไข่ขาวมันจะกลมกลืนกับขนม
3: ทีนี้หนูก็ต้องมาแบ่งมะพร้าวมันก็จะมีสีชมพูนะคะ

0: อย่าให้เข้มมากนะคะนะคะนี่เราจะแบ่งลูกแบ่งแบ่งค่ะเราจะทำสามสีทีนี้จะใช้สีม่วงนะสีม่วงนี่เราเอาดอกอัญชันผสมหน่อยก็ได้นะคะเดี๋ยวหนูเอาแต่งหน้าแล้วเดี๋ยวก็ใช้สีชมพูบ้างนะโอเคเราใช้ไม้กิ้มเกี่ยออก
1: แต่งอันสวยใช่ไหมคะพี่เฟย์พี่เฟย์ฝีมือสุดยอดเลยค่ะก็เลยต้องแต่งอันสวย
2: ก็ทำนี้เลย
1: นี่สวยไหมคะ
0: ดูเยอะมากลูกเยอะมากไม่สวย
3: วาย
0: หกใช่ลูกใช้ไม้จิ้มคู่กันแล้วก็วางให้สวย
1: แล้วถ้าไม่อบกินได้ไหมคะ
0: ได้ลูกเพราะว่ามะพร้าวเราไปผัดสุกแล้วแต่ถ้าเราคิดจะเก็บไว้ทานหลายวันเราก็ไปอบนะคะ
4: ส่วนผสมขนมมัสกอตส่วนผสมตัวขนมแป้งสาลี1ถ้วยตวงน้ำตาลทรายป่นละเอียด1ถ้วยตวงไข่ไก่4ฟองส่วนผสมหน้าขนมไข่ขาวของไข่เป็ด4ฟองน้ำตาลทรายป่นละเอียด4ถ้วยตวงน้ำมะนาว1ช้อนชาสีผสมอาหารส่วนผสมมะพร้าวโรยหน้ามะพร้าวขูดละเอียด1ถ้วยตวงน้ำตาลทราย1ถ้วยตวง
0: ทีนี้เราก็มาดูความสวยที่แตกต่างนะคะ ที่หนูทำมานะคะหนูสังเกตนะคะตรงไหนที่มันไม่สวยคะ ตรงที่ตีไข่ขาวนะคะหนูต้องแยกไข่ขาวไข่แดงนะคะถ้าเราใช้ไข่ขาวเราต้องใช้ไข่ขาวล้วนๆเลยนะคะไม่ให้ติดไข่แดงเลยพอติดแล้วตัวครีมจะนิ่มเห็นไหมคะมันจะย้อยมันจะไม่เป็นทรงสวยใช่ไหมคะ
1: ขนมไทยนี่ต้องพิถีพิถันจริงๆเลยนะคะเนี่ยผิดพลาดนิดหน่อยก็ทำให้ขนมของเราเนี่ยเสียรูปทรงเลยนะคะ
0: แ
1: ล้วชิมได้หรือยังคะ
0: ได้ค่ะ
1: อันไหนอันพี่เฟย์ชิมของคุณครูก่อนนะคะเพราะว่าจะได้รู้ว่าระหว่างของคุณครูกับของพวกเราเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเป็นยังไงบ้างคะ
2: ย
1: ัง น้ำตาลติดปากมะพร้าวหมดแล้วว่ะอันเนี้ย
0: ค่ะ
1: ของคุณครูนี่จะแบบว่าได้กลิ่นของความหอมของไข่มากๆเลยนะคะแล้วมันจะกรุบกรุบกรอบๆตรงอันเนี้ยค่ะไข่ขาว
0: แล้วเราก็จะไม่แต่งกลิ่นเลยนะคะ
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องๆรสชาติ
3: อร่อย
1: มาก
3: อร่อยอร่อย
1: อร่อยอร่อยแล้วน้องเจนล่ะคะ
5: หวานหอมค่ะ
1: วันนี้พวกเราขอบคุณครูแล้วก็พี่เอ็มมากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราทำขนมมัสกอตค่ะถูกต้องค่ะซึ่งเป็นขนมโบราณที่หาได้ยากมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยเป็นขนมที่อยู่ในกาบเพชมเครื่องข้าวหวานด้วยค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะ
5: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
4: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
1: สัปดาห์หน้านะคะจะมีเรื่องราวให้เพื่อนๆได้มาเรียนรู้และค้นหาไปพร้อมๆกับพวกเราอย่าลืมติดตามชมให้ได้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วพวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: กินกันต่อดีกว่าไหมคะ
1: คุณพี่เฟย์กินของ

0: กลุ่มชาวบ้านนาดีหมู่8และหมู่10ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขกลุ่มอาชีพต่างๆในชุมชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มจักษานกลุ่มหัตถกรรมปั้นเตากลุ่มแม่บ้านผลิตตุงอีสานกลุ่มแม่บ้านแปรรูปอาหารรวมทั้งน้องๆนักเรียนของโรงเรียนบ้านนาดีโคกกลางเพื่อทำกิจกรรมของชุมชนภายในวัดสะอาดเรืองศรีเป็นประจำ
1: สำหรับการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมมีปณิธานอยู่3อย่างคือ1เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอันที่2เป็นแหล่งบ่มเพาะทางด้านภูมิปัญญาอันที่3เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของชุมชน
2: แม่นี่ต้องการให้เด็กๆมาเรียนเรียนโดยสอนเขาฟรีเพราะว่ากลัวตรงนี้สูญหายมีเด็กนักเรียนจากมหาลัยเขาก็มาทำ2วันนี่แหละเสาร์อาทิตย์เขาก็มา

0: ก็สอนตั้งแต่เริ่มแรกจนครบขั้นตอน
1: มีเฮ็ดตุงพิสารแล้วก็เฮ็ดตะก้าค่ะก็ที่แรกก็เห็นอยู่ในเน็ตแล้วก็ผ้าหมูเฮ็ดกระเป๋าก็เฮ็ดขายตามอินเทอร์เน็ตตีก็ทำไรทำหน้าค่ะอันนี้เป็นอาชีพเสริมค่ะทางวัดเพิ่นก็สิหาตลาดให้เวลามีคนสั่งของมาจังสั่งตุ๋มสิเพิ่นก็หาออเดอร์ให้เพิ่นก็ซอย
2: ภายใต้แนวคิดของเจ้าอาวาสที่จะทำให้วัดแห่งนี้เป็นแหล่งรวมศิลปะวัฒนธรรมสานต่อวิชาชีพสร้างรายได้และส่งต่อขุมทรัพย์แห่งคลังปัญญาเหล่านี้สู่อนุชนรุ่นหลัง
3: ดีครับเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านให้คนรุ่นหลังได้เห็นว่าแต่ก่อนมีอะไรบ้างแห่งนี้
4: ในส่วนของทางโรงเรียนที่ได้สนับสนุนกิจกรรมของทางวัดก็ได้นำลูกนักเรียนได้เข้ามาศึกษาวิถีของชาวพุทธกิจกรรมต่างๆมันไม่สามารถที่จะบอกจะสอนหลักธรรมได้โดยตรงแต่มันจะซึมซับเข้าไปในวิถีชีวิตของเขา
5: ถ้าไม่มีกิจกรรมแบบนี้ต่อไปลูกหลานจะไม่รู้จักพวกจักสานถ้าหมดสมัยคนเฒ่าคนแก่รุ่นนี้ไปอาจจะสูญหายไปจากชุมชนเราก็ดีครับที่ทางวัดได้ทำกิจกรรมนี้ขึ้นลูกหลานทางนักเรียนหรือชาวบ้านก็ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือดีมาตลอด
2: ที่ชุมชนร่วมสืบสานศาสนาศิลปะวัฒนธรรมบ่มเพาะเยาวชนรวมทั้งเป็นพลังสำคัญผลักดันการพัฒนาผู้คนในชุมชนนำพาความรุ่งเรืองก้าวหน้ามาสู่บ้านเมืองได้อย่างยั่งยืน

0: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการทำสิ่งดีๆนั้นมันก็ไม่ยากอะไรเลย
1: เฮ้ยขยะเก็บก่อนดีไหม
2: เดี๋ยวก็มีคนมาเก็บนั่นแหละอย่าทำเป็นคนดีไปเลยป้า
0: แต่ทำไมหลายๆคนไม่ค่อยสนใจที่จะทำสิ่งดีๆกัน
1: เห็นไหมเดี๋ยวก็มีคนมาเก็บเธอเชื่อเราป่ะ
2: อืมใช่ๆ
1: เก่งมากค่ะคุณนักเรียนดีเด่นป้าๆเรากลับบ้าน
0: เลยเอาแต่คอยจับผิดนินทาล้อเลียนจึงผมจะโดนคนอื่นนินทาล้อเลียนต่างๆนานาผมก็จะทำต่อไปถ้าทุกคนมัวแต่เดียวและเมื่อไรสังคมเราจะน่าอยู่ขึ้นครับ
3: การทำความดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องราวใหญ่ๆไม่ต้องมองว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะมีใครมองเห็นหรือไม่ไม่จำเป็นต้องให้ใครชมว่าดีแค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมันก็ดีพอแล้ว

อย่าให้การทำความดีเป็นเรื่องยากเรามาร่วมสร้างความดีด้วยหัวใจทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยว

0: สวัสดีครับผมพบกับเต๋าเศรษฐพงษ์และรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆที่เราจะพาคุณไปเที่ยวกับเราครับผมโดยแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับและวันนี้นะครับเราเดินทางไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับวันนี้เรามาเที่ยวที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเก่าริมน้ำประแสจังหวัดระยอง
1: เที่ยวชุมชนยนต์วิถีเที่ยวกันได้ทั้งปีเหนือกลางอีสาน
0: ซึ่งชุมชนแห่งนี้นะครับติด1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2564โดยกระทรวงวัฒนธรรมครับ

0: ตอนเราก็อยู่ที่ชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแสนะครับวันนี้จุดเช็คอินแรกของเรานะครับจะไปทุ่งโปร่งทองนะครับการเดินทางของเราจะไปยังไงนะครับผมเตรียมไว้แล้วเรียบร้อยเชิญกับพี่มาเลยนี่ใครที่จะมาเที่ยวนะครับแนะนำให้เช่าได้นะครับผมเป็นรถ3ล้อพ่วงนะฮะพ่วงข้างนะครับไปเลยครับพี่ go go ขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: ที่นี่นะครับผมก็คือจุดหมายแรกของเรานะครับนั่นก็คือทุ่งโปร่งทองนั่นเองครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับเราสามารถเดินชมได้หรือว่าจะนั่งเรือก็ได้นะครับผมไปเดี๋ยวผมพาไปเที่ยวมังกรที่แห่งนี้นะครับผมเป็นป่าชายเลนที่ทรุดโทรมมากๆนะครับแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับผมพัฒนานะครับป่าชายเลนแห่งนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ครับผมนี่แล้วก็ตอนนี้นะฮะมีสะพานนะครับผมอย่างที่เราเห็นอยู่นะฮะสะพานศึกษาทางธรรมชาตินะครับผมยาวกว่า2กิโลเมตรด้วยกันนี่ไงอย่างที่เห็นในภาพนะครับผมสวยงามมากๆนะครับบรรยากาศร่มรื่นนะครับเหมือนกับเราได้มาศึกษาธรรมชาติด้วยแล้วก็ได้มาเที่ยวด้วยแล้วก็ได้มาออกกำลังกายด้วยนะครับผมอยากจะแนะนำเลยนะครับว่าถ้าใครได้มีโอกาสมาที่จังหวัดระยองแห่งนี้นะฮะก็ต้องมาเที่ยวที่นี่ครับผมทุ่งโปร่งทองครับ

ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดตะเคียนงามนะครับผมซึ่งชื่อวัดนะครับตั้งตามต้นตะเคียนที่เห็นอยู่ด้านหลังของผมนี้นะครับผมภายในวัดตะเคียนงามแห่งนี้นะครับผมมีต้นตะเคียนนะครับอายุมากกว่า400ปีนะครับผมอยู่2ต้นด้วยกันนั่นก็คือต้นตะเคียนเจ้าพ่อแล้วก็ต้นตะเคียนเจ้าแม่นะครับผมซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยคนที่นี่นะครับใช้เป็นจุดหมายนะครับเวลาแล่นเรือมานะครับผมแล้วพอเห็นต้นตะเคียนทั้ง2ต้นนี้เนี่ยเขาจะบอกได้ว่าเขาใกล้จะถึงบ้านแล้วครับผมเขามีกระดูกปลาวาฬตั้งไว้ด้วยนะครับ

เชื่อไหมครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีศาลสมเด็จกรมหลวงชุมพรถึง200แห่งด้วยกันและศาลสมเด็จกรมหลวงชุมพรที่ชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแสจังหวัดระยองแห่งนี้ก็นับว่าเป็นที่ที่ผู้คนนิยมมาสักการะบูชามากที่สุดแห่งหนึ่งครับภายในศาลประดิษฐานพระรูปหล่อขนาดเท่าองค์จริงของสมเด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พระบิดาแห่งกองทัพเรือไทยในพระอิริยาบถประทับยืนทรงฉลองพระองค์ชุดเครื่องแบบเต็มยศพลเรือเอกแห่งราชนาวีครับนอกจากคนที่มีความเชื่อความศรัทธาในสายมูแล้วสายชิลยังสามารถมาเดินเล่นชมวิถีชีวิตชาวประมงพร้อมกับรับบรรยากาศสวยๆริมแม่น้ำประแสได้อีกด้วยใกล้เวลาเที่ยงแล้วครับผมขอเปิดดูแอปหน่อยนะครับว่าแถวนี้เนี่ยมีร้านอาหารอะไรอร่อยบ้างนะครับนี่ไงเจอแล้วร้านเจ๊หน่องแซ่บเวอร์

ันนี้นะครับผมเราก็อยู่ร้านที่ขึ้นชื่อว่าแซ่บเบอร์เพราะว่าชื่อร้านคือเจ๊หน่องแซ่บเบอร์ครับผมนี่อยู่ที่ปากน้ำประแสเลยนะครับวันนี้เขาจัดเต็มให้เลยนะฮะนี่มีหลายเมนูเลยนะครับที่เป็นของพื้นถิ่นด้วยนะครับผมอย่างเช่นนะครับผมหมึกกระต้อยผัดดำส้มตำนะอันนี้คือส้มตำทอดนะก็มีแกงส้มกุ้งผักกระชับนะครับและอีกเมนูนึงนะครับผมก็คือปลาฮือแซนะครับผมวิธีการทำของเขานะครับก็คือว่าเอามะนาวนะครับมาทำให้ปลาสุกนะครับผมใช้แค่มะนาวเท่านั้นนะไม่ได้ใช้ไฟเลยนะครับผมแล้วก็กินคู่กับน้ำจิ้มของเขานะครับและอันนี้ครับผมคือต้มยำเคยสดและที่มาแล้วห้ามพลาดเลยนะครับผมคือเมนูนี้ฮะข้าวผัดประแสนี่ก็จะมีเคยสดผสมกับข้าวอยู่แล้วแล้วก็มีซีฟู้ดทอดนะครับผมแล้วก็มีน้ำจิ้มมาให้นะครับขออนุญาตทานแล้วนะครับ

หลังจากที่เราทานข้าวกันเสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมไปเที่ยวสถานที่ต่อไปนั่นก็คือเรือรบหลวงกระแสครับถึงแล้วครับผมอนุสรเรือรบหลวงกระแสครับเรือหลวงลำนี้นะครับผมมีเวลาประจำการประมาณ50กว่าปีนะครับก่อนที่กองทัพเรือเนี่ยจะปลดประจำการเพื่อที่จะเอามาให้เด็กนักเรียนในเรือนะครับผมมาฝึกภาคทางเรือและหลังจากนั้นนะครับก็นำมาตั้งไว้ที่นี่นะครับผมในปีพุทธศักราช2546ครับผมเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้เด็กๆมาถ่ายรูปได้นะครับแล้วก็เป็นจุดชมวิวด้วยสวยมากนะถ้าขึ้นมาบนเรือนี่แบบมองไปคือแบบมันใช่สถานที่ต่อไปเราจะตามท่านปลัดไปที่เกาะมันไนครับตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือศูนย์วิจัยนะครับเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นึงนะที่เราจะมาขึ้นเรือแล้วก็ไปเกาะตรงนู้นครับผมนั่นก็คือเกาะมันไนเราจะนั่งเรือนะครับผมไปทํากิจกรรมที่บนเกาะมันไนนะครับผมไปทํากิจกรรมกับท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมครับผมปะจุดที่เรากำลังจะไปถึงกันก็คือเกาะมันไนครับซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลใน

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งวันนี้มีกิจกรรมปล่อยเต่าซึ่งเป็นกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นโดยเฉพาะสำหรับคุณผู้ชมรายการเที่ยวชุมชนยวิถีจริงๆครับผมต้องขอบอกเลยนะครับว่าทันทีที่เรือเทียบท่าเกาะมันในนะครับให้ความรู้สึกว่าได้สูดอากาศธรรมชาติเข้าไปอย่างเต็มปอดอาจจะเป็นเพราะว่าที่นี่เนี่ยไม่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคลึกครื้นเหมือนเกาะอื่นๆทั่วไปนะครับแต่เป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเพราะฉะนั้นที่นี่จึงมีน้ำที่ใสสะอาดและอากาศที่ไร้มลพิษจริงๆเดินจากท่าเรือมาไม่ไกลนะครับเราก็จะพบกับพิพิธภัณฑ์เต่าทะเลซึ่งด้านในเนี่ยจัดแสดงนิทรรศการเรื่องของเต่าทะเลหลากหลายประเภทเลยทั้งเต่าตนุเต่ามะเฟืองและเต่าชนิดอื่นๆอีกมากมายเลยครับนอกจากนี้ยังมีการจำลองการวางไข่ของเต่าทะเลให้เราดูอีกด้วยต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่ากิจกรรมปล่อยเต่านี่พิเศษมากจริงๆครับหลังจากที่เกาะมานายนะครับปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นเวลาหลายเดือนเลยวันนี้นะครับทางชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแสได้มีกิจกรรมต้อนรับท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมโดยการเปิดเกาะมานายให้เยี่ยมชมครับพร้อมกับกิจกรรมปล่อยเต่าคืนสู่ธรรมชาติซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางศูนย์วิจัยได้ทำกันอยู่แล้วครับแต่ไม่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาปล่อยเต่านะครับให้เข้ามาเยี่ยมชมได้อย่างเดียวเท่านั้นครับ

0: หลังจากที่เราปล่อยเต่าคืนสู่ท้องทะเลกันแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากสนุกแถมได้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์นะครับเต่าพามาที่นี่เลยครับผมตรงจุดที่เราลงเรือไปเกาะมันในนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เลยครับศูนย์วิจัยพันธุ์สัตว์น้ำทะเลปากน้ำประแสครับวันนี้ต้องเรียกได้ว่าจุใจไปเลยนะครับสำหรับคนที่รักทะเลและก็ธรรมชาติสำหรับชุมชนคุณธรรมบ้านเก่าริมน้ำประแสจังหวัดระยองตอนนี้ก็ได้เวลาที่เต่าพาทุกคนไปที่พักกันก่อนนะครับหลังจากที่เราเยี่ยมชมศูนย์วิจัยพันธุ์สัตว์น้ำทะเลปากน้ำประแสแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอตัวเข้าโฮมสเตย์ที่พักก่อนนั่นก็คือมหาสมุทรบูติกโฮมสเตย์ครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ถึงแล้วครับผมก่อนเราจะไปโรงเรียนนะฮะเราต้องมาที่นี่นะครับผมมหาสมุทรครับเดี๋ยววันนี้พักที่นี่ครับที่นี่เป็นโฮมสเตย์นะฮะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยมีคาเฟ่ด้วยนะครับผมแล้วก็บรรยากาศนะฮะบอกเลยว่าร้านอ่ะร้านอ่ะหลักร้านอ่ะบรรยากาศสวัสดีครับมาพักครับที่นี่1คืนครับผมดูเพล็กซ์ริเวอร์วิวนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าวิวจะเป็นยังไงโอ้โหดูวิวสิครับสวยมากคือต้องบอกเลยว่าที่มหาสมุทรเนี่ยวิวเขาดีมากนะครับเป็นโฮมสเตย์ที่วิวดีที่สุดในที่นี้แล้วนะครับใครมาเนี่ยต้องบอกก่อนว่าต้องจองนะครับเพราะว่าเขารับแค่ไม่ถึง10ห้องด้วยซ้ำนะครับแล้วเดี๋ยวตอนเย็นๆนะครับผมจะไปที่สะพานประแสสินนะครับผมเราจะไปถ่ายรูปกันสวยๆในที่นี้วิวดีมากตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่บริเวณสะพานประแสสินกันแล้วครับสะพานประแสสินเป็นสะพานข้ามแม่น้ำประแสเพื่อเชื่อมการสัญจรไประหว่าง2ฝั่งน้ำด้วยความยาว 2.09 กิโลเมตรบนสะพานนี้นะครับเราจะสามารถสัมผัสความงามของแม่น้ำประแสและชุมชนริมน้ำได้360องศาเลยทีเดียวและยิ่งถ้ามาตอนเย็นนะครับผมแนะนำเลยโอ้โหปั่นจักรยานจนหมดแรงแล้วนะครับต้องไปเติมพลังที่ร้านครับวาสนาฟิชชิ่งปาร์คครับมื้อเย็นของเราในวันนี้นะครับจะเป็นอะไรไปไม่ได้นะครับนอกจากอาหารทะเลมาถึงระยองแล้วนะครับเราต้องกินอาหารทะเลหน่อยครับต้องร้านนี้เลยฮะวาสนาฟิชชิ่งปาร์คนะครับผมเขาจัดที่นั่งไว้เอาเรียบร้อยนะครับเข้ามาเลยครับ

0: มาชิมกันเลยดีกว่าครับผม
1: อร่อยจัด

0: 10เต็ม10ร้านนี้ต้องมาห้ามพลาดนะฮะ
1: แสงยามเช้าของพระอาทิตย์สะท้อนกับเกลียวคลื่นอ่อนๆโอ้โหคืนความสดใสให้หัวใจชุ่มชื่นจริงๆครับอยากให้ทุกคนมาอยู่ตรงนี้จริงๆครับและสำหรับใครที่ไม่ได้พักที่นี่นะครับแต่อยากสัมผัสบรรยากาศดีๆแบบนี้มหาสมุทรบูติกโฮมสเตย์มีคาเฟ่เล็กๆให้มาจิบกาแฟดื่มดับบรรยากาศได้ด้วยครับ
0: ก่อนที่เราจะเดินทางกลับนะครับผมเราได้มาแวะที่วัดแห่งนี้ครับวัดสมมุติเทพฐาปนารามหรือว่าวัดแหลมสนนะครับวัดที่ชาวบ้านแห่งนี้นะครับผมนับถือแล้วก็สักการะบูชาครับ
1: วัดสมมุติเทพฐาปนารามหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดแหลมสนตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำประแสครับจากเดิมพื้นที่เป็นป่าชายเลนจึงมีการนำทรายจากทะเลและดินลูกรังมาถมเป็นบริเวณที่ตั้งของวัดครับความสำคัญของวัดแห่งนี้นะครับได้รับการบันทึกไว้ตั้งแต่รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อครั้งพระองค์เสด็จประพาสเมืองชายทะเลฝั่งตะวันออกขึ้นประทับที่ตำบลปากน้ำประแสฝั่งแหลมสนเมืองแกลงครับพระองค์ได้เสด็จมายังบริเวณเจดีย์สถานและทรงมีพระราชดำริว่าตำบลปากน้ำแหลมสนนี้สมควรเป็นที่สร้างอารามได้จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระแกลงแกล้วกล้าผู้ว่าราชการเมืองแกลงสร้างพระอารามขึ้นณที่ใกล้เจดีย์และพระราชทานนามว่าวัดสมมุติเทพฐาปนารามพร้อมพระราชทานที่ดินสร้างวัดจำนวน10ไร่2งานนับว่าเป็นความปลาบปลื้มใจสูงสุดของชาวชุมชนคุณธรรมบ้านเก่าริมน้ำประแสจังหวัดระยองที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า

ก่อนที่เราจะกลับนะครับเราจะต้องมาเดินตลาดนะครับผมบนถนนเส้นวัฒนธรรมแห่งนี้นะครับเพราะว่าสองข้างทางนะครับจะเป็นบ้านไม้นะครับซึ่งมีเสน่ห์มากๆนะครับเพราะว่าจริงๆบ้านไม้นี่น่าจะเป็นน้องๆทวดน้องๆพ่อน้องๆแม่เอ้ยเขายังคงรักษาความมีเสน่ห์ของบ้านไม้อยู่นะครับแล้วก็มีการขายของกันด้วยนะครับผมแล้วก็ไปดูกันว่าเขาขายอะไรกันบ้าง

จากวิถีชาวบ้านที่ทำประมงพื้นบ้านเลี้ยงปลาเก๋าปลาในกระชังและเริ่มพัฒนามาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่เปี่ยมเสน่ห์ที่เห็นนี่แหละครับมองไปบนสองข้างถนนเส้นเล็กๆราว1กิโลเมตรตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามีบ้านหลายๆหลังที่มีการรีโนเวทตกแต่งภายในให้ดูโมเดิร์นบางหลังดัดแปลงเป็นร้านอาหารเป็นคาเฟ่เป็นที่พักเท่ๆแต่ภายนอกยังคงได้รับการอนุรักษ์รูปลักษณ์บ้านเดิมไว้ครับ

0: มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะครับเต๋าต้องบอกตรงนี้เลยว่าใครอยากจะมาพักผ่อนแบบเรียบง่ายอินไปกับวิถีชีวิตและธรรมชาติได้เที่ยวได้เช็คอินจุดต่างๆหลายแห่งแถมยังได้อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลในราคาย่อมเยาลองมานอนพักค้างคืนที่ปากน้ำประสาทกันสักคืนนะครับน่าจะช่วยชาร์จแบตเติมความสดชื่นได้ไม่น้อยเลยทีเดียว
1: สำหรับวันนี้นะครับผมก็หมดเวลาแล้วนะครับผมอย่าลืมนะครับทุกคนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับชุมชนหน้าจะเป็นชุมชนไหนติดตามกันให้ดีๆนะครับผมกับรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย

0: ู่โครงงานเด็กไทยรุ่นใหม่ใส่ใจการมีมารยาทค่ะก็ไปสอนน้องค่ะไปสอนน้องไหว้สอนน้องพูดมีหางเสียงค่ะก็จะได้ทำให้เราเป็นคนดีด้วยค่ะแล้วก็จะได้สอนน้องเป็นคนดีเหมือนกันค่ะหนูก็ชอบค่ะที่น้องเป็นคนดีเวลาน้องไปไหนก็จะได้มีคนรักน้องค่ะหนูก็คิดว่าน้องดีขึ้นกว่าเดิมค่ะเห็นน้องๆไหว้สวยแล้วก็พูดจาไพเราะมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: เด็กไทยยุคใหม่มีวินัยใส่ใจการทิ้งขยะค่ะสอนน้องแยกขยะแล้วก็พาน้องเก็บขยะรอบโรงเรียนแล้วก็พาน้องเล่นเกมเกี่ยวกับการแยกขยะค่ะทำให้โรงเรียนสะอาดขึ้นแล้วก็น่ามองค่ะแล้วก็รู้สึกดีที่พาน้องเก็บขยะ
2: ก็ช่วยๆกันทำค่ะโรงเรียนจะได้น่าอยู่คนจะได้เพิ่มขึ้นค่ะ
3: พวกเราเด็กดีมีจิตอาสาตรวจตาการทำเวรครับเห็นปัญหาในโรงเรียนมีเยอะครับน้องทำบริเวณสียังไม่สะอาดเพราะใช้อุปกรณ์มันไม่ทำเป็นครับเมื่อวานนี้ไปสอนน้องป.2 ครับเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์ทำความสะอาดในแต่ละพื้นที่ครับน้องก็ตั้งใจฟังสนุกตอนที่เสนอสื่อให้น้องครับน้องก็ตั้งใจฟังมีประโยชน์กับน้องๆครับน้องจะได้รู้จักการใช้อุปกรณ์ครับตั้งใจครับโรงเรียนสะอาดขึ้นครับแม่บอกว่าให้ตั้งใจทำโครงงานนี้ให้ดีที่สุดครับผู้ใหญ่ก็ชมว่ามีจิตอาสาดีครับ
4: ห้องน้ำน่าใช้ใส่ใจความสะอาดค่ะห้องน้ำมีกลิ่นแล้วก็ห้องน้ำไม่สะอาดค่ะก็ได้สอนน้องค่ะบอกน้องวิธีการใช้ห้องน้ำค่ะช่วยกันดูแลช่วยกันรักษาค่ะห้องน้ำสะอาดขึ้นค่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีกลิ่นค่ะดีใจค่ะเพราะว่าได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่ะแล้วก็มีเพื่อนเยอะค่ะเขาชมว่าเด็กดีแล้วก็น่ารักค่ะ
3: ผมอยู่โครงงานเด็กรุ่นใหม่ใส่ใจความพอเพียงครับเพราะว่าน้องๆบางส่วนยังใช้น้ำใช้ไฟเสร็จแล้วไม่ปิดก็คือน้องๆเริ่มปิดน้ำปิดไฟหลังใช้เสร็จมีประโยชน์กับทุกๆคนค่ะตัวเราเองครอบครัวแล้วก็เพื่อนเพื่อนก็อยากบอกว่าให้ทำโครงงานนี้ดีๆเพราะว่าเราจะได้ประหยัดน้ำประหยัดไฟช่วยลดโลกร้อนด้วยครับ
5: เด็กน้องใหญ่ใส่ใจความซื่อสัตย์เราอยากสอนน้องเกี่ยวกับความซื่อสัตย์เจอของหายแล้วนำไปประกาศแล้วก็ห้ามพูดจาโกหกห้ามลอกการบ้านสนุกค่ะเพราะจะได้สอนน้องค่ะให้น้องๆได้รู้จักความซื่อสัตย์ค่ะ
6: หนูอยู่โครงงานแม่ครัววัยใสใส่ใจจิตอาสาค่ะทำกับข้าวช่วยคุณครูค่ะแล้วก็หั่นผักล้างของหรือว่าตำพริกไทยกับรากฉีเนี่ยค่ะ
7: แกงเขียวหวานค่ะ
6: ก๋วยเตี๋ยว
7: บางทีก็ทอดไข่แล้วก็ผัดข้าวค่ะ
8: อร
7: ่
8: อย
7: อร่อยค่ะ
6: แล้วก็อีกอย่างช่วยแบ่งเบาภาระคุณครูด้วยค่ะคุณครูจะได้ไม่ต้องเหนื่อยด้วยค่ะ
9: โครงงานเด็กยุคใหม่รู้รักภาษาไทยมีใจรักการอ่านค่ะน้องอ่านหนังสือไม่ออกค่ะคุณครูก็จะช่วยกันคิดแก้ไขปัญหานี้ค่ะสร้างกิจกรรมขึ้นมาให้น้องเล่นไปด้วยค่ะสอนให้น้องจำพยัญชนะไทยให้ได้ทั้งหมด44ตัวค่ะเพลงสระค่ะเป็นตัวสะกดอะไรอย่างนี้ให้น้องอ่านดูค่ะน้องจะสามารถช่วยคนอื่นได้ที่ยังอ่านไม่ได้ค่ะแล้วตัวเองก็ได้ทบทวนไปในตัวด้วยค่ะ
10: โครงงานเด็กน้องใหญ่ร่วมใจพัฒนาพาเก่งอังกฤษค่ะสอนน้องเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษค
11: ่
10: ะ
11: ก็ให้น้องรู้ความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วน้องก็จะเก่งภาษาอังกฤษด้วยครับแบบว่าเราเหมือนได้ทบทวนภาษาอังกฤษอีกครั้งหนึ่งครับพอสอนน้องก็น้องแบบว่ารู้ภาษาอังกฤษแล้วก็มีความสุขไปตามครับ
12: ผลลัพธ์ของการทำกิจกรรมนะครับก็นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในหลายๆเรื่องนะครับเช่นการมีจิตอาสาความมีระเบียบวินัยนะครับเห็นได้ชัดเจนครับพอรุ่นพี่จบไปจะมีรุ่นใหม่มาทดแทนแล้วเราจะหาปัญหาใหม่ทุกปีครับเพราะเด็กแต่ละรุ่นน่ะ มองเห็นปัญหาไม่เหมือนกันการทำโครงงานคุณธรรมเขาทำในหัวข้อที่ว่าปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำครับ
8: สิ่งที่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนครับหนึ่งคือเด็กนักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการคิดในการแก้ปัญหาว่าต้องเริ่มจากการสังเกตก่อนว่ามันมีปัญหาอะไรแล้วก็มาหาวิธีการแก้ปัญหาระดมความคิดจากเพื่อนๆมาช่วยกันคือเด็กของเราจะเป็นคนที่มีน้ำใจอาสาช่วยเหลือครูในห้องเรียนที่เขาไปเรียนชั้นระดับที่สูงขึ้นเห็นได้อย่างชัดเจนสิ่งที่เห็นอีกอย่างคือผลสมิตทางการเรียนดีขึ้นครับเนื่องจากว่าเขาช่วยสอนเด็กที่สอนน้องนะครับเช่นภาษาไทยภาษาอังกฤษพวกนี้นะครับทำให้ผลสมิตทางการเรียนดีขึ้นผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วนะครับที่ควรจะร่วมกันส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพัฒนาอบรมบ่มเพาะคุณธรรมพึงสงของผู้เรียนนะครับให้มีคุณธรรมพึงประสงค์มาช่วยกันส่งเสริมคนละไม้คนละมือผมว่าน่าจะทำให้ประเทศชาติเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี
3: องค์กรเราเนี่ยนะครับส่งเสริมทั้งคนเก่งและคนดีเรื่องของคุณธรรมเนี่ยนะครับเรามองว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในองค์กรเราที่ต้องคำนึงถึงนะครับนิยามความดีที่เราบอกพนักงานเราก็คือ 1. ความซื่อสัตย์นะครับ 2. มีความรับผิดชอบ 3. มีจิตอาสาเรามีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยทำความดีนะครับอย่างเช่นให้พนักงานไปบ้านเด็กอ่อนนะครับไปเลี้ยงเด็กอ่อนไปบ้านตายายไปดูแลคนชรามีกิจกรรมบริจาคโลหิตมีทำบุญตักบาตรนะครับทุกเดือนนะครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่เราส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยเป็นคนดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะครับธุรกิจนะครับอย่ามองแค่ผลประกอบการในเชิงที่เป็นตัวเลขผลกำไรอย่างเดียวแต่อยากให้มองสเตคโฮลเดอร์อย่างมีเหตุผลทุกคนต้องได้นะครับก็คือหลักวินวินแล้วรู้จักการแบ่งปันแล้วมันจะนำไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนสังคมที่ยั่งยืนประเทศชาติเราก็จะยั่งยืนสืบต่อไป
4: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: ำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จะทำไร่ทำนาและมีรายได้จากการเก็บของป่าตามฤดูกาลค่ะพืชอย่างเตาและหวายนะคะถือว่าเป็นพืชป่าที่สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนในทุกๆปีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะชาวบ้านที่นี่จึงให้ความสำคัญกับการดูแลป่าและจะมีการรวมตัวการทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าในทุกๆปีเมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งค่ะ
1: ก่อนนะคะไฟมันเข้ามาบ่อยขนาดไหนเพื่อน
2: บ่อยค่ะเหมือนหน้าแล้งปุ๊บนี่ถ้าอากาศแห้งแล้งแล้วไฟก็มาเลยมันไฟมานี่มาทีนึงนี่เหมือนรอบหมู่บ้านนะคะไม่ใช่แค่ฝั่งเราฝั่งเดียวก็มาฝั่งเพื่อนบ้านด้วยก็มาค่ะเสียหายแรกๆเลยก็คือว่าพืชไร่พืชสวนชาวบ้านเหมือนไม้ยืนต้นไม้ผลที่ชาวบ้านปลูกไว้ตรงแถวสวนนะคะถ้าโดนไฟก็ตายเผลอๆก็สัตว์ของชาวบ้านอีกก็เลยมาทำแนวกันไฟกันค่ะ
1: คือสังเกตว่าจะมีคนที่เป็นดายย่านำไปก็คืออย่างณเดชน์แล้วก็น้าผู้ชายอีกคนนึงเนาะสาวๆที่มาก็มาช่วยกันกวาดอย่างเงี้ยค่ะนี่อย่างที่บอกอุปกรณ์ก็ง่ายๆหาในป่านี่แหละไม่ต้องยกขึ้นมาคือถ้าเกิดเวลาทำแนวกันไฟค่ะณเดชน์อันนี้ก็คือเราจะเกลี่ยหมดเลยถึงจะทำเป็นไม้แห้งนี่เอาออกเลย
3: ตัดหญ้าแล้วก็มีคนเดิน
1: จ้ะ
3: กวาดตามทีหลังครับ
1: ต้องกว้างแค่ไหนยังไงอะคะ
3: กว้าง8เมตรครับ
1: 8เมตร
3: ครับบางที่ก็12เมตรแล้วบางที่ก็6เมตรครับแล้วแต่เขากำหนดมา
1: เพื่อไม่ให้เวลามันไฟมันขึ้นสูงแล้วมันจะแบบข้ามมาได้ถ้าเกิดเราทำสั้นแคบเกินไปใช่ไหมคะ
3: ครับแล้วเราก็จะทำที่แบบว่าสันเขาด้วยครับไฟมันขึ้นมามันจะขึ้นมายากแล้วมันเป็นเขตแบ่งหมู่บ้านด้วย
1: อ๋อระหว่างหมู่บ้านอะไรกับอะไรคะ
3: บ้านดงผาปูนกับบ้านนาขวาง
1: อ๋อบ้านดงผาปูนกับบ้านเรานาขวางก็คืออีกหมู่บ้านนึง
3: ครับอีกหมู่บ้านนึง
0: วันนี้นะคะนอกจากจะมีผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่จากโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือที่ชาวบ้านเขาจะเรียกสั้นๆกันว่าพมพ.นะคะณศรีเดชนอกจากจะเป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่แล้วยังเป็นเจ้าหน้าที่ของโครงการด้วยค่ะซึ่งการทำแนวกันไฟแบบนี้นะคะเขาจะเริ่มทำการเรื่อยไปจนเริ่มเข้าหน้าแล้งค่ะระยะทางนั้นก็20กว่ากิโลเลยนะคะทำให้ทั้งชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่จะสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นมาช่วยกันทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกๆปีค่ะ

0: ตอนนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปอีกหนึ่งป่าชุมชนที่ชาวบ้านช่วยกันดูแลเช่นกันแล้วเราก็จะไปหาวัตถุดิบสดๆจากป่ามาทำอาหารกันครู่เดียวค่ะแล้วล้มแล้วล้มแล้วอำเภอจามวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมเข้ามาเก็บวัตถุดิบในป่าชุมชนของบ้านโรงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะซึ่งบริเวณนี้นะคะเป็นป่าชุมชนอีกหนึ่งพื้นที่ชาวบ้านนั้นช่วยกันดูแลและใช้ประโยชน์ร่วมกันค่ะนี่พาคุณผู้ชมเข้ามาอีกป่านึงตรงนี้เนี่ยจะเป็นป่าที่อยู่ติดกับชุมชนมากกว่าสังเกตว่าจะครึ้มกว่าแล้วก็จะเหมือนชุ่มชื้นกว่าเนาะตรงนี้ก็เป็นป่าชุมชนเหมือนกัน
1: เป็นป่าชุมชนค่ะตรงนี้จะแตกต่างจากตะกี้ค่ะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นป่าที่ชาวบ้านเขาใช้ประโยชน์ในตรงนี้เยอะเหมือนป่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นไปตามฤดูค่ะเหมือนฤดูหน่อไม้ชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บเหมือนฤดูหวายชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บฤดูเต๋าชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเก็บค่ะเราจะไปใช้ในภาพรวมค่ะทั้งหมู่บ้านค่ะไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่งค่ะ

0: คือที่เราตัดไปขายกันถูกไหมคะ
1: ครับครับครับ
0: ยาวมากนี่ไปเลื้อยไปไหนต่อไหนนู่นเลย
2: หวายที่ชาวบ้านตัดนั้นจะมี2ส่วนนะคะก็คือส่วนของเถาที่นำไปใช้ในการจักสานค่ะและอีกหนึ่งส่วนก็คือยอดหวายซึ่งก็มีทั้งตัดไปเพื่อขายแล้วก็เพื่อกินเองในชุมชนค่ะ
0: ต้นนี้เลยใช่ไหมคะผู้ช่วยแล้วเราตัดแค่ไหนคะเนี่ยประมาณนี้เนาะประมาณนี้โหหนามนี่คือถี่ยิบเลยนะคะอันนี้หวายขมหรือไม่ขม
3: หวายฝาด
0: หวายฝาดฝาดนี่คือขมหรือไม่ขม
3: ไม่ขมครับ
0: ทางผู้ช่วยบอกยอดเนี้ยได้เลยใหญ่ด้วยแล้วเหมือนก้านมันก็จะเป็นแบบเขาเรียกอะไรเถาเขาก็เริ่มแข็งแล้วเนาะอย่างนี้ก็คือถือว่าถ้าเกิดเราจะเอาไปขายก็คือเถานี้ก็ได้เหมือนกันไหมคะ
3: ครับ
0: ได้ทั้งเถาทั้งยอดเลยเนาะโอเครวยฮะผู้ช่วย

0: ี้เป็นยอดหวายที่ผู้ช่วยตัดออกมานะคะตรงนี้คือยังแก่แล้วตรงนี้ยังได้อยู่เนาะตรงช่วงนี้ยังได้อยู่เดี๋ยวค่อยไปเลาะอีกทีนึงนะคะแต่สังเกตว่าตรงนี้ยังเนี่ยความอ่อนจะอยู่ตรงนี้ไล่ๆไปแต่ถ้าตรงนี้นี่คือไม่ได้แล้วแต่ว่าเราตัดเผื่อไว้หน่อยนึงไว้เผื่อถือเผื่อจับด้วยนะคะ
1: หวายที่เรามาตัดนี้นะคะชาวบ้านเขาจะเรียกกันว่าหวายฝาดลักษณะใบของเขาจะคล้ายกับมะพร้าวก็คือเรียวแหลมแล้วก็เรียงเป็นทางเดียวกันค่ะผู้ช่วยบอกว่าเป็นหวายที่ให้ลดฝาดขมน้อยแล้วก็อาจจะไม่ขมเลยก็มีนะคะซึ่งความแตกต่างกันที่ชัดเจนมากของหวายขมก็คือใบของเขาจะต่างกันค่ะใบของหวายขมนั้นจะกว้างและป่องตรงกลางนะคะและลักษณะของใบก็จะไม่เรียงกันชัดเจนเหมือนกับหวายฝาดค่ะ
0: อันนี้เนี่ยถามว่าความอ้วนของมันก็พอๆกับยอดเมื่อกี้เนาะเพียงแต่ว่าเถาเขาไม่เลื้อยยังเป็นกออยู่เนาะอันนี้แบบนี้น่าจะยอดเล็กกว่าหน่อยนึงไหมคะเนี่ย
2: เล็กกว่า
0: เล็กกว่าเนาะแต่ก็ตัดง่ายกว่าเนาะ
1: ปกติแล้วนะคะเวลาที่ชาวบ้านเขารวมตัวกันเข้ามาตัดหวายหรือว่าเก็บลูกเต่านั้นจะมากันทีหลายสิบคนและทุกครั้งนะคะเมื่อเข้าสู่ฤดูการเก็บหวายหรือว่าฤดูการเก็บลูกเต่านั้นก็จะต้องมีการปลูกทดแทนทุกครั้งหลังจากที่เก็บเกี่ยวค่ะ
3: ก็เป็นกฎเหมือนกันค่ะเป็นสิ่งกฎที่ชาวบ้าน
0: ค่ะ
3: ตั้งขึ้นมาค่ะเหมือนว่าถ้าเราเอาออกไปใช้เราก็ต้องปลูกทดแทนค่ะเก่าตายใหม่แทนอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็จะได้มีอยู่ทั้งปีแล้วก็อยู่มีอยู่ตลอดอะค่ะเหมือนไม่ว่าเต๋าหรือหวายถ้าเราจะตัดแต่ละทีเราก็จะหักเงินเข้ากลุ่มเหมือนกันทั้งหมดค่ะเม็ดหวายเรามีอยู่ในป่าแล้วชาวบ้านเขาก็เลยว่าไปจัดตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมากลุ่มอาชีพขึ้นมากลุ่มนึงคือกลุ่มเพาะเมล็ดกล้าว่าเราใช้ประโยชน์ในตัวนี้ใช้ประโยชน์ในหวายทั้งใช้ในลำต้นแล้วก็ทั้งกินยอดอะค่ะเราใช้ในประโยชน์ในตัวนี้เยอะเราก็อยากที่จะมาซ่อมแซมมาเพิ่มพื้นป่าในตัวนี้ค่ะ
1: นอกจากหวายที่เราเก็บออกมาแล้วก็ปลูกทดแทนคืนป่าไปแล้วนะคะอีกหนึ่งอย่างที่จะเก็บเพราะว่ามีเยอะแล้วก็ขึ้นง่ายด้วยนักกล้วยป่าค่ะ
0: อันนี้เป็นกล้วยป่าที่เราเลือกจะตัดนะคะต้นนี้ยังไม่มีหัวปลียังไม่มีลูกไม่ใช่มันมีข้างในแล้วน้อยนะตัดนี่ก็คือถึงโคนเลยนะคะเนี่ยล้มแล้วล้มแล้ว

วกคือแบบว่าขาวมากแล้วก็ใหญ่มากนี่ดูแล้วมันกินได้เกือบทั้งหมดไหมคะเนี่ยหรือก็ต้องไปเลือกอีกเนาะเลือกอีกไหมค่ะนี่เป็นหยวกกล้วยป่านะคะที่น้าน้อยตัดออกมาแล้วนี่แล้วก็ทำเป็นท่อนๆโอ้ยแล้วก็ทำเป็นท่อนๆแบบนี้เอาไว้เดี๋ยวเราจะขนออกไปแล้วก็ไปทำกับ

0: ามอำเภอจาของเราวันนี้นะคะมีวัตถุดิบนั่นก็คือยอดหวายและหยวกกล้วยป่าจากป่าชุมชนของบ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านค่ะยอดหวายที่ได้มาแล้วนะคะเราจะปอกเปลือกส่วนที่แข็งด้านนอกออกจนเหลือแต่ยอดอ่อนๆสีขาวด้านในค่ะระหว่างที่โนและพี่เมย์แม่ครัวของเรากำลังเตรียมหวายอยู่นั้นนะคะแม่บางส่วนก็ไปเก็บผักป่าอีกหนึ่งชนิดที่เรียกว่าผักอีโลค่ะซึ่งผักอีโลนั้นนะคะก็จะเอามาใส่ในแกงหวายของเราวันนี้ด้วยค่ะวันนี้นะคะกับข้าวของเราเนี่ยจะเป็นแกงหวายใส่ไก่บ้าน
1: ใช่ค่ะไก่เมืองค
0: ่ะไก่เมืองนะบ้านเราจะเรียกไก่เมืองภาษากลางก็ไก่บ้านนี่แหละค่ะส่วนหวายนะคะนี่อันนี้เราปอกเอาไว้เรียบร้อยแล้วแต่แป๊บเดียวเขาจะดำเร็วเนาะถ้าไม่แช่น้ำเนาะนี่อันนี้พี่เมย์บอกว่าเป็นหวายที่เขาไม่ค่อยขมชาวบ้านที่นี่จะเรียกหวายฝาดก
1: ิน
0: สดสดได้
1: ได้ค่ะ
0: ฝาดจริง
1: ค่ะ
0: ฝาดปากเลยค่ะแต่ว่าไม่ค่อยขมจริงๆด้วย
1: ไม่ขมค่ะจะคล้ายๆกับหัวปลีค่ะ
0: อร่อยนะคะอร่อยแต่แบบฝาดๆเดี๋ยวลองชิมตอนสุกๆแต่นึกว่าอร่อยดีอย่างนี้เราก็กินกับน้ำพริกอะไรได้เน
1: า
0: ะ
1: ได้ค่ะน้ำพริกมะกอกน้ำพริก
0: อุ้ยแทบไม่ขมเลยค่ะแทบไม่ขมเลยปกติหวายนี่ต้องแบบต้องมาแล้วนะถ้ากินอย่างนี้นะเป็นหวายฝาดนะคะมาโอเคตอนเลยเดี๋ยวหนูตำพริกแกงให้เราต้องตำเครื่องก่อนเราไม่ต้องต้มน้ำใช่ไหมพี่เมย์
1: ใช่ค่ะ
0: เครื่องแกงที่จะใช้ในการทำแกงหวายไก่บ้านนั้นนะคะก็จะมีตะไคร้กระเทียมพริกแห้งหอมแดงซึ่งเครื่องต่างๆเหล่านี้นะคะเราจะนำมาซอยและโขลกรวมกันค่ะระหว่างที่โนโขลกตัวเครื่องสำหรับใส่แกงหวายนะคะตอนนี้พี่เมย์จะเอาหวายที่เราปอกเอาไว้แล้วมาสับอารมณ์เหมือนแบบสับหน่อไม้เลยเนาะอย่างนั้นเลยเนาะเราจะไม่ได้แกงเป็นท่อนๆท่อนๆแบบนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อให้เขาแบบชำชำซึมซึมอย่างเงี้ยเหรอพี่เมย
1: ์ค่ะ
0: แต่มันดำเร็วมากเลยเนาะ
1: เร็วมากค่ะเร็วมากค่ะ
0: ตัวหวายเองนี่เขาก็มียางนะคะเพราะว่าสังเกตว่าเวลาตัดเสร็จแป๊บเดียวอ่ะก็จะเปลี่ยนเป็นสีออกค้ำๆและเพราะฉะนั้นเวลาเราซอยๆก็จะแช่น้ำอ่างเขาด้วยนิดนึงใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เพราะเขามียาง
1: มันจะออกเป็นสีสีค่ะค้ำ
0: ตอนนี้หวายนั้นสับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเครื่องแกงหวายก็ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนแรกในการทำแกงก็คือเราจะนำพริกแกงนั้นมารวมกับเนื้อไก่บ้านค่ะคนเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องเติมน้ำเลยเหรอคะ
1: ยังไม่เติมค่ะถ้าเราเติมน้ำก่อนมันจะมีกลิ่นคาวค่ะ
0: ต้องให้มันแห้ง
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวใบมะกรูดพี่เมย์จะฉีกเอาไว้นะคะแล้วก็จะใส่จะใส่ในแกงเนาะแต่ว่าอีโลเนี่ยมันเป็นใบที่เป็นผักที่สุกง่าย
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเราใส่ท้ายๆเลยเนาะโอ้น่ากินมากเหมือนไก่ผัดพริกแกงอะไรเงี้ยน่ากินอ่ะเหมือนแกงเหมือนคั่วไก่อ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะ
1: ค่ะ
0: นี่น่าจะสุกแล้วเนาะพี่เมย์เนาะเติมน้ำไหมเรา
1: เติมค่ะเติมค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะเติมน้ำแล้วนะคะเพราะว่าไก่เราสุกได้ที่แล้วนะคะ

0: เด็ดสุดๆ
1: โหหอมมากนะคะกลิ่นแบบว่าข้าวเหนียวต้องมาแล้วอะหอมมากนี่ยังไม่ได้ปรุงอะไรเนาะเดี๋ยวเราใส่หวายเลยเนาะ
2: ค่ะ
1: ไหมคะโอเคหนูถือให้พี่เมย์หยิบเลยใส่หวายลงไปแล้วนะคะเป็นหวายที่เราซอยเอาไว้น้ำไม่ต้องเติมแล้วใช่ไหมเมย
2: ์ไม่เติมแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำหวายจะออกมาค่ะ
3: จากแกงเดือดอีกครั้งนะคะจะเริ่มปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยและจะตามด้วยน้ำปลาร้า
1: ค่ะเกลือนะคะใส่ไปแล้วน้ำปลาร้านะคะต้องมีเลยนะเพิ่มความนัว
2: ชิมดูค่ะ
1: อ
2: ัน
1: นี้ชิมน้ำก่อนนะคะอร่อยมากนัวมากจริงๆเค็มกำลังดีเผ็ดแล้วก็หอมพวกแบบตะไคร้อ่ะกลิ่นตะไคร้แล้วก็ในน้ำแกงที่เราชิมนะคะไม่มีรสขมเลยไม่มีรสฝาดด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: อร่อยมาก

0: ยจานที่2ของเรานะคะเราจะทำเป็นตำหยวกเนาะตำหยวกก็คือใช้หยวกกล้วยป่าที่เราไปเก็บมานี่แหละขาวๆเลยแบบนี้นะคะเครื่องเหมือนส้มตำเนาะ
1: ใช่ใช่
0: ไหมคะเหมือนส้มตำ
1: เลยค่ะ
0: แต่ว่าเราจะใช้เป็นพริกแห้งนะคะมีพริกแห้งกระเทียมแล้วก็มีมะกอกมะนาวเครื่องปรุงก็จะปลาร้าน้ำปลาอะไรแบบนั้นเนาะ
1: ค่ะ
0: โอเคมาได้เลยค่ะไม่ยากง่ายมากด้วยแล้วก็หยวกก็คือใช้หยวกสดเลยถูกไหมพี่
1: ถูกต้องค่ะ
0: ถูกต้องค่ะมาค่ะหนูรับหน้าที่โขกเหมือนเดิมค่ะ

0: ้เขาทำให้เป็นซีกๆแบบนี้เหมือนไม้ที่เราไปกวาดได้นี่เลยอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: กวาดทำแนวกันไฟใช้เหมือนเอาไปลงไปคนนะคะแล้วก็ใยมันจะติดขึ้นมากับก้านไม้ไผ่แบบนี้อันนี้น้าน้อยทำมาให้หยวกกล้วยที่เราปั่นเอาใยออกบางส่วนแล้วนะคะเราจะนำขึ้นมาบีบให้เสด็จน้ำให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้หยวกกล้วยของเรานั้นมีน้ำเยอะเกินไปเวลาที่นำไปตำค่ะส่วนกระเทียมและพริกแห้งนั้นเราก็จะตำให้พอแหลกค่ะจากนั้นก็จะนำมาคลุกกับหยวกกล้วยที่เราบีบน้ำทิ้งไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็จะปรุงรสด้วยน้ำมะนาวน้ำปลาร้าน้ำตาลทรายหากใครอยากเพิ่มความนัวก็สามารถที่จะใส่ปูใส่กะปิลงไปได้ค่ะเราจะใส่มะกอกด้วยนะคะมะกอกนี่ก็เก็บมาจากในป่าเหมือนกันช่วงนี้กำลังสุกเลยเนาะ
1: ค่ะ
0: มาจ้ะน้ำปลาร้านะคะ
1: น้ำตาลนิดนึง
0: น้ำตาลทราย
1: นิดนึงนะคะ
0: ปึ๊บด้วยความที่ครกเราเล็กจริงๆก็คือเราตำในครกเหมือนส้มตำนี่แหละแต่ว่าวันนี้เราทำเยอะนะคะแล้วก็มีพ่อแม่ที่มาช่วยกันทำพี่ๆน้องๆที่ทำไปตัดหวายไปอะไรกันเนาะก็เดี๋ยวทำทีเดียวตำมาในหม้อนี่เลยอย่างนี้เลยนะนี่บี้ๆหน่อยเนาะให้น้ำมะกอกมันออกนะพี่เนาะแซ่บแล้วเสร็จแล้ว

0: หลายวงมากนะคะจริงๆเวลาที่เราต้มตาวทำหวายมากันทั้งหมู่บ้านเสร็จแล้วก็มากินกันแบบนี้เหมือนกันเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วยกันทำช่วยกันกิน
1: ใช่ค่ะช่วยกันหาด้วย
0: ช่วยกันหาด้วยแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นผลผลิตที่มาจากป่าชุมชนเรานี่แหละก็คือทั้งหวายทั้งหยวกกล้วยเดี๋ยวกินในนี้ก่อนนะคะตำหยวกแซ่บมากมันกรอบเนาะกรอบแล้วมันก็ดูดน้ำแบบน้ำปลาน้ำมะนาวแล้วก็มันมีความแบบหวานๆของมะกอกนิดนึงอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ตอนนี้ได้กลิ่นของมะกอกมาเต็มเลย
0: อร่อยอ่ะอร่อยมากนี่อีกนี่อีกเนี่ยต้อง
1: ชิมทุกอย่างค่ะ
0: ต้องชิมทุกอย่างเนาะเมื่อกี้ตอนปรุงเนี่ยเราชิมแต่น้ำอร่อยมากเดี๋ยวจะชิมแบบที่มีหวายด้วยอร่อยมากอร่อยมากพี่เมย
1: ์ต้องได้ชิมค่ะ
0: ต้องได้กินกันทุกคนคือมันไม่มีความขมเลยนะคะความฝาดก็หายไปความฝาดก็หายไปแล้วก็หอมหอมแบบหอมพวกเครื่องตะไคร้อ่ะคือกลิ่นน้ำอะไรยังอยู่นะใส่ผักไอ้เจ้าผักโละลงไปก็ไม่มีผลอะไรเนาะเดี๋ยวหนูชิมผักโละนิดนึงอันนี้เป็นผักโละก็คือผักในป่าบ้านเราเหมือนกันใส่ในแกงด้วยผักโละจะออกนิ่มๆ

0: ่ะแต่ว่าพอเคี้ยวไปจะเย็นๆเข้ากันดีกับแกงนะหนูว่าใส่อ่อมใส่อะไรก็ได้เหมือนกันเนาะ
1: ได้หมด
0: เนาะโหหวานคือดีมากแกงหวายอ่ะอร่อยเคยกินแต่หวายที่มันขมมากอะขมน้อยแต่อันนี้คือมันไม่ขมเลยนะคะไม่ขมเลยจริงๆอร่อยมากเหมือนเรากินแบบเหมือนเรากินหัวปลี
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เหมือนเรากินหัวปลีใช่ไหมอร่อย

0: ันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใหม่นะคะขอบคุณพี่เมย์ด้วยขอบคุณพ่อลุงนะทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะวันนี้อุตส่าห์พาเราไปทำแนวกันไฟนะคะแล้วก็ได้ไปปลูกหวายด้วยไปตัดหวายด้วยนะคะโนนะคะแล้วก็ชาวบ้านที่บ้านดงผาปูนอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: เอาพี่คุณโนมาคุณโน
0: ไม่ได้กินฉันหรอกรอดเว้ยเกินลำบากเกินช่างภาพฉันอะไรกันครับพี
2: ่เจ็บปะวะ
0: ดังมากเลยอ่ะมาดักรอพบกับว่าตรงเนี้ยยังไงก็ลื่นอมรินทร์ทีวี
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
4: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ใช่ครับพ่อผมก็อยากกินเค้กนี่เหมือนก
2: ัน ได้สิเฮ้ยขอตามพ่อหายอ่ะช่วยหาหน่อยดิหาที่ไหนอ่ะ
1: ไม่เจอเลยครับพ่อ
3: ไม่เจอครับพ่อ
4: เดี๋ยวมีเท่าไหร่อ่ะโหจะคืนเหรอ
5: ต้องคืนสิ
6: เงินกินข้าวจะไม่มีอยู่แล้วนะ
7: ก็พันหนึ่งถึงความถูกต้องแต่เราเก็บได้ก็ต้อง
8: ไป
7: ใช้ไปใช้ไปใ
8: ช้ไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปใช้ไ
4: ปใช้ไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปใช้

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาเดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ดีครับนี่คือรายการเกษตรไทยไอดอล
1: เ
0: ขาทำไมมีแต่รถอ่ะผิดรายการปะเนี่ย

0: วันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ซอยเพชรเกษม46กรุงเทพมหานครครับจากโรงรถเล็กๆหลังบ้านถูกแปลงให้เป็นฟาร์มขนาดย่อมปลูกพืชผักสวนครัวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แล้วไข่ที่ได้นะครับเหลือกินเหลือใช้ก็เอาไปแลกเป็นเศษผักคุณผู้ชมได้ยินไม่ผิดหรอกครับเศษผักจริงๆว่าแต่เกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้เนี่ยเขาจะเอาเศษผักไปทำอะไรเดี๋ยวติดตามชมกันเลยดีกว่าครับ
1: ชารีบุญยวินิตอดีตเชฟหนุ่มวัย26ปีผู้ได้รับแรงบันดาลใจจากการเห็นเศษผักเหลือทิ้งจำนวนมหาศาลในห้องครัวอยู่ทุกวันเขาคิดว่าจะมีทางไหนที่จะกำจัดหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะเหล่านี้ได้บ้างคำถามนี้เองที่จุดประกายให้เขาหันหน้าเข้าสู่การเป็นเกษตรกรและเดินทางมาพบกับเพื่อนร่วมงานใหม่ที่มีชื่อว่าไส้เดือน
0: โทษนะครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนี่ลุงลีนั้นไม่ดูแล้วหน้าอ่อนกว่าวัยมากเลยตอนนี้ทำอะไรอยู่เนี่ยนี่ทำอะไรอยู่
2: ครับก็กำลังให้อาหารไส้เดือนครับผม
0: อาหารไส้เดือนเมื่อกี้เห็นแอบปรุงแบบมีฉีกโครงฉีกผัก
2: ใช่ช่วยเขาเคี้ยวหน่อย
0: ได้มายังไงผักใน
2: ตลาดผักแม่เราเนี่ยไปขอเข้ามาเราก็เลยเอาของในฟาร์มเราเนี่ยที่เราผลิตได้อย่างเช่นไข่เป็ดไข่ไก่เนี่ยไปแลกเข้ามาไข่เลี้ยงเองนะฮะครับโอเคครับ
0: ทำไมถึงได้เริ่มการเลี้ยงไส้เดือนได้อ่ะ
2: จริงผมชอบไส้เดือนอย่างตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปดูแลเขามากเราไปทำอย่างอื่นพอเรารู้จักกันนานๆเข้าเนี่ยเราเริ่มเข้าใจลักษณะพิเศษของเขาหลายๆอย่างคือนอกจากทำให้ดินดีเนี่ยยังทำให้น้ำดีครับคือบำบัดน้ำบำบัดดินผมชอบประโยชน์ของไส้เดือนคือเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยได้ปุ๋ย1 2น้ำหมักแล้วก็3เนี่ยคือตัวไส้เดือนซึ่งปกติภาชนะเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยเราต้องเจาะรูเพื่อระบายน้ำเพราะว่าไส้เดือนไม่ชอบน้ำขังคือจริงๆแล้วเนี่ยเลี้ยงไส้เดือนเราจะมีเศษผักกับมูลสัตว์แต่ในที่นี้ผมใช้เป็นลักษณะของเน้นกำจัดเศษผักจะเป็นดินก็ได้ขุยมะพร้าวก็ได้เปลือกถั่วก็ได้ใบไม้แห้งก็ได้กระดาษรีไซเคิลก็ได้กระดาษหนังสือพิมพ์ก็ได้เพราะว่าผมเน้นผลิตตัวไส้เดือน
0: อ๋อคือกระบะเนี่ยคือเพาะไส้เดือนเลยแหละ
2: ไส้เดือน
1: วงจรชีวิตของไส้เดือนดินจะประกอบด้วย4ระยะครับระยะแรกก็คือระยะถุงไข่หรือที่เรียกว่าโคคูนไข่จะมีขนาดประมาณ5มิลลิเมตรใช้เวลา 7-13 วันไส้เดือนจะฟักออกจากถุงก้าวสู่ระยะตัวอ่อนระยะนี้ลูกไส้เดือนจะมีตัวเล็กสีขาว2สัปดาห์ต่อมาไส้เดือนก็จะก้าวสู่ช่วงของวัยรุ่นกันแล้วล่ะครับระยะนี้เรียกว่าระยะก่อนเต็มวัยสีของไส้เดือนจะเป็นสีแดงขนาดตัวจะเริ่มใหญ่ขึ้น 1 เดือนต่อมาก็จะเข้าสู่ระยะตัวเต็มวัยพร้อมที่จะสืบพันธุ์โดยไส้เดือนดินจะนำส่วนท้องแนบติดกันและสลับหัวสลับหางกันเป็นปลาท่องโกอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงก็จะได้เป็นไข่โคคูนอีกครั้งวนเป็นวงจรอย่างนี้ล่ะครับ
0: อันนี้พันอะไรฮะ
2: พันแอฟริกันไนคอลเลอร์หรือว่า AF ที่เขาเรียกกันครับ AF ซุปเปอร์สตาร์
0: อันนี้โตเต็มวัยยัง
2: โตเต็มวัยก็ไม่เกินคืบก็ใหญ่กว่านิ่งนิดเดียวฮะคือไม่ใช่ไส้เดือนไซส์ใหญ่แล้วก็เพิ่มจำนวนอยู่อย่างเงี้ย
0: ปาดไปแต่ละปาดนะไส้เดือนนี่เยอะเลยอ่ะปาดปุ๊บเยอะขึ้นมาเยอะเลยอากาศดีอาหารดีดนตรีไพเราะไส้เดือนเขาก็จะแบบผสมพันธุ์กันไงแล้วแบบผสมกันทุกชั่วโมงอย่างเงี้ยเดือนนึงก็ออกไข่ออกลูกมาเพียบอ่ะแล้วหลังจากเนี้ยนี่แหละคือวัตถุดิบหลักในการที่ไปผลิตปุ๋ยผลิตน้ำหมัก
1: หลังจากขยายพันธุ์ไส้เดือนแล้วก็จะนําไส้เดือนที่ได้เข้าสู่กระบวนการทําปุ๋ยและน้ําหมักมูลไส้เดือนต่อไปครับ
0: นี่รอด้วย
3: สวัสดีครับเดี๋ยวจะไปฝากเก็บเข้าไป
2: อยู่ๆเนี่ยจะเอาขี้วัวมูลสัตว์อะไรมาใช้เนี่ยเอามาใส่เลยไม่ได้เพราะว่าในมูลสัตว์เนี่ยมันมีความร้อนอยู่ทีนี้เราเอามาแช่น้ำเราแช่ประมาณ 3-4 วันหลังจากที่เราแช่เนี่ยเราก็คุกเคล้าให้คายแก๊สให้ทั่วก่อนที่เราจะใช้ฮะเราหมักดินไว้ก่อนตัวนี้มันจะเป็นที่ขี้วัวที่คายแก๊สมาแล้วรอบหนึ่งรอบนี้เราแค่ทำให้มันกลับมานิ่มชุ่มฉ่ำ
1: หลังจากเตรียมมูลวัวเรียบร้อยแล้วก็นำเศษผักมาใส่ในกระบะในอัตราส่วนมูลวัว 70% เศษผัก 30% รวมกันให้ได้5กิโลกรัมใส่ไส้เดือนลงไป500ตัวครับถึงขั้นตอนนี้ก็ให้ปิดด้วยรอบครอบอุปกรณ์พิเศษที่ลุงรีคิดค้นขึ้นมาเพื่อป้องกันไม่ให้ไส้เดือนหนียังไงล่ะครับอีกทั้งยังช่วยกรองแสงให้สภาพแวดล้อมเหมาะแก่การเจริญเติบโตของไส้เดือนอีกด้วยล่ะครับ
0: เอาไส้เดือนลงเสร็จแล้วต้องเลี้ยงนานไหมกว่าจะได้แบบมูลไส้เดือนน้ำหมักมูลไส้เดือน
2: ครับไส้เดือนจะกินหมดเกลี้ยงทุกอย่างภายใน1 เดือนนะครับกินข้างล่างถ่ายข้างบน

0: ราลดน้ำ2สัปดาห์แรกเราจะไม่ลดให้น้ำหยดเป็นการลดแบบบ่ม
1: ระหว่างนี้เราก็ดูแลโดยการรดน้ำสัปดาห์ละครั้งช่วง2สัปดาห์แรก
2: เคยลดอยู่แล้วพัดตกลงมาไหมฮะ
3: ไม่เคย
2: เหร
1: อสัปดาห์ที่3จะรดน้ำด้วยระบบน้ำหยดเพื่อเป็นการเก็บน้ำหมักน้ำหมักที่ได้นี้มาจากน้ำที่ขับถ่ายผ่านลำตัวไส้เดือนน้ำที่ชะล้างผ่านมูลไส้เดือนและน้ำจากการเน่าสลายของเศษขยะอินทรีย์ภายในแต่ละคอนโดยังไงล่ะครับ
2: ผมเห็นสังเกตว่ามีเนี่ยมีเชือกอะไรอยู่ตรงนี้ด้วยนะ
0: ใช่ครับมันจะค่อยๆหยด
2: อ๋อเหรอเป็นระบบน้ำหยด
1: แล้วน้ำก็ไหลลงมาเป็นทอดๆถูกเก็บไว้ที่คอนโดชั้นล่างสุดสุดท้ายก็เปิดก๊อกออกมาเพียงเท่านี้ก็ได้ผลิตภัณฑ์น้ำหมักมูลไส้เดือนกันแล้วล่ะครับ
2: เปิดออกมาปึ๊บ
0: เลยสัปดาห์ที่3เราได้น้ำหมักที่มูลไส้เดือนและถ้าเกิดว่าเราเช็คสภาพแล้วมันยังไม่เข้มข้นพอแล้วก็เอาที่เปิดออกมาเนี่ยขึ้นไปลดลงมาใหม่จนกว่าที่มันจะได้คุณภาพที่โอเคสัปดาห์ที่4เราไม่ลดน้ำเพื่อให้ดินกลับมามีความเข้มข้นอีกครั้งวันสุดท้ายที่เราร่อนเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์คัดแยกไส้เดือนออกเราก็ทำบ้านไส้เดือนใหม่แล้วก็เอาไส้เดือนวนกลับมาใช้เราคัดแยกตัวไส้เดือนออกไปที่เหลือทั้งหมดคือปุ๋ย
2: อดีตบ้านเก่าเนี่ย
0: ใช่ครับผม
2: จะกลายเป็น
0: ปุ๋ยมูลไส้เดือน
2: นั่นหมายความว่าในเขาเรียกว่าคอนโดนี้ดีกว่านะพอเสร็จกระบวนการ1เดือนก็จะได้ทั้งน้ำหมักมูลไส้เดือน
0: มูลไส้เดือน
2: มูลไส้เดือน
0: แล้วก็ตัวของเขาเองที่เพิ่มจำนวนขึ้น3เด้งนะฮะ
2: 3เด้งใน1เดือน
0: เราหลับไปเราไปต่างจังหวัดไส้เดือนทำงาน
1: นอกจากการมุ่งเน้นที่จะผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือนแล้วลุงรียังนำองค์ความรู้ด้านการออกแบบมาผสมผสานกับเกษตรกรรมนำเสนอเรื่องราวการเลี้ยงไส้เดือนออกมาในรูปแบบที่คนรุ่นใหม่เข้าใจได้ง่ายอีกด้วยนะครับโอ้ยฝีมือจริง
2: ๆตอนนี้ทำมา2ปีกับธุรกิจตรงนี้
0: ครับขึ้นปีที่3จากฟาร์มเล็กๆฟาร์มเถื่อนมีลุงคนนึงไว้หนวดทำสวนหลังบ้านตอนนี้เราเป็นสวนผักโรงรถที่อยู่ในการดูแลของสสส.โครงการสวนผักคนเมืองนะครับก็เปิดอบรมทุกเดือนจะเป็นสัปดาห์ที่2ของทุกเดือนเป็นวันอาทิตย
2: ์ครับและยังมีกลุ่มเพื่อนที่เป็นThailand Young Farmer คืออะไรยังไงฮะ
0: Thailand Young Farmer เนี่ยเป็นคำประกาศความสำเร็จระดับหนึ่งว่ามันมีคำว่า Young Farmer มันมีคำว่าเกษตรกรหนุ่มเกิดขึ้นในเมืองไทยแล้วนะแล้วผมตั้งกลุ่มขึ้นมาเริ่มต้น7คนทุกคนเป็นวัยเดียวกันหมดเจอกันเพราะว่าเลี้ยงไส้เดือนเหมือนกันและโคจรมาเจอกันเองแล้วก็มองเห็นว่ามีความต้องการทำให้อาชีพเกษตรกรเนี่ยเป็นอาชีพที่สร้างสรรค์แล้วก็เท่มาก
2: ๆชิปมากๆแล้วผลิตภัณฑ์ที่ออกมาได้ทั้งน้ำหมักมูลไส้เดือนทั้งปุ๋ยมูลไส้เดือนตลาดลูกค้าเขาเป็นยังไงฮะมันข

0: ขายได้มั้ยขาย
1: ตัวมูลไส้เดือนเนี่ยเดี๋ยวเริ่มจากมูลไส้เดือนก่อนออเดอร์ของผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10ตันต่อเดือนทำคนเดียวไม่ได้เราต้องเป็นผู้รวบรวม มันขยับจากนักเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยกลายเป็นผู้รวบรวมปุ๋ย
0: แล้วน้ำหมักอีกอ่ะ
1: ตัวตลาดน้ำหมักเนี่ยก็จะไปนิยมในลักษณะของผสมอาหารสัตว์อย่างเช่นกุ้งเป็นต้นที่คลุกเคล้าด้วยน้ำหมัก
0: แล้วไม่เหม็นเหรอ
1: น้ำหมักตัวนี้ไม่มี
0: ไม่มีกลิ่นเลยเหรอ
1: ไม่มีกลิ่นได้เห็นเลย
0: อันนี้คือ2หลักที่เรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากไส้เดือนหลักๆ
1: ครับหลัก
0: ๆรวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์นะครับอย่างผักที่เราปลูกได้เงี้ยไปทำอะไรยังไงบ้าง
1: เราจะเอาอาหารไปนำเสนอเขาโดยที่เราจะปลูกวัตถุดิบจากดินของเรานะฮะการทำกิมจิผมสนใจเพราะว่ามันเกิดจากการรวมตัวกันของผักเกือบ9ชนิดเกิดเศษผักเอาไปเลี้ยงไส้เดือนเลี้ยงไส้เดือนได้ปุ๋ยส่งปุ๋ยไปปลูกผัก
0: ทำบ่อยไหมกิมจิเดือนน
1: ึงกิมจิเนี่ยทำเดือนละครั้งให้ลูกค้าง้อให้ลูกค้าตาม
0: รายได้จากการทำธุรกิจเกี่ยวกับไส้เดือนเนี่ยมันอยู่ได้ไหม
1: อยู่ได้ดีมากๆและไม่มีแววที่จะลดลงอย่างยั่งยืนคนต้องการเข้าใจออแกนิกแล้วก็อยากสัมผัสกับออแกนิกที่แท้จริงซึ่งเราทำออแกนิก 100% อยู
0: ่โอเควันนี้ขอบคุณมากมุมมองดีๆความรู้ที่ให้นะครับขอบคุณมากครับลุงดีครับสวัสดีครับ

0: ด้วยแรงบันดาลใจจากปัญหาเล็กๆสู่การเป็นเกษตรกรผู้สร้างสรรค์ต่อยอดความรู้ความคิดและไม่อยู่ที่จะพัฒนานำเสนอการเกษตรในรูปแบบที่สุดเท่แล้วก็เข้าใจง่ายทำให้เรารู้นะครับว่าการที่จะเป็นเกษตรกรที่ดีนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้ามีความรักแล้วก็ตั้งใจจริงครับเราจึงมีความเต็มใจอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าชารีบุญยวินิตหรือลุงรีคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับนี่ฮู
1: ้แล้วเป็นไรครับลุงรีเกษตรไทยไอดอลครับ
2: ผิดคนนี่ครับ

0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอลบนพื้นที่ทำกินเพียง1ไร่ครับยังชีพด้วยการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์แล้วก็ให้พืชกับสัตว์สร้างประโยชน์เกื้อกูลกันและกันอย่างสมดุลลดแรงงานต้นทุนลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสร้างรายได้1ไร่200,000 บาทฟังไม่ผิดครับ1ไร่200,000จริงๆว่าแต่เขาทำได้ยังไงเดี๋ยวเราตามไปดูเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้กันเลยดีกว่าครับไปเลยจะมีปล่อยเขาไปเดินเล่น
1: มั้งอ๋อไม่ต้องปล่อยนะเขาอยู่อย่างนี้เลยเนี่ยพอนานเขานั่งเขาก็จะคลายเขาก็นอนคลายก็ไปเล่นมานาน
0: และนี่ก็คือพี่สุชนสุขเกษมเกษตรกรคนเก่งแห่งบ้านสารพีอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามเจ้าของสวน1ไร่200,000ของเราในวันนี้ล่ะครับ
1: ในปัจจุบันเนี่ยเกษตรกรนึกจะปลูกอะไรก็ฝืนปลูกเลยเห็นตรงไหนดินดีก็ปลูกแต่ไม่ได้มองอากาศว่ามันล้มไหมพืชทุกตัวต้องการแสงแดดมีไม่กี่ตัวที่ไม่ต้องการแสงแดดอย่างเช่นกล้วยไม้ต้องทำสแลน
0: ครับพี่สุชนตั้งต้นจากการทำเกษตรทฤษฎีใหม่1ไร่100,000มาตั้งแต่ปี2547ครับโดยปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานให้มีรายได้อย่างต่อเนื่องพี่สุชนบอกว่าถ้าจะทำตามทฤษฎีนี้ให้ได้ผลจะต้องเข้าใจพื้นที่การเกษตรของตนเองให้ดีซะก่อนนะครับ
1: ตอนนี้ทางเหนือทางทิศตะวันออกเราก็จะปลูกพืชเตี้ยๆแล้วไล่ขึ้นไปจนถึงพืชสูงตรงเนี้ยส่วนใหญ่สังเกตลมฝนฟ้าแรงจะมามันก็จะบังต้นใหญ
0: ่ๆ
1: ต้นเล็กๆก็ไม่กระทบกระเทือน
0: ทำมาได้5ปีพี่สุชนก็สามารถมีรายได้100,000บาทต่อไร่ตามเป้าที่วางไว้เป๊ะๆเลยล่ะครับและก็ไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้ยังคิดค้นวิธีใหม่ๆที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้กับสวน1ไร่แห่งนี้ด้วยนะครับอย่างการเลี้ยงไก่ไว้ในตะกร้าแล้วผูกติดไว้กับต้นมะพร้าวอย่างนี้ก็เป็นวิธี

0: ่ได้ประโยชน์หลายต่อเลยล่ะครับ
1: แต่ขี้ไก่สดเนี่ยพอมันหล่นมาปุ๊บเนี่ยพอมาโดนอากาศสักพักนึงความร้อนมันก็จะกระจายหายไปก็เหลือแต่สารอาหารที่สุดยอด
2: จะบอกว่าเป็นต้นมะพร้าวที่ด้านล่างเนี่ยเต็มไปด้วยมูลไก่แล้วก็น้ำรดก็มีน้ำพูดว่าได้ปุ๋ยตลอดปีว่ากันเถอะ
1: ก็คือได้ปุ๋ยตลอดเขาก็เลยให้ผลผลิตทั้งปีโดยไม่มีวันหมด
0: ได้ไข่ไก่ทุกเช้ามีปุ๋ยให้มะพร้าวทุกวันมะพร้าวแต่ละต้นก็เลยให้ลูกดกอย่างที่เห็นนี่ละครับโอ้ยดกขนาดนี้ระวังจะล้มทับเอานะครับเฮ
2: ้ยพี่แล้วต้นนึงนี้มันได้สักกี่ลูกเนี่ย
1: ถ้าทลายนี่ก็10ลูกขึ้นไปอะคราวที่แล้วถึงมา3ทลายได้49ลูกขายลูกละ10บาท
2: เฮ้ย
1: ต้นเดียว
2: ต้นเดียวเกือบ500
1: เกือบ500
2: ขนาดลูกละ10บาทนะ
1: ลูกละ10บาท
0: เคล็ดลับการเกษตรในแบบฉบับของพี่สุชนก็คือสัตว์ที่เลี้ยงไว้จะต้องทำประโยชน์ให้มากที่สุดอย่างเจ้านกกระทานอกจากจะทำหน้าที่ออกไข่แล้วยังมีงานพิเศษให้ทำด้วยนะครับ
2: แต่เต็มมือเลยครับผมนกกระทาน
1: กกระทา
2: เลี้ยงได้ไข่แล้วมูลนกกระทาเทลงไปใน
1: ถังเนี้ย
2: มีอะไร
1: ในทางนี้เราเลี้ยงไส้เดือนไว้ธรรมดาไส้เดือนเนี่ยเขาจะกินมูลสัตว์อยู่แล้ว
2: ครับ
1: เราไม่ต้องไปหาซื้อมาใส่เราก็เอานกกระทามาไว้ข้างบนซะขี้นกกระทาเข้าไปอยู่ในท้องไส้เดือนเหมือนผ่านโรงงานผล
2: ิ
1: ตปุ๋ยย่อยออกมาเป็นปุ๋ยอย่างดีเหมือนกับกินข้างขาว
0: มูลไส้เดือนนั้นถือว่าเป็นปุ๋ยชั้นดีใส่พืชก็งามขายก็ได้ราคานอกจากนี้ฉี่หรือน้ำหมักมูลไส้เดือนก็ยังมีประโยชน์นานับประการเลยล่ะครับนำไปฉีดพืชผลเพื่อเปิดตาดอกและเร่งตาดอกได้อย่างดีเลยล่ะครับ
1: ฉี่เดือนก็ขายเนี่ยขวดละ50บาทเอาไปผสมน้ำฉีดต้นไม้ได้เลย
0: น้ำหมักมูลไส้เดือนสามารถเก็บได้สัปดาห์ละครั้งครับแค่ราดน้ำบดปากบ่อทิ้งไว้ประมาณ20นาทีจากนั้นก็นำภาชนะมารองจากท่อได้เลยละครับ
2: มูลเศษมูลไก่อะไรนี่เขาออกมาหมดเลยนะต้องไปกรองก่อนมั้ย
1: ต้องไปกรองก่อนยังมูลมันเนี่ยพอมันมีเยอะเราก็เอาไปตากแดดแพ็คใส่ถุงทีละ5โล6โลโล30
2: ก็จะได้อย่างเนี้ยประมาณสัก3ขวด
1: 3ขวด
2: ต้องการเปิดหนึ่งครั้งต่อไปนี้เราไปไหนครับพี
1: ่ไปเก็บไข่เป็ด
2: มีไข่นกกระทาแล้วยังไม่พอเอาไข่เป็ดด้วยนะพี่นะ
0: พื้นที่บริเวณนี้พี่สุชนตั้งใจเลี้ยงสัตว์ปีกเอาไว้เพื่อผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ครับจึงต้องออกแบบและวางแผนการเลี้ยงให้เป็นระบบโดยพื้นที่ของบ่อต้องสูงกว่าถังหมักแก๊สชีวภาพครับเวลาล้างทำความสะอาดบ่อมูลสัตว์จะได้ไหลตามท่อลงบ่อมาแก๊สไปได้เลยยังไงล่ะครับ
2: พี่มีนกกระทาพี่มีไก
1: ่
2: เลี้ยงไว้บนเป็ด
1: อัน
2: น
1: ี้
2: เหม
1: ือ
2: นสัตว์ชั้นสูงเลยนะแล้วเป็ดพี่ไม่เปื้อนแบบมูลไก่มูลนกเหรอ
1: เป็ดสัญชาตญาณเขาต้องเล่นน้ำมูลแต่เขาอยู่ข้างบนเนี้ยพอไก่ขี้มาเลอะเขาก็ลงไปเล่นอาบน้ำแต่ก่อนเราจะเปิดสปริงเกอร์เราก็เอาปุ๋ยน้ำชีวภาพสาดไปก่อน
0: ก่อนล้างบ่อก็ต้องราดน้ำหมักเปลือกสับปะรดทุกครั้งนะครับเพื่อช่วยดับกลิ่นและเร่งการเกิดแก๊สภายในถังหมัก
2: ใช้ได้เลยโอเค
1: เดี๋ยวตรงนี้เราก็เปิดสปริงเกอร์
2: เป
1: ิ
2: ดสปริงเกอร
1: ์แล้วเดี๋ยวให้เป็ดก็เขาขึ้นมา
2: อ๋อถ้าเปิดปุ๊บเป็ดจะมาเลยเหรอ
1: เดี๋ยวเป็ดจะขึ้นมาล้างแต่เราต้องแอบก่อนเป็ดเขาอาย
0: การเลี้ยงสัตว์แต่ละชนิดนอกจากจะต้องคำนึงถึงเรื่องประโยชน์และการใช้แรงงานจากสัตว์แล้วการจัดสรรพื้นที่เลี้ยงและจำนวนการเลี้ยงก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับไม่ว่าสัตว์นั้นจะอยู่บนบกหรืออยู่ในน้ำอย่างนี
2: ้ได้ไข่มาเพียบเลยพี่เดี๋ยวเราจะเอาไข่ไปทำอะไรเนี่ย
1: ไปทำไข่เค็มและต้มยำ
2: ไข่เค็มต้มยำปั๊บโหสุดยอด
1: อันนี้ก
2: ็ตรงนี้คืออะไรพี่
1: กุ้งตะก้า
2: อะไรนะ
1: กุ้งตะก้าก
2: ุ้งตะก้าก
1: ุ้งตะก้าแต่ก่อนเนี้ยลุงเลี้ยงปล่อยทั่วไปเนี่ยเวลาอยากจะดูตัวหายากมากไม่รู้อยู่ตรงไหน
2: เออจริงจริง
1: พอลอกคาบปุ๊บโดนกินกันก็เลยจับมาขังเดียวอยู่ในตะก้า
0: ในตะกร้ามีกุ้งนอกตะกร้าพี่สุชนก็เลี้ยงปลาเอาไว้ครับแต่ไม่ได้เลี้ยงไว้เฉยๆนะครับปลาเหล่านี้เขาก็มีหน้าที่เหมือนกัน

0: าก็จะทำออกซิเจนให้กุ้ง
1: ทำยังไงครับ
0: เนี่ยเขาก็จะวิ่งเล่นกันทั้งวันเนี่ยทำให้น้ำนี่ไม่นิ่งทำให้น้ำไม่นิ่งเราก็เลี้ยงสารพัดปลาและปลาเราก็ขายได้ด้วย
1: มีปลาอะไรบ้าง
0: ปลานิลปลาทับทิมปลาสวาย
1: ไหนแล้วผมอยากดูกุ้งพี่มันจะตัวแค่ไหนอยู่ในตะกร้าเนี่ยแล้วกุ้งเขาก็กินอาหารเหมือนปลาเนี่ย
0: กุ้งก็กินอาหารเหมือนปลา
2: เอ้ยนี่ไงลอกแล้ว
0: อันนี้ลอกคาบแล้วข้าวจ้วนนะ
1: ส่วนในนี้ก็เป็นคาบ
0: คาบครับแล้วคาบนี่ไม่ต้องออก
1: ทำไมฮะ
0: เดี๋ยวเขาจะกินเขาหมดเกลี้ยงเลย
1: ก็คือกุ้งกล้ามกรามกุ้งแม่น้ำเรานี่แหละใช่ไหม
0: โอ้ตัวอ้วนน่ากินยังเลยนะตัวย่างนะสุดยอดเลย
1: กิโลนึงนี่หลายตังเลยนะ
0: ก็สายนี้น่าจะอยู่ที่800-900
1: โหแล้วอย่างนี้ตะกร้าหนึ่งเลี้ยงกี่ตัวพี
0: ่ตัวเดียวไง
1: อ
0: ๋
1: อ
0: แล้วก็มีจะมีอาหารกินตลอดเนี่ยเขาก็อยู่อย่างแบบสบาย
1: อยู่ที่นี่ครับทุกคนต้องทำงานสัตว์ทุกชนิดที่อยู่ในสวนนี้เขาก็ทำงานกันพี่เขาบอกว่าถ้าไม่ทำงานเนี่ยต้องลงไปอยู่ในตะกร้าอย่างนั้นมาช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำหน่อยดีกว่าเหนื่อยนะเนี่ยเสียงแหบเหงื่อออกหัวล้านเลย
3: ในน้ำมีผู้ช่วยบนบกก็มีผู้ช่วยไม่เว้นแม้แต่ในอากาศก็ไม่ขาดผู้ช่วยนะครับพี่สุชนเลี้ยงชนรงค์เอาไว้ช่วยผสมเกสรให้กับไม้ผลซึ่งชนรงค์ก็เป็นแมลงจำพวกเดียวกับผึ้งนั่นแหละครับแต่ว่าตัวเล็กกว่าแล้วก็ไม่มีเหล็กในโดยธรรมชาติของชนรงค์แล้วจะบินหากินไม่ไกลจากรังเกิน30เมตรครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าไม่หนีไปรับงานพิเศษที่สวนอื่นแน่นอนเลยครับ ถึงตอนนี้เรามาคุยกับพี่สุชนกันดีกว่าครับว่ารายได้ที่ว่า 200,000 บาทนั้นมาจากที่ไหนกันบ้าง
0: รายได้เนี่ยก็จะมาจากรายวันรายเดือนรายปีรายวันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวเก็บผลผลิตอย่างเช่นเก็บไข่ขายถ้ามาเป็นรายเดือนอย่างเช่นผลไม้ให้ผลผลิต
1: ผลไม้มีอะไรบ้าง
0: จะเป็นมะพร้าวมะละกอมะละกอส้มพวกนี
1: ้แล้
0: วก
1: ็
0: มะม่วงมะม่วงใช่แล้วก็ปลากบ
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้ารายปีจะมีกุ้งตะกร้าเพราะว่าปีนึงเลี้ยงได้ครั้งนึง
1: ผลผลิตที่ได้มาที่พูดมาเนี่ยเราต้องออกไปขายไหมหรือว่ามีคนเข้ามาซื้อเอง
0: เริ่มแรกเราเอาออกไปขายคนมาซื้อไม่พอพอตอนหลังๆถ้ารอผมไปขายเขาไม่ได้กินเขาที่บ้านดีกว่าจนมาถึงปัจจุบันเนี้ย200,000จากการที่เราจดบัญชีครัวเรือนไปด้วย
1: อ๋อมีบัญชีครัวเรือนรายรับรายจ่ายไว้ตลอด
0: ใช่พอเราได้ผลผลิตแล้วฮะส่วนหนึ่งถ้าเราจะต้องการให้มันเพิ่มมูลค่าเข้าไปอีกยกตัวอย่างเช่นไข่ไก่ไข่ฟอง3บาทไข่เป็ดไข่4บาทพอเราเอาไปแปรเป็นไข่เค็มรสต้มยำรสผัดกะเพรา8บาทไข่เป็ดนะเราก็ต้องล้างด้วยสก๊อตไบรท์
3: สินค้าแปรรูปที่ทำรายได้และชื่อเสียงให้กับพี่สุชนเด่นๆเลยก็คือการทำไข่เค็มรสต้มยำครับซึ่งพี่สุชนเขาก็เป็นผู้คิดค้นและทดลองทำเป็นคนแรกครับ
0: ตากไข่ให้ฟาง
3: ขั้นตอนการทำก็จะนำเครื่องต้มยำมาต้มในน้ำสะอาดไปพร้อมกับเกลือพอได้ที่ก็ตั้งให้เย็นแล้วค่อยใส่ไข่เป็ดลงไปดองครับดองเพียง12วันก็จะได้ไข่เค็มที่มีรสชาติและกลิ่นเครื่องต้มยำแต่ยังทานไม่ได้นะครับจะต้องนำไปต้มในน้ำเดือดก่อน10นาทีซึ่งแก๊สที่ใช้ในการต้มไข่เค็มและใช้หุงต้มอาหารในครัวเรือนก็มาจากแก๊สชีวภาพที่หมักไว้ใช้นั่นเองครับตัดรายจ่ายค่าแก๊สออกไปจากบัญชีครัวเรือนได้เลย
0: เริ่มแรกเราต้องทำกับชุมชนของเราก่อนพอเราทำชุมชนเราเสร็จแล้วเราก็ขยายต่างจังหวัดหลายๆจังหวัดก็ทยอยกันเข้ามาขอเรียนรู
1: ้ตอนนี้เรียกได้ว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยอยู่ได้กับการเกษตร
0: อยู่ได้เลยเนี่ยตอนนี้อยากถึงว่าทั่วประเทศไทยหรือต่างชาติเขาเข้ามาดูกันนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเขาก็ไปทำที่ประเทศเขา อยากให้ชุมชนที่มีเนื้อที่ประมาณนี
1: ้
0: ไม่ต้องไปหาทำงานไกลบ้านอยู่ที่บ้านก็มีความสุขแล้ว

0: การเข้าใจสภาพพื้นที่เข้าใจธรรมชาติของพืชและสัตว์แต่ละชนิดที่เลี้ยงรวมถึงการใช้ความคิดสร้างสรรค์สร้างนวัตกรรมการเลี้ยงใหม่ๆขึ้นมาและการบริหารการจัดการอย่างลงตัวทำให้วันนี้ครับพี่สุชนสุขเกษมเป็นเกษตรไทยไอดอลที่มีความสุขสุดๆบนพื้นที่1ไร่ของเขาจริงๆครับ
1: รับไปเลยครับป้ายเกษตรไทยไอดอลพี่
2: โอ้โหสุดยอด

0: วันนี้เป็นอีกวันนึงที่น้องๆในแผนกได้เดินทางไปรับเกสรซีเมนต์พนักงานแผนก QA ของบริษัทอุดรมาสเตอร์เทคเพื่อเข้ามาทำงานเล็กๆน้อยๆในบริษัทด้วยเกสรมีอาการอัมพฤกษ์เข้าสู่ปีที่2แต่บริษัทยังจ่ายเงินเดือนตามปกติอย่างต่อเนื่องพร้อมให้เพื่อนๆและน้องๆในบริษัทผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันรับส่งดูแลเยี่ยมไข้เหมือนกับญาติในครอบครัว
1: ค่ะเส้นเลือดในสมองตีบกินยาตลอดทำกายภาพบำบัดค่ะที่นี่ก็ดูแลดีคือถึงป่วยอยู่ที่บ้านเขาก็ไปตามดู
2: ก็ถ้าเป็นสำหรับจิ๋วๆโอเคนะคะรู้สึกดีด้วยซ้ำว่าได้ดูแลคนอื่นที่เขาต้องการกำลังใจต้องการการช่วยเหลือเพราะจิ๋วมองว่าคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือสิ่งใดคือกำลังใจคือสิ่งที่ต้องมาก่อนอยู่แล้วเป็นหลักถ้าเขากำลังใจดีสุขภาพเขาก็คงจะค่อยๆดีขึ้นโดยที่เราไม่ได้ปล่อยให้เขาแบบรู้สึกว่าเขาเครียดอยู่คนเดียวไปช่วยพูดให้เขามีกำลังใจนั่นคือสิ่งที่ดี
3: ก็เหมือนกันค่ะเพราะว่าอย่างที่เราพอมีการแจ้งมาว่ามีน้องได้รับอุบัติเหตุหรือมีน้องที่เกิดปัญหาอย่างนี้ค่ะทางเราแม้จะเป็นเวลานอกเวลาทำงานวันหยุดเราก็ต้องรีบไปดูน้องอะค่ะเพราะว่าเบื้องต้นแหละเขาจะพึ่งใครใช่ไหมคะนึกถึงครั้งแรกเลยนอกจากญาติแล้วก็น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเป็นที่ดูแลเราโดยตรงนี้ค่ะ
0: อุดรมาสเตอร์เทคใช้หลักของใจแลกใจในการดูแลสวัสดิการของพนักงานซึ่งกลั่นมาจากความเป็นตัวตนของผู้บริหารที่ถือว่าทุกคนคือเพื่อนเมื่อเพื่อนลำบากเจ็บป่วยหรือพบกับปัญหาเพื่อนก็มีหน้าที่จะต้องดูแลเข้าไปอยู่ใกล้ๆช่วยคิดช่วยรับฟังช่วยแก้ไขปัญหารวมทั้งหาทางออกร่วมกัน
4: ฉะนั้นเราก็จะมีโครงการหรือดูแลพนักงานในเชิงของสวัสดิการพนักงานไม่ว่าเรื่องความเจ็บป่วยเรื่องดูแลพนักงานท้องเรื่องคดีความเรื่องใครที่มีภาระหนี้สินนะครับเราก็ดูแลนะครับ
5: 25ปีเราเจอปัญหาอุปสรรคมามากมายในขณะที่เราเริ่มต้นเนี่ยเรามีความคิดว่าถ้าวันหนึ่งเรามีศักยภาพที่จะช่วยเหลือคนอื่นเรามีศักยภาพที่จะดูแลคนใกล้ชิดหรือลูกน้องเราคนทำงานเพื่อนร่วมงานรวมทั้งสังคมเราก็ยินดีที่จะไปช่วยเหลือจากจุดนี้เองทำให้เราเนี่ยคิดว่าพนักงานหรือว่าคนที่ทำงานร่วมกับเราไม่ใช่เป็นลูกน้องเราไม่ใช่เป็นลูกจ้างเราแต่เขาคือเพื่อนร่วมงานเราเรามองอยู่เสมอว่าขณะที่เขามีแรงขณะที่เขามีสติปัญญาขณะที่เขาแข็งแรงเขาใช้ศักยภาพเขาในตัวเขาเต็มที่ในการทำงานให้กับเรายามเขาเจ็บไข้ได้ป่วยยามเขามีความทุกข์ร้อนยามเขาที่ทุกข์ใจถ้ามาปรึกษาเราหรือเรารับรู้เราจะรีบไปดูแลเขาแนวความคิดเราก็คือว่าเราจะจับมือไปด้วยกันนะครับเรามีเค้กก้อนใหญ่เราก็แบ่งเค้กด้วยกันเรามีแจ่วเราก็กินแจ่วด้วยกันเรามีมากเราแบ่งกันมากเรามีน้อยเราแบ่งกันน้อยหรือเราไม่มีเราก็ไม่มีกินพร้อมกันสิ่งเหล่านี้เราให้ความยุติธรรมกับทุกคน
0: คุณธรรมขององค์กรภาคธุรกิจที่ปรับเอาทัศนคติที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจนั้นแสดงให้เรารู้ว่าแม้จะเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่แต่ทุกคนกลับมีความใกล้ชิดกันสามารถลดระยะห่างช่องว่างในการทำงานสิ่งเหล่านี้สร้างทั้งความรักความศรัทธาให้เบ่งบานอยู่ในใจซึ่งส่งผลดีสูงสุดต่อองค์กรนั่นเอง

0: พิทูลประทักขินังเคยมองว่าลาภยศสรรเสริญคือเครื่องวัดความสุขของความเป็นคนที่ดีที่สุดแต่การเดินตามลายแทงความสุขในนิยามที่ผ่านมาเขาพบว่าแผ่นดินที่ยืนอยู่คือความสุขที่แท้จริงมากกว่าสิ่งใด
1: ผมเองนี่ผ่านการเผชิญอะไรมาเยอะแยะสุดท้ายนี่คืออาชีพเกษตรกรนี่ดีที่สุด

0: วันนี้พี่ทูลมีความสุขกับการเป็นเกษตรกรมีความพึงพอใจกับพืชผักหลายชนิดที่ลงมือปลูกและมีความอบอุ่นในครอบครัว
1: สุดยอด
0: แต่ในอดีตเขากลับมีความสุขกับการแสวงหาการยอมรับจากชุมชนและสังคม

0: จากผู้ใหญ่บ้านสู่กำนันพิทูลทุ่มเทเวลาให้กับการพบปะชาวบ้านและการเป็นผู้นำแม้จะมีที่ดินเป็นของตัวเองแต่เขาก็ไม่เคยทำอะไรมากไปกว่าการปล่อยให้เช่า
1: ชาวบ้านไปประมาณเนี่ย
2: เป็นผู้ใหญ่บ้านปี32เป็นกำนันปี35คือช่วงที่เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำชุมชนภาคการเกษตรนี่ไม่ชอบก็จะหลงหรือว่าลืมตัวเองก็จะไปกับสังคม
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: จะเยอะมากภาษีสังคมไม่ว่างานแต่งงานบวชงานขาวดำทุกงานงานขึ้นบ้านใหม่งานทุกอย่างจะทั้งตำบลเยอะมากค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ต้องมีทุกเดือนทุกเทศกาลทุกประเพณีมีหมดค่ะกระทบแน่นอนเพราะว่าส่วนมากก็ไปใช้จ่ายในเรื่องภาษีสังคมมากกว่าในครอบครัวก็จะลดลงลดลงเกือบจะไม่พอ
0: ยี่สิบปีกับการแสวงหาความสุขเชิงอำนาจแต่มันกลับไม่ทำให้ชีวิตดีขึ้นนั่นจึงอาจเป็นเวลาที่เหมาะสมที่พิทูลเริ่มทบทวนถึงชีวิตตัวเองและครอบครัว
2: การเมืองมันเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนแล้วก็ไม่แน่นอนแล้วก็จะเป็นมารยาถ้าเราขืนไปตามการเมืองยึดติดกับการเมืองอนาคตเราก็คงไม่ยั่งยืนไม่ดี

นั้นถึงจุดอิ่มตัวเพราะว่าบางทีเราทำดีก็อาจจะมีปัญหาอาจจะมีคนไม่เข้าใจอาจจะท้อแท้

0: กำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะเป็นหนีไม่พ้นในเรื่องการเมือง
1: ปกติผมไม่ทำการเกษตรมาตั้งแต่เด็กแต่พอเห็นนายหลวงท่านทรงเป็นกษัตริย์เกษตรองค์เดียวในโลกนะครับที่พยายามห่วงใยพระสงฆ์นิกรผมก็เคยตั้งปณิธานไว้ว่าเกิดมาทั้งทีนะครับก็จะทำภาคการเกษตรนะครับเพื่อที่จะถวายนายหลวง
2: บอกครับทุกวันครับคุ้มเท่าไหร่ครับยาย
3: มีสิบจ้าม
2: ีสิบบาทครับ
4: เป็นเยอะกว่าใน
3: หลาย
5: ด้วยความเป็นนักวางแผนพี่ทูลใช้เวลาเดินสำรวจตลาดว่าพืชผักอะไรที่ตลาดต้องการและมีราคาสูง
2: ผักหวานปลา
6: ผักหวานปลาค่ะ
2: ผักหวานปลา
6: เอามาปลูกที่บ้
2: านอ๋ออันนี้ราคาเท่าไหร่ครับเด็ก
6: ราคา250
2: 250
6: ค่ะ
2: โอ้โหน่า
5: แล้วเขาก็พบคำตอบ
2: ได้หลายเยอะๆเนาะ
1: ผักหวานป่านี่คนปลูกน้อยผู้บริโภคต้องการโดยเฉพาะไปดูตามตลาดที่เขาขายค่อนข้างที่จะไม่มีปัญหา

0: ีแรกก็ไม่ได้ผลครับเพราะว่าไม่มีความรู้ความเข้าใจขุดแล้วก็ปลูกไม่มีขั้นมีตอนไม่รู้เท่าไหร่ปีที่สองก็เริ่มรู้บ้างแต่ไม่ได้ประสบผลสำเร็จ
1: โดยพื้นฐานสภาพจิตใจเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนมีความพยายามมีความมุ่งมั่นนะคือเขาทำอะไรก็ทำแบบจริงจังแต่ก็เชื่อมั่นในตัวเขา

0: พี่ทูลเริ่มศึกษาดูงานและหาความรู้เรื่องการปลูกผักหวานด้วยตนเองอย่างจริงจัง
1: ไปอบรมศึกษาดูงานที่โคราชแล้วก็ไปที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีหลายรอบด้วยกันครับศึกษาหาความรู้ขั้นตอนการปลูกการเอาใจใส่ดูแล
0: เริ่มต้นนับหนึ่งกับผักหวานป่าอีกครั้งโดยในครั้งนี้เขาเอาใจใส่ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก
1: ก็จะต้องมาเตรียมดินคือดินเหนียวนะครับแล้วก็ขุดลึกประมาณ70คูณ70ขุดขึ้นมาก่อนดินแล้วเราก็เอาขี้วัวผสมคุกเข้ากับปุ๋ยมะพร้าวเพื่อที่จะซึมซับเก็บกักน้ำแล้วก็ให้มันชอนชัยรากเนี่ยเข้ากันแล้วเราก็เอาเข้าหลุมคืน
2: เจอแล้วตอนนี
1: ้ถ้าเป็นถุงเราก็ควรระวังรากอย่าให้หักถ้าหักแล้วมันจะเจริญเติบโตช้าเพราะว่ารากมันจะเปราะบางหลักๆของผักหวานป่าหัวใจหลักๆเทคนิคต่างๆนี่คือรากผักหวานป่าเนี่ยจะชอนชัยอยู่ข้างล่างควรที่จะก่อนที่จะปลูกนี่ไม่ควรที่จะรดน้ำล่วงหน้าควรที่จะไม่รดน้ำอยู่ประมาณสัก7วันหรือ10วันแล้วเราก็ตัดเฉพาะข้างล่างออกตอนที่ตัดก็ให้ระมัดระวังนะครับอย่าให้รากหักเป็นอันขาดถ้ารากหักแล้วมันจะโตช้าหรืออาจจะไม่โตเลยนะครับที่ไม่ฉีกถุงก็กลัวว่าถุงดำเนี่ย

0: ผักหวานนี่มันจะแตกออกตอนที่เราฉีกผ่าอีกส่วนหนึ่งถ้าเราผ่ามีดลงไปอย่างนี้ครับมันก็จะตัดถูกรากผักหวานตัดถูกรากผักหวานป่าทำให้รากผักหวานป่าแล้วก็ไม่ขาดแล้วก็ไม่โต
1: ในครั้งนี้พี่ทูลเริ่มต้นอย่างถูกต้องตามที่ได้เรียนรู้มาซึ่งมันไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาด

0: ดยธรรมชาติผักหวานป่าเป็นพืชที่ชอบแดดรำไรในสวนจึงควรมีต้นไม้ใหญ่เพื่อให้ร่มเงาซึ่งจะทำให้ผักหวานป่าโตเร็ว
1: จะมีไม้พี่เลี้ยงก็คืออย่างเช่นต้นแคมะขามเทศตะขบและต้นหม่อน4ชนิดนี้ค่อนข้างที่จะได้ผลส่วนใบที่ผมว่า4ชนิดนี้ก็เวลาร่วงลงมาก็จะเป็นปุ๋ยใหญ่

0: การที่จะปลูกผักหวานนะครับควรที่จะเตรียมดินนะครับเตรียมดินช่วงเดือนมีนาแล้วก็เมษานะครับสองนะครับพันธุ์ผักหวานเนี่ยถ้ามันข้ามปีแล้วรากผักหวานเนี่ยมันจะงอกไปก่อนยอดนะครับถ้าข้ามปีแล้วมันจะไม่โตถ้าควรที่จะปลูกนี่ผักหวานป่าจะให้ได้ผลดีเนี่ยก็คือเดือนพฤษภากับมิถุนานะครับมันรากจะไม่แกนไม่หักหรือไม่ชะงักชะลอ
1: หากต้องการจะเพิ่มจำนวนยอดผักหวานป่าต้องทำการเด็ดใบแก่ทิ้งเพื่อให้ผักหวานป่าแตกยอดออกมาใหม่

ยอดผักหวานป่าเนี่ยถ้าเราลิไปแต่งกิ่งให้น้ำใส่ปุ๋ยดูแลดีๆเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับ3 วันเก็บทีนึง

วันนี้สวนผักหวานป่าของพี่ทุนกลายเป็นตลาดสดผักหวานป่าที่ทำให้ชาวบ้านเข้ามาเก็บมาซื้อราวกับมาจ่ายตลาด

0: โลละ200บาทขึ้นอีก
1: อันนี้ครึ่งโลเนาะ
0: ครึ่งกิโลข้าวเหนียว
2: เราไปซื้อตลาดน่ะบางทีเขาเก็บมาค้างคืนแล้วมาทำมันไม่อร่อยใบมันจะร่วงเรามาซื้อที่สวนเราได้เก็บแล้วมันก็มีความสุขแล้วก็สดด้วยอร่อยด้วย
1: มาพี่ไอ้มีเขาคิ้วมา
0: ข้าวนี่เหลืออยู
1: ่บ้านลุงดูปุ่นหนาเสื้อ

0: าได
1: ้ในรอบปีที่ผ่านมาก็พอได้อยู่ครับปีหนึ่งก็ประมาณสัก 4-5 หมื่นเฉพาะยอดเพราะว่าช่วงปีที่4เนี่ยสามารถที่จะแต่งยอดริใบนะครับแต่งกิ่งในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาแล้วก็

มันได้ผลแล้วอีกอย่างนึงก็คือทำแล้วทำให้มีความสุขสุขภาพเขาก็เริ่มดีคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ประสบผลสำเร็จในปีนี้นะคะ

0: สวนของพี่ทุนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนเข้ามาศึกษาเรื่องผักหวานป่า
1: ตลอดที่มาพิจารณาเราตัดเลยถึงแม้ว่าจะใบมากอย่างนี้เราต้องให้มันเกี้ยงไปเลยเพื่อที่จะเอาย
0: อดและยังมีเพื่อนบ้านเริ่มนำไปปลูกตามที่เขาแนะนำ
2: ก็ใจอยู่ปลูกที่หาหกต้นเหลืออยู่สามที่ต้นถือว่าพอได้กันยศ
3: ผมชอบปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้ไปก็เลยเห็นเขาปลูกผักหวานมันเป็นผักที่หายากเพราะว่าตามทุ่งนาเลยก็ไปขุดมาขายหมดที่แรกผมก็ไม่รู้วิธีเหมือนกันก็เสียหายไปไม่ใช่น้อยๆตอนนั้นครับก็พอได้ไปอบรมมาก็เริ่มรู้วิธีการปลูกมันก็ไม่ยากฮะเขาบอกว่าประมาณ3ผลที่แรกผมก็ไม่เชื่อเขาหรอกมันก็ได้ผลจริงฮะ
2: ผักหวานที่ผมปลูกที่ได้เห็นตามขอบรั้วเนี่ยปลูกเจ็บถึง4ปีแล้วก็ได้เจ็บปีที่ผ่านมาก็พอได้แจ้งตามพอได้แจ้งได้กินนี่แหละ

0: พี่ทูลยังเริ่มต้นทำพันธุ์ผักหวานป่าออกขายซึ่งเป็นรายได้อีกทางหนึ่งในช่วงที่ผักหวานป่าไม่มียอดจำหน่าย
1: คือเราเตรียมดินทรายเพื่อให้มันชุ่มนะครับเพื่อให้มันชุ่มชื้นสองเราก็เอากระสอบป่านไปรองแล้วก็เอาเม็ดผักหวานที่เราขัดเกลือเหลือแต่แกนเราก็เอาไปใหญ่ๆเรียงๆแล้วก็เอาผ้าขนหนูนะครับไปคุมไว้แล้วก็รดน้ำเช้าเย็นอยู่ประมาณสัก5-7วันนะครับมันก็จะเป็นหน่อเหมือนถั่วงอกแล้วเราก็หยิบออกจากที่เราเพาะไว้นะครับไปใส่ถุงดำอีกส่วนหนึ่งก็เอาไปเพาะปลูกได้เลย

การดำเนินชีวิตบนเส้นทางสายเกษตรอาจจะไม่ราบรื่นและง่ายดายดังที่ฝันไว้แต่หากไม่ยอมแพ้และรู้ว่าใจต้องการอะไรความสุขที่แสวงหาก็ไม่ได้อยู่ไกลเกินกว่าที่จะฝันถึง

0: ค้นพบแล้วค่ะค้นพบตัวเองค้นพบความสุขของตัวเองแล้วเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยดูจากการใช้ชีวิตดูมีความสุขมากการได้ออกมาที่สวนมาดูต้นผักหวานมารดน้ำมาดูความเจริญเติบโตของต้นไม้มีความสุขมากตอนนี
1: ้ปัจจุบันนี้ผมไม่ได้ไปวิ่งหาความสุขข้างนอกความสุขนี่มันอยู่ที่ใจอยู่ที่ตัวเราเองแล้วก็ธรรมชาติก็คืออยู่ที่สวนอยู่ที่นาความสุขอยู่ที่เราปลูกแล้วก็บำรุงเห็นทุกเช้าเห็นทุกวันเห็นทุกเดือนเห็นทุกปีแล้วก็โตขึ้นทุกวันโตขึ้นทุกปีครับนี่แหละคือความสุข
2: ถึงวันนี้พี่ทูลไม่ต้องไปแสวงหาความสุขจากที่ไหนเพราะเขาพบมันแล้วในพื้น

0: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
1: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพากรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
0: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
1: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอันแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
3: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
4: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
1: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการ

ปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: อิงเฮ้ยอึ๊บอิง
1: สวัสดีค่ะคุณปู่
2: สวัสดีครับ
3: ปู่จะขนผลไม้ไปขายที่ตลาดไปกับปู่ไหม
1: ไปค่ะ
2: โชคดีนะครับ
3: โลละ16บาทฉันคิดครึ่งโลจ้ะเอามะละกอไปด้วยสิชอบกินแกงส้มไม่ใช่เหรอเอาไปข้าให้

0: ดแล้วค่ะคุณปู
1: ่วันนี้ขายดีเพราะได้หลานมาช่วยปู่นี่แหละ
0: สนุกดีนะคะไว้เรามาขายกันอีกนะคะคุณปู่ว่าแต่คุณปู่จดอะไรหรอคะ
1: อ๋อนี่สมุดบัญชีครัวเรือนจ้ะปู่จดไว้ว่าต้นทุนเรากี่บาทแล้วขายได้กี่บาทแล้วอีกอย่างจะได้รู้ได้ว่าเรามีเงินเก็บเท่าไหร่แล้ว
0: โหคุณปู่คะหนูอยากทำสมุดบัญชีครัวเรือนแบบนี้บ้างจังเลยค่ะคุณปู่สอนหนูทำหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้สิลูกได้เลย
0: เย้งั้นสอนหนูคืนนี้เลยนะคะ
1: คืนนี้ไม่รีบนอนเหรอพรุ่งนี้พ่อเราก็จะมาหาแต่เช้านี่
0: จริงด้วยงั้นเอาไว้วันอื่นก็ได้ค่ะคืนนี้เนี่ยหนูจะรีบนอนจะได้ตื่นมาเจอพ่อเร็วๆค่ะ

สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาของเรานะครับสำหรับสัปดาห์นี้ครับจะมีกิจกรรมนักเรียนได้ทำกันนะครับแล้วกิจกรรมนี้สนุกมากๆแน่นอนนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับครูจะมีประเด็นนะครับที่อยากให้นักเรียนได้ดูกันก่อนนะครับเรื่องราววันนี้นะครับจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเกษตรเราจะเอาความรู้นะครับที่เราเรียนรู้กัน

นะครับในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมาประยุกต์นะครับในเรื่องของการเกษตรได้อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวนักเรียนเนี่ยทุกคนนะครับตั้งใจนะครับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยครูจะมีคำถามด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ

0: เป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนหลังจากได้ชมคลิปวิดีโอไปแล้วในคลิปวิดีโอที่นักเรียนได้ชมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรครับ
1: การบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ต่างๆครับ
0: เป็นการบรรจุภัณฑ์นะครับน่าจะเห็นเนาะว่ามีขวดนะครับหลายๆขวดแล้วก็เข้าไปในอุปกรณ์อะไรบางอย่างนะแล้วก็มีอะไรครับมีการเติมนะครับผลิตภัณฑ์นั้นๆแล้วก็มีการปิดฝาอัตโนมัติด้วยโดยที่ใช้มนุษย์ทำไหมครับไม่ใช่เลยนะครับก็คือเอาเทคโนโลยีมาใช้กับการบรรจุภัณฑ์ตรงนี้นะครับทีนี้ครับถ้าเราเนี่ยนะครับจะนำเรื่องตรงนี้ไปใช้นะครับในเรื่องของการเกษตรอื่นๆอีกเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับอะไรได้บ้างครับนั่นเองคิดว่าดีครับ
1: เครื่องตวงเมล็ดพันธุ์พืชครับ
0: เครื่องตวงเมล็ดพันธุ์พืชน่าสนใจมากๆเลยมีใครจะตอบอีกไหมครับ
2: เครื่องตวงอาหารสัตว์ครับ
0: เครื่องตวงอาหารสัตว์นะครับนั่นหมายความว่าเราเนี่ยสามารถเอาเทคโนโลยีมาทำเป็นอุปกรณ์อะไรบางอย่างที่ทำงานได้อัตโนมัติโดยที่เราไม่จำเป็นต้องใช้ใครครับใช้แรงงานคนนะครับแล้วการทำงานนะครับโดยใช้เครื่องจักรต่างๆเหล่านี้แน่นอนว่ามันอาจจะมีความแม่นยำนะครับมากกว่าการที่คนเข้าไปทำก็ได้นะครับหรือบางครั้งครับอาจจะมีการเพิ่มนะครับทำให้ปริมาณต่อวันเนี่ยเราผลิตได้มากขึ้นจากเดิมอาจจะผลิตได้แค่ประมาณ100ขวดหรือ100กล่องต่อวันพอเอาเครื่องจักรมาใช้เราอาจจะผลิตได้มากขึ้นเป็น200หรือ300ก็ได้คุณครูเนี่ยจะให้นักเรียนครับได้ทำกิจกรรมกันต่อนะครับเป็นกิจกรรมที่ 4.1 แต่ขอเน้นย้ำนะครับว่ากิจกรรม 4.1 เนี่ยมันมีอุปกรณ์เยอะมากๆเลยเนาะสิ่งที่สำคัญครับนักเรียนต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของการใช้อุปกรณ์มีดคมต่างๆนะครับหรือการใช้ปืนกาวนะครับต้องระมัดระวังด้วยสำหรับกิจกรรมนะครับเครื่องบรรจุเมล็ดพันธุ์พืชนะครับมีอุปกรณ์ที่จำเป็นดังต่อไปนี้นะครับที่จะมอบให้นักเรียนทุกคนก็คืออันแรกเลยครับจะเป็นไม้ไอศกรีมนะครับอันที่สองครับคือเซอร์โวมอเตอร์นั่นเองนะเจอกันไปแล้วนะครับเมื่อกิจกรรมที่แล้ว3ครับเป็นหลอดชาไข่มุกนะครับหลอดชาไข่มุก4ครับเป็นแก้วกระดาษนะครับแก้วกระดาษ5ครับเป็นถ้วยพลาสติกนะครับขนาดเล็กนะครับขนาดเล็ก2อันและสุดท้ายครับเป็นน้ำตาลทรายนะครับเดี๋ยวเราใช้อุปกรณ์เหล่านี้นะครับในการทำกิจกรรมที่ 4.1 ต่อได้เลยนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเริ่มทำได้เลยฮะ

0: โอเคครับนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้ทำผลงานนะครับของตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้ชิ้นงานที่เป็นโมเดล1ตัวขึ้นมาเนาะซึ่งมันสามารถทำงานได้และครูเชื่อว่านะครับหลายๆกลุ่มเนี่ยก็จะเจอปัญหาในระหว่างที่ตัวเองเนี่ยกำลังทำผลงานใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาลองฟังปัญหานะครับที่นักเรียนเจอกันบ้างดีกว่านะว่าระหว่างที่เรียนทำเนี่ยเราเจอปัญหาอะไรแล้วนักเรียนแก้ปัญหานั้นอย่างไรบ้างครับใครจะตอบดีครับครั้งนี้ก่อนเลยครับ
1: ปัญหาที่พบคือตัวน้ำตาลยังไหลอยู่ครับทั้งที่ปิดโปรแกรมไปแล้ว
0: น้ำตาลยังไหลอยู่ในขณะที่
1: ปิดโปรแกรมไปแล้ว
0: ปิดโปรแกรมไปแล้วนะครับเป็นเพราะว่าอะไรแล้วแก้ปัญหายังไงครับ
1: ก็เขียนโปรแกรมใหม่ครับให้มันปิดตอนที่ปิดโปรแกรมไปแล้ว
0: ก็คือเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมให้มันมีการหยุดการทำงานใช่ไหมครับสิ่งที่เราทำขึ้นมาครับเรามีการปรับปรุงเล็กน้อยแล้วทีนี้ครับถ้านักเรียนจะพัฒนาต่อยอดครับให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะผลงานตอนนี้ให้มันมีประสิทธิภาพดีขึ้นเราจะทำอย่างไรดีครับใครจะตอบดีเอ่ยเชิญครับ
2: เพิ่มเซ็นเซอร์ตรงถ้วยที่อวัยวะน้ำตาลนะครับพอน้ำตาลมันสูงขึ้นพอไปโดนเซ็นเซอร์รูที่ปล่อยน้ำตาลก็จะปิดแล้วก็จะย้ายมาใส่อีกถ้วยหนึ่งครับ
0: มีการเพิ่มอุปกรณ์เข้าไปนะครับก็คือการเอาเซ็นเซอร์นะครับเกี่ยวข้องกับการวัดระยะทางเข้าไปใช่ไหมครับเมื่อระดับน้ำตาลมาถึงตำแหน่งหรือระยะทางที่เราต้องการแล้วเราก็สั่งให้อะไรครับมอเตอร์หยุดทำงานใช่ไหมฮะหยุดที่จะปล่อยน้ำตาลไปทำให้น้ำตาลเราไม่ล้นเหมือนปัญหาที่เราเจอใช่ไหมฮะโอเคนะครับคำถามสุดท้ายครับที่ครูจะถามนักเรียนก็คือถ้าในอนาคตครับเรามีโอกาสที่จะไปพัฒนานักเรียนสามารถเอาสิ่งที่เราแนวคิดที่เราประดิษฐ์ตรงนี้ครับไปพัฒนาต่อยอดอย่างไรได้บ้างครับทำให้มันดีขึ้นครับ
3: ก็เปลี่ยนวัสดุค่ะแล้วก็ขยายขนาดให้มันใช้ได้จริงค่ะ
4: แล้วก็ทำให้มันมีมาตรฐานและความแม่นยำสูงขึ้นค่ะ
0: นะครับจากไอเดียตอนนี้นะครับที่เราทำขึ้นมาเนี่ยเราเป็นเหมือนเป็นโมเดลเนาะเป็นตัวอย่างหนึ่งอย่างง่ายเลยนะฮะซึ่งเพื่อนเสนอว่าเราก็เปลี่ยนวัสดุครับตอนเอาไปใช้จริงเปลี่ยนวัสดุให้มันมีประสิทธิภาพมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับมีการวัดระยะต่างๆให้มันมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นในอนาคตเราอาจจะเพิ่มนะครับมีระบบสายพานนะครับที่มีการแบบทำงานแบบอัตโนมัตินะครับเหมือนกับคลิปวิดีโอที่นักเรียนได้ชมไปตอนต้นคาบนะครับเราเห็นนะว่าเป็นลักษณะของอุตสาหกรรมเลยครับที่มีการผลิตวัสดุนะครับหรือสิ่งที่ผลผลิตทางการเกษตรขึ้นมานะครับซึ่งทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนผลิตนะครับอาจจะสามารถผลิตต่อวันเนี่ยได้ปริมาณที่มากขึ้นและมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นหลังจากนี้เรียนได้เรียนในวิชานี้นะครับจบไปแล้วและได้ลองปฏิบัตินะครับทำกิจกรรมหลายๆกิจกรรมมาแล้วเนี่ยคุณครูเชื่อว่านะครับ

0: ว่านักเรียนทุกคนสามารถนะครับนำอุปกรณ์ต่างๆมาประดิษฐ์นะครับเป็นชิ้นงานที่สามารถทำงานอะไรบางอย่างได้นะครับระหว่างว่านะครับนักเรียนทุกคนจะกลับไปทบทวนนะครับความรู้ต่างๆแล้วฝึกลองทดลองฝึกใหม่อีกครั้งนะครับเพื่อความชำนาญของตนเองด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครับ
1: สำหรับกิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่จะให้นักเรียนจำลองเหมือนกับว่านักเรียนเนี่ยไปสังเกตเห็นว่าชาวบ้านเนี่ยเขากำลังกรอกถั่วลิสงใส่ถุงอยู่ซึ่งลักษณะอาจจะเป็นไซโลอะไรก็แล้วแต่ซึ่งจะเห็นว่ามันจะเป็นการยากลำบากมากนักเรียนก็เลยอยากจะช่วยเกษตรกรเหล่านั้นด้วยการสร้างเครื่องตวงเม็ดพันธุ์พืชนะครับใส่ในถุงทีนี้ถามว่าต้องทำยังไงจะเห็นว่าการที่จะจังหวะของการตวงเม็ดพันธุ์พืชเนี่ยมันก็จะเริ่มตั้งแต่ไปรับเม็ดพันธุ์พืชจากที่ล่วงมาจากไซโลนะครับจากนั้นก็เอามาใส่ถุงลักษณะเนี้ยมันจะลักษณะมันจะคล้ายกับแขนกลดังนั้นเวลาเราทำงานเราจะต้องแบ่งชุดแขนกลออกเป็นส่วนๆเหมือนเดิมนะครับว่าเรากำลังจะใช้ชุดทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ร่วมกับเซอร์โวมอเตอร์แต่ลักษณะต่อไปนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะคล้ายๆแขนกลก็คืออย่างแรกก็คือเราจะต้องทำแกนหมุนเพื่อให้หมุนถ้วยตวงเนี่ยไปรับกับเม็ดพันธุ์พืชที่ร่วงลงมานะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องใช้แกนหมุนอันเดิมเนี่ยหมุนเม็ดพันธุ์พืชไปเทใส่ลงไปในถุงปัญหาก็คือว่าในลักษณะการทำงานที่เป็นการทดลองแบบนี้เราไม่สามารถจะวัดได้ว่าเม็ดพันธุ์พืชเนี่ยเต็มอยู่ในถ้วยหรือยังถ้วยตวงนะครับในเมื่อวัดไม่ได้เราจะใช้วิธีการจับเวลาแทนว่าอยากจะเช่นเม็ดพันธุ์พืชร่วงลงมา1วินาทีเนี่ยเต็มถ้วยพอดีเราก็จะใช้พอครบ1วินาทีปุ๊บก็ให้ปิดการร่วงของเม็ดพันธุ์แล้วก็หันเอาถ้วยตวงเนี่ยมาเทเม็ดพันธุ์ใส่ลงไปในถุงโดยวิธีนี้เนี่ยครับจะทำให้ง่ายขึ้นในการสร้างกิจกรรมการทดลองนะครับทีนี้ถามว่าเริ่มยังไงเราต้องเริ่มจากการที่ว่าเราจะต้องสร้างโปรแกรมควบคุมเซอร์โวมอเตอร์2ส่วนนะครับก่อน2ส่วนก็คือส่วนแรกเนี่ยเป็นแกนของมอเตอร์ของแกนของแขนกลเพื่อหมุนไปรับเมล็ดพันธุ์ส่วนที่ปลายของแขนกลเนี่ยเราจะมีถ้วยตวงลักษณะของถ้วยตวงก็คือเมื่อรับแขนกลเสร็จแล้วหลังจากที่แขนกลหมุนกลับมาอีกด้านนึงเนี่ยจะต้องสามารถเทเมล็ดพันธุ์ลงไปที่ถุงได้ทีนี้มันก็เป็นการท้าทายว่าเราจะออกแบบแข็งกลอย่างไรเราจะออกแบบถ้วยตวงยังไงและหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ได้เมล็ดพันธุ์รับเมล็ดพันธุ์มาแล้วจะเทลงยังไงในการทดลองเนี่ยเนื่องจากว่าเราทํากิจกรรมในลักษณะโครงสร้างขนาดเล็กเราไม่สามารถจะใช้เม็ดถั่วที่อยู่ในไซโลได้เนื่องจากว่ามันมีขนาดใหญ่และไม่สามารถจะตวงได้จริงเราจะใช้น้ําตาลแทนนะครับทีนี้น้ําตาลเนี่ยเราก็ต้องมาจับเวลาอีกว่าน้ําตาลเนี่ยจะหล่นลงถ้วยตวงจนเต็มถ้วยตวงเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่จากนั้นก็ให้หมุนมาแล้วก็เทลงถุงจากกิจกรรมก็จะเห็นว่ามันจะมีความท้าทายมากถามว่าได้อะไรจากกิจกรรมนี้กิจกรรมนี้จะทําให้เรามองเห็นวิธีคิดมองเห็นว่าเราจะพัฒนาต่อไปเป็นโครงงานจริงได้อย่างไรและได้เกิดความคิดของการเป็นวิศวกรน้อยเกิดความคิดของการเป็นผู้พัฒนานวัตกรรมในอนาคตต่อไปได้จากการทำกิจกรรมทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเราได้มีการทดลองหลายครั้งหลายหนได้ทดลองแข็งกลหลายรอบจนเกิดเป็นความชำนาญเกิดเป็นความรู้ซึ่งความรู้เหล่านี้นะครับสามารถเอาไปต่อยอดสร้างเป็นนวัตกรรมในอนาคตได้หวังว่าทุกคนจะไม่ทิ้งกิจกรรมเหล่านี้และนำไปพัฒนาต่อเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีกว่าเดิม

0: เราใช้3ห่วง2เงื่อนไขของในหลวงรัชกาลที่9โดยการที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักวิธีการกลับคืนสู่ธรรมชาติก็คืออยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะเราจ้างคนว่างงานเนี่ยพนักงานทั้งหมดเนี่ยเป็นคนในพื้นที
1: ่เราได้ทำงานใกล้บ้านครับทำให้มีเวลาในการดูแลครอบครัวนะครับ
2: ได้อยู่กับพ่อกับแม่ได้อยู่กับลูกได้อยู่ดูแลท่านในยามแก่เฒ่าด้วยค่ะ
3: แล้วก็เราได้มีรายได้ให้กับครอบครัวเราก็มีความสุขอยู่กับสวนกับผักนะคะ
0: เริ่มต้นเนี่ยเปิ้ลมาทำเกษตรอินทรีย์เนี่ย

0: ชาวบ้านมาเรียนรู้เกษตรอินทรีย์เชื่อไหมคะมีคนมากี่คนศูนย์ค่ะดังนั้นทำไงคะจ้างเรียนค่ะมาเป็นพนักงานเรามาเป็นทีมงานเราค่ะเราก็มีการจัดอบรมในเรื่องของเกษตรอินทรีย์เนี่ยแล้วก็ลงพื้นที่ไปว่าบ้านไหนสนใจยังไงบ้างนะคะแต่เรากลับเจอปัญหาว่าเขาไม่อยากปรับเปลี่ยนพื้นที่ของเขาเราก็เลยปรับพื้นที่ของเราเนี่ยแหละค่ะรับรอง USDA ทุกอย่างแล้วเราก็ให้ชาวบ้านเนี่ยมาปลูกในพื้นที่ของเราแล้วก็เราก็มีตลาดรับซื้อให้แล้วก็สำหรับเกษตรกรไหนที่เขายอมที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่เราก็ลงไปสอนแล้วก็ให้แนวความคิดของเขาแต่นั่นคือความตั้งใจของเราที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้สุดท้ายเขาก็สามารถเอากลับไปทำในบ้านของเขาเองได้
1: เราก็ได้ความรู้จากตรงนี้แล้วก็ไปทำที่สวนที่ไร่เราแล้วก็ปลูกผักอินทรีย์แล้วก็มาส่งขายให้ร้านอาหารที่ไร่ค่ะ
0: แต่เขาต้องขยันเขาต้องอดทนทำงานประจำด้วยมีแปลงหลังบ้านเขาเองแล้วเขาก็เก็บเป็นบัญชีเขาบอกว่าเนี่ยเขามีเงินเก็บแบบเป็นหมื่นเลยเราไม่รู้หรอกค่ะว่าในอีก10ปีข้างหน้าโลกจะเป็นยังไงแต่เราเห็นเลยว่าคนสมัยก่อนแข็งแรงแค่ไหนเราเองในฐานะที่เป็นคนปลูกเราอยากจะให้ของที่สุขภาพดีและปลอดภัยกับคนกินแม้ว่ามันจะโตช้ากว่าแม้ว่ามันอาจจะได้เงินน้อยกว่าเนี่ยเรากล้าพูดว่ามันปลอดภัยอ่ะกินให้ดูได้เลยเราอยากให้เกษตรกรเห็นว่าเขากำลังให้ยาพิษหรือเขากำลังทำอาหารให้เป็นยาให้กับผู้บริโภค
2: ปกติเป็นคนที่ไม่กินผักสดเลยแต่พอได้มาทำงานในไร่ลื่นลมถึงได้รู้ว่าผักออร์แกนิกจริงๆแล้วอ่ะเขาหวานเขากรอบถึงทำให้เราอ่ะชอบกินผักสดที่เรามั่นใจ 100% ว่าเป็นออร์แกนิก
0: ที่นี่เรามีเป็นระบบอินทรีย์ระดับประเทศก็คือออร์แกนิกไทยแลนด์แล้วก็ระดับสากลการที่เราไปทำระดับสากลทำเพื่ออะไรทำเพื่อเราจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอการที่คุณจะเข้ามาอยู่ในทีมงานเราไม่ได้ต้องการให้เขามาเสิร์ฟอาหารแต่เราต้องการให้เขามาเรียนรู้ชีวิตแล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็มีทักษะที่จะติดตัวเขาไปแม้ว่าเขาออกจากที่นี่ไปเนี่ยเปิ้ลไม่สามารถเอาทักษะเขากลับคืนมาได้
3: เราได้ทำหน้าที่ในแผนกอื่นอย่างสวนนะครับเซลล์นะครับไปขายของต่างพื้นที่นะครับทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับในการพัฒนาเกษตรของตัวเองครับทำให้ชีวิตที่ดีขึ้นครับ
0: ค่ะเรามองว่าเราจะพัฒนาในส่วนทั้งบุคลากรในส่วนทั้งระบบการปลูกอินทรีย์ให้ดียิ่งขึ้นไปเรามองว่ามันไม่มีวันสำเร็จแต่เราอยากจะทำยังไงให้ดีที่สุดในแต่ละวันและเราอยากจะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าการปลูกแบบระบบอินทรีย์มันสามารถสร้างอาชีพได้จริงๆก็พยายามจะขับเคลื่อนชีวิตที่ดียิ่งขึ้นค่ะการตั้งบริษัทที่เป็นโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์บริษัทที่ไม่ได้มีกำไรสูงสุดก็สามารถอยู่ได้อย่างมีกำไรอย่างพอประมาณทุกคนทุกฝ่ายมีความสุขไม่ว่าจะเป็นคนสิ่งแวดล้อมแล้วก็ธรรมชาติการที่เอาคุณธรรมมาอยู่ในการบริหารจัดการทำให้เป็นรูปธรรมเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็มันสามารถทำให้เป็นธุรกิจได้ค่ะ

0: แน่ๆเลยอ่ะไปโรงเรียนวันแรกก็สายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่กรุงเทพนะ ตื่น7 โมงยังทัน

0: ส่งหรอกครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: ุ้นมะพร้าววุ้นมะพร้าวไหมคะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอร่อยอร่อยสดชื่นมากเลยนะคะ
1: นี่หนูทำเองเหรอลูก
0: ใช่ค่ะหนูทำเองค่ะแล้วก็มีคุณปู่คอยช่วย
1: อร่อยมากเลยจ้ะเนี่ยหวานหอมกำลังดีเลยมามาป้าช่วยอุดหนุนลูกนึงนี่นี่วุ้นมะพร้าวร้านนี้อร่อยมากเลยนะเธอเด็กคนนี้ทำเองนะลองดูสิเท่าไหร่จ้ะหนู
0: 25บาทค่ะขอบคุณนะคะหมดเลยค่ะคุณปู่เฮ้ย
2: นี่ขายดีมากเลยนะมาขายแค่แป๊บเดียวก็ขายหมดแล้ว
0: นี่ค่ะ50บาทที่หนูยืมไปขอบคุณนะคะคุณปู่

ประสบการณ์เส้นนี้ยังคงนำเราไปสู่การค้นพบที่ไร้จุดสิ้นสุดหลังจากได้เดินทางขับรถตะลุยฝั่งตะวันตกของอเมริกามาส่วนหนึ่งได้เห็นความแตกต่างของภูมิประเทศในแต่ละรัฐซึ่งความแตกต่างเหล่านี้เองที่ทำให้เกิดเรื่องราวชีวิตที่หลากหลายตอนนี้เจ้าสี่ล้อคันเดิมกำลังมุ่งหน้าเข้าสู่เขตแดนใหม่บนทะเลทรายทางตอนใต้ของรัฐแอริโซนา

0: ับเข้ามาในถนนออฟโรดแล้วนะคะเข้ามาสู่ทะเลทรายนี่เรากำลังอยู่บนทะเลทรายเลยนะขับเข้ามาเพื่อตามหาถ้ำ
1: Our signature plant for the desert is called the saguaro
2: คาดว่าอาริโซนาตอนใต้เนี่ยเป็นดินแดนที่รวบรวมความสุขแบบสองขั้วเลยคือเราจะได้เห็นทั้งต้นกระบองเพชรใหญ่ยักษ์ที่เรายืนอยู่ตรงนี้ล้อมรอบตัวเราหรือสิ่งที่เล็กมากๆแล้วก็เคลื่อนไหวได้เร็วมากๆอย่างนกฮัมมิงเบิร์ด
3: Well, I mean, I think hummingbirds are a pretty amazing species. They are a new world animal, so they evolved and are found natively only in the Americas, North and South America. But many American hummingbirds are found here in Arizona.
4: Some, we don't know what you are doing.

0: เราเดินทางเข้าสู่เขตทะเลทรายโซโนรันหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งคือทะเลทรายแอริโซนาทะเลทรายนี้เนี่ยครอบคลุมพื้นที่ทางใต้ของรัฐแอริโซนารัฐแคลิฟอร์เนียไปจนถึงรัฐทางตะวันตกเฉียงเหนือของเม็กซิโกขนาดทั้งหมด 260,000 ตารางกิโลเมตรคือถ้าเทียบกับไทยแล้วเนี่ยก็จะเทียบเท่ากับพื้นที่ของภาคกลางกับภาคอีสานรวมกันแน่นอนว่าใหญ่โตขนาดนี้เราคงจะสำรวจไม่หมดภายในเวลาอันสั้นแน่ๆเราก็เลยเดินทางไปยังสถานที่หนึ่งซึ่งรวบรวมสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในทะเลทรายโซโนรันเอามาไว้ในที่เดียวมาได้ถูกช่วงจังหวะเวลาสุดๆเลยเดือนนี้เนี่ยเป็นเพอร์เฟกต์เลยนะสำหรับการดูดอกไม้ที่จะบานในทะเลทรายอย่างเช่นต้นนี้ข้างๆที่เราเห็นเนี่ยดอกเหลืองๆเนี่ยนะมีอายุแค่24ชั่วโมงเองคือมันบานแค่24ชั่วโมงหลังจากนั้นปุ๊บมันจะกลายเป็นดอกข้างๆแบบนี้คือเหี่ยวแล้วก็กลายเป็นเนี่ยเป็นซากๆเหลือแค่ฐานก็ถือว่าโชคดีมากที่มาช่วงนี้พอดีถูกจังหวะแล้วก็เขาบอกว่าโอ้เดินไปเดี๋ยวจะเจอพืชอีกนานาชนิดมีทั้งพืชมีทั้งสัตว์ด้วยครบเลยที่นี่เป็นคล้ายกับทั้งศูนย์อนุรักษ์สัตว์แล้วก็เป็นโบทานิกการ์เด้นด้วยได้ดูครบถ้วนไปวันนี้ยาวนานแน่นอน
1: พื้นที่จัดแสดง 85% ของที่นี่ตั้งอยู่กลางแจ้งมีเส้นทางเดินยาว 3.2 กิโลเมตรตัดผ่านเข้าไปในภูมิทัศน์แบบทะเลทรายเพื่อให้ผู้เข้าชมมีโอกาสได้เห็นสิ่งมีชีวิตต่างๆในแหล่งที่อยู่จริงและครั้งนี้เราได้ทำความรู้จักกับสัตว์ชนิดหนึ่งที่เคยเกือบสูญพันธุ์มาแล้วBlacktail Prairie Dog เป็นสายพันธุ์ย่อยของ Prairie Dog จุดเด่นคือมีหางสีดำความจริง Prairie Dog เป็นสัตว์ฟันแท้ในวงเดียวกับกระรอกแต่ที่ได้ชื่อว่า Dog เพราะเสียงร้องของมันคล้ายกับเสียงเห่าของน้องหมาส่วนคำว่าแพรี่มาจากถิ่นกำเนิดซึ่งอยู่ในทุ่งหญ้าแพรี่ในอเมริกาเหนือกับเม็กซิโกพวกมันเป็นสัตว์ที่ชอบเข้าสังคมโดยมีการสื่อสารระหว่างกันทั้งแบบส่งเสียงและแสดงท่าทางก่อนหน้านี้ในยุคนึงพวกมันถูกมองว่าเป็นศัตรูพืชทำให้ถูกไล่ล่าจนแทบไม่เหลือเลย
2: Black-tailed prairie dogs used to be found all throughout Arizona, but now they've been what's called extirpated, so pests to a lot of people with farmlands, and they don't want to have them on their property, so they don't actually live in most of Arizona anymore.
1: จากสัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้ดินไปต่อที่สายพันธุ์นกที่เล็กที่สุดในโลกซึ่งหลายคนน่าจะรู้จักกันดีในรัฐแอริโซนามีนกฮัมมิงเบิร์ดหลากหลายสายพันธุ์เช่นพันแอนนาพันคอสตาซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่พบได้ทั่วไปนอกจากนี้ยังมีพันบรอดบิลและพันรูฟัสซึ่งพันนี้

0: มีชื่อเสียงในเรื่องการอพยพที่ยาวไกลราว 4,800 กิโลเมตรตั้งแต่แคนาดายาวลงมาถึงเม็กซิโกพวกมันจะอพยพมาที่แอริโซนา2ครั้งต่อปีคือช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงเนื่องจากมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการดำรงชีวิต
1: This is a replica of how they live but they are primarily insectivorous so they eat insectsSo they would need a habitat where there's plenty of insects, and then also they need the flowering plants as well, because they do need the nectar for immediate energy as well. So they need a mix of both. So they need a habitat that had both. A lot of people think they don't eat anything except sugar water.
0: Sugar water. ถ้าฟังโดยไม่เคยเห็นมาก่อนก็คงไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ก่อนหน้านี้บังเอิญเราเคยได้เจอมันห้อยอยู่แถวชายป่ามาแล้ว
2: ที่แพทมีโอกาสได้เห็นฮัมมิงเบิร์ดเยอะขนาดนี้ฮะก็ต้องขอขอบคุณขวดใบนี้และเพื่อนๆอีก 3-4 ขวดคือในขวดนี้บรรจุน้ำหวานน้ำผสมน้ำตาลแล้วก็มีเกสรดอกไม้อะไรเงี้ยซึ่งเป็นอาหารของนกนกเขาก็เลยมาตอมมากินเหมือนอารมณ์บ้านนกของเมืองไทยอ่ะก็เอาอาหารมาวางไว้แล้วก็นกก็มากินตามธรรมชาตินกพวกนี้เป็นนกธรรมชาติหมดเลยไม่ได้เลี้ยงข้างหลังเนี่ยเราก็เห็นเนี่ยตามต้นไม้เขาอาจจะสร้างรังสร้างอะไรอยู่แถวนี้ก็ได้คือเราก็แค่เอาอาหารมาตั้งไว้เฉยๆอย่างเงี้ยวันนี้ก็ได้เห็นนกฮัมมิงเบิร์ดธรรมชาติซึ่งเยอะมากอุ้ยมาพอดีเลยมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วอ้าวบินไปแล้วโอ้เสียใจอ่ะนึกว่าแหมจะได้พูดกับนกฮัมมิงเบิร์ดใกล้ๆซะหน่อยนี่ถือว่าเห็นใกล้มากเลยนะเพราะว่าอุ้ยนี่บินตัดผ่านหน้าโอ๊ยตื่นเต้นวันนี้เห็นใกล้และเห็นเยอะที่สุดด้วยตั้งแต่แพทเคยเห็นมานกฮัมมิงเบิร์ดเนี่ยเป็นนกประเภทหนึ่งที่สามารถเห็นได้ยากมากเพราะว่าปัจจัยแรกเขาตัวเล็กและปัจจัยที่สองก็คือเขาบินเร็วมากปุ๊บเราจะได้ยินเสียงเหมือนแมลงวันมากกว่านกอ่ะคือเขาบินถี่มากทำให้เขาได้ชื่อนี้มาคือชื่อฮัมมิงเบิร์ดมาจากเสียงของการกระพือปีกแบบเหมือนเสียงฮัมเพลงอะไรแบบเนี้ย
0: เสียงนี้เกิดจากการกระพือปีกด้วยความถี่ที่สูงมากอัตราเร็วอาจจะแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ตั้งแต่ประมาณ12ครั้งต่อวินาทีในสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดไปจนถึงสายพันธุ์ขนาดที่เล็กที่สุดซึ่งจะสามารถบินเร็วได้ถึง80ครั้งต่อวินาที
2: ฮัมมิงเบิร์ดเป็นนกถิ่นที่อาศัยอยู่ในทวีปอเมริกันเหนือนี่แหละเราก็จะเห็นเขาได้จริงๆเห็นได้ในพื้นที่กว้างมากแต่ว่าที่แพทบอกว่าไม่ได้เห็นง่ายๆเพราะว่าในแต่ละที่ที่เขาไปอ่ะเราจะต้องคำนึงถึงเรื่องของฤดูกาลด้วย
1: We do have as I said a big variety of hummingbird species here so we'll definitely be up in the you know the top few states but other states like California has many and then equally I think New Mexico and Texas and then even up in Colorado there's plenty up there as well and then in the winter they'll come further south where it's warmer
2: Hummingbird เป็นนกที่ใช้พลังงานสูงอย่างที่บอกว่าเขาต้องใช้แรงในการกระพือปีกเยอะไง12ครั้งต่อวินาทีคิดดูว่าชั่วโมงนึงอ่ะเขาต้องบินกี่ครั้งอ่ะเขาเลยมีอัตราเมตาบอลิซึมสูงแล้วเห็นบินกันว่อนในช่วงกลางวันเนี่ยตอนกลางคืนเขาก็จะเหมือนเข้าโหมดจำศีลน่ะเพื่อเข้าเซฟโหมดเซฟพลังงานของตัวเองเอาไว้ดังนั้นเนี่ยฮัมมิงเบิร์ดก็เลยชอบที่จะอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ไม่หนาวมากเพราะว่ายิ่งหนาวเนี่ยยิ่งต้องใช้เมตาบอลิซึมสูงเขาก็เลยอพยพมาอยู่ในที่ที่อุ่นๆหน่อยโดยเฉพาะตอนนี้ในฤดูร้อนก็จะมาอยู่แถวๆยูทาห์อาริโซนา
1: We have a lot of small trees here in Arizona so they hang out they nest in that sort of habitat just the small trees and shrubbery so they definitely need the trees and shrubs to make their nests and to liveThey are very territorial, and they do tend to stake out individual spots. So, for example, there's one that's been hanging out, has staked out this little tree here, and he won't let anyone else come near him. They're very aggressive and territorial.
0: ปกติแล้วนกป่าจะต้องการอาณาเขตที่ดีที่สุดในการหาอาหารผสมพันธุ์และเลี้ยงลูกโดยภาระทั้งหมดจะตกอยู่กับตัวเมียซึ่งต้องทำงานแทบทุกอย่างพวกมันใช้เวลา1สัปดาห์ในการสร้างรังเพื่อวางไข่ไข่ของพวกมันมีขนาดเล็กมากยาวแค่ประมาณ 3-5 มิลลิเมตรโดยปกติจะวางแค่2ฟองและไข่จะเริ่มฟักเป็นตัวเมื่อผ่านไป2สัปดาห์และหลังจากนั้นอีก3สัปดาห์ลูกนกจะโตจนมีขนาดเกือบเท่าตัวเต็มวัยและค่อยๆเริ่มบินออกจากรังได้แต่ในระยะนั้นแม่นกจะยังคงวนเวียนอยู่ใกล้รังอีกเป็นเดือนเพื่อป้อนอาหารให้ลูกนกอีกสักระยะหนึ่งนั่นหมายความว่านก3แม่ลูกจะต้อง

0: ันเป็นปลากระป๋องอยู่ในรังเล็กจิ๋วแน่นอนว่ารังของมันรับไม่ไหวส่วนมากจึงพังทลายลงมาทำให้ต้องไปสร้างรังแห่งใหม่ซึ่งอาจจะใช้วัสดุจากรังเดิมโดยมีส่วนประกอบที่ใช้หลักๆก็คือ
1: Actually the primary material they use for their nests is spider webs because spider webbing is very strong and flexible and then they addanimal hair to that, and then they may also decorate the outside of the nest with small twigs and leaves.
0: พืชมีความสำคัญมากต่อระบบนิเวศทะเลทรายไม่ใช่แค่แหล่งอาหารแต่ยังเป็นแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตอีกหลายชนิดและพืชที่พบมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นต้นกระบองเพชร
2: สำหรับแพทนะแพทว่านี่น่าจะเป็นสวนกระบองเพชรที่ใหญ่แล้วก็ครบสมบูรณ์ที่สุดตั้งแต่เคยเห็นมาแล้วแหละคือมันคงจะมีไม่กี่ที่ในโลกหรอกที่จะสามารถรวบรวมพันธุ์ของกระบองเพชรได้เยอะหลากหลายแล้วก็แปลกขนาดนี้อ่ะเพราะว่าเรารู้กันดีว่ากระบองเพชรไม่ได้โตได้ในภูมิอากาศภูมิประเทศทุกแบบสมัยก่อนเนี่ยแพทเข้าใจผิดนะว่ากระบองเพชรเนี่ยจะต้องอยู่ในทะเลทรายแต่ว่าจริงๆแล้วกระบองเพชรสามารถโตได้ในเขตภูมิอากาศที่แห้งเป็น tropical หรือว่า subtropical ก็ได้อย่างในทวีปอเมริกาเหนือถึงอเมริกาใต้เนี่ยขอบเขตที่กระบองเพชรจะสามารถโตได้เนี่ยลากยาวมาตั้งแต่ตอนใต้ของแคนาดาลงมาถึงตอนเหนือของอเมริกาใต้โดยเฉพาะบริเวณที่เยอะมากๆเลยก็คือประเทศเม็กซิโกซึ่งตอนนี้เราอยู่ในแอริโซนาตอนล่างข้างล่างเราอีกนิดเดียวเนี่ยก็เป็นเม็กซิโกแล้วดังนั้นอะบริเวณนี้ก็เป็นแหล่งที่เหมาะสมที่เราจะสามารถพบกระบองเพชรได้เยอะขนาดนี้และในส่วนนี้เนี่ยมีพันกระบองเพชรที่แปลกๆหลายชนิดบางอันเนี่ยแพทไม่เคยเห็นจริงๆนะแม้กระทั่งในรูปหรือว่าในสารคดีแพทก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันอย่างเช่นต้นหนึ่งประทับใจมากเลยมันชื่อว่า Totem Pole Cactus ก็ลักษณะเป็นแท่งตรงขึ้นไปเหมือนเสาเหมือนที่เราไปเห็นที่แคนาดาแหละเสาโทเทมลักษณะเป็นแบบนั้นเลยแต่ว่าเขาจะไม่มีหนามยื่นออกมาเหมือนกับกระบองเพชรสายพันธุ์อื่นๆกระบองเพชรชนิดนี้เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่หายากแล้วก็ที่เราเห็นภายในส่วนนี้ไม่ใช่ของออริจินอลอีกต่อไปแล้วเพราะว่ามันอาจจะหายไปแล้วหรือหายากมากๆเขาก็เลยทำการโคลนนิ่งมาที่เราเห็นในส่วนนี้เป็นฉบับโคลนทั้งหมด Totem Pole Cactus เนี่ยเขาใช้คำว่า Rarely Bloom คือแทบจะไม่ออกดอกเลยดังนั้นเราจะไม่สามารถเห็นดอกของมันได้แน่ๆก็คงจะต้องไปหาดูดอกชนิดอื่นๆอย่างข้างหลังเนี่ยโอ้โหสีสุดๆอะดอกสะพรั่งมากแล้วเวลาออกดอกเนี่ยมันแบบเป็นช่วงบลูมของกระบองเพชรสายพันธุ์อื่นๆสีสดมากตัดกับสีมีทั้งเหลืองทั้งส้มทั้งแดงแบบหูสีมันสดตัดกันมากเลยก็เป็นเหมือนสิ่งที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นเพิ่มชีวิตชีวาเพิ่มสีสันให้กับทะเลทรายแห้งแล้งไทยมีกระบองเพชรประมาณ 2,000 ชนิดแต่ในทะเลทรายโซโนรันมีกระบองเพชรสายพันธุ์ท้องถิ่นที่ชื่อว่าซาวาโรเป็นกระบองเพชรที่สูงและใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาปกติแล้วจะสูงขึ้นไปได้ถึง12เมตรและมีอายุค่อนข้างยืนโดยเฉลี่ยจะอยู่เกิน150ปีจนมีคนมอบฉายาให้ว่าราชาแห่งทะเลทราย
3: In the beginning of May, the saguaro was starting to blossom. We have these beautiful white flowers, which start to grow at the top of a saguaro.
0: การเจริญเติบโตของซาวาโรจะเกิดขึ้นที่ส่วนยอดมันเริ่มออกดอกครั้งแรกตอนอายุ70ปีเริ่มสร้างแขนข้างแรกตอน 95-100 ปีและกว่าจะโตจนมีความสูงราว12เมตรอาจจะต้องใช้เวลาถึง200ปีเพราะว่ามันมีอัตราการโตที่ช้ามาก10ปีสูงได้แค่1นิ้วเท่านั้นซาวาโรถูกออกแบบมาให้โตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายของทะเลทรายโซโนรันกลไกบางอย่างก็อาจจะคล้ายกับกระบองเพชรทั่วไปคือมีหนามแข็งและมีผิวภายนอกที่เคลือบด้วยขี้ผึ้งเพื่อลดการคายน้ำ
4: There are many types of plants that are succulents but not all succulents are cactusBut virtually all cactus are succulents, so it just means they absorb the water and the leaves are full of water. They take the water from the root system, bring it up into the plant, and keeps the water in the body.

0: ซาวโรสามารถดูดซับน้ำฝนไว้ในปริมาณที่พอเหมาะลำต้นของมันจะขยายออกเพื่อกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในหน้าแล้งแต่นอกจากนี้ยังมีลักษณะพิเศษอีกอย่างนึงของซาวโรที่ปรับตัวแบบเฉพาะกิจ
1: Odd looking object. It's called a boot. And how it is formed is from the wood

0: inside the saguaro. It will start to ooze liquid. If you're living in the desert, you don't want to lose liquid. So what happens is there's a chemical reaction inside the saguaro, and what it does is it walls off the area and forms this callus, and this is inside of the saguaro. So what this does is to help the saguaro to keep the water, and what it also does is have a nice snug place for birds such as the Gila woodpecker and the gilded flicker to nest.
1: ฉายาราชาแห่งทะเลทรายของซาวาโรอาจไม่ได้มาจากความสูงใหญ่ภายนอกเท่านั้นแต่ยังเป็นบทบาทหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่แค่อยู่รอดในทะเลทรายแต่ยังช่วยให้สิ่งมีชีวิตอีกหลายชนิดยังคงมีชีวิตและเจริญเติบโตไปพร้อมกันทุกวันนี้ต้นกระบองเพชรป่าซาวาโรที่ขึ้นในธรรมชาติไม่สามารถพบที่ไหนในโลกได้อีกนอกจากทะเลทรายโซนรันเท่านั้นและสถานที่ที่จะพบได้มากที่สุดแห่งหนึ่งก็คืออุทยานแห่งชาติซาวาโรหลังจากเต็มอิ่มกับการลงไปเดินท่ามกลางป่าซาวาโรเราก็กลับขึ้นรถมาความจริงแล้วการเก็บกระบองเพชรในอุทยานเป็นเรื่องผิดกฎหมายแต่คุณตะก้องของเราก็ได้ของฝากติดตัวมาแบบไม่ได้ตั้งใจสถานีต่อไปจากตอนใต้ของรัฐแอริโซนาขับข้ามเขตแดนไปยังตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียเข้าสู่เขตทะเลทรายอีกแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าทะเลทรายโคโลราโดซึ่งที่จริงแล้วยังถือเป็นเขตย่อยส่วนหนึ่งของทะเลทรายโซโนรัน
2: พัดแรงมากดูดิแรงจริงๆตรงนี้เนี่ยเป็นเขตไฮวินดี้ลมพัดแรงแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยจากไฮเวย์เราขับมาที่ถนนรองก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะจอดเนี่ยนะเราจะเห็นเลยว่ามีกังหันเยอะมากแล้วแพนไม่เคยเห็นกังหันที่พัดแรงขนาดนี้เลยนะเนี่ยมันพัดติ้วติ้วติ้วตลอดเวลาแล้วมันมีจำนวนแบบเยอะมากเลยเพราะว่าก็เป็นโลเคชันที่เจ๋งดีรอบล้อมไปด้วยหุบเขามันคือเหมือนผืนป่าเป็นผืนทะเลทรายอ่ะแล้วมีต้นไม้ขึ้นอย่างต้นเนี้ยแพทจำชื่อวิทยาศาสตร์ไม่ได้ขนาดนั้นเรียกมันต้นหนวดปลาหมึกตอนนี้เราอยู่ใกล้กับพรมแดนเม็กซิโกและคือขับมาแบบระยะยาวไกลมากเราก็จะได้เห็นภูมิประเทศที่มันค่อนข้างแห้งแล้งเป็นเขตทะเลทรายจริงตอนนี้ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของทะเลทรายโคโลราโดอยู่แล้วก็ที่เรากำลังจะไปเนี่ยจะเป็นทะเลทรายแบบเอ็กซ์ตรีมมากเราจะต้องขับรถเข้าไปแบบ4 wheel drive ไม่มีป้ายดูแบบมันมากอ่ะยังไม่รู้ว่าจะลงหรือเปล่านะเอาไปลุ้นกัน

ขับเข้ามาในถนนออฟโรดนะคะออฟออกมาจากโรดหลักเข้ามาสู่ถนนกลางทะเลทรายตอนนี้นี่เราอยู่ใจกลางทะเลทรายเลยนะเนี่ยตึงต้องใช้รถ 4-wheel drive เท่านั้นนะคะคือถ้าเกิดรถธรรมดาเข้ามาแพทไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่าแต่ก็สภาพก็คงจะย่ำแย่นิดนึงเพราะว่ามันก็ลุกลังเลยแหละข้างๆบรรยากาศก็จะเป็นทะเลทรายล้วนๆมีต้นไม้พืชพันธุ์ต่างๆแต่สิ่งที่เรากำลังจะเข้ามาหาเนี่ยก็คือถ้ำเป็นถ้ำกลางทะเลทรายเดี๋ยวไปดูว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะตึงๆกันต่อไป

ไม่มีเลนไม่มีขอบถนนน่ะเราก็ขับมั่วซั่วมาไงก็คิดว่ามันน่าจะเป็นทางนั้นแต่ว่าตอนเนี้ยดูดิคือเราออกมาอยู่ตรงเวิ้งตรงกลางตรงเนี้ยซึ่งไม่รู้แล้วว่าไปยังไงต่อก็พยายามที่จะขับให้ลูกศรมันกลับเข้าสู่เส้นทางหลักก็เริ่มไม่สนุกเท่าไหร่แล้วเพราะไม่อยากมาหลงในนี้นะแล้วไทยเนี่ยตะกี้แอบขับเข้าไปนิดนึงคือมันตึ้งๆเกินไปอ่ะเดี๋ยวรถเราจะพังซะก่อนแล้วก็เลยย้อนกลับมาทางเก่าแล้วเดี๋ยวค่อยไปตั้งต้นเพื่อที่จะเข้าไปสู่เส้นทางหลักใหม่เราไปหาเส้นทางที่มันมีกิจลักษณะชัดเจนแบบว่าเป็นทางที่ไม่มีหินเยอะซะจนเกินไปดีกว่าอะไรเงี้ยโอเคเราเริ่มใกล้เข้าเส้นทางหลักของเราแล้วมานี่เราไปได้แค่ประมาณยังไม่ถึงครึ่งเลยค่ะเอาต่อค่ะ

หลงทางจนได้คิดว่าจะไม่หลงแล้วนะเพราะว่าที่เนี่ยมีปักไว้ใน Google Map แต่ด้วยความที่มันเป็นทางที่ไม่มี

โอ้ยคลื่นลมสงบอ้าวยังเมื่อกี้ตึงตึงตึงตึงจนแบบโอ้ยร่างสั่นสะเทือนไปหมดจะอวดว่าเราสามารถที่จะนี่หักศอกนี้เลยเห็นป่ะอ่ะนี่ไงอาโลโยใช่ไหมใช่อาโลโยทาเปียโดป้ายนี่เป็นป้ายแรกที่เราได้เจอให้ตายเหอะไม่เคยเจอรูทขนาดนี้ที่ไม่มีป้ายอะไรเลยอะนอกจากทะเลทรายอะนี่ป้ายแรกแต่ก็เป็นการคอนเฟิร์มว่าเรามาถูกคิดดูดิคือถ้าเราไม่มี Google อันเนี้ยเห็นป่ะใน Google มันก็นำเลยว่ามันเป็นโค้งหักศอกซ้ายตรงเนี้ยถ้าไม่มีแล้วจะมาถูกได้ยังไงเพราะว่าถูกที่เหมือนกันไปหมดเลยก็นั่นแหละจุดประสงค์จะมาบอกว่าเข้าเส้นทางได้แล้วดีใจมากไม่หลงแล้วและจากนี้ไปก็จะเหลือแค่อีกนิดเดียวเท่านั้นนี่เราก็ขับเลื้อยเป็นงูเข้ามาเป็นการผจญภัยกลางทะเลทรายอย่างแท้จริงแต่อันนี้ก็แค่เบาๆเท่านั้นเพราะว่าถ้าเราไปถึงเคฟแล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องเล่าให้ผจญภัยอีกเยอะ

0: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริหารงานโดยรองศาสตราจารย์ดร.ชูสิทธิ์ประดับเพชรอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาภายใต้ปรัชญาคุณธรรมนำความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นสานสินมรดกโลก
1: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศมีอายุครบ115ปีเมื่อวันที่1กรกฎาคม2563ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยของเราเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ2547
0: ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาการผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ในศตวรรษที่21เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่นและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศจะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มาบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาลให้ครบถ้วนทุกประการอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบการทำงานทั้ง4พันธกิจหลักคือการสอนวิจัยทนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและการบริการการเรามีหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้ง4พันธกิจเช่นสถาบันอยุธยาทำหน้าที่ในการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทยและวัฒนธรรมอยุธยาสถาบันวิจัยและพัฒนาทำหน้าที่นำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นเป็นต้นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการถ่ายทอดนโยบายการบริหารงานประกาศเจตจำนงสุจริตแบบมีส่วนร่วมที่มีผู้

0: ้บริหารทุกระดับบุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรมเน้นการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วมมีนโยบายในการบริหารงานที่เป็นรูปธรรมการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าดูแลสุขภาพของบุคลากรรวมทั้งมีกลุ่มราชภัฏอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดินอีกด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีความภาคภูมิใจกับความสำเร็จในการเป็นผู้นำด้านวิชาการน้อมนำศาสตร์พระราชาในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นมหาวิทยาลัยพหุวัฒนธรรมเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการบริหารงานด้วยความโปร่งใสจากผลการประเมินองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ผ่านการประเมินอยู่ในลำดับที่28ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและลำดับที่14ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ36แห่งทั่วประเทศ
1: การดำเนินการด้านคุณธรรมต่อจากนี้ไปของมหาวิทยาลัยผมมีนโยบายใน3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือเรียกว่า ITA เราจะมีการประกาศเจตนารมณ์การทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบแล้วก็จะปลูกฝังบุคลากรให้ปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างเคร่งครัดเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณเราจะมีนโยบายการจัดสรรการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจนโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและก็ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัดในส่วนที่3นะครับก็คือเรื่องของการส่งเสริมจรรยาบรรณของบุคลากรเราจะมุ่งเน้นให้บุคลากรตระหนักเรื่องการมีคุณธรรมจรรยาบรรณที่ดีต่อสังคมหรือต่อนักศึกษาทั้งนี้ทั้งนั้นหากมีประเด็นร้องเรียนใดๆผมในฐานะผู้บริหารสูงสุดจะอำนวยความยุติธรรมให้กับทุกฝ่ายโดยยึดถือระเบียบกฎหมายข้อบังคับต่างๆในการพิจารณาดำเนินการอย่างเคร่งครัดครับ
0: ร่วมคิดร่วมทำน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาองค์กรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงผมเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นเคยกับกล่องแบบนี้ครับนี่คือกล่องของว่างหรือว่ากล่องเบรกนะครับที่เราจะพบเห็นกันตามงานสัมมนาเลี้ยงต่างๆนะครับผมรู้ไหมครับว่ากล่องหนึ่งกล่องเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันมีขยะกี่ชิ้นอย่างแรกกล่องนี้ครับทั้งใบ2และ3ชิ้นนะครับขนมจะต้องมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้นะครับขนม2ชิ้นนะครับภายในก็ประกอบไปด้วยพลาสติกเล็กๆที่ห่อหุ้มไว้อีกนี่นะครับกระดาษเช็ดปากน้ำผลไม้นะครับรวมถึงหลอดก็จะมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้เพื่อความสะอาดสะอ้านนี่นะครับแค่กล่องเล็กๆกล่องนี้นะครับก็มีขยะรวมกันแล้วเนี่ยผมว่ามีทั้งหมด10ชิ้นนะครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าคนมารวมกันในงานประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยนะครับผมสัก50คนนะครับแล้วมีการจัดของว่างรวมทั้งจัดอาหารมื้อต่างๆเนี่ยหลายมื้อหลายเบรกเราจะเกิดขยะจากการรวมตัวกันเนี่ยมากมายสักแค่ไหนครับแต่วันนี้ครับ The Green Diary ครับเราจะพาไปดูกลุ่มคนและบริการอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อทำให้ขยะในการประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยจัดการได้แล้วเป็นศูนย์ครับ

0: มาอยู่ที่มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีคนมาประมาณ50ท่านนะครับที่จะมาทำกิจกรรมมาร่วมสัมมนากันนะครับนี่ปกติแล้วเนี่ยถ้าคนมารวมตัวกันมาทำกิจกรรมมาทำสัมมนากันเยอะขนาดนี้ก็จะต้องมีแคทเทอริงใช่ไหมครับจัดเบรกจัดของว่างจัดอาหารใช่ไหมครับนี่โต๊ะตรงนี้แหละครับนี่ก็คือที่ที่เราตามมานะครับก็คือบริการเขียวกรีนแคทเทอริงนะครับเราจะมาดูกันว่าการจัดแคทเทอริงจัดอาหารนะครับของงานสัมมนาเนี่ยทำยังไงให้เกิดขยะน้อยที่สุดครับนี่ก็คือนี่เซตที่คนจะมาหยิบขนมกันใช่ไหมครับน้องโม
1: ใช่ค่ะ
0: ภาชนะที่รองรับเนี่ยครับเราเห็นไหมครับเป็นวัสดุจากธรรมชาติน่ารักทั้งนั้นเลยอันนี้คือ
1: ถ้วยกาบหมาก
0: ถ้วยกาบหมากนะครับอ๋อทำจากวัสดุกาบหมากแล้วก็ต่อมานี่ก็น่ารักครับนี่
1: เป็นปลีกล้วยค่ะ
0: อะไรนะครับ
1: ป
0: ล
1: ี
0: กล้วยนี่นะครับอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับว่าใช้มาเป็นภาชนะได้ด้วยนะครับแล้วก็น่ารักไปอีกแบบจริงๆแล้วขวดนะครับ
1: ขวดนะคะอันนี้เป็นขวดแก้วค่ะเมื่อเราทานเสร็จแล้วนะคะนำกลับมาต้มแล้วก็รียูสใหม่ได้ค่ะ
0: อ๋อครับ
1: เป็นการพลาสเตอร์ไลท์อีกทีนึง
0: ขวดก็ต้องคืน
1: ใช่ต้องคืนนะคะ
0: อ่ะมีอันนี้อีกครับนี่เมื่อกี้แอบเห็นนี่อันนี้อะไร
1: ใบเล็บคุดค
0: ่
1: ะ
0: ใบเล็บคุดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอามาทำอะไร
1: สามารถใส่ขนมได้ค่ะประมาณ 2-3 ชิ้นสำหรับผู้ที่แบบอยากถือทานน่ารัก
0: น่ารักอันนี้นี่เห็นว่าอิมโพไวเลยนะครับมาเก็บแถวนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ ก็ธรรมชาติเรามีเยอะนะ
0: คืออะไรที่แบบว่าเก็บได้ตามธรรมชาติก็เอามาลองเป็นภาชนะนะครับผมขอชิมหน่อยแล้วกันนะครับนี่อันนี้อร่อยจริงได้รับความสนใจมากมายนี่เป็นไงครับไอเดียภาชนะเคยเห็นมาก่อนไหมครับ
2: ไม่เคยเลยครับ
0: โอ้นะครับก็ต้องถ่ายรูปเลยนะครับ
2: น่ารักมากนะครับแล้วก็มันเอาไปย่อยสลายมันแบบมันไม่เป็นภาระกับตัวเราเองแล้วก็กับธรรมชาติด้วยครับผม

0: เอาละฮะตอนนี้อยู่กับพิธีแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ผู้ที่อยู่เบื้องหลังกรีนแคทเทอริ่ง
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเคี้ยวเขียวนั่นเอง
1: เคี้ยวเขียวไม่ใช่ร้านอาหารนะฮะเราเป็นทำตัวเป็นการจัดเลี้ยงที่ใส่ใจในวัตถุดิบที่จะเอามาใช้ทำอาหารอย่างเช่นเราจะสนับสนุนเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก
0: ครับ
1: แต่ว่าเรามีเครือข่ายที่เราไว้ใจได้
0: ครับ
1: โดยพื้นฐานที่ว่า1ต้องเป็นอาหารที่สะอาดสนับสนุนเกษตรอินทรีย
0: ์ครับ
1: 2คือไม่ใส่สารปรุงรสใดๆผงชูรสน้ำมันหอยไม่ใส
0: ่ครับ
1: แล้วสุดท้ายคือแนวคิดเดียวกันแนวร่วมอุดมกรีน คือพยายามลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเราไม่ใช้
0: คร
1: ับ เราก็จะหาวิธีการแก้ไขต่างๆอย่างเช่นกล่องสแตนเลส
0: นี่ก็คือแบบว่าไม่ต้องใช้กล่องโฟมกล่องข้าวใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ใช้เป็นอย่างนี้เลยก็ตัดเอา
1: คร
0: ับ นี่ครับ
1: เพราะว่าทุกวันนี้ยิ่งอากาศร้อนขนาดนี
0: ้
1: คนจะหันมาสนใจกันเยอะขึ้นว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะสำหรับโลกใบนี
0: ้
1: เราดำรงอยู่ด้วยการคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้ละเราต้องสนใจว่าเราจะอยู่ร่วมกันยังไง
0: ครับครับ
1: ก็เลยทำให้เคี้ยวเขียวเนี่ยได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีในตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเครดิตที่มีการแก้ไขปัญหาพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วมันมาจากลูกค้าเราด้วยที่มาชวนกันคิดว่าเราในการจัดงานแต่ละครั้งเราลดขยะให้ได้เป็นซีโร่เวสต์ได้ยังไงแล้วเราจะช่วยกันทำให้โลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นได้ยังไงฉะนั้นถามว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่ามีคนเห็นการจัดเลี้ยงแบบเรามีคนเห็นการลดพลาสติกแบบนี
0: ้
1: มันไม่ใช่ของเราม
0: ัน
1: เป็นการมันเป็นของทุกคนอะที่จะทำร่วมกันได้
0: ซึ่ง
1: มันเป็นจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งของเคี้ยวเขียวเหมือนกันที่อยากจะชวนให้คนมาทำเนี้ยกันเยอะๆ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: อันนี้มาต่อแถวตักอาหารนะครับถาดหลุมนี่นะครับจริงๆแล้วเขามีจัดเซตได้ด้วยนะเป็นภาชนะแบบกลอมอย่างนี้นะครับทั้งหมดนี่เป็นแบบวัตถุดิบอินทรีย์หมดเลยนะครับ
2: รอบ2ครับ
0: เอ้ยรอบ2
2: จานแรกแต่รอบ2ครับผม
0: จานแรกแต
2: ่รอบ2ครับ
0: รู้สึกยังไงกับแคทเทอริ่งแบบนี้ครับที่เราไม่มีขยะเหลือทิ้ง
2: ผมว่ามันดีมากดีมากตอนแรกรู้จักเขาครั้งแรกนี่แบบเฮ้ยเจ๋งอ่ะวิธีแนวคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาหารอะไรเงี้ยก็แบบคือผมว่ามันเข้ายุคเข้าสมัย
0: คร
2: ับ ใช่กับคนที่แบบหันมาใส่ใจสุขภาพคือใส่ใจสุขภาพด้วยก็ใส่ใจแบบสิ่งแวดล้อมด้วยผมว่ามันโอเคมา

0: ังไม่จบเท่านี้นะครับเพราะว่าเขายังมีการคิดนะครับว่าปลายทางของของเหล่านี้ที่เกิดจากการจัดเลี้ยงเนี่ยจะเอาไปทำอะไรต่อตอนนี้อยู่กับคุณนิต้านะครับนี่จะเป็นผู้ที่มาจัดการกับเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยง
1: ค
0: อนโดหม้อดินตัวนี้นี่คืออะไรฮะ
1: ค่ะตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือในการจัดการขยะสดแบบใหม่ที่ชื่อว่าปั้นปุ๋ยค่ะ
0: ปั้นโอ้สวัสดีครับน้องปั้นปุ๋ย
1: ค่ะก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ปั้นหรือว่าที่ทำปุ๋ยจากเศษอาหารค่ะวัสดุที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการซับความชื้นได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเขาก็จะช่วยระบายความชื้นแฉะที่เกิดจากเศษอาหารได
0: ้ครับ

0: ็จะเป็นกลายเป็นดินดำๆอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็วิธีเทสนะคะว่ามันได้ใช้เอาไปใช้ได้คือดมค่ะดมเลยค่ะเป็นกลิ่นไงคะ
1: กลิ่นมันจะเหมือนดินครับ
2: yeah.
1: ก็จะไม่ได้มีกลิ่นแบบเหม็นเน่าเหมือนอาหารบูดเน่าอะไรอย่าง
0: นี้ใช่เขาบอกว่าปุ๋ยหมักที่จากเกิดจากเศษอาหารเนี่ยเป็นปุ๋ยหมักอันดับดีต้นๆของ
1: บรรดา
0: คุณทั้งหลายเลยใช
3: ่รู้กันไหมครับว่าเศษอาหารที่เราทิ้งๆกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทำร้ายโลกมากกว่าที่คิด1ใน3ของอาหารทั้งหมดในโลกนี้จะกลายเป็นขยะเศษอาหารใน1ปีทั่วโลกมีขยะเศษอาหารมากถึง 1,300 ล้านตันสำหรับประเทศไทยมีรายงานว่าแต่ละปีเราผลิตขยะกันมากถึง27ล้านตันซึ่งมากกว่าครึ่งของขยะทั้งหมดก็คือเศษอาหารซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ประเมินว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากอาหารเหลือทิ้งในโลกนี้มีปริมาณสูงถึง 3,300 ล้านตันต่อปีซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองเพราะอย่างนี้แหละครับเราจึงควรช่วยกันหาวิธีจัดการให้ถูกต้องเช่นนำเศษอาหารไปหมักทำปุ๋ยดีต่อโลกดีต่อต้นไม้และก็ดีต่อใจด้วยนะครับ
4: จริงๆแล้วมันไม่มีหรอกขยะบนโลกนี
1: ้ครับ
4: มันมีแต่สิ่งที่อาจจะอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาสิ่งนั้นน่ะถ้ามันอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาเราเรียกขยะ
1: ครับ
4: แต่ถ้ามันไปอยู่ถูกที่ถูกเวลามันกลายเป็นประโยชน์ชีวิตเนี้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่เพียงเพื่อตัวเองแต่เราอยู่เพื่อที่ว่าอยู่ร่วมกันทำอะไรให้กันได้อะไรเงี้ย
1: ครับ
4: ซึ่งพอเราคิดอย่างนั้นมันทำให้เรามีความสุขมาเรื่อย
1: ๆ
4: มันก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขียวๆเองเนี่ยก็ยังคงทำมาได้ถึงปีนี้ก็เกือบ10ปีแล้วคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ความคิดของใครคนใดคนหนึ่งเรื่องแบบนี้เราต้องช่วยกันถ้าอยากรู้ว่าเอ้ยการกลับมาหาซื้อที่ไหนฉลอมซื้อยังไงถามเข้ามาทางเพจได้เลย
1: ไม่ห่วง
4: ไม่ห่วงเลยเรายินดีที่จะเชื่อมโยงให้อย่างที่บอก
1: โอ้โหเป็นไงฮะเขียวๆกรีนแคทเทอริ่งน่ารักมากๆเลยใช่ไหมครับดูแล้วน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ขายอาหารหรือว่าให้บริการธุรกิจทางด้านอาหารนะครับเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้เลย

0: าไม่หวงนะครับผมก็ดูแล้วนะครับรู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันทิ้งไว้นะครับกดไลค์ให้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันไปเยอะๆนะครับคนจะได้เห็นกันเยอะๆนะครับแล้วก็โลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Green Diary วันนี้ครับพามาเที่ยวที่กองถ่ายโฆษณาครับทำไมต้องพามากองถ่ายโฆษณาเพราะว่ากองถ่ายนี้อาจจะแตกต่างจากหลายๆกองถ่ายครับเพราะว่าเป็นกองถ่ายร่วมกิจกรรมนะครับรณรงค์สร้างขยะในกองถ่ายให้น้อยที่สุดครับเหมือนอย่างที่เนี่ยเราเริ่มได้เห็นนะครับแฮชแท็กนะครับของหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กกองถ่ายไร้พลาสติกแฮชแท็กคนกองถ่ายไม่มักง่ายนะจ๊ะหรือว่าแฮชแท็กฟิล์มครูสู้ขยะหรือหลายๆแฮชแท็กที่เกิดขึ้นเลยนะครับผมซึ่งก็แสดงเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยทีมกลุ่มคนโปรดักชันเนี่ยเริ่มหันมาใส่ใจกับการช่วยกันลดปริมาณขยะในการทำงานในกองถ่ายแล้วนะครับ
1: จริงๆมันเริ่มมาจากการที่พูดว่าเพื่อนเราคนหนึ่งซึ่งอยู่ในแผนกโลเคชันเนี่ยเขาบ่นว่าเขาต้องกลับบ้านดึกมากเลยเพราะว่าเขาต้องอยู่เคลียร์ขยะซึ่งวันหนึ่งมันมีขยะต่อวันเนี่ย40ถุงดำไซส์ใหญ่เกิดจากคนประมาณ100คนแพงซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้กำกับเขาก็ทำโครงการทำเพจไทยเวลซึ่งเขาก็ไปถ่ายภาพปลาวานไพลอตเวลกินขยะมาเกยตื้นหวานกระต่ายก็ผ่าท้อออกมามีถุงพลาสติกแล้วคนพบว่าเราควรจะทำอะไรอย่างจริงจังได้แล้วเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขยะเราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาโดยการที่เราก็เชิญบริษัทที่เป็นโปรดักชันทั้งหมดครับว่ารับรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็เรื่องของขยะที่เราใช้เนี่ยแต่ละวันเราก็แนะนำว่าแบบเรามีวัสดุทดแทนได้ไหมหรือว่าเราจะใช้วิธีไหนมันก็เป็นการสร้างความตื่นตัวระดับหนึ่งว่าคนในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์เริ่มตื่นตัวแล้วอาชีพอื่นเริ่มทำหรือยังตอนนั้นอะไรเงี้ย

0: เอาละครับขึ้นมาในโซนของโปรดักชันแล้วนะครับจะเริ่มเห็นทีมงานเห็นอุปกรณ์แล้วนะครับกล้องนะครับอยู่ที่ทีมงานทีมไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเบสกองนะครับเป็นจุดที่นักแสดงแล้วก็ทีมงานจะมาพักกันนะครับกินข้าวดื่มน้ำทานของว่างนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นไอเดียในการลดขยะให้น้อยที่สุดนะครับของกองถ่าย
1: และนี่ก็คือน้องตุ้มเม้งนะครับผม
0: เป็นโปรดักชันเมเนเจอร์หรือว่าผู้จัดการกองถ่ายครับวันนึงต้องสั่งข้าวกี่กล่อง
2: มือละร้อยมือละร้อยแต่ละมือก็จะมีแบบแยกออกไปอีกก็คือจะเป็นน้ำสำหรับทีมงานแล้วก็จะเป็นขวดวันนึงเขาไม่ได้กินแค่ขวดเดียวตกคนนึงประมาณ 3-5 ขวด
0: โอ้โห
2: ถ้าเทียบแล้วก็น่าจะแบบ 30-40 แพ็ค 30-40 แพ็คได
0: ้แล้วมีอะไรอีก
2: จะมีเรื่องขนมห่อตองกาแฟก็น้ำอัดลมแล้วก็น้ำผลไม
0: ้ที่ผ่านๆมาเราแยกกันไหมครับหรือว่าเราทิ้งรวมๆไปเลย
2: รวม oh, no. ไม่มีการแยกใด
0: ๆรวมไปเลย
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ในแต่ละกองครั้งหนึ่งใช้จะเกิดขยะขึ้นเยอะแค่ไหน
2: 10ถุงอ่ะ
0: วันนี้ตุ้มเม้งเรามาร่วมเป็นกิจกรรมรณรงค์เป็นกองถ่ายแบบว่าลดขยะนะครับ
2: ใช่
0: ตุ้มเม้งเตรียมตัวอะไรมากับวันนี้บ้าง
2: ต้องไปซื้อกระป๋องที่แบบสามารถใช้แล้วแบบเก็บไว้ใช้ครั้งต่อไปได้แกลลอนน้ำเติมให้ทีมงานเติมน้ำก็จะมีพวกแบบให้ทีมแยกขยะทางนี้อะไรบ้างอะไรบ้างอะไรถ้าเกิดแบบว่าจะแจ้งทีมงานก่อนนะคะวันก่อนวันกองว่าแบบถ้าเกิดใครมีแก้วส่วนตัวให้แบบพกกันมาเองถ้าใครไม่มีจริงๆเราก็มีกระบอกให
0: ้ทีมงานบ่นไหม
2: ช่วงแรกแค่วุ่นวายตอนแจกค่ะแต่ว่าถามว่าบ่นว่าลำบากหรืออะไรไหมไม่เพราะว่าเรามีแกลลอนน้ำให้เติมตลอด
0: นี่ก็เป็นหนึ่งตำแหน่งนะครับที่จะมาช่วยเราได้มากนะครับในการลดขยะคือตำแหน่งสวัสดิการนะครับทำอะไรครับวันนี้ทำอะไร
3: ว
0: ัน
3: นี้ทำน้ำค่ะ
0: ทำน้ำ
3: ให้ดื่มน้ำกัน
0: เรามีวิธีการในการมาเปลี่ยนวิธีเดิมๆด้วยการใช้นี่ใช่ไหมครับเป็นกระติกน้ำใช่ไหมฮะนี่ใครกินเสร็จถ้าหมดก็มาบอกพี่มดก็จะคอยมาเติมให้ดีไหม
3: ดีค่ะ
0: แล้วไม่เหนื่อยเราหรอ
3: ก็ไม่เหนื่อยเราไม่ต้องทิ้งขยะเยอะไงเราไม่ต้องทิ้งเยอะทิ้งประมาณ10ถุง20ถุงอะไรเงี้ยอันนี้ขยะเราก็ไม่เยอะแค่เราเสร็จงานแล้วก็ล้างแล้วก็ความไว้
0: ใครอยากได้น้ำอะไรนี่ก็มีกระติกเขียนชื่อไว้นะครับหมดแล้วก็ไปเติมพี่มดดูแลอ่ะเติมต่อเลยครับพี่

0: อนนี้ผมอยู่กับผู้กำกับของหนังเรื่องนี้นะครับผม
1: สวัสดีครับ
0: นะครับวันนี้มาทำคลิปอะไรครับ
1: เชิญชวนให้แบบทุกคนสร้างพื้นที่สีเขียวให้ตัวเองเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
0: เป็นคลิปรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพอดีเลยวันนี้เราก็มีแบบว่าในกองก็จะเป็นกองรถขยะใช่ไหม
1: ใช่
0: มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับพี่เปิร์น
1: ใกล้ตัวผมสุดเลยก็คือขวดน้ำครับคนทำงานโปรดักชันนะครับเราต้องเคลื่อนตัวตลอดเวลาปกติจะเป็นขวดนั้นเป็นแบบขวดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วสุดท้ายเราจะลืมทิ้งไว้เราก็จะขอขวดใหม่แล้วเราไม่เคยกินหมดหรอกครับ
0: จริง
1: ท้ายทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นขยะหมดเลย
2: Oh my god
1: ถ้าอันนี้คือขวดเดียวและมีชื่อเราร
0: ู้สึกชีวิตเราลำบากขึ้นไหม
1: ปกติ
0: จริงเหรอ
1: รู้สึกปกติปกติมากเลยครับ
0: ถ้าหมดแล้วก็ไปเติมใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: ตอนนี้เวลาอาหารกลางวันแล้วนะครับนี่ทีมงานก็ทยอยมาหยิบกล่องข้าวไปกินนะครับก็ถ้าสมมติแบบว่ามีสถานที่ที่สะดวกนะครับจำนวนคนมากอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบเป็นแคทเทอริงคือแบบเป็นกับข้าวตักใส่จานกันไปนะครับก็ไม่เปลืองภาชนะไม่เปลืองกล่องโฟมแต่ว่าถ้าเป็นกองถ่ายที่สถานที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยนะครับก็เนี่ยก็เลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องข้าวที่มันเป็นแบบย่อยสลายได้ช้อนวันนี้ก็ทางประสานงานก็บอกว่าไม่เอาช้อนพลาสติกจะเตรียมเป็นช้อนสแตนเลสไว้ให้นะครับจะได้ไม่ต้องใช้พวกช้อนพลาสติกนะครับนี่ก็เตรียมไว้นะครับพระเอกของเราวันนี้กับน้องนางเอกนะครับอร่อยไหมกับข้าว
3: อร่อย
0: วันนี้เป็นแบบกล่อง
3: กระดาษ
0: กับบรรจุภัณฑ์รักโลกนะครับย่อยสลายได้เป็นไงบ้างเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แบบว่าลดขยะให้น้อยที่สุด
3: ชอบนะปกติอ่ะคือจะทำโปรดักชันใช่ไหมเราก็จะคุ้นชินกับการที่แบบว่าขอแก้วใหม่ตลอดเวลาจริงโดยเฉพาะจากหน้าโมอ่ะแล้วเวลาย้ายโลทีนึงอ่ะ
0: ใช
3: ่ก็ต้องเอาอีกตะกร้ามาอีกอะไรแต่ว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันดีแล้วข้อดีคือมันทำให้เรารู้ด้วยว่าเรากินน้ำไปแล้วเท่าไหร่กี่ลิตรเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ไหม
0: น้องหนุนนะวันนี้ลำบากขึ้นไหม
4: ไม่ลำบากเลยรู้สึกว่าง่ายขึ้นนะ
0: แถมใช้ช้อนแบบสแตนเลสก็จริงๆใช้ง่ายกว่าช้อนพลาสติกด้วยนะ
4: ง่ายกินตักอะไรง่ายกว่าเยอะเลย
0: นะช้อนพลาสติกนี่ตัดไข่ดาวยังไม่ขาดเลย
4: พร้อมหักไปก่อนพลาสติก
0: นะฮะไม่ใช่แค่ว่าเราจะลดปริมาณขยะให้น้อยที่สุดนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะไม่เกิดขยะเลยอ่ะก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเมื่อเกิดขยะแล้วเนี่ยก็ต้องหาที่ทิ้งที่แยกให้มันถูกต้องนะครับวันนี้ก็ทางขยะรีไซเคิลนะครับก็จะเอาเฉพาะขยะที่รีไซเคิลได้ต่อไปก็เป็นพวกขยะทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ย่อยสลายนะครับภาชนะปนเปื้อนถุงขนมซองขนมนะครับเปลือกลูกอมต่างๆมันต้องมีอยู่แล้วนะในกองถ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นที่หลังจากคนรับประทานอาหารแล้วนะครับก็เป็นที่เก็บทิ้งภาชนะบรรจุอาหารนะครับที่เราใช้แบบย่อยสลายได้อันนี้ก็แยกไว้เป็นภาชนะแบบย่อยสลายได้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเนี่ยเศษอาหารจริงๆเศษอาหารนี่ก็สำคัญนะต้องมีการคัดแยกจัดการให้ถูกต้องนะครับให้นำไปทำเป็นปุ๋ยจะได้จัดเก็บได้ง่ายนะครับท้ายแล้วก็เนี่ยเป็นภาชนะที่สามารถล้างและกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับนี่ก็เป็นแบบตัวอย่างย่อยๆนะครับของการแบ่งแยกขยะนะครับก็ถึงแม้ว่ามันจะทำให้ขยะเกิดเป็นซีโร่เป็นศูนย์ไม่ได้แต่ว่าเราแยกไว้นะครับแล้วก็หาวิธีการจัดการให้ถูกต้องครับมาดูการคำนวณกันครับว่ากองถ่ายที่ลดการใช้ขยะนั้นสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากขนาดไหนเริ่มต้นกันที่ขวดน้ำพลาสติกขวดเล็กจากจำนวนทีมงานกองถ่าย50คนที่ดื่มน้ำคนละ5ขวดต่อวันก็จะเกิดขยะขวดน้ำพลาสติก250ขวด
5: oh, no.
0: ซึ่งเมื่อเปลี่ยนมาเป็นกระบอกน้ำก็จะลดขยะจากขวดน้ำพลาสติกจนเหลือ0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.104 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อมาก็คือกล่องโฟมจากจำนวนทีมงาน50คนที่กินข้าวคนละ3มื้อต่อวันจะมีขยะจากกล่องโฟมถึง150กล่องซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากกล่องโฟมมาเป็นกล่องข้าวที่ใช้ซ้ำได้ลดขยะจากกล่องโฟมเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.042 กิโล

0: รัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าม
1: ีกล่องข้าวแล้วก็จะต้องมีช้อนพลาสติก
0: ซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากช้อนพลาสติกมาเป็นช้อนสแตนเลสลดขยะจากช้อนพลาสติกเป็นศูนย์จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.008 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
2: ว้าว
0: นี่ยกตัวอย่างแค่3อย่างเท่านั้นนะครับยังไม่รวมการแยกขยะและการนำไปรียูสหรือรีไซเคิลซึ่งรวมๆแล้วกองถ่ายนี้สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.154 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับลดก๊าซเรือนกระจกไปจำนวนนี้นั้นเท่ากับการได้ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อดูดก๊าซเรือนกระจกถึง29ต้นเลยล่ะครับเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ของเราก็ช่วยโลกไปได้มากนะครับเห็นไหมครับว่าโลกไม่ยากที่จะรักเลย

0: ู้สึกยังไงที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของกองถ่ายที่ลดขยะลง
1: รู้สึกดีต่อโลกดีต่อส่วนรวมด
0: ี
1: ต่อประเทศด้วย
0: นี่ใหญ่ปกติถ้าเป็นกองอื่นๆคิดว่าสร้างขยะเยอะกว่านี้ไหมวันนี้ถือว่าลดน้อยลงไง
1: เยอะเยอะเยอะไม่เยอะมาก
0: ชีวิตยากขึ้นไหมพี่ต้องมาใช้กระติกแบบนี้แล้ววันนี้ครับก็เป็นอีกวันที่ผมได้เห็นคนกลุ่มนึงนะครับมีความพยายามที่จะลดปริมาณขยะในงานที่เขาทำนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นว่ามันสามารถทำได้ถึงแม้ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้คลีนเป็นซีโร่เวสต์ 100% นะครับแต่ก็รู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วก็เห็นความเป็นไปได้แล้วก็รู้ว่าครั้งต่อไปเราควรจะต้องวางแผนกับอะไรที่เพื่อที่ทำให้มันดีขึ้นที่สำคัญเลยผมเห็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับของคนในทีมกองถ่ายนะครับที่เราอาจจะเคยคิดไปเองว่ามันอาจจะเกิดความไม่สะดวกเกิดความยากลำบากแต่จริงๆพอลองทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหลายๆคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแบบนี้นะครับนี่ไม่ใช่กองถ่ายแรกนะครับที่เริ่มหันมาใส่ใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับมีทีมงานโปรดักชั่นอื่นๆที่เริ่มทำกันมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณนะครับจะเป็นกองถ่ายโปรดักชั่นแบบเล็กหรือแบบใหญ่หรือว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะครับสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนที่พอสามารถทำได้ก่อนนะครับแล้วคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นพลังและที่สำคัญจะได้เห็นว่าโลกนี้มันไม่ยากที่จะรักครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

ากันด้วยเรื่องขยะนั้นทิ้งกันทุกวันไม่เคยลงทั้งตาที่เลยต้องมีมาตรการอย่ารอเดียวเห็นครูมาอย่าเดินหนีรีบเข้าพีช่วยคุณครูเรื่องขัดถูอย่าให้ขัดเอ้า

0: แหมพี่ผู้หญิงนะเร็วเชียทำดีไม่ต้องเดียวเตือนแล้วนะจากกระทรวงวัฒนธรรม
1: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
2: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพากรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
1: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ

0: มุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
1: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทางพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอันแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวเนี้ยเราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
3: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีดวงใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
4: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
1: สมุดหัวใจแห่งความดีมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: นี่แบบฝนเพิ่งหยุดตกนะ
1: ค่ะ
0: คือมันเป็นอยู่คาบหน้าร้อนก็จริงแต่ว่ามันมีเรื่องของพายุฤดูร้อนมาแล้ว
1: ใช่แล้ว
0: ปกติในช่วงเมืองไทยอ่ะมันบอกไม่ได้ว่าฝนจะตกเมื่อไหร
1: ่ค่ะ
0: นะ
1: ใช่ๆๆ
0: แล้วก็มันใกล้หน้าฝนแล้วจ้ะ
1: ตกทีตกรัวตกหนักตกมาแล้วก็บ้านเราเป็นร้อนชื้นด้วย
0: ถูกต้องถูกต้องเฟอร์นิเจอร์ไม้เวลาที่อยู่ข้างนอกนะฮะแล้วบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันเสี่ยงต่อการผุและเสียสภาพเยอะมากนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้จักการป้องกันให้ถูกวิธี
1: วันนี้มีประโยชน์มีสาระ
0: นะเฟอร์นิเจอร์ไม้แบบนี้มันต้องปกป้องกันซะหน่อย
1: ใช่แต่เรามาอยู่ที่ช่างช่วยแน่นอนวันนี้ DIYอีกแล้ว
0: ใบหันสาย
1: จะเรียกว่า DIY ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้วันนี
0: ้ DHY
1: ดูเหมือนจะใหญ่นิดนึงวันน
0: ี้ดูหันสายดูเซลฟ์ดีกว่าเออก็ไปดูกันว่าเอ้ยพี่สาก็จะมาทำเฟอร์นิเจอร์อะไรเฟอร์นิเจอร์ไม้แน่นอน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: แล้วก็ไม่ใช่เก้าอี้ไปดู
1: ไม่ใช่เก้าอี้ป่ะไปดู

0: โอ้โหอ
1: ะไรคะวันนี้พี่สาวมาเต็มเลยเป็นทอดเลยเราทำอะไรคะในวันนี
2: ้วันนี้เราจะทำชิงช้า
0: ก็หนูบอกว่าหนูไม่เอาเก้าอี้แล้วเขาเลยบอกว่าเอ้ยถ้างั้นก็ชิงช้าไปเลยละกัน
1: อ๋อก็คือเก้าอี้แกว่งได้นะ
0: ไม่คือชิงช้าดิ
1: อ๋อวันนี้เราทำชิงช้าช
2: ิ
1: งช้าเลย
0: ชิงช้าเลย
1: ตื่นเต้นอ่ะ
2: เนี่ยก็ดูสิ
1: มันจะเป็นยังไงคะมันจะเป็นชิงช้าแบบว่านั่งคนเดียว2คนหรือว่าแบบ
2: 2คน
1: นั่งได้สองคนเลยก็คือเป็นเหมือนมานั่งชิงช
2: ้
1: า
2: ใช่ถูกต้องครับผม
1: แล้วเราใช้โหเยอะแยะขนาดนี้มากมาย
2: ใช้พวกไม้ยูคากับไม้สนอะไรประมาณเนี้ย
1: อ๋อทำไมต้องเป็นไม้ยูคาคะ
2: ไม้ยูคาเนี่ยง่าย
0: มันเป็นไม้ราคาไม่สูงมากแล้วก็เนื้ออ่อนแล้วก็ทำงานน่าจะทำงานง่าย
2: ทำงานง่าย
1: อันนี้คือเตรียมไว้แล้วด้วยมีอะไรเตรียมไว้แล้ว
2: ตัดไม้เตรียมไว้แล้วบางส่วน
1: ให้ด
2: ูก็มีก็ชิงช้าสนามมาโดยทั่วไปมันจะมีสองชิ้นหลักๆเลยคือตัวนั่งกับเสาแค่นั้นเอง
0: เหมือนไอ้ตัวโกฟุตบอล
2: ใช่ครับ
0: กับตัวที่เป็นเก้าอี้ชิ้นเก้าอี้ตัวนี้เป็นชิงช้า
1: เห็นไหมอย
0: ู
1: ่ก็แล้วมันเก้าอี้เกิ
2: ดได้ได
0: ้ครับผมโอเคถ้างั้นก็คือ2ส่วนแล้วทำส่วนไหนก่อนพี
2: ่เดี๋ยวเราจะทำส่วนที่เป็นเก้าอี้ก่อน
0: ชิงช้าตัวชิงช้า
2: ต
0: ั
2: วช
0: ิ
2: งช้าตัวนั่งก่อนแล้วก็หลังจากนั้นประกอบตัวนั่งเสร็จใส่พนักพิงใส่รองพื้นนั่งแล้วก็เตรียมทำเสารอบหลัง
1: รองพื้นนั่ง
0: ไม่กล้าสักการพูดคำว่ากอไก่เลยโอเคนั่นแหละอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวทำตัวเก้าอี้ก่อน
1: เครียดไปเลย

0: รู้ได้ไงว่าเราจะใช้ตัวตะปูไปเท
1: ่
0: าไหร่อ๋อ
1: เราต้องวัดไม้เวลาประกบกันแล้วอ่ะหลังจากบาดบ่าแล้วก็ความหนาของไม้กี่นิ้วมันจะมีตั้งแต่2นิ้ว3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วก็มีน็อต
0: ถ้าเวลาไปร้านจะบอกว่า
1: น็อตบันไดหรือบางคนจะเรียกน็อตหัวหมวกก็ได้คนสมัยเก่าเขาจะเรียกน็อตหัวหมวกพวกงานเฟอร์นิเจอร์ที่แบบเป็นประกอบเข้าบ่าหรือว่าบ่าเสาบ้านอะไรประมาณนี้จะใช้น็อตพวกนี้ระหว่างต่อบ่าเสาบ้านอ่ะของบ้านยุคเก่าๆเขาจะเป็นน็อตพวกนี้ทั้งหมดเลยระหว่างต่อปูนกับไม้เข้ากัน
0: แล้วมันเกี่ยวเรื่องรับน้ำหนักไ
1: หมมันเกี่ยวกับเรื่องน้ำหนักไหมก็ช่วยได้เยอะเลยแหละเพราะว่ามันดีกว่าพวกสกูพวกตะปูเพราะตะปูพวกนี้ตอกไม้ไปพวกนี้ไม้เนื้ออ่อนอ่ะมันจะถอนแต่พวกน็อตพวกนี้มันมีแหวนประกบอยู่แล้วมันค่อนข้างจะถอนยากลำบากเรื่องความแข็งแรงนี่สุดยอด
0: เวลาใส่แล้วต้องนำไปก่อน
1: เจาะนำไปก่อนด้านนี้เวลาเรานั่งอยู่จะได้ไม่เห็นไม่โดน
2: โอ้นี่ขนาดนั่ง2คนแบบใกล้ชิด
3: ใช่
1: ใช่
3: ครับนี่มันเป็นแบบว่าอยู่ในสวนหลังบ้านแหละเป็นเก้าอี้แบบเอาดอแบบชิงช้าแบบ backyard garden
2: มันก็จะโอ้อะไรอีกทีนี
3: ้ backyard backyard garden
2: ว้าวชอบแบบมีคนคืออันนี้ก็จะเป็นไม้แบบมูดแบบดิบๆหน่อย
1: ดิบๆเลย
2: ไม่หน่อยละดิบๆเลย
1: ดิบเลยแหละครับ
2: เป็นล็อกเคบินอ
1: ่
2: ะใช่ไหมอารมณ์แบบว่าล็อกเคบินนะดูแบบว่าสแกนดิเนเวียหน่อย
3: เวสเทิร์น
2: หน่อย
1: แต่อย่างผมก็ธรรมชาติคืนสู่ธรรมชาติ
2: คืนสู่ธรรมชาติซึ่งจะแบบใครก็แล้วแต่เราใช้น็อตอะไรครับเนี่ย
1: อ๋อน็อตตัวเนี้ยคือน็อตบันได
2: น็อตบันได
1: หรืออย่างหนึ่งก็คือเรียกน็อตหัวหมวก
3: หัวอะไรนะคะ
1: หัวหมวก
2: อ๋อมันเหมือนกับใส่หมวกอยู
1: ่ถูกต้อง
2: อ๋อก็คือหัวหมวก
3: อันนี้คือ
2: หัวมันคือหัวหมวก
1: ใช่
3: แล้วมันแบบมันออกมายาวๆแบบนี้พี่สาเราจัดการ
1: เราสามารถตัดออกได้ครับตัดให้เสมอกับหัวน็อตตรงนี้ได้เลยจะใช้พวกลูกหนูหินเจียอะไรพวกนี้เรื่อยๆแต่เหล็กธรรมดาก็พยายามนิดนึง
3: พยายามนิดนึง
2: แต่ว่าตัดออกก็ดีเดี๋ยวมันจะ
3: ได้ไม่เกี่ยว
1: โดยทั่วไปอ่ะไม้พวกนี้เป็นไม้ที่ไซส์มันก็ขนาดเดียวก็จริงแต่หัวน็อตเวลาเราตอกเวลามันเกินไปเยอะมันมี
2: เกินเยอะ
1: เกินเยอะแล้วก็ตัดออก
2: ม
1: ันหาน็อตลำบาก
2: ใช่ซึ่งไม้เหล่านี้ก็คือไม้ยูคาลิปตัสนะครับเป็นไม้เนื้ออ่อนมันเนื้ออ่อนเลยนะครับซึ่งหาได้ง่ายปกติก็ใช้เป็นไม้แบบใช้ต่อแบบโครงสร้างต่างๆ
1: ใช่ครับ
2: ก็สามารถหาซื้อได้ง่
1: าย
2: นะครับเดี๋ยวเราต้องทำอะไรต่อพี
1: ่ตัวนี้ก็เหลือใส่พื้นกับพนักพิง
2: โอเค
1: แล้วก็ที่ถืออยู่เนี่ยอันนี้คือแขนแกว่งเนี่ยนี
3: ่แกว่ง
1: นี่ใส่เข้าไปตรงนี้ดามด้วยน็อตแล้วมันจะมีคานอยู่ด้านบนนี้ใช่ป่ะแล้วก็แขวนโซ่ใส่ตรงเนี้ยเพื่อให้ตัวชิงช้าแกว่งได้
2: ใช้เป็นแขนจับเอา
1: ใช่
2: ก็คือมันเป็นตัวโครงสร้างดามเป็นเก้าอี้ได้เป็นอีกทีนึง
1: แล้วก็แขวนแค่โซ่อยู่แค่ประมาณเนี้ยเพื่อให้มันแกว่ง
3: ให้มันหมุนได้
2: ค่ะโอเคอันนี้เป็นดีไซน์แบบคุณอันสานะใครจะเอาไปแอดปรับใช้ยังไงแล้วแต
1: ่ได้ครับ
2: ครับถ้างั้นเดี๋ยวเราทำที่นั่งทำพนักแล้วก็ติดเข้าไป
1: ใช่ครับ
2: ครับผม

0: โอ้โหเป็นแบบว่าบัลลังก์นะฮะ
1: บัลลังก์เลย
2: มันดูดีกว่าที่หนูคิดไว้มากเลยนะจริง
1: เมื่อก่อนตอนแรกคิดไว้ไงไม่ดีที่ยังไงนะเดี๋ยวเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อน
2: ที่หนูเชื่อมั่นในตัวพี่สามาก
0: แต่ว่าดูว่าหลอกเลยเนี่ยหลอกเลยก็คือใหญ่นะใหญ่นะ
2: ใช่ดูดีเลยอ่ะอันนี้คือไม้อะไรคะเหมือนกัน
1: ตัวนี้คือพนักพิงกับพื้นนั้นใช้ไม้สน
2: ไม้สน
1: ไม้นี่อ่อนเพราะถ้าจะใช้ไม้ยูคาลัมเล็กกว่านี้ขนาดเส้นผ่านกลาง1นิ้วมันก็จะเป็นลูกกลมๆมันก็ได้อีกอารมณ์นึงอ่ะ
0: แต่ว่าจะแบบลวดหลังหน่อย
2: มันก็ได้แต่อันนี้ก็จะดูเรียบเนียนดูสบายนะ
0: อันนี้ก็ดูนั่งง่ายหน่อย
2: แล้วอุ๊ยพี่สาเนี่ยตัดโค้งอย่างนี้เลยอ่ะทำยังไง
1: อ๋ออันนี้ตัดโค้ง
2: เราตัดนี้เลยป่ะ
0: เมื่อกี้ผมเห็นตอนเขาทำเขาแบบว่าเขาทำเป็นแบบเหลี่ยมก่อนแล้วก็เอาดินสอล่า
1: เออดินสอล่าเราใช้เอ็นขึงระหว่างกลางแล้วก็ปลายดินสอปักอยู่ด้านนี
0: ้
1: แล้วก็ขึงถ้าไม่มีผู้ช่วยเราก็ต่อตะปูตรงกลาง
0: ก็คือวงเวียน
1: อ่ะวงเวียนนั่นแหละแล้วก็ขีดเลยขีดเส้นปื๊ดเนี่ยมันก็จะรูปโค้งอย่างที่เราต้องการแล้วก็เอาเลื่อยจิ๊กซอตัดตามเส้นที่เราขีด
0: ตัดไปเลย
1: แต่บอกก่อนนะครับอย่าตัดอย่างผมเพราะอันตราย
2: ผู้ชมทางบ้านทำยังไงก็ร่างก่อนทำแบบนี้เพื่อร่างเสร็จแล้วก็ไปตัด
0: ก็ค่อยตัดทีละชิ้นก็ได้แล้วก็มา
1: ใช
0: ่
2: โอเค
0: แล้วก็
2: มาขัดต่อนิดหน่อยจะเจียให้มันเท่ากันให้สวยงาม
0: การที่เราใช้ไม้เนื้ออ่อนเนี่ยมันมีข้อดีตรงนี้แหละมันคือการที่ทำงานง่ายใช้อุปกรณ์แบบไม่ต้องหนักมากก็สามารถประกอบร่างขึ้นมาได้ถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งมันต้องใช้ในตัวเลื่อยหรือว่าตัวอุปกรณ์ที
1: ่
0: ม
1: ัน
0: งานคอขึ้น
1: แล้วก็เครื่องมือต้องดีต้องแรง
2: อันนี้แอบถามราคาได้ไหม
1: ตัวไหน
2: เนี่ยทั้งหมดเนี่ยไม้ที่เราใช
1: ้ไม้เนี้ยหน้าสามก็เส้นประมาณ150ไม้ยูคา
0: ถูกมาก
1: เส้นละ150ประมาณแต่อันเนี้ยประมาณแผ่นละ78บาท
2: โอ้ถูกเลย
1: ก็มัดนึงก็700กว่าบาท
2: อันนี้เราใช้ประมาณเท่าไหร่ประมาณเผื่อท่านผู้ชมไปซื้อทำ
0: มัดนึงอยู่ไหมมัดนึงอยู่ไหม
1: ไม่ถึงมัดครับใช้เป็น6แผ่น
0: 6แผ่นเองตีๆทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะอยู่ไม่เกิน 3,000
1: ประมาณนั้นครับ
0: รวมค่าน็อตค่าอะไรคือค่าน็อตที่แพงนะคุณผมว่ามันจะมาแพงค่านี้มากกว่า
1: ใช่ครับ
0: แล้วค่าไม้อาจจะไม่เท่าไหร่แต่พวกค่าฟิตติ้งนู่นนี่อาจจะแพงหน่อยโซ่เนี่ยก็จะราคา
1: โซ่ก็เมตรนึง70กว่าบาทอะไรประมาณนี้
2: โอเค
0: นะฮะโอเคถ้างั้น
2: ต่อไปขั้นตอนต่อไป
0: ตัวเก้าอี้เสร็จแล้ว
1: ตัวเก้าอี้เสร็จแล้ว
0: เราก็จะไปทำตัวโครงสร้าง

0: บ้านบ้านที่อยู่อาศัยรีสอร์ทกึ่งจริงช้าหรอกมันจริงช้าอะไรก็ใหญ่มากเลย
1: รีสอร์ทนี่ก็ใหญ่ไปหน่อย
0: แต่ว่าใหญ่แล้วน
2: ี่เพื่อความแข็งแรงไง
0: เออแหละใช่แหละพี่มันก็เพื่อความแข็งแรงเนาะครับใครจะไปเชื่อว่าไอ้ไม้ทอนๆดุนๆนี่พอเราปาดมันสักนิดนึงก็จะมาเป็นโครงสร้างที่มัน
2: ถูกต้องปาดนิดตกแต่งนิดหน่อยเป็นโครงสร้างที่แบบ
0: ในเรื่องนะในเรื่องในราวเลย
2: โอ้โห
1: แล้วเดี๋ยวเราติดอันนี้เราจะติดยังไงครับ
0: นี่ไงเอาโซ่
2: ที
0: ่
2: บอกเอาโซ่แขนปลายนี่เลย
1: แล้วก็คล้อง
2: คล้องตรงนี้เนี่ยสองจุดแล้วเดี๋ยวผมใช้แขนค้ำเนี่ยเพื่อไม่ให้มันโยกไปซ้ายขวาก่อนยังเหลือแขนค้ำเดี๋ยวไม้ผม
0: หรือว่าจะบาดมันให้มันอยู่ในร่องในรอย
2: นี่เลยครับสองฝั่งยึดแล้วก็จะมีตัวด้านข้างเพื่อการโยกของเตาอยู่อย่างนี้
0: ขัดไว้อย่างนี้ด้วย
2: ก็เลยสองแบบเราแขวนโซ่แล้วก็เซ็ต

0: นนี้เราก็แขวนเรียบร้อยแล้วนะ
1: แขวนผม
0: ทดลองนะว่านี่รู้สึกแข็งแรงขึ้นเยอะมากเลยพี่สา
1: วโอ้ยังเลยก็รู้สึกแข็งแรงเลยคือนี่คือโคตรของโคตรแข็งแรงเลยคุณ
0: ใช่
2: อันนี้ขอแรงหน่อยผมเป็นคนเดียวไม่ไหวจริง
0: อันนี้เดี๋ยวเรากำลังจะเอาขึ้นใช่ไหม
1: พี่มันจะบอกว่าพี่จะขอแรงใครนะ
2: สองคนนี่แหละพี่ยกคนเดียวไม่ขึ้น
0: คนไหนเดี๋ยวไหน
2: เราสองคน
1: เลย
2: ยกตัวเก้าอี้ขึ้นเลย
0: ได้อ่ะ
2: ผมจะเปลี่ยนไม่ให้มันเป็นเก้าอี้แล้วจักมันขึ้นไปแขวน
0: ยกแล้วก็เดี๋ยวพี่สา
2: เดี๋ยวผมจะ
0: จัดการใส่ใช่ไหมโอเคอันนี้เป็นงาน
2: อันนี้เดี๋ยวเรามาตั้งระยะอีกทีนึงว่าอะไรขนาดไหน
0: ใส่ไว้เฉยๆอย่าง
2: นี้เลยแขวนดูความสูง
1: อ๋อดูความสูง
2: อ่ะปล่อยเลยครับเรียบร้อย
1: เอ้ยมันก็จะกลายเป็นเอ้ยเป็นอะไรเนี่ย
2: เป็นชิงช้าม
1: ันก็จะไปกันชิงช้าเฮ้ยแต่ว่ามันเอียงมาข้างหน้าที่มันเทข้างหน้า
2: อันนี้เทข้างหน้าเราจะสามารถปรับตัวตรงเนี้ยมี2ตัวเห็นป่ะเราก็สามารถปรับไปนี
1: ่มันต้องเทให้มันแบบไปหลังหน่อยไม่งั้นนั่งมันจะหน้าฟั่มนะ
2: ใช่ครับ
0: แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับระยะตรงนี้
2: ถูกต้องครับ
0: ถ้าให้มันพอดีต้องกะให้มันกลางๆ
1: ใช่ต้องอะไรอย่างนั้นเพราะว่าน้ำหนักมันก็จะได้แบบไม่พลิกอ่ะ
2: ได
1: ้เออโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวหาจุดทวงจุดที่พอดีแล้วก็ยึดซะให้เรียบร้อยหลังจากนั้นจะได้มาขั้นตอนสำคัญในการที่เราจะรักษาเนื้อไม้กัน
2: โอเคครับ

0: ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมรอคอยมากๆเลยครับเป็นช่วงที่เราอยากจะได้พูดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นผู้มีอุปการะคุณแล้วกันนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คืออันนี้ผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้
1: ใช่อย่างไม้ที่เราทำวันนี้เป็นไม้เนื้ออ่อน
0: ใช่
1: แล้วก็จะไปตั้งกลางแจ้งด้วยเพราะฉะนั้นโหแดดลมฝนต่างๆก็เกิดความชื้นเชื้อรา
0: แมลง
1: แล้วก็แมลง
0: ใช่แมลงที่สำคัญก็มีปลวกงอดนะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเอาไม้ดิบๆมาอย่างนี้แล้วก็ไม่มีการปกป้องมันเลยน
1: ะ
0: มันก็จะเกิดอาการแน่นอน
1: แน่นอน
0: มันเป็นการโดนรับประทานโดยปลวกโดยมอดมีการผุไปตามกาลเวลาทุกอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้ที่ใช้ภายในหรือภายนอกจำเป็นที่ต้องได้รับการปกป้องทั้งหมดเพื่อให้มันมีอายุยาวนานแล้วก็อยู่กับเราเป็นนานๆด้วยน
1: ะครับ
0: แล้วก็เรื่องของความสวยงามด้วยนะฮะอันนี้ก็ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ที่นอกจากจะปกป้องไม้แล้วก็ยังเพิ่มความสวยงามด้วยมีเรื่องของสีให้เลือกด้วย
1: โอ้มีสีถ้าเป็นออกมาเป็นสีไม้สวยงาม
0: มีสีใส
1: ก็ค
0: ือเป็นเคลียร์เลยก็คือเป็นเนื้อไม้เดิ
1: ม
0: นะฮะแล้วก็มีสีเรียกว่าเป็นสีชาสีชาก็คือเป็นสีน้ำตาลออกจากน้ำตาลอ่อน
1: ละมุน
0: หน่อยหรือว่าจะเป็นสีน้ำตาลดำ
1: ก็เข้มเข้มไหมจะยอมให้มันดูเข้ากับสมมติว่ามีเฟอร์นิเจอร์เดิมอยู่แล้วอยากให้มันเข้ากันก็เลือกสีที่มันแมทช์กัน
0: ถูกต้องแล้วก็เป็นสูตรน้ำมันนะฮะไม่ต้องผสมน้ำสามารถทาได้
1: เลย
0: ใช่
1: แล้วอันนี้คือทาเป็นอันดับแรกเลยใช่ไหมคะก่อนที่จะลงต้องลงผลิตภัณฑ์อื่นไหม
0: อ๋อคืออันนี้ลงทาอันดับแรกเลย
2: ค่ะ
0: ใครก็คือเป็นมาสดอย่างเงี้ยแล้วก็ทาได้เลยแล้วหลังจากนั้นถึงจะเอาสีอื่นๆมาทาม
2: าย้อม
0: ใช่แต่ว่ามีข้อต้องควรระวังนิดนึงนะฮะนี่ผู้ผลิตบอกมานะไม่ได้พูดเองนะคือเจ้าสีตัวเนี้ยมันเนื่องจากเป็นสูตรน้ำมันแล้วมันมีตัวเนื้อสีในตัวมันเองนะบางทีถ้าเกิดทาสีอะไรลงไปหลังจากนั้นอาจจะต้องเลือกนิดนึงสมมติว่าคุณอยากจะทาตัวนี้เป็นสีเข้ม
1: ค่ะ
0: เป็นสีดำคุณก็เลือกสีนี่ได้เลยสีน้ำตาลดำได้เลยน้ำตาลเข้มๆได้เลยแล้วมันก็จะช่วยแบบว่าทำให้มันกลบมิดมากขึ้นไฮดิ้งช่วยหายเรื่องของการไฮดิ้งมากขึ้นในทางกับการถ้าคุณต้องการเป็นสีอ่อนหรือว่าเป็นทาสีขาวก็แนะนำให้ทาเป็นใสผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ให้เลือกให้เหมาะกับสีที่ทาภายหลังถ้าจะทาสีแต่จริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ไม้เนี่ยก็แนะนำนะฮะว่าให้เป็นแบบเปลือยผิวก็จะเท่กว่า
1: ใช่นี่เรามาทรงแบบดิบๆแบบนี้แล้วด้วย
0: ไปทาสีก็จะไม่ค่อย
1: อันนี้เดี๋ยวเราสามารถทาลงบนเนื้อไม้แบบดิบๆแบบนี้ได้เลย
0: เป็นไม้เนื้ออ่อนเป็นไม้เนื้อกลางเนื้อแข็งใช้ได้หมดเลยแต่ว่าจำเป็นที่จะต้อง
2: เดี๋ยวผมถามก่อน
0: ลอกผิว
1: กำลังจะถาม
2: ไอ้ต้นที่ผมทำเนี่ยยังไม่ลอกผิวไม
0: ้กะ
2: ต้องลอกออกใช่ไหมครับ
0: ลอกจะลอกคือเราอยากให้ตัวเจ้าผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้เนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อไม้ให้ได้มากที่สุดบางทีพวกนี้มันไปกันไม่ให้ซึมไง
1: ใช่เพราะแบบพอทาไปเสร็จแล้วปุ๊บอ้าวลอก
0: มันก็ลอกกันนั่นก็
1: ที่ทาไว้ก็คืออยู่ตรงนี้มันก็ไม่ได้ไปถึงเนื้อไม้เพราะฉะนั้นต้องเตรียมผิวก่อนให้มันถึงเนื้อก่อน
0: ที่ให้ทาก่อนนี่เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้งานไปแล้วปลวกขึ้นนะฮะบางทีมันทำอะไรไม่ได้แล้วไงมันกินเข้าไปแล้วปลวกเข้าไปทำข้างในอยู่ข้างในกินแล้วเรียบร้อยมีมอดแล้วอย่างเงี้ยไปใช้ทีหลังไม่มีผลอะไรแล้วโอเคอ่ะถ้างั้นเราอันนี้คือทาได้เลยถูกไหมพี
2: ่อันนี้ทาได้เลยอันนี้ผมลอกหมดแล้วแต่ตอนนี้ผมยังไม่ลอกผมไม่แน่ใจ
1: มีการไม่แน่ใจด้วยแล้วเผื่อไม่ต้องลอกก็เลยได้ปล่อยไว
0: ้กันเอาเป็นว่าอันนี้ต้องลอกแต่อันนี้ลองทาก่อน
2: เดี๋ยวผมยกตัวนี้ลงให้ไปทาก่อน
0: ได้จ้ะจะบอกว่าเจ้าผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ตัวนี้ไม่ได้ป้องกันแค่ปลวกแล้วก็มอดนะครับป้องกันเชื้อราด้วยอันนี้สำคัญ

0: ผลิตบอกมาเลยว่าเชื้อราเนี่ยเป็นตัวสำคัญที่ทำให้ไม้เนี่ยเขาเรียกว่าเสื่อมสภาพอ่ะม
1: ัน
0: มีเชื้อราเขาบอกว่ามีเชื้อราหลักๆอยู่ประมาณสองประเภทอ่ะเรื่องของการที่ไม้เนี่ยแบบเสียความชุ่มชื้นไปอะไรเง
1: ี้
0: ยแล้วก็แบบเสียรูปทรงอาจจะมีการแบบปล่อนไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเรื่องของความชื้นด้วยเนา
1: ะ
0: ถ้าเกิดว่าไม่รักษาเนื้อไม้นะเรื่องความชื้นมันทำลายเนื้อไม้ได้มากกว่าที่คิด
1: ก็คือแบบเวลาเชื้อราขึ้นคือมันก็ไม่สวยสีมันเปลี่ยนไปหน
0: ึ่งสีเปลี่ยนแน่นอนเลย
1: สองก็คือมันเสื่อมสมรรถภาพ
0: ตัวเนื้อไม้มันเสียคุณสมบัติไป
1: รูปทรงก็ผิดเพี้ยนไปด้วยอ
0: าจจะมีการผิดเพี้ยนไปบ้างอะไรเงี้ย
1: ก็
0: ต
1: ้
0: องปกป้องนะเออนะครับรวมถึงความชื้นต่างๆด้วยถ้าความชื้นเนี่ยว่าถ้าเกิดว่าเป็นไม้ที่อยู่ในความชื้นไปเลยแช่น้ำเลย
1: อ
0: ันนี้ไม่เป็นไรหรือถ้าเกิดว่าจะเห็นว่ามีต้นไม้แบบแก่ๆแบบแช่น้ำอยู่เป็นร้อยปีแล้วขึ้นมาก็ยังสภาพเดิมอันนี้มันคือว่ามันไม่ได้เสียสภาพความชื้นไปความชื้นอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นคงสภาพหรือแห้งไปเลยอันนี้ก็โอเค
1: ก็ปกติ
0: แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเปียกสลับแห้งเปียกสลับแห้งอันนี้มีปัญหาแน่แล้วเราจะไปตั้งในสวนไง
1: ใช่อันนี
0: ้ลดน้ำลดนี
1: ่เราอธิบายหลายครั้งเรื่องนี้นะว่าไม้เหตุผลที่มันเกิดมันเพราะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะคะ
0: ความชื้นจากดินที่มันไม่สม่ำเสมอม
1: ัน
0: อาจจะมีการแห้งบ้างเปียกบ้างมันทำให้ไม้เนี่ยผุได
1: ้
0: นะเพราะฉะนั้นเราเจ้าเนี่ยก็จะมาช่วยในการปกป้องไม้ของคุณในการที่จะเสื่อมสภาพไป
1: เพราะมันแก้ไม่ได้นะคะมันต้องป้องกันเท่านั้น
0: เปลี่ยนเท่านั้นใช่ไหมฮะอ่ะโอเคมาถึงเรื่องของการทาบ้างมันมีอะไรต้องระวังไหมหรือว่ายังไง
1: ก็คือก่อนทาเดี๋ยวแน่นอนเราควรจะป้องกันนิดนึงนี่เราเตรียมมาแล้วนะคะคุณทองเต้โถทำเป็นถามในมือ
0: เพราะว่าอะไร
1: เพราะนี้มันเป็นสีน้ำมันนะคะกลิ่นหรืออะไรต่างๆ
0: ก็อา
1: จจะก็ไปนิดนึง
0: เราอยากให้มันซึมเข้าไปในเนื้อไม้แล้วก็อยู่คงทนได้ดีเพราะนั้นสูตรน้ำมันจะเวิร์กนะฮะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ป้องกันหน่อย
1: เรา
0: ติดกลิ่นนะฮะ
1: เราทากันเลยใช่ไหมคะสองคนเนี่ย
0: ใช่
1: เราใช้สีอะไรคะวันนี้
0: วันนี้เราเลือกเป็นแบบไม่มีสี
1: ค่ะ
0: แบบไม่มีสี
1: นี่เนี่ยเวลาทานี่คือเราต้องทาทุกส่วนเลยไหมหรือแค่ข้างล่างที่ปลวกมันเข้าถึงพอ
0: ทาให้ทั่ว
1: ค่ะ
0: เพราะว่าบอกแล้วว่าไม่ได้ป้องกันแค่ปัญหาเรื่องปลวกมันมีปัญหาเรื่องเชื้อราเรื่องของการปกป้องไม้จากสภาพอากาศด้วย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นจำเป็นที่ต้องทาหมด
1: ก็คือทุกส่วนทุกซอกทุกมุม
0: ใช่คือด้วยความที่มันไม่ได้ข้นอ่ะ
1: ค่ะ
0: มันก็จะแบบดูดซึมได้ดีเน
1: า
0: ะ
1: ซึมเข้าไปคือจุดประสงค์คือต้องให้มันซึมเข้าเนื้อไม้
0: ใช่ใช่ถูกต้อง
1: มันไม่ได้แบบเคลือบไว้เฉยๆนะ
0: ไม่ใช่การเคลือบเฉยๆ

0: หลังจากที่เราทาผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ไปครบครึ่งชั่วโมง
1: 15-30 นาที
0: ประมาณนั้น
1: ก็จนแห้งนั่นแหละ
0: เดี๋ยวเราจะมาทารอบ2กันด้านหลังนี้ก็ทาแล้วนะฮะ
2: ที
0: แถมเป็นเนื้อสีใสเพราะนั้นมันก็จะแบบว่าคงความเป็นไม้นั้นอยู่
1: เหมือนเดิมแต่ดูเข้มขึ้นมาติดนึงเพราะมันเปียกๆอยู
0: ่โอเคเดี๋ยวไปทารอบ2กัน
2: ครับผม
0: เรียบร้อยนะฮะโอ้โหก็คือทาแล้ว2รอบ
2: โอ้ลื่นเลย
0: สีใสจริงนะแล้วก็เนื้อมันก็ดูแบบว่ารู้สึกได้เลยว่าได้รับการปกป้องแน่ๆ
1: ใช่ๆเนื้อเปลี่ยนไปเลยนะคะนิดน
0: ึงแล้วใครที่อยากจะได้ผลิตภัณฑ์รักษาเนื้อไม้ที่มีคุณสมบัติในการปกป้องไม้คุณจากมอดจากกลวกจากเชื้อรา
1: ค่ะ
0: มีหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้คุณเลือกนะฮะมันจะเป็นสีใสแบบนี้สีชาหรือว่าสีน้ำตาลเข้
1: ม
0: เลือกให้เหมาะกับสีไม้ที่คุณต้องการถ้าเกิดต้องการสีไม้ธรรมชาติสีสาได้เลยถ้าเป็นสีชาก็อาจเป็นไม้ที่สีแบบว่าขับนิ่งมานิดนึงแล้วก็มีสีเข้มด้วยสำหรับไม้ที่อยากจะได้สีที่เป็นดูแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเข้ากับบ้านเก่าหรือว่าจะไปทาสีเข้มต่อไป
1: ตามความเหมาะสมตามสไตล์
0: ใช่แล้วตอนนี้จับเท็กเจอร์เนี่ยสามารถทาสีอื่นๆเนี่ยทับลงมาได้เลยนะฮะว่าเนื้อยังด้านอยู
2: ่
0: การยึดเกาะก็ไม่จะเสียอะไรเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยซึมเข้าไปสู่เนื้อไม้จริง
2: ๆ
0: ปกป้องกันถึงภายในเลย
1: ใช่แล้วก็อีกอย่างนึงฝากไว้ใกล้หน้าฝนแล้วใช่ไหมคะทุกคนก็ปกป้องเอาไว้เนาะอย่าปล่อยให้มันเสื่อมสภาพเสียหายไปนะจะได้เปล่าๆ
0: ไม้เดี๋ยวนี้ราคาสูงด้วย
1: ใช่

0: ทางบ้านนะครับพบกันรายการท่านดาทุกสัปดาห์ครับวันไหนครับน้องทิพย์ครับ
1: วันเสาร์ค่ะทุกเช้านะคะ10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ค่ะ
0: ครับหรือว่าจะดูออนไลน์ก็ได้ย้อนหลังนะฮะวันนี้ผมน้องทิพย์และรายการท่านบ้านลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ทีวี
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เอ้ยคุณต้อง
1: ใช้อะไรอ่ะ
0: เรากำลังจะลาคุณผู้ชม
1: มันสบายไงคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับหรือว่าคุณผู้ชมที่แบบว่ามีประเด็นไหนที่คิดว่าน่าสนใจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
0: ใช่แล้ว
1: เกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับโครงสร้างต่างๆหรือว่าเกี่ยวกับไอ้การเป็นอยู่เล็กๆน้อยๆในบ้านคุณก็สามารถส่งเข้ามาได้
0: จะเป็นไอเดีย DIY แบบนี้ก็ได
1: ้ได้หมดเลยนะฮะก็ส่งเข้ามาได้ที่เดียวเลยก็คือแฟนเพจ Facebook ช่าง

0: คะเราใช้3ห่วง2เงื่อนไขของในหลวงรัชกาลที่9โดยการที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักวิธีการกลับคืนสู่ธรรมชาติก็คืออยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะเราจ้างคนว่างงานเนี่ยพนักงานทั้งหมดเนี่ยเป็นคนในพื้นที
1: ่เราได้ทำงานใกล้บ้านครับทำให้มีเวลาในการดูแลครอบครัวนะครับ
2: ได้อยู่กับพ่อกับแม่ได้อยู่กับลูกได้อยู่ดูแลท่านในยามแก่เฒ่าด้วยค่ะ
3: แล้วก็เราได้มีรายได้ให้กับครอบครัวเราก็มีความสุขอยู่กับสวนกับผักนะคะ
0: เริ่มต้นเนี่ยเปิ้ลมาทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยชวนชาวบ้านมาเรียนรู้เกษตรอินทรีย์เชื่อไหมคะมีคนมากี่คนศูนย์ค่ะดังนั้นทำไงคะจ้างเรียนค่ะมาเป็นพนักงานเรามาเป็นทีมงานเราค่ะเราก็มีการจัดอบรมในเรื่องของเกษตรอินทรีย์เนี่ยแล้วก็ลงพื้นที่ไปว่าบ้านไหนสนใจยังไงบ้างนะคะแต่เรากลับเจอปัญหาว่าเขาไม่อยากปรับเปลี่ยนพื้นที่ของเขาเราก็เลยปรับพื้นที่ของเราเนี่ยแหละค่ะรับรอง USDA ทุกอย่างแล้วเราก็ให้ชาวบ้านเนี่ยมาปลูกในพื้นที่ของเราแล้วก็เราก็มีตลาดรับซื้อให้แล้วก็สำหรับเกษตรกรไหนที่เขายอมที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่เราก็ลงไปสอนแล้วก็ให้แนวความคิดของเขาแต่นั่นคือความตั้งใจของเราที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้สุดท้ายเขาก็สามารถเอากลับไปทำในบ้านของเขาเองได้
3: เราก็ได้ความรู้จากตรงนี้เราก็ไปทำที่สวนที่ไร่เราแล้วก็ปลูกผักอินทรีย์แล้วก็มาส่งขายให้ร้านอาหารที่ไร่ค่ะ
0: แต่เขาต้องขยันเขาต้องอดทนทำงานประจำด้วยมีแปลงหลังบ้านเขาเองแล้วเขาก็เก็บเป็นบัญชีเขาบอกว่าเนี่ยเขามีเงินเก็บแบบเป็นหมื่นเลยเราไม่รู้หรอกค่ะว่าในอีก10ปีข้างหน้าโลกเราจะเป็นยังไงแต่เราเห็นเลยว่าคนสมัยก่อนแข็งแรงแค่ไหนเราเองในฐานะที่เป็นคนปลูกเราอยากจะให้ของที่สุขภาพดีและปลอดภัยกับคนกินแม้ว่ามันจะโตช้ากว่าแม้ว่ามันอาจจะได้เงินน้อยกว่าเนี่ยเรากล้าพูดว่ามันปลอดภัยอ่ะกินให้ดูได้เลยเราอยากให้เกษตรกรเห็นว่าเขากำลังให้ยาพิษหรือเขากำลังทำอาหารให้เป็นยาให้กับผู้บริโภค
2: ปกติเป็นคนที่ไม่กินผักสดเลยแต่พอได้มาทำงานในไร่ลื่นลมถึงได้รู้ว่าผักออร์แกนิกจริงๆแล้วอ่ะเขาหวานเขากรอบทำให้เราอ่ะชอบกินผักสดที่เรามั่นใจ 100% ว่าเป็นออร์แกนิก
0: ที่นี่เรามีเป็นระบบอินทรีย์ระดับประเทศก็คือออร์แกนิกไทยแลนด์แล้วก็ระดับสากลการที่เราไปทำระดับสากลทำเพื่ออะไรทำเพื่อเราจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอการที่คุณจะเข้ามาอยู่ในทีมงานเราไม่ได้ต้องการให้เขามาเสิร์ฟอาหารแต่เราต้องการให้เขามาเรียนรู้ชีวิตแล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็มีทักษะที่จะติดตัวเขาไปแม้ว่าเขาออกจากที่นี่ไปเนี่ยเพิ่นไม่สามารถเอาทักษะเขากลับคืนมาได้
1: เราได้ทำหน้าที่ในแผนกอื่นอย่างสวนนะครับเซลนะครับไปขายของต่างพื้นที่นะครับทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับในการพัฒนาเกษตรของตัวเองครับทำให้ชีวิตที่ดีขึ้นครับ
0: ค่ะเรามองว่าเราจะพัฒนาในส่วนทั้งบุคลากรในส่วนทั้งระบบการปลูกอินทรีย์ให้ดียิ่งขึ้นไปเรามองว่ามันไม่มีวันสำเร็จแต่เราอยากจะทำยังไงให้ดีที่สุดในแต่ละวันและเราอยากจะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าการปลูกแบบระบบอินทรีย์มันสามารถสร้างอาชีพได้จริงๆก็พยายามจะขับเคลื่อนชีวิตที่ดีการตั้งบริษัทที่เป็น social enterprise บริษัทที่ไม่ได้มีกำไรสูงสุดก็สามารถอยู่ได้อย่างมีกำไรอย่างพอประมาณ

ทุกคนทุกฝ่ายมีความสุขไม่ว่าจะเป็นคนสิ่งแวดล้อมแล้วก็ธรรมชาติการที่เอาคุณธรรมมาอยู่ในการบริหารจัดการทำให้เป็นรูปธรรมเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็มันสามารถทำให้เป็นธุรกิจได้ค่ะ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ในยุคสมัยของพระนารายณ์มหาราชฝรั่งได้ข้ามน้ำข้ามทะเลมายังเมืองนครปฐมทางการเลยมีรับสั่งให้ข้าหัวหมู่แจ็คไรเดอร์เดินทางมาต้อนรับขับสู้พวกฝรั่งเหล่านั้นในฐานะแขกบ้านแขกเรือนเพื่อสานสัมพันธไมตรีทางการค้ามิให้ขาตกบกพร่อง
1: เดินมาตั้งไกลไม่เห็นมีฝรั่งเลยแถวนี้ในหมายที่ส่งมาให้ข้าเนี่ยมันก็ต้องอยู่แถวนี้เนี่ยไม่เห็นมีฝรั่งตาดำข้าวสักคน
2: เฮ้ยเราชายชาติทหารไทยเราต้องทำให้สุดความสามารถ
3: ไม่งั้นไปต่อไปหาฝรั่งกัน
1: เฮ้ยสวัสดีจ้าโอ้ท่านคงเป็นคนแถวนี้สิเนาะ
4: ใช่ค่ะ
1: อ๋อดีเลยดีเลยคืออย่างนี้คืออย่างนี้เอ้าเดี๋ยวถามชื่อเสียงเรียงนามท่านก่อนท่านชื่ออะไร
4: ชื่อป้อยค่ะ
1: ป้อย
4: ค่ะ
1: อ๋อแม่หญิงป้อยเฮ้ยหน้าตาน่ารักเชียวล่ะเฮ้ยเอาเรื่องงานก่อนคือฉันเนี่ยมาตามหาพวกฝรั่งอ่ะเพราะว่าท่านเสนาบดีฝ่ายการต่างประเทศบอกว่าช่วงนี้พวกโปรตุเกสพวกสเปนเนี่ยฝรั่งเข้ามาเต็มเลยแต่ว่าฉันเดินมาตั้งไกลเนี่ยไม่เห็นมีฝรั่งตาน้ำข้าวที่ไหนสักคนนึงอ่ะฝรั่งเข้าไปอยู่แถวไหนหมดอ่ะ
4: อยู่แถวเนี้ยค่ะ แถวนี้มีฝรั่งเยอะนี่ก็ฝรั่งนะคะเนี่ย
1: นี่นะฝรั่ง
4: ใช่ค่ะ
1: ฝรั่งอะไร
4: อันนี้ฝรั่งกิมจูค่ะ
1: ฝรั่งกิมจู
0: ฝรั่งเป็นไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลางเป็นพืชที่มีจุดกำเนิดอยู่ในอเมริกากลางและหมู่เกาะอินดีสตะวันตกหลักฐานทางโบราณคดีในเปรูก็ชี้เห็นว่าฝรั่งนั้นมีมาตั้งแต่800

0: ีก่อนคริสตกาลโดยพ่อค้าชาวสเปนและโปรตุเกสเป็นผู้นำผลไม้ชนิดนี้ไปยังถิ่นต่างๆทั่วโลกเข้ามาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อราวคริสตศตวรรษที่17ส่วนในประเทศไทยเองคาดว่าจะเข้ามาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
1: ตรงว่ามีฝรั่งเยอะแยะแต่ไม่ได้เป็นฝรั่งเป็นคน
2: ใช่
1: ฝรั่งเป็นต้นไม่เป็นไรไหนๆก็มาถึงนี่แล้วเชฟคงต้องขอศึกษาเชฟต้องขอรายละเอียดสักนิดนึงจะได้เอาไปรายงานท่านเสนาบดีได้ถูกว่าที่ท่านเข้าใจมันผิด
2: ใช
1: ่แม่นางป้อยนี
2: ่ค่ะอ
1: ยู่แถวนี้มานานแล้วใช่ไหม
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: โอ้แล้วก็สนิทชิดเชื้อคุ้นเคยกับพวกฝรั่งกิมจูเป็นอย่างดี
2: ใช่ค่ะ
1: ก็ต้องถามก่อนเลยว่าเริ่มแรกล่ะจ้าทำไมถึงมารู้จักกับฝรั่งได
2: ้พ่อแม่ปลูกมาก่อนนะคะ
1: พ่อแม่ปลูกมาก่อน
2: ใช่ค่ะ
1: ปลูกฝรั่งแล้วไปยังไงมายังไงถึงได้มาเกิดเป็นส่วนนี้ได
2: ้เริ่มแรกเดิมทีนี้เราเริ่มปลูกจากฝรั่งแป้นสีทองก่อนนะคะแล้วช่วงนั้นราคามันถูกมากเลยคือกิโลละบาท2บาท
1: โอ้ฝรั่งนี่ราคาแค่กิโลละบาท2บาทเอง
2: ใช่เมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะคะแล้วพอดีมันมีพันธุ์กิมจูเข้ามาใหม
1: ่เ
2: ราก็เลยไปทดลองปลูกครั้งแรกปลูกแค่200ต้นแต่ผลตอบแทนที่ได้รับคือกิโลละสมัยนั้น18บาท
1: ก็เลยสนใจเจ้ากิมจู
2: ใช
1: ่แล้วนี่แม่หญิงมาเป็นเกษตรกรตั้งไหนไหนตะไลแล้วเปล่าจ๊ะหรือยังไง
2: เปล่าค่ะ
1: ฮะ
2: แรกเริ่มเดิมทีพอจบมหาลัยเราก็ไปทำงานธนาคารออมสินอยู่พักนึง
1: อ๋อจ้าน้าแม่หญิงจบมหาลัยแล้วก็ไปทำงานธนาคาร
2: ใช่ค่ะ
1: ก็ดีอยู่แล้วดิทำงานธนาคารใครๆก็ว่าดีก็ดีไหม
2: มันก็ดีค่ะแต่ว่าสู้รายได้จากการทำฝรั่งไม่ได
1: ้ปลูกฝรั่งกิมจูรายได้ดีกว่า
2: ใช่ค่ะ
1: ทำงานธนาคาร
2: ใช
1: ่สู้ไม่ได
2: ้สู้ไม่ได้เลย
1: แล้วไงอ่ะ
2: เราเลยตัดสินใจออก
1: เหรอ
2: ค่ะแล้วก็มาขยายตัวนี้เพิ่มข
1: ึ้
2: น
1: ทำนานไหมธนาคารเนี่ย
2: สองเดือนค่ะ
1: ทำสองเดือนเองตัดสินใจออกเลย
2: ตัดสินใจออกเลย
1: แสดงว่าในช่วงเวลาเดียวกันไอ้สองเดือนนั้นก็คือปลูกฝรั่งกิมจูไปด้วย
2: ใช่อ๋อ
1: แล้วผลผลิตมันเริ่มออก
2: ใช่
1: ขายได้ราคาดี
2: ใช
1: ่
2: ค่ะ
1: ก็เลยคิดว่าหนีจากธนาคารดีกว่า
2: ใช่
1: มาเป็นเกษตรกร
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง แล้วไอ้ช่วงที่ว่าดีๆเนี่ยมันมีการขยายออกไปอีกใช่ไหม
2: ใช่
1: อ
2: ๋
1: อ
2: เริ่มแรกเราปลูกแค่200ต้นนะคะหลังจากนั้นเราก็ขยายเป็น10ไร่จนปัจจุบันนี้มีทั้งหมด24ไร่ค่ะ
1: ตอน200ต้นนี่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จเลย
2: ประสบผลสำเร็จค่ะ
1: ก็เลยตัดสินใจง่ายเลยออกจากธนาคารแล้วขยายเลยอ๋อแบบนี้นี่เองเห็นแม่หญิงว่าปลูกฝรั่งกิมจูนี่มันดีแล้วที่นี่ดีขนาดไหนฝรั่งกิมจูน่ะ
2: คือก็เคยไปประกวดตามงานต่างๆนะคะงาน120ปี 3,000แล้วล่าสุดก็เป็นงานเกษตรแฟร์มหาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเราได้รางวัลที่1ที่2ที่3
1: แสดงว่าอันนี้ดีจริงๆไม่ใช่ดีแค่คิดเองดีแบบมีคนการันตีให้ด้วย
2: ไม่ได้โม้ค
1: ่ะโอ้อ่ะแล้วเขาเอาอะไรมาตัดสินว่าใครได้ที่1ที่2ที่3แล้วก็ตัดสินฝรั่งเขาตัดสินไง
2: ดูจากผิวพร
1: รณ
2: รสชาติน้ำหนัก
1: อ๋อรสชาติดีต้องรสชาติหวานด้วยจะมาออกอมเปรี้ยวๆหรือจืดๆไม่ได้เลย
2: ไม่ได้ค่ะ
1: ต้องหวานก็เลยได้รางวัลมาเลย
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋อนี่คือเกณฑ์การตัดสินคร่าวๆของเขา
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋อช่วงดีที่สุดพีคที่สุดของฝรั่งกิมจูที่สวนนี้เนี่ยขายจากหน้าสวนได้เท่าไหร
2: ่กิโลละ48บาทค่ะ
1: ช่วงพีคๆของเราเลยนะ
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้ย กิโลละ48บาทไร่นึงเนี่ยมันได้ผลผลิตสักกี่กิโล
2: ไร่นึงนะคะก็ประมาณ200 300กิโลต่อรอบนะคะ
1: รอบหนึ่ง
2: ค่ะ
1: ตอนนั้นขายโลเท่าไหร
2: ่48ค่ะ
1: 48ตีซะว่า50 2โอ้โหได้ไร่ละหมื่น
2: ค่ะ
1: เฮ้ย
2: แต่ละมี10ไร่ค่ะ
1: โอ้โหโอ้โหต่อรอบนึงก็อภิมหาอมตะนี่ลังกาเลยเนี่ยแบบนี้น่าสนใจฉันว่าแบบนี้เนี่ยน่าสนใจของพวกฝรั่งตาน้ำข้าวเองอะไอ้ฝรั่งตาน้ำข้าวเข้ามาบางทีอะเราไม่เคยได้อะไรด้วยกับเสียด้วยอะแต
2: ่
1: คราวนี้อะเมื่อวนต้องถูกใจในตัวคาแน่นอนตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บคิดไม่ยากเลยแบบนี้งั้นเอาเป็นว่าช่วยพาไปดูแบบเจาะลึกหน่อยได้ไหม
2: ได้ค่ะ
1: ฉันอยากจะรู้ว่าพวกฝรั่งกิมจูเนี่ยมันจะช่วยบ้านเมืองของเราได้ยังไง
2: ค่ะพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วสิ
2: ไปกันได้ค่ะ
1: ไปเลย

0: รู้หรือไม่ใบฝรั่งสามารถลดการบีบตัวของลำไส้แถมยังแก้ท้องเสียท้องร่วงได้อีกด้วยที่ใบฝรั่งสามารถลดการบีบตัวของลำไส้และก็ยังแก้ท้องเสียได้ด้วยเพราะว่าใบฝรั่งนั้นมีโควซิทินจึงช่วยให้หยุดถ่ายและสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสและมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อพยาธิที่เป็นสาเหตุของอาการท้องเสียท้องร่วงได้อีกด้วยโดยวิธีการรับประทานใบฝรั่งให้เป็นยาแก้ท้องเสียก็ให้นำใบฝรั่ง 10-15 ใบมาล้างน้ำให้สะอาดจากนั้นโขลกพอแหลกแล้วนำไปต้มกับน้ำ1แก้วใหญ่ผสมเกลือปรุงรสลงไปเล็กน้อยพอเดือดแล้วจึงพักให้หายร้อนแล้วนำมาจิบเป็นชาใบฝรั่งได้เลยแหละครับ
1: แม่รู้สึกใกล้ชิดกับธรรมชาติมากปกติฉันอยู่แต่
2: ในเมืองไทยนิยม
3: ใช่ค่ะแป้นสีทองสองก็คือกิมจูเนี่ยแหละค่ะ
1: กิมจูของเรา
3: ค่ะ3คือฝรั่งพันธุ์ไทยไส้แดงหรือขี้นกเนี่ยแหละค่ะ
1: ฝรั่งขี้นก
3: ค่ะ
1: คือข้างในมันจะแดง
3: ๆค่ะต่อไปคือพันธุ์ไร้เมล็ด
1: ไร้เมล็ด
3: ค่ะต่อมา2พันธุ์นี้เป็นพันธุ์ใหม่นะคะคือพันธุ์หวานพิรุณ
1: หวานพิรุณ
3: ค่ะอีกพันธุ์นึงคือพันธุ์สุยมี
1: ่สุยมี่
3: ค่ะหรือสายน้ำผึ้งเนี่ยค่ะ
1: ทั้งหมด 6,000 นี่อะไรราคาดีสุด
3: กิมจูค่ะ
1: กิมจูดีสุด
3: ณเวลานี้นะคะกิมจูค่ะ
1: แต่2สายพันธุ์ใหม่มาไม่แน
3: ่ค
1: ่
3: ะ
1: ตรงนี้กำลังพัฒนาอยู
3: ่ใช่
1: แต่ตอนนี้ที่ครองตลาดอยู่แล้วก็ราคาดีสุดคือฝรั่งกิมจู
3: ใช
1: ่แต่ละสายพันธุ์มีความแตกต่างเรื่องของการปลูกไหมอันนี้ปลูกยากอันนี้ปลูกง่ายอันนี
3: ้วิธีการปลูกเหมือนกันหมดการดูแลรักษาก็เหมือนกันหมดแต่รูปทรงของผลที่ต่างกันนะคะ อย่างเช่นแป้นจะผลใหญ่มีเมล็ดหวานฟูเหมือนกันส่วนกิมจูผลจะเล็กลงมานิดนึงกรอบฟู
1: มีเยอะเม็ดน้อย
3: เม็ดน้อยถึงไม่มีเมล็ดเลยค่ะ
1: แล้วอย่าง 2,000 ใหม่ล่าสุดล่ะ
3: หวานพิรุณเขาจะคล้ายๆแป้นสีทองนะคะแต่หวานกว่
1: า
3: เสร็จแล้วสายน้ำผึ้งหรือสุยมี่นี่จะเหมือนกับกิมจูแต่ว่าดกกว่า
1: ดกกว่า
3: ค่ะ
1: แต่ละสายพันธุ์ก็มีความแตกต่างจะมาปลูกนี่เราใช้อะไรปลูกเมล็ดปลูกเลยหรือว่า
3: เราใช้ต้นพันธุ์ซึ่งตอนมาจากต้นอีกทีนึง
1: ต้นพันธุ์ที่ตอนมาจากต้น
3: ค่ะ
1: มาปลูก
3: ค่ะ
1: หน้าตาเป็นอย่างงี้
3: ใช่ค่ะ
1: อ๋อเนี่ยค่ะมีวิธีดูไหมว่าอันนี้กิ่งพันธุ์ดีอันนี้ใช้ได้อะไรยังไง
3: ค่ะเวลาเราตอนเราก็จะเลือกกิ่งพันธุ์ที่มีลักษณะยังอ่อนอยู่นะคะเพราะเวลาช้ำเสร็จแล้วมันจะเริ่มเข้าสีแก
1: ่อะไรมันก็ต้องอ่อนไว้ก่อนนะถ้าไปถึงมาแก่งักแล้วก็ไม่ได้เรื่องเลยเอากิ่งอ่อน
3: ใช่
1: ตอนเลย
3: ค่ะพอกว่าจะช้ำแล้วมันถึงจะเริ่มเป็นสีน้ำตาลนะคะดูใบ
1: แสดงว่าตอนที่เราเริ่มช้ำนี่เขียวเลย
3: ค่ะเขียวเลยตั้งแต่ตรงนี้มาเลยเพราะว่าหลังจากตอนมาช้ำเนี่ยใช้เวลา2เดือนครึ่ง
1: 2เดือนครึ่ง
3: ถึงเป็นแบบนี้ค่ะ
1: แล้วจากนี้ลงดิน8เดือนได
3: ้ค่ะ
1: เห็นคุยนักคุยหนาว่าฝรั่งแม่หญิงนี่ได้รางวัลด้วย
3: ค่ะ
1: มีเทคนิควิธีการปลูกไหม
3: จริงๆอยู่ที่การดูแลรักษาค่ะ
1: ยังไง
3: เวลาเราห่อเราก็เลือกลูกที่มันสวยๆไม่มีริ้วรอยฉีดข่วนนะคะเสร็จแล้วการบำรุงรักษาคือฉีดยาเสมอต้นเสมอปลายนะคะแล้วก็คือเวลาตัดก็พยายามตัดให้มันมาตรฐานเดียวกันหลักๆนะคะ
1: คือยังไงตัดมาตรฐานเดียวกัน
3: สมมติเราตัดฝรั่งที่มันเริ่มไซส์แบบหมายถึงผิวขยายแล้วแล้วก็พยายามตัดให้มันเหมือนกันทุกลูกอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อให้มันช่วงจังหวะเดียวกันทุกลูก
3: ค่ะ
1: ส่วนว่าจะตัดตอนลูกใส่เท่าไหร่ก็เดี๋ยวไปว่ากันอีกทีนึง
3: ค่ะ
1: แต่หลักๆที่ทำให้ผลผลิตของเราดีคือเรื่องความสม่ำเสมอการดูแล
3: การดูแล
1: การเอาใจใส่
3: ใช
1: ่ต้องเสมอต้นเสมอปลาย
3: สำคัญมาก
1: เหมือนความรักแน่เหมือนคนเป็นแฟนกันต้องดูแลเสมอต้นเสมอปลาย
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: อะไรมันจะได้ออกมาดีอย่างนี้ฝรั่งตึงต้นเนี่ยเขาจะโตไปกี่นานแค่ไหนถึงให้ผลผลิตเราได
3: ้ตั้งแต่วันปลูกนะคะประมาณ8เดือนเราจะเริ่มตัดลูกได
1: ้
3: ค่ะ
1: แล้วเขาจะอยู่กับเราได้นานแค่ไหนหนึ่งต้น
3: เขาจะอยู่ประมาณ 3-5 ปีอะค่ะ
1: 3-5 ปี
3: ค่ะ
1: แล้วหลังจากนั้นล่ะ
3: ตัดทิ้งปลูกใหม่ค่ะ
1: ต้องตัดทิ้งปลูกใหม
3: ่ค่ะ
1: อ๋อช่วง 3-5 ปีนี่คือแก่เลย
3: ค่ะ
1: ตัดแล้วปลูกใหม่ก็รอ8เดือนเหมือนเดิม
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ก็เก็บผลผลิตได
3: ้
4: กิมจูเนี่ยที่น่ากลัวที่สุดก็คือห่อไม่ทันแล้วลายตลาดไม่ต้องการแล้วก็ทำไซส์ยากอย่างห้างเนี่ยเขาจะเอา8ลูกกิโลเราก็ต้องห่อให้เยอะถ้าห่อน้อยสมมุติห่อน้อยนะ4ลูกกิโลเนี่ย

0: โอเคแล้วแต่ห้างจะซื้อในราคาประกันอยู่ที่35บาทณปัจจุบันตอนนี้นะคะห่อ1กันแมลงวันทอง2แดดค่ะนี่แหละแต่ว่ากินแม้ผิวมันจะบางมากต้องรีบห่อก่อนค่ะถามว่าดีไหมดีนะคะแต่ว่ากิมจูเนี่ยถ้าทำไม่เป็นเลยก็ถ้าเวลาหมดชุดจะหมดไปเลยถ้าจะให้ออกตลอดทั้งปีคือเราจะต้องรู้วิธีการโน้มกิ่งตัดยอดยังไงค่ะผลผลิตก็จะไม่ขาดกิมจูนี่ก็คือว่าถ้าโน้มกิ่งสมมุติว่ามันวันเนี้ยมันมีกิ่งโดออกไปเนี่ย5 กิ่งเราก็โน้มไว้3อีก2ปล่อยไว้เดี๋ยวมาอีกอาทิตย์นึงเราก็จะโน้มอีก2โน้มลงมาแล้วตัดยอดแล้วทําให้ในตัวหยุดในตัวเจนมันก็จะย้อนกลับไปแตกออกมาเป็นตาดอกเนี่ยค่ะก็คือที่ประสบการณ์ที่ทำมา20ปี
1: เหมือนงี้จะรอทำไมเรามาดูเรื่องการปลูกหน่อยดีกว่า
0: ได้ค่ะ
1: วิธีการปลูกพอยกล่องมาล่องต้องกว้างเท่าไหร
2: ่กว้างประมาณ
1: คันดินนี้ต้องกว้างเท่าไหร
2: ่ประมาณ3เมตรค่ะ
1: ตรงดินตรงนี้กว้าง3เมตร
2: จริงๆมันกว้าง3เมตรแต่นะวันนี้มันพังจนเหลือแค่นี้แล้วค่ะ
1: อ๋อจริงๆมันต้องกว้างออกไปอีก
2: ใช
1: ่เริ่มต้นเนี่ยคือให้เริ่มต้นสร้าง3เมตร
2: ค่ะ
1: ระยะห่างระหว่างต้น
2: ระยะห่างเราใช้2เมตรค่ะ
1: 2เมตร
2: ที่ส่วนนี้ใช้ปลูกสลับฟันปลาค่ะ
1: 2เมตรแต่ว่าปลูกฝั่งนี้อันนึงปลูกฝั่งนี้อันนึงสลับกันไปเรื่อยๆ
2: สลับฟันปลาท
1: ะยานกันมันดียังไง
2: มันจะปลูกได้ต้นมากกว่าผลผลิตมันก็จะมากกว่าการปลูกแถวเดียวค่ะ
1: คือหมายถึงว่าระยะห่าง2เมตรเนี่ยเราปลูก1คันเนี่ยปลูก2แถว
2: ใช่
1: ปลูก2แถวเพื่อให้ได้จำนวนต้นอีกเท่านึง
2: ค่ะ
1: แต่ระยะห่างก็คือ2เมตร2เมตร2เมตรแถวนี้ก็2เมตรแถวนั้นก็2เมตร
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แบบนี้นี่เองแล้วการขุดหลุมล่ะต้องหลุมลึกเท่าไหร่ต้องอะไรยังไง
2: ค่ะหลุมลึกประมาณ30เซนนะคะเอาพอกบขุยมะพร้าวมิดค่ะ
1: แค่นั้นเอง
2: ค่ะ
1: อ้าวงั้นปลูกกันดีกว่าครับพวกเรา
2: ได้ค่ะ
1: โอ้ยจะได้ยืนรอเดี๋ยว8เดือนจะได้กินแล้ว
2: ลองดูค่ะ
1: จากนั้นแบบนี้แล้วก
2: ็ใส่หลุมลงไปเลยค่ะ
1: ใส่ลงไปในหลุมโอ้หลุมพอดีเลย
2: ใช่ตรงนะคะ
1: เ
2: สร็จแล้วเราก็เอาดินกลบค่ะ
1: เอาดินกลบลงมาอย่างงี
2: ้ค่ะ
1: แบบนี
2: ้ค่ะ
1: ปึ๊บ
2: ค่ะ
1: ประมาณนี
2: ้ค่ะแค่นี้ใช้ได้แล้วค่ะ
1: ได้เลย
2: เสร็จแล้วค่ะ
1: 8เดือนเจอกันใหม
2: ่ค่ะ
1: อ๋อโอ้ไม่ยากเท่าไหร่
2: ไม่ยากค่ะ
1: แล้วลดน้ำลดท่าเขาต้องลดวันกี่ครั้งอะไรยังไง
2: ถ้าเป็นฤดูฝนนี่ก็ถ้าฝนตกไม่จำเป็นต้องลดเลยก็ได้แต่ถ้าเป็นฤดูร้อนก็คือเว้นวันครั้งหนึ่ง
1: วันหนึ่งเว้นวันหนึ่ง
2: ค่ะ
1: แล้วก็แค่ครั้งเดียว
2: ค่ะ
1: อ๋อก็เอาเรือล่องไปก็ลดน้ำไป
2: ใช่ค่ะ
1: โอเคโอ้ง่ายแบบนี้ง่ายสบายแล้ว
3: เห็นไหมล่ะครับคุณผู้ชมว่าการปลูกฝรั่งกิมจูนั้นก็ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับเนื่องจากเจ้าฝรั่งกิมจูเนี่ยเขาอยู่ได้กับทุกสภาพดินโดยวิธีปลูกก็เริ่มจากการขุดหลุมลึกประมาณสัก30เซนติเมตรหรือแค่ให้กลบขุยมะพร้าวที่ห่อรากเอาไว้ให้มิดจากนั้นก็ให้นำต้นพันธุ์ใส่ลงไปแล้วก็กลบให้เรียบร้อยจากนั้นครับเราก็รดน้ำวันเว้นวันมาแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะครับ
1: โอ้โหได้ฝรั่งกิมจูมาเพียบขนาดนี้ตะกร้าหนึ่งสักวันกี่โลเนี่ย
2: ประมาณ 12-13 โลค่ะ
1: 12-13 โล
2: ค
1: ่
2: ะ
1: โอ้โหช่วงบิ๊กพีคนี่ตะกร้าหนึ่ง 6-700 นะ
2: ค่ะ
1: โอ้ที่สำคัญเก็บมาเป็นผลผลิตเนี่ยมันจะอยู่ในถุงแบบนี้แหละ
2: ค่ะ
1: อยู่ในถุงแบบนี้ก่อน
2: ใช่ค่ะ
1: อันนี้อยู่ในถุงแบบนี้จนถึงส่งถึงมือลูกค้าเลยไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ทำไมต้องเอามาเป็นอันอย่างนี้ด้วยทำไมไม่แกะมาให้เรียบร้อยอ่ะ
2: ไม่ได้ค่ะถ้าเราแกะมาแล้วอ่ะเวลาการขนย้ายมันจะทำให้ฝรั่งช้ำ
1: อ๋อมันจะช้ำ
2: ใช่
1: เนื้อฝรั่งมันจะกระแทกกัน
2: แล้วมันจะเหี่ยวด้วย
1: อ๋ออยู่ในถุงแบบนี้ดีกว่า
2: ดีกว่าค่ะมันก็ยังคงความสดอยู่ได้หลายวันนะคะบางทีก็ถึงอาทิตย์เลยถ้าเราเก็บไว้ดีๆนะคะ
1: มันก็จะสวยจนเป็นอาทิตย์เลย
2: ค่ะ
1: หลังจากได้แบบนี้แล้วเรามาทำอะไรจ๊ะตรงนี้ทำอะไรจ๊ะ
2: ตรงนี้เรามาคัดไซส์ค่ะ
1: เรามาคัดไซส
2: ์ค่ะ
1: อ๋อต้องแบ่งเป็นกี่ประเภทแบ่งเป็นยังไงจ๊ะ
2: ฝรั่งนี่มีทั้งหมด3เบอร์
1: 3เบอร์
2: ก็คือเบอร์สวยก็คือแบบนี้เบอร์สวยหรือเบอร์ยอดใช่ค่ะเราก็จะเลือกที่ผิวเลี่ยมแล้วไม่ค่อยมีกลีบแล้วนะคะ
1: คือหมายถึงว่า
2: ผิวเริ่มตึง
1: ผิวเขาจะตึง
2: ใช่
1: อ๋อ

0: แล้วอะไรจ๊ะ
1: ผิวขาว
0: ผ
1: ิ
0: วขาวสวย
1: ใช่ค่ะ
0: นี่คือเบอร์สวยเลยของเรามันจะมีลูกใหญ่กว่านี้ไหมจ๊ะหรือว่ากิมจูมันก็จะใช้ประมาณนี้อยู่
1: กิมจูก็จะมีประมาณ2ไซส
0: ์โอ้โหนี่ไซส์ใหญ่
1: ใช
0: ่เออโอ้โหนี่ใหญ่ชัดเจนเลยแตกต่างเลยเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: อ่ะเบอร์ต่อมา
1: เบอร์ต่อมาคือเบอร์พิเศษ
0: เบอร์พิเศษ
1: พิเศษมันคือเบอร์รองนะคะ
0: อ๋อเหร
1: อค่ะ
0: ตั้งชื่องง
1: ลูกค้าตั้งมาค่ะไม่ได้ตั้งเองจะเป็นขีดข่วนนิดนึง
0: เบอร์พิเศษนะจะต่างเห็นไหมต่างเลยนะ
1: ค่ะ
0: ขนาดอันนี้กำลังดีอันนี้ใหญ่ไปหน่อยผิวก็จะไม่แบบเรียบตะปุ่มตะปำไปหน่อยอันนี้เรียกเบอร์รองหรือเบอร์พิเศษ
1: ใช่ค่ะ
0: เบอร์พิเศษของเราเบอร์สุดท้าย
1: เบอร์สุดท้ายคือเบอร์ตำหนิค่ะ
0: เบอร์ตำหนิ
1: ค่ะ
0: เบอร์ตำหนิก็คือมีตำหนิเลยอ่ะมีแผลมีความช้ำอ่ะไอ้พวกนี้เกิดจากอะไรจ๊ะ
1: ส่วนหนึ่งแก่จัดนะคะแล้วก็เกิดจากว่าโดนแมลงกัดต่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เวลาแก่แล้วก็จะมีตำหนิบ้างธรรมดาถ้าเป็นคนก็ต้องไปโบท็อกเอาแต่นี่ไม่ได้แล้ว
1: ไม่ได้
0: จะฟิลเลอร์โบท็อกอะไรเขาไม่ได้เพราะเขาเต็มที่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นฝรั่งต้องอย่าปล่อยให้แก่เกินไปก็เก็บมา
1: ใช่ค่ะ
0: หลังจากเก็บมาแบบนี้คัดไซส์มาแบบนี้แล้วจะส่งอะไรยังไงจ๊ะ
1: คือส่วนหนึ่งของเรานะคะส่งไปจำหน่ายที่ตลาดสี่มุมเมือง
0: ตลาดสี่มุมเมือง
1: ค่ะ
0: พ่อค้ามาหรือเราเอาไปส่ง
1: มารับที่สวนเลย
0: มารับที่สวนเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แย่งคิวต่อคิวมาเลย
1: ค่ะส่วนหนึ่งเราก็จะจำหน่ายปลีกให้กับแม่ค้าขาจรตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แบบนี้ได้ออกมาส่งขายส่งขายปลีกแม่ค้าขาจรมีไหมแบบคนซื้อกินเองแวะเข้ามาขอซื้อหน่อย
1: มีค่ะและอีกส่วนหนึ่งเราก็จะไปจ่ายจำหน่ายที่ตลาดน้ำคลองลัดมะยมซึ่งเป็นแผงของเราเอง
0: อ๋อเป็นแผงเราด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ตลาดน้ำคลองลัดมะยมใกล้ตรงนี้
1: ค่ะ
0: ส่งไปหลายที่หลายทางแล้วราคาแต่ละที่ต่างกันไหม
1: ต่างกันค่ะเราก็จะได้เพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆยิ่งเราจำหน่ายเองก็จะแพงขึ้น
0: อ๋อเราก็ขายเหมือนเราเป็นคนก็ตัดยี่ปัวไปต
1: ั
0: ดพ่อค้าคนกลางไปแล้วก็ขายแต่ว่าก็ราคาก็ยังมาตรฐานอยู
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อ

0: นอกจากนี้ได้3เบอร์แล้วปกติก็ขาย3เบอร์นี้เลย
1: ค่ะ
0: แล้วถ้ามันหนักๆเงี้ยมันขายได้ราคาเหรออ
1: ย่างเงี้ยอย่างส่วนนี้เบอร์นี้เราจะเก็บมาแปรรูปเองคือทำน้ำฝรั่งสด
0: อ๋อเรามีทำน้ำฝรั่งสดด้วย
1: ค่ะคือผิวมันเสียแค่ภายนอกเราก็
0: แต
1: ่
0: ว
1: ่
0: าความอร่อยเขายังได้อยู่
1: เหมือนเดิม
0: ก็ตัดผิวส่วนที่เสียออก
1: ใช่
0: แค่นั้นเอง
1: ใช่ค่ะ
0: กลายเป็นน้ำฝรั่ง
1: ใช่ค่ะกลายเป็นน้ำฝรั่งสดม
0: ี
1: ค่ะ
0: กระหายมากเลย กว่าจะเดินเกวียนกว่าจะล่องเรือไปถึงว้าชัยควรมาเลย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหนี่แบบกำลังเย็นฉ่ำเลยเนี่ย
1: ใช่ขยับอย่างนั้นเหรอคะ
0: ไม่ใช่ขยับนั่นตกลงอย่างนี
1: ้เป็นยังไงบ้างคะ
0: รสชาติดีมากเลยอ่ะแบบนี้ปกติขายไงจ๊ะ
1: คนละ25บาทค่ะ4ขวด100
0: แบบนี้ก็มีจำหน่ายด้วย
1: มีค่ะ
0: แล้วกว่าจะได้ขวดหนึ่งขวดเท่านี้เนี่ยเราจะใช้ฝรั่งกี่ลูกกันเนี่ย
1: ขวดนี้นะคะประมาณลูกครึ่งได้ค่ะ
0: ลูกครึ่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อได้เป็นน้ำฝรั่งแบบนี้
1: 1ขวด
0: ลูกครึ่ง
1: ค่ะ
0: แปลว่าเข้มข้นอยู่เหมือนกันนะ
1: ใช่เราไม่ได้ผสมน้ำเปล่าเลย
0: เราไม่ได้ผสมน้ำเปล่าเลยผสมแต่น้ำตาลล้วน
1: ๆใช่ค่ะ
0: เอาใจเราเลย
1: ค่ะ
0: น้ำฝรั่งแท้ๆล้วนๆเลยตรงนี้อันนี้เรียกสวนแบบวิธีการปลูกแบบไหน
1: ยกล่องค่ะ
0: อันนี้เรียกว่ายกล่อง
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อยกล่องดีกว่าวิธีอื่นยังไง
1: คือเวลาเราขนย้ายออกตอนตัดเราก็สามารถล่องแพล่องโฟมเข้าไปรอรับได้เลย
0: ไม่ต้องไปแบกไม่ต้องมายกมา
1: ไม่ต้องใช้รถเอาเข้าออกมา
0: อันนี้แง่ดีของการเก็บผลผลิตและแง่ดีของการปลูกการเจริญเติบโตของเขา
1: ก็คือเขามีน้ำหล่อเลี้ยงเราสามารถเอาเรือเข้าไปรดน้ำได้สะดวกกว่าค่ะ
0: นี่คือข้อดีของวิธียกล่อง
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วปลูกมาแบบนี้เนี่ยโรคที่เป็นตัวอันตรายสำหรับฝรั่งกิมจูอะไรคืออะไร
1: หลักๆนะคะก็จะมีเพลี้ยแป้ง
0: เพลี้ยแป้ง
1: ค่ะ
0: เพลี้ยแป้งมันเป็นยังไง
1: เป็นขาวๆค่ะเป็นตัวขาวๆตัวเล็กๆมันจะอยู่ใต้ก้นผลฝรั่งอะค่ะถ้ามันเข้าไปมันจะทำให้ผลไม่สวย
0: เพลี้ยแป้งก็เป็นปัญหามีอะไรอีก
1: แมลงวันทองค่ะ
0: แมลงวันทอง
1: ค่ะ
0: นิสัยไม่ดีสองใจแน่นอน
1: แมลงวันทองค่ะไม่ใช่นางวันทอง
0: แมลงวันทองแมลงวันทองนี่จะทำยังไง
1: วิธีป้องกันของเราก็คือเราก็จะฉีดยาป้องกันส่วนหนึ่งพวกน้ำส้มควันไม้อะไรเงี้ยค่ะสองก็คือห่อถุงที่มันกันแมลงวันทอง
0: แล้วแมลงวันทองมันจะมาทำอะไร
1: มันจะมาต่อยลูกค่ะ
0: ต่อยลูก
1: ต่อยลูกฝรั่งพอต่อยเสร็จมันก็จะไขไว้
0: อ๋อมันจะมาต่อยทำให้ลูกเป็นรู
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มาวางไข่ไว้ในรู
1: ค่ะ
0: แล้วหนอนก็ชัย
1: ใช่
0: อ๋อนี่คือแมลงวันทอง
1: ค่ะ
0: อ๋อแก้ไขยังไงแมลงอย่างเพลี้ยแป้งแก้ยังไง
1: เพลี้ยแป้งเราก็ใช้พวกยาพวกชีวภาพพวกเคมีเอามาฉีดอย่างเงี้ยค่ะก็ตามแต่จะหาซื้อได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: ที่แก้เลือกเพลี้ยแป้ง
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: ะแมลงวันทอง
1: แมลงวันทองทั้งใบนี้เราใช้น้ำส้มควันไม้ฉีดนะคะส่วนอีกอย่างที่ช่วยคือเราใช้ถุงกันแมลงวันทอง
0: ก็คือห่อซะเลย
1: ใช่อ
0: ย่างนี้เจาะเข้าถุงเราไม่ได้แน่นอน
1: ไม่ได้ถุงเราหนาเป็นพิเศษ
0: หนาเป็นพิเศษเลย
1: ค่ะ
0: งี้เล่าย้อนกลับไปถึงช่วงที่เสียหาย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หนักๆของเราเคยเจออะไรบ้าง
1: ก็แมลงวันทองนี่แหละค่ะ
0: แมลงวันทอง
1: เมื่อประมาณสัก2ปีที่แล้ว มันเพิ่งระบาดรุนแรงมาก
0: เอาเรามีถุงแล้วไม่ใช่เหรอ
1: สมัยนั้นยังไม่มีถุงกันแมลงวันทอง
0: อ้าวเหรอ
1: ค่ะ
0: ก็ปล่อยผลออกมาธรรมดาอย่างนี้แล้วพอแมลงวันทองลงปั๊บ
1: มันก็ต่อยทะลุถุงเลยชุดนั้นจำได้ว่าห่อไว้แสนถุงตัดได้ประมาณ 40,000 ถุงที่เหลือเสียหมดเลย
0: หายไปเกินครึ่ง
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นคือความเสียหาย
1: ใช่
0: แบบร้ายแรงเลย
1: ค่ะ
0: โอ้หลังจากนั้นมาก็ต้องยอมเสียตรงนั้น
1: ค่ะ
0: แล้วก็มาแก้ไขด้วยกันหาถุงที่มัน
1: หนาขึ้น
0: แข็งแรงขึ้น
1: ค่ะ
0: สามารถกันแมลงวันทองได้
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแบบนี้นี่เองอย่างนี้ฤดูกาลมีผลกับฝรั่งกิมจูของเรายังไงบ้างแต่ละฤดูกาล
1: ค่ะอย่างฤดูร้อนอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะทำให้ดอกกิมจูร่วงนะคะ
0: ร้อนนี่ทำให้ดอกร่วงเหรอ
1: ใช่ชุดแพงของเราเลยที่จะร่วง
0: ซึ่งหมายความว่าถ้าดอกร่วงก็จะไม่ติดผล
1: ใช่
0: อ๋อ
1: มันเลยทำให้ราคาหลังจากนั้นแพงขึ้น
0: ช่วงหลังจากหน้าร้อนหรือช่วงปลายๆหน้าร้อนนี่คือฝรั่งกิมจูแพง
1: ใช่ต้นฤดูฝนฝรั่งกิมจูจะแพง
0: แพงมาก
1: ค่ะ
0: วิธีการแก้ล่ะ
1: วิธีการแก้คือเราก็ต้องรดน้ำใส่ปุ๋ยให้ฮอร์โมนเขาให้ทั่วถึงอะค
0: ่
1: ะ
0: ให้เขาออกดอกให้เยอะที่สุด
1: ค่ะให้เขาอิ่มเต็มที่ไม่สลัดดอก
0: ดอกจะแข็งแรง
1: ใช่ค่ะ
0: ฝนล่ะ
1: ฝนเยอะก็ไม่ดีค่ะทำให้ร่องแฉะนะคะต้นเหลืองฝรั่งจืด
0: อ๋อถ้าน้ำเขาเยอะเขาจะดูดน้ำเข้าไปในลูกเยอะทำให้รสชาติของ
1: จืด
0: ฝรั่งนั้นจืด
1: ค่ะวิธีแก้ก็คือเราต้องคอยวิทน้ำออกสูบน้ำออกให้เหลือในปริมาณที่พอเหมาะค่ะ
0: อ๋อแล้วอย่างช่วงหน้าหนาวล่ะ
1: หน้าหนาวอันนี้ก็มีผลเหมือนกันหน้าหนาวจะมีพวกไรแดงนิดนึงและอย่างคือมันชอบสลัดดอกอะค่ะเกิดจากการเปลี่ยนฤดู
0: หนาวก็ทิ้งดอกร้อนก็ทิ้งดอก
1: ท
0: ิ้
1: งดอก
0: ฉะนั้นจริงๆแล้วหนาวกับร้อนเนี่ยทำให้ฝรั่งแพง
1: ค่ะ
0: ส่วนหน้าที่อาจจะขายฝรั่งถูกหน่อยก็ต้องเป็นช่วงหน้าฝน
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่านอกจากออกผลผลิตเยอะๆแล้วก็ยังไม่หวานด้วย
1: ค่ะ
0: อย่างในสวนเราเองทุกวันนี้นี่กี่ไร่ครับตรงนี
1: ้10ไร่ค่ะ
0: 10ไร
1: ่ค่ะ
0: ใช้คนงานกี่คน
1: 10ไร่เราใช้คนงานตั้งแต่4ถึง6คนค่ะ
0: 4ถึง6คนช่วงที่6คนนี่คือทำหน้าที่อะไรกันบ้าง
1: ก็จะมีห่อแมกกาดาษนะคะแล้วก็จะเป็นตัดลูกออก
0: สำหรับลูกที่ได้
1: ขนาด
0: แล้ว
1: ค่ะเราก็จะตัดออก
0: อืม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วทำอะไร
1: น้มกิ่งตัดแต่งกิ่ง
0: น้มกิ่ง
1: ค่ะ
0: น้มยังไง
1: คือเราจะเอายอดที่มันชูขึ้นนะคะลงมาน้มกับไม
0: ้
1: เพื่อบังคับให้มันออกดอกใหม่อะค่ะ
0: อ๋อถ้ามันชูมันไม่ออกดอกมันมัวแต่จะแตกยอดอย่างเดียว
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องน้มให้มาอย่างนี
1: ้ให้มันโค้งงอ
0: เพื่อมันออกดอก
1: ใช่ค่ะ

0: เกิดว่าวันนี้มีพื้นที่อยู่หนึ่งไร
1: ่
0: สนใจเหลือเกินอยากได้ฝรั่งกิมจูมาชุบชีวิตบ้านเราจะต้องลงทุนเตรียมตัวยังไงบ้าง
1: อันดับแรกเลยเราต้องมีทุนนะคะ1ไร่เนี่ยใช้ทุนประมาณ 10,000 บาทนะคะ
0: 10,000 บาทสำหรับเตรียมร่องทุกอย่างจนเอาต้นกล้าไปปลูกได้เลย
1: ใช่ถ้าเป็นภาคกลางก็จะยกร่องแบบนี้แต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดก็จะปลูกแบบพื้นไร่
0: ปลูกพื้นไร
1: ่ส่วนใหญ่1ไร่เนี่ยใช้ต้นประมาณ200ต้น
0: 200ต้น
1: ค่ะต้น 1,200 แล้วก็อาจจะถ้าเป็นแบบไร่ก็จะเดินสปริงเกอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะ
0: นานแค่ไหนกว่าจะเริ่มมีผลผลิต
1: ประมาณ5เดือนเนี่ยเราเริ่มไว้ผล
0: ตั้งแต่เอากิ่งชามเราไปปักเนี่ยนะนับไป5เดือนต้นจะพร้อมที่จะมีดอกแล้ว
1: ใช่เราไว้ลูกหลังจากนั้นไปอีก3เดือน2เดือนครึ่งถึง3เดือนเราจะเริ่มตัดได
0: ้
1: ซึ่งเหมือนที่เคยได้ยินทั่วไปคือฝรั่งจะตัดได้ในเดือนที่8
2: สวนวรพรแห่งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นสวนฝรั่งกิมจูคุณภาพที่มีชื่อเสียงโด่งดังโดยผ่านการการันตีจากงานประกวดต่างๆมาอย่างโชคชนโดยวิธีคิดแบบเกษตรกรรุ่นใหม่คือเริ่มจากตั้งเป้าจะสร้างผลผลิตได้มีคุณภาพและวางแผนการออกผลผลิตให้ออกได้ทั้งปีโดยเฉพาะช่วงที่ฝรั่งในตลาดออกได้น้อยจึงทำให้ได้ราคาในช่วงนั้นที่ดีกว่าและทำให้ผลผลิตจากสวนแห่งนี้กลายเป็นที่ต้องการของแม่ค้าและผู้บริโภคที่มีก็มาจับจองจนขายกันแทบไม่ทันเลยล่ะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนกลุ่มงานศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศนำทีมโดยพี่ดีพี่เดียวได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ Moral Play และ Moral Path เปิดประสบการณ์เกมคุณธรรมพลังบวก Moral School
1: รู้สึกสนุกแล้วก็ได้ความรู้อีกตั้งเยอะค่ะเกมจัดของทำให้บ้านไม่รกแล้วก็ได้ช่วยพ่อแม่เก็บของแล้วก็กวาดบ้าน
2: สนุกแล้วก็ได้ความมันแล้วก็ได้ช่วยเหลือคนอื่นได้ครับ
0: เพื่อเปิดประสบการณ์เกมคุณธรรมโดยการใช้เทคโนโลยี AR ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9คุณธรรมสนุกได้เพื่อให้น้องๆนักเรียนได้สัมผัสประสบการณ์คุณธรรมจากเทคโนโลยี VR เสมือนจริงกับการจำลองเกมคุณธรรม5ประการคุณธรรมพลังบวกกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างคุณธรรมความดี
3: สนุกมากครับได้ความรู้อีกด้วยเช่นได้กตัญญูมีจิตอาสามีวินัยครับ
4: สามารถเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้ครับคือการฝึกฝนตัวเองครับความซื่อสัตย์ความกตัญญูความเป็นระเบียบต้องขอขอบคุณศูนย์คุณธรรมด้วยนะครับขอบคุณครับ
0: โดยกิจกรรมทั้งหมดนี้ศูนย์คุณธรรมเดินสายสัญจรให้กลุ่มน้องๆเยาวชนในสถานศึกษานำร่องในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลระหว่างวันที่21กรกฎาคมถึง8สิงหาคม2566ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้เพื่อส่งเสริมการใช้ Moral Play และ Moral Path ในการสร้างความรู้ความเข้าใจปลูกฝังพื้นฐานคุณธรรม5ด้านที่จะช่วยยกระดับการพัฒนากล่อมเกลาคุณภาพจิตใจของนักเรียนผ่านการเล่นเกมคุณธรรม
5: วันนี้ต้องขอขอบคุณทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนนะคะที่มาจัด กิจกรรมดีๆให้กับเด็กในวันนี้นะคะในเรื่องของคุณธรรมก็คือเอาเทคโนโลยี AR กับ VR นะคะก็เห็นกิจกรรมแล้วเนี่ยก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเนื่องจากว่าเด็กสมัยใหม่เนี่ยนะคะในการที่จะปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเนื่องจากการสอนแล้วเนื่องจากการพูดเฉยๆแล้วเนี่ยถ้าเด็กได้เล่นเกมนะคะเด็กก็จะซึมซับแล้วก็นำไปใช้แล้วไปปฏิบัติได้เร็วค่ะทันยุคทันสมัยค่ะต้องขอขอบคุณทางศูนย์คุณธรรมนะคะองค์การมหาชนที่มีกิจกรรมดีๆให้กับโรงเรียนในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ

0: วันนี้ทำให้เข้าใจคำว่าคิดดีมีวินัยใฝ่สุจริตมีจิตอาสารู้ค่าความพอเพียงมากขึ้นค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณที่มาจัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้และเสริมสร้างคุณธรรมความดีให้กับนักเรียนในรูปแบบเกมออนไลน์ Modern Touch แล้วก็ Modern Play นะคะผ่านเกมจำลองคุณธรรม5ประการแล้วก็ตามศาสตร์ของพระราชารัชกาลที่9ทำให้นักเรียนได้สนุกและเรียนรู้เสมือนจริงสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: การขับเคลื่อนพลังบวรจะประสบความสำเร็จได้นั้นจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของหลายภาคส่วนเข้าด้วยกันอย่างชุมชนไทยลือวัดท่าข้ามศรีดอนชัยแห่งนี้ที่ได้นำเอาวัดบ้านโรงเรียนมาผนึกกำลังเพื่อให้กิจกรรมที่วางไว้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
1: ก่อนหน้านี้ก็ไม่เข้าใจในการที่เราจะใช้หลักธรรมมาใช้หรือว่าแนวทางตามบันไดหรือว่าเกณฑ์9ข้อแต่พอเราได้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560จนถึงปัจจุบันประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมาแล้วเราก็จะพยายามขับเคลื่อนไปผลสัมฤทธิ์ถ้าคิดนะก็คือจากเดิมคนก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่พอได้ทำกิจกรรมทั้งบ้านวัดและโรงเรียนชุมชนก็มีความสุขมากขึ้น
2: เรามีการจัดประชุมและมีการวางแผนในการดำเนินงานแต่ละปีในส่วนของในเรื่องของคุณธรรมนั้นทางชุมชนได้บรรจุไว้ในส่วนของกิจกรรมภายใน1ปีเรียกว่าประเพณี12เดือนแล้วก็ปลูกฝังให้เยาวชนเนี่ยมีความสำนึกในเรื่องของการเขาเรียกว่าเปลี่ยนปีใหม่ด้วยวิถีพุทธซึ่งเอาพระพุทธศาสนาเนี่ยโดยดึงเยาวชนชาวบ้านเข้ามากิจกรรมในวัดการสวดมนต์เจริญสติเพื่อที่ป้องกันให้เยาวชนไม่ให้ไปเข้าดาวที่ทำให้เกิดความเสียหายในยุคปัจจุบันนะก็เลยดึงมาที่วัดอันนี้เป็นกิจกรรมแรกของทุกปีแต่ละครั้งเราก็จะมีการปลูกฝังคุณธรรมในเรื่องของความสามัคคีความเสียสละนะแล้วก็การมีส่วนร่วมของชุมชนโดยเฉพาะเรื่องของจิตอาสา
3: เข้ามาช่วยงานทางวัดมาโดยจิตอาสาตลอดก็ได้เข้ามานี่ก็รู้สึกว่าเนาะชุมชนของศรีดอนชัยนี่เพิ่นได้ฮือความร่วมไม้ลงมือในกิจกรรมของทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีครับ
1: วัดเข้มแข็งพระมีสุขภาพแข็งแรงและประชาชนมีความสุขนี้คือหลักที่เราได้เอามาใช้แล้วก็ทำให้ชุมชนเราเนี่ยมีประชาชนที่มีความสุขมากยิ่งขึ้นเราได้การพัฒนาโดยการให้มีส่วนร่วมของทุกภาคีเครือข่ายทั้งบ้านวัดและโรงเรียนและหน่วยงานราชการต่าง
2: ๆเรามีเทศบาลได้อุดหนุนโครงการอย่างเช่นโครงการบวชเนนภาคดูร้อนเราเรียกว่าโครงการอบรมพุทธทายาท
4: การบวชเนนเพื่อเสริมสร้างให้ชุมชนมีคุณธรรมนะครับก็คืออยากจะให้สามเณรเนี่ยมาบวชในพุทธศาสนาสืบทอดพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นคนดีทางเทศบาลก็คือการสนับสนุน เพื่อจะขับเคลื่อนชุมชนศรีราชัยคือมันยั่งยืนนะครับสืบไป
5: การที่เราได้มาบวชเนี่ยตั้งแต่สมัยนั้นได้เข้าวัดกับคุณย่านะครับเข้าตั้งแต่สมัยตอนป.2นะครับเข้าวัดฟังธรรมพระเทศพระสอนนะครับแล้วก็ได้ซึมซับเรื่องราวต่างๆนั้นมาตั้งใจเรียนจนจบชั้นป.6สำเนียงเองก็ได้เข้ามาบวชที่วัดท่าข้ามศรีดอนชัยซึ่งสมัยนั้นเป็นโครงการของบวชบัญชาสามเณรภาคร้อนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดานะครับรู้สึกดีใจมากนะครับที่ได้เข้ามาอยู่ในพุทธศาสนาได้ช่วยงานของพระพุทธศาสนาในหลายๆด้านพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วอนาคตจะดีเอง
6: เข้ามาปฏิบัติธรรมนี่มันมีกิจกรรมหลายอย่างที่ไปช่วยเหลือคนช่วยเอาของไปเยี่ยมคนป่วยเนาะคนป่วยแล้วก็คนด้อยโอกาสทำวัดเช้าเสร็จแล้วก็จะนั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมจะมีท่านพระครูมันก็จะอบรมเทศเธอฟังปฏิบัติธรรมคิดก่อนทำทำแต่ใดก็ได้แต่อันนะเจ้า
7: ตั้งกลุ่มสมาชีพก็ได้ถ่ายทอดความหู้นี่นะไปยังละอ่อนนักเรียนนะเจ้าเพื่อว่าละอ่อนเยาวชนก็จะได้มีรายได้มีความหู้แล้วก็รักษาสืบทอดวัฒนธรรมเกี่ยวกับผ้าทอเฮาบ่ฮื้อสูญหายนะวัดเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เฮาเนี่ยมีคุณธรรมเฮาต้องขยันทำมาหากินโดยอาศัยผ้าทอเฮาเป็นหลัก
8: ในฐานะที่เป็นลูกหลานชุมชนชาวไทยลื้อก็ได้มีแต่งกายชุดไทยลื้อในวันศุกร์ครับและพวกเราก็จะทำให้ชุมชนชาวไทยลื้อเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นครับ
0: จากความร่วมมือทั้งบ้านวัดโรงเรียนนับว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การขับเคลื่อนพลังบวรเกิดผลสำเร็จโดยที่ทุกภาคส่วนสามารถทำแทนกันได้วัดเข้มแข็งพระมีสุขภาพแข็งแรงประชาชนมีความสุข

0: วันนี้เบลจะพาทุกคนไปตามหาเรื่องราวดีๆกันที่ตำบลหนองยะไซจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะส่วนการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์เกิดจากความร่วมมือกันของทุกคนในชุมชนค่ะทำให้เกิดศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้เกษตรอินทรีย์จนทำให้ทุกคนในชุมชนและในพื้นที่อื่นๆใจอบรมและส่งเสริมอาชีพค่ะ
1: สวัสดีครับได้เที่ยวแถวนี้มั่งหรือยังครับนี่
2: ยังไม่ได้เที่ยวเลยค่ะรอพี่เกษตรชัยพาไปเที่ยว
1: โอเคครับเดี๋ยวพาไปเที่ยวได้เลยครับเนื่องจากเราอยู่หมู่บ้านหนองกระดนมนตำบลหนองโพอำเภอหนองยะไซจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยเราก็อยากเห็นความเจริญก้าวหน้าแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นที่ในหมู่บ้านถ้าเกิดว่ามีความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นคนที่เคยห่างหายกันไปก็จะมาร่วมมือทำงานด้วยกันสามัคคีกันรักใคร่สามัคคีกลมเกลียวกันทำให้มีความสุขมากขึ้นจึงได้เอาแนวทางนี้มาดำเนินการแนวทางในการทำงานเนี่ยเราก็ดูแนวจากในหลวงรัชกาลที่9ท่านให้แนวทางในเรื่องของการสร้างแบบอย่างความสำเร็จซึ่งมีค่ามากกว่าคำสอนเราทำดีเราสร้างสิ่งดีๆเกิดขึ้นอีกหลายๆคนก็จะทำตามเองโดยที่ไม่ต้องไปสอนกันมากมายซึ่งสร้างแบบอย่างความสำเร็จดีๆเนี่ยครับให้คนได้เห็นแล้วก็ทำตามครับส่วนหลักความดีที่ทำควบคู่กันเนี่ยนะครับเราใช้หลักของธรรมชาติดูแลธรรมชาติโดยที่แนวทางของในหลวงรัชกาลที่9ท่านสอนไว้เราดูแลธรรมชาติดีรักษาธรรมชาติดีแล้วก็สร้างธรรมชาติขึ้นมาให้ดีธรรมชาติก็จะหันกลับมาดูแลเรา

0: แล้วก็จะมาทําให้คนในหมู่บ้านหันกลับมาทําความดี
1: เลี้ยงแม่ธรณีเลี้ยงแม่ธรณีเลี้ยงแม่โคตร
0: โเมื่อมันเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วเนี่ยกิจกรรมที่เราทำหนึ่งใช้เป็นสถานที่ประชุมของกลุ่มองค์กรวิสาหกิจชุมชนกลุ่มองค์กรของแกนนำหมู่บ้านวางแผนการพัฒนาก็คือว่าไปเก็บรวบรวมเอาองค์ความรู้ของกลุ่มองค์กรต่างๆของบุคคลต้นแบบต่างๆเนี่ยมาเขียนเป็นหลักสูตรเราก็ยังไปปรับปรุงพัฒนาไปร่วมเรียนรู้กับศูนย์คุณธรรมส่งเสริมให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นที่มาของถ้าเราดูแลธรรมชาติพวกนี้เราจะทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันก็มีต้นทุนในการผลิตแล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยหันกลับมาดูแลธรรมชาติแล้วก็ให้ธรรมชาตินั้นมาบ่มเพาะให้เราเป็นคนดีของสังคม

0: ี่เกษมชัยคะเห็นบอกว่าถ้าเกิดเราตัดต้นไม้ใหญ่แล้วเนี่ยเราต้องปลูกคืนด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับก็คือว่าในหมู่บ้านเนี่ยเขาเชื่อในเรื่องของคุณธรรมความดีต้นไม้เนี่ยมันสร้างคุณงามความดีให้กับคนเราปลูกต้นไม้และต้นไม้ก็ให้คุณค่ากับเราเราจึงจะต้องให้เขาเนี่ยอยู่คู่กับเรา

0: มะนาวลูกใหญ่มากคือตรงนี้คือเรียกว่าแปลงอะไรหรอคะ
1: แปลงเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษซึ่งมันเป็นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในขั้นที่1ก็คือพอกินเราปลูกต้นไม้นะครับเราเพาะกล้าไม้ปลูกต้นไม้แล้วก็เอาธรรมชาติมาดูแลต้นไม้นอกเสียจากว่าเขาจะให้อาหารให้ร่มเงาที่ดีแล้วเนี่ยเขาก็ยังทำให้เกิดการพอกินด้วย

การเลี้ยงปลาที่นี่ก็จะมีการเก็บเอาพืชผักในหมู่บ้านมาสับสับแล้วก็บดพอบดเสร็จแล้วก็อัดมาเป็นเม็ดเพื่อที่จะมาเป็นอาหารของปลาปลาเจริญเติบโตก็มาเป็นอาหารให้เราก็เป็นอาหารที่ปลอดจากสารพิษซึ่งถ้าเกิดว่าคนไหนที่ได้รับประทานอาหารที่เราผลิตไปก็จะเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็อยากจะทำความดีอย่างนี้ให้เกิดขึ้นครับ

0: เราเนี่ยเน้นในเรื่องของบวรศก็คือบ้านวัดโรงเรียนและส่วนราชการเราทำงานในหมู่บ้านเนี่ยเราจะไม่ทิ้งรากฐานของชุมชนก็คือความดีความดีนี่มาจาก1หมู่บ้านชุมชนเกิดความดีในการทำงานของตนเองในพื้นที่2ความดีที่หมู่บ้านชุมชนเนี่ยจะสามารถไปช่วยเหลือที่โรงเรียนเอาองค์ความรู้ต่างๆไปช่วยเหลือที่โรงเรียนทําให้เด็กนักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ภูมิปัญญาต่างๆแล้วก็3ความดีที่เกิดจากที่วัดนะครับที่วัดที่เรื่องของการสั่งสอนในบวรพระพุทธศาสนาสั่งสอนให้ทุกคนเป็นคนดีนะครับและส่วนราชการเนี่ยเป็นส่วนราชการที่นำเอาสิ่งดีๆเหล่านี้ไปขับเคลื่อนในการทำงาน
1: ทั้งหมดเนี้ยที่เกษมชัยเอาไปต่อยอดยังไงบ้างคะ
0: หนึ่งเราเข้าไปในส่วนคุณธรรมมีการจัดตลาดนัดความสุขชุมชน

0: สิ่งของเนี่ยทั่วไปมีแต่สิ่งของที่มาแล้วเกิดคุณงามความดีเนี่ยมันหาไม่ค่อยจะได้มันได้ความสุขทางใจมันได้ความดีทางกายอยู่คนเดียวเนี่ยอยู่แค่สิ้นลมแต่ถ้าเกิดว่าอยู่เพื่อสังคมอยู่ชั่วนิรันดร์ตัวเองทำดีแล้วก็ไปทำให้คนข้างๆทำดีคนข้างๆก็ไปขยายผลแล้วความดีนั้นเนี่ยก็จะหันกลับมาหาเราซึ่งทำให้สังคมเป็นสังคมแห่งความดีงามความดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องร่วมสร้างครับ
1: เมื่อก่อนเบลไม่เคยรู้เลยนะคะว่าการที่เราได้มาเรียนรู้ที่ชุมชนจะได้ประสบการณ์ดีๆที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะมันดีมากๆเลยค่ะเบลอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสประสบการณ์แบบเบลค่ะคุณจะได้ความรู้ความดีและรอยยิ้มจากชุมชนที่นี่ค่ะ
2: น้องไปดู

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: อ่ะให้เอามาให้กิน
1: กินกินดอกเข็มเนี่ยนะ
0: ไม่เคยกินน้ำหวานจากดอกเข็มเลยเหรอเนี่ย
1: ไม่อะ
0: เด็กกรุงเทพได้อยู่กันยังไงเนี่ยนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูสดชื่นนี่ๆๆขวัญข้าวเดี๋ยวไปดำนากันไหม
1: ไปสิ

0: ได้ดำนาเป็นครั้งแรก
1: สนุกมากเลยค่ะคุณปู่นี่หนูไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าการทำนาเนี่ยจะสนุกได้ขนาดนี้แต่ก็เมื่อยเหมือนกันนะคะก้มเงยๆตลอดวันเลยเพราะแบบนี้ใช่ไหมคะเขาถึงบอกกันว่าชาวนาเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
0: เข้าใจพูดนะเราเนี่ยแล้วยังเสียใจที่พ่อเขามาไม่ได้อยู่หรือเปล่า
1: หนูเข้าใจพ่อค่ะ
0: เก่งมาก

0: ถ่ายทอดลงมาแต่โคกหนองนาเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งที่ทำให้เกิดความยั่งยืนในชีวิตแต่พอลงมือทำแล้วอะค่ะแล้วจุดคุ้มทุนนะคะอาจารย์เริ่มจากการลงมือทำกี่วันกี่เดือนกี่ปีหรือจุดคุ้มทุนที่จะเวียนกลับมาแล้วทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเรามีอะไรต่ออะไรที่เพียงพอหรือพอเพียงกับชีวิตเราต้องเดินต่อไปอะค่ะตรงนี้อาจารย์ช่วยไขแก๊กให้ดาวหน่อยได้ไหมคะว่ามันมองกันยังไงได้บ้าง
1: มันอยู่ที่เรามีทุนที่ไม่เป็นตัวเงินหรือเป็นทุนที่เป็นแรงหรือทุนที่เป็นปัญญาหรือทุนที่เป็นเพื่อนสมมติเราลงทุนอย่างผมทำเนี่ยผมลงทุนไม่ได้ลงทุนเงินเลยเพราะเนื่องจากตอนทำไม่มีเงินแกมีแต่แรงมีแรงมีประสบการณ์อยู่เพราะว่าตอนทำเนี่ยก็อายุพอสมควรเลยมีเพื่อนเยอะลุยเลยวันที่6วันที่7เนี่ยแค่เมล็ดพืชมันงอกออกมาอ่อนๆเนี่ยเดี๋ยวตัดเอามากินเนี่ย7วันผมถือว่าคุ้มทุนทันทีแต่ว่าไอ้ทุนที่ลงมาเนี่ยมันไม่ใช่เงินไงเพราะนั้นคำว่าคุ้มทุนเนี่ยมันมีนัยยะที่ต้องคำนวณเยอะแต่ถ้าจ้างอย่างเดียวต้อง1บวกค่าแรงใช่มั้ยซื้อเมล็ดพันธุ์โอ้โหแล้วเมล็ดพันธุ์แพงมาก
0: ค่ะ
1: ใช่มั้ยครับจ้างรถไถค่าน้ำมันโอ้ค่าปุ๋ยค่ายาอันนั้นคุ้มทุนเมื่อไหร่เดายากเพราะฉะนั้นถ้าคิดถึงว่าต้องไปซื้อกินน่ะแล้วไม่ต้องซื้อกินน่ะแค่นี้ก็สุดคุ้มแล้วแล้วมันอร่อยกว่าสดกว่าคุณภาพเหนือกว่าไม่มีพิษบนคณานี่พริกผักสารพัดเลยทั้งมันทั้งถั่วทั้งอะไร
0: ค่ะ
1: ทั้งดอกแคที่จริงพระอยู่อธิบายละเอียดยิบเลยอธิบายผมยังคิดไม่ถึงนะท่านอธิบายแม้กระทั่งว่าข้าวเนี่ยก็อย่าไปขายทำยุ้งข้าวเก็บไว้ในเปลือกแล้วไปหาครกไปหาสีมาชาวบ้านเขาทำเป็นท่านว่างี้นะแล้วตำข้าวสารกรอบหม้อสดๆเปลือกนี่มันเก็บคุณภาพข้าวไว้ได้ดีเยี่ยมเลยกินแล้วเนี่ยร่างกายจะโตดีไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรเลยเพราะว่าไอ้ตัวชีวิตมันอ
0: ะ
1: จมูกข้าวอะ MBO อะมันยังมีชีวิตอยู่กินแล้วร่างกายจะแข็งแรงมากท่านบอกว่าเนี่ยบรรพบุรุษท่านรู้ท่านทำไว้ดีแล้วเราต่างหากเราเอาไปจ้างโรงสีแล้วก็เก็บของดีไปหมดแล้วได้แต่แป้งกลับมาบ้านที่เหลือโรงสีเอาไปหมดให้ทำเองแล้วก็จะมีอาหารไว้เลี้ยงปลาอาหารไว้เลี้ยงไก่มีไข่กินท่านอธิบายจนผมฟังแล้วตกใจ
0: ทำไมพระองค์ท่านทรงรู้ลึกจังเลยทั้งที่พระองค์ท่านอยู่ในวังพระองค์ท่านไม่เคยทำนาเราคาดว่าแบบนั้นพระองค์ท่านไม่น่าจะเคยทำสวนมันยิ่งตอบย้ำอะค่ะให้ดาวมั่นใจว่าสิ่งที่ดาวคิดกับเด็กคนหนึ่งคิดเนี่ยไม่ได้ผิดเลยเพราะสิ่งที่อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ตลอดรัชสมัยที่ทรงแข็งแรงเดินไปตามป่าเขานั่นคือแผนที่พระองค์ทำด้วยพระองค์เองเพราะทุกท้องที่และคนไทยทุกท้องที่อยู่ในพระราชหฤทัยของพระองค์และดาวจำได้ค่ะว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงเดินตามสมเด็จพ่อเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าคนไทยและทุกท้องที่ก็อยู่ในพระราชหฤทัยของทั้งสองพระองค์เช่นเดียวกันคนไทยโชคดีเหลือเกินนะคะที่เรามีพระมหากษัตริย์ผู้เมตตาที่สำคัญที่สุดทำเพื่อแผ่นดินนี้โดยที่พระองค์ไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนสิ่งที่พระองค์อยากได้จริงๆนั่นคือรอยยิ้มและความสุขของประชาชนที่พระองค์รักแบบไม่มีความว่าเครือบแคลงค่ะดังนั้นแล้วดาวเชื่อนะคะว่าคนไทยทั้งประเทศถ้าคุณมองเหรียญสองหน้าแล้วกล้าที่จะระเบิดจากข้างในด้วยตัวคุณเองคุณจะพบเลยค่ะว่าโครงการต่างๆที่พระองค์ท่านทำเพื่อคนไทยเนี่ยเป้าหมายจริงๆเลยคือเพื่อความสุขของเราทั้งประเทศไม่ได้เพื่ออะไรเลยและไม่ได้ต้องการอะไรเป็นการตอบแทนเพียงแค่รอยยิ้มและความสุขของคนไทยทั้งหมดโคกหนองนาโมเดลเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งที่กำลังจะบอกว่าถ้าเราเรียนรู้สิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดแล้วสอนเราเอาไว้ไปปรับประยุกต์ใช้กับภูมิสังคมไม่ได้ใช้เงินเยอะค่ะใช้กำลังเท่าที่เรามีแต่สิ่งที่ต้องมีมากจริงๆคือคำว่าเพื่อนค่ะนั่นหมายความว่าคำว่าเพื่อนจะช่วยทำให้งานเราสำเร็จและนั่นก็คือเครือข่ายและที่สำคัญที่สุดคำว่าเพื่อนจะนำมาซึ่งคำว่าสามัคคีและนี่คือรับสั่งหนึ่งของรัชกาลรัชกาลที่9ที่เคยบอกว่าถ้าคนไทยสามัคคีกันเราไม่เคยน้อยหน้าชาติใดในโลกนี้และถ้าเราเปิดใจค่ะตอบแทนพระองค์สักนิดเดียวทำหน้าที่ของเราให้ดีสุดแค่นั้นแล้วก็หัดที่จะหันกลับมามองว่าเราจะเดินต่อไปข้างหน้าด้วยคำว่าอาหารที่มั่นคงเป็นแบบไหนโคกหนองนาโมเดลน่าจะเป็นคำตอบให้กับคำว่าแหล่งอาหารที่มั่นคงคือครัวของโลกที่เรียกว่าไทย

0: านที่หนึ่งได้ใช่ไหมคะขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะทั้งสองท่านขอบคุณค่ะ
1: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

0: ียนราชาแห่งผลไม้ที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดโลกในปัจจุบันการผลิตทุเรียนให้ได้ปริมาณและคุณภาพเพื่อป้อนตลาดโลกจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายทุเรียนหลายสิบตันที่เห็นอยู่นี้เป็นผลผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวสวนทุเรียนจันทร์แม้จะเป็นกลุ่มที่เพิ่งก่อตั้งได้ไม่นานแต่ก็เป็นกลุ่มที่มีความน่าสนใจไม่น้อย
1: ครับชื่อชินะครับชื่อจริงชื่ออัชนันท์รติปานนะครับตอนนี้อยู่กรุงเทพครับแต่ว่าบ้านเดิมจริงๆเป็นคนจังหวัดยะลาครับ
0: วันนี้อัชนันท์รติปานหนุ่มนักบินผู้ชื่นชอบการเดินทางหนึ่งในผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้สมัครเข้าร่วมรายการจากทางบ้านจะพาเราไปหาคำตอบ
1: เนื่องจากผมเป็นนักบินนะครับผมก็สามารถที่จะใช้ตั๋วโควต้าตั๋วฟรีต่างๆไปตามที่ต่างๆได้งั้นผมก็เลยเป็นการท่องเที่ยวไปที่ต่างๆต่างประเทศก็คงจะเป็นที่เยอรมันนะครับก็คือเป็นสวนผลไม้เป็นสวนส้มครับผมก็อยากดูว่าสวนผลไม้ในไทยเนี่ยมันจะแตกต่างอย่างไรกับที่ต่างประเทศที่ผมเคยไปมาจริงๆอ่ะผมชอบทานทุเรียนพันหมอนทองอะไรเงี้ยครับซึ่งตรงใจเลยครับ
2: พอหมอนทองสักลูกนึงได้ไหมผมเลือกไม่เป็นอ่ะพี่เลือกให้หน่อยครับ
3: ทานวันนี้หรือพรุ่งนี
2: ้ทานพรุ่งนี้ครับนี่ครับนี
3: ่ถ้าเรายกดีมันก็จะง่าย
1: ค่ะอ๋อซื้อมาลูกนึงครับหมายใจว่าอยากจะมาเปรียบเทียบดูซิว่าเอ๊ะที่เราซื้อตรงก่อนเข้าเมืองจันเนี่ยกับซื้อในสวนเมืองจันเลยเนี่ยมันจะแตกต่างหรือไม่แตกต่างกันอย่างไร
2: เอาอันนี้ครับ
3: เอานี
2: ้ทุเรียนจ้าทุเรียนจ้าเรียนวันนี้ฉลาดวันนี้จ้า
3: จ้
2: าคิดแวะแกะมาแล้วจะกรอบแล้วก็มันไม่เละครับถ้าเละนี่ผมมาเปลี่ยนนะครับก็เมื่อสักครู่ที่เราขับรถเข้ามาในเมืองจันทบุรีครับเราก็เห็นเขาโบกอะไรก็ไม่ทราบครับพี่ครับโทษนะครับอันนี้พี่โบกผลไม
4: ้มาดักซื้อกันครับ
2: มาดักซื้อครับก็คือดักซื้อจากชาวสวนใช่ไหมครับ
1: เขาโบกรถของชาวบ้านครับโบกรถผลไม้ของชาวสวนเนี่ยครับคือมาขายเขาก่อน
2: จากทั่วทุกสารทิศของจันทบุรีเนี่ยก่อนที่จะมาวัดศรีเมืองเนี่ยตลาด
1: เป็นภาพคนการที่แบบค่อนข้างจะหัวใสครับ
2: มาอีกครั้งแล้วครับพี่ครับอันนี้พันอะไรอ่ะผมทราบของดู
5: กระดุมครับผม
2: กระดุมอ่ะครับอันนี้คือเขาช่างโลขายเลยใช่ไหมครับพี
5: ่
2: หรือว่าโอ
1: ้ถ้าชาวสวนที่มาขายไม่โอเคก็คือผ่านไปขายในวัดศรีเมืองต่อแต่ถ้าตกลงกันได้ก็เอาเข่งลงตรงนั้นเลย

0: ับตอนนี้ผมอยู่กับพี่อุดมนะครับเป็นผู้จัดการของที่นี่นะครับวิสาหกิจชุมชนท่าใหม่นะครับผมถามคำแรกเลยครับล้งแปลว่าอะไรครับพี
1: ่ล้งนี่จริงๆแล้วก็เหมือนอย่างกับเป็นศูนย์รวบรวมผลผลิตมีแหล่งรับซื้อที่ครบวงจรนะมีกลุ่มพ่อค้าส่งออกแล้วก็มีกลุ่มพ่อค้าภายในประเทศ
2: ตอนแรกผมเข้าใจว่าล้งเนี่ยเป็นแค่แบบว่ารับผลประโยชน์แต่ว่าเนี่ยของพี่อุดมเนี่ยเขาแบบมีการให้ผู้อื่นด้วยให้ความรู้ให้การจัดการที่ดี
0: เคยแบบเฉลี่ยไหมครับว่าวันนึงเนี่ยประมาณกี่ตันได้ครับ
1: ช่วงปริมาณมากๆเนี่ยวันนึงก็อยู่ประมาณ3ตู้คอนเทนเนอร์ตู้ละ18ตัน
0: ตู้ละ18ตัน54ตัน
1: ครับ
0: โอ้โห
1: ภายในประเทศก็อยู่ประมาณอีกไม่เกิน 10% 20%
0: 90% ส่งกลับ
1: แล้วก็ที่เหลือก็ไปกลุ่มแปรรูปมั่งอะไรมั่งนี่ก็คือตัวที่เราแยกเกณฑ์ออกมากลุ่มนี้ก็คือ4ใส่4ฮะ
0: 4
1: คือลักษณะลูกมันจะทรงไม่เต็มนะ
0: ครับ
1: มันจะแบบ
0: มีว้าแหว่ง
1: ว้าแหว่งนะตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นไซส์4นะ
0: คือมาดูเกณฑ์ที่ส่งออก
1: ครับ
0: นอกประเทศกันครับ
1: กลุ่มนี่ก็จะเป็นไซส์ AB หมายความว่า A กับ B ปนกัน
0: สังเกตว่าครูเนี่ยจะเรียนตัวสวยมาก
1: สวยมากจะสวยมาก
0: โอ้ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นทุเรียนที่สวยขนาดนี้มาก่อนเลยส่งเมืองนอกนะครับหน้ากากทุเรียน
3: หน้ากากทุเรียน
4: หน้ากากทุเรียน
5: ปัญหาสำคัญของการผลิตทุเรียนให้ได้คุณภาพช่วงหลาย10ปีที่ผ่านมาคือการตัดผลผลิตก่อนเวลาที่เหมาะสมหรือการเก็บทุเรียนอ่อนมาขาย
6: จริงๆแล้วผมว่ามันอยู่ที่จิตสำนึกของชาวสวนมากกว่านี่บางครั้งเนี่ยของนะที่ขายไปเนี่ยมันยังไม่ได้คุณภาพนะไปชิงขายซะก่อนผลผลิตที่เขาขายไปมันอาจจะไม่มากแต่มันไปทำให้ผลผลิตที่เขาตามหลังมาเนี่ยเกิดความเสียหายคือส่วนใหญ่แล้วเราก็จะให้สมาชิกเนี่ยรอให้ถึงช่วงอายุจริงๆแล้วค่อยเก็บเกี่ยวกันจุดเด่นของเรานะที่เราไม่ขายทุเรียนอ่อนกันนะ
1: hey! จริงๆแล้วที่เรามาชุบขมิ้นเนี่ยคือขมิ้นเนี่ยมันมีประสิทธิภาพนะสามารถที่จะไปเคลือบแล้วไปสมานผิวถ้าเกิดเราไม่ชุบขมิ้นเนี่ยเวลาหนามเนี่ยมันไปทิ่มกันนะมันก็จะเกิดมีอาการเชื้อรายางออกมาม ันก็จะไม่สวย
0: เข้าใจแล้ว
1: มันจะออกดำๆแบบช้ำๆอะไรประมาณเนี้ยผลสุดท้ายบางครั้งก็อาจจะเน่าได้อะไรประมาณเนี้ย
2: เขาจะไม่ปล่อยให้ทุเรียนอยู่เฉยๆเกิน10ชั่วโมงครับทุเรียนลูกนึงสมมติว่า6กิโลใช่ไหมครับ54ตันก็เท่ากับ 54,000 กิโล6กิโลก็เท่ากับว่า 8,000 ลูกถ้าจัดการไม่ดีพอมันก็คงจะแบบเละอยู่แล้วครับ
0: อันนี้คือขั้นตอนของการแพ็คกิ้งหลังจากที่เขาได้มาคัดเกรดกันแล้วเนี่ย A B C แล้วเนี่ยเกรด C หรือเกรดที่ต้องการจะส่งภายในประเทศเนี่ยเขาก็จะมาแพ็คกิ้งส่งรถกระบะอย่างนี้สำหรับผมเองอ่ะผมว่ายากที่สุดแล้วขั้นตอนนี้มันต้องเป็นมีขั้นตอนของการเทรนนิ่งใช้เวลา3เดือนครับในการฝึกแต่ละคน
7: มาจากตลาดไทยก็เราซื้อหลายที่บางที่ก็คือทำทุเรียนไม่แก่อะไรประมาณนี้แต่ที่นี่คือเขาตัดทุเรียนเปอร์เซ็นต์ไงแก่ดีอะไรประมาณนี้เลยลูกค้าติดปากต่อปากพูดกันเนี้ย
8: ทุเรียนมันได้คุณภาพครับเปอร์เซ็นต์มันแก่ดีครับลูกค้าชอบคนทานแล้วติดใจ
0: โอ้โหดูลูกนั้นสิครับสุดยอดมากเลย
1: ลองช
0: ิ
1: มฮะลองชิมฮะ
0: ยังไม่ได้รสชาติเลยพี่ขออีกสักชิ้นตบอังระวังนะพี่นั้น 2,000 นะครับ
5: การแปรรูปเป็นวิธีที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับทุเรียนที่ด้อยคุณภาพ และยังช่วยเก็บรักษาความสดของทุเรียนไว้ได้นาน
0: พี่ดงครับเนื้อทุเรียนแบบไหนที่เราจะนำมาแปรรูปต่อครับ
1: ปัจจุบันนี้นะฮะในกลุ่มเราก็จะเอาทุเรียนที่มันด้อยคุณภาพนะ
0: ครับ
1: ไม่ใช่เนื้อด้อยคุณภาพนะ
0: ครับ
1: เปลือกมันมั่งที่เปลือกมันอาจจะโดนหนอนแทกหนอนเจาะอะไรประมาณนี้ที่มีตำหนินะ
0: ครับ
1: ส่งออกไม่ได้อะไรประมาณนี้นะชิ้นไหนที่มันเล็กไม่สวย
0: ครับ
1: ก็จะไปแปรรูปชิ้นนี้ชิ้น A ชิ้น B ชิ้นอะไรแบบนี้ไอ้พวกนี้เราก็จะ
0: แยกเกรดดี
2: ห้องที่แกะเนื้อเนี่ยก็คือเป็นห้องที่ใช้สกิลสูงมากคือต้องเป็นแรงงานที่แบบได้รับการฝึกมาอย่างดีมากเขาแกะเนื้อโดยที่ไม่ให้เนื้อช้ำหรือมีส่วนใดส่วนหนึ่งเสียเลยเพราะว่าจะเอาแบบทั้ง 100% นะครับที่เกษตรกรในกลุ่มของเขาเนี่ยเอามาให้เนี่ยจะต้องเอาไปใช้ได้หมด
0: โอ้โหดูลูกนั้นดิครับสุดยอดมากเลย
1: ลองชิมไหมลองชิมไหม
0: ขอสักเม็ดนึงได้ไหมครับ
1: ดีมาก
0: ยังไม่ได้รสชาติเลยพี่ขออีกสักชิ้น
9: ยังไม่ได้รสชาติเลยพี่ขออีกสักชิ
0: ้นนี่การแกะทุเรียนครับพี่ครับแกะให้ผมหน่อยแล้วก็ได้ดีใจมากครับเลยได้อยู่ที่ไหนครับพี
1: ่ครับอยู่ในห้องแรกเลยห้องบาร์ห้องนี้คือ
0: บาร
1: ์ลบ40องศาอันนี้ใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง
0: 4-5 ชั่วโมง
1: ครับก็จะแข็ง
0: โอ้เย
1: ่คือเนื้อทุเรียนเนี่ยมันจะคงสภาพได้นานเป็นปีๆนะ
0: ครับ
1: ต่อไปอนาคตถ้าเกิดมีปริมาณมันล้นตลาดมันเยอะเกินไปเราก็สามารถเอามาเก็บไว้ชั่วคราวไว้ก่อน
0: เปิดออกมาเป็นโอ้เย้หนาวเท้า หนาวเท้าครับผมเคยไปรัสเซียอุณหภูมิลบ -30 แต่ผมว่าอันนี้หนาวกว่าครับไปดีกว่า

0: ันนี้ก็อยู่ที่สวนของพี่อุดมนะครับอันนี้ประมาณสักกี่ไร่ครับพี
1: ่ทางนี้ก็ประมาณ100ไร่ครับ
0: คูร้อยไร่ในไร่หนึ่งมีประมาณกี่ต้นนะครับ
1: แปลงนี้ผมปลูก10เมตรคูณ10เมตรนะฮะไร่หนึ่งก็ปลูกได้ประมาณ15ต้นอันนี้ถ้าเกิดว่าเราปลูกชิดเกินไปเนี่ยต้นไม้มันก็จะขาดแสงแล้วก็อากาศที่ต้องถ่ายเทมันทำให้ช่วงฤดูฝนอากาศที่มันแบบมีความชื้นสูงเนี่ยมันก็จะเกิดเชื้อราอะไรต่างๆประมาณนี้ฮะ
0: สวนทุเรียนเนี่ยในจินตนาการของผมเนี่ยมันคงจะเป็นสวนที่แบบว่าต้นไม้แบบทึบๆๆๆใหญ่ๆแล้วก็แบบมีทุเรียนแบบเป็นพวงๆเป็นเยอะๆอะไรเงี้ยครับแต่พอผมมาเห็นสวนของที่นี่แล้วเนี่ยผมให้ความรู้สึกว่านี่มันไม่ใช่ประเทศไทยมันคือยุโรปชัดๆอ่ะครับนี่มันเป็นการจัดการสวนที่ดีมากสะอาดโล่งแล้วก็อากาศถ่ายเทตลอดลักษณะเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งเลยอ่ะครับ
2: คำว่าวิสาหกิจชุมชนเนี่ยของกลุ่มพี่หมายความว่ายังไงร่วมกลุ่มกันอย่างไรทำไมถึงคิดจะรวมกลุ่มกันขึ้นมา
1: เมื่ออดีตที่ผ่านมาเนี่ยเกษตรกรส่วนใหญ่ก็ต่างคนต่างทำต่างคนต่างผลิตนะคือผลิตไปคนละทิศคนละทางคุณภาพออกมาก็จะไม่คล้ายกันต้นทุนก็จะต่างกันมันก็ทำให้บางครั้งเนี่ยเวลาซื้อขายเนี่ยมันก็เสียโอกาสนะตั้งแต่รายผลิตเลย
0: พี่อุดมทำอย่างไรครับให้วิสาหกิจชุมชนของพี่เนี่ยเข้มแข็งขึ้นมาขนาดนี้ได้ครับมีแบบกฎระเบียบมีกติกาอย่างไรมีแนวคิดอย่างไร
1: คือจริงๆแล้วมันก็เป็นอาชีพของเราเป็นงานของเราที่เราต้องช่วยกันทำช่วยกันบริหารการนะในกลุ่มของเราก็เหมือนครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งที่มีคนอยู่หลายๆคนนะตรงนี้มันก็ต้องมีสัดส่วนต้องมีปัญหาต้องมีอะไรเยอะสมาชิกทุกคนเนี่ยเข้ามาก็เพื่อผลประโยชน์เพื่อสิทธิ์ของตัวเองอะไรประมาณนี้เราเองเราเป็นผู้นำกลุ่มเนี้ยเราต้องพยายามคือทำยังไงให้สมาชิกเนี่ยเกิดประโยชน์ให้สูงสุดนะคือเราค่อยเป็นค่อยไปคือให้สมาชิกทุกคนเนี่ยเริ่มต้นคนถึง 20% ก่อนคือเอาของที่มีอยู่นะที่แก่ๆเนี่ยนะเอามาขายรวมกันนะให้เขารู้ว่าตรงเนี้ยเรามีทุเรียนคุณภาพให้กลุ่มของเราเนี่ยคือมีพ่อค้าเข้ามาซื้อถึงที่นะ
3: สามารถเป็นพ่อทุเรียนต้นๆเนี่ยลงทุนสูง
0: อันนี้คืออะไรครับพี่
1: คือกองปุ๋ยหมัก
0: อ๋อที่จะพามาดูเมื่อกี้ใช่ไหมครับ
1: ที่เราคือเอาเปลือกทุเรียนนะมาย่อยสลายถึงเวลาแล้วเราก็เอาปุ๋ยคอกพวกมูลไก่มาเข้ารวมเพื่อจะได้มีธาตุอาหารได้ครบถ้วน
4: ด้วยการเปิดรับความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆจากภายนอกวันนี้เปลือกทุเรียนที่เคยเป็นขยะสร้างปัญหาให้กับเกษตรกรกลับกลายเป็นปุ๋ยชั้นดี
1: ส่วนผสมก็จะมีแกะเผาเพื่อไปปรับแล้วก็เดี๋ยวพอถึงเวลาช่วงก่อน1เดือนเราจะใส่เราก็จะเอาเชื้อไตรโคเดอร์มามาใส่เข้าไปปรับโครงสร้าง
0: ครับ
1: ให้ย่อยสลายได้ดีขึ้น
0: ตั้งแต่ปลูกยันเก็บเกี่ยวพอเก็บเกี่ยวเสร็จปุ๊บเปลือกมันก็เอามาเป็นปุ๋ยได้ต่อ
1: ได้ต
0: ่ออันนี้เขาตัดกันอยู่เลยใช่ไหมครับพี
1: ่
0: พี่เพิ่งตัดนะครับผมเสียวครับเสียวหัวลูกนี้กี่เดือนแล้วครับหลังจากเห็นดอก
1: ตั้งแต่เห็นดอกมาประมาณ130วันได้แล้วฮะ
0: แต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะมันจะร่วงลงมาใช่ไหมครับ
1: ถ้าลูกไหนถ้ามันเกินอายุก็จะหล่น
0: เสียวๆผมแล้วใกล้แล้วผมก็เต็มตัวแล้วครับระวังนะพี่นั้น 2,000 นะครับ
1: เฮ้
0: ย 2,000 บาทครับร่วงมาจากฟ้า
1: ลูกนี้จริงๆอ่ะเป็นเกรดพรีเมียมได้ลูกน
0: ี้ขอบคุณเชียงครับ
1: เชียงระวัง
0: 2,000 บาทครับเจอกันในซุปเปอร์ครับผมนี่ที่นี่เป็นการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่เหนียวแน่นมากมีการสนับสนุนจากภาครัฐที่ดีคือเขาติดต่อภาครัฐเองนะครับขอความรู้ทางวิชาการการสนับสนุนแล้วก็การตลาดผมก็คาดหวังว่าความรู้ที่ได้มาทั้งหมดในวันนี้เนี่ยสามารถเอาไปบอกกับคนอื่นชาวบ้านหรือเกษตรกรอื่นๆได้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าดีหรือไม่ดีอันนี้ผมซื้อมาจากข้างนอกนะครับ
1: ถึงทุเรียนเนี่ยเราจะไปมองรูปทรงเพราะเรากินเนื้อเราไม่ได้กินเปลือกนะคือบางครั้งต้องดูเลือกดูผู้เป่งๆอย่างลูกเนี่ยโอเคเลยมันมีกลิ่นสับๆแล้วหอมน้อยๆอย่างเงี้ยพวกนี้ลองต้องเวลาดมต้องดมที่ก้นลูกมันประมาณนี้

0: พอจบปี4ปุ๊บก็รับปริญญา
1: ใช่เหมือนส่วนข้าง
0: เป้าหมายของชีวิตผมจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้อยากเป็นนักบินไปจนแก่จนเกษียณนะครับเพราะว่าพ่อแม่ผมอะครับเป็นเกษตรกรอยู่ด้วย
2: ผมอยากให้คนไทยได้กินของดีไม่ใช่กินของเก๊
3: สิ่งสำคัญของการทำการเกษตรในปัจจุบันก็คือการปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่รักและมีความสนใจในอาชีพเกษตรกรซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทย
0: อยากทำตามพ่อครับพ่อก็เป็นเกษตรกรแล้วก็ทำอาชีพนี้เลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กจนโตนะฮะก็เลยเลือกที่จะเรียนต่อในสายอาชีพนี้แล้วก็กลับมาช่วยพ่อทำต่อฮะก็ร้อนก็เหนื่อยแต่ก็มีความสุขดีฮะอย่างหนึ่งคือช่วงนี้ตลาดทุเรียนค่อนข้างจะดีทำแล้วมันเห็นรายได้มันเห็นกำไรแล้วก็รู้สึกภูมิใจรู้สึกดีใจ
4: ถ้าเราไม่มีการพัฒนาต่อยอดอนาคตนะอาชีพของเราก็อาจจะถูกทิ้งปล่อยนะทำให้ลูกหลานเราเนี่ยในอนาคตไม่อยากจะเดินในเส้นทางอาชีพนี้ต้องช่วยกันพัฒนาอาชีพนะให้เด็กรุ่นหลังเนี่ยได้ต่อยอดให้เขามองเห็นว่าอาชีพเกษตรกรเนี่ยไม่ใช่เป็นอาชีพที่มันลำบากหรือยากเหมือนสมัยก่อน
0: ตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในส่วนของคุณแม่นะครับไม่ใช่มีแค่

0: ทุเรียนอย่างเดียวมีกล้วยด้วยนะครับเป็นมันปลูกได้ด้วยกันนะครับม
1: ัน
0: ปลูก
1: ได้ได้เพราะว่าทุเรียนก็ต้องอาศัยร่มเงาจากกล้วยใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: เพราะว่าปีแรกเราก็ยังไม่ได้รายได้จากทุเรียน
0: ครับ
1: เราก็มีรายได้จากกล้วย
0: ถ้าทุเรียนเราก็ปลูกกล้วยแทนก่อน
1: มันเป็นพืชที่ให้ผลผลิตเร็ว8เดือนมันก็จะมีรายได้คือกลับเข้ามาดีกว่าเราปลูกทุเรียนเดียวๆแล้วก็ทำร่มให้ทุเรียนอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะมันก็ไม่ได้ประโยชน์ปี1ปี2เราก็มีรายได้จากกล้วยพอปี3ปี4ทุเรียนถึงจะมีผล
0: พอจบปี4ปุ๊บก็รับปริญญา
1: ใช่เหมือนสวนข้างๆใช่ไหมเขาเริ่มรับปริญญาแล้วเห็นไหมล่ะ
2: การตลาดออนไลน์เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่มีมูลค่าและไม่อาจมองข้ามได้ในปัจจุบันไม่เว้นแม้แต่สินค้าทางการเกษตร
3: จับประโมทครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: กล่องนี้คือยังไง
4: กล่องสำหรับใส่ทุเรียนพรีเมียมครับจะเห็นว่าพรีเมียมดูเรียน Product of Thailand แบรนด์ทุเรียนไทยมันหายไปจีนเขาทำตลาดทรงหนึ่งก็คือต่อไปเนี่ยเขาจะปลูกที่ไหนก็ได้ส่งเสริมการปลูกที่ไหนก็ได้แล้วก็เป็นแบรนด์ยี่ห้อนั้นผมก็เลยชวนชาวสวนเนี่ยถ้าไม่มีใครทำให้เรามานั่งทำอะไรกันสักอย่างหนึ่งไหมให้มันเป็นชื่อของเมืองไทยก็คือทุเรียนไทยก็เลยทำเป็นสถาบันทุเรียนไทยนี่น้ำหนักประมาณ5กิโลนี่นะครับขายระบบออนไลน์เนี่ยนะครับส่งให้ถึงบ้านเลย 1,000 บาทก็ตก100กิโลประมาณ200บาท
3: ไม่เจ็บ
4: ความแตกต่างจริงๆของมันก็คือเรื่องของคุณภาพความหมายในแง่ของผู้บริโภคผมอยากให้คนไทยได้กินของดีไม่ใช่เจอคำพูดของดีๆส่งขายตามประเทศแล้วคนไทยต้องมากินของเก๊ของไม่ได้คุณภาพที่เรารับประกันนี่ก็คือว่า1ทุเรียนของเราเนี่ยเป็นทุเรียนที่แก่สุกแล้วต้องอร่อยนะครับ
0: เป้าหมายของชีวิตผมจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้อยากเป็นนักบินไปจนแก่จนเกษียณนะครับเพราะว่าพ่อแม่ผมอะครับเป็นเกษตรกรอยู่ด้วยก็คิดว่าอายุสัก45ปี50ปีก็ออกจากงานการบินแล้วก็กลับไปเป็นเกษตรกรครับเรารู้ว่าเป็น
5: ทางภาครัฐเอง
6: ก็อยากจะให้คนต่างจังหวัดคนในบ้านผมเนี่ยยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้เจริญเติบโตด้วยลำแข้งของตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้แล้วเราก็จะกลับมาเป็นพื้นที่ที่ได้รับความนิยมอีกครั้งนี่คือเป้าหมายที่ผมคิดว่ายังไงก็ตามแต่คนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยต้องได้รับการเคารพนับถือ
2: ความรักในอาชีพและการน้อมนำพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9ในเรื่องของการแบ่งหน้าที่การทำประโยชน์ตามความถนัดและความสามารถเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาวสวนทุเรียนจันทร์มีความเข้มแข็งสามารถผลิตและส่งออกผลไม้ไทยได้อย่างภาคภูมิท่ามกลางวิธีแข่งขันระดับโลก

0: เราส่งไปห้องแลบแล้วแต่เราก็ยังไม่เชื่อแลบเท่าไหร่
1: ไม่เชื่อต้องได้ทดลองเองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะถามมาใกล้ใกล้อันนี้เป็นน้ำมันเนื้อที่เราเจียวออกมาก็เอาเนื้อลงแป๊บหนึ่ง
2: หยุดก่อน
1: จะกินน้ำลายหน่อย
3: ดูภาพแล้วคือน้ำลาย
2: มันกวงเหมือนกันเลย
4: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2560

0: 19เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: นักเรียนหรือว่าวัยรุ่นสมัยนี้ก็ไม่ค่อยเข้าวัดกันทำให้นักเรียนหรือว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่จะไม่รู้ว่าหลักวินัยพระธรรมมีศีลมีสมาธิการปฏิบัติตัวยังไง

0: ็ระหว่างวัดกับชุมชนก็มีความสนิทสนมกันจนคืนเสมือนหนึ่งเป็นครอบครัวเดียวกันการที่เราอยู่ร่วมกันมันไม่ขาดระยะคือรู้ถูกรู้ทุกรู้เขารู้เรากันดีโรงเรียนกับวัดโรงเรียนกับบ้านนี่มันใกล้ชิด
1: จุดเด่นของคุณธรรมของวัดทุ่งเสียดนะครับก็คือมีจิตอาสาในการช่วยชุมชนและชุมชนก็ได้มีจิตอาสามาช่วยวัดการที่ทางวัดทุ่งเสียดนะครับก็ได้ให้พระมาสอนนักเรียนนะครับในชั้นประถมศึกษาก็ให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการเรียนรู้ในเรื่องของการทำความดีเด็กนักเรียนส่วนใหญ่จะขาดคุณธรรมในข้อนี้เยอะนะครับเจ้าอาวาสก็อยากให้มาสั่งสอนครับจะเป็นจิตอาสาอย่างหนึ่งนะครับของทางวัดนะครับที่พระไปสอนอยู่ช่วงนี้ก็มีอยู่ทั้งหมด5โรงเรียนนะครับก็โรงเรียนใกล้วัดก็โรงเรียนวัดทุ่งเสียดโรงเรียนประชาวงศารามโรงเรียนบ้านบนไร่โรงเรียนห้วยสายขาวโรงเรียนบ้านท่าม่วงนะครับกม25ก็มีทั้งหมดก็มีชั้นประถมนะครับป.4 ป.5 ป.6 แล้วก็ชั้นมัธยมม.1 ม.2 ม.3 ครับปัจจุบันทางวัดทุ่งเสียดก็มีพระที่สอนอยู่นะครับมี3รูปนะครับผ่านการจบปริญญาตรีนะครับและก็ปริญญาโทนะครับพูดถึงหลักสูตรในการที่พระมาสอนในโรงเรียนนะครับก็มีหลักการในการปฏิบัติและก็วิชาการนะครับในด้านการปฏิบัตินั้นก็คือการกราบไหว้กราบยังไงมีขั้นตอนยังไงส่วนด้านวิชาการก็คือการเรียนรู้ในด้านต่างๆของวิชาพุทธศาสนาก็คือพุทธประวัติวินัยบัญญัติศีลบัญญัติธรรมนะครับได้เรียนรู้สิ่งต่างๆในการกราบไหว้บูชานะครับเพื่อให้นักเรียนได้รู้นะครับทางพระพุทธศาสนานะครับหลักธรรมนะครับศีลมีกี่ข้อให้ได้รู้จักว่าศีลข้อ1มีอะไรบ้างข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ได้เรียนรู้นะครับในการปฏิบัติคือว่าลดเลิกจากการทําบาปนะครับให้มาสร้างความดีสร้างกุศลครับภายในวัดให้ปฏิบัติดียิ่งขึ้นไปครับหลังจากได้เรียนรู้นะครับการกราบไหว้การนั่งสมาธิก็ดียิ่งขึ้นครับไม่เหมือนกับเมื่อก่อนที่ไม่มีพระมาสั่งสอนนะครับนะครับทางวัดน่าจะขยายพื้นที่ในการสอนนะครับนักเรียนเพราะว่าที่สอนอยู่ก็เป็นโรงเรียนใกล้วัดนะครับก็อยากขยายอาณาเขตตามโรงเรียนต่างๆนะครับที่ยังได้สอนให้พระได้ไปสอนตามโรงเรียนนะครับได้เด็กนักเรียนนั้นได้มีความรู้ความสามารถในการรู้ทางพระพุทธศาสนาต่อไปครับ

ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: มีกี่อันเนี่ย
1: ก็สามอันแล้วก็ตะข่ายอันนึง
2: เหมือนกันค่ะ
0: กันเดี๋ยวก็เรียงเหมือนเมื่อกี้เลยนะเสร็จแล้วก็เอาถั่วโรยหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะคะมันก็จะงอกออกมาเป็นแบบ
1: เสร็จแล้ว
0: แล้วเราก็จะเอาไปกินกับก๋วยเตี๋ยวหรือเอาไปผัดพูดแล้วหิวสวัสดีค่ะรายการขนมไทยอะไรเอ่ยมาแล้วค่ะ
3: วันนี้นะคะเราก็มากันที่ศูนย์เรียนรู้บ้านบางพลับจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
4: ทำอะไรกันอยู่เด็ก
5: สวัสดีครับ
6: นี่คือคุณครูสมทรงค่ะเป็นประธานกลุ่มชุมชนบ้านบางพับค่ะ
0: ก็นี่ก็ปลูกถั่วงอกกัน
1: ใช
0: ่แบบนี้ถูกไหมคะ
4: ลูกถูกเลยลูก
0: แสดงว่า
4: อย่างนี้เรียกว่าได้1ชั้นแล้วเราจะทำประมาณสัก 3-4 ชั้นก็ได้ลูก
0: อ๋อไม่ได้ปลูกแค่ชั้นเดียว
4: ถ้าหลายชั้นก็ได้เยอะไงลูกนะครับขั้นสุดท้ายนะต้องมีผ้าปิดไว้อย่างนี้ลูก
0: ครับ
4: เนี่ยถูกต้องอ่ะลูกเก่งมาก
0: มันจะได้ไม่ลอยไปกับน้ำ
4: ใช่
0: พอเสร็จแล้วมันจะออกมาได้แบบนี้ป
4: ่
0: ะ
4: ก็ต้องใช้เวลาลูกละเพาะเนี่ยนะเราต้องใช้เวลาประมาณสัก3คืนแต่ว่ารดน้ำนะครับวันละประมาณสัก4เวลาเช้ากลางวันเย็นแล้วก
6: ็ก่อนนอน
4: รดแล้วทำไมจึงเรียกถุงงอกมือถือนะลูก
6: มันสามารถถือได
4: ้สามารถใช้มือถือได้นะครับ
0: ถือกลับบ้านได้เลยหรือ
4: ถือกลับบ้านได้ถือไปที่ทำงานก็ได
0: ้ดีเลยค่ะเป็นถั่วงอกพกพา
4: ถั่วงอกพกพาใช่ไหมเพราะว่าชุมชนที่นี่เนี่ยเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเรามีการตัดแต่งกิ่งส้มโอกิ่งลิ้นจี่เนี่ยเราก็เผาถ่านซะแล้วก็อีกถ่านหนึ่งก็คือแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรนะครับหรือเรียกว่าผลไม้กลับชาติพวกนี้ลูกนะเดี๋ยวจะกลับชาติยังไงเดี๋ยวเธอไปดูได้นะครับเขากลับชาติยังไง
0: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพวกเราฝากถั่วงอกมือถือไว้ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพอกลับมาดูอีกทีมันงอกมาเป็นแบบนี้งอกไวมากเลยนะคะ
7: นี่ผลไม้กลับชาติแน่ๆเลย
6: กลับชาติเป็นฐานด้วย
0: ดำไ
6: ม่ใช่นี่มันฐานผลไม
0: ้ฐานผลไม
7: ้อันนี้มันคือผลไม้อะไร
4: ครับอะไรเอ่ย
7: ใ
6: ช่ไหม
7: อันน
4: ี้
7: ม
4: ัน
7: ค
4: ืออ
7: ะไรคร
4: ับ
6: ส้ม
4: ส้มโอลูกเล็กๆอ่ะทานผลไม้นี่ก็คือผลไม้ที่เราเหลือแล้วเราตัดแต่งทิ้งแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถจะใส่เตาเผาได้ด้วยแล้วก็เกิดมูลค่าเพิ่มอย่างเช่นอย่างเนี้ยก็ลูกละ30บาทแล้วหรือว่ามาเนี่ยอย่างเนี้ยประมาณ 25-30 บาทแล้ว
7: เอาไปดับกลิ่นได้ใช่มั้ยคะ
4: ใช่ลูกใส่ไว้ในตู้เสื้อผ้าก็ได้
0: เฮ้ยมีประโยชน์เยอะ
7: ทำไมมีเห็ดอยู่ในโอ่งด้วยอ่ะ
0: ปกติเคยเห็นแต่ที่เพาะในโรง
8: สวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
0: อันนี้คือเห็ดนางฟ้า
9: เห็ดนางฟ้าค่ะจริงๆแล้วคือเห็ดนางฟ้าแต่เอามาเพาะในโอ่งเราจึงเรียกว่าเห็ดโอ่งการเพาะนี้นอกจากจะใช้โอ่งแล้วเราอาจจะใช้ภาชนะอย่างอื่นก็ได้ภาชนะเหลือใช้อย่างเช่นตะกร้าหรือว่ายางรถยนต์ก็ได
7: ้แล้วอย่างนี้ถ้าเรารดน้ำมากเกินไปอะค่ะแล้วมันจะตายไหม
9: มันจะเน่าค่ะมันจะเน่าเราจะได้แต่เห็ดเน่าเน
0: า
9: ะ
0: เห็ดเน่าถามผลไม้เราก็ไปแล้ว
8: ค่ะ
0: เห็ดเราก็ไปแล้วแล้วอันไหนผลไม้กับชาตินะคะน้องๆพอจะรู้ไหมน้องเตยพอจะรู้ไหม
4: น้องเตยลูกน้องเตยพาไปดูได้เลยนะครับ
0: งั้นต้องขอบคุณคุณลุงแล้วก็คุณตามากๆเลยนะคะ
7: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบค
7: ุ
0: ณค่ะได้ความรู้เยอะเลยไปน้องเตยพาพวกเราไปหน่อยเดี๋ยวพี่เป๋จะไปดูที่บ้านว่ามีโอ่งหรือเปล่าจะได้เอามาเพาะเห็ดได้ด้วยดีไหมคะ
7: ใช่
0: ไหมลูกเลยลูกมังคุดเต็มเลยระวังล้มกัน
8: ยังเป็นสีเขียวอยู่เลย
0: มันยังเป็นสีเขียวไม่
8: ได
0: ้เล
8: ย
0: มาเก็บผลไม้บ่อยไหม
7: เสียวที่สุด
0: ส่วนมากเก็บอะไรบ้างคะ
8: ก็ตะลิงปิง
0: แล้วไหนตะลิงปิงอะคะเฮ้ยนั่นไงเต็มต้นเลย
10: มันเด่นมาทั้งพวง
0: เว้ย
10: เอาละเนี่ยเราไปทำตะลิงปิงกับชาได
0: ้ฮึตะลิงปิงกับชาม
10: ันเป็นยังไงคะเนี่ย
0: ตัวพี่เฟยังไม่รู้เลยไม่ก็คือเรากินไปแล้วใช่ไหมแล้วทีนี้มันก็กลับชาติมาเกิดอันนี้
10: เ
0: ปรี้ยวจัง
10: บอลละเพชรเปรี้ยวผมกินละ
0: ไม่เราต้องเลือกเป็นเถาใหญ่ๆเลยจะขม
11: ไปไหนกันจ๊ะ
6: นี่คือป้าแดงที่ทำผลไม้กับชาติ
0: แล้วมันกับชาติยังไงครับ
11: เดี๋ยวหนูชิมอันนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะรู้ว่ามันกับชาติยังไงนะคะ
0: อันนี้นี่คือกับชาติแล้ว
2: ชิมดูจะได้รู้นิดเดียว
5: ขม
11: เฮ้ยหนูไม่กล้า
3: ไม่อย่างที่บอกไงคะหวานเป็นลมขมมันยาก
11: เร็วๆกินหรือยัง
2: เอาแค่แตะๆก็ได้ไม่ต้องใส่เข้าไปหรอก
11: เมื่อกี้หนูก็แตะค่ะขมมากเลย
3: โอ้อันนี้คือยังไม่กลับชาติ
2: ใช่
11: อ
2: ้
11: าวขมจนน้ำตาไหลเลยค่ะ
3: ขมปิดปีเลยนะคะ
2: เดี๋ยวหนูดูที่กลับชาตินะคะนี่กลับชาติแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะ
3: บาราเพชรอีกครั้งหนูไม่ชิมนะคะ
2: ต้องชิมค่ะต้องชิม
3: หนูไม่ชิมได้ไหม
2: ไม่ได้
3: เพราะว่าคราวนี้กลับชาติ
2: ถ้าไม่ชิมก็มาไม่ถึงตรงนี
3: ้แสดงว่าเมื่อกี้นี่ขมมากเลยแล้วอันนี
11: ้หอมน้ำเชื่อค
3: ่
11: ะ
3: โอ้ใช่ใช
2: ่หวานไหมคะ
3: ก็คือบาราเพชรเนี่ยกลับชาติมาเกิดเป็นรสชาติหวานๆใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะจากขมมาทำให้เป็นหวาน
3: อยากกินค่ะขมปิดปีก็ทำให้เป็นหวานได
2: ้แล้
3: ว
2: อันนี้
3: ต้องเป็นหวานอีกแน่เลย
2: มันเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษที่นี่ทำเอาไว้อันนี้ก็เหมือนกับวิธีการถนอมอาหารอย่างมะละกอสุกเรากินไม่ทันเราก็นำมาแปรรูปก็เป็นวิธีถนอมอาหารได้อีกแบบนึง
3: วันนี้นี่ทำให้เฟย์รู้แล้วล่ะค่ะว่าทำไมที่นี่เนี่ยถึงได้รับรางวัลเศรษฐกิจพอเพียง2ปีซ้อน
11: ใช่ค่ะทำให้พวกเราทุกๆคนเนี่ยได้รู้จักคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ
3: ใช่ค่ะอย่าลืมเอาไปทำที่บ้านด้วยนะคะวันนี้พวกเราขอบคุณคุณยายมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
11: ขอบคุณมากค่ะ
3: นี่น้องๆค่ะพี่เฟย์นัดคุณครูที่สอนพวกเราทำขนมมัสคอตเอาไว้ที่นี่เนี่ยมีกลุ่มอนุรักษ์ขนมไทยในวังถ้างั้นเราไปทำขนมกันนะน
11: ้
3: องเจนกับน้องโบอิ้ง
11: ค่ะ

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: หุยหุยน้องน้องนี่ค่ะผลไม้กับชาที่พวกเราไปทำกันไง
4: ใช่ค่ะมีตะลิงปิงมีมะนาวนี่ดูสิคะมีขนมด้วย
3: ว่าแต่น้องน้องรู้

0: ยังคะว่าหน้าตาของขนมมัสคอตเนี่ยเป็นยังไง
1: เป็นแบบนี
0: ้เป็นแบบนี
2: ้ใช่ค่ะรู้เร็วมากเลยเนี่ย
3: อันนี้เขาจะเป็นหนึ่งในขนมไทยในบทพระราชนิพนธ์กาบเหเรือชมเครื่องขาวหวานนะคะของล้นเกล้ารัชกาลที่2ก็จะมีรวมๆแล้วได้ประมาณ16ชนิด
4: มัสคอตกอดอย่างไรน่าสงสัยใครขอถามกอดเคล้นจะเห็นความขนมนามนี้ยังแคลงขนมมัสคอตเป็นขนมในกาบเหชมเครื่องขาวหวานในสมัยรัชกาลที่2สันนิษฐานได้ว่าได้รับอิทธิพลมาจากประเทศโปรตุเกสนะครับหน้าตาของขนมจะคล้ายๆกับคัพเค้กเป็นขนมไทยชาววังอีกชนิดหนึ่งที่ต้องใช้ความพิถีพิถันประณีตในการทำครับ
0: หุ้ยหน้าตาน่ากินมากๆเลยนะคะพี่ภู
3: ต้องลงมือทำกันเองจะได้รู้ว่าอร่อยแค่ไหน
5: ส่วนผสมหลักของตัวขนมนะครับก็จะมีแป้งสาลีนะครับ
2: แป้งสาลีน้ำตาล
5: แล้วก็ไข่ไก
3: ่เดี๋ยวเราจะเคาะไข่เคาะส่วนบนก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะให้พี่เอ็มเคาะให้ดูนะคะ
5: เคาะเลยนะครับจริงๆแล้วการเคาะแบบนี้เราจะได้ดูด้วยว่าไข่ใหม่หรือไข่เก่านะครับ
3: เห็นไหมคะสามารถดูได้ด้วยว่าไข่มันใหม่หรือเก่าถ้าไข่เก่าปุ๊บเราก็ไม่ใช้
2: ไข่เละแล้วว้ายครึ่งใบแล้วไม่เป็นไรต้องทำให้เขาเติร์นได้แล้ว
3: นะคะค่ะโอเคเทได้เทเลยนะลูก
5: หนึ่งตวงแป้งนะครับหนึ่งถ้วยตวง
2: นี่ค่ะแป้งสาลีตวงจะไปทาหน้าซะแล้ว
3: จ้า
5: แค่นี้เองใส่เลยน้ำตาลทราย
0: น้ำตาลทรายก็1ถ้วยตวงเหมือนกันใช่ไหมคะ
2: แหว่งไปนิดนึงแหว่งไปนิดนึง
5: ปาดเลยปาดออก
3: ไม่เป็นไรประมาณ
5: ทำให้ส่วนผสมนี่เข้ากันนะฮะเลยใช้การคน
0: ค่อยคน
3: คนลูกค่อยคนกัน
2: คนให้ไข่แตก
3: เวลาคนหนูก็คนไปทางเดียวกันนะคะหนูคนทางไหนคนทางนั้นนะคะอย่าย้อนไปมานะคะ
2: ได้แล้ว
0: สีจะออกนวลๆนะคะ
2: ปกติตีไข่มันจะไม่เหนียวมากแต่มันจะเหนียวเหนียวหนักๆนิดนึง
5: ในเวลาน
3: ี้เราตีไข่เขาจะฟูขึ้นมามันมีส่วนช่วยไง
5: ได้ละ
3: จะได้แล้วลูกไปทำไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆ
2: ปั่นแรงๆก็ได้แต่อย่าทำให้มันหกแค่นั้นเอง
0: คนอีกนานไหมคะ
5: ถ้าใช้มือนี้ก็ประมาณ30นาที
3: ครึ่งชั่วโมงดีลูกดีลูกเนี่ยจะใช้ได้แล้วลูก
2: ดูสิมันเริ่มเป็นสีนวลแล้วแล้วนี่ใช้ได้หรือยังคะ
3: อ
2: ๋
3: อใช้ได้แล้วค่ะ
5: เอาถาดมาเอาพิมพ์มานะครับ
3: เอาถาดนะคะ
5: แล้วก็เอากระดาษรองขนม
2: ถ้าไม่ได้งั้นคงต้องให้คุณครูช่วยแล้วค่ะ
5: เลี้ยงให้เต็มนี่เลย
2: สมัยก่อนนี่มีพิมพ์แบบนี้ด้วยเหรอคะ
5: ก็จะเป็นทองเหลืองครับแล้วก็ใช้ทาน้ำมันขี้โร่หรือน้ำมันมะพร้าว
3: น้ำมันขี้โร่ก็คือทำมาจากมะพร้าวนั่นแหละค่ะนำมะพร้าวไปเคี่ยวกวนไปเรื่อย
2: ๆเค
3: ี่
2: ยว
3: เราจะเรียกน้ำมันนั้นว่าน้ำมันขี้โร
5: ่ขั้นตอนการเอาไปก็ตักหยอด
2: ตักหยอดเลย
3: ค่ะ
5: ตั้งช้อนเลย
3: แล้วก็ตั้งช้อนขึ้นนะคะ
2: ให้เหลือขอบไปนิดนึงนะ
0: ไม่เป็นไรค่ะ
2: เราต้องสู้เขานะ
3: ยังไงคะขนมไทยพิถีพิถันไหมคะ
2: พิถีพิถันค่ะ
6: คนเร็วมาก
2: เ
6: ลย
2: เร็วเบา
3: เราหยอดตัวแป้งแล้วเดี๋ยวเราจะมีแต่งหน้าให้สวยด้วยนะคะเดี๋ยวหนูก็นำไปอบนะคะ
2: นี่
0: ต้องอบนานกี่นาทีคะ
5: 30นาทีครับ
2: อย่างนั้นฝากน้องปันเลยนะคะ
0: เป็นหน่วยกล้าตายไปอบให
2: ้ไม่ร้อนขนาดนั้นหรอคะ
0: อ
2: ัน
0: น
2: ี้
0: เด
2: ี๋
0: ยวใส่เก็บพ
2: ิ
0: มพ์
2: ผ้า
0: เผ
2: ื่อ
0: ไปไว้ด้วยนะคะ
2: วางไว้ช
5: ั้
2: นไหนอะคะ
5: ชั้นล่างเลยคร
3: ับ ชั้นล่างเลยล
5: ูกครับผมนี่ถาดนะครับชั้นบนเลยนะครับ
2: ชั้นบน
5: ครับผม
0: ดันเข้าไปด้วย
2: ได้แล้วค่ะ
5: แล้วก็ปิดเตา
3: แล้วก็ปิดฝา
5: อีก30นาทีตอนนี้เราก็จะมาทำส่วนประกอบของหน้าขนมโดยการใช้ไข่ขาวอย่างเดียวของไข่เป็ดเคาะเลยไม่ต้องกลัวเจ็บเคาะเลย
2: นั่นแหละค่ะแล้วหนูก็เงี้ยออกมาน
5: ั่นแหละครับ
2: ไม่ออก
5: เจ็บนิดนึง
2: ไม่ออก
5: ไข่แดงแตกโอเคเป
2: ็
5: น
2: ไงโอ้สวยมาก
0: วิ่งไข่แดงมันใหญ่กว่า
2: เนี่ยทีเดียวออกเลย
0: โอ้นี่ค่ะได้แล้ว1ฟอง
2: อ่ะอันนี
1: ้แตก1ฟอง
2: แตก1ฟองไม่เป็นไรตบมือตบมือ
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
5: สวยมา3ลูกแล้ว
2: ลูกที่4ปรากฏว่าแตก
5: ปุ๊บ
2: ได้แล้ว
5: นี่ถึงขั้นตอนการแยกละเอาเลยลง
2: ไม่แตกหรอกไม่แตก
5: ไม่แตก
2: เราต้องเชื่อมั่นว่ามันไม่แตกแน่นอน
1: เอา
2: ทั้
1: งหมดมาก่อนนะเดี๋ยวไปย้ายมาตรงนี
2: ้ก่อนอย่างนี้นะคะ
5: นั่นแหละต้องเบาๆมืออ
1: ันนี้ใส
3: ่หนูเอานิ้วโป้งรีดไข่ขาวหน่อยก็ได้นะคะ
1: แตกค่ะ
3: แตกแล้วคืนไปเลยลูกเอ้าม
2: ีลูกเดียวที่ไม่แตก
1: พอเราแยกไข่เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราทำอะไรต่อคะ
5: ตอนนี้ก็ทำหน้าขนมนะครับโดยการที่เอาไข่ขาวอาจจะติดไข่แดงนิดหน่อยเติมน้ำตาลลงไปเติมไปก่อน1ถ้วย
2: แล้วเราต้องคน
5: คนให้ฟูแบบเมื่อกี้แหละค่อยเทไปนะอย่าเพิ่งเทหมดนะ
3: ถ้าเราตีให้ขาว
5: ค่อยเทค่อยๆเท
3: เราต้อง
5: ไม่ต้องหมดนะทำแบบเมื่อกี้เลยคนทางเดียวกัน
2: ให้
5: เ
2: ดียวกันนะใส่ทีเดียวพร้อมกันไปหมดเลยไม
5: ่
2: ได
5: ้อ๋อตรงนี้มันจะทำให้ไม่ฟู
2: เป
5: ็นเม็ดด้วยมันจะไม่ฟู
2: เออพอแล้ว
5: ครึ่งเดียวก่อนครึ่งนึงพอละลายดีแล้วก็ใส่เรื่อยๆทยอยใส่
2: โอ
5: ้
2: โหจับถ้วยเอียงๆเอาไว้แล้วมะนาวนี่เอามาทำอะไรอะคะเนี่ย
5: เอามาบีบหน้าขนมนี่แหละครับให้มันแข็ง
2: บีบใส่หน้าขนม
5: ใช
1: ่แล้วถ้าบีบลงไปมันจะไม่เปรี้ยวหรอคะ
5: ความเปรี้ยวมันจะน้อยนะเพราะว่ามันจะทำให้ไข่ขาวมันแข็งแล้วก็น้ำตาลที่เราใส่ไปดีปริมาณที่มากหลับยังโบอิ้งหลับยัง
2: ยังครับยังอันนี้พอใส่น้ำตาลใส่ป่นไป4ถ้วยแล้วอะค่ะเราทำอะไรต
5: ่
2: อ
5: ด้วยมะนาวครึ่งลูกครับ
2: มีมะนาวเลยนะ
5: น้ำมะนาวครึ่งลูกเพื่อให้หน้าขนมมันแข็ง
3: ได้ลูกได้ลูกได้ลูก
1: เราใส่มะนาวแล้วนะคะ
3: ค่ะ
2: พอแล้วเดี๋ยวขม
1: เราต้องตีต่อไปอีกนานแค่ไหนคะ
5: ก็อีก10นาทีก็เสร็จแล้วครับ
2: อีก10นาทีก็เสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นขาวแบบนี
5: ้ครับผม
2: ไม่เราคงไม่ได้ขาว
1: ไม่ค่ะ
2: คงจะออกส้มๆนิด
3: ๆ
2: ออ
3: กสวย
2: ๆโหอันนี้เป็นสีขาวแล้วแต่มันไม่ค่อยฟูกินขนมป
5: ัง
2: หอมเคี้ยวน่าจะสุกแล้วมั้งน
5: ่
2: าจะส
5: ิคะ
2: งั้นเดี๋ยวปั้นไปดูให้แล้วกันนะคะมาอ๋อเดี๋ยวต้องเอาผ้าพื้นนึงค่ะอยากดูแล้วว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่ก็ร้อนอยู่นะคะเนี่ยโอ้ร้อนนะคะร้อน
1: สวยมาก
3: เห็นไหมคะ
5: ขนมเดียวกัน
2: ฟูจังเลยค่ะ
1: ใช่
3: เสร็จแล้วเราก็เดี๋ยวเราจะตักตัวครีมหน้าขนมนี้ใส่ถุงกรวยนะคะค่ะเวลาตักหนูทำภาชนะถุงให้ดีนะคะหนูก็ใส่พอประมาณก่อนนะคะ
2: มันเหมือนมีหน้าขนม
5: มันเหลวไปเพราะว่าไข่แดงมันเยอะมันไม่ฟูนี่เท่า
1: ฟกมันเลย
2: น้องปันขาช่วยน้องด้วยค่ะ
1: ติดรู
2: จับถุงจับถุง
3: ก็ตามหรือบีบน้อยหน่อยใส่ไปช้อนหนึ่งค่อยๆนะคะค่อยๆปล่อยมือ
2: จับไว้ให้มั่นนะ
3: แล้วก็พอประมาณนะคะ
2: ปล่อย
3: วนไปเอานิ้วปิดไว้ค่ะ
5: แค่นั้นแหละอันนี้ก่อน
3: ค่ะ
2: แล้วเอาอันนี้ขึ้น
3: ถูกต้องแล้วลูกถูกต้องแล้วเนื้อครีมจะนิ่มนะคะ
5: เอาละค่ะ
3: หนูเอาสีชมพูนะคะนาไปวนค่ะไปวนที่ครีมนะคะวนที่ครีม
2: เหมือนใช้ดินสอเขียน
1: สีม่วงบ้าง
5: แรงไปเพราะครีมมันไม่ฟูนะมันก็แบน
2: นี่
1: สีม่วงพี่แค่ทำเป็นจุด
3: ๆเดี๋ยวพอเราแต่งด้วยสีสวยแล้วนะคะเราต้องนำไปอบอีกทีนึงนะคะพอเราไปเข้าอบนะคะหนูก็ต้องนำมะพร้าวนี้ไปผัดกับน้ำตาลนะคะให้เหนียว
2: อย่างนี้ก็ไปอบได้แล้วใช่ไหมคะ
3: ใช่ลูกใช่ลูกลูกแต่งหน้าครีมแล้วเอาไปอบก่อนนะคะประมาณ5นาทีจ้ะไปอบอีกครั้งนึงค่ะ
2: น้องปั้นเอาไปอบเลยนะคะเดี๋ยวทีละถาดฝีมือพี่เฟย์สวยไหมคะแล้วพอเราเอาไปผัดเอาไปกวน
3: จ้ะแล้วเราก็มาแต่งหน้า
2: เอามาแต่งหน้าแล้วก็ต้องเอาไปอบอีกท
3: ีอบอีกครั้งนึงเอามาหลายขั้นตอนลูก
2: ใช้เวลานานได้แล้วค่ะ
3: ส่วนใหญ่เราก็จะทำไว้ทำบุญเอาไว้ทำให้ญาติผู้ใหญ
2: ่
3: เป็นของขวัญปีใหม่ หรือจัดเป็นขนมมงคล
6: เรียบร้อย

0: ค่ะทีนี้เราก็จะทำหน้าขั้นตอนสุดท้ายก็จะมีมะพร้าวที่เราขูดไว้แล้ว1ถ้วยตวงลูก
1: ห้านาที
0: ค่ะอันนี้ไม่ต้องปากก็ได้ลูกจ้ะเอาพูน
2: หนูกลัวส่วนผสมไม่เป๊ะ
0: หนูตวงน้ำตาลทีนี้เราจะใช้น้ำตาล

0: ไปเลย
1: ทางนี้ทางนี้ระวังร้อนด้วยนะคะ
2: ค่ะ
1: ตุ๊บโอ้ย
2: อ่ะกวน
1: ร้อนมากเลย
3: ร้อนใช่ไหมพี่เฟย์ร้อนเหมือนก
2: ัน ให้เขาแห้งแล้วเหนียวนิดนึงนะคะจะได้ที่แล้วลูก
1: มันงวดใช่ไหมคะที่ม
2: ันใช่ลูกใช่
3: แสดงว่านี่ต้องใช้
2: เขาก็จะงวดไงอีกนิดนึงอีกนิดนึง
0: ร้อนมือร้อนมือ
2: จริงก็ต้องใช้ไฟอ่อนๆนะคะแล้วก็กวนไปเรื่อยๆอันนี้ไฟกลางเขาจะมีไฟอ่อนไฟกลาง
1: นี่กลาง
2: ได้แล้วค่ะ
1: ได
2: ้แล้วค่ะเรื่องร้อนหนูต้องระวังนะ
1: งั้นเดี๋ยวหลบพี่เขาก่อนนะ
2: เดี๋ยวให้พี่เอ็มทำให้ดูลูกเดือดร้อนลูก
1: ตรงไหนดีคะตรงนี
0: ้แล้วก็เอาขนมออกจากเตา
1: ขนมออกจากเตามาค่ะเดี๋ยวไปแฟลออกให้หุ้ยหอม
2: ค่ะ
1: หอมค่ะเป็นไงบ้างคะหน้าตาหุ้ยสวยจังเลยใครทำเนี่ยหนูแน่ๆเลยอันนี้
3: เ
2: ป๊ะสวยมากเลยอ่ะหนูไปประจำที
0: ่ไปที่ตัวเอง
2: จ้ะ
1: อ่ะสองมือกับที่กับที่
2: อ่ามาเลยสวยไหมคะเอามาดูซิสวยไหมคะ
1: เวอร์มันเคลื่อนสักเล็กของน้องปั้นจะไม่ค่อยมีสีขาว
2: อ่านะคะ
1: ไข่ขาวมันจะกลมกลืนกับขนม
2: ทีนี้หนูก็ต้องมาแบ่งมะพร้าวมันก็จะมีสีชมพูนะคะทีนี้หนูต้องระวังนะคะเนี่ยอย่าให้เข้มมากนะคะนะคะนี่เราจะแบ่งลูกแบ่งแบ่งค่ะเราจะทำสามสีทีนี้จะใช้สีม่วงนะสีม่วงนี่เราเอาดอกอัญชันผสมหน่อยก็ได้นะคะเดี๋ยวหนูเอาแต่งหน้าแล้วเดี๋ยวก็ใช้สีชมพูบ้างนะโอเคเราใช้ไม้จิ้มเกี่ยวออก
1: แต่งอันสวยใช่นะคะพี่เฟย์ฝีมือสุดยอดนี่ค่ะก็เลยต้องแต่งอันสวย
0: เขาทำนี้เลย
1: นี่สวยไหมคะ
2: ดีเยอะมากลูกเยอะมากไม่สวย
1: วาย
2: หกใช่ลูกใช้ไม้จิ้มคู่กันแล้วก็วางให้สวย
1: แล้วช่างมันได้ไหมคะ
2: ได้ลูกเพราะว่ามะพร้าวเราไปผัดสุกแล้วแต่ถ้าเราคิดจะเก็บไว้ทานหลายวันเราก็ไปอบนะคะ
4: ส่วนผสมขนมมัสกอตส่วนผสมตัวขนมแป้งสาลี1ถ้วยตวงน้ำตาลทรายป่นละเอียด1ถ้วยตวงไข่ไก่4ฟองส่วนผสมหน้าขนมไข่ขาวของไข่เป็ด4ฟองน้ำตาลทรายป่นละเอียด4ถ้วยตวงน้ำมะนาว1ช้อนชาสีผสมอาหารส่วนผสมมะพร้าวโรยหน้ามะพร้าวขูดละเอียด1ถ้วยตวงน้ำตาลทรายหนึ่งถ้วยตวง
2: ทีนี้เราก็มาดูความสวยที่แตกต่างนะคะ ที่หนูทำมานะคะหนูสังเกตนะคะตรงไหนที่มันไม่สวยคะ ตรงที่ตีไข่ขาวนะคะหนูต้องแยกไข่ขาวไข่แดงนะคะถ้าเราใช้ไข่ขาวเราต้องใช้ไข่ขาวล้วนๆเลยนะคะไม่ให้ติดไข่แดงเลยพอติดแล้วตัวครีมจะนิ่มเห็นไหมคะมันจะย้อยมันจะไม่เป็นทรงสวยใช่ไหมคะ
1: ขนมไทยนี่ต้องพิถีพิถันจริงๆเลยนะคะเนี่ยผิดพลาดนิดหน่อยก็ทำให้ขนมของเราเนี่ยเสียรูปทรงเลยนะคะแล้วชิมได้หรือยังคะ
2: ได้ค่ะ
1: อันไหนอันนี้พี่เฟย์ชิมของคุณครูก่อนนะคะเพราะว่าจะได้รู้ว่าระหว่างของคุณครูกับของพวกเราเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเป็นยังไงบ้างคะ
0: ย
1: ัง
0: ใหญ
1: ่น้ำตาลติดปากมะพร้าวหมดแล้วว่าอันเนี้ย
2: ค่ะ
1: ของคุณครูนี่จะแบบว่าได้กลิ่นของความหอมของไข่มากๆเลยนะคะแล้วมันจะกรุบกรุบกรอบตรงอันเนี้ยค่ะไข่ขาว
2: แล้วเราก็จะไม่แต่งกลิ่นเลยนะคะ
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะน้องๆรสชาติอร่อยมากเลยอร่อยแล้วน้องเจนล่ะคะ
5: หวานหอมค่ะ
1: วันนี้พวกเราขอบคุณคุณครูแล้วก็พี่เอ็มมากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราทำขนมมัสกอตค่ะถูกต้องค่ะซึ่งเป็นขนมโบราณที่หาได้ยากมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยเป็นขนมที่อยู่ในกาบเพจชมเครื่องข้าวหวานด้วยค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะ
5: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
4: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
1: สัปดาห์หน้านะคะจะมีเรื่องราวให้เพื่อนๆได้มาเรียนรู้และค้นหาไปพร้อมๆกับ

0: สวัสดีครับพี่ต้อม
1: เออพงเหรอมีพี่เองเดี๋ยวนะเขาคืนเงินมัดจำค่าห้องให้พงแล้วนะ
2: โอ้ยบักลมสิ
0: ขอบคุณมากๆเลยครับพี่ต้อม
1: พงใจพี่ไปจองห้องใหม่เลยไหมหรือว่าจะให้พี่โอนเงินมาให้เลยจะเอายังไงก็บอกพี่มาแล้วกันนะ
3: ไปเลย
2: พ่อคะนี่
0: เป็นไงลูกโอ้โหมาพ่อช่วยมันจะพันกันแล้วลูกมาพ่อช่วยมาโอ้ระวังพันกันแล้ว
2: พ่อคะหนูมีอะไรจะให้พ่อค
0: ่
2: ะ
0: อะไรอะลูกไหนดูสิ
2: หนูอยากจะช่วยพ่อค่ะ
0: ขอบใจนะลูกแต่ว่าพ่อรับไว้ไม่ได้หรอก
2: อ้าวทำไมล่ะคะ

0: ไรจะให้คุณปู่ดูค่ะ
1: อะไร
0: ไปแล้ว
1: ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบบอกไม่ต้องรีบไง
0: นี่
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันเครื่องสีข้าวนี่วะ
2: ใช่จ้ะพ่อนี่รุ่นใหม่เลยนะโม่งข้าวเปลือกให้เป็นรำข้าวก็ได้หรือจะบดแกลบบดรำได้หมดเลยวิธีใช้ไม่ยากด้วยพ่อมีปุ่มเลือกการทำงานได
1: ้แหมรู้ดีเชียวนะทำยังกับว่าจะซื้อมาใช้เองนั่นแหละ
2: ก็ใช่สิครับ
1: เอ็งว่าไงนะ
2: ผมคิดดูแล้วผมจะย้ายกลับมาอยู่ที่นี่อยู่กับพ่ออยู่กับขวัญข้าวแต่ไม่รู้ว่าลูกสาวตัวน้อยของพ่อเนี่ยจะอยากกลับไปอยู่กรุงเทพหรือเปล่านะ
0: หนูอยากอยู่ที่นี่หนูอยากอยู่กับพ่ออยากอยู่กับคุณปู่ อยากอยู่ที่นี่ตลอดไปเลย

0: สวัสดีครับพี่พล
1: สวัสดีครับพง
0: ไปไงมาไงครับเนี่ย
1: พี่ว่าจะแวะมาหาพงตั้งนานแล้วล่ะแต่ก็เพิ่งจะว่างมานี่แหละ
0: พี่พลครับนี่พ่อผมครับ
1: สวัสดีครับคุณลุง
2: สวัสดีพ่อหนุ่มอ้าวแล้วนี่เป็นเพื่อนกันสมัยไหนแล้วเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าเห็นตามาก่อนเลย
1: อ๋อผมอะไปลืมกระเป๋าสตางค์ไว้ในรถของพงเขาเองนะครับแล้วพงเขาก็ตามหาผมเอามาคืนให้ผมเนี่ยซึ้งน้ำใจเขาจริงๆก็เลยติดต่อกันมาตั้งแต่ตอนนั้นแหละครับ
3: แล้วทำไมพ่อไม่เห็นเล่าให้หนูฟังบ้างเลยล่ะคะ
0: มันก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรหรอกลูกพ่อก็แค่ทำในสิ่งที่ควรทำเท่านั้นเอง
3: โหเท่จัง
1: โอ้โหชาวบ้านเขาเอาของมาขายกันเยอะเหมือนกันนะเนี่ย
0: ครับแต่ของมันเริ่มเยอะเกินจนจะล้นตลาดแล้วครับพี
1: ่แล้วนี่ไม่คิดจะไปขายที่อื่นบ้างเลยเหรอ
0: คิดสิครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะเอาของไปส่งที่ไหน
1: เอางี้งั้นเดี๋ยวพี่ให้เบอร์โทรพวกเพื่อนๆพี่ไปนะเขาทำพวกร้านอาหารแล้วก็โรงแรมอ่ะคงลองโทรหาพวกเขาดูพี่ว่าพวกเขาสนใจต้องมารับซื้อถึงที่แน่นอนส่วนของพี่ที่สั่งไว้เนี่ยขึ้นรถเลย
0: ขอบคุณมากครับพี่

0: สวัสดีครับผมพบกับเต๋าเศรษฐพงษ์และรายการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆที่เราจะพาคุณไปเที่ยวกับเราครับผมโดยแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยครับและวันนี้นะครับเราเดินทางไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับวันนี้เรามาเที่ยวที่ชุมชนคุณธรรมบ้านเก่าริมน้ำประแสจังหวัดระยอง
1: เที่ยวชุมชนยนต์วิถีเที่ยวกันได้ทั้งปีเหนือกลางอีสาน
0: ซึ่งชุมชนแห่งนี้นะครับติด1ใน10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2564โดยกระทรวงวัฒนธรรมครับ

0: ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแสนะครับวันนี้จุดเช็คอินแรกของเรานะครับจะไปทุ่งโปร่งทองนะครับการเดินทางของเราจะไปยังไงนะครับผมเตรียมไว้แล้วเรียบร้อยเชิญกับพี่มาเลยนี่ใครที่จะมาเที่ยวนะครับแนะนำให้เช่าได้นะครับผมเป็นรถ3ล้อพ่วงนะฮะพ่วงข้างนะครับไปเลยครับพี่ go go ขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: ที่นี่นะครับผมก็คือจุดหมายแรกของเรานะครับนั่นก็คือทุ่งโปร่งทองนั่นเองครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับเราสามารถเดินชมได้หรือว่าจะนั่งเรือก็ได้นะครับผมไปเดี๋ยวผมพาไปเที่ยวมังกรที่แห่งนี้นะครับผมเป็นป่าชายเลนที่ทรุดโทรมมากๆนะครับแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับผมพัฒนานะครับป่าชายเลนแห่งนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ครับผมนี่แล้วก็ตอนนี้นะฮะมีสะพานนะครับผมอย่างที่เราเห็นอยู่นะฮะสะพานศึกษาทางธรรมชาตินะครับผมยาวกว่า2กิโลเมตรด้วยกันนี่ไงอย่างที่เห็นในภาพนะครับผมสวยงามมากๆนะครับบรรยากาศร่มรื่นนะครับเหมือนกับเราได้มาศึกษาธรรมชาติด้วยแล้วก็ได้มาเที่ยวด้วยแล้วก็ได้มาออกกําลังกายด้วยนะครับผมอยากจะแนะนําเลยนะครับว่าถ้าใครได้มีโอกาสมาที่จังหวัดระยองแห่งนี้นะฮะก็ต้องมาเที่ยวที่นี่ครับผมทุ่งโปร่งทองครับ